0: จในการเรียนรู้ชีวิตท่องโลกกับฮารุกะ
1: จากนี้ไปฉันจะออกเดินทางไปรอบโลกเพื่อพบปะผู้คนเรียนรู้ว่าพวกเขากินอยู่ยังไงให้ความสำคัญกับสิ่งใดในชีวิต
0: เรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีท่องโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 น.ทางไทย PBS กดช่องหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live
2: พื้นที่ผลิตยาเสพติดใหญ่ของโลกกระจายอยู่หลายภูมิภาคสามเหลี่ยมทองคำผลิตยาบ้าและยาไอซ์อเมริกาใต้เป็นแหล่งกำเนิดโคเคนยาเสพติดร้ายแรงอีกอย่างคือเฮโรอีนที่ครั้งหนึ่งกว่าร้อยละ90ของโลกมีจุดเริ่มต้นจากประเทศเดียวนั่นก็คืออัฟกานิสถานดินแดนที่ย่อยยับจากสงครามทำให้ฝิ่นกลายเป็นความหวังเดียวของผู้คนนับล้านแต่เมื่อกลุ่มตอลิบานกลับมามีอำนาจอีกครั้งในปี2022ทุกอย่างก็เปลี่ยนไปผู้ที่เคยถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับฝิ่นประกาศกวาดล้างการปลูกฝิ่นครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ส่งผลให้พื้นที่ปลูกฝิ่นของอัฟกานิสถานลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญติดตามได้ในแฟลชพอยต์จุดร้อนโลกศุกร์ที่17กรกฎาคมนี้เวลา 22:00 น.ทางไทย PBS
3: ความเป็นประชาธิปไตยที่ของฟิลิปปินส์เขามีความเข้มแข็งขนาด
4: สูงมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพราะว่าเทรนมาจากอเมริกา
3: ฝ่ายการเมืองของฟิลิปปินส์มีทั้งหมดกี่ฝักกี่ฝ่ายครับอาจารย์
4: คือมันมีพรรคร่วมฝ่ายค้านเหมือนเราพรรคร่วมฝ่ายค้านกับพรรคร่วมฝ่ายรัฐบาลสิ่งสำคัญคือเขาประนีประนอมฝ่ายค้านอาจจะไม่อยู่กับรัฐบาลก็ได้หรือการโหวตไม่ได้คำนึงว่าเป็นพรรคฝ่ายค้านพรรคฝ่ายรัฐบาลเราไม่ควรจะไปดูประเทศอื่นว่ามันแย่กว่าประเทศเราอย่างประเทศเราตอนนี้ก็แย่มากๆแล้วแต่ประเทศอื่นเขาไม่เห็นจะเบรมประเทศเราเลยเราไม่เคยลำบากแต่ประเทศอื่นก็ลำบากมามากมายความขมขื่นเป็นยังไงความรักชาติคืออะไรรักชาติมันไม่ใช่ลืมหูลืมตาไม่ขึ้นแต่มาถึงผลประโยชน์ของชาติคืออะไร
5: Back to Basics ทุกวันศุกร์เวลา 4:30 น.ทางไทย PBS กฎหมายเลข 3

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่มุมการเมืองครับรายการวิเคราะห์ข่าวการเมืองที่จะช่วยให้คุณได้เห็นสิ่งที่เป็นอยู่กับผมอุรชัยสอนแก้วและคุณอนุชาขำดวงครับ
0: ร่วมกันตีความหาคำอธิบายไปกับเราในทุกช่องทางของไทย PBS นะครับทั้งทางหน้าจอโทรทัศน์และทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ครับต้องเรียกได้ว่ามีความคืบหน้าไปเป็นลำดับนะครับสำหรับกรณีการตรวจสอบการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นนะครับให้จับตาไปที่การประชุมกสทในวันนี้นะครับน่าจะมีมติเกี่ยวกับเรื่องของการถอดถอนการบรรจุข้าราชการรอบแรกราวๆ 3,621 คนนะ
1: ครับแล้วตัวละครของมหาดไทยที่เคยปรากฏชื่อก่อนหน้านี้ในประเด็นดราม่าอื่นๆนะครับก็ยังมาปรากฏชื่ออยู่ในกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นครั้งนี้ด้วยเหมือนกันพี่ประจักษ์ก็เลยมองกันว่าอย่างท่านเซมเบ้เนี่ยนายกเองก็พยายามดันหลังอยู่พอสมควรนะ
2: ครับรองปลัดเซมเบ้ตอนนี้ต้องเรียกว่าเป็นรองปลัดแล้วนะครับงานมรงที่ท่านเนี่ยในวันที่นายกจะเดินทางไปต่างประเทศทั้งสองครั้งเลย
1: ครับ
2: ครั้งแรกตอนที่ย้ายจากผู้ว่าภูเก็ตกลับมาเข้ากลุ่มเป็นรองปลัดนะครับก็ไปรายงานตัวที่บดง.6วันนั้นนายกก็มีคิวบินไปร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนกับรัสเซียครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันครับนายกกำลังจะบินไปทำภารกิจที่ประเทศจีนลงนามแต่งตั้งรองปลัดเซมเบ้ครับเป็นคนที่เข้ามาดำเนินการสางปมทุจริตการสอบท้องถิ่นเอาง่ายๆอย่างนี้ดีกว่าเข้าใจง่ายๆครับนี่ถือว่าเป็นภารกิจที่ท้าทายอย่างยิ่งต้องไม่ลืมว่าตัวท่านเองเนี่ยกระเด็นกระดอนมาหลายรอบจากแรงเหวี่ยงทางการเมืองนี่แหละการผลัดกันของพรรคการเมืองที่เป็นรัฐบาลรวมไปก็ตั้งถูกมองว่าท่านเป็นส่วนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องการวัดขุมพลังภายในพระกระทรวงมหาดไทยด้วยกันเองครั้งนี้ได้รับดาบแล้วครับรอดูว่าดาบของท่านเนี่ยท่านจะใช้อยู่ในลักษณะแบบไหนครับจะเอาเฉพาะปมเรื่องของการถอดถอนคนที่รับการบรรจุหรือจะใช้ดาบนี้มากกว่านั้นครับเป็นการสางปมเรื่องที่เกิดขึ้นในกระทรวงมหาดไทยด้วยเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่น่าจับตาอย่างยิ่งเลยนะครับ
1: ครับขอบคุณครับพี่ประจักษ์ครับ
0: ครับ
1: คุณผู้ชมครับต้องจับตามติของที่ประชุมการถอดถอนนะครับที่ประชุมกสทเรื่องถอดถอนการบรรจุข้าราช

0: การล็อตแรกนะครับ 3,600 กว่าคนวันนี้เมื่อวานเนี่ยตัวเลข 5,000 กว่า 5,800 กว่าๆเนี่ยคือตัวเลขที่นำไปตรวจสอบและพบความผิดปกติแต่มีอยู่ 3,621 คนที่อาจจะเข้าข่ายความชัดเจนอย่างยิ่งแล้ววันนี้เขาจะลงมติกันอย่างชัดเจนอีกครั้งนึงถ้าเกิดว่ามีการยกเลิกนะครับจริงๆเนี่ยถ้ามีการถอดถอนจริงๆนะมันจะเป็นเรื่องใหญ่มากแล้วจะเป็นประวัติติดตัวอย่างยิ่ง
1: ครับและอย่างที่พี่ประจักษ์เกริ่นไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเมื่อวานนี้เนี่ยทางนายกรัฐมนตรีมีคำสั่งครับแต่งตั้งคุณนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรนะครับมานั่งรักษาการอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะฮะคำสั่งนี้ของนายกรัฐมนตรีครับตั้งคุณนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยไปนั่งเป็นรักษาราชการในตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็ไปแทนนายธีรุจสุภวิบูลย์ผลนะครับที่ถูกคำสั่งให้มาประจำการกระทรวงมหาดไทยเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับส่วนปลัดกระทรวงมหาดไทยครับนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์นะครับก็พูดถึงเรื่องของการแต่งตั้งนายนิรัตน์มานั่งเป็นเก้าอี้รักษาราชการแทนอธิบดีสถก็สืบเนื่องจากตอนนี้เนี่ยส่วนราชการในสถกำลังมีปัญหานะก็เลยต้องมีผู้บังคับบัญชาโดยตรงเพื่อที่จะบริหารจัดการให้เรียบร้อยโดยเฉพาะทำในสิ่งที่ถูกต้องให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุดนะครับทางปลัดอันสิทธิ์บอกว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะมีการประชุมคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากสท.นะครับก็จะมีการประชุมกันเพื่อที่จะพิจารณาขอมติดำเนินการการเพิกถอนการบรรจุข้าราชการท้องถิ่นกลุ่มแรกอย่างที่บอกไปคือ 3,621 คนครับส่วนกลุ่มที่2 1,713 คนและกลุ่มที่3 480คนเนี่ยเดี๋ยวจะต้องมีการนับคะแนนการสอบทั้งหมดใหม
2: ่แต่วันนี้เราต้องพิจารณาแล้วว่าเราต้องเพิกถอนให้เร็วสุดเพราะเราเห็นข้อมูลเป็นเชิงประจักษ์แล้วว่ามีความผิดปกติและคนที่ดำเนินการเรื่องนี้ก็คือกสทเองซึ่งมีการประชุมเมื่อวานนะแต่ว่าเลขาเนี่ยก็ไม่ได้เสนอว่ากสทเนี่ยควรจะเพิกถอนสิ่งที่ตัวเองเนี่ยประกาศไปเพราะนั้นเนี่ยผมเนี่ยในรัฐบาลกระทรวงเนี่ยแล้วได้คุยกับท่านรักษาการอธิบดีเนี่ยแล้วคุยกับทางรองอธิบดีซึ่งเป็นเลขาเนี่ยคนที่ผูกก็ต้องเป็นคนแก้ก็ต้องเป็นคนรับผิดชอบแล้วก็เป็นคนต้องแสดงความบริสุทธิ์ตัวเองด้วยเพราะท่านเป็นคนประกาศในรายชื่อเหล่านั้นน่ะท่านก็ต้องแค่รายชื่อเหล่านั้นอันนี้เบื้องต้นก่อนนะฮะ
0: นี่ไม่ใช่ทั้งหมดของกระบวนการที่จะเกิดขึ้นนะครับคุณผู้ชมกสทเขาบอกว่าต้องตรวจกระดาษคำตอบใหม่ซึ่งมีทั้งหมด 800,000 แผ่นนะฮะแต่ว่าเขาวางกรอบเวลาไว้ที่ประมาณ15วันนะครับ15วันนี้จะดำเนินการตรวจสอบใหม่ทั้งหมดแล้วเพื่อความโปร่งใสครับเขาจะให้หน่วยงานที่เป็นคนกลางอย่างเช่นมหาวิทยาลัยอื่นๆองค์กรกลางอื่นๆเข้ามาร่วมในการตรวจสอบด้วยเพื่อความโปร่งใสตรงนี้ให้ความเป็นธรรมกับคนที่อยู่ในบัญชี 400,000 คนนะครับมีเรื่องของการสอบวินัยร้ายแรงข้าราชการ5คนที่ปรากฏออกมาตั้งแต่ช่วงต้นเรื่องนี้เองก็มีข้อมูลว่าจะเดินหน้าตรวจสอบต่อเช่นกันนะจากปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับแล้วจะตรวจสอบไปถึงขบวนการกับกลุ่มบุคคลอื่นที่มีความเกี่ยวข้องด้วยทุกประเด็นข้อสงสัยจะพยายามให้เกิดความกระจ่างชี้แจงกับประชาชนได้สิ่งหนึ่งที่หลายคนยังตั้งคำถามอยู่นะมีการทักเข้ามาพูดคุยกับผมก็คือจนถึงณขณะนี้ยังไม่ได้มีการกล่าวถึงว่าตัวบิ๊กบอสหรือว่าคนที่อยู่ยอดปลายสุดส่วนบนของกลุ่มขบวนการนี้เป็นฝ่ายข้าราชการอย่างเดียวจริงหรือไม
1: ่
0: หรือว่ามีฝ่ายการเมืองเข้ามาร่วมด้วยเพราะตอนนี้ยังไม่ได้มีการพูดถึงว่ามีฝ่ายการเมืองเข้ามาพัวพันในเรื่องนี้อย่างชัดเจนสักเท่าไหร่นอกเหนือเสียจากว่าไปเจอบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงไม่ว่าจะในลักษณะคนใกล้ชิดหรือว่าเครือญาติก็แค่นั้นนะครับ
1: มีปฏิกิริยาจากนายบุญประสงค์นวลสายนะครับรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็ขยายความถึงการตรวจข้อสอบ 800,000 แผ่นนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยกระดาษคำตอบอยู่ที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.นะครับดังนั้นหากจะตรวจสอบ หลักฐานของสอทอเนี่ยอาจจะต้องมีข้อมูลจากแฟลช

0: DICE ซึ่งมีการสแกนคำตอบเอาไว้ครบหมดแล้วทางคุณบุญประสงค์นะฮะรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็พูดถึงเรื่องของการพิจารณาให้ข้าราชการที่ถูกบรรจุ ก่อนหน้านี้ 3,621 คนมีคำถามว่าในจำนวนนี้เนี่ยจะต้องชดใช้เงินเดือนหรือไม่นะครับทางรองอธิบดีสถ.บอกว่าอาจจะต้องพิจารณาตามพฤติกรรมอีกครั้งหนึ่งว่าการดำเนินการเนี่ยจะมีบทลงโทษอย่างไรนะครับซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบนะครับกลุ่มนี้เนี่ยบรรจุเป็นข้าราชการตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคม2569เดี๋ยวจะต้องมีการเรียกคืนหรือว่าชดใช้เงินเดือนหรือเปล่าเดี๋ยวต้องพิจารณากันอีกทีหนึ่งแต่เขาบอกว่าเรื่องนี้จะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วนะครับแล้วอย่างที่บอกไปการประชุมกสทเนี่ยวันนี้จะเริ่มขึ้นในช่วงบ่ายๆนะครับแล้วก็กระบวนการเพิกถอนนี้มีคำยืนยันบอกว่าจะเป็นขั้นตอนที่เร่งรีบนะครับแล้วก็จะไม่รอขั้นตอนอื่นเพื่อที่จะแยกเอาคนโกงออกแล้วเขาบอกว่าจะเป็นการคืนความซีวิไลซ์แล้วก็เกียรติยศนะฮะให้กับผู้ที่สอบผ่านด้วยความถูกต้องนะ คนที่ผ่านสอบผ่านไปโดยที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของกระบวนการในการโกง
1: ครับ
0: อันนี้จะเป็นการคืนเกียรติยศให้เขานะ
1: ก็มีคนรอผลการตรวจสอบนี้อย่างชัดเจนอยู่เยอะทีเดียวนะฮะ
0: ครับ
1: กลุ่มไลน์กลุ่ม Open Chat ที่นักข่าวได้เข้าไปสังเกตการก็ยังมีผู้ที่รอคอยผลการตรวจสอบอยู่มากแต่สิ่งที่เราเกริ่นไว้ตั้งแต่ช่วงต้นครับการย้ายเอารองปลัดเซมเบ้ไปรักษาราชการสถ. อธิบดีสถ.เนี่ยมันมีนัยยะอะไรหรือเปล่าจริงๆคำชี้แจงก็คืออ๋อก็เพื่อให้มีหัวขบวนนะครับในกระบวนการตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและชัดเจนมากที่สุดแต่พี่ประจักษ์ครับคำชี้แจงในลักษณะนี้ถ้าเราย้ายไปมองในมิติทางการเมืองก็มองได้เหมือนกันว่านายกรัฐมนตรีช่วงหลังก็ดูจะมอบหมายงานให้กับรองปลัดเซมเบ้เยอะเหมือนกันนะฮะ
2: นี่เป็นภารกิจแรกเป็นภารกิจสำคัญครับนับตั้งแต่มีการโยกท่านมาเป็นรองปลัดก็ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่พี่ให้กับน้อง
1: ครับ
2: หลังจากที่ก่อนหน้านี้คงจะจำได้มาอยู่กับพี่มาอยู่ใกล้ๆแล้วนี่ได้รับมอบหมายสำคัญครับสะท้อนนี่เห็นว่าตัวของรองปลัดเซมเบ้สมัยก่อนอาจจะถูกมองว่าเป็นตัวเปล่าเล่าเปลือยเจอกระเด็นกระดอนจากแรงเหวี่ยงทางการเมืองแต่ตอนนี้ไม่ธรรมดาแล้วครับมีแบ็คระดับนายกรัฐมนตรีคอยหนุนอยู่ข้างหลังครับจับตาดูว่าการใช้ดาบของท่านจะเป็นอย่างไรนะครับนี่ครับคือประเด็นสำคัญที่สะท้อนเห็นทั้งความคืบหน้าเรื่องของการสอบทุจริตท้องถิ่นขณะเดียวกันก็สะท้อนปมภายในกระทรวงมหาดไทยครับมันเริ่มที่จะเขม็งเกลียวอีกรอบหนึ่งหรือไม่นี่เป็นประเด็นคำถามสำคัญครับหลังจากที่นายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลครับในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามในคำสั่งครับแต่งตั้งมอบหมายให้คุณนิรัตพงศ์สิทธิถาวรครับผู้ว่าเซมเบ้ปัจจุบันท่านคือรองปลัดเซมเบ้ครับไปรักษาการอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนะฮะหรือว่าสถ.นะครับเนี่ยก่อนที่นายกรัฐมนตรีนั้นจะบินไปทำภารกิจสำคัญที่ประเทศจีนครับนะฮะนี่ถือว่าเป็นภารกิจสำคัญเลยนะครับที่ได้รับมอบหมายให้กับทางรองปลัดเซมเบ้ครับเป้าหมายสำคัญนะครับจากการลงนามในคำสั่งครั้งนี้ก็คือเพื่อสะสางล้างบางกระบวนการสอบทุจริตท้องถิ่นของสถ.นะครับโดยจะเริ่มต้นจากการตรวจสอบนะครับกลุ่มผู้กระทำความผิดและเตรียมเพิกถอนการบรรจุบุคคลรถแรกครับ 3,621 คนอย่างที่คุณอนุชาเกริ่นไว้เมื่อสักครู่นี่จะเกิดขึ้นในการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการส่วนท้องถิ่นนะครับหรือกสท.ที่จะมีขึ้นในวันนี้ครับ17กรกฎาคมต้องบอกว่านี่เป็นภารกิจแรกเป็นภารกิจสำคัญครับที่นายกรัฐมนตรีคุณอนุทินมอบหมายกับคุณนิรัตน์ครับนะฮะหลังจากก่อนหน้านี้ในวันที่ท่านไปรอรายงานตัวหลังเจอคำสั่งนะครับย้ายจากรองผู้ว่าภูเก็ตมาเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับหลังจากที่มีประเด็นข่าวคราวเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ถูกสะท้อนว่ามันเกิดขึ้นระหว่างการประลองขุมกับขุมพลังครับของกลุ่มคนในกระทรวงมหาดไทยด้วยกันเองครับค่ายสีเดียวกันแต่คนละเส้นครับวันนั้นวันที่รองปลัดเซมเบ้ครับมารอพบนายกรัฐมนตรีเพื่อรายงานในฐานะที่เป็นผู้ว่าภูเก็ต วันสุดท้ายนะครับมารอที่บน6ครับเจอกับนายกรีประโยคที่นายกรีพูดปลอบใจนะครับก็คือมาอยู่กับพี่มาอยู่ใกล้ๆครับนี่เป็นคำพูดที่นายกรีมีไปถึงคุณนิรัตน์นะครับก่อนที่จะบินไปปฏิบัติภารกิจสำคัญก็คือไปร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนกับรัสเซียเมื่อกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาช่วงนั้นคงจะจำก็ได้ครับมีคำพูดมีแรงเสียดสีกระทบกระทั่งตามมากันเยอะนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นที่บอกว่าเห็นไหมคำขู่ของรองผู้ว่าสามารถย้ายผู้ว่าได้จริงๆครับเพราะฉะนั้นการได้รับการโปรโมทให้มาเป็นคนสางปมการสอบท้องถิ่นที่มีปัญหาการทุจริตเกิดขึ้นของรองปลัดเซมเบ้ครั้งนี้มันจึงถูกจับตาในทันทีทันใดเลยครับเพราะเรื่องมันจะมีนัยยะและมีมุมที่น่าจับตาหลายมุมนะครับเพราะถ้าจะพูดกันตรงๆครับอย่างที่เกริ่นเอาไว้รองปลัดเซมเบ้นี่ก็เคยกระเด็นกระดอนครับไปอยู่ที่นั่นไปอยู่ที่นี่ตลอดครับจากผลพวงเรื่องราวเกี่ยวข้องกับในเชิงทางการเมืองระหว่างที่มีการผลัดเปลี่ยนพรรคที่เป็นแกนนำหลักในรัฐบาลระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคภูมิใจไทยที่สลับกันไปสลับกันมานะครับนอกจากนี้ยังถูกมองด้วยนะครับว่าเป็นผลจากเรื่องของการชิงคู่เหลี่ยมในมหาไทยนะครับของคนที่กำลังมีการวัดขุมพลังภายในกระทรวงกันอยู่นะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาหลายคนที่ติดตามเรื่องนี้คงจะจำก็ได้ครั้งนี้สถานการณ์เปลี่ยนแล้วครับรองปลัดเซมเบ้กลับมางวดนี้ไม่ได้กลับมาในฐานะตัวเปล่าเล่าเปลือยอีกแล้วครับมีคนระดับนายกรัฐมนตรีคอยเป็นแบ็คหนุนอยู่ข้างหลังครับสถานะของท่านแน่นอนครับมั่นคงกว่าตอนที่ได้เป็นอธิบดีกรมการปกครองครับตอนนั้นได้รับตำแหน่งนี้สั้นๆเพียงแค่3เดือนเท่านั้นเองครับก่อนที่จะเจอแรงเหวี่ยงทางการเมืองสุดท้ายกระเด็นกระดอนไปเป็นผู้ว่าจังหวัดภูเก็ตที่สำคัญต้องไม่ลืมนะครับว่าปมการทุจริตการสอบท้องถิ่นเนี่ยมันเป็นปมใหญ่ปมร้อนที่ส่งผลสะเทือนมาถึงภาพพจน์ความน่าเชื่อถือของรัฐบาลในสายตาประชาชนครับเพราะฉะนั้นบทบาทของรองปลัดเซมเบ้ในฐานะคนที่จะเข้ามาสางปมทุจริตจะมีความสำคัญอย่างยิ่งเลยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างผลงานให้ผู้คนยอมรับประจักษ์ในสิ่งที่สามารถกล้าตัดสินใจครับกว่าจริงล้างจริงเอาจริงครับนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นและจะมีผลต่อภาพพจน์ของทางรัฐบาลโดยรวมด้วยวันนี้เราจะได้เห็นครับการประเดิมจากการเพิกถอนเรื่องบรรจุแต่งตั้งกลุ่มผู้ทุจริตรอบแรกครับอย่างที่เรียนไว้ 3,621 คนซึ่งเป็นประเด็นที่นายกรัฐมนตรีพูดย้ำไว้เมื่อวานนี้ครับบอกว่าทำได้เลยครับไม่ต้องรอให้นายกนั่งหัวโต๊ะเพราะฉะนั้นวันนี้ครับการประชุมของกสทมีอำนาจจัดการลงดาบได้เลยครับแต่ที่สำคัญเนี่ยสิ่งที่น่าจับตาก็คือไม่ใช่เพียงแค่บทบาทของรองปลัดเซมเบ้ต่อเรื่องของการจัดการครับเรื่องของการเพิกถอนการบรรจุข้าราชการกลุ่มแรก 3,600 กว่าคนอย่างที่พูดถึงในวาระการประชุมของกสทในวันนี้เท่านั้นครับแต่สิ่งที่น่าจับตาก็คือว่าดาบที่นายกหยิบยื่นให้รองปลัดเซมเบ้จะใช้ดาบนี้อย่างไรครับและจะใช้แค่ไหนจะรวมไปถึงเรื่องเกี่ยวข้องกับปมความขัดแย้งภายในกระทรวงมหาดไทยด้วยหรือไม่นะครับเพราะว่าณขณะนี้สิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ครับในช่วงที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้ก็ยังดำรงอยู่ครับก็คือเกิดความไม่พอใจในส่วนของลูกม่อและข้าราชการในกระทรวงมหาดไทยส่วนหนึ่งครับที่มีความรู้สึกว่าถูกขัดขวางเรื่องเส้นทางการเติบโตครับเนื่องจากอะไรเนื่องจากมีการแต่งตั้งโยกย้ายแบบกระโดดข้ามหัวระบบอาวุโสครับมันทำให้คนหลายต่อหลายคนเนี่ยที่ยังมีเวลาในการที่จะเกษียณอายุราชการไม่ว่าจะเป็นช่วง 2-3 ปีนี้หรือมากกว่านั้นมันเจอทางตันครับไปต่อไม่ได้ครับอันเป็นผลพวงจากเรื่องของการใช้เส้นสายหรือเปล่าหรือเป็นการประสานระหว่างฝ่ายการเมืองกับข้าราชการประจำที่มีคอนเนคชั่นหรือเปล่านี่เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความไม่พอใจและทำให้ปัญหาภายในกระทรวงมหาดไทยเนี่ยมันถูกมองว่าคลุกคลุ่นมาโดยตลอดนะครับนี่ยังไม่ได้รวมครับรองปลัดเซมเบ้เนี่ยท่านเคยพูดกับสื่อมีนัยยะอย่างยิ่งเลยคงจะจำก็ได้ครับวันที่สื่อถามท่านหลังจากเจอคำสั่งย้ายจากผู้ว่าภูเก็ตมาที่กระทรวงมหาดไทยนะครับบอกว่าตัวท่านเนี่ยเป็นเสมือนว่าถูกรับน้องหรือเปล่า
3: ตอนที่ย้ายมาเป็นผู้ว่าจังหวัดภูเก็ตเพราะเป็นจังหวัดที่มีปมปัญหาความขัดแย้งอย่างรุนแรงแม้แต่ตัวท่านเองก็ยอมรับว่าความขัดแย้งนี้มันมีเกิดขึ้นก่อนที่ท่านจะเดินทางมาสิวันนั้นท่านตอบสื่อว่าอย่างไรรู้ไหมครับท่านย้อนกลับไปถามสื่อนะครับบอกว่าผมนี่หรือน้องผมเป็นผู้ว่าอยู่ในระดับ40ปีที่9แล้วครับผมไม่ใช่น้องใครผมเป็นพี่ของทุกๆคนครับนี่เท่ากับว่าถ้าไปวัดลำดับอาวุโสนะครับท่านเป็น40อยู่9ปีแน่นอนที่สุดครับถ้านับหลักอาวุโสแล้วต้องอยู่ในระดับต้นๆของกระทรวงมหาดไทยแน่นอนครับแต่ขั้นไปดูอายุรับราชการก่อนที่จะเกษียณอายุครับรองปลัดเซมเบ้จะเกษียณอายุในปี2575ครับอีก6ปีนับจากนี้ครับท่านจะเกษียณหลังจากปลัดกระทรวงมหาดไทยคนปัจจุบันคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ครับคุณอันสิทธิ์จะเกษียณอายุปี2574ครับนะฮะถ้าเกิดว่าไม่มีอุบัติเหตุไม่มีเหตุการณ์ทางการเมืองเปลี่ยนแปลงซึ่งมีผลไปถึงตำแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทยตัวปลัดอันสิทธิ์จะอยู่ในตำแหน่งถึง7ปีครับ
2: ขณะเดียวกันนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับตัวของรองปลัดเซมเบ้ก็คือหากว่าตัวท่านยังรักษาเนื้อรักษาตัวให้ดีครับมีแรงหนุนมีแบ็กอัพดีแบบนี้ท่านก็ยังมีโอกาสที่จะขยับขึ้นเป็น41ในกระทรวงมหาดไทยในตำแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทยครับแม้แต่รอให้ปลัดอันสิทธิ์เกษียณอายุราชการท่านก็ยังมีโอกาสอยู่นะครับนี่คือประเด็นสำคัญที่มองข้ามไปไม่ได้ครับแต่กระนั้นครับการที่ได้รับตัวท่านได้รับการโปรโมทมอบหมายให้เข้ามาทำหน้าที่ในการสางปมทุจริตสอบท้องถิ่นในอีกด้านหนึ่งตัวรองปลัดเซมเบ้เองท่านก็โดนเหมือนกันครับอย่างที่รับรู้รับทราบกันใครติดตามข่าวคราวครับมีการเปิดประเด็นทำให้ผู้คนเกิดข้อสงสัยจากเพจชมรมสตรองครับต้านทุจริต

0: เอาครับคืออ้างยี่ซ่องโจรแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเอกสารรวมไปจนกระทั่งถึงการนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์ในวันเดียวกับที่จ่าพิชิตครับอีกหนึ่งบุคคลสำคัญที่เป็นตัวกลางตัวกลางนะครับไม่ใช่ตัวการตัวกลางสำคัญครับที่จะคลี่ปมสำหรับคดีนี้ครับเจอแรงกดดันมหาศาลจ่าพิชิตเข้ามอบตัวในวันเดียวกับที่ดร.วินถูกควบคุมตัวได้ครับนี่ฮะอันนี้แหละที่มันกลายเป็นประเด็นที่ทำให้เรื่องนี้มันถูกตั้งข้อสังเกตเพราะแม้แต่รองปลัดเซมเบ้เองท่านก็ยอมรับนะครับว่ารู้จักกับดร.วินแต่บอกว่ารู้จักเพราะว่าดร.วินเนี่ยเป็นคนที่รู้จักคนมากเป็นคนที่มีอัจฉริยะสายดีแต่ไม่ได้สนิทสนมกันและไม่เคยว่าจ้างดร.วินและตัวดร.วินก็ไม่เคยมาขอรับงานจากตัวของรองปลัดเซมเบ้นะครับอย่างไรก็ตามครับพอมันถูกโยงว่าเกี่ยวข้องกับบุคคลที่เป็นหนึ่งในผู้ต้องหาที่อยู่ร่วมในกระบวนการทุจริตการสอบมันปฏิเสธไม่ได้ครับว่าอาจจะมีผลต่อความเชื่อมั่นต่อความรู้สึกของประชาชนที่ต้องการที่จะเห็นการคลี่ปมการสะสางเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นครั้งนี้ให้เกิดความกระจ่างเกิดขึ้นมันอาจจะนำไปสู่ประเด็นปัญหาได้นะครับเพราะปฏิเสธไม่ได้ว่าดร.วินไม่ได้รู้จักเพียงแค่รองปลัดเซมเบ้ครับนี่ยังถูกโยงนะฮะว่ารู้จักและเชื่อมโยงไปถึงนักการเมืองอีกหลายคนหลายระดับครับดร.วินเนี่ยเคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสถาบันการบินพลเรือนครับซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคมเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2569นี่เองครับกระทรวงคมนาคมมีรัฐมนตรีชื่อคุณพิพัฒน์รัชกิจประการครับท่านจะเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวเนี่ยมันไม่อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยครับแต่ว่าอธิบายให้เห็นว่าตัวท่านเนี่ยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒินะครับในรัฐวิสาหกิจที่อยู่ภายใต้กระทรวงคมนาคมนะครับท่านเข้าไปได้รับการแต่งตั้งเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก่อนที่จะมีราการลาออกเพื่อปลายเดือนมิถุนายนหลังจากเกิดประเด็นเกี่ยวข้องกับการทุจริตการสอบทุจริตข้าราชการท้องถิ่นเกิดขึ้นนะครับก็เลยลาออกจากตำแหน่งนี้นอกจากนี้ครับในทางปฏิบัติก็ต้องย้ำกันนะครับบอกว่าเรื่องของการจัดการปมทุจริตการสอบท้องถิ่นนี่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นนะครับเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นเองครับเพราะจริงๆแล้วคดีอาญาซึ่งจะไปดำเนินการกับกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องและมีความผิดทางอาญานั้นปปช.เป็นเจ้าภาพหลักณปัจจุบันในการประสานกับหน่วยงานอื่นๆครับยังอยู่ในระหว่างขั้นตอนการตั้งอนุไต่สวนต้องมีการตั้งกรรมการขึ้นมาสืบสวนสอบสวนนะครับต้องมีการชี้มูลความผิดต้องมีการส่งต่อไปยังกระบวนการต่างๆตามขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมครับต้องใช้เวลาอย่างน้อยเป็นปีครับอย่างน้อยหรืออาจจะ2ปีหรืออาจจะ3ปีตามที่กฎหมายปปช.ล่าสุดเนี่ยให้กรอบเวลาเอาไว้ไม่เกิน3ปีนะครับช่วงนี้ไม่มีใครรู้ครับว่ามันจะไปไกลได้ถึงไหนจะสืบสาวไปถึงใครจะไปถึงตัวการใหญ่หรือจะมีการตัดตอนหรือจะมีการกันไว้เป็นพยานครับเมื่อวานนี้ใครที่ติดตามข่าวคราวครับคุณพักขมลหนุนอนันต์ครับนี่เป็นส.ส.ค่ายสีส้มนะครับเป็นประธานกรรมาธิการพัฒนาการเมืองของสภาผู้แทนราษฎรออกโรงมาอัปเดตล่าสุดเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมานะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการติดตามปมทุจริตสอบท้องถิ่นคุณลิซ่าบอกว่าไม่มีความคืบหน้าอะไรเลยครับไม่มีความคืบหน้าการออกหมายจับเพิ่มนอกเหนือจาก3คนที่เป็นข่าวไม่มีหน่วยงานไหนประสานมาที่ปปป.ให้ไปตรวจสอบเส้นเงินก็ไม่มีครับแม้แต่ออกหมายเรียกมาเป็นพยานก็ไม่มีครับ
1: ครับ
0: นี่คือสิ่งที่คุณพักกมลบอกว่าเอาแล้วตกลงมันคืบหน้าเหรอมันสวนทางกับสิ่งที่เราเห็นในซีของทางรัฐบาลที่ขยันเป็นข่าวเหลือเกินครับตั้งคณะกรรมการชุดนั้นชุดนี้ขึ้นมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นอยากจะบอกอย่างนี้ครับบอกว่าเรื่องเกี่ยวข้องกับการยกเลิกบรรจุบุคคลที่ได้รับการสอบได้รับการบรรจุ 3,000 คนเนี่ยมันเป็นแค่จุดเริ่มต้นเล็กๆที่สามารถทำได้ครับ
1: ครับ
0: แต่มหากาพย์เรื่องนี้มันเรื่องใหญ่อีกยาวมากครับเพราะฉะนั้นต้องทำใจว่าต้องใช้เวลาอีกยาวนานครับ
1: ครับพี่ประจักษ์เมื่อวานมีคุณผู้ชมแซวตอนพวกเราจัดรายการนะฮะเขาบอกว่าทีเรื่องของผู้หมวดนัดที่โดนครหาว่ามั่วบ้านงานน่ะกรณีไฟไหม้โรงเรียนนาลาดพร้าวเนี่ยแจ้งข้อกล่าวหาเร็วมากเลยแต่พอเรื่องหัวสวเรื่องโกงสอบสอทอเรื่องอะไรต่อมีอะไรดูมันช้าเหลือเกินครับ
0: ถ้าติดตามมุมการเมืองมาโดยตลอดก็จะได้คำตอบอยู่ในตัวอยู่แล้วครับ
1: เพราะว่า
0: ถามผมไม่ต้องถามคุณ

0: มีความจริงซ่อนอยู่เบื้องหลังนะขอบคุณครับพี่ประจักษ์ครับ
1: ขอบคุณครับอย่างที่พี่ประจักษ์บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับกลไกหนึ่งที่พยายามที่จะเข้ามาตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยก็คือกลไกของสภานะครับกลไกของกรรมาธิการนะครับซึ่งเมื่อวานนี้นะครับทางกรรมาธิการปปช.เนี่ยก็มีการเชิญผู้เกี่ยวข้องที่เข้าไปให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับมีคำเตือนไปยังบุคคลที่อยู่ในรายชื่อถูกเพิกถอน 5,814 คนด้วยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันมีข่าวว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยอาจจะมีการวิ่งเต้นจ่ายเงินให้นำชื่อออกจากการตรวจสอบนะครับตามข้อมูลของกรรมาธิการปปช.เนี่ยเขาบอกว่าการวิ่งเต้นในครั้งนี้เนี่ยบางคนจ่ายไปถึง 300,000 ถึง 500,000 บาทเลยนะฮะ
0: จ่ายเพื่อให้สอบผ่านก็ 300,000 นี่ขั้นต้นแล้วจ่ายเพื่อให้
1: เอารายชื่อออกมาอีก
0: โหคุณจ่ายทีเป็นล้าน
1: โอ้นะครับเป็นหลักล้านก็ไปดูการประชุมกรรมาธิการกันก่อนเขาบอกว่าใช้เวลาราวๆ3ชั่วโมงนะ3ชั่วโมงนี้เนี่ยเป็นการหารือกันระหว่างกรรมาธิการป้องกันและปรับปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรนะครับเรียกง่ายๆว่ากรรมาธิการปปช.นั่นแหละรวมไปถึงทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะฮะมีเลขาธิการศาลปกครองแล้วก็องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันเขามาร่วมประชุมกันเพื่อที่จะตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องของการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นนะฮะทางประธานกรรมาธิการปปช.เนี่ยแถลงผลการสอบข้อเท็จจริงสรุปว่ามีการแก้ไขแฟลชไดรฟ์นะครับไฟล์ในแฟลชไดรฟ์ในส่วนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่อยู่ในห้องอธิบดีแต่ว่ายังไม่สามารถที่จะระบุได้ตอนนี้นะว่าสรุปแล้วใครเนี่ยที่เป็นคนแก้ไขซึ่งก็แตกต่างจากข้อมูลของแฟลชไดรฟ์ของมสว.ที่เขาไม่ได้มีการแก้ไขไฟล์นะฮะ
0: ครับตอนนี้เขาส่งแฟลชไดรฟ์ที่ว่าไปตรวจสอบแล้วนะครับเพราะว่าตัวอธิบดีกับรองอธิบดีสถ.แล้วก็เจ้าหน้าที่อีก4คนเนี่ยเป็นคนที่รู้ความจริงว่าใครเป็นผู้แก้ไขไฟล์เหล่านั้นแล้วคนที่ได้บรรจุเป็นข้าราชการ 5,800 กว่าคนที่พบว่าคะแนนไม่ตรงแล้วก็อยู่ในกลุ่มที่ต้องตรวจสอบเพิ่มเติมและคุณอนุชาบอกวันนี้เดี๋ยวคณะกรรมการกลางเขาจะพิจารณาลงมติเพื่อเพิกถอนการบรรจุ 3,000 กว่า 3,000 กว่าคนนะเกือบ 4,000 นะฮะกลุ่มนี้แหละนะครับนำไปสู่มติเสนอเพิกถอนการบรรจุกลุ่มนี้แหละเป็นกลุ่มที่เป็นเชื้อไฟนะฮะทีนี้มีการกล่าวเตือนมาในที่ประชุมเลยว่าอย่าวิ่งเต้นเพื่อนำชื่อออกจากการเพิกถอนมีถึงขั้นนั้นเลยนะเพราะอะไรฮะกรรมาธิการได้ขอข้อมูลทั้ง 5,814 คนไว้แล้วแปลภาษาคือไม่ทันแล้วจ้ะนะครับฟังฮะ
2: มีกระแสข่าวว่า 5,000 กว่ารายนี้ไปวิ่งเต้นเพื่อจะจ่ายเงินขอให้เอาชื่อหลุดออกจาก 5,814 รายมีข่าวว่ายอมจ่าย 300,000 บ้าง 500,000 บ้างเพื่อไม่ให้มีชื่อปรากฏผมก็ยืนยันกับสื่อมวลชนได้นะครับว่าอย่าไปทำไม่มีประโยชน์เพราะกรรมธิการได้ขอข้อมูล 5,814 รายนี้กับผู้ชี้แจงแล้วซึ่งผู้ชี้แจงจะส่งรายชื่อ 5,814 รายนี้ให้กับกรรมธิการและเมื่อกรรมธิการมีข้อมูลก็เป็นข้อมูลที่สาธารณะเพราะฉะนั้นท่านมาไม่ถูกต้องท่านก็ต้องไปอันนี้ไม่ต้องไปเสียเงินเพิ่มครับ
1: ส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกาศรายชื่อผลสอบนะครับมี4คนก็คือนางสาวบอใบไม้นะครับนายทอดทงนายปอปาแล้วก็นายพอพานนะครับที่อยู่ในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นซึ่งทางกรรมาธิการเนี่ยเดี๋ยวจะเชิญทั้ง4คนมาให้ข้อมูลในชั้นกรรมาธิการต่อไปในสัปดาห์หน้านะครับกรรมาธิการเนี่ยได้เชิญปปช.ปปท.ปปง.ปปป.แล้วก็กองปราบมาให้ข้อมูลต่อกรรมาธิการเกี่ยวกับความคืบหน้าในเรื่องนี้นะครับทางประธานกรรมาธิการคุณอาสพลเนี่ยบอกว่าไม่มีใครที่จะอยู่เหนือกฎหมายได้นะใครก็ตามที่กระทำความผิดต่อให้เป็นนักการเมืองต่อให้เป็นข้าราชการระดับสูงกว่าอธิบดีก็ตามถ้าตรวจสอบแล้วก็พบข้อมูลที่สาวไปถึงเนี่ยก็จะต้องรับโทษด้วย
0: ครับถ้าเป็นไปตามนั้นก็ชัดเจน
1: ครับ
0: นะครับแต่อย่างที่พี่ประจักษ์บอกกระบวนการมันไม่เร็วอ่ะคือมันไม่เร็วหรอกครับโดยกระบวนการนะฮะแม้หลายคนจะตั้งข้อสังเกตว่าของมันเห็นกันอยู
1: ่ครับ
0: แต่ตอนนี้ผมว่าเอาขั้นต้นอ่ะวันนี้ติดตามก่อน ว่า 3,600 กว่ารายชื่อที่เขาจะลงมติเพิกถอนการบรรจุ

0: ลัพธ์จะออกมาในลักษณะไหนถ้าผลลัพธ์ออกมาในลักษณะเพิกถอนจริงแสดงว่ากลุ่มเนี้ยหลายพันคนนี้คือกลุ่มที่มั่นใจชัดเจนแล้วว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการทุจริตแน่ๆใช่หรือไม
1: ่
0: นะครับนี่คือสิ่งที่ต้องติดตาม
1: ครับ
0: มีข้อเสนอจากนักวิชาการนักสังเกตการหลายท่านที่บอกผมว่าแม้แต่คนที่สอบผ่านด้วยตัวเองคือต้นฉบับกับปลายทางเนี่ยไม่ได้มีการแก้ไขอะไรเลยแต่พบว่ามีการจ่ายเงินก็เห็นควรเสนอให้ยกเลิกการบรรจุเหมือนกันด้วยเพราะว่าวิธีคิดและทัศนคติไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมที่จะเข้ามารับราชการเสียแต่แรกเรื่องนี้เดี๋ยวรอดูปลายทางนะครับแล้วเรื่องของการโกงสอบสถก็ดีเรื่องของอะไรต่อมีอะไรเมื่อวานเราชวนคุยเรื่องข้าวแกง40บาทก็ดีเนี่ยมันเป็นหนึ่งในลูกคลื่นที่เหมือนกับเป็นมรสุมมาถาโถมใส่รัฐบาลชุดนี
1: ้
0: เพราะมันเป็นการกัดตกเปิดช่องให้กับฝ่ายค้านได้สวนหมัดหนักๆใส่รัฐบาลผมเล่าย้อนนิดหนึ่งเมื่อวานนี้คุณแนนบุญธิดาสมชัยครับคุณแนนเนี่ยเป็นรัฐมนตรีช่วยดีอีอีกหมวกอีกใบเนี่ยเป็นโฆษกพรรคภูมิใจไทยด้วยเหมือนกับแหมโดนอัดอยู่ฝ่ายเดียวมานานปรากฏว่าเมื่อวานนี้คุณแนนมาโพสต์ Facebook ฮะตอบโต้ไปยังพรรคประชาธิปัตย์ต้นสังกัดเดิมถูกไหม
1: ครับ
0: ใช้พื้นหลังสีฟ้าขึ้นข้อความในรูปภาพว่าดีแต่พูดโอ้โหคำนี้มันแสลงใจพรรคประชาธิปัตย์มากเพราะโดนมาหลายปีนะครับดีแต่พูดเรื่องอะไรคือคุณแนนเขาบอกว่าเนี่ยมัวแต่มาวิพากษ์วิจารณ์ครม.ลูกเทพไม่มีความสามารถข้าวแกง40บาทเอ่ยนะครับสุดท้ายแล้วข้าวแกงก็ไม่ได้ทาน40บาทนะครม.ลูกเทพทำงานมา3เดือนผลงานมันกำลังจะมานะครับเขาบอกดีแต่พูดหยุดเสียทีเถอะ
1: อันนี้ก็คือคุณแนนนะที่พี่โพสต์ออกไปในลักษณะนี้ก็ร้อนไปถึงพรรคประชาธิปัตย
0: ์ร้อนแน่นอนครับ
1: ร้อนแน่นอนนะฮะพรรคประชาธิปัตย์ครับคุณพศินปิตุเตชะรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ออกมาเลยฮะออกมาสวนคุณแนนนะครับที่พัดพิงโจมตีอดีตพรรคเก่าด้วยวาทกรรมดีแต่พูดนะครับคุณพศินเนี่ยบอกว่าประชาธิปัตย์ยังคงยึดมั่นในพุทธสุภาษิตที่ว่าสัจจังเวอมตาวาจานะครับก็เป็นพุทธสุภาษิตประจำของพรรคประชาธิปัตย์เขา
0: ครับ
1: ที่แปลว่าความจริงเท่านั้นที่เป็นสิ่งไม่ตายนะครับตัวของคุณพศินบอกว่าคำสัตว์โคลนใส่ร้ายป้ายสีพรรคที่ผ่านมาเนี่ยทางพรรคก็ได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นสิ่งที่ตายไปก็คือความไม่จริงนะครับผลงานที่ประจักษ์หลายยุคหลายสมัยของรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีในสังกัดของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยออกผลเติบโตคู่กับประชาชนมาได้ถึงทุกวันนี้ก็เป็นสิ่งที่ลบล้างคำสบประมาทได้อย่างไร้ข้อกังขาแม้แต่กลุ่มที่เคยสร้างวาทกรรมดังกล่าวในอดีตก็ต้องหยุดพูดไปโอ้แรงนะ
0: แรงคือเป็นคำที่พรรคประชาธิปัตย์เขาโดนมาตั้งแต่ถ้าหนักๆถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะสมัยคุณอภิสิทธิ์เนี่ยแหละฮะเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วเขาก็โดนครหาด้วยวาทกรรมเหล่านี้ทีนี้ปรากฏว่าคำเหล่านี้เนี่ยมันออกมาจากปากของศิษย์เก่าคุณแนนน่ะแต่คุณแนนเขาก็โต้ไงเขารู้สึกว่าเอ้าพรรคประชาธิปัตย์เองก็สร้างวาทกรรมมาโจมตีรัฐบาลโจมตีพรรคภูมิใจไทยด้วยเหมือนกันไปบอกลูกเทพไม่มีผลงานเพิ่งจะเริ่มรัฐบาลมา3เดือนผลงานมันกำลังจะมาแล้วก็ที่เขาหยิบยกมาคือข้าวแกง40บาทของคุณสุภจีบอกโมแต่มาหยิกมาแซะกันสุดท้ายข้าวแกง40บาทก็ล่มนะครับอันนี้มันมองได้หลายมุมนะ
1: ครับ
0: คุณสุภจีก็บางคนก็ดุวิจารณ์บอกแหมถอยเร็วไปหน่อยเรื่องข้าวแกงนะแต่เดี๋ยวนอกเรื่องไปไกลเอาเรื่องนี้ก่อน นะครับปรากฏว่าในช่วงที่กำลังโต้กันไปโต้กันมาเนี่ยทางพรรคประชาธิปัตย์นะฮะเขาก็เหมือนกับสื่อสารผมว่าเหมือนสื่อสารผลงานตัวเองด้วยเหมือนกันนะนะครับเพื่อออกมาตอบโต้ในเรื่องนี้นะครับบอกว่าเขามีผลงานอะไรนะฮะคุณแนนเนี่ยมีวันนี้ได้เพราะบ้านหลังเก่าทั้งสิ้นอะไรทำนองนี้และเขาก็ทิ้งท้ายว่าไอ้คำว่าพูดแล้วทำเนี่ยมันล้มเหลวหรือเปล่าพูดแล้วทำคือวัฒกรรมที่พรรคภูมิใจไทยเอามาใช้หาเสียงตั้งแต่สมัยการเลือกตั้งปี2566แล้วนะครับย้อนกันก็ได้ขอบคุณทีมงานภาพที่มาพอดีเนี่ยเป็นเวทีแทบจะเป็นเวทีแรกๆเลยที่ปรากฏวัฒกรรมพูดแล้วทำพูดแล้วทำเนี่ยมันมาโดยนโยบายกัญชากัญชาทางการแพทย์พูดกัญชาทางเสรีเดี๋ยวเขาก็ว่าอีกเขาเรียกกัญชาทางการแพทย์เขาคือภูมิใจไทยนะแล้วพอเขาปลดล็อกได้ครั้งนั้นเนี่ยเขาเอาเลยพูดแล้วทำเห็นไหมพูดแล้วก็ทำจริง66ก็เอาคำนี้มาหาเสียง69ก็พูดแล้วทำพลัสนะครับแต่ปรากฏว่ารอบนี้เนี่ยดูมันจะหนักหนาสาหัสนะครับคือประชาธิปัตย์ก็มองว่าโอ้โหไอ้คำว่าพูดแล้วทำในรอบนี้เนี่ยทำแล้วล่ะแต่ว่ามันล้มเหลวไงมันพลาดแล้วสังคมก็ต้องตามเช็ดกับนโยบายที่เกิดจากคำพูดหลายเรื่องโดยเฉพาะตราบาปกัญชาเสรีนะเขาใช้คำนี้แหละพูดในอดีตทำนองว่าพี่น้องนำมาพีสูบกันเองก็ยังได้ครับ คำนี้ก็เป็นปัญหาติดตัวคุณอนุทินเหมือนกันนะซึ่งทางพรรคประชาธิปัตย์เขาบอกว่านี่มันตราบาปชัด
1: ๆ
0: กลุ่มการเมืองนี้ไม่กล้าพูดถึงแล้วในเวลานี้เนี่ยการทำงาน3เดือนในฐานะรัฐมนตรีช่วยจะพยายามมีผลงานนี่อันนี้เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมเพราะพยายามทำงานนะครับแต่การทำงานที่สร้างโครงสร้างระดับชาติที่จะคงอยู่ข้ามทศวรรษก็คือเป็น10ปีคือบทพิสูจน์ของการทำจริงไม่ใช่แค่เข้ามาสร้างหนี
1: ้
0: สร้างหนี้ข้ามทศวรรษให้คนในชาติตามมาชดใช้แบบที่ทำในตอนนี้
1: ก็ถือว่าเป็นการตอบโต้กันนอกจากจะพูดถึงนโยบายของแต่ละฝ่ายแล้วทางประชาธิปัตย์เขาก็ย้ำละว่าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยถือว่าเป็นสถาบันการเมืองที่ผลิตบุคลากรทางการเมืองที่เติบโตแล้วก็ออกไปอยู่หลายพรรคนะแต่ละคนก็มีเส้นทางการเมืองที่น่าภาคภูมิอกภาคภูมิใจนะครับแม้ว่าอาจจะอยู่ต่างพรรคเพราะนี่คือความสวยงามของระบอบประชาธิปไตยนะครับและทางพรรคประชาธิปัตย์ก็ยังไม่หยุดที่จะพัฒนานักการเมืองรุ่นใหม่ต่อไปนะครับอย่างที่บอกไปเขามีโครงการยุวะประชาธิปัตย์ของเขานะครับนี่แหละเป็นสิ่งที่ทางพรรคประชาธิปัตย์นะครับออกมาตอบโต้คุณแนนแล้วก็ไม่แน่ใจว่าเรื่องนี้จะจบลงหรือยัง
0: ครับ
1: หรือว่าวันนี้จะมีภาคต่ออีกหรือเปล่า
0: อาจจะมี
1: อาจจะมีนะ เดี๋ยวรอดูมอนิเตอร์กันอีกครั้งนึงแล้วก็เดี๋ยวเอามาเล่าให้ฟังกันต่อนะครับแต่ว่าตอนนี้อย่างที่เราเกริ่นไปตั้งแต่ช่วงต้นรายการนะตอนนี้โอ้โหถ้าดูจากฝากฝั่งของรัฐบาลเนี่ยถูกกระแสโจมตีถาโถมเข้าไปเยอะเหลือเกิน
0: ครับ
1: เรื่องของการบริหารราชการแผ่นดินนะครับเรื่องของตัวบุคคลในครม.เองก็ตามนะครับก็ชวนนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์นะครับอาจารย์เชษฐาทรัพย์เย็นจากมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชมาพูดคุยกันหน่อยนะครับเรื่องของความเป็นไปได้ที่อาจจะเกิดความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองหลังจากนี้จะช้าจะเร็วนะครับหมายถึงเรื่องของการปรับครม.แล้วก็ชวนมาวิเคราะห์กันสักหน่อยเกี่ยวกับperformance นะครับของครม.แล้วก็ของรัฐมนตรีแต่ละคนตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายแล้วนะครับอาจารย์เทศฐาสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับคุณต้นคุณโอท่านผู้ฟังทางบ้านครับ
1: ครับอาจารย์ครับนายกบอกว่าตอนนี้อาจจะยังไม่มีการปรับครม.นะครับแต่ว่าช้าเร็วมันก็ต้องมีการปรับ3เดือนราวๆ3เดือนที่ผ่านมาที่ครม.เนี่ยบริหารราชการแผ่นดินมาอาจารย์ประเมินผลงานประเมินงานของครม.ชุดนี้ยังไงฮะ
2: ครับโดยธรรมชาติเนี่ยในตามหลักการประเมินเขามักจะประเมินกันช่วง6เดือนนะเป็นอย่างต่ำนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยในยุคนี้มันเป็นยุคใหม่ไงโลกของข้อมูลข่าวสารมันถึงกันแบบรวดเร็วกับประชาชนเพราะฉะนั้นประชาชนจึงจับตาเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นการที่พอครบ3เดือนแล้วประชาชนสนใจอยากจะดูความคืบหน้าของผลงานรัฐบาลเนี่ยก็ถือว่าชอบนะถือว่าชอบนะครับ
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นเองก็สามารถที่จะจับตาได้ทีนี้เราจะมาดูกันก่อนว่าในรัฐบาลเนี้ย3เดือนเนี่ยเขาตั้งไข่ได้หรือยังนะเพราะโดยธรรมชาติเนี่ยเวลารัฐบาลเขาฟอร์มรัฐบาลขึ้นมาเนี่ยกว่าจะตั้งไข่ได้อ่ะครับคําว่าตั้งไข่คือว่าตัวรัฐมนตรีนั้นต้องเข้าไปกํากับงานในกระทรวงกว่าจะทําความเข้าใจทําความรู้จักคนในกระทรวงและมอบนโยบายจนสามารถตั้งกลไกการทํางานขึ้นมาได้เนี่ยเฉลี่ยมันก็จะประมาณ 2-3 เดือนอ่ะนะท
1: ี
2: นี้แต่เผอิญว่ารัฐบาลชุดนี้น่าจะเป็นรัฐบาลที่มีความสืบเนื่องมาจากรัฐบาลสั้นๆเมื่อช่วงก่อนเลือกตั้งวันที่8กุมภาพันธ์69นะคนก็เลยรู้สึกว่าจะต้องจับตาดูเป็นพิเศษแต่จริงๆแล้วรัฐบาลชุดนี้นะครับแม้นายกจะเป็นคนเดิมนะหรือรัฐมนตรีอาวุโสบางคนจะคนเดิมแต่ปรากฏว่าพรรครัฐบาลเป็นพรรคใหม่นะคือมาเป็นพรรคเพื่อไทยนะไม่ใช่พรรคอย่างพรรคกล้าทำสมัยก่อนอย่างเงี้ยหรือว่าทางตัวรัฐมนตรีก็เป็นรัฐมนตรีคนใหม่อยู่หลายคนอย่างที่สื่อขนานนามว่ารัฐมนตรีลูกเทพไม่ว่าจะเป็นลูกเทพสีน้ำเงินลูกเทพสีแดงนี่แหละนะคือพวกนี้เนี่ยพอเป็นรัฐมนตรีครั้งแรกแน่นอนว่าเขาไม่เคยชินเขาก็ต้องไปปรับรูปแบบการทำงานเมื่อเข้าเป็นรัฐมนตรีใหม่ๆในกระทรวงแต่รัฐมนตรีเดิมๆอ่ะนะของพรรคสีน้ำเงินเนี่ยเขาก็เคยชินก็ทำงานได้เลยก็เลยต้องแบ่งเป็น2กลุ่มเพราะนั้นเนี่ยในช่วง3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมมองอย่างนี้นะครับว่าผลงานหลักๆนะของรัฐบาลเนี่ยมันจะกลายไปเป็นอยู่ที่เดอะแบกครับเดอะแบกในที่นี้ก็คือนายกอนุทินเนี่ยจะสังเกตไหมฮะว่าเวลาเกิดปัญหาร้อนแรงอ่ะ ท่านนายกจะเป็นคนมาประคับประคองสุดท้ายเสมอนะอย่างกรณีเริ่มแรกๆเลยเช่นเรื่องน้ำมันจำได้ไหมครับ
0: ครับ
2: ปรากฏว่าตอนแรกก็ปล่อยให้คณะกรรมการหรือรมว.พลังงานลุยไปแต่สุดท้ายนายกก็ต้องมากำชับอยู่ดีอย่างเช่นล่าสุดเนี่ยเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วที่บอกว่าเอ๊ะน้ำมันตลาดโลกมันลดลงแล้วทำไมน้ำมันตลาดไทยมันถึงยังคงตัวไว้นานสั่งให้ลดแล้วปรากฏวันรุ่งขึ้นก็ลดทันทีนะอย่างนี้เป็นต้นแสดงว่าแหละแสดงว่านายกเป็นคนแบกหรือว่าอย่างกรณีกระทรวงดิจิทัลนะตอนแรกเนี่ยที่มีเรื่อง THAI Passport ก็ให้ทางรัฐมนตรีประจำกระทรวงได้โซโล่ไปก่อนแต่พอรู้สึกว่ากระแสยังไม่ดีขึ้นนายกก็ลงมาทีหลังบางคนก็จะบอกว่าลงมาช้าไปหรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้นเนาะแต่คือลงมาทีหลังหรือว่าตัวล่าสุดเนี่ยครับกระทรวงมหาดไทยอันนี้เป็นความรับผิดชอบของท่านนายกเนาะแต่ว่ามันมีรัฐมนตรีช่วยที่คอยกำกับตัวของกรมที่เกี่ยวข้องเช่นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไงแต่เผอิญเป็นรัฐมนตรีรุ่นใหม่เพราะนั้นนายกก็ลงมาแบกเองแล้วก็มีการสั่งการให้สอบจนมีการแถลงมาว่า 3,000 กว่าคนใช่ไหมที่จะต้องมีการยกเลิกผลการสอบสรุปนะครับคือว่าผลงานที่ผ่านมาตลอด3เดือนเนี่ยมันกลายเป็นความโดดเด่นอยู่ที่ตัวนายกรัฐมนตรีมันยังไม่ได้ลงไปถึงตัวของรัฐมนตรีประจำกระทรวงที่ถูกแต่งตั้งขึ้นมานะอันนี้ผมมองอย่างนี้นะครับ
0: ครับอาจารย์การที่นายกเขาตั้ง KPI ขึ้นมามันเป็นแรงกดดันที่ทำให้บรรดารัฐมนตรีแต่ละคนต้องเร่งออกมาสื่อสารผลงานจนคือบางคนก็ออกแนวร่วมลุกคลุกคลานมากกว่าจะได้รับผลบวกนะครับมัน อาจารย์ว่ามันได้ผลดีหรือผลลบมากกว่ากันสิ่งที่นายกพูด
2: ครับคือผมเดาใจนะนายกเห็นว่า3เดือนแรกเนี่ยตัวนายกแบกเกินไปไง
0: ครับ
2: คือแบบว่ามี10มือทศกัณฐ์เนี่ยลงไปจับนั่นจับนี่ใช่ไห
0: ม
2: แต่ว่าในเชิงของการบริหารราชการเนี่ยการที่เขามีรองนายกเป็นรัฐมนตรีเพื่อให้เกิดมีการทำงานเป็นทีมทีนี้เนี่ยนายกก็เลยพยายามที่จะใช้แทคติกที่จะทำให้การทำงานเป็นทีมมันเข้มข้นขึ้นเลยบอกเลยว่าต้องมี KPI วัดนะท
0: ี
2: นี้พอประกาศเรื่อง KPI มาซึ่งในทางของการประเมินผลมันดีนะการมี KPI เนี่ยแต่พอมี KPI มาปุ๊บนะบรรดารัฐมนตรีหน้าใหม่ทั้งหลายนะครับเขาก็คงรู้สึกถึงความไม่มั่นคงในตำแหน่งของเขาเองก็เลยอาจจะเกิดอาการว่าต้องรีบประชาสัมพันธ์ผลงานพอมีอะไรก็ขุดออกมาประชาสัมพันธ์หมดทีนี้ประเด็นคือว่าการประชาสัมพันธ์ผลงานเนี่ยมันต้องขุดผลงานที่เอกปูกเนี่ยมาประชาสัมพันธ์ไม่ใช่ไปเอาผลงานยิบย่อยมาประชาสัมพันธ์ใช่ไหมครับ เลยดูว่าตอนนี้ในบรรดาหน้าสื่อหรือหน้าโซเชียลที่บรรดาท่านรัฐมนตรีใหม่ๆทั้งหลายออกมาประชาสัมพันธ์ผลงานเนี่ยมันเลยกลายเป็นว่าบางทีอาจจะจับต้นชนปลายไม่ถูกนะไปหยิบโครงการย่อยออกมาแทนที่มันจะกลายเป็นผลดีก็เลยกลายเป็นผลรู้สึกว่าเอ๊ะโครงการอย่างนี้เหรอที่เขาเรียกว่าการทำผลงานถ้าเป็นโครงการเล็กๆใช่ไหมแต่รัฐมนตรีบางคนก็รู้สึกว่ากระทรวงเขามีผลงานดีๆอย่างเช่นเรื่องของการปรับราคาพลังงานก็เลยไปหยิบเรื่องของการปรับราคาพลังงานมาประชาสัมพันธ์ผลงานคนก็จะรู้สึกว่าผลงานแบบเนี้ยมันเข้าถึงตัวประชาชนมากกว่ามันก็เลยกลายเป็นว่าการประชาสัมพันธ์ผลงานผ่านการที่จะทำให้เกิด KPI เนี่ยตามที่ท่านนายกกำชับเนี่ยทำให้รัฐมนตรีรุ่นใหม่เนี่ยบางทีอาจจะยังจับจุดไม่ถูกก็เลยดูแล้วมันสเปกสปากมากกว่าที่จะเป็นการประชาสัมพันธ์ของงานที่มันเป็นน้ำเป็นเนื้อครับ
1: ครับอาจารย์ครับในเมื่อนายกต้องเป็นเดอะแบกขนาดนี้แล้วก็รัฐมนตรีหลายๆกระทรวงก็อาจจะทำงานไม่เข้าเป้ามันควรที่จะมีการเปลี่ยนแปลงควรที่จะมีการปรับเปลี่ยนไหมหรืออาจจะต้องให้เวลาอีกสักระยะหนึ่งให้เวลาอีกสักเท่าไหร่ถึงจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงกันครับ
2: ก็อย่างที่ผมเรียนให้ทราบตอนต้นอ่ะเนาะในตัวทฤษฎีของการประเมินผลงานนะครับโดยเฉพาะถ้าเป็นระบบราชการที่จะต้องทำงานผ่านกลไกโครงสร้างเนี่ยโดยธรรมชาติเนี่ยนักประเมินเขาจะประเมินกันให้6เดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยใน3เดือนแรกที่นายกประกาศ KPI เนี่ยนายกแค่ส่งสัญญาณเตือนนะว่าคุณยังมีเวลาอีก3เดือนนะในการจะทำผลงานขึ้นมาให้เป็นไปตาม KPI แล้วพอรัฐบาลรันครบ6เดือนเนี่ยผมว่าอันนั้นนี่แหละที่จะเป็นการประเมินจริงจากตัวของนายกรัฐมนตรีว่ารัฐมนตรีคนใดที่มีแนวโน้มไปได้รัฐมนตรีคนใดที่มีแนวโน้มว่าถ้าปล่อยมากกว่านี้ไปไม่ได้ก็คงจะต้องปรับเปลี่ยนเพราะฉะนั้นผมว่าในเวลา6เดือนเนี่ยน่าจะเหมาะสมหลังจากนี้อีก3เดือนบวกเข้าไปนะ3เดือน plus 3เดือน plus ที
0: ่
2: จะทำให้เกิดการประเมินว่ารัฐมนตรีคนใดควรจะอยู่ต่อหรือไม่อยู่ต่อแต่ผมคาดการณ์ได้เลยครับต รัฐมนตรีที่เป็นรัฐมนตรีอาวุโสได้อยู่ต่ออยู่แล้วผมก็เรียนพี่น้องประชาชนว่า

0: ฐมนตรีอาวุโสเนี่ยเป็นที่รู้จักมานานก็จะถูกจับตาเพราะฉะนั้นนะบางทีไม่เป็นข่าวก็ดีกว่าเป็นข่าวนะเพราะว่าถ้าบางคนเป็นข่าวแล้วเกิดการเรียกเสียงโจมตีก็อย่าเป็นข่าวเลยผลงานเงียบๆไปดีกว่าแต่ให้ผลงานมันปรากฏแต่ถ้าบางคนรู้สึกว่าจำเป็นที่จะต้องเป็นข่าวก็เป็นข่าวไปประเมินให้ดีครับเพราะการที่จะมาเป็นหน้าสื่อทุกครั้งมันไม่ใช่เรื่องผลดีมันอยู่ที่ว่าเป็นแล้วมันจะเป็นผลดีต่อตัวเองและต่อรัฐบาลภาพรวมไห
1: มอาจารย์ครับคุณสุภจีหนึ่งในสามเทคโนแครตที่ถูกเชิญมาร่วมรัฐบาลนี้ ตอนนี้ดูเหมือนว่าช่วงหลังจะกลายเป็นบ่อน้ำมันโดนเจาะบ่อยมากการปรับครม.ครั้งหน้าจะยังมีชื่อคุณสุภจีอยู่ในครม.ไหมครับ
0: อันนี้เป็นคำถามที่เกิดขึ้นเพราะว่าในช่วงของบริบททางการเมืองในรอบ3เดือนที่รัฐบาลใหม่ตั้งไข่นะครับผมสังเกตภาพของบรรดาเทคโนแครตที่ปรากฏเนี่ยผมเห็นภาพสามทหารเสือผู้ชายนะ
1: ค
0: ือหนึ่งคือคุณเอกนิติเนี่ยออกมาบ่อยเพราะเขาก็มีผลงานจริงเช่นไทยช่วยไทยพลัสอย่างนี้เป็นต้นเนาะหรือว่าอย่างกรณีของตัวของคุณศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วซึ่งต้องคอนโทรลเรื่องความมั่นคงระหว่างประเทศโดยเฉพาะชายแดนอยู่อย่างเงี้ยหรือว่า MOU 44ที่ยกเลิกไปจะทำไงต่อเขาก็สามารถที่จะยังมอนิเตอร์ได้อยู่นะคนที่3คือคุณประกรณ์นิมประพันธ์โอ้ตอนนี้กำลังขึ้นหม้อเลยขึ้นชื่อเลยว่ากำลังจะทำเรื่องปฏิรูปราชการบ้างกำลังเป็นที่จับตาเรื่องของการเป็นประธานสอบโกงก็ข้อสอบท้องถิ่นอะไรแบบเนี้ย
1: ครับ
0: ฉะนั้นเนี่ย3คนเนี้ยผมว่ายังมีบทบาทสำคัญมันก็เลยทำให้รัฐมนตรีที่เป็นซุปเปอร์จีอะนะที
1: ่
0: เคยเป็นซุปเปอร์เกิร์ลอะนะตอนนี้มันก็เลยดูเหมือนว่าดรอปลงไปอันนี้ผมคิดว่าจำเป็นที่จะต้องทำบางอย่างนะเพราะว่าดูแล้วเนี่ยในเรื่องของผลงานกระทรวงพาณิชย์ที่ปรากฏตามหน้าสื่อทุกวันนี้ผมว่าผมรับรู้น้อยไปหรือประชาชนจะรับรู้น้อยไปอาจจะต้องมีบางอย่างขึ้นมาถ้าเกิดว่าไม่ขึ้นมาเนี่ยเป็นไปได้ว่า6เดือนอาจจะต้องมีการพิจารณาปรับครม.บางตำแหน่งหรือเปล่าในยุคนั้นครับ
2: ครับอาจารย์แต่ถ้าเราไปดูการปรับครม.ก่อนหน้านี้ตอนที่ทางพรรคภูมิใจไทยเขายังไม่ได้เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลนะมักจะไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงในตำแหน่งสักเท่าไหร่นักแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอาจารย์มันจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมไหมเพราะว่าต้องยอมรับว่าเขามีตัวเล่นที่เยอะมากขึ้นเหมือนกันนะ
0: เปลี่ยนแปลงแน่นอนครับเพราะตอนที่พรรคภูมิใจไทยเป็นพรรคร่วมยังเป็นพรรคเล็กๆกลางๆอยู่เนี่ยเขาจำเป็นต้องรักษาความมั่นคงของพรรคเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐมนตรีที่เขาเอามาเป็นรัฐมนตรีในช่วงการเป็นพรรคร่วมเนี่ยคือรัฐมนตรีที่เป็นบ้านใหญ่นะหรือเป็นคนที่คุมอิทธิพลในพรรคมันก็เลยไม่ค่อยเปลี่ยนครับแต่ทีเนี้ยพอมาเป็นเบอร์หนึ่งเป็นรัฐบาลตัวจริงไม่ใช่รัฐบาลชั่วคราว 3-4 เดือนที่ถูกพรรคประชาชนยกมือให้เนี่ยแต่มาเป็นรัฐมนตรีจริงเป็นนายกจริงอ่ะผลงานมันต้องเกิดถ้ามันต้องเกิดเนี่ยแล้วพรรคเนี่ยขนาดใหญ่ขึ้นถึง192นะครับจากไอ้ตอนสมัยที่แล้ว74คนเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมามากกว่า2เท่ามันจำเป็นที่จะต้องโชว์ผลงานให้สมศักดิ์ศรีโชว์ผลงานได้รัฐมนตรีถ้าคนใดที่ดูรู้สึกว่าไม่เข้าเป้าก็ต้องใช้บทเด็ดขาดในการปรับเปลี่ยนเพราะว่าข้างในของพรรคเขาเนี่ยพอมันโตขึ้นมากกว่าเดิม2เท่าอ่ะมันมีคนหลายคนที่นั่งจอรัฐมนตรีได้ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงก็ต้องมีการปรับเปลี่ยน 100% แล้วก็จะต้องมุ่งที่ผลงานเป็นหลักไม่อย่างนั้นเนี่ยเขาจะไปไปเผชิญกับสิ่งที่อันตรายมากคือนัดต่อไปของฝ่ายค้านคือยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจในสมัยต่อไปเพราะฉะนั้นเองเนี่ย6เดือนสุดท้ายเนี่ยก่อนที่จะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยต้องปั่นผลงานครับถ้าผลงานไม่เข้าเป้ายังไงก็ต้องเปลี่ยนรัฐมนตรี
1: อภิปรายไม่ไว้วางใจจริงๆเป้าหลักก็น่าจะเป็นรัฐมนตรีว่าการแล้วก็ตัวนายกก่อนนะครับแต่ว่าคนที่โดนเปลี่ยนเนี่ยดีไม่ดีแนวโน้มจะเป็นบรรดารัฐมนตรีช่วยหรือเปล่าอาจารย์ดูจะไม่ค่อยโยงกันแต่ว่าน่าจะเป็นหมุดหมายสำคัญนะ
0: คือรอบนี้ผมว่าพรรคฝ่ายค้านเนี่ยเขาน่าจะวางเป้าแบบมัดรวบนะเพราะว่าแม้ว่าตัวเล็งหลักที่เคยเป็นธรรมเนียมว่าเป็นนายกกับเป็นรัฐมนตรีที่เป็นบ้านใหญ่อะเนาะที
1: ่
0: เป็นอาวุโสอะแต่ตอนนี้เนี่ยมันมีความหนาหูโดยมีการสร้างคำใหม่ของพรรคฝ่ายค้านหรือสื่อมวลชนว่ารัฐมนตรีลูกเทพไงพอมีคำว่าลูกเทพมันติดตลาดพอติดตลาดก็ต้องหยิบขึ้นมาในการที่จะชำระเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐมนตรีหน้าใหม่เนี่ยมีโอกาสโดนชำระสูงมากในรอบหน้านะเพราะนั้นผมถึงคิดว่าธรรมเนียมการที่ปลายฝ่ายไว้วางใจอาจจะมีการเพิ่มเติมจากรัฐมนตรีประจำ ที่อาวุโสกลายเป็นรัฐมนตรีลูกเทพนี่แหละครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงก็ต้องโดนชำแหละครับ
2: ล่ะครับช่วงนี้ชวนอาจารย์วิเคราะห์เท่านี้ก่อนนะครับขอบพระคุณนะครับ
1: ขอบคุณอาจารย์นะครับ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับผม
1: สวัสดีครับ
2: อาจารย์เชษฐาทรัพย์เย็นนะครับจากวิทยาลัยพัฒนามหานครมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชนะครับแม้ว่า3เดือนของการบริหารของครม.ชุดนี้อาจจะเร็วไป
1: ครับ
2: แต่อาจารย์บอกว่าก็พอที่จะเห็นภาพรวมของการบริหารนะครับโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีที่อาจารย์มองว่าเป็นเดอะแบกให้กับครม.ชุดนี้นะครับเวลามีปัญหาอะไรต่างๆนานาเนี่ยต้องไปปิดจบที่นายกทุกครั้งเลยนะครับแล้วก็อาจจะเร็วเกินไปสำหรับการที่จะปรับครม.ในช่วงเวลานี้แต่6เดือนเนี่ยมีแน่ๆอาจารย์บอกแบบนี้นะครับและไม่ใช่แค่รัฐมนตรีที่ยังคงอยู่เนี่ยอาจารย์บอกว่ารัฐมนตรีที่อาวุโสอยู่แน
1: ่
2: ๆในสัดส่วนของพรรคภูมิใจไทยนะแต่ว่าคนที่อาจจะมีผลงานน้อยหรือว่าผลงานไม่เป็นที่ประจักษ์เนี่ยจะมีการปรับเปลี่ยนแม้ว่าธรรมชาติในการปรับครม.ของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยถ้าเราดูก่อนหน้านี้เนี่ยภูมิใจไทยไม่ได้เป็นพรรคอันดับหนึ่งในการจัดตั้งรัฐบาลเขาจะไม่มีการปรับเปลี่ยนสักเท่าไหร่นะคือตำแหน่งมันน้อยด้วยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมาเป็นพรรคอันดับหนึ่งบุคลากรเยอะขึ้นตัวเล่นเยอะขึ้นมุ้งเยอะขึ้นนะครับผลงานถ้าไม่เป็นที่ประจักษ์เนี่ยต้องมีการปรับแน่ๆนะครับเพราะว่าตอนนี้เป็นพรรคอันดับหนึ่งแล้ว
1: คำถามคือกล้าปรับขนาดไหนนะครับคุณผู้ชมคือค่ายสีแดงเขาคงไม่ยุ่งอ
2: ่
1: ะพ
2: ร
1: รคภูมิใจไทยเขาไม่ไปยุ่งอยู่แล้วของภูมิใจไทยเองเนี่ยกล้าปรับขนาดไหนกับบรรดารัฐมนตรีที่อาจจะมีผลงานค้านสายตาคอการเมืองนะครับหรือรัฐมนตรีที่ถูกครหามาอย่างต่อเนื่องด้วยความเคารพต้องยกตัวอย่างคุณพิพัฒน์ราชกิจประการเพราะคุณพิพัฒน์เนี่ยกลายเป็นหนังหน้าไฟในตอนที่เรากำลังประสบปัญหาน้ำมันแพงนะครับในฐานะอดีตพ่อค้าน้ำมันนายกก็ตั้งไงมีประสบการณ์มีความรู้ด้านการบริหารนี่ก็ตั้งมาดูแลตอนนั้นเรื่องน้ำมันคุณพิพัฒน์ก็โดนวิพากษ์วิจารณ์เยอะนะครับหลุดจากเรื่องนั้นก็มีเรื่องอื่นอีกนะฮะมีระเบียงเศรษฐกิจมีเรื่องความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับฝ่ายปกครองในพื้นที่ภาคใต้โดนโยงไปเยอะแยะมากมายไปหมดเลขานุการเองก็โดนโยงเข้ากับคดีที่ไม่ดีไม่งามด้วยมันถึงขั้นจะต้องปรับคุณพิพัฒน์หรือเปล่าการปรับคุณพิพัฒน์เป็นความท้าทายอย่างยิ่งเพราะคุณพิพัฒน์คือโกเกียเจเปียเขามาคู่กันน่ะ
2: เป็นขุนพลสำคัญในพื้นที่ภาคใต้ก็ต้องยอมรับว่าผลงานก็เยอะนะ
1: คุณหนึ่งคุณได้สอง
2: ไปถึงผลงานในเชิงของการทำงานให้พักนะ
1: ครับ
2: ผลงานในเชิงการบริหารในส่วนของการเป็นรัฐมนตรีก็ว่ากันอีกส่วนหนึ่งแต่ผลงานที่ทำเก้าอี้ส.ส.ให้กับพักเนี่ยอันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่เขาจะเอาสิ่งสำคัญที่เขาจะเอาไปประกอบในการพิจารณาปรับครม.เมื่อสักครู่คุยกับอาจารย์เชษฐาอาจารย์ยังบอกเลยว่าคนที่อาวุโสเยอะๆเนี่ยก็เป็นไปได้ยากที่จะต้องปรับที่จะถูกปรับ
1: หรือ
2: ว
1: ่า
2: ขยับ
1: ใช่ไหม
2: อาจารย์เชษฐาพูดถึง
1: ผมเชื่อว่าเป็นคุณเขาไม่ได้เกยชื่อแต่ผมว่ารัฐมนตรีที่อาวุโสภูมิใจไทยเวลาตั้งส่งชื่อครม.ครับที่คุณบอกว่าสมัยก่อนเขาไม่ได้เป็นแกนนำนะก็จะต้องมีบ้านรัชกิจประการไทยเศรษฐ
2: ์
1: ใช่ไห
2: ม
1: ตอนนี้ก็มีชิดชอบด้วยชิดชอบเดิมทีเป็นคุณศักดิ์สยามตอนนี้เป็นคุณชัยชนกแล้วไทยเศรษฐ์นี่ลูกหลานแล้ว
2: คนที่คุมหัวเมืองใหญ่
1: ๆครับ
2: ภาคอีสานภาคกลางภาคใต้ต่างๆนานาเหล่านี้มันก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นโควต้าของเขาแล้วก็การขยับการสับเปลี่ยนอะไรเนี่ยถ้ามันไม่ได้เป็นจุดบอดหรือว่าไม่ได้มีปัญหาหนักมากขนาดนั้นเนี่ยมันก็คงจะปรับเปลี่ยนยาก
1: ใช่สมมุติว่าฝ่ายค้านเขาตั้งอภิปรายไม่ไว้วางใจและเขาจี้ไปที่บรรดาตัวแทนบ้านใหญ่เหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นคุณพิพัฒน์นะฮะบ้านใหญ่ราชกิจประการภาคใต้ไทยเศรษฐ์นะครับไทยเศรษฐ์มี2คนเลยนะ
2: ครับ
1: มีทั้งลูกสาวกับหลานของคุณชาดาเนี่ยมีใครกับคุณสุชาติชมกลิ่นอย่างเงี้ยบ้านใหม่ชลบุรีนะครับยังมีบ้านอื่นๆบ้านชิดชอบสมมุติว่าการอภิปรายซักฟอกเนี่ยมันรุนแรงมากแล้วมันเข้าเป้าสุด
2: ๆ
1: กล้าปรับออกเพื่อลดแรงกระแสลดแรงเสียดทานหรือเปล่าสมมติปรับคุณพิพัฒน์ออกภาคใต้เขามี31ส.ส.
2: ครับ
1: เกิดคุณพิพัฒน์บอกเอ้ยไปเว้ยคุณโบเลยนะภาคใต
2: ้นั่นน่ะสินะครับก็ต้องคิดหนักหน่อยนะครับเรื่องของงานทางการเมืองกับเรื่องของการขับเคลื่อนในทางบริหารนะครับแต่ว่าถ้าอาจารย์ฟังจากอาจารย์เชษฐาเมื่อสักครู่นี้กลุ่มที่อาจจะหนาวๆร้อนๆหน่อยก็น่าจะเป็นรัฐมนตรีหน้าใหม่คนรุ่นใหม่นะครับ
1: ลูกเทพเหร
2: อผมไม่ได้บอกนะว่าเป็นคนไหนแต่ว่าคือมันมีเหตุผลมีเหตุและผลของมันในทางการเมืองคนที่เขามีอาวุโสเนี่ยอาจจะขยับยากแล้วถ้าจะมองที่คนที่จะปรับเนี่ยก็ง่ายๆก็คนรุ่นใหม่ ก็ไปปรับขยับเพราะว่าคนมันเยอะจริงๆต้องยอมรับภูมิใจไทยนะ
1: มีคนรออยู่เยอะนะ
2: เ
1: ทคโนแครด3คนนี่6ตำแหน่งนะเพราะว่าเขาแต่ละคนก็พ่วง2ถูกไหมอ
2: ันนี้ขยับยากอยู่แล้ว
1: ยากยากเว้นซะแต่มีใครถอดใจไม่ไปต่อแล้วเปลืองตัวกลับไปบริหารโรงแรมดีกว่าอย่างนี้เป็นต้นยกตัวอย่างนะ
2: เดี๋ยวอีก3เดือนครบ6เดือนมาว่ากันอีกทีนึงนะครับทั้งหมดนี้คือรายการมุมการเมืองวันนี้นะครับเราทั้ง2คนลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ล้านน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการวันใหม่วาไรตี้ครับเช้าวันนี้วันศุกร์ที่17กรกฎาคมปีพุทธศักราช2569นะครับเช้าวันศุกร์สุดสัปดาห์อยู่กับน้องยุ้ยชมัยพรเห็นประเสริฐและผมต๊อบอธิวัฒน์ธีระนิธินันท์ครับ
0: ให้วันใหม่วาไรตี้ร้อนพื้นที่ความสุขสำหรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะหลากหลายแพลตฟอร์มให้ได้ติดตามกันค่ะผ่านทางหน้าจอไทย PBS ช่องหมายเลข3 Facebook Live X Live เว็บไซต์ thaipbs.or.th และ TikTok Live Thai PBS นะคะร่วมพูดคุยจัดรายการแสดงความคิดเห็นกันมาได้เลยเช้านี้คุณผู้ชมเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะซึ่งนอกจากพี่ต๊อบกับยุ้ยแล้วต้อนรับผู้บรรยายภาษาเมืองของเราในเช้าวันนี้กับคุณภริมาวินิธาสถิตกุลด้วยค่ะ
1: สวัสดีทักทายผู้บรรยายภาษาเมืองนะครับแล้วก็ทักทายคุณผู้ชมเป็นอย่างไรกันบ้างครับเช้าวันศุกร์วันนี้สุขสมใจหรือเปล่า
0: หลายคนบอกว่าดูจากฟ้าฝนด้านหลังไทย PBS อากาศดูน่านอนเหลือเกิน
1: น่านอนเหลือเกินบางคนเขานอนต่อได้เพราะเมื่อวานเนี่ยเลขมงคลเขาทำงานไงเลขมงคลเขาทำงานที่บ้านผมมันมีคนหนึ่งยิ้มร่ามาเลยนะครับเดินเข้าไปถึงบ้านปั๊บเป็นไงเลขให้โชคไง
0: โอเคคือเงินลอตเตอรี่เป็นของคุณกระต๊อบคำถามคือคุณแม่ปิ๊กเขาถูกเขาได้รางวัล
1: เขาซื้อของเขาเองลอตเตอรี่ของเขาเองเขาบอกว่าเขาอะไปเดินวนน้ำพุมาคุณแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาเดินแล้วเขาก็นึกได้เขาก็เลยซื้อเลยไงซื้อเลขลอตเตอรี่ตรงนั้นเลย
0: คุณก็เลยคิดว่าเดี๋ยวรอบหน้าทำบ้าง
1: ยังไม่รู้ยังไม่รู้นะฮะสุขสมหวังไหมแล้วคุณละสมหวังอะไรหรือเปล่าแบบผลฟุตบอลอะไรอย่าง
0: งี้ไม่มีความสมหวังอะไรทั้งสิ้นเลยค่ะฟุตบอลทีมที่เชียร์ก็ตกรอบนะทุกวันนี้สามารถกินอิ่มนอนหลับได้น่าจะเป็นสุขขั้นเบื้องต้นแล้ว
1: เอานะมันก็เป็นธรรมดาของชีวิตครับคุณผู้ชมครับแน่นอนถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของความสุขเนี่ยหลายคนก็มีเขาเรียกว่าช่องทางในการหาความสุขตัวเองนะบางคนอาจจะชอบออกกำลังกายบางคนชอบไปท่องเที่ยวบางคนอาจจะเลือกไปปาร์ตี้ยามค่ำคืนครับวันนี้ในรู้ทันกันได้คุณผู้ชมครับเราขอยกกรณีที่เกิดขึ้นนะครับที่สถานบันเทิงย่านลาดพร้าวโรงเบียร์ณราชพร้าวเนี่ยนะครับที่ตอนนี้เนี่ยขั้นตอนของการร้องเรียนช่วยเหลือหรือเยียวยาเนี่ยก็เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดอยู่นะน้องยูนะ
0: ถูกต้อง

0: แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เป็นไวรัลแล้วคนพูดถึงกันเยอะนั่นก็คือเวลาที่มันเกิดเหตุเนี่ยใช้เวลาไม่ถึง1นาทีเท่านั้นเองค่ะนั่นหมายความว่าทุกวินาทีเนี่ยมันมีความหมายทุกวินาทีเนี่ยมันคือโอกาสในการรอดได้เลย
1: จากภาพที่เราเห็นในสื่อสังคมออนไลน์คุณผู้ชมตอนไฟมันลุกโหมขึ้นมาเนี่ยมันจะมีศัพท์ที่เขาใช้ทางการกู้ชีพกู้ภัยเนี่ยอย
0: ู่
1: 2คำก็คือ backdraft แล้วก็ flash over หลายคนอาจจะเพิ่งเคยได้ยินจากกรณีนี้ครับแต่เมื่อเมืองไทยเป็นเมืองท่องเที่ยวคุณผู้ชมครับเหตุการณ์แบบนี้อาจจะเกิดขึ้นซ้ำได้อีกดังนั้นเรามาหาความรู้เรื่องนี้กันหน่อยดีกว่าแล้วกรณีที่เกิดขึ้นนี้เราได้บทเรียนอะไรในฐานะคนที่ต้องไปเที่ยวยามค่ำคืนต้องระวังจุดไหนเป็นพิเศษวันนี้รู้ทันกันได้เรื่องนี้ไปด้วยกันเลยครับ

0: รู้ทันกันได้ครับคุณผู้ชมครับเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นนะครับเราทุกคนในรายการต้องขอแสดงความเสียใจไว้ด้วยณที่นี้หลังจากนี้ครับเราก็ได้หลายบทเรียนเลยทางการในพื้นที่เองหลายจังหวัดเองเนี่ยน้องยุ้ยเขาก็เตรียมการตรวจสอบน
1: ะ
0: บางที่เนี่ยเขาก็ออกแบบเป็นเขาเรียกว่ากิจกรรมแบบจริงจังเลยในการซักซ้อมในการแจ้งลูกค้าที่มาเพื่อที่จะเพิ่มความมั่นใจแต่ทีนี้หลังจากนี้มันอาจจะไม่ใช่แค่ในร้านรวงที่เป็นสถานบันเทิงร้านอาหารหรือร้านอื่นๆหรือบ้านเราเองอาจจะเกิดเหตุการณ์นี้ก็ได้อย่างกรณีอย่างมีbackdraft and flashover เนี่ย
1: มันกลายเป็นคำที่เราสุขว่าเอ้ยไม่คุ้นเคยเลยแต่จริงๆแล้วมันมีคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ว่ากันไว้อยู่นะคะอะไรเป็นปัจจัยทำให้เพลิงนั้นมีความรุนแรงมากกว่าปกติวันนี้มาทำความรู้จักกันและร่วมพูดคุยกันนะคะนี่ค่ะคุณผู้ชมที่เห็นนะคะ yeah. แล้วก็หลายคนบอกวิทำไมมันมาขนาดนี้มันเกิดขึ้นเพราะอะไรอันนี้ต้องแยกกันนะคุณผู้ชมเพราะว่ามันมีเสียงวิจารณ์ในโลกโซเชียลว่า
0: wow.
1: คุณน่ะไปใช้เวลาในการพักผ่อนในยามกลางคืนคุณไม่นอนอยู่บ้านแต่เราต้องบอกแบบนี้ว่าไลฟ์สไตล์วิถีชีวิตแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันซึ่งเราไม่ไปก้าวล่วงแต่ไม่ว่าคุณจะมีวิถีชีวิตแบบไหนสิ่งที่มันไม่ควรเกิดขึ้นก็คือความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินไม่ว่าคุณจะใช้ชีวิตแบบไหนก็แล้วแต
0: ่
1: นะคะแต่อย่างเหตุที่เกิดขึ้นพอมีแบบนี้ black out และ flash over มันคืออะไรรู้ทันกันได้วันนี้กับรองศาสตราจารย์ดร.วีระชัยพุทธวงศ์นักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญด้านเคมีอินทรีย์จะมาไขข้อข้องใจนี้อาจารย์ออสสวัสดีค่ะ
0: อาจารย์ออสสวัสดีครับ
2: น้องยุ้ยครับ
0: บางคนอ่านเนี่ยไม่เข้าใจนะอย่างผมเองก็เพิ่งรู้จัก2คำนี้ให้อาจารย์ให้ความรู้คุณผู้ชมและพวกเรากันหน่อยว่า backdraft กับ flash over เนี่ยมันคืออะไรแตกต่างกันยังไงครับ
2: ตัว backdraft เนี่ยหลายคนจะคุ้นเคยเพราะว่ามีในหนังฮอลลีวูดนะครับ
0: ยังไง
2: ที่ตำรวจดับเพลิงเข้าไปแล้วก็รู้สึกทุกอย่างในดับไฟเสร็จแล้วอะไรเงี้ยแต่พอเปิดประตูแล้วอากาศเข้ามาแล้วก็เกิดการติดไฟอีกรอบแล้วก็เกิดไฟพุ่งออกมา
0: เหมือนภาพที่เราเห็น
2: ใช่ครับเขาเรียกว่าเจ็ตไฟ
0: ไอ้นี่
2: พวกเขาเรียกว่าเจ็ตไฟนะครับก็คือแบ็กดราฟต์ก็คือการเกิดการติดไฟใหม่ซ้ำอีกรอบหนึ่งหลังจากที่เกิดกระบวนการที่เรียกว่าแฟลชโอเวอร์นะครับแฟลชโอเวอร์ก็คือการติดไฟพร้อมกันพรึบตรงเพดาน
0: ครับ
2: ก็คือมันจะติดพร้อมกันเลยก็คือถ้าเราดูเคสเนี้ยเริ่มจากไฟฟ้าลัดวงจรที่แอร์เกิดควันขาวนะเพราะนั้นถ้าไปเที่ยวผับเที่ยวบาร์ถ้าเห็นควันขาวต้องรีบวิ่งเลยนั่นคือสัญญาณเตือนมาว่าก็จะกลายเป็นควันดำแล้วก็เปลวไฟ
0: มีกลิ่นมาด้วยไหมฮะอาจารย์
2: ใช่ครับมีกลิ่นด้วยครับเพราะว่าเขาใช้ PU polyurethane ตัวนี้มีกลิ่นแล้วก็มีพวกไฮโดรเจนไซยาไนด์มีคาร์บอนมอนอกไซด์ด้วยตัวนี้ทำให้เสียชีวิตได้นะครับพอมันติดไฟปุ๊บนะครับเป็นเชื้อเพลิงอ่อนมันติดไฟพร้อมกันทั้งหมดข้างบนเนี่ยเขาเรียกว่า roll over หรือว่า flash over ก็คือมันจะติดข้างบนพร้อมกันเลยปุ๊บนะฮะ
0: ลองจะลุ้นอยู่ว่าตรงนี้ไม่มีอะไรติดนะ
2: ไม่มีฮะก็คือถ้ามองไปแล้วมีสปริงเกอร์โอเคปลอดภัยนะ
1: เรามีสปริงเกอร์
0: ถ้าสมมติแฟลชโอเวอร์แล้วมีสปริงเกอร์เนี่ยความเสียหาย
2: มันไม่ลงแล้วไม่พรึบเนี่ยสปริงเกอร์แตกโป๊ะมันก็พุ่งเลยน้ำก็ดับทันทีใช่ไหมครับ คือตัวนั้นเขาใช้ PU ใช้ polyurethane ทั้งตัวพ่นโฟมแล้วก็ตัวฟองน้ำซับเสียงด้วยเพราะนั้นเนี่ยตัวนี้จะเป็นเชื้อเพลิงอ่อนที่ติดไฟแบบรวดเร็วเขาเรียกว่าเป็นแฟลชโอเวอร์พอเกิดแฟลชโอเวอร์เนี่ยสามารถจะเกิดไฟทะลักได
1: ้
2: ถ้าท่านผู้ชมทางบ้านคิดตามไม่ทันนึกถึงเราย่างหมูกระทะก็ได้แล้วเราเอาพัดไปเป่า
0: อยู่แล้วพรึบมา
2: คือถ่านมันกำลังจะดับอ่ะแล้วเราเป่าแล้วมันพรึบออกมาน ั่นแหละคือ
0: flash over
2: black dwarf
0: ก็ black dwarf
2: เกิด flash over ก่อนแล้วก็ black dwarf ตามมานะครับ black dwarf ก็คือช่วงที่คนวิ่งหนีออกไปเนี่ยก็คือประตู1มันเปิดด้านขวาด้านขวาของเวทีเปิดปุ๊บอากาศเข้ามา คือเวลาเกิด flash over คือไหม้ข้างบนเสร็จปุ๊บเนี่ยอากาศในห้องมันจะถูกใช้ในการเผาผลาญก็คืออากาศมันจะหายไปหมดเลยน้องยุ้ยมันจะหายไปเกือบหมดอ่ะปุ๊บเพราะฉะนั้นเนี่ยไฟเนี่ยมันต้องการอากาศมันวิ่งหาอากาศเขาเรียกว่ามันต้องเลียออกซิเจนเพราะฉะนั้นเมื่อประตูข้างหน้าเปิดป
0: ุ๊บออกซิเจนมันเข้า
2: ปุ๊บก็ความร้อนระอุอยู่เหมือนมันจะดับมันก็พุ่งขึ้นมาอีกรอบหนึ่ง

0: พัวขึ้นมาใหม่มันก็พัวไปหาออกซิเจนมันก็เหมือนเจ็ตไฟ
1: พุ่งออกไป
0: พ่นไฟ
2: ก็คือแบล็กดราฟ
0: ก็คือแบล็กดราฟนะครับซึ่งหลายคนก็เถียงกันแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลก็คือไฟไหม้โอเคนะฮะ
2: มันจะเป็นแบบไหนสุดท้ายก็คือไฟไหม้ได้
0: เป็นอะไรล่ะเป็นพาวเดอร์เจตอะไรก็แล้วแต่เขา
2: คือ
0: ในสถาบันของอเมริกาหรืออังกฤษเนี่ยการตั้งชื่อเหล่านี้มันก็ตั้งชื่อต่างกันก็เหมือนฟุตบอลบางทีก็เรียกฟุตบอลบางทีก็เรียกซ็อกเกอร์ใช่ไหมครับ
2: แต่คืออันเดียวกัน
0: มันก็อันเดียวกันนะครับหรือบางทีก็เรียกว่าโรลโอเวอร์ข้างบนหรือบางทีก็เรียกแฟลชโอเวอร์เพราะนั้นศัพท์ทางวิทยาศาสตร์หรือศัพท์เทคนิคถ้าเป็นflash over ก็คือพรึบพร้อมกันในห้อง
1: ะ
0: นะฮะแล้วก็เกิดออกซิเจนลดลงอย่างรวดเร็วหลังจากนั้นเมื่อมีออกซิเจนเติมเข้ามาเกิดการติดไฟใหม่แล้วพุ่งออกไปเป็นเจ็ตไฟเขาเรียกว่า black dwarf ครับนะฮะเพราะฉะนั้นปรากฏการณ์ที่เห็นที่น่ากลัวมากๆก็คือการเกิด black dwarf นะครับนะฮะ
1: ค่ะซึ่งส่วนใหญ่จะต้องมาคู่กันไหมคะ
0: คู่กันครับก็คือจะต้องเกิด flash over ก่อนทั้งหมดแล้วก็ black dwarf ก็จะตามมานะครับอีกตัวนึงก็เขาเรียกว่าอะไรนะ dust explosion explosive ก็คือการระเบิดด้วยฝุ่นละอองนะฮะเหมือนฝุ่นละอองแป้งอะไรเงี้ยก็ติดไฟได้เช่นกัน
2: อ๋อเหรอครับ
0: ใช่ฮะ
2: คือมันเป็นตัวประจุหรือว่าเป็นเพราะมันเป็น
0: มันเป็นเชื้อเพลิงเล็กๆก็คือการเกิดไฟไหม้ก็จะมีเชื้อเพลิงอากาศความร้อนใช่ไหมคร
2: ับ
0: ทีนี้เชื้อเพลิงมันไหม้หมดแล้วมันก็จะเหลือฝุ่นดำๆฝุ่นขาวๆตัวนี้ก็ยังเป็นเชื้อเพลิงได้อยู
1: ่
0: นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเชื้อเพลิงข้างบนมันหมดละตัวนี้ก็ติดไฟได้
2: ครับ
0: เมื่อมีออกซิเจนเติมเข้ามามันก็ติดไฟอีกรอบนึงนะเขาเรียกว่า dust explosive ก็คือเกิดการระเบิดและพุ่งออกไปได้
2: ทีนี้มากันที่การจำลองสถานการณ์สมมุติว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะอาจารย
0: ์
2: ทุกอย่างเปลี่ยนอีกแบบนึงคือพวกฉนวนกันความร้อนพวกอะไรต่างๆที่เขาบูดเสียเนี่ยมันเป็นแบบกันไฟมันจะช่วยลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นน้อยลงกว่าครั้งนี้ที่เกิดขึ้นไหมฮะ
0: ใช่ฮะแน่นอนครับก็คือมันเริ่มจากก็คือฉนวนด้านบนเนี่ยเกิดควันขาวแล้วก็เกิดการติดไฟอย่างรวดเร็วถ้าเราใช้ฉนวนกันไฟนะครับก็จะไม่เกิดเหตุการณ์อย่างนี้อย่างน้อยก็แค่ตัวฉนวนหุ้มสายไฟเกิดการไหม้แล้วก็เกิดคัตเอาท์ดับแค่นั้นเองนะครับแต่อันนี้เนี่ยก็คือถ้าเราดูนักดนตรีที่เขาให้สัมภาษณ์ก็คือเกิดควันขาวเกิดกลิ่นควันดำไฟดับแล้วก็เพลิงไหม้เห็นไหมฮะเมื่อเกิดไฟดับมันก็มองอะไรไม่เห็นละนะครับประกอบกับไม่มีสปริงเกอร์ระบบดับเพลิงหรืออะไรนะฮะถ้าเป็นฉนวนที่ไม่ติดไฟมันก็จะดับอยู่แค่นั้นแต่ทีนี้ร้านเนี่ยเขาลงทะเบียนเป็นร้านอาหารเขาไม่ได้เป็นฮอลล์คอนเสิร์ตถ้าฮอลล์คอนเสิร์ตเนี่ยจะมีการตรวจเรื่องของ
2: มาตรฐาน
0: ซับเสียงเพราะนั้นเนี่ยตัวซับเสียงก็เหมือนน้องนัทเลอธนานะนะฮะเขาเปิดเป็นโรงแรมแล้วก็เป็นฮอลล์คอนเสิร์ตขนาดใหญ่เพราะนั้นเขาจะใช้ตัวซับเสียงที่ทนไฟนะน้องนัทเขาก็จุดให้ดูแล้วที่โรงแรมเขาว่ามันไม่ติดไฟนะแต่ถ้าตัวนี้เนี่ยแป๊บเดียวก็พรึบเลยนะก็คือไม่ต้องนับ1 2 3อ่ะฮะแค่จุดปุ๊บติดปั๊บเลย
1: โอ้โหเพราะฉะนั้นสถานการณ์มันต่างกันมาก
0: ต่างกันครับ15วินาทีที่น้องนักดนตรีที่วิ่งออกมาคนแรกอ
2: ่
0: ะก็บอกว่าเพียงแค่เสี้ยวนาทีก็คือ15วินาทีนี้ก็พรึบหมดแล้ว
2: คุณดูจากภาพเนี่ยมันค่อนข้างรุนแรงเลยนะครับ
1: ที
2: นี้มีอีก1เรื่องครับน้องยุ้ยคุณผู้ชมคือจากเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยเค้ามีการแบบชันสูตรศพแล้วแล้วเจอไซยาไนด์ในศพผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยฮะไซยาไนด์นี่มันเกิดจากอะไรครับ
0: ตัว PU polyurethane จะมีองค์ประกอบของไนโตรเจนออกซิเจนคาร์บอนิลอะไรพวกนี้นะครับแล้วทีนี้เวลาเกิดการเผาไหม้โดยไม่มีออกซิเจนเขาเรียกว่าเผาไหม้โดยไม่สมบูรณ์หรือออกซิเจนน้อยเนี่ยมันจะเกิดการจัดเรียงตัวของอะตอมใหม่ก็กลายเป็นก๊าซไซยาไนด
2: ์
0: ก็คือไฮโดรเจนไซยาไนด์เพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนไฮโดรเจนไซยาไนด์บล็อกทำให้เซลล์ขาดออกซิเจนเพราะนั้นถ้าเราดูในข่าวหรือว่าดูจากประตูหนีไฟเนี่ยด้านหลังห้องน้ำเนี่ยคนร้อนก็จะวิ่งไปหาห้องน้ำตามสัญชาตญาณมนุษย
2: ์
0: ก็ทับถมแล้วก็เสียชีวิตตรงนั้นค่อนข้างเยอะก็คือผิวหนังหรืออะไรไม่โดนไหม้เลยก็คือเสียชีวิตจากการสูดดมก๊าซ
2: ไซยาไนด
0: ์ครับก็มีไฮโดรเจนไซยาไนด์อันที่1อันที่2ก็คือคาร์บอนมอนอกไซด์นะครับคาร์บอนมอนอกไซด์ก็จะบล็อกไม่ให้ฮีโมโกลบินจับออกซิเจนไปเลี้ยงสมองเลี้ยงอะไรได้เพราะฉะนั้นระยะเวลาในการดับเพลิงเกือบ1ชั่วโมงเนี่ยนะฮะกว่าที่จะดึงคนออกมาแล้วก็ทำ PCR หรืออะไรเงี้ยก
2: ็
0: คือเซลล์เขาขาดอากาศหายใจก็คือเสียชีวิตแล้วนะครับ
1: อืมค่ะทีนี้อาจารย์ออดคะความเสี่ยงนอกจากสถานบันเทิงแล้วมีสถานที่ใดๆที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุในลักษณะนี้ได้บ้าง
0: ก็สถานที่ที่มีการใช้ไฟสูงนะครับมีการดึงกระชากไฟแม้แต่ในห้องส่งนี้แต่ว่ามี
2: ระบบ
0: มีระบบที่ดีก็ปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยู่ที่การจดทะเบียนนะครับเหมือนImpact Arena หรือฮอลล์คอนเสิร์ตเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าต้องใช้แอร์ใช้ไฟใช้เครื่องเสียงขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นเขาก็จะจดทะเบียนเพื่อขอใช้ไฟขนาดเกิน200แอมป์บางที่ก็ใช้500แอมป์เพราะฉะนั้นขนาดของฉนวนไฟเนี่ยมันจะใหญ่ขึ้นมันจะทนขึ้น

0: พราะฉะนั้นมันก็จะปลอดภัยมากขึ้นแล้วก็ซับเสียงเรื่องต่างๆจะเป็นมาตรฐานที่ทนความร้อนนะครับสถานที่แห่งนี้ก็คือโรงเบียร์ลาดพร้าวเนี่ยกำลังทำเรื่องขอขยายการใช้ไฟเป็น200แอมป
1: ์อ๋อคือ
0: แต่ว่ายังไม่ได้รับอนุมัติก็เหมือนบ้านน้องย้อยน้องต๊อกถ้าติดแอร์ทุกห้องไฟ50แอมป์ไอไฟบ้านเรา5แอมป์ก็ไม่พอใช่ไหมครับ อาจารย์น้อยก็ต้องบ้านอาจารย์น้อยขยายเป็น10แอมป
1: ์ก็ต้องไปเปลี่ยนมิเตอร์
0: ไปเปลี่ยนเป็นมิเตอร์เป็น10แอมป์ไม่พอก็ขยาย15แอมป์ต้องอธิบายการไฟฟ้า
1: ว่าทำไมถึงใช้ไฟเยอะ
0: ทำไมใช้ไฟเยอะแล้วมีอะไรหรือเปล่าถ้าเกิน15แอมป์นี่เป็นโรงงานละเขาก็จะไม่ให้ละไม่ใช่บ้านพักอาศัยละ
1: เพราะว่าไม่สามารถเปิดโรงงานในบ้านได้
0: ใช่เพราะฉะนั้นร้านอาหารเนี่ยเขาจดเป็นร้านอาหารไม่ใช่สถานบันเทิงครบวงจรแล้วอยู่นอกโซนด้วยเพราะเขาขอ200แอมป์เนี่ยเพราะนั้นเนี่ยการไฟฟ้านครหลวงก็จะตรวจทุกอย่างแล้วก็เข้าเรื่องของการตรวจอาคารอะไรเงี้ยก็คือเสียค่าใช้จ่ายเยอะแยะไปหมดเลยก็เลยแอบหลบซ่อนๆ
1: นี่ไงเป็นอย่างนี้แล้วน่าจะมีอีกหลายที่ที่อยู่ในข่ายประมาณนี้ใช่ไหมอาจารย์
0: ใช่ครับก็อยากจะฝากเจ้าที่บ้านเมืองที่ชมรายการนี้อยู่ว่าก็คือไปตรวจตรงนี้ก่อนเพราะว่าเหตุทุกอย่างเนี่ยเคสเนี้ยโรงเบียร์ลาดพร้าวเนี่ยก็คือก๊อปโมเดลของ Mountain Bee มาเลย
1: ที่เกิดขึ้นที่ต่างจังหวัดนะ
0: ใช่ครับ Mountain Bee นี่อันเดียวกันก็คือไหม้ข้างบนก่อนจะต่างจากซาดิก้านะซาดิก้าคือจุดพุใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: แต่อันนี้มาร์ตินบีคือลัดวงจรด้านบน
1: ครับ
0: จากแอร์เช่นกัน
1: ครับ
0: แล้วก็ลามกับตัวซับเสียงที่ไม่ทนไฟอันนี้ก็เช่นกันครับก็คือด้านบนเกิดควันขาวควันดำไฟตัดแล้วก็เพลิงไหม
1: ้
0: อันเดียวกันเลยเพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นก็คือคุณเป็นร้านอาหารที่ใช้ไฟเยอะแต่ไม่สามารถขอ200แอมป์ได้เพราะฉะนั้นถ้าตรงเนี้ยการไฟฟ้านครหลวงหรือใครก็ตามเข้าไปช่วยตรวจแล้วมันไม่ผ่านก็คือยึดใบอนุญาตเลย
1: ไม่ปล่อยให้มี
0: ไม่ปล่อยครับเพราะว่าโรงเบียร์แห่งนี้น่ะจุคนได้สูงสุดถึง600คนในวันเกิดเหตุ13ใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: นะฮะตัวเลขดีด้วยนะ13นะฮะก็คือคนน้อยแล้วก็ในช่วง23นาฬิกาเกือบ45นาทีแล้วที่เกิดเพลิงไหม้คนก็เหลือประมาณหลักร้อยไม่งั้นถ้าเจอพีคๆวันศุกร์วันเสาร์เนี่ยยิ่งหนักกว่านี้ครับ
1: เออแต่ค่าความเสียหายต่อให้ร้อยคนมันก็หนักอยู่นะ
2: ใช่ค่ะอาจารย์ออโลกโซเชียลคุยกันเยอะก้มต่ำคลานผ้าปิดจมูกนั่นน่ะสิทำไมถึงไม่ทำเอาในความเป็นจริงอาจารย์ออค่ะมันทำได้มากน้อยแค่ไหนคะ
0: ตัวเองจบญี่ปุ่นเด็กญี่ปุ่นตั้งแต่อนุบาลเนี่ยนะครับสอนให้เดินเองไฟไหม้เขารู้ทันทีอัตโนมัตินะครับบ้านเราไม่คุ้นเคยในเรื่องเหล่านี้นะครับที่รอดชีวิตก็มาจากที่โดนเหยียบแล้วตัวเองก็คานต่ำนะครับแล้วก็เกิดแบ็กดราฟก็คือเกิดการระเบิดแล้วแรงดันเขาออกไปนะครับมีน้องผู้ที่รอดชีวิตเล่าให้ฟังว่าที่เขาหลุดออกมาได้ก็คือแรงผลักของอากาศ
1: แรงมากเหรอครับ
0: แรงมากครับก็คือมีแก๊สที่ห้องครัวระเบิดเติมมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการคานต่ำหรือการอยู่ที่ต่ำเห็นไหมก็ทำให้เขารอดได้เพราะว่าเขาไม่ได้สำลักควันมากเพราะควันมันก็จะลอยขึ้นข้างบนแล้วมันไหม้ข้างบนก็จะคุ้งอยู่ด้านบนใช่ไหมครับแต่ว่าในเขาเรียกว่าภูมิสถาปัตย์ของร้านเนี่ยมันมีสโลปมีขั้นบันไดมีอะไรด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าสะดุดล้มไฟดับทับกันแล้วก็เสียชีวิตค่อนข้างเยอะถ้าเคสนี้ต่อให้เป็นอาจารย์นอสปรมาจารย์ก็ไม่น่ารอดเหมือนกัน
1: เพราะว่ามันเร็วมาก
0: มันเร็วแล้วก็มันมองไม่เห็นนะครับมีนักดนตรีเท่านั้นที่รู้ว่ามีทางออกฉุกเฉินที่ห้องครัวแล้วก็มีไฟอยู่ให้มองเห็นส่วนที่ท่านนายกไปเดินตรวจที่อยู่ตรงห้องน้ำน่ะตัวนั้นเนี่ยที่บอกว่าทางหนีไฟแบตเตอรี่ก็หมดคือไฟดับเนี่ยแบตมันต้องทำงานต้องสว่างไว
1: ้
0: แต่อันนี้มันไม่มีอะไรเลยมันมืดอ่ะก็เหมือนเราหลับตานะน้องท็อปลองนึกดูสิว่าเราจะไปทาง
1: ไหนแล้วเป็นที่ที่เราไม่ได้ไปประจำมันไม่ชินทางอยู่แล้วนะอาจารย
0: ์แล้วตรงทางออกหนีไฟน่ะมันแคบคนสองคนเดินก็ชนแล้วมันก็เรียบร้อย
1: เสี่ยงไปหมดเลยไม่มีอันไหนที่มันน่าจะเอาให้เรารอด
0: สังเกตว่าคนรอดก็คือส่วนใหญ่ก็คือนักดนตรีที่เขารู้ทางรู้ทางนะครับขนาดวงของน้องเขาเนี่ยรู้ทางนะก็ยังเสียไปตั้ง 2-3 คนนะครับ
1: โอเคอาจารย์ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เราก็ต้องมาย้ำกันแล้วก็ไม่อยากให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกอาจารย์ครับในฐานะที่อาจารย์ก็เป็นนักวิชาการรู้เรื่องเคมีมีอะไรอยากจะฝากอีกเอาหลายๆมิติไม่ใช่แค่เรื่องผับบาร์อย่างเดียวที่อยู่อาศัยหรือสถานประกอบการเรื่องของเพลิงไหม้อาจารย์ฝากได้เลยครับ
0: ก็คือเวลาเราเอาเรื่องของสถานนี้ก่อนนะเราไปเที่ยวส่วนใหญ่ก็จะเป็นห่วงเรื่องขับรถขับราเมาหรือว่าเจอการทะเลาะวิวาทอาวุธปืนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าเราลืมนึกถึงเรื่องอัคคีภัยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไปสถานบันเทิงลักษณะเงี้ยมองก่อนว่ามีสปริงเกอร์หรือเปล่าถ้าไม่มีเนี่ยคุณต้องเตรียมไว้ละนะครับแล้วก็ถ้าเมาถึงขั้นที่คุมสติไม่ได้ถ้ามันเกิดเหตุฉุกเฉินเราก็จะไม่สามารถที่จะหนีเอาตัวรอดปลอดภัยมาได้นะครับในส่วนของบ้านเรือนอะไรต่างๆก็ต้องระมัดระวังนะครับคือเพลิงไหม้มันเกิดได้2แบบคือมนุษย์ทำขึ้นกับอุบัติเหตุไฟฟ้าลัดวงจรการจุดธูปจุดเทียนไหว้พระอะไรพวกเนี้ยเพราะฉะนั้นก็ต้องไม่ประมาทนะครับโดยเฉพาะสิ่งที่ไม่คาดฝันที่เราคุมไม่ได้ก็คือเรื่องของไฟฟ้าลัดวงจรนี่แหละเพราะนั้นต้องตรวจมันเช็คนะครับแมนเทนแนนซ์อุปกรณ์ไฟฟ้าหรือว่าถ้าใช้ไฟเกินขนาดก็ต้องขอการใช้ไฟที่กำลังแอมป์สูงขึ้น
2: นี่แหละค่ะคุณผู้ชมความรู้นำมาฝากกันวันนี้นะคะกับคำว่า black draft และ flash over อย่างที่อาจารย์ออสได้

0: ออกไปนิยามจริงมันคืออัคคีภัยมันคือไฟไหม้เหมือนกันนี่แหละแต่สิ่งสำคัญก็คือเรื่องของสถานที่ประกอบการความปลอดภัยซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจจะเกินหน้าที่ประชาชนอย่างพวกเราแต่สิ่งหนึ่งที่เราทำได้คือเรารู้ทันแล้วก็หลีกเลี่ยงสถานการณ์เพื่อที่จะดูแลตัวเองและคนที่คุณรักให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะคะวันนี้ขอขอบพระคุณค่ะรองศาสตราจารย์ดร.วีรชัยพุทธวงศ์นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านเคมีอินทรีย์นะคะขอบพระคุณอาจารย์ออด
1: ขอบคุณครับอาจารย์ออดครับ
2: ร้องทุกลงป้ายนี้คุณผู้ชมครับมาอีกแล้วนะครับดับไม่หมดสักทีนะครับพวกมิจฉาชีพกรณีที่เราจะเห็นน้องๆนักศึกษานี่นะครับโดนหลอกไปเปิดโรงแรมแล้วก็ถูกกักตัวเอาไว้โทรไปเรียกค่าถ่ายจากคุณพ่อคุณแม่ล่าสุดเกิดขึ้นอีกแล้วนะครับมีผู้เสียหาย6คนนะครับมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้น1,500,000 บาทนะครับขบวนการ call center ก็ยังคงใช้กลนี้ในการหลอกล่อน้องๆนักเรียนและผู้เสียหายหลายอื่นหลายท่านนะครับวันนี้ติดตามเรื่องนี้เรื่องในร้องทุกลงป้ายนี้กับน้องอ้อมอุษาเอี่ยมสุวรรณน้องอ้อมสวัสดีครับ
3: สวัสดีทั้ง3ท่านเลยนะคะตอนนี้เนี่ยที่ผู้สื่อข่าวของเรารายงานมาคือมีน้องๆนักศึกษาที่โดนหลอกไป7คนความเสียหาย5ล้านบาทค่ะล่าสุดเลยคือที่เจ็บใจเพราะว่าเป็นมุกเดิมๆแบบเดิมๆแต่ทำไมน้องๆยังเชื่ออยู่และยังมีผู้เสียหายอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ต้องมาเตือนภัยและวิเคราะห์กันในร้องทุกข์ลงป้ายนี้วันนี้ค่ะสวัสดีค่ะมีปัญหาอุตสาห์เคลียร์ให้น้ำไม่ไหลไฟดับตกเป็นผู้เสียหายจากภัยออนไลน์หรือมีปัญหากวนใจอยากจะปรึกษาปัญหาด้านข้อกฎหมายสามารถทำได้เลยนะคะ027902111ค่ะหรืออีกหนึ่งช่องทางสแกน QR code ที่หน้าจอค่ะพิมพ์เพื่อนๆผ่าน LINE ID @ ร้องทุกไทย PBS แอดมินอ้อมและแอดมินอีกหลายๆคนรอตอบคำถามคุณผู้ชมอยู่นะคะป้าป้ายแรกในวันนี้ค่ะมาเตือนภัยย้ำๆซ้ำๆกันเลยค่ะจากกรณีที่มีน้องๆนักศึกษาขอเอ่ยชื่อมหาวิทยาลัยเลยแล้วกันที่มหาวิทยาลัยรังสิตค่ะ7คนด้วยการความเสียหาย5ล้านบาทโดนแก๊งคอลเซ็นเตอร์ค่ะโทรศัพท์มาหาอ้างว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของการฟอกเงินสุดท้ายแล้วพอน้องเนี่ยโอนเงินไปไม่พอให้น้องโอนเงินเพิ่มโดยการไปหลอกพ่อแม่ผู้ปกครองบอกว่าได้ทุนเรียนฟรีบ้างบางคนก็บอกว่าตัวเองถูกจับไปเรียกค่าถ่ายบ้างค่ะให้ดูจากภาพนี้ค่ะคุณผู้ชมสภาพน้องนักศึกษานั่งอยู่ที่พื้นแล้วก็ใช้ผ้าห่มผ้าขนหนูมัดมือมัดเท้าแล้วก็ตอนที่เห็นผู้ปกครองอ่ะเข้าไปกอดผู้ปกครองทันทีเลยค่ะนี่เป็นภาพเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ปากคลองรังสิตค่ะเข้าช่วยเหลือนักศึกษาที่ถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกลวงโดยใช้กลอุบายว่าได้รับทุนการศึกษาเรียนต่อต่างประเทศคือจุดเริ่มต้นเรื่องนี้คุณผู้ชมมาจากการที่น้องๆเนี่ยเขาบอกว่ามีเครือข่ายโทรศัพท์มือถือเครือข่ายหนึ่งโทรศัพท์มาหาน้องๆแล้วก็บอกว่าค้างค่าโทรศัพท์หลังจากนั้นก็บอกว่าถ้าจะโอนเงินเพื่อที่จะจ่ายเงินเนี่ยให้ติดต่อกันผ่านทางไลน์เสร็จปุ๊บก็บอกว่าน้องเนี่ยพอไปตรวจสอบแล้วมีความผิดเกี่ยวกับเรื่องของการฟอกเงินบัญชีของน้องเนี่ยไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการพนันน้องเนี่ยต้องโอนเงินไปให้ทางเจ้าหน้าที่ตรวจสอบโดยการวิดีโอคอลอยู่แบบนั้นนะคุณผู้ชม3วันด้วยกันปรากฏว่าน้องเนี่ยก็โอนเงินไปก้อนแรกและแต่หลังจากนั้นมิจฉาชีพบอกว่าต้องโอนมาเพิ่มอีกเพื่อที่จะดูข้อมูลว่าตรงกันหรือไม่น้องบอกว่าไม่มีเงินแล้วทำยังไงต่อมิจฉาชีพออกกลอุบายเลยคุณผู้ชมบอกว่างั้นน้องติดต่อไปที่พ่อแม่เลยติดต่อไปที่ผู้ปกครองไปบอกว่าเราอ่ะได้ทุนการศึกษาต้องไปเรียนต่อต่างประเทศแล้วต้องให้โอนเงินมาตรวจสอบรอไว้เป็นสเตทเมนต์ก่อนซึ่งหลายคนค่ะเขาเชื่อลูกของเขาก็โอนไปให้แต่น้องๆก็โอนไปต่อให้กับมิจฉาชีพมีอีกกลุ่มนึงที่ไม่ได้ถูกอ้างว่าไปเรียนต่อต่างประเทศโดยบอกว่างั้นให้น้องๆเนี่ยไปเปิดห้องในโรงแรมแล้วก็ให้สร้างสถานการณ์ว่าถูกลักพาตัวเพื่อให้พ่อแม่ผู้ปกครองโอนเงินมาให้น้องก็โอนเงินต่อไปที่มิจฉาชีพเรื่องนี้เนี่ยมีผู้เสียหายจำนวนมากนะคะคุณผู้ชมล่าสุดทีมข่าวของเราค่ะก็เลยไปพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ร้อยตำรวจเอกจอมเดชตรีเมฆผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายตำรวจมหาวิทยาลัยรังสิตบอกว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาจากการตรวจสอบแล้วเนี่ยมีเด็กๆนักศึกษาที่ถูกมิจฉาชีพหลอกลวงไป7คนด้วยกันนะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเริ่มจากขบวนการสร้างให้กลัวแล้วก็ใช้จิตวิทยาบอกว่าไปพัวพันกับสิ่งที่ผิดกฎหมายแล้วก็หลังจากนั้นก็จะบอกกับผู้ปกครองอ้างว่าได้ทุนการศึกษาบ้างอ้างว่าถูกต้อง ได้มีการลักพาตัวบ้างทีนี้ทางผู้กำกับการสภ.รังสิตค่ะบอกว่าเดี๋ยวจะเร่งติดตามเส้นทางการเงินจากบัญชีม้าส่วนใหญ่ก็จะถูกโอนต่อไปที่ต่าง

ประเทศนะคะหรือว่าถูกเปลี่ยนไปเป็นคริปโตเคอเรนซีจากข้อมูลของตำรวจค่ะบอกว่าตอนนี้แก๊งคอลเซ็นเตอร์เปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายละจากผู้สูงอายุเป็นกลุ่มนักเรียนนักศึกษาเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เตือนภัยกันอีกแล้วค่ะพูดคุยกับท่านนี้ค่ะร้อยตำรวจเอกหญิงกาญจนีสิทธิโชติพงศ์ค่ะทีมสื่อสารองค์กรตำรวจสอบสวนกลางพี่แพนด้า

0: วัยเรียนวัยใสหรือว่าน้องๆ นักศึกษานักเรียนเนี่ยก็เป็นเรื่องของการศึกษาต่อหรือว่าการทำงานเพราะว่าหลายๆคนเรียนมาทั้งชีวิตเขามีความใฝ่ฝันว่าจบปุ๊บเขาจะทำงานแบบนี้แบบนี
1: ้
0: คนร้ายเลยเอาเรื่องตรงนี้ค่ะมาขู่เขาเป็นเรื่องของคดีวลีเด็ดเลยนะคะที่คนร้ายจะใช้ว่าหากไม่ทำตามที่เขาบอกเนี่ยนักเรียนนักศึกษาคนนั้นจะหมดอนาคตเพราะว่ามีคดีติดตัวตรงนี้ก็เลยเหมือนกับเป็นไม้ตายที่เอามาเชื่อให้เด็กๆหลงกลแล้วก็ยอมทำตามทุกอย่างที่มิจฉาชีพบอกค่ะ
1: ค่ะทีนี้น้องๆบอกว่าหลายคนที่โอนเงินไปหลักสูงสุดเลยคือล้านบาทนะคะพี่แพนบอกว่าไม่กล้าบอกพ่อแม่เลยจะมีวิธีการพูดคุยยังไงดีคะเพราะว่าน้องตอนนี้สภาพจิตใจก็ต้องยอมรับนะบางคนตอนที่ไปสอบปากคำก็ยังร้องไห้อยู่เลยพ่อแม่ผู้ปกครองก็ไม่ทราบเช่นเดียวกันจะต้องทำยังไงดีคะเนี่ย
0: วิธีที่ง่ายที่สุดและจริงใจที่สุดนะคะอันนี้ถ้าน้องๆได้ฟังอยู่เนาะเดี๋ยวพี่ก็อยากจะบอกว่าให้บอกความจริงไปเลยค่ะเพราะว่าบอกไปเลยว่าสิ่งที่น้องๆกำลังเผชิญอยู่เนี่ยคืออะไรน้องเจออะไรมาบ้างไม่ต้องกลัวว่าคุณพ่อคุณแม่จะว่าค่อยๆเล่าค่อยๆพูดให้คุณพ่อคุณแม่ฟังลำดับเหตุการณ์ให้เขาฟังว่ามิจฉาชีพเนี่ยโทรมายังไงอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่ยังไงบ้างพูดอะไรกับเราบ้างแล้วบอกสิ่งที่เรารู้สึกในตอนนั้นก็คือความกลัวที่เราเผชิญอยู่เรากลัวอะไรคะเรากลัวที่จะไม่บอกคุณพ่อคุณแม่เพราะว่าถ้าเกิดบอกคุณพ่อคุณแม่อาจจะเกี่ยวกับคดีไปด้วยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะฉันเชื่อนะคะว่าคุณพ่อคุณแม่จะเข้าใจแล้วก็เห็นใจในสิ่งที่น้องๆเจออยู่อีกอย่างนึงน้องอ้อมค่ะขอฝากถึงคุณพ่อคุณแม่ด้วยได้ไหมว่าถ้าลูกมาเล่าแล้วใจเย็นๆจำนวนเงินที่เสียไปมันอาจจะเยอะหน่อยนะคะแต่ว่าอยากให้คุณพ่อคุณแม่ดีใจที่อย่างน้อยอ่ะคุณยังมีลูกคุณอยู่ตรงหน้าที่เขาโทรศัพท์มาแล้วตัดสินใจมาบอกความจริงกับเราอะไรเงี้ยค่ะดีกว่าที่แบบเขาจะตัดสินใจไปทำอะไรที่มันอาจจะเลวร้ายกว่านี้อะไรเงี้ยกอดเขาไว้ให้กำลังใจเขาเยอะๆครอบครัวเป็นสิ่งสำคัญและเป็นกำลังใจที่ดีที่สุดในสถานการณ์ที่กำลังเจออยู่แบบนี้ค่ะ
1: ค่ะงั้นให้พี่แพนด้าทิ้งท้ายเลยเราสองคนเนี่ยก็ลงพื้นที่ไปตามโรงเรียนไปตามสถานที่ต่างๆเพื่อที่จะเตือนภัยมากมายหลากหลายเหลือเกินและน้องก็เพิ่งไปที่มหาวิทยาลัยรังสิตมาด้วยนะคะแต่น้องๆก็เกิดเหตุแบบนี้อีกแล้วทีนี้ทางสถานศึกษาหรือว่าเราควรที่จะเพิ่มไปในหลักสูตรหรือว่าเพิ่มเติมยังไงได้บ้างดีคะ
0: แค่ไม่แน่ใจว่าในแง่การปฏิบัติอะค่ะจะทำได้มากน้อยแค่ไหนแต่ว่าจริงๆทางพี่โฟกพันตำรวจเอกนิติวงกุลาที่เป็นหัวหน้าทีมสื่อสารองค์กร CAD เนี่ยก็เคยมีการคุยกับแพรและทีมงานเสมอว่าถ้าเป็นไปได้อยากจะให้มีการบรรจุน้องอ้อมเรื่องราวเกี่ยวกับการเอาตัวรอดจากสแกมเมอร์เนี่ยให้กลายเป็นหนึ่งในหลักสูตรหรือว่าหนึ่งในวิชาที่เป็นไปได้ไหมที่จะแอดเพิ่มเข้าไปในแต่ละคลาสเรียนเพื่อที่จะเตือนน้องๆตั้งแต่ชั้นประถมได้ยิ่งดีเลยนะเป็นมัธยมแล้วก็ยาวไปจนถึงมหาลัยเลยค่ะเพราะว่าจริงๆเรื่องพวกนี้เนี่ยมันใกล้ตัวมากๆและสิ่งที่สำคัญที่สุดมากกว่าวิชาความรู้ก็คือการเอาตัวรอดในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินอย่างเช่นเคสนี้มันอาจจะไม่ได้เป็นการอันตรายในเรื่องของบาดเจ็บทางร่างกายแต่มันคือความเข้มแข็งเสริมความแข็งแกร่งทางจิตใจเพื่อให้น้องๆเนี่ยไม่หวั่นไหวต่อสิ่งเราที่มิจฉาชีพเอามาหลอกล่อเราค่ะ
1: โอ้ครบถ้วนเลยค่ะขอบพระคุณนะคะพี่แพนด้าค่ะร้อยตำรวจเอกหญิงการศินีสิทธิโชติพงศ์ค่ะทีมสื่อสารองค์กรตำรวจสอบสวนกลาง CIB ขอบพระคุณมากค่ะพี่แพนบอกไว้น่าสนใจมากๆว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการแก้ไขปัญหาควรที่จะมีการบรรจุเรื่องนี้ไว้ในบทเรียนของน้องๆในระดับประถมด้วยหรือไม่นะคะที่สำคัญเลยคือเมื่อเกิดเหตุก็ควรที่จะต้องเปิดอกพูดคุยกันในครอบครัวนั่นเองค่ะปิดท้ายกันที่ป้ายที่2ค่ะไปที่จังหวัดยะโสธรที่นี่เนี่ยคือเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาไปสามารถจับกุมตัวผู้ขออภัยคุณผู้ชมจังหวัดนครบุรีรัมย์ค่ะเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยไปพบกับคนที่ก่อเหตุลักขโมยสายไฟพอขโมยสายไฟไปขายเสร็จปุ๊บเอาเงินไปทำอะไรรู้ไหมไปซื้อยาเสพติดค่ะโอ้นี่เลยเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะเขาไปจับกุมหลังจากที่ได้รับแจ้งว่ามีผู้เสียหายหลายคนเข้าไปแจ้งความร้องทุกข์ที่สภ.พุทธไทยสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์เข้าไปแจ้งความร้องทุกข์ในเหตุลักขโมยสายไฟฟ้าโซลาร์เซลล์แล้วก็สายไฟเครื่องสูบน้ำที่ติดไว้อยู่ตามสวนไร่นาจริงๆอ่ะเกิดเหตุตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็เก็บรวบรวมข้อมูลแล้วก็สืบสวนเพื่อหาข่าวจนมาสืบทราบว่าผู้ก่อเหตุนี่เลยค่ะที่เราเบลอหน้าไว้ขออนุญาตเบลอหน้านะชื่อนายแท็กเตอร์และนายบอยเป็นวัยรุ่นในพื้น

0: ื้นที่เนี่ยแหละจับกุมได้ในแท็กเตอร์แต่ว่านายบอยเนี่ยก็คือหลบหนีไปได้อยู่ระหว่างการติดตามตัวมาดำเนินคดีนายแท็กเตอร์ยอมรับค่ะว่าได้ร่วมกับเพื่อนก็คือนายบอยเนี่ยก่อเหตุลักสายไฟมาแล้วหลายครั้งตั้งแต่วันที่20มิถุนายนครั้งแรกหลังจากนั้นก็มาอีก26มิถุนายนครั้งที่2และครั้งที่3คือวันที่11กรกฎาคมล่าสุดเลยคือเวลาที่ไปขโมยสายไฟตามสวนไร่นาเสร็จปุ๊บเขาก็จะเอาไปเผาในกระท่อมที่เขาอาศัยอยู่กับเพื่อนของเขาแล้วก็จะได้เงินจริงๆได้เงินไม่เยอะหรอกคุณผู้ชม600 300บาทแต่พอเผาสายไฟเสร็จปุ๊บก็เอาไปขายพอขายได้เงินมาแล้วก็เอามาแบ่งเพื่อนเอาไปเที่ยวเตร่แล้วก็เสพยาเสพติดค่ะซึ่งเรื่องนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาก็ไปจับกุมได้ไปฟังเสียงของผู้ก่อเหตุกันค่ะ
1: 300บาท
2: เสร็จแล้วลักแล้วไปเผาทองแดงที่ไหน
1: นาพี่บอย
2: แล้วเอาไปขายที่ไหน
1: ขายที่บ้านดู
2: บ้านดูได้เท่าไหร่แต่ละครั้ง
1: 2-300ครับ
2: แล้วแบ่งกันไหม
1: แบ่ง
2: ไปทำอะไร
1: สอยตามในชีวิตประจำวัน
2: ซื้อยาไหม
1: ซื้อครับ
2: ซื้อมาเสพ
1: คร
2: ับ แล้วก็คิดว่าตำรวจจะจับได
1: ้จับไม่ได้
2: จับไม่ได้
0: รองผู้กำกับสอบสวนสภ.พุทธไทยสงฆ์ค่ะนำตัวผู้ก่อเหตุมาชี้จุดที่ก่อเหตุลักสายไฟแล้วก็ตัดสายไฟโซลาร์เซลล์นะคะเอาทองแดงไปขายพร้อมกับตรวจยึดรถจักรยานยนต์ที่ใช้ในการก่อเหตุโดยนายแทรคเตอร์ค่ะก็เอาผลไปเอาร่างกายเนี่ยไปตรวจก็พบว่าเป็นการตรวจหาสารเสพติดในร่างกายเพราะว่ามีผลเป็นบวกหรือว่ามีสารเสพติดในร่างกายนั่นเองค่ะก่อนที่จะนำตัวของผู้ก่อเหตุส่งกับพนักงานสอบสวนสภ.พุทธไทยสงฆ์ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะคุณผู้ชมที่จริงๆแล้วเนี่ยหลายคนก็อาจจะมองว่าเป็นเรื่องในชุมชนนะแต่ว่าเวลาที่เกิดเหตุในพืชสวนไร่นาของชาวบ้านมันก็ก่อเรื่องของความเดือดร้อนรำคาญแล้วก็สายไฟหรือว่าความส่องสว่างในพื้นที่ต่างๆส่วนใหญ่ที่มีปัญหาว่าไฟส่องสว่างติดๆดับๆบ้างก็จะมาจากปัญหาของคนที่ชอบลักขโมยสายไฟแบบนี้เนี่ยแหละค่ะทั้งหมดนี้ก็คือร้องทุกข์ลงป้ายนี้ในวันนี้ค่ะพี่ต๊อบพี่วิขาอย่างที่บอกเลยคือเวลาที่เห็นสายไฟตามท้องถนนหรือว่าพื้นที่ต่างๆที่ไฟฟ้าติดๆดับๆบ้างส่วนใหญ่ก็มาจากพวกโจรที่ชอบลักขโมยสายไฟเนี่ยแหละนะคะแล้วกว่าที่เจ้าหน้าที่เขาจะต้องทำงบประมาณในการที่จะบริหารซื้อสายไฟซื้อไฟมาติดใหม่คนที่ใช้ทางก็ต้องรอไปอีก
3: และที่สำคัญมันอันตรายด้วยเพราะบางเส้นบางจุดมันเป็นสายไฟฟ้าแรงสูงใช่ไหมฮ
0: ะ
3: ไปทำแบบนั้นก็อันตรายไม่พอนะครับมันก็สะท้อนให้เห็นว่าบางทีสังคมเนี่ยมันก็ไม่รู้จะหากินกันยังไงแล้วต้องไปขโมยแล้วก็ตัดสายไฟของทางรัฐบาลเนี่ยนะครับ
0: ค่ะนั่นเองถูกต้องค่ะ
3: วันนี้ขอบคุณน้องอ้อมครับ
0: ขอบคุณค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
3: จากร้องทุกข์ลงป้ายนี้ครับคุณผู้ชมครับมาต่อกันที่สีสันวาไรตี้วันนี้มีหลายเรื่องราวมาฝากกันเช่นเคยครับ

0: กลับมาอยู่กันต่อในช่วงสีสันวาไรตี้นะครับวันศุกร์วันนี้ใครเพิ่งเปิดมาเจอเรา2คนฝากกดไลค์กดแชร์ส่งต่อสีสันส่งต่อรอยยิ้มกันหน่อยอ่ะวันศุกร์วันนี้คุณผู้ชมครับเสื้อผ้าอาภรณ์ที่เราใส่กันเนี่ยปกติเนี่ยทุกๆวันศุกร์นะก่อนหน้านี้เราก็จะใส่ผ้าไทยกันแล
1: ้
0: วก็เว้นไปสักระยะนึงวันนี้กลับมาใส่ผ้าไทยอีกแล้ว
1: กลับมาใส่ผ้าไทยแล้วเชื่อหรือไม่ว่าพวกเรา2คนเนี่ยมาจากคนละร้านกันนะคะแต่ว่าพอใส่แล้วเอ้ยก็ดูเหมือนมาด้วยกันอยู่นะ
0: ใช่อ่ะไปกันที่ของน้องยุ้ยกันหน่อยดีกว่านะครับน้องยุ้ยก็เป็นแบบสไตล์แบบเสื้อคลุมใส่สบายๆนะครับเป็นผ้าฝ้ายมัดหมี่ทอมือครับออกแบบเป็นแบบแจ็คเก็ตปกเชิ้ตกระดุมหน้าสวมใส่ลำลองได้หลายโอกาสเลยจากลี่แซ่แพพันอำเภอบ้านหมี่นะครับจังหวัดลพบุรีครับ
1: ค่ะนะคะนี่ของยุ้ยนะคุณผู้ชมเอาไปดูลุคสุดเท่ของคุณกระต๊อบกันบ้างค่ะคุณกระต๊อบสุดหล่อวันนี้มาในเสื้อแจ็คเก็ตนะคะเป็นแจ็คเก็ตผ้าไหมทอมือค่ะเป็นซิปหน้ามีฮู้ดของอาจารย์บุญโรจน์ศรีละพันบ้านปะเอาจังหวัดศรีสะเกษนำมาออกแบบตัดเย็บในแนวสตรีทแฟชั่นสวมใส่แล้วธรรมะทะแมงโดยอิทธิกรคราฟนะคะโชว์รูมใหม่อยู่ที่เดอะบาซ่าแบงคอกรัชดาลาดพร้าวชั้น4โซน S นะคะ
0: ขอบคุณทั้ง2ท่าน2ร้านนะคร
1: ับขอบคุณนะคะประเด็นของมันคือชุดไม่เท่าไหร่ปัญหาคือนายแบบดุกดิกเหลือเกิน
0: ไม่เขาบอกว่าใส่แล้วสนุกไงเขาเขียนมา
1: ใช่ใช่
0: ใส่แล้วจะให้ร้องไห้ได้ไงก็ต้องเต้นๆหน่อยไง
1: แล้วเราต้องทำท่าสนุกได้เหรอ
0: เดี๋ยวนี้เขาฮิตเต้นกันนะคุณนักร้องเกาหลีที่แบบ
1: คุณต้องเด้งอกนิดนึงใช่
0: แน่นอกต้องยกออก
1: ไม่ใช่อันนั้นของคุณใบเตย
0: อ
1: ันนี้ของวงแอทิส
0: อ้าวเหรอ
1: ใช่
0: เขาเท่มากเลยคุณผู้ชมเห็นไหมฮะที่เขาแชร์กัน
1: น้องซานน้องซาน
0: น้องแนคคุณชอบนี
1: ่อันนี้ของดิฉันเป็นชานชาชลาไปดีกว่าไปดูเรื่องแรกกันคุณผู้ชมคะเทศกาลเข้าพรรษาปีนี้หลายพื้นที่เขาก็มีกิจกรรมนะคะร่วมสืบสานประเพณีสำคัญของชาวไทยกันเอาไว้เราพาคุณผู้ชมไปที่สวนนงนุชพัทยาจังหวัดชลบุรีกันค่ะเห็นบรรยากาศพิธีหล่อเทียนพรรษา9วัด9ต้น9พลังแห่งความดีที่สวนนงนุชพัทยาจังหวัดชลบุรีเป็นไปอย่างคึกคักค่ะโดยมีนายกำพลตันสัจจาประธานสวนนงนุชพัทยาพร้อมด้วยนายนฤทธิ์นิรมัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีร่วมเป็นประธานในพิธีท่ามกลางผู้บริหารภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็นักท่องเที่ยวที่มาร่วมงานกันเป็นจำนวนมากเปิดมาเลข9 9ก็เป็นเลขดีคุณกระต๊อบ
0: เลขดีเลขมงคลสิครับสำหรับเลข9ก็ถือว่าเป็นเลขมงคลนะครับที่สื่อถึงความก้าวหน้าความเจริญแล้วก็ความเป็นสิริมงคลตามความเชื่อของคนไทยก็จึงเป็นที่มาของการจัดทำเทียนพรรษา9ต้นเพื่อนำไปถวายให้ทั้ง9วัดครับได้แก่วัดยานสังวรมหาวิหารนะครับวัดสัตหีบวัดสามัคคีบรรพตวัดนาจอมเทียนวัดอัมพารามวัดบางเสลคงคารามวัดเขาขันธมาศวัดหนองจับเต่าและวัดทรัพย์นาบุญญารามครับนอกจากนี้ก็ยังเป็นการสืบสานพุทธประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างยาวนานครับเทียนพรรษาทั้ง9ต้นก็ยังเป็นสัญลักษณ์ของแสงสว่างแห่งปัญญาสะท้อนการร่วมกันส่งต่อคุณธรรมความศรัทธาและความสามัคคีของคนในสังคมพร้อมร่วมอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบไปครับ
1: กิจกรรมจัดขึ้นระหว่าง16ถึง22กรกฎาคมเพื่อหล่อเทียนพรรษาจำนวน9ต้นนำไปถวายวัด9แห่งในพื้นที่จังหวัดชลบุรีเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาโดยได้รับเมตตาจากพระครูเกษมกิติโสพลเจ้าอาวาสวัดสามัคคีบรรพตเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นะคะซึ่งการร่วมกันสืบสานประเพณีหล่อเทียนพรรษาไม่เพียงแต่เป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเตรียมเป็นการส่งต่อคุณค่าทางวัฒนธรรมความศรัทธาและความสามัคคีของคนไทยให้คงอยู่จากรุ่นสู่รุ่นคุณผู้ชมมีความทรงจำเกี่ยวกับวันเข้าพรรษาอย่างไรส่งมาคุยกันได้อย่างยุ้ยเนี่ยโรงเรียนทำกิจกรรมนะพี่ต๊อบแห่เทียนพรรษา
0: คุณได้เป็นนางเทียนพรรษาหรออ
1: ๋อไม่ได้เป็นนางเทียนค่ะอยู่วัดค่ะอยู่รอเตรียมเทียนใช่ก็ต้องเทียนไปละลายใช่ไหมแล้วก็ต้องรอเปิดมาด้วยผอ.ก่อนแล้วก็บรรดาผู้ช่วยผู้อำนวยการอะไรแบบนี
0: ้แต่สนุกนะตอนนั้นจำได้สมัยผมอยู่โรงเรียนเนี่ยก็มีเหมือนกันนะฮะก็จะมีการเนี่ยทำเทียนแบบนี้ให้หล่อแล้วก็ไปถวายวัดนะครับแต่ปัจจุบันโลกมันก็เปลี่ยนใช่ไหมก็ถวายเป็นหลอดไฟ LED หลอดฟลูออเรสเซนต์อะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: แต่ว่าก็ต้องพูดตรงๆนะว่าอย่างหลายๆวัดในพื้นที่ต่างจังหวัดที่ห่างไกลออกไปยังมีความจำเป็นใช้เทียนพรรษาอยู่นะคะก็จะมีอย่างเช่นเราบริจาคให้กับวัดใหญ่ๆก็ไม่ได้สูญหายไปไหนค่ะวัดใหญ่ๆเขามีการส่งต่อไปให้วัดที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลด้วย
0: โอเคครับจากชลบุรีครับที่ลพบุรีเองเขาก็เตรียมงานเหมือนกันนะครับเมื่อสักครู่นี้ที่ชลบุรีก็9วัด9เทียน9แท่ง9เทียนพรรษานะครับที่ลพบุรีก็มีเหมือนกันครับกับการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษา9วัดประจำปี2569ที่จังหวัดลพบุรีครับ
2: แสดง
0: เทศบาลตำบลกกโกอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีเขาจัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมชื่องานว่ายนถิ่นกกโกทำบุญใหญ่โตแห่เทียน9วัดครับพร้อมกับประกาศความพร้อมของการจัดงานประเพณีหลอดเทียนและแห่เทียนพรรษาประจำปี2569เพื่อเป็นการเปิดพื้นที่ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ร่วมกันสืบทอดประเพณีสำคัญของพระพุทธศาสนาและสามารถเดินทางมาทำบุญได้ครบทั้ง9วัดภายในพื้นที่เดียวเลยครับ
1: งานจะจัดขึ้นระหว่าง 20-26 กรกฎาคมนี้ค่ะและภายในพื้นที่เทศบาลตำบลกกโกนอกจากกิจกรรมทางศาสนาแล้วยังมีกิจกรรมทางวัฒนธรรมและความบันเทิงตลอด7วัน7คืนทั้งการประกวดเทพีนางเทียนการแสดงศิลปะวัฒนธรรมการออกร้านชุมชนและคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังค่ะไฮไลท์สำคัญอยู่ที่พิธีหล่อเทียนพรรษาในวันที่23กรกฎาคมและขบวนแห่เทียนพรรษาถวายทั้ง9วัดในวันที่24กรกฎาคมซึ่งมีขบวนแห่จากกลุ่มชาติพันธุ์และหน่วยงานต่างๆในจังหวัดลพบุรีกว่า40ขบวนที่มาร่วมสร้างสีสันกันอย่างยิ่งใหญ่ค่ะ
0: การจัดงานในครั้งนี้ครับไม่เพียงเป็นการสืบทอดประเพณีหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษาที่อยู่คู่สังคมไทยมาอย่างยาวนานครับแต่เป็นการส่งเสริมให้เด็กเยาวชนและประชาชนได้ร่วมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาสร้างความรักความสามัคคีในชุมชนควบคู่กับการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไปใครอยากร่วมทำบุญรับบุญใหญ่และสัมผัสเสน่ห์ของประเพณีไทยในช่วงเข้าพรรษานี้ก็สามารถร่วมงานได้เลยนะครับที่ลพบุรีกับยนถิ่นกกโกทำบุญใหญ่โตแห่เทียน9วัดครับงานจัด 20-26 กรกฎาคมนี้ครับที่วัดดงน้อยแล้วก็พื้นที่ตำบลเทศบาลกกโกจังหวัดลพบุรีอีกหนึ่งงานบุญที่รวมทั้งศรัทธาวัฒนธรรมและความงดงามของวิถีชุมชนเอาไว้ในงานเดียวครับ
1: โอ้โหมีแต่พื้นที่ที่น่าไปทั้งนั้นเลยนะคะคุณผู้ชมจะเป็นที่ชลบุรีหรือจะเป็นที่ลพบุรีก็ล้วนแล้วแต่มีไฮไลท์สิ่งที่น่าสนใจที่แตกต่างกันออกไปด้วยนะคะเอาพาไปดูช่วงกรีนซีซั่นกันหน่อยกรีนซีซั่นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมนั่นก็คือน้ำตกค่ะพาไปที่น้ำตกถ้ำพระนะคะที่กลายเป็นสวนน้ำธรรมชาติสุดฮิตที่จังหวัดบึงกาฬค่ะ

0: โอ้โหเห็นประชาชนไม่ต้องพูดถึงมากันเพียบเลยแค่เห็นก็สดชื่นแล้วค่ะน้ำตกถ้ำพระภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัวอำเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักค่ะนักท่องเที่ยวทั้งในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงต่างพาครอบครัวเดินทางมาพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติที่เขียวชอุ่มในช่วงฤดูฝนค่ะไฮไลท์ที่นี่คุณกระต๊อบ
1: ครับ
0: สไลเดอร์หินธรรมชาติเกิดจากสายน้ำไหลผ่านลานหินขนาดใหญ่
1: พี่โปรดิวเซอร์บอกให้ผมเข้าไปเล่น
0: เหมาะกับคุณมาก
1: แล้วผมเข้าไปเนี่ยน้องก็จะอุดตันหรือเปล่า
0: ตัวเล็กน่ารักเชียว
1: น้องคนอื่นจะลงมาไม่ได้
0: เขากลายเป็นจุดเล่นน้ำยอดนิยมทั้งเด็กและผู้ใหญ่แต่ผู้ใหญ่อย่างคุณกระต๊อบจะลงได้ไหมอันนี้ไม่แน่ใจเดี๋ยวให้ลองหน้างานแต่เอาเป็นว่าต่างเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานแล้วก็มีการรับประทานอาหารใช้เวลาร่วมกันบางบ้านนี่คือแบบมีร่มมีที่นั่งมีของมาปิกนิกด้วยคุณ
1: เขาบอกวิธีเข้าไปเนี่ยก็ต้องนั่งเรือหางยาวใช่ไหมผ
0: ่
1: านลำห้วยบางบาดครับใช้เวลาแค่10นาทีเองก่อนเดินเท้าอีกประมาณ300เมตรจะถึงตัวน้ำตกแห่งนี้แหละครับซึ่งระหว่างทางได้สัมผัสความอุดมสมบูรณ์ของพื้นป่าและธรรมชาติของ2ฝั่งลำห้วยด้วยคุณผู้ชมครับน้ำตกถ้ำพระนั้นเนี่ยตั้งอยู่ท่ามกลางภูเขาในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัวครับเขาโดดเด่นด้วยแอ่งหินขนาดใหญ่แล้วก็สายน้ำที่ไหลลดหลั่นผ่านโขดหินอย่างที่เห็นครับจนกลายเป็นสวนน้ำธรรมชาติที่รับความนิยมโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนที่น้ำมีปริมาณมากทำให้บรรยากาศสวยงามเป็นพิเศษทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬยังบอกอีกนะครับว่าน้ำตกถ้ำพระถือเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่โดดเด่นของจังหวัดเลยแหละครับและในอนาคตเนี่ยก็มีแผนพัฒนาทางเดินห้องน้ำรวมถึงระบบกักเก็บน้ำตามธรรมชาติเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวตลอดทั้งปีคือนั่งเรือ10นาทีแล้วเดินอีก300เมตรโปรดิวเซอร์บอกไม่ไปแล้วเหนื่อย
0: คือ300เมตรต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้300เมตรไม่ได้เป็นทางเรียบ
1: เป็น300เมตรแมวใช่ไหมเขาเรียกว่า300เมตรแมว
0: อยู่บนเส้นทางเราคงไม่คุ้นเคยก็คุณกระต๊อบคุณจำได้ไหมพวกเราอ่ะตอนขึ้นถ้ำพระยานคร
1: เราก็เคยไปมาแล้วกี่เมตรนั่นน่ะ
0: 800เมตร
1: ยังไปได้เลยแนวดิ่งอ่ะใช่ไหมแนวชันอ่ะ
0: เสียงเหินเหมือนกันนะ
1: ได้เลยมันก็แต่ว่าพักนานอยู่เหมือนกันนะถ่ายข่าวที่เราไป
0: สมัยเป็นคุณใช่ไหม
1: ผมพักนานอยู่นะ
0: นี่แหละคุณผู้ชมเป็นหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวนะคะใครไปบึงกาฬก็ลองไปดูน้ำตกถ้ำพระนะคะจริงๆเขามีแหล่งท่องเที่ยวเยอะมากนะคะม
1: ี
0: ถ้ำนาคาหินสามวานนะคะภูทอกแล้วก็วัดอาหงค่ะใครกำลังมองหาอยากจะรับความสดชื่นรับหน้าฝนก็ลองไปที่นี่กันได้นะคะ
1: อ่ะพาไปเที่ยวกันอีกสักหนึ่งที่นะครับไปดูทุ่งดอกกระเจียวสีส้มบานรับฝนกันหน่อยแต่งแต้มสีสันทำให้วิวทิวทัศน์นั้นสวยงามตามไปดูภาพบรรยากาศสวยๆนี้พร้อมกันเลยครับ
0: ที่อำเภอพบพระจังหวัดตากนะ
1: เขาจะมีหลายสีเนาะ
0: อ๋อใช่ใช่ใช
1: ่มีหลายสีนี่เป็นสีส้มเคยเห็นสีชมพูสีเหลืองก็มี
0: เคยเห็นเคยเห็น
1: นะครับเขาดูฝนแบบนี้ครับดอกกระเจียวสีส้มก็ออกดอกมามากกว่าทุกปีครับหลายจุดในอุทยานเขาก็พร้อมใจกันเบ่งบานอย่างที่เห็นเนี่ยแหละครับราวกับพรมธรรมชาติสีส้มที่ปกคลุมผืนป่าประกอบกับน้ำฝนในปีนี้มันเยอะพอดีทำให้ทั้งดอกไม้แล้วก็สายน้ำมีความอุดมสมบูรณ์เป็นพิเศษก็ดึงดูดทั้งนักท่องเที่ยวช่างภาพและผู้รักธรรมชาติเดินทางมาชื่นชมความงดงามอย่างต่อเนื่องครับ
0: แล้วบรรยากาศในช่วงวันหยุดที่ผ่านมาเป็นไปอย่างคึกคักค่ะนักท่องเที่ยวต่างเก็บภาพความประทับใจของดอกกระเจียวที่บานพร้อมกับน้ำตกที่สวยงามส่งผลดีต่อเศรษฐกิจในพื้นที่ค่ะทั้งร้านอาหารร้านกาแฟร้านของฝากและสินค้าชุมชนต่างมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการท่องเที่ยวแล้วนอกจากธรรมชาติแล้วนะคุณผู้ชมช่วงนี้ฤดูการผลผลิตที่ขึ้นชื่อของอำเภอพบพระทั้งอะโวคาโดและทุเรียนที่นักท่องเที่ยวสามารถแวะอุดหนุนสวนของเกษตรกรได้โดยตรงเป็นการช่วยสร้างรายได้กับชุมชนไปพร้อมกันด้วยความงดงามของดอกกระเจียวสีส้มที่ผลิบานพร้อมกับสายน้ำตกในช่วงฤดูฝนบรรยากาศของอุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญนั้นก็เต็มไปด้วยชีวิตชีวาแล้วกลายเป็นหนึ่งจุดหมุดหมายของคนที่อยากออกไปสัมผัสธรรมชาติในช่วงกรีนซีซั่นเพราะจะมีให้ชมแบบนี้ปีละครั้งเท่านั้นเองค่ะก่อนที่ดอกไม้จะโรยราไปตามฤดูกาลนี่คิดถึงเพลงคุณก้องห้วยไร่เลย
1: ร้องไง
0: ดอกกระเจียวบานอีกไม่นานก็คงจะเช้า
1: ต้องร้องหลบลิขสิทธิ์หน่
0: อ
1: ยคุณต้องร้องเพี้ยน
0: ๆนี่เพี้ยนแล้วนะ
1: เอาลองเพี้ยนเพิ่มกว่านี้ดิ
0: อย่าเลยอย่าเลยเอาแค่นี้พอ
1: เอาเพี้ยนไม่ใช่เสียงแต่เป็นพฤติกรรม ใช่ไหมแล้วสำหรับผู้ที่กำลังวางแผนไปเที่ยวหน้าฝนนะครับที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญเนี่ยก็ไปได้คุณผู้ชมครับแต่ขอความร่วมมือนะครับไปตามเวลาเขานะไอ้พวกชอบไปเดินเสียงๆกลางค่ำกลางคืนเนี่ยไม่เอานะครับเขาจะเปิดให้ไปเที่ยวเนี่ย8โมงเช้าถึง5โมงเย็นและก็แน่นอนของสวยงามอยู่ตรงไหนก็วางไว้ตรงนั้นครับดูแต่ตามืออย่าต้องนะครับอย่าทำลายดอกกระเจียวแล้วก็ช่วยกันรักษาความสะอาดเพื่อธรรมชาตินั้นยังคงอยู่กับพวกเราต่อไปนะครับ
0: เนี่ยบางทีนะสังคมเราอยู่กับ AI อยู่เทคโนโลยีเยอะเนี่ยจะหลงลืมว่าจริงๆแล้วว่าเรามีธรรมชาติสวยงามที่แบบอยู่ล้อมรอบตัวเรานะ
1: บางคนไม่เคยเห็นนะจากของจริงเคยเห็นแต่ในรูปอย่างเดียวเป็นคนละอย่างกันเลยนะฮะหน้างานกับของในอินเทอร์เน็ตเนี่ย
0: เอาอีกหนึ่งอย่างนะเอาทุ่งนาหรือนาข้าวแล้วพูดถึงข้าวที่เป็นอาหารอยู่คู่กับคนไทยมาอย่างยาวนานแต่วันนี้การ

ูกข้าวของชาวนาคุณผู้ชมไม่ได้ให้แค่ความสำคัญเรื่องผลผลิตค่ะเกษตรกรในหลายพื้นที่กำลังมีความพยายามปรับเปลี่ยนวิถีในการทำนาปลูกข้าวเพื่อให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นภายใต้แนวคิดเกษตรคาร์บอนต่ำที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและสร้างความยั่งยืนให้กับภาคการเกษตรด้วยค่ะโดยเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ข้าวรักโลกซึ่งการปรับเปลี่ยนในครั้งนี้จะสร้างอนาคตที่ดีไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมได้อย่างไรติดตามกันได้ในช่วงสุขยั่งยืนค่ะ

เดิมทีตรงนี้เป็นการทำนาแบบนาหว่านน้ำตมชาวบ้านทำแบบธรรมชาติทั่วไปนะครับมีน้ำมาก็ทำนะครับแล้วก็มีการขังน้ำไว้ตลอดเวลาแล้วก็เป็นการทำนาแบบอยู่ในระบบชนประทานร่วมกับงานระบบจัดรูปที่ดินแต่ผลผลิตที่ได้เนี่ยมันก็ได้ตามแบบธรรมชาติที่เขาเคยทำกันมานะครับก็คือหนึ่งเรื่องของการใช้สารเคมีการใช้ปุ๋ยเคมีพอเราใช้ตรงนั้นมากขึ้นทำให้ดินมีสภาพที่มันเสื่อมโทรมลงผลผลิตที่ได้ก็ได้ตามยถากรรมน้อยบ้างมากบ้างอันนี้ก็ขึ้นอยู่ปัจจัยการผลิตอย่างเช่นปุ๋ยถ้าใช้ปุ๋ยมากขึ้นนะครับเขาก็จะได้ผลผลิตมากขึ้น

0: การปลูกข้าวแบบรักโลกหรือในวงเล็บที่ว่าเปียกสลับแห้งแกงข้าวขั้นตอนนะครับหลังจากที่พักดินเราจะมีการไถกบก่อนเพื่อที่จะให้มีการตากดินเพื่อต้องการให้วัชพืชที่อยู่ในดินเนี่ยเขาได้ตายเขาได้แห้งและหลังจากไถกบแล้วเนี่ยเราจะมีการไถพรวนอีกรอบนึงคือให้ดินที่เป็นก้อนๆเนี่ยอาจจะมีเมล็ดหญ้ามีรากหญ้าที่เขายังไม่ตายยังหลงเหลืออยู่ให้เขาพรวนออกมาให้ลดปริมาณได้น้อยที่สุดพอเข้าสู่ฤดูการทำอย่างเช่นเดือนเมษาพฤษภาเงี้ยพอฝนมานะครับจะเข้าสู่ฤดูการทำนาปีเอาเมล็ดข้าวที่เตรียมไว้เนี่ยหว่านลงไปในแปลงที่เราไถพรวนตากดินไว้แล้วแล้วก็ทำการปั่นกบหรือว่าไถกบแล้วก็รอให้ข้าวก็ขึ้นตามสภาพของเขาอีกตัวนึงก็คือทำแบบนาหว่านน้ำต้มก็คือปล่อยน้ำเข้าแปลงแล้วใช้โรตารี่เข้าไปย่ำปั่นให้มันเละภาษาชาวบ้านเขาเรียกเตรียมเทือกนะครับพอปั่นเสร็จแล้วก็จะมีการแช่ข้าวให้ข้าวเขางอกมาประมาณสัก24ชั่วโมงแล้วก็เอามาหว่านลงแปลงพอหว่านเสร็จปุ๊บก็จะเอาน้ำออกปล่อยให้พื้นนาในแห้งอีกประมาณ 12-15 วัน
1: ข้าวรักโลกเนี่ยเราชาวนานะครับเราก็อยากจะทำข้าวที่ไม่เกิดผลกระทบต่อโลกช่วยกันประหยัดเรื่องน้ำเรื่องความอุดมสมบูรณ์ของดินเราเข้าไปศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับทำยังไงถึงจะถูกต้องตามวิธีการที่ทำให้เกิดเป็นข้าวรักโลกขึ้นมา1มันก็ช่วยเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินคือเราไม่เผาผลาญมันก็จะเพิ่มปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกในดิน2วิธีการใช้น้ำเรามีรอบเวรใช้น้ำมันจะเป็นการประหยัดน้ำไปในตัวคือเราจะไม่ขังน้ำตลอดเปียกแล้วก็สลับแห้ง
0: รักโลกคือยังไงก็คือว่าการที่ปล่อยน้ำแห้งแล้วก็ทำให้แก๊สมีเทนใต้ผิวดินที่มีการย่อยสลายของซากพืชที่อยู่บริเวณด้านล่างประมาณ10เซนขึ้นไปเนี่ยนะครับแก๊สมีเทนตัวนั้นแหละครับเขาจะแทรกตัวขึ้นมาในร่องระแหงที่แตกขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศพอมีการปลดปล่อยปุ๊บออกซิเจนบนอากาศที่เรายืนอยู่อย่างที่เราหายใจเนี่ยนะครับมันก็จะกลับลงไปเติมให้กับใต้ดินไปเติมให้กับรากข้าวตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ต้นข้าวแข็งแรงแล้วก็มีผลผลิตที่เพิ่มขึ้น

0: ขั้นตอนแรกเลยนำข้าวเปลือกมาเทที่อุ่นเทข้าวแล้วก็จะมีกระเพาะขึ้นไปเข้าตู้สีฝาดแล้วก็ผ่านตะแกรงคัดแยกสิ่งเจือปนอ่ะไม่ว่าฟางท่อนหินปวดแล้วก็จะไหลลงกระเพาะขึ้นไปที่หัวกระเทาะดูดแกบดูดไรออกแยกแกบออกจากข้าวกล้องและข้าวเปลือกแล้วเราก็จะไปผ่านตะแกรงโยกเพื่อคัดแยกข้าวกล้องกับข้าวเปลือกออกต่างหากถ้าเราขัดขาวเราก็จะผ่านหินอีก3ลูกแต่ถ้าเราสีซ้อมมือจะผ่านหินขัดลูกเดียวแต่ถ้าสีเป็นข้าวกล้องทำความสะอาดอย่างเดียวแล้วก็ผ่านตะแกรงกลมคัดเปอร์เซ็นต์ข้าวมาผ่านเครื่องคัดแยกสีเพราะที่โรงสีเราถึงจะเป็นโรงสีชุมชนนะแต่อุปกรณ์นี่จะไฮเทคมาก
1: ทุกอย่างมันเข้าที่เข้าทางเนี่ยทุกอย่างก็เริ่มดีขึ้นดีขึ้นผลผลิตอาจจะไม่ได้เยอะอย่างเขาแต่เราได้กำไรมากกว่าเขาเพราะว่าเราลงทุนน้อยผลผลิตเราอาจจะไม่ได้มากแต่ว่าคุณภาพที่เราได้เนี่ยมันได้คุณภาพเท่ากับเขาและต้นทุนเราต่ำกว่าเขาอันนี้ถือว่าชัดเจนก็ต้องขอขอบคุณนะครับทาง SCG ที่เข้ามาสนับสนุนมาช่วยส่งเสริมวิธีการทำข้าวรักโลกตัวนี้นะครับก็จะทำต่อเนื่องแล้วก็จะเป็นแปลงต้นแบบตลอดไป
0: ถ้าเราหันมาทำอย่างนี้กันหมดหนึ่งเลยคือลดต้นทุนคือการใช้น้ำจะน้อยลงไปความอุดมสมบูรณ์ก็ดินก็ดีขึ้นมาสองข้าวเจริญเติบโตดีเพราะมันมีปุ๋ยอินทรีย์วัตถุมันย่อยสลายมันก็เป็นปุ๋ยอินทรีย์อะไรข้าวก็เจริญเติบโตดีแล้วก็ลดการใช้ปุ๋ยเคมีลงไป
1: คือผมอะยึดหลักของพ่อหลวงรัชกาลที่9แล้วก็พระพันปีหลวงที่ผมทำสวนทำนาแบบนี้เราทำเป็นต้นแบบให้คนอื่นเขาเห็นอย่างที่ท่านทำทุกอย่างที่ผ่านมาโครงการทฤษฎีใหม่ท่านก็ทำให้คนเห็นว่าสิ่งที่ท่านทำน่ะมันสามารถเอาไปต่อยอดได้หมดสิ่งที่ผมคิดได้สิ่งที่ท่านให้เราก็คือตรงนี้เองก็เลยสานต่อและต่อยอดมาตลอดเพื่อที่จะรักษาตรงนี้ไว้เพราะว่าเราได้มาคำว่าทฤษฎีใหม่และคำว่าพอเพียงเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งสำคัญหัวใจสำคัญตรงนั้นด้วยนะครับ

0: ในยุคที่ทุกอย่างนั้นมีราคานะไม่ใช่แค่เรื่องของเงินทองที่จ่ายอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องของเวลาด้วยการทำธุรกิจการทำเกษตรเนี่ยก็ต้องให้คุ้มค่าคุ้มราคาและนี่ก็คือสุขยั่งยืนที่เรามาฝากกันเช้าวันศุกร์นี้ครับมาที่เรื่องราวของการใช้ AI เข้ามามีส่วนช่วยในการวางแผนในการประกอบธุรกิจกันหน่อยนะครับพูดถึงเรื่องของข้อมูลทุกวันนี้เนี่ยเขาแข่งขันกันด้วยข้อมูลใครที่มี data หรือว่าข้อมูลเยอะคนนั้นได้เปรียบนะครับมีการใช้ data driven นะครับถ่ายทอดการประยุกต์ใช้ AI และเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อเชื่อมโยงนะครับข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเผาอ้อยควบคุมผลผลิตแล้วก็คาดการณ์ในอนาคตครับอย่างที่บอกไปเวลามีค่าใช่ไหมฮะเราต้องใช้ทุกวินาทีเสี้ยววินาทีก็ต้องมีค่าน้องยุ้ยเราจะมาเล่นๆไม่ได้นะชีวิตหนึ่งเนี่ยนะฮะ
1: ใช่ค่ะนะคะอย่างเกษตรกรชาวไร่อ้อยผู้ประกอบการโรงน้ำตาลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาก็เรียนรู้ว่าต้องปรับตัวนะเขาก็มาเรียนรู้การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ภายในงานยกระดับกลไกการขับเคลื่อนการบริหารด้วยข้อมูลหรือว่า data driven ค่ะโดยสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายหรือสอนร่วมกันกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอจัดขึ้นภายใต้นโยบาย One Mind อุตสาหกรรมหนึ่งเดียวของกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลลดข้อจำกัดในการทำงานแล้วก็ยังเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยด้วยค่ะ
0: ภายในนิทรรศการครับเขาก็จะเริ่มจากการสะท้อนปัญหาเดิมของอุตสาหกรรมกันก่อนครับทั้งเรื่องของข้อมูลที่กระจัดกระจายขั้นตอนการทำงานที่ซับซ้อนและการขาดเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกก่อนนำเสนอแนวคิด data driven ที่เราคุยกันวันนี้นะครับที่จะเข้ามาเปลี่ยนข้อมูลให้เป็นเครื่องมือสำคัญในการกำหนดนโยบายวางแผนและบริหารจัดการอุตสาหกรรมอย่างแม่นยำครับสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายได้นำเสนอแพลตฟอร์มที่เรียกว่า One Mind ครับแพลตฟอร์มนี้จะเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนชาวไร่อ้อยแบบระบบ e-contract ระบบภูมิสารสนเทศหรือว่า GIS และ AI chatbot ครับเข้าสู่ศูนย์กลางข้อมูลกลางพร้อมใช้ AI ในการวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทั้งห่วงโซ่ครับ
1: ค่ะนอกจากนี้มีสาธิตระบบติดตามการเผาไหม้ในไร่อ้อยค่ะด้วยข้อมูลจากดาวเทียม Big Data และ AI ตรวจจับจุดความร้อนหรือฮอตสปอตและร่องรอยการเผาไหม้พร้อมใช้โดรนอัตโนมัติบินตรวจสอบพื้นที่จริงวิเคราะห์ผลผลิตและค่าความหวานของอ้อยและใช้กล้อง AI ตรวจสอบอ้อยเผาและอ้อยปนเปื้อนก่อนเข้าสู่โรงงานเพื่อลดปัญหาการเผาอ้อยลดฝุ่น PM 2.5 และเพิ่มความโปร่งใสในการรับซื้อผลผลิตอีกด้วยค่ะ
0: นายใบน้อยสุวรรณชาตรีครับเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายกล่าวครับว่าการนำ AI และระบบบริหารจัดการข้อมูลเอามาใช้แบบนี้จะเป็นการช่วยยกระดับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทั้งห่วงโซ่อุปทานครับตั้งแต่การพยากรณ์สภาพอากาศการวางแผนการเพาะปลูกการตรวจจับการเผาอ้อยการวิเคราะห์กระบวนการการผลิตของโรงงานไปจนถึงการพยากรณ์แนวโน้มตลาดครับช่วยลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพและรองรับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจยุคดิจิทัลครับ
1: ค่ะนะซึ่งแน่นอนว่าทางสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอค่ะเขาก็นำเสนอการพัฒนานะคะเป็นระบบเป็น TISI Time Portal ภายใต้แนวคิด One Mind ก็จะมีการเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตการตรวจติดตามแล้วก็ระบบมาตรฐานเข้าสู่ฐานข้อมูลกลางแล้วก็ยังมี AI นะคะวิเคราะห์ความเสี่ยงจะทำ Risk Assessment Dashboard ค่ะทำให้การกำกับดูแลโรงงานแล้วก็ผลิตภัณฑ์เป็นไปด้วยความรวดเร็วโปร่งใสแล้วก็สามารถตรวจสอบได้ด้วยนะคะ
0: นายภัทรพลลิ้มภักดีรองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมก็กล่าวนะครับว่าทางสมอก็กำลังเดินหน้าสู่องค์กรอัจฉริยะครับผ่านการพัฒนาดิจิทัลคอร์การเชื่อมโยงข้อมูลหรือว่า data integration และการนำนวัตกรรม AI มาสนับสนุนการกำกับดูแลมาตรฐานอุตสาหกรรมโดยมีเป้าหมายยกระดับการบริการให้รวดเร็วโปร่งใสปลอดภัยและขับเคลื่อนการตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลหรือว่า data driven decision making ครับ
1: แล้วภายในงานยังมีการถ่ายทอดองค์ความรู้แล้วก็เวิร์กช็อปด้าน AI ให้กับเกษตรกรผู้ประกอบการแล้วก็ประชาชนค่ะเพื่อสร้างความเข้าใจในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลกับภาคอุตสาหกรรมสอดคล้องกับเป้าหมายกระทรวงอุตสาหกรรมที่ต้องการยกระดับการบริหารภาครัฐและภาคการผลิตของไทยด้วยข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์อย่างเป็นรูปธรรมนำประเทศก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัลได้อย่างยั่งยืนค่ะแต่ว่าเรื่องนึงนะยุว่าน่าสนใจคือ

0: ี data driven ดีที่มี AI แต่ถ้าเราพูดในแง่ความเป็นจริงพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรตัวเล็กๆเนี่ยแหละ
1: ใช้ได้แค่ไหนใช่ไหม
0: ใช่อันนี้สำคัญ
1: อันนี้ต้องฝากไว้ด้วยนะครับมีนวัตกรรมมีเทคโนโลยีก็ต้องให้เข้าถึงได้ด้วยนะครับเหมือนทุเรียนครับคุณผู้ชมครับจะบอกว่าปีนี้เนี่ยทุเรียนได้กินแบบเยอะยาวนะหมายความว่าชาช่วงก่อนๆปีก่อนๆเนี่ยมันจะเป็นแค่ช่วงสั้นๆแป๊บเดียวหมดแหละแต่เดี๋ยวนี้วันนี้ช่วงนี้ทุเรียนก็ยังมีให้กินอยากเดินไปไหนก็ยังมีขายอยู
0: ่อย่างล่าสุดเนี่ยมีทุเรียน GI ปากช่องเขาใหญ่ของดีขึ้นชื่อที่โคราชจะเป็นอย่างไรไปดูค่ะ
1: คุณไม่กินทุเรียนนะ
0: ใช่ช
1: ลพรก็เล่าแบบไม่อินหรอก
0: เอ้าก็ชลพรก็เราสามารถอินได้เราไม่จำเป็นต้องเป็นที่อย่างบนโลกใบนี้นี
1: ่หรออ
0: ้
1: าวไหนซิทุเรียน GI ของโคราชเป็นยังไงคุณ
0: นี่เขาทำเป็นเทศกาลงานทุเรียน GI เลยค่ะคุณผู้ชมที่ปากช่องเขาใหญ่นครราชสีมาซึ่งคุณมณัสสุวรรณรินทร์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานเปิดแถลงข่าวจัดงานทุเรียน GI ปากช่องเขาใหญ่ครั้งที่5ณสวนทุเรียนผู้ใหญ่เตือนใจหมู่5บ้านหนองน้ำแดงตำบลหนองน้ำแดงอำเภอปากช่องนครราชสีมาค่ะงานนี้คึกคักสุดๆเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาคีเครือข่ายพี่น้องเขาใหญ่เกษตรกรชาวสวนเข้าร่วมการจัดงานแถลงข่าวภายในงานมีการประกวดทุเรียนที่มีใบรับรองคุณภาพ GI จากสวนต่างๆในพื้นที่นะคะในสวนทุเรียนการจำหน่ายทุเรียนผลไม้ต่างๆผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลไม้กลุ่มแม่บ้านโอท็อปกิจกรรมบนเวทีเพื่อให้นักท่องเที่ยวและผู้ที่มาซื้อผลไม้นั้นผ่อนคลายเพลิดเพลินกับบรรยากาศค่ะ
1: เนื่องจากปัจจุบันครับที่ปากช่องเนี่ยเขามีพื้นที่ปลูกทุเรียนมากกว่า 15,000 ไร่เลยครับและที่ได้ผลผลิตแล้วประมาณตอนนี้ที่ได้ทั้งหมดก็อยู่ประมาณ 8,000 ไร่คาดว่าในปีหน้าครับ2570ก็จะมีผลผลิตที่มากขึ้นซึ่งปากช่องนั้นเป็นพื้นที่ภูเขาสลับซับซ้อนครับล้อมรอบทำให้ดินมีอินทรีย์สูงซึ่งปลูกเนี่ยก็มีหลากหลายสายพันธุ์นะครับที่ปลูกกันอย่างหมอนทองหลงลับแลมูสังคิงน้ำดำลินลับแลก้านยาวเม็ดในใยปลางทองหลินจงและสายพันธุ์อื่นๆอีกเยอะเลยครับซึ่งทุเรียนปากช่องเขาใหญ่เนี่ยเขาบอกว่าข้อดีคือมีรสดีฟูใหญ่เนื้อแห้งเนียนนุ่มละมุนลิ้นกลิ่นไม่แรงครับเพื่อเป็นการประกาศให้นักชิมทุเรียนได้รู้ครับว่าปากช่องมีของดีไม่แพ้ที่อื่นเหมือนกันนะทางสมาชิกวิสาหกิจชุมชนทุเรียนและพืชสวนเขาใหญ่เนี่ยเขาก็ได้รวบรวมกันใช้งบประมาณเอามาจัดงานนี้แล้วก็แถลงข่าวเป็นการโปรโมทนะฮะงานของตัวเองให้นักท่องเที่ยวนักชิมได้มาสัมผัสและชิมทุเรียน GI ปากช่องนั่นเอง
0: คุณผู้ชมท่านไหนเคยรับประทานทุเรียนปากช่องหรือกินทุเรียนไปแล้วกี่สายพันธุ์มาขิงพวกเราได้นะคะมาคอมเมนต์คุยกับเราได้เลยคือการจัดงานครั้งนี้เขาจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมเกษตรกรชาวสวนผลไม้ทุเรียน GI ปากช่องเขาใหญ่จะได้นำทุเรียนที่มีตรารับรองคุณภาพ GI และผลิตผลทางการเกษตรมาจัดจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัวเพราะว่าการปลูกทุเรียนต้องมีการลงทุนสูงในการดูแลรักษาเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวปากช่องเขาใหญ่ด้วยค่ะคุณผู้ชมโหของดีขึ้นชื่อโคราชคุณกินไปแล้วกี่สายพันธุ์เนี่ยคุณรีวิวเอง
1: ผมไม่รู้เรื่องเลยเอาจริงผมก็จะรู้ว่าอันนี้คือแค่หมอนทองหมอนทองก็จะเป็นแบบทรงเหมือนหมอนนะให้ผมเดามันคือจะแบบใหญ่ๆฟูๆใช่ไหมแต่มูซังคิงนู่นนี่นั่นต้องให้คนขายนะบอกผมก็ได้เรียกว่าได้มาอาศัยช่วงชุลมุนตอนมาเขามาออกรายการเราเนี่ยแหละซื้อเองไม่ค่อยได้มีเวลา
0: ค่ะนะคะเอาเก็บคอมเมนต์คุณผู้ชมกันหน่อยน้องมุกบอกว่าเห็นพี่ท็อปดุกดิกแล้วเหมือนปิกาจูเลยค่ะเหมือนเขี้ยวได้ไหมคะ
1: หรอพี่สภาพพี่เหมือนปิกาจูหรอมุก
0: คิดว่าไม่น่ารักขนาดนั้นนะ
1: ไม่น่ารักขนาดนั้น
0: พูดจับใจเลยนะมุกนะ
1: เป็นต
0: ั
1: วอื่นได้ไหมเป็นตัวอื่นได้ไหม
0: นะคะเอาน้องคุณเกษมสิริบอกว่าสมัยเรียนคุณครูให้ช่วยกันร้อยพวงอุบะตกแต่งต้นเทียนค่ะอ๋อใช่
1: อุบะ
0: อุบะเอาที่เอา
1: สมมุติว่าพวงมาลัย
0: ใช่ไงตัวชายไงคุณรู้จักใช่ไหมเนี่ย
1: รู้จักสิ
0: คุณสวนธนภูมิบอกว่าน่าไปเที่ยวนะคะแล้วก็มีคุณวิภาบอกว่าพิธีกรสองคนดูเข้ากันดีนะคะ
1: ก็แกล้งเข้าไปงั้นแหละฮะเพราะต้องทำงานด้วยกัน1ชั่วโมง
0: มันไม่มีทางเลือกอะคุณผู้ชมนะมันเป็นทางรอดนะพี่ติ๋มหญิงไทยแฟนรายการขอบคุณพี่ท็อปและน้องพรีนเมื่อวานอวยพรในช่วงบ่ายโชคดีพี่ติ๋มได้รางวัลจากกระเป๋าตังค
1: ์
0: 3ตัวหน้าด้วยนะคะ
1: อุ้ยพี่ติ๋มอยากพาเราไปกินอะไรครับพาไปได้เลยนะ
0: ไม่เขาอวยพรเฉย
1: เขาอวยพรเฉย
0: เขาซื้อของเขาเขาได้ของเขา
1: เออแน่นอนนะครับวันนี้ไม่ว่าจะผิดหวังสมหวังนะฮะจากเมื่อวานไม่เป็นไรครับวันนี้เราเริ่มต้นวันใหม่แล้วก็มีความสุขให้เต็มที่เลยวันหยุดสุดพักผ่อนให้เต็มที่นะครับกลับมาเจอกันใหม่วันจันทร์หน้า8 นาฬิกาเราและทีมงานขอบคุณมากๆครับสำหรับการติดตามลากันไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: องและยังไม่หายทุกข์อันนี้หนักแล้วนะรู้แล้วใช่ไหมว่าต้องหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วร้องทุกข์ที่สถานีประชาชนทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย2เป็นต้นไปที่รายการสถานีประชาชนทางไทย PBS ดูสดกดหมายเลข3ดูออนไลน์ทุกช่องทางของไทย PBS อย่าลืมนะ
1: เหตุฉุกเฉินไม่มีใครคาดคิดแต่ทุกครั้งที่เกิดต้องมั่นใจว่าเด็กๆต้องรอด SOS รู้แล้วรอดกับการสอนวิชาเอาชีวิตรอดจากเหตุฉุกเฉินแบบเสมือนจริงในโรงเรียน
2: ควันมาแล้ว
3: คว
2: ันเยอะมากเลย
4: แผ่นดินไหว
3: แล้วเลยนะ
2: คะอุ้ยไม่ถึง
3: ไปเอาน้ำสิเราเลยอะ
2: ไปเอาน้ำไปเอาน้ำ
3: ปิดตรงไหนปิดตรงนี้นะไม่ใช่ตรงกลาง
2: วิ่งวิ่งชีวิตติดคอเหรอ
4: เอาแล้วจะล้มแล้ว
2: ทำอย่างนี้มิ้นจะรอดไหมเนี่ย
5: ตอนนี้สถานการณ์เป็นความเสี่ยงมาก
1: มาเรียนรู้ลงมือทำเพื่อรอดไปด้วยกัน
6: ห้าสี่ศูนย์จับมือเข้ามาแล้วก็วางลักษณะเหมือนดูนาฬิกาอ้าปากไว้แล้วทุกท่านกดลัดกระตุกเข้ามา
2: อุ้ย
4: มากเห็นไหมมันแรงไหม
2: แรงมาก
4: ขาจุดยึดติดโอเคถ้าลองกดแล้วมันไม่ดังให้ใช้สองมือใช้น้ำหนักทั้งตัวกดลงไปเลย
1: SOS รู้แล้วรอดทุกวันอาทิตย์ 7:30 นาทีเริ่ม19กรกฎาคมนี้ทางไทย PBS
7: ไทย PBS ร่วมขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมสู่สังคมสูงวัยเติมแรงบันดาลใจและออกแบบชีวิตยืนยาวอย่างมีความสุขกับกิจกรรมรู้ใจวัยเก๋าตลอดทัวร์ครั้งที่2พบกับเวิร์กช็อปอาหารวัยเก๋าสร้างภูมิคุ้มกันในหน้าฝนเพิ่มพลังเสริมคุณค่าทางจิตใจโดยเชฟบุ๊กฟู้ดเวิร์กและรายการคนสู้โรคเดลี่ปิดท้ายด้วยไทย PBS พอดคาสต์มาแนะนำอีบุ๊กคู่มือโรงหมอมาเติมความเก๋าให้ชีวิตไปด้วยกันที่สว่างคณิเวศสภากาชาติไทยวันเสาร์ที่18กรกฎาคมนี้เวลา8:00 น.เป็นต้นไป

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์ใน

0: ทีมด้วยสิเจ้าค่ะเอ้าคุณหนู
1: ราคานี้ไม่แพงเลยเจ้าค่ะ
2: รับไว้ถวายทูลกระหม่อมอย่างไรเล่าคะต้องโปรดแน่
3: ๆข้าสิถวายของสิ่งใดให้พระองค์ข่อยขอเป็นคนได้บ่ลูกสาวแม่จำปาผู้นี้
4: แพงทอใดเท่ากัน

0: เรื่องของลำจวนเริ่มขึ้นในพุทธศักราช2373เป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่3เสด็จขึ้นครองราชได้6ปีเนื่องด้วยพระองค์โปรดให้เลิกการละครในพระราชสำนักครูละครที่เคยเป็นคนละครในหลายท่านจึงออกจากวังหลวงมาเป็นครูสอนละครแก่คณะละครตามวังนอกของเจ้านายหลายองค์และตามบ้านขุนนางผู้ใหญ่มีการหัดละครผู้หญิงเกิดขึ้นทั่วไปทั้งที่เคยเป็นเรื่องห่วงห้าม
1: จะให้พี่ยืนรอลูกสาวคนเล็กอย่างนี้ตลอดไปทั้งคืนหรือ
2: กำลังให้นางติกไปตามหาตัวอยู่หอรับ
1: ไปหาตัวไปหลบซ่อนอยู่ที่ไหน
2: ดื่มน้ำก่อนนะขอรับ
1: บอกบทครูแดงร้องสองคนน่ะทวนท่ารำ
3: บ้างว่าเปรียบเทวันนั้นเห็นผิด

0: มานี่สิออลำจวน
1: จวนมานี่ดื้อจริงๆเราเนี่ย
0: นั่งลง
2: ตัวดีตามหากันแทบพลิกเรือน
0: เหตุใดไม่มารำกับพวกพี่ๆเขาข้ามาทีไรไม่เห็นแม้นเงาหน้าตาหน่วยก้านหรือก็ดีน่าเสียดายเป็นลูกสาวในสุนหากไม่รำให้งามแล้วจักทำสิ่งไร
1: ลุกขึ้นยืนรำกับพวกพี่ๆบัดเดี๋ยวนี้ขืนดื้อพ่อจะเคี่ยนเจ้าด้วยไม้เรียว
0: ตาย
2: นาจำปาอยู่ไหนไม่มาขนาบลูกตัวคนอื่นเอาด่าว่าเอามากๆเขาก็จะหาว่าเข้าใจร้ายลูกตัวซุกซนอย่างกับม้าดีดกระโหลกจะตัดจุกอีกไม่กี่เดือนนี้แล้วยังทำตัวเป็นเด็กเป็นเล็กโอ้ยพูดก็ไม่รู้จักฟังนางปก
3: เจ้าค่ะ
2: ไปตามแม่จำปามานั่งอบรมลูกสาวตัวเองหน่อย
3: เจ้าค่ะ
4: ปกไม่ต้องในแม่เจ้าค่ะลูกจะไปตามแม่จำปาเองนะเจ้าค่ะ
1: ลำจวนหยุดลำจวนกระผมขอประทานโทษนะขอรับ
0: ถ้ายังดื้อหนีการเรียนอย่างนี้ฉันไม่รอให้เสียเวลานี่หนที่สองแล้วนะ
4: แม่รอฉันด้วย
5: คุณลำจวน
4: อ้าวก็นึกว่าจะไม่ไปเสียแล้ว
5: ระวังเจ้าค่ะระวังลื่นนะคะ
4: ระวังลูก
5: ช้าๆเจ้าค่ะช้า
4: ๆมาไม่มากเล่นทายเถิดหากไม่ทันฉันแย่แน่
6: ใหญ่มอมแมมปุกปุยยับเย้ยไปทั้งตัวเช่นนี้

ทักขินักขิพระนายนะเนตรนะก็พรางพรางอยู่พรายพรอย

0: ลวงพี่ขอรับหลวงพี่นิมนต์ประเดี๋ยวเถิดขอรับขอติดกันเทศเพิ่มขอรับเมื่อกี้ยังไม่จุใจ
1: อีฉันด้วยเจ้าค่ะ
2: โยมไปใส่ตู้บนศาลาจะดีกว่า
0: อยากถวายกับหลวงพี่โดยตรงนะขอรับน้ำเสียงหลวงพี่จับใจยิ่งนักเทศกันมันซีไม่มีใครเหมือนเลยขอรับ
1: นั่นน่ะสิพระหนุ่มๆเสียงหวานๆหายากนักเจ้าค่ะ

0: ธุถวายขอรับหลวงพี
1: ่ถวายเจ้าค่ะฉันด้วยเจ้าค่ะ
2: สาธุ
1: กราบลานะเจ้าค่ะ
0: กราบลาขอรับ
1: ไปไปโอ้ยสงสาร
3: ประเดี๋ยวโยมวันพระใหญ่เดือนหน้าอย่าลืมมาทำบุญกันนะ
1: ได้เจ้าค่ะ
0: ขอรับ
1: ฉันจะทำแกงหม้อใหญ่เลยนะผลหมากลากไม้จะมาถวาย
3: ลำจวนคืนไป
4: ฉันช่วยถือจ้าหลวงพี
3: ่คัมภีร์เป็นของศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่ของเด็กเล่นเป็นเด็กผู้หญิงทำไมชอบเล่นสมุดหนังสือ
4: มีข้อห้ามด้วยหรือเจ้าคะ
3: บอกว่าไม่ควรเล่นก็อย่าเล่นไม่ต้องมายอกย้อนคืนไป
1: คืน
5: คุณหนูคุณหนูคะ
1: คืนเขาไปสิ

0: ระเทศกินใจมากโยมปราบปลื้มเป็นที่สุด
1: นึกว่าโยมแม่จะไม่มาเสียอีก
0: แม่เพิ่งเสร็จธุระเอาผ้าไปส่งที่วังบางยี่ขันมาก
1: ันมัสสีนี้อาตมาตั้งจิตอธิษฐานปรารถนาจากสาธยายถึงความรักของมารดาที่มีต่อบุตรให้ถึงใจอุบาสกอุบาสิกาเพื่อเป็นกุศลให้กับโยมแม่โดยตรงหากโยมแม่ไม่ได้มาฟังด้วยตัวเองคงเสียดายมาก
2: สาธุ

0: มาช่วยดึงเรือหน่อยคุณหนูขึ้นก่อนนะเจ้าค่ะระวังนะเจ้าค่ะ
1: ดีๆลูก
0: คุณหนูเจ้าค่ะช่วยทิมถือของหน่อยเจ้าค่ะอุ้ย
2: นี่นะน้ำจวนน้ำจวน
3: อย่านึกนะว่าจักหนีพ้นมานี
1: ่น้ำจวน
3: น้ำจวนน้ำจวนน้ำจวนเด็กนอกข้อก็ต้องโดนแบบนี
1: ้แม่ช่วยด้วย
3: เด็กนอกข้อเด็กนอกข้อ
1: ขอโทษพอแล้ว

0: นอกคอกก็ต้องโดนไม่เรียวเสมอไม่มีผู้ใดช่วยเจ้าได้ดอก
1: ลูกทำผิดอันใดสาหัสถึงกับต้องเคียนตีให้ตายหรือมันก็แค่ไปฟังเทศฟังธรรมกับฉันที่วัดเท่านั้นเอง
0: มันไม่ยอมหัดลำละครแล้วยังบังอาจเสียมารยาทวิ่งหนีแม่ครูท่านไปต่อหน้าต่อตาไม่มีสำนึกเลยว่าท่านเป็นถึงครูละครของบรรดาผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งนั้นกว่าฉันจะกราบขอให้ท่านมาสอนลูกๆได้ต้องขอความเมตตาท่านอยู่หลายครั้งหลายคราแต่ท่านก็ไม่เคยถือตัวเลยยอมมาสอนลูกๆให้ถึงที่บ้านเราฉันเป็นนายโรงละครมีลูกวงเคารพเกรงกลัวมากมายแต่นางลำจวนกล้าขัดคำสั่งแสดงการแข็งข้อหักหน้าพ่อมันต่อหน้าต่อตาทุกคนฉันเนี่ยอายจนไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนแล้ว
1: นางจวนเลย
0: เฮ้ย
1: ที่แท้ก็โกรธที่ลูกมันหักหน้านี่เอง
0: แม่จำปานั่นแหละมันให้ท้ายมันนักมันถึงได้เป็นเด็กดื้อด้านผิดพี่ๆเขาน่ะ
1: ได้ฉันผิดเองฉันเลี้ยงลูกไม่ดีฉันจะอบรมมันเองในสุดไม่ต้องมาตีเหมือนเป็นงัวเป็นควาย
0: พูดมากี่ครั้งกี่คราแล้วว่าจะอบรมจะอบรมแต่ก็ไม่เคยเห็นดีขึ้นสักทีดูอย่างพวกพี่ๆเขาสิว่านอนสอนง่ายกันทุกคนมีใครดื้อด้านเหมือนนางลำจวนบ้างเฮ้ยคอยดูไปเถอะหากแม่จำปาไม่ใช้ไม้แข็งกับลูกบ้างวันหนึ่งข้างหน้ามันจะโตมาเป็นโจร
2: จุดจุด

เริ่มใหม่อีกครานึงนะลุงมั่นขอเพลงกระชับกระชับหน่อยนะตั้งใจหน่อยแม่ลำจวน

0: ดาน
1: ี่นางลำจวนนางลำจวนเสแสร้งแกล้งลำให้เลวอย่านึกนะว่าผู้ใหญ่เขาไม่รู้เท่า
2: คุณพ่อคะลูกพยายามลำให้งามที่สุดแล้วนะคะ
1: โกหก
3: แม่ลำจวนเนื้อตัวมือไม้แข็งทื่อผิดไปแท้
1: ๆบอกแล้วว่ามันแกล้งทำ
4: แม่ครูขอรับขอประทานโทษเถอะขอรับกระผมเอื้อมละอาเต็มทนแล้วคุณพ่อบางทีนางลำจวนมันอาจมิได้มีวาสนาเหมือนน้อยแลนวลก็เป็นได้เราอย่าเสียเวลามาเคี่ยวเข็นมันอยู่เลยครับสู้เอาเวลามาฝึกน้อยแลนวลจะดีกว่าเพื่อจะได้พาไปลำอวดตามวังเจ้านายต่างๆให้ได้ดิบได้ดีสมกับความดีความงามของแต่ละคนคุณพ่อขอรับคนเราเนี่ยแข่งอะไรก็แข่งได้แต่จะแข่งบุญแข่งวาสนา

0: รู้หรือไม่ยายเพลาน้ำขึ้นน้ำจึงใสพอน้ำเค็มจากทะเลขึ้นมาปะทะกับน้ำจืดทำให้ตะกอนหนักตกลงเบื้องล่างน้ำใสๆจึงลอยขึ้นเบื้องบนยังไงล่ะเขาจึงบอกว่าน้ำขึ้นให้รีบตัก
1: เจ้าค่ะคุณหนูพ่อเธอเจ้าค่ะเดี๋ยวใครมาเห็นเข้าก็โดนดุอีกหรอกชอบนักนะคลุกคลีตีมูงกับพวกทาส

0: มาออกมา
1: ไอ้ฝ่ายมึงไปพายดิโอ้ยเร็วมึงมาตีกูขนาดนี้เหรอวะโอ้กูแตกชิบหายหมดแล้วเนี่ย
2: ไอ้พวกวัดประโคน
0: จับหัวเรือด้วย
1: มึงจับหัวเรือไว้เร็ว
0: ๆจับ
1: จับไว
2: ้จับไว
3: ้พี่นพไปโดนใครตีกระบาลมา
4: ร้อยวันพันปีไม่เห็นหน้าเห็นตาถ้าไม่เจ็บหนักปางตายคุณนพจะคิดกับบ้านกับช่องก็หาไม่เจ้าค่ะ
0: ปากมาแล้วนะมึงอีเทมอีไพ่ไก่พวกวัดสาวประโคนดักตีคุณนพเพราะจ
1: ะโอ้ยไฟชิบหายพูดอะไรผมบ้างเนี่ยโอ้ยเร็วๆพ่อกูไปทำแผลไปเรือนหลังเดี๋ยวพ่อกูเห็น
0: ไปครับ
1: ไอ้แข้งมึงมาช่วยกูแล้ว
4: ไปไหนเจ้าคะ
5: คุณหนูคุณหนูอย่าไปข้องเกี่ยวเจ้าค่ะคุณหนูคุณหนู
6: โทษนะครับเจ็บไหมครับ
1: เจ็บตรงที่มึงจับนั่นแหละ
6: ขอโทษครับ
5: คุณหนูล้มจวนคุณหนูขา
1: โอ้ย
3: เลือดราวกับน้ำ
1: เลือดมันต้องล้างด้วยเลือดโอ้ยกระดาษเอากระดาษมาสมุดข่อยในหีบของคุณพ่อเดี๋ยวจดสิ่งนั้นสิ่งนี้นางทิมไปหยิบมา
4: จักเอาไปเขียนร้องทุกข์นครบาลหรือคะ
1: ไม่ต้องถามเอาเครื่องเขียนมาด้วย
3: เครื่องเขียนกระดาษฉันไปเอาเอง
5: คุณหนูคุณหนูคุณหนูคุณหนู

0: ่านว่ากะไร
1: ไม่ทราบค่ะ
0: โถ
1: ไหนคะกระดาษเครื่องเขียนรีบออกไปเถอะค่ะเดี๋ยวใครมาพบเข้าคุณจะโดนดุอีก
0: ทำไมถึงโดน

0: าไม่มีเด็กผู้หญิงที่ไหนลื้อค้นหนังสือหนังหาออกมาเล่นหรอกค่ะ
1: ไม่ได้เล่นฉันแค่อยากจะรู้ว่าในนี้เขียนว่าอะไร
0: เขียนว่าอะไรก็ไม่ใช่ธุระของคุณดอกค่ะรีบออกไปเถิดค่ะอีฉันขอร้องล่ะไหนคะเครื่องเขียนกระดาษเครื่องเขียนหยิบเถอะค่ะคุณหนูน้ำจวนช้าเจ้าค่ะเดี๋ยวล้ม
1: พี่น้องมาแล้วจ้า
0: คุณหนูช้าช้าเจ้าค่ะเดี๋ยวล้ม
2: อ๋อลำจวนเจ้าจงเขียนเพลงยาวให้พี
1: ่ฮะฉันเขียนหนังสือเป็นเสียที่ไหน
2: เจ้าเขียนไม่ได้แต่เจ้าคิดได้เจ้าบอกกลอนมาแล้วพี่จะเขียนเอง
1: พี่นบทำอันใดนั่น
2: นี่แหละเพลงยาวของพี่
1: เอาลิปจิกบนกลีบดอกประหนานเพื่อเขียนเพลงยาวถึงบุษบาแต่พี่นพจะเขียนถึงแม่ราตรีด้วยเลือดบนกระดาษคอย
2: ใครจักมีเลือดพอเขียนเล่าอ๋อลำจวนเจ้าต้องแต่งเพลงยาวให้พี่เป็นเนื้อความว่านี่คือเลือดของพี่หลั่งออกมาเส้นสังเวยความรักที่มีต่อแม่ลาตรีถึงพี่ตายก็ยอมขอเพียงแม่ลาตรีเห็นใจอ๋อลำจวนเจ้าต้องกตัญญูต่อแม่พี่ที่ให้ข้าวแดงแกงร้อนให้หลังคาคุมหัวแม่เจ้าและตัวเจ้าตั้งแต่อ้อนแต่ออกเร็วมาช่วยพี่ชี
1: คือเลือดรักเลือดชั่วของตัวพี
0: ่เฮ้ย
2: ดีดีดีเลือดชั่วเลือดชั่วพี่ชอบต่อเลย
1: เส้นสังเวยเมตตาของราตรี
2: บ้าเอาลำจวนสำคัญนักเส้นสังเวยเมตตาราตรีเอาเลย
1: ทั้งชีวีปลีแล้วแต่แก้วตาพี่เคยทำกรรมไว้ในชาติก่อนจึงจำจรลาตายต้องหายหน้า
2: ช้าก่อนช้าก่อนต่อเลย
1: หากพอมีบุญใดได้ทำมาขอราตรีโน้มกิ่งฟ้าสักราตรี
2: ขอราตรีโน้มกิ่งฟ้าสักราตรีโอ้ยเอาจนน้องรักเจ้าช่างคมกริบเกินวัยดุจเป็นศิษย์ท่านอารักษ์ผู้ที่พอสิ้นแผ่นดินก่อนก็ออกบวชพระแล้วหายตัวไปจากวัดเลียบฝั่งขนอนไปทุดงรอนแรมอยู่ในเรือที่แห่งหนใดไม่มีใครรู้
1: ไม่มีใครรู้เลยหรือพี่นพท่านหายตัวไปเฉยๆเลยหรือคะ
2: เมื่อเคราะห์ร้ายกายเราก็เท่านี้ไม่มีที่พระสุธาจะอาศัยล้วนหนามเหน็บเจ็บแสบคับแคบใจเหมือนนกร้ายรังเร่อยู่เอกา
1: เมื่อเคราะห์ร้ายกายเราก็เท่านี
2: ้
1: ไม่มีที่พระสุธาจะอาศัยล้วนหนามเหน็บเจ็บแสบขับแคบใจเหมือนนกร้ายรังเร่อยู่เอกา
2: พี่ไอ้ฟังคนที่อ่านนิราชเล่าสู่กันฟังแบบลับๆที่หลังวัดระฆังมาอย่างที่เรารู้กันนั่นแลว่าท่านคร่ำควรหาแต่ในหลวงแผ่นดินก่อนปิ่มจะขาดใจ
1: ฉันอยากอ่านเขียนเองได้บ้างพี่นพสอนฉันหน่อยนะ
2: เฮ้ยเรื่องอะไรจะสอนล่ะเดี๋ยวเจ้าอ่านออก

0: เขียนได้ก็มีแต่ไปเขียนกลอนยาวหาผู้ชายเท่านั้นแหละช่วยเสียผู้เสียคนไปใครๆจะมาหาว่าพี่ได้จะไปไหนก็ไปไปลำจวนไปลำคันไปไปได้แล้วไป
1: จะกล่าวตำนาน
2: จะกล่าวตำนาน
1: สุบินกุมารอันสร้างสมมา
3: ดังๆเนน
1: ร่ำเรียนเขียนธรรม
2: ร่ำเรียนเขียนธรรม
1: ดังๆเนนปรากฏหนักหนา
2: ปรากฏหนักหนา
1: บวชไรศาสนา
2: บวชไรศาสนาร
1: ู้ถึงอรหันต
2: ์รู้ถึงอรหันต
4: ์ถึงไหนกันแล้ว
5: ยาคูเข้ากะทิอุปะลิ
4: อันใดเล่าไม่เห็นหรือไงมีหอหีบอยู่ข้างหน้าหอลออี
5: ลิ
4: อ่านอีกเที่ยวอ่านดังๆอ่านให้หลวงตาได้ยินด้วยถึงไหนกันแล้ว
5: ยาคูเข้ากะนิอุตะลิไปได้กว่าสาคูเข้าเมาซาสา
6: สัมปะงาแหล่อีไร
7: เอ้ยลำจวน
8: มาหนังสือเร็ว
6: นี่ขี้

0: คือเงา
1: จบแล้ว
2: เจ้าค่ะ
3: ดีมาก

0: 哎呀！哦，
1: คุณหนูลำจวนคุณหนูลำจวนค่ะคุณหนูลำจวนคุณอุ๊ยขอประทานโทษเจ้าค่ะหลวงพ่อจวนแถวนี้บ้างหรือไม
2: ่อ๋อตรงโน้นจ้ะ
1: ขอบน้ำใจนะจ๊ะ
3: ไอเฮียไอเฮียเห็นเด็กผู้หญิงตัวน้อยๆแถวนี้บ้างหรือไม
4: ่เฮง
3: ไปทางไหน
4: นู่น
3: กำเสีย

อ้าวเดี๋ยวหลวงพี่จะท่องเป็นทำนองให้ฟังนะจะกล่าวตำนานสุบินกุมารอันสร้างสมมาร่ำเรียน

บวชไรศาสนาลุถึงอรหันต์โปรดแม่พ้นทุกข์โปรดพ่อเสวยสุข

0: เครื่องทิพย์อนันต์อเนกนานาอ้าวจดให้เรียบร้อยเนน
1: รู้จักสุบินกุมารไหมสุบินกุมารได้บวชเรียนพ่อแม่ได้เกาะชายผ้าเหลืองขึ้นสวรรค
2: ์เ
1: กิดเป็นชายถึงจะโง่เง่าเต่าตุ่นเพียงใดก็ได้บวชได้เรียนได้เขียนได้อ่านกันทั้งนั้น
2: ฮอ
1: เกิดเป็นหญิงเข่งกาฉลาดเฉลียวอย่างไรก็หาได้บวชได้เรียนกับเขาไม่ดอก
2: Hmm.

0: เสียงฝีเท้าราวกับเรือนจะทลายเช่นนี้ไม่ต้องสงสัยเลยว่าผู้ใดผู้ใดกันบอกแม่ว่าจะมาช่วยที่วัดแต่พอมาถึงก็หายหัวหาได้เห็นแม้แต่เงาไม่บนกุฏิเรือนไม้กระดานเช่นนี้สมควรที่จะเดินลงส้นเท้าตึงๆมาอยู่ที่ลานวัดหรือระวังจักต้องธรณีสารเข้าจนได้
1: คุณจำปาเจ้าขาทีมหาคุณลำอ้าวคุณลำจวนอยู่นี่เองหรือเจ้าคะวุ้ยเดี๋ยวเจ้าค่ะมาล้างมือก่อนเจ้าค่ะมาค่ะ

0: แล้วหลวงพี่บุญลือของลูกอยู่ที่ใดแล้วได้พบกันหรือไม่ผู้ใหญ่พูดด้วยควรโต้ตอบให้รู้ใจความไม่ใช่สายหน้าพยักหน้าราวกับเป็นเงาะป่าบ้าใบ้ผู้ใหญ่ทำสิ่งใดให้ต้องพูดว่าอย่างไร
1: ขอบใจนะทิม
2: ค่ะ
0: นั่งพับเพียบให้เรียบร้อยลูกประพฤติเยี่ยงเนี้ยคนเขาถึงด่าว่ามาถึงแม่ได้
1: แม่ขอประทานโทษถึงแม่ต่อไปนี้ฉันจะไม่ทำให้คนอื่นมาด่าว่าแม่ได้อีก
0: เป็นผู้หญิงอย่างไรถึงได้มือห่างตีนห่างเยี่ยงนี้เฮ้ยแม่ก็สุดจะคาดเดาละว่าลูกผู้หญิงอย่างเจ้าต่อไปภายภาคหน้าจะไปทำสิ่งใดให้ได้ดีกับเขาได้เก็บมาผักไปล้าง
2: เจ้าค่ะ
0: มาลูกมาช่วยแม่จัดสำรับเดี๋ยวจะไม่ทันเพลเร็วลูก

0: เม็ดมะขามพอหรือยังโยมพิเนศถึงอย่างไรอาตมาจะได้ให้ชาวบ้านหามาให้เพิ่ม
1: หามาอีกเถิดพระแต่พระต้องให้เด็กระวังหน่อยหามาแต่ฝักแก่ๆและเป็นมะขามเปรี้ยวอย่าให้มีมะขามหวานปนมาหนังลำจวนมาทำอะไรตรงนี้ขืนเองแตะเม็ดมะขามคั่วแล้วแช่น้ำจนเสียข้าจะเคี่ยนเองเม็ดมะขามแช่น้ำพวกนี้ต้องแช่น้ำถึงพรุ่งนี้ถึงจะใช้การได้
2: แช่ไว้ทำสิ่งใดหรือคะคุณพี่เน่
1: เขาแช่ไว้ทำกาวเพื่อรองพื้นพระอุโบสถรองพื้นก่อนที่จะเขียนภาพพระดูเอาเถิดน้องสาวพระซุกซนนักเดี๋ยวเสียของหมดจะว่าไรและแม่จำปาไปอยู่ไหนเสียถึงปล่อยให้มาวุ่นวายถึงตรงนี
0: ้โยมพิเนศอาตมาขอโทษแทนน้องเถิดลำจวนและโยมแม่ล่ะ
2: เออแม่ให้มานิมนต์หลวงพี่ว่าจวนเพลแล้วให้กลับไปฉันได้แล้วคะกาวเม็ดมะขาม
0: ใช่เขาใช้เม็ดมะขามคั่วแช่น้ำนำมาเคี่ยวกับน้ำฝนใช้ไฟอ่อนๆเคี่ยวไปเรื่อยๆพอได้ที่แล้วจึงนำมากรองเอากากออกก็จะเหลือแต่น้ำกาวดังนั้นนี่ดินสอพองนำมาผสมน้ำแล้วก็เกลอะให้ตกตะกอน
1: จากนั้นก็นำไปผสมกับน้ำกาวให้เข้ากันแล้วรีบทาผนังโบสถ์หากทิ้งไว้นานจะบูดเสียดังนั้นเด็กอย่ามาเกะกะช่วยถูกกาวร้อนๆลวกเอาพระนิมนต์พระไปฉันเพลก่อนเถิดเดี๋ยวตรงนี้โยมพี่ดูแลเองลำจวนดินสอพองหนึ่งส่วนน้ำกาวสามส่วนดูอย่าให้ข้นเกินไปนักดี
3: ครับพี่เนตร
1: เอ๊ะแม่คนนี้เดี๋ยวกลับบ้านให้พ่อล่ามไว้ใต้ถุนเลย
0: ลำจวนไปเถิด
1: ไปเลยไปไปพ้น

0: ลำจวนลำจวน
1: ขอประทานโทษค่ะ
2: นึกว่าเด็กผู้ชายหลวงพี่บุญลือ
0: ลูกใครลือซนจริง
3: ลำจวนเป็นน้องของอาตมาเองและเป็นน้องของพ่อเนตรด้วยต้องขออภัยคุณหลวงวิจิต
2: ช่างเถอะหลวงพี่ว่าแต่ลูกศิษย์ของกระผมทำงานไปถึงไหนแล้วขอรับ
3: ใบนี้น่าจะได้ลงพื้นกันแล้ว
4: แล้วคนอื่นหลักขอรับหลวงพี่มีใครมาช่วยบ้างหรือยังศิษย์ครูทองอยู่มักไปถึงก่อนพร้อมเพียงก่อนในก่อนถึงที่ไป
2: เจ้านี่ก็พูดมากจริงมาถึงก่อนก็ดีอยู่แล้วไงกาวเม็ดมะขามต้องให้เจ้าเนตรเป็นคนทำให้ศิษย์คณะอื่นทำทีไรไม่เคยใช้การดีหลวงพี่บ้างก็เหลวไปบ้างสกปรกเต็มไปด้วยฝุ่นผงเม็ดกรวดเม็ดทรายบ้างก็ข้นเป็นโคลนปาดเกสรไม่ไปบ้างก็เหลวเปียกเละเทะไปทั่วขอตัวก่อนนะหลวงพี่
3: ลำจวนตามไปที่กุฏิ

0: ครูทองอยู่ครับครูทองรู
1: ้เฮียฝากกล่อง
0: ครูทองรู
2: ้เอ็ง2คนน่ะเร่งมือเข้านะผูกให้มันแน่นหนาแล้วก็ไปเข้าไปวางงานข้างในต่อเลย
3: คุณครูขอรับจะให้ครูมาดูตำแหน่งที่จะวาดรูปนะขอรับ
4: ครูทองอยู่ครับครับผมบุญมากมาจากนนทบุรีขอรับเป็นบุญวาสนาเหลือเกินขอรับที่จะได้ร่วมเขียนภาพในโบสถ์เดียวกันกับท่านขอรับ
5: ยกย่องกันเกินไปสกุลช่างเขียนจากนนทบุรีเขาก็งามหาได้ด้อยกว่าใครไม
2: ่คงต้องให้ครูสั่งสอนอีกมากเลยขอรับ
1: แต่ท้าขอรับว่ากระผมอยากจะมาขอเป็นลูกศิษย์เรียนวิชาวาดรูปกับครูทองหลู่ขอรับ
6: ที่มาคั่วเม็ดมะขามตัวเป็นเกลียวเนี่ยหวังจะขอมาเข้าสำนักของคุณหลวงวิจิตรเจษฎางั้นเหรอ
1: ใต้เท้ากรุณาขอรับ
6: หัวว่าเรือไปช่วยครูบุญมากผูกนั่งร้านดีกว่าไป
2: มันอยากอยู่กับคุณหลวงคุณหลวงก็รับมันไว้สิขอรับ
6: ใครให้เจ๊กยกกาวเข้ามา
7: เจ๊กสิทธ์ก็ยกกาวมาให้เจ๊กครูไง

0: นางลำจวนมาทำอะไรที่นี่ไปเฮ้ยไปเนตจากทำอะไรเด็ก
1: แลกับผมเองก็ไม่เคยพบเคยเห็นแก่นแก้วแก่แดดแก่ลมสิ้นดี

0: ครบทุกตอนที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้เรานักวิ่งเตรียมตัวให้พร้อมสร้างประวัติศาสตร์ร่วมกัน6ธันวาคมนี้วิ่ง2สะพานเชื่อม2แผ่นดินไทย PBS King Beach Run 2026เปิดรับสมัคร24กรกฎาคมนี้ทาง www.thaipbs.or.th/kingbeachrun2026
2: ทุกหมุดหมายคือความท้าทายที่ต้องเผชิญท้องโลกกว้าง 15-17 กรกฎาคมฮารุกะอายาเซะกับการเดินทางรอบโลกเพื่อเติมพลังสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ชีวิตท่องโลกกับฮารุกะ
3: จากนี้ไปฉันจะออกเดินทางไปรอบโลกเพื่อพบปะผู้คนเรียนรู้ว่าพวกเขากินอยู่ยังไงให้ความสำคัญกับสิ่งใดในชีวิต
2: เรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีท่องโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 น.ทางไทย PBS กดช่องหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live
4: พื้นที่ผลิตยาเสพติดใหญ่ของโลกกระจายอยู่หลายภูมิภาคสามเหลี่ยมทองคำผลิตยาบ้าและยาไอซ์อเมริกาใต้เป็นแหล่งกำเนิดโคเคนยาเสพติดร้ายแรงอีกอย่างคือเฮโรอีนที่ครั้งหนึ่งกว่าร้อยละ90ของโลกมีจุดเริ่มต้นจากประเทศเดียวนั่นก็คืออัฟกานิสถานดินแดนที่ย่อยยับจากสงครามทำให้ฝิ่นกลายเป็นความหวังเดียวของผู้คนนับล้านแต่เมื่อกลุ่มตอลิบานกลับมามีอำนาจอีกครั้งในปี2022ทุกอย่างก็เปลี่ยนไปผู้ที่เคยถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับฝิ่นประกาศกวาดล้างการปลูกฝิ่นครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ส่งผลให้พื้นที่ปลูกฝิ่นของอัฟกานิสถานลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญติดตามได้ในแฟลชพอยต์จุดร้อนโลกศุกร์ที่17กรกฎาคมนี้เวลา 22:00 น.ทางไทย PBS
5: ในโครงการไทย PBS ชีวิตติดปีกโฟโต้คอนเทสต์ประจำปี2569ค่ะ
6: การที่ไทย PBS จะประกวดเนาะก็อยากที่จะเป็นการกระตุ้นอยากที่จะสนับสนุนให้พวกเราทุกคนโดยเฉพาะเยาวชนนะฮะรู้ว่านกคือสิ่งมีชีวิตที่เราสังเกตได้ง่ายที่สุด

0: สำหรับกระดุมเม็ดแรกนะครับที่เราย้ำนักย้ำหนาก็คือเรื่องของการถ่ายภาพแบบเข้าใจธรรมชาติแล้วก็ภาพของเราเนี่ยส่งเสริมให้คนเข้าไปในธรรมชาติอย่างถูกต้อง
1: ถ้าเรายิ่งสังเกตนกเป็นเนี่ยเราก็จะรู้ว่าอย่าเพิ่งตัดสินคนจากรูปลักษณ์ภายนอก
2: ก็จริงๆมันเป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆเลยนะสำหรับเรื่องนกเนี่ยมันสามารถนำมาเผยแพร่ทำให้คนเนี่ยได้สนใจนกสนใจธรรมชาติมากขึ้นอันนี้แหละมันทำให้เข้ากับวัตถุประสงค์ของการประกวดคราวนี้ครับ
3: ทางไทย PBS หรือว่าสมาคมอนุรักษ์นกได้เปิดโอกาสให้กับคนทั่วไปไม่ว่าจะเป็นกล้องใหญ่ก็ตามหรือว่าจะเป็นมือถือก็ตามที่สามารถเก็บบันทึกภาพธรรมชาติได้แล้วมันก็รู้สึกว่าเราก็เข้าใกล้ธรรมชาติมากยิ่งขึ้น
0: ไทย PBS ชีวิตติดปีก
4: ชีวิตติดปีกโฟโต้คอนเทสต์เพราะทุกภาพช่วยให้ธรรมชาติบินต่อไป

ทุกเรื่องราวบันเทิงเรื่องเล็กเรื่องใหญ่เรื่องดาราเนี่ยดูได้ที่ไทยบันเทิงนะแต่ถ้าเรื่องไม่บันเทิงเรื่องทุกข์ร้อนเรื่องปัญหาแน่นอนค่ะสถานีประชาชนนะ

0: เดียนพิธีกรหลักค่ะคุณผู้ชมอย่าแปลกใจนะคะเมื่อเอิญเดียนติดภารกิจรายการนู้นรายการนี้เดียนเลยไม่ค่อยไปนั่งรายการตัวเองค่ะวันนี้เดียนมีพิธีกรมาฝึกงานนะคะอ่ะผู้หญิงก่อนแนะนำตัวเองสิหนู
1: สวัสดีค่ะอาจารย์น้องยิ่ง
0: ไหว้คุณผู้ชมก่อนค่ะลูก
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะน้องกิฟต์นะคะเพิ่งมาฝึกงานใหม่เดี๋ยวอาจจะต้องขอคุยกับอาจารย์น้องยิ่งว่าเขาจะรับกิฟต์หรือเปล่า
0: อ่ะหนุ่ม
2: อันนี้รู้เลยฮะถ้าไปทางนี้ผิดนะฮะต้องอย่างนี้นะครับ
0: ใช่
2: สวัสดีครับ
0: ไหว้ฉันด้วย
2: เอาไหว้โอเคทางนี้ก่อนครับสวัสดีครับเอาใหม่นะฮะสวัสดีครับปาร์คนะคะพบกันทุกวันศุกร์อยู่แล้วของไทยบันเทิง10โมงตรงแบบนี้วันนี้นะฮะเราสองคนเป็นผู้ประกาศน้องใหม่ฝากเนื้อฝากตัวกับผู้ประกาศมืออาชีพ
1: อาจารย์พี่น้องยิ่ง
0: สวัสดี
1: ค่ะ
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: ค
1: ่
0: ะล
1: ู
0: กสว
1: ั
0: สด
1: ี
0: คร
1: ับ อาจารย์ยิ่งศักด
2: ิ์ต้องกองตรงนี้เลยเหรอฮะ
1: อาจารย์ยิ่งศักดิ์
0: เริ่มรายการได้
1: เจษฎาวงศ์ของเราอาจารย์มาอยู่ช่องนกส้มไทย PBS แป๊บเดียวสัปดาห์หนึ่งกับรายการสถานีประชาชนอาจารย์เนี่ยเหมือนไปแล้วทุกรายการเลย
0: นี่เธอพูดนกก็เข้าใจต้องมานกส้มยิ่งเป็นประเด็นอยู่นะ
2: ประเด็นเรื่องสี
0: เ
2: หรอฮะ
0: เธอมาส้มมาส้มประกาศตรงนี้เลยนะคะเรียนขออนุญาตโวยวายค่ะ
2: ครับ
0: ไทย PBS เกิดมาก่อนพรรคการเมืองบางพรรคนะคะแล้วเขาใช้สีทีหลังช่องไทย PBS ค่ะไม่ต้องดราม่าค่ะเรียนสู้ค่ะ
1: ช่องนกค่ะอาจารย์ค่ะ
0: ช่องนก
2: ช่องนกแต่ละเขาเป็นสีส้มก่อนอาจารย์ energy เลิศมาก
1: อาจารย์ตอนแรกมันไม่เป
0: ็
1: น
0: ซอฟๆนะ
2: ตอน
1: แรกยังไม่เป็นประเด็นค่ะจนเป็นเมื่อกี้ค่ะ
0: เธอไปอยู่ที่ไหนมาเป็นประเด็นกันมาตั้งนมตั้งนานเรียนคุณผู้ชมนะ
1: คะ
0: ช่องของเราไทย PBS นะคะไม่เกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองใดๆเลยค่ะพรรคของเรานะคะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อประชาชนค่ะ
1: ของเราพรรคบ้างค่ะทำงานเยอะอาจารย์ค่ะ
2: ไปต่อไม่ถูกเลยนะพอบอกพักบ้างทำงานเยอะเพราะว่าเนี่ยชวนอาจารย์ยิ่งศักดิ์มาเป็นช่วงเวลาของการน่าจะเป็นน้องใหม่ของไทย PBS ด้วยมาทำงาน
1: จะรับน้องหรอกล้าหรอ
2: ปากไม่กล้ารับน้องหรอครับเจออาจารย์น้องยิ่งวีนตั้งแต่ยังไม่เข้ารายการนะฮะ
0: ขอโทษนะคะเดียนมีวัยเป็นอาวุธค่ะเพราะว่าเดียนอายุ70กว่าแก่กว่าคุณพ่อเธออีกทำไมเรียกว่าเดียนเป็นน้องใหม่หรอคะเดียนเก่ามาจากที่อื่นค่ะ
2: เท่ากันเลยเท่าคุณแม่ปากเลย
0: เท่าไหร่
2: 70พอดีเหมือนกัน
0: อุ้ยเกินโอ้ยคุณแม่เธอต้องเรียกฉันพี่นะคะเธอต้องเรียกฉันลุง
1: อาจารย์เกินละ
0: ค่ะ
2: เกิน
1: แต่เมื่อกี้คุณผู้ชมเมาส์ก่อนหลังไมค์ก่อนที่จะเดินตึ๊กเข้าไทยบันเทิงเนี่ยอาจารย์บีบหนักมากกับรายการสถานีประชาชนเพราะประเด็นเราสดๆทุกวันและรายการสดอาจารย์ต้องเตรียมตัวหนักอย่างนี้ทุกวันเลยเหรอคะ
0: คือตอนแรกที่บอกว่าจะมาทำรายการสถานีประชาชนฟังชื่อ
1: ยังไงเอ๊ะ
0: เหมือนป้ายรถเมย์ว่ะสถานี อะไรเงี้ยคิดไปเองนะคิดไปเองเพื่อประชาชนอ๋อเพื่อประชาชนแล้วผู้หลักผู้ใหญ่บอกว่าอาจารย์จะได้เป็นสื่อสาธารณะอาจารย์จะได้ทำหน้าที่เพื่อช่วยเหลือผู้คนตรงกับจิตใจฉันนะเพราะฉันหมดเวลาทำมาหากินแล้วอะตอนนี้ถ้าทำอะไรแล้วเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมเดียนคิดว่าเดียนทำค่ะ5บาท10บาทพอค่าน้ำมันรถเดียนก็มาแล้วค่ะเดียนก็คิดแค่นี้แต่พอมาถึงเฮ้ยมันไม่ใช่ตอนแรกฉันนึกว่าทั่วไปนะคะข่าวซื้อเขามีคนขายข่าว
1: มีภาพก็นั่งเล่าไป
0: ไม่ใช่เขาซื้อข่าวมาจากคนอื่นแล้วมาทำรายการต่อบางทีรายการอื่นเขาทำเสร็จแล้วเขาก็ไปขโมยเอามาทำต่อข่าวซื้อข่าวขโมยข่าวฉกชาวบ้านมาคือไม่ได้ลงทุนแต่ที่ไทย PBS อาจารย์ยิ่งศักดิ์ตกใจค่ะผู้ประกาศผู้สื่อข่าวจะต้องออกไปที่ท้องที
1: ่
0: ไปเก็บหลักฐานทุกอย่างเอากลับมาสรุปเป็นเรื่องเป็นราวจนมีหลักฐานครบถึงค่อยเอาประเด็นนี้มาออกอากาศก็หลักฐานในภาพสื่อข่าวมันเป็นความยุ่งยากความละเอียดในการทำงานเกิดมาเรียนอายุตั้ง70กว่าเรียนไม่เคยเห็นค่ะวิธีการทำงานที่ละเอียดแล้วมันก็น่าเชื่อถือค่ะ
1: นี่อาจารย์บอกว่ากว่าจะได้ประเด็นหนึ่งอาจารย์บอกนั่งคุยกันนานเท่าไหร่นะคะเป็นอาทิตย์เลยเหรอ
0: ทะเลาะกันทั้งห้องนะอาทิตย์หนึ่งนะกว่าจะได้มาหนึ่งประเด็นเอาจริงๆ
2: ทะเลาะกันเลย
0: ก็มีสี่ซ่าห้าคนต่างคนต่างออกไปเก็บข้อมูลแล้วก็มาเถียงกันมาทะเลาะกันเอาข้อมูลจนครบคุณผู้ชมคะเดี๋ยวบอกได้คำเดียวอย่าถือโอกาสมาเดี๋ยวมาโฆษณารายการตัวเองนะคะสถานีประชาชนเป็นรายการที่มีข้อมูลมีหลักมีฐานทุกอย่างครบค่ะ
1: แน่นมาก
0: แน่น
2: อาจารย์เข้าไปมีส่วนร่วมในการช่วยเลือกประเด็นหรือช่วยคิดประเด็น
0: เรานั่งคุยกันของเราทุกคนจะให้เกียรติกันด้วยการแชร์กันเรื่องนี้อาจารย์ว่ายังไงเรื่องนี้ฉันว่าดีนะโ เธอทำให้มันใหญ่เลยตีฟูเลยอย่าไปคิดจิ๋วๆๆอย่างเงี้ยมันดูมันไม่น่าสนใจคือคุณต้องเข้าใจนะคะคุณผู้ชมเจ้าขาสถานีไทย PBS เป็นสถานีที่เต็มไปด้วยข่าวมีวิธีการรายงานอย่างถูกต้องเป็นระเบียบเป๊ะๆเช๊ะๆแต่ไม่มีการปรุงแต่งเรียนมาถึงเรียนอาจจะมาดัดจริตนิดนึง
1: ใส่ขี้ใส่
0: ขาขอโทษนะคะมีรายการนี้ที่ไหนจะกล้านักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยภาษาแบบเนี้ยเรียนขออนุญาตใช้ที่นี่เพราะเรียนมีความรู้สึก

0: เด่นอยากให้ทุกคนนะครับที่นั่งชมรายการทุกรายการของไทย PBS มีความสุขกับการเสพข่าวไม่อยากให้เครียดหรือไม่อยากให้เกิดความรู้สึกคุณเบื่อหน่ายแต่คุณจะต้องตกตะลึงพึงเพื่อกับพิธีกรที่อยู่สุขไม่เป็นแบบนี้เข้าใจป่ะ
1: อาจารย์อาจารย์ขายของเก่งขนาดนี้ป่ะกับพี่กิ๊ฟจะทำงานยังไงเนี่ยอาจารย
0: ์เอาฉันมาอันนี้ฉันเป็นแขกเธอนะเธอมาพูดได้ยังไงก็ฉันยึดรายการนะ
2: กิ๊ฟชอบมากมีประเด็นแรงมากประมาณสัปดาห์ก่อนอาจารย์กำลังจะขยี้และคุณผู้ชมนี่เรื่องมันเป็นอย่างนี้มันมีอะไรถ้าเป็นพวกเราก็ต้องรับลมคมในแอบแฝงใต้พรมหรือเปล่าอาจารย์บอกเลยหรือเรื่องนี้มันจะตะมุตะมิ
0: อาฉันพูดเลยขอโทษนะคะ
2: มันเข้ม
0: ทุจริตเหรอคะถามเลยค่ะ
2: ทุจริตคือตะมุตะมิ
0: อ๋อใช่พูดแค่นี้ทุกคนก็รู้แล้วเราเข้าใจค่ะมันจะเป็นไปได้ไหมที่ว่าอาจารย์อายุเยอะแล้วก็เป็นคนที่โชคดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเด่นเรียนจบปริญญาทางด้านภาษาไทยและเดียนเป็นคนใช้ภาษาไทยตั้งแต่โบราณมาเดียนก็เลยมีคำบางคำที่เด็กๆบางคนว่าโอ้ยกูรู้เลยวัยอะไรเนี่ยพูดคำนี้ แต่เดียนไม่แคร์ค่ะเพราะเดียนมีความรู้สึกเป็นส่วนตัวว่าเดียนได้อยู่ทุกก้าวของการใช้ภาษาไทยอย่างมีวิวัฒนาการ
2: แต่หนูเคยดูสัมภาษณ์อาจารย์คุยกับพี่มัมลาคนิกเขาบอกอาจารย์ใช้ภาษาไทยไม่ถูกหลักพี่มัมอ่ะหนูเห็นชอบสู้กัน
0: จริงเหรอทำไมอ่ะ
2: เพราะอาจารย์ไปพูดคำอะไรใส่เขาไม่รู้ตอนน
0: ี้ไม่รู้แต่เธอพูดกับมัมรู้เรื่องเธอเก่งนะฉันนั่งอยู่ในรายการเป็นชั่วโมงฉันยังจับเก้าอี้เดินมึนออกมาจากรายการเลย
2: แกบอกแกนอนวันหนึ่งไม่ถึงชั่วโมงพี่มัม
0: เขาเป็นคนแบบนั้นแต่มัมเป็นคนที่ควบคุมอารมณ์เก่งนะคะไม่ว่าเขาจะเป็นยังไงก็ตามเขาฮิวมาริสอ่ะคือเขาเป็นคนที่นั่งคุยด้วยแล้วมีความสุขค่ะ
2: ไม่น่าสนิทกัน
0: ระดับหนึ่งค่ะจะพูดว่าสนิทกันเนี่ยเดี๋ยวเขาก็โกรธว่าฉันมาอ้างเขาเพราะอะไรไหมเวลาเขาป่วยหนักมากค่ะที่แล้วเดนไม่ได้ไปเยี่ยม
1: กลัวเขาทวงเหรอฮะว่าสนิทกันแล้วไม่ไปเยี่ยม
0: และอย่างหนึ่งฉันไม่อยากเห็นเพื่อนฉันตอนแบบอย่างนั้น
2: อาจารย์ก็แกล้งโพสหน่อยส่งกำลังใจนะจ๊ะวันหลัง
0: ก็มีไอ้แค่นั้นน่ะมีอยู่แล้วเพราะว่าฉันก็ไม่ได้โพสแบบเยี่ยมเขาอย่างจริงใจหรอกฉันโพสให้เห็นให้คนอื่นเขาเห็นว่าฉันมีน้ำใจ
2: ฉันทำแล้วนะ
0: ในโซเชียล
1: ให้นิดนึงให้พอรับรู้ใช่ไหม
2: แล้วคนบันเทิงอาจารย์สนิทกับคนไหนอีกที่พูดได้ว่าเนี่ยฉันสนิทปากกับ
1: บักรู้บักรู้มาเพิ่งสัมภาษณ์ไปเองฮะออกพอดแคสต์ป๊อปดีโคดเมื่อวาน
0: ใคร
1: พี่พศอานนท
0: ์โอ้ยสนิทเหรอไปเอามาจากไหนอุ้ยถ่ายเสียงดังไปขอประทานโทษค่ะเรียน
1: ทำไมต้องขึ้นล่ะฮะ
0: เป็นปั๊กไม่เดี๋ยวไม่ได้สนิท
1: อ๋อยังไม่พอปั๊กเติบโต
0: ฉันไปเล่นหนังกับเขาแค่5เรื่องเอง
1: ไม่เองเลยเจ๊การ์ตูนใช่ไหม
0: ค่ะใช่อ
2: าจารย์ยังจำบทเจ๊การ์ตูนได้ไหม
0: ก็จำได้จริงๆแล้วบทเจ๊การ์ตูนมันไม่มีมันมีแค่ตัวตนความสนุกของคุณพจน์อานนท์ก็จะเอาฉันเนี่ยหน้าแก่กว่าจตุรงค์เนี่ยให้ฉันไปเป็นน้องจตุรงค์ให้คนขำรับถึงเวลาเขาจะพูดนะแต่งตัวเสร็จนะก็ตีพูดอะไรเจ๊แต๋วพูดอะไรล่าอาจารย์ล่ะอาจารย์พูดว่าก็แล้วกัน
2: บอกหน้าฉากเลย
0: อาจารย์พูดคำเดียวแค่นี
1: ้บักถาม
0: ฉันไม่มีบทเลยอ่ะ
1: บักถามอยู่เพราะคำถามพี่พศแปลว่าหนังพี่พศไม่มีบทจริงไหม
0: จะ
1: บอกไม่จริงจะบอกมีบทแต่แค่อ
2: ยู่ในหัวแกอ
1: ยู่ในหัว
0: แล้วมันก็เปลี่ยนบทหน้างานตลอด
1: ไดอะล็อกก็คือมาจากไหนไดอะล็อกก็คือมาจากพี่พศเอง
0: ใช่แล้วก็ต่อกันอยู่แถวนั้นพอถึงเวลาอาจารย์พูดคำนี้นะพอฉันจะพูดเสร็จอ้าวพี่เอกชัยแย่งกูพูดไปแล้วว่าเสื้อผ้าชุดสวยก็โดนแย่งวิกดีๆคนอื่นก็เอาไปเท่นเป็นน้องนุชสุดท้อง
1: ที่ถูกรังแกใช่ไหมฮะ
0: น่าสงสารในหลังอ่ะเบื้องหลังอ่ะฉันร้องไห้เลย
2: มันเป็นหนังดราม่านะจ๊ะน้อยจริงๆเราร้องไห้คำนำเลย
1: หนังไม่ดราม่าหนังชีวิตดราม่า
0: ไม่ทันเขา
2: อาจารย์แย่งวิกกันจริงหรอในกองถ่ายอะนะ
0: ก็อันไหนสวยก็คนจะมาแกะเอาไปใส่อันนี้แกะฉันแต่งตัวเสร็จแล้วมาเปลี่ยนหมดเลยอะไรเงี้ยเรื่องปกติคุณพจน์อานนท์เขาเป็นอาร์ติสทุกอย่างต้องถูกใจเขาเพราะฉะนั้นหนังออกมาจึงเป็นหนังที่แบบสมบูรณ
2: ์
0: เพราะความสามารถส่วนบุคคลของพจน์อานนท์เป็นหนังที่ไม่ได้มีซิสเต็มในการทำงานใดๆเลยแต่มันคือประสบการณ์และความพึงพอใจของเขาซึ่งเขาเป็นอาร์ติสจริง
1: ๆจริงพอพี่พจน์พูดตอนแป๊กเมาส์กับแกบอกว่าคนทำไม่มีบทตั้งเยอะตั้งแยะแต่ทำไมมาโฟกัสพจน์อานนท์บอกคาไว้ก็ไม่มีบททีนี้อาจารย์พอบอกไปเรื่องนี้เมื่อกี้นึงตอนเราเมาส์กันนิดนึงป้าบอกว่าอาจารย์เป็นคนในวงการบันเทิงสิมีผลงาน
0: ฉันไม่ใช่คนในวงการบันเทิง
1: เนี่ยกำลังงง
0: ช็อต
1: น
0: ี้ทำไ
1: มถึงใช่อ
0: ย่ามาจัดฉันเป็นคนวงการบันเทิงนะคะเดี๋ยวไม่ใช่ค่ะคุณผู้ชม
2: อาจารย์อยู่วงการไหนคะ
1: เดี๋ย
0: วเป็นสื่อสาธารณะ
1: แล้ววงการอาหารล่ะฮะ
0: วงการอาหารแน่นอนค่ะเดี๋ยวเกิดมาจากวงการอาหารพอเดี๋ยวเข้าครัวตั้งแต่เดี๋ยวเป็นเด็กนะคะแล้วเดี๋ยวทำรายการกับข้าวมาจนถึงปัจจุบันเนี่ย40

0: กว่าปีแล้วที่เดนทำรายการอาหาร
1: ขอยืนยันว่านี่คืออาจารย์น้องยิ่งตัวจริงต้องมีวลีทองเวลาเข้าครัวแล้วหันบอกคุณผู้ชมว่าก
0: ินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไป
1: เออ
2: เททิ้งจริงไหมอาจารย์เวลา
0: ตายเสียดายไปล้างมาผัดใหม่ค่ะยังไม่เทหรอกจะบ้าขอแพงๆทั้งนั้น
1: อาจารย์กล้องจับไม่ทันขออีกรอบ
0: กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไป
1: เ
2: ออแล้วสมมติถ้าเกิดว่าเป็นข่าวแบบข่าวไทย PBS
1: ดูได้ก็ดู
2: ดูได้ก็ดูดูไม่ได้ก็ต้องดูฮะ
0: ไทย PBS ดูได้ทุกครั้ง
1: เปลี่ยนสโลแกนไวมากอาจารย์มีหน้าถึงอยู่ยาวมาถึงปัจจุบันนี้นะ
0: อยู่เป็นหนูกำลังว่าฉัน
1: ไม่ค่ะ
0: ตลกแตลงไม่ใช่ฉันหรอกคะใช่ไหมคะหนูความหมายในนั้น
2: ใช่
0: ไม่ใช่ค่ะโอเคค่ะ
1: อาจารย์คือน่ารักมากทำรายการมาตั้งแต่ก่อนการเห็นเขาบอกว่าแต่ก่อนอาจารย์วิ่งเป็นระวิงวันนึงหลายรายการอาจารย์เล่าเบื้องหลังให้หน่อยว่ากว่าจะเป็นแบบพิธีกรรายการอาหารตอนนั้นพอหนูแอบไปเจอในต๊อกต๊อกเขามีคนมาเล่าว่าจริงๆแต่ละจานของอาจารย์อะอร่อยหรือเปล่าด้วยเขาเล่าอย่างนี้เลย
0: หรอไม่รู้นะคะแต่อาจารย์เป็นคนมีความรู้สึกว่าฉันเป็นคนตั้งใจในการทำงานค่ะ เพราะว่าอาจารย์จะเป็นคนไม่โกหกฉันจะไม่ขโมยสูตรอาหารของใครมาทำรายการสูตรทุกสูตรฉันคิดเองอันนี้คือเรื่องจริง แล้วเวลาฉันทำฉันก็ทำจริงๆฉันไม่รู้เกิดมาฉันถูกสาปหรือว่าฉันได้พรมาก็ไม่รู้นะมือของฉันเนี่ยมันมีมนฉันใส่น้ำปลาใส่อะไรลงไปตักสาดตักสาดเหมือนเล่นๆทุกคนละคำแรกโง่หัวไม่ขึ้นหมดฉันเป็นคนมือมีเสน่ห์มีมน
2: อาจารย์พูดอย่างเงี้ยแล้วอาจารย์ถ่ายที่ไทยพีบีเอสบ่อยทุกวันน่ะเดี๋ยวมีสักวันนึงแหละป้ากับพี่กิ๊ฟต้องได้กินฝีมืออาจารย์มั้ยฮะ
0: ฝันเถอะถ้ามีโรงอาหารไปซื้อกินเองโอ๊ยจะมารอกินฟรี
2: แต่ป้าเป็นลูกค้าเค้กอาจารย์นะเ
0: พื่อนซื้อออนไลน์ก็ไปซื้อแต่ว่าเรื่องกินฟรีไม่มีค่ะเดนทำมาหากินค่ะเดี๋ยวไม่ได้ทำมูลนิธิ
1: อาจารย์บอก5บาท10บาทยังมาอยู่เลยนะคะอาจารย์ลืมแน่เลย
0: ค่ะ nothing free on earth
1: เมื่อกี้เมาส์กันเบื้องหลังโอ้ยกว่าจะออกเป็นรายการอาหารแต่ละรายการใช้เวลานานแต่ของอาจารย์นี่แบบอาจารย์ดังจนแบบรอไม่ได้กระทะเธอต้องร้อนไข่เธอต้องสุกอย่างนี้เลยเหรออาจารย์
0: คืออย่างนี้ค่ะเวลาเราถ่ายทำรายการค่าเช่ากล้องนะคะ3ตัววันละกี่หมื่นถ้าไปเช่าสตูดิโอวันหนึ่งเท่าไหร่เกินชั่วโมงเขาคิดเท่าไหร่กี่หมื่นกี่พันเพราะฉะนั้นทุกอย่างคุณต้องทำงานแบบprofessional 1ตอนใช้เวลา1ชั่วโมง คุณต้องจบวันนี้คุณมี6ชั่วโมงคุณต้องจบเพราะฉะนั้นน้ำเนี่ยนะคะหม้อเท่านี้กว่าจะต้มอาคัดยืนรอน้ำเดือดโอ้โห15นาทีไปต้มเลยหม้อนั้นแล้วหม้อนี้เด้นใส่น้ำนะคะกลับมาหม้อเดือดเลยค่ะ
1: ปุดๆๆๆเลย
0: แบบนี้ค่ะฉันเป็นคนทำงานแล้วฉันไปดูขั้นตอนการตัดต่อเพราะฉะนั้นฉันก็เลยจะรู้ว่าสิ่งที่ฉันทำนั้นมันต้องตอบสนองการตัดต่อด้วยฟุตก็ไม่ยาวลือหาเอ้ยเสลดไปไหนซีนไหนประเดี๋ยวก็ตกหล่นอย่างเงี้ยไม่
2: ใช่ว่าดูหมดเลยเนาะเบื้องหลังก็ดู
1: ไม่ใช่รายการออกครึ่งชั่วโมงถ่าย4ชั่วโมงอะไรไม่ขนาดนั้น
0: เธอถามเหมือนกับว่าเธอไม่รู้ว่าคิดว่าฉันไม่รู้เรื่องอะไรเลยงั้นหรอยังคิดช้านะคะสมองเด็ดเดี่ยว
1: พวกหนูเห็นอาจารย์อยู่เบื้องหน้าหน้ากล้องแต่ไม่รู้ว่าอาจารย์น่ะลุยเบื้องหลังเองทั้งหมดเลย
0: คือคนจำนวนมากทีเดียวทำงานแล้วก็อยู่ที่หน้ากล้องแล้วก็คิดตัวเองเก่งแล้วก็อ่านไปตามบทแต่ถ้าไม่ไปดูตอนตัดต่อแล้วออกอากาศคุณจะไม่รู้ข้อบกพร่องของตัวคุณเองเนี่ยเราตรวจตามหลังเราบอกครั้งหน้าฉันจะไม่ทำแบบนี
1: ้
0: ทำไมดูสิกล้องจับคู่แล้วฉันก็นั่ง อะไรอย่างเงี้ยฉันก็คิดว่ากล้องไม่มีแล้วคนอีดิทก็อีดิทปล่อยฉันกำลังเกาอย่างเงี้ยออกไปไม่ได้เดียนก็ต้องเนี่ยค่ะทุกอย่างใช่นี่คือคนทำงานที่เราอยากให้ผลงานเราออกมาโปรเฟชชั่นอลคุณต้องพร้อมทุกวินาทีค่ะ
2: อันนี้เป็นทริคของการเป็นพิธีกรมืออาชีพของอาจารย์เลยไหม
0: หรอคะ
2: ต้องไปดูรายละเอียดขนาดนั้นเลยใช่ไหมครับ
0: อาจารย์คิดว่าจากประสบการณ์ของอาจารย์อ่ะมันสอนอาจารย์เพราะอาจารย์ได้เห็นตัวเองบกพร่องฉันจะไม่ทำตัวเองไปนั่งดูอุ้ยตายแม่นี่นั่งดูสิขาตายไม่เลข8ไม่เลขบ่าย2ใช่ไม่ได้ขาถ่างไม่ร
1: ู
0: ้ฉันจะไม่ดูความบกพร่องและผิดพลาดของผู้อื่นค่ะเวลาดูในโทรทัศน์ถ้าเราอยู่ในรายการดูตัวเองค่ะแล้ววันข้างหน้าตัวเองไปอยู่ในจออย่าทำแบบนี
1: ้ค่ะ
0: ค่ะ
1: ขอทิ้งท้ายนิดนึงสถานีประชาชนต้องเป็นปากเป็นเสียงแทนคนทั้งประเทศและยิ่งเป็นสถานีทีวีสาธารณะแบบนี้อาจารย์ต้องใจนิ่งมากๆหลายครั้งสัมภาษณ์ผู้มีอิทธิพลหลายรายการแหละที่อาจารย์เคยสัมมา
0: ผู้มีอิทธิพลแปลว่าอะไร
1: หมายถึงเขาอาจจะมีผลกับชีวิตเราหลังจาก
0: นี้ไม่มีคนไทยเท่ากันทุกคน
2: กลัวไหม
0: ฉันไม่กลัวค่ะฉันพูดได้ถ้าสมมติว่าฉันจำเป็นจะต้องพาดพิงหรือออกความคิดเห็นส่วนตัวเรียนกราบขอประทานโทษนะคะท่านคะด้วยความเคารพค่ะท่านไม่น่าทำตัวแบบนี้ค่ะอ้าว
2: ไฟนะฮะไม่กลัวแล้วฮะ
0: ไม่ค่ะเดี๋ยวกราบขอประทานโทษเดี๋ยวขอความเห็นส่วนตัวนะคะท่านไม่น่าทำเลยค่ะน่าเกลียด
1: อาจารย์ค่ะทำไม่เท่าไหร่แต่หน้าอาจารย์เนี่ยค่ะไปหมดเลยค่ะ
0: เกิดมาหน้าเป็นแบบนี้ถ้าท่านเลือกได้ฉันจะเอาหน้าณเดชน์มาปะพูดไปยิ้มไปฉันเป็นคนแบบนี้พูดหน้าปากและใจตรงกันผิดหรอคะ
2: ไม่ผิดเพราะอย่างนี้แหละคาแรคเตอร์แบบนี้อาจารย์ถึงมาเป็นปากเป็นเสียงให้กับประชาชนแล้วก็จะได้ช่วยเหลือประชาชนที่เขาเดือดร้อนด้วยที่ของรายการสถานีประชาชนด้วย
0: เธอจำชื่อรายการฉันยังค่อยจำไม่ค่อยได้นะคะคุณผู้ชมเรียนพูดค่ะรายการสถานีประชาชนนะคะทางไทย PBS ค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย 2:05 นคุณผู้ชมติดตามนะคะเรียนนั่งอยู่กับน้องแป้งพูดถึงน้องแป้งนิดเดียวน้องสาวฝาแฝดคลอดห่างกันนาทีเดียวน่าเหมือนมากเดียวเหมือนมากเนี่ย
2: จริงเหมือนมาก
0: จริงใจมากเลยนะจริงใจมากเลยนะ
1: หนูเห็นได้ข่าวไปอุดหนุนไข่เป็ดของบ้านน้องแป้งเหรอคะอาจารย์เมื่อกี้คุยกัน
0: แม่เธอก็ไม่ควรจะมาพูดนะคะคนที่นี่เขาไม่ทำธุรกิจ no business here นะคะ
1: อาจารย์น้องเขาเลี้ยงเป็ดเองก็เป็นการเกษตร
0: เขาหิ้วไข่เป็ดมาให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์แล้วอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็มีความสุขเลี้ยงเก่งใจเลี้ยงก็เอาขนมเค้กกล่องหนึ่งให้เขา
1: ไม่ธุรกิจกันเลยนะอาจารย
0: ์ไข่เป็ดแค่ไม่กี่สิบบาทร้อยหนึ่งเค้กเลี้ยงเกือบพันนะคะ
1: แล้ว
0: นี่ก็แบบเกื้อกูลกันรักกันทำงานด้วยกัน
1: เหมือนคนโบราณที่แลกของกันนะอาจารย์น
0: ้องถูกต้องค่ะฉันปลูกกล้วยฉันก็ไปแลกมึงมีมะนาวแม่เอาไหมกูสิบลูกมะนาวกล้วยไปหวีหนึ่งเดี๋ยวนี้ชีวิตคนไทยก็เป็นแบบนี้
1: อาจารย์หนูมีอีกเรื่องร้องเรียนค่ะแต่เรื่องนี้มันต้องมาเป็นเพลงอาจารย์เคยเรียนร้องเพลงไทยเดิมสมัยโรงเรียน
0: ฉันร้องได้ฉันร้องได้เดี๋ยวก่อนโอ้ละน้อดวงเดือนเอ้ยพี่โอ้ยเดี๋ยว
2: หยุดนะฮะ
0: เดี๋ยวเขาห้ามร้องนะ
2: เพราะมันไลฟ์อยู่ถ้าอาจารย์ร้องเดี๋ยวปลิว
1: อาจารย์โดนแน่
0: เรื่องอะไรจะปลิวเพลงนี้เป็นเพลงของคนไทยปู่ย่าตายายแต่งมาเล่นกราบขอประทานโทษนะคะคดพ่อคดแม่ให้มาลูกหลานร้องไม่ได้มันแปลว่าอะไร
3: มันร้องไม่ได้จริงเนี่ยพี่กิ๊ฟกำลังจะร้องเรียน
0: ไม่ได้ค่ะโวยค่ะสู้ค่ะ
1: อาจารย์หยุดก่อนนะคะ
0: ไปตรงไหนไป
1: หนึ่งอาจารย์ฟังหนูก่อนค่อยลุยนะคะ
0: ค่ะ
1: คือจริงๆตอนนี้ค่ะมันมีการร้องเรียกลิขสิทธิ์โดยเฉพาะบทเพลงไทยเดิมเพราะว่าเราเนี่ยดันไม่ได้ไปทำอะไรให้มันถูกต้องว่าเอ๊ะมันของเราหรือเปล่า
0: ใครต้องไปจดแค่สิ่งเหล่านี
1: ้นั่นสิคะอาจารย์ค่ะ
0: มางุนมางาหลาไม่ทันเขาใช้ได้ที่ไหนใครไปดูกันค่ะอยากรู
1: ้แม่เมานำทีมไปด้วยค่ะอาจารย
0: ์
1: ไปดูกันเลยค่ะนี่ดูบรรยากาศก่อนที่อาจารย์จะของขึ้นนะ
4: ทีแรกฟังก็นึกว่าธรรมดาแต่ฟังไปมันไม่ใช่เพราะว่าคนที่คิดไม่ดีเนี่ยมีตลอดชีวิตนี้ตลอดชาตินี้ด้วยเขาคิดได้ยังไงที่เข้ามาเอาเพลงพวกนี้ไปโดยที่คนไทยคิดไม่ดีว่าใจดี
1: อยู่ในวงการเพลงจนอายุเข้าเลข8นะคะศิลปินแห่งชาติแม่เมาสุดาชื่นบานไม่เคยรู้และคาดคิดมาก่อนนะคะว่าคนวงการดนตรีไทยโดยเฉพาะลูกหลานเด็กรุ่นใหม่ที่ช่วยกันอนุรักษ์เพลงไทยเดิมจะเจอปัญหาใหญ่นะคะไม่กล้าเล่นเพลงไทยโพสต์ลงบนโซเชียลเพราะว่าจะโดนสไตร์หรือว่าอ้างสิทธิ์จากต่างประเทศค่ะเคลมว่าเพลงครูที่สืบทอดกันมานานมีเจ้าของลิขสิทธิ์อยู่นะคะซึ่งในฐานะนายกสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์อยู่เฉยไม่ได้คุณผู้ชมเมื่อวานมีตัวแทนไปยื่นหนังสือนะคะขอให้ดำเนินการแก้ไขกรณีภัยคุกคามต่อสาธารณสมบัติเพลงไทยเดิมผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาลค่ะโดยมีที่ปรึกษาสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยตัวแทนจากสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมและกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมรับเรื่องเอาไว้แล้วนะคะ
4: เรื่องใหญ่เพราะว่าถ้าเราทำเสร็จเนี่ยในอนาคตต่อไปเนี่ยจะ10ปี20ปี100ปีเนี่ยเด็กของเราจะได้รู้จักเพลงจะได้รู้พื้นฐานจะได้รู้ว่าทำผู้ใหญ่ทำอะไรไว้ให้จะนึกถึงไม่นึกถึงไม่ได้สำคัญแต่เราทำเพื่อให้เพลงพวกนี้มันคงอยู่แล้วก็มันเป็นสมบัติของคนไทยเท่านั้น
1: ข้อเรียกร้องมี3ประเด็นนะคะ1ขอให้มีการมอบหมายให้มีหน่วยงานรับผิดชอบค่ะเรียกง่ายๆว่าหาเจ้าภาพรับผิดชอบเหมือนที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์ถามเมื่อกี้แหละนะคะ2จัดทำฐานข้อมูลผลงานสมบัติสาธารณะและ3พัฒนาระบบออดิโอวอทเทอร์มาร์คหรือว่าลายน้ำในสัญญาณเสียงที่จะระบุข้อมูลลิขสิทธิ์ค่ะเพื่อเป็นการปกป้องผลงานศิลปินนักดนตรีในบ้านเราโดยการยื่นข้อเรียกร้องนี้นะคะก็มีเอกสารหลักฐานประกอบขึ้นมาจากหลายภาคส่วนเลยหนึ่งในนั้นคือการรวบรวมข้อมูลโดยอาจารย์นะคะดร.ปกป้องขำประเสริฐอาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีค่ะ อาจารย์ท่านระบุว่าเฉพาะเดือนธันวาคม2565นะคุณผู้ชมจนถึงเดือนเมษายน2568มีการแจ้งเคลมไม่น้อยกว่า20ครั้งนะคะ

0: ครอบคลุมไปโดนเพลงไทยเดิมเนี่ย14เพลงด้วยกันโดยมีผู้อ้างสิทธิ์รวม26องค์กรหรือบริษัทนะคะจาก16ประเทศเลยค่ะโดยประเทศที่แจ้งเตือนเรื่องเพลงไทยเดิมนะคะคุณผู้ชมไม่น่าเชื่ออาจจะนึกว่าเป็นเพื่อนบ้านเป็นอะไรใช่ไหมป้าคุณผู้ชมสหรัฐอเมริกาค่ะเขาแจ้งเคลมเพลงไทยเดิมนะคะตามมาด้วยอุรุกวัยและบราซิลส่วนในเอเชียคือญี่ปุ่นและไต้หวันโดยเพลงที่ถูกอ้างสิทธิ์มีทั้งลาวดวงเดือนที่อาจารย์เขาโชว์ลูกคอไปเมื่อสักครู่เขมรโพธิสัตว์ราตรีประดับดาวระบำสุโขทัยแล้วก็ลาวกระทบไม้ด้วยกิ๊บบอกเลยนะในฐานะนักเรียนดนตรีไทยเพลงเหล่านี้ต้องบรรเลงนะคะคุณผู้ชมคือมันเป็นเพลงแบบพื้นฐานเลยอะซึ่งผู้โพสต์คลิปส่วนมากเนี่ยไม่สามารถโต้แย้งได้เลยเพราะว่าบ้านเราเนี่ยดันไม่ได้ไปลงทะเบียนเพลงไทยเดิมแล้วก็ไม่มีอะไรไปอ้างอิงเขาด้วยพอข้อมูลจากฝ่ายอื่นเข้าสู่ระบบก่อนมันก็กลายเป็นว่าไปยอมรับละสิว่าเขาเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์นะคะคือแพลตฟอร์มเนี่ยเขาก็ไม่รู้หรอกอะไรเป็นของใครคืออันเนี้ยเราต้องดำเนินการให้ถูกต้องแล้วก็รวดเร็วด้วยนะคะ
1: จะถูกลบวันที่สาธารณสมบัติเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เกิดอยู่ที่ตัวเขาโดยตรงนะแต่มันเกิดกับภาคเศรษฐกิจที่เป็นภาคเศรษฐกิจปัจจุบันหวังว่าภาครัฐจะลงมาจัดการนะครับซึ่งก็จัดการเนี่ยก็คงต้องอย่างที่เมื่อกี้พี่เมาบอกไปแน่นอนมันก็ต้องมาทั้งมีคนมีงบประมาณเพื่อไปทำงานนะเพราะว่างานนี้และอย่างที่บอกว่ามันไม่ใช่งานที่แค่ทำครั้งเดียวจบเพราะมันต้องทำไปอีกตลอดไปมันต้องมีการอัปเดตไอ้ฐานข้อมูลอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยทุกปีอย่างน้อยปีละ1ครั้ง
0: ตอนนี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะที่ทางสมาคมยื่นหนังสือต่อหน่วยงานภาครัฐเพื่อหาเจ้าภาพในการดำเนินการหาว่าเรื่องนี้มันต้องแก้ไขยังไง อย่างที่คุณผู้ชมเห็นภาพอยู่เนี่ยนะคะคือเราเนี่ยจัดเสวนาประเด็นนี้ขึ้นมาเลย
2: กิจกรรมศิษย์สโมสรเสวนา
0: ว่าเอ๊ะเพลงไทยเดิมเนี่ยทำไมเราถูกเคลมลิขสิทธิ์เรื่องเนี่ยมันเกิดจากมีน้องนักศึกษาที่เรียนด้านนี้โดยเฉพาะเขาอยากส่งผลงานอาจารย์เขาอยากจะแสดงฝีมือให้โลกรู้โพสต์ปุ๊บคุณผู้ชมถูกบล็อกปั๊บเลยแล้วคราวนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นในเมื่อเราเผยแพร่ฝีมือแล้วก็บรรเลงดนตรีไทยของเราไม่ได้ซึ่งมันก็มีความเป็นรากเหง้ามีความเป็นวัฒนธรรมร่วมอยู่ด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะอันนี้ก็เลยทำให้เป็นประเด็นขึ้นมาซึ่งก่อนหน้านี้มีการยื่นหนังสือฉบับเดียวกันต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาและกระทรวงวัฒนธรรมรวมถึงการถูกยื่นหารือในการประชุมวุฒิสภาโดยสว.พิสุทธิ์ทรัพย์วิจิตรแล้วนะคะรวมถึงมีการรวบรวมความเห็นเพื่อหาทางออกจากเวทีเสวนานี่ที่กิ๊บบอกไปเพลงครูในยุค AI ดนตรีดั้งเดิมลิขสิทธิ์และแพลตฟอร์มดิจิทัลซึ่งศูนย์สื่อของเราเนี่ยก็ไปจัดมานะคะที่หอศิลป์ละปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครร่วมกับเครือข่ายจัดขึ้นเมื่อวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมานี้เองนะคะถ้าคุณผู้ชมอยากชมเต็มๆไปหาชมไลฟ์ย้อนหลังก็ได้หรือว่าเข้าเพจไทยบันเทิงไทย PBS ก็ได้ค่ะ
2: นี่แหละเข้าใจแล้วยังว่าทำไมอาจารย์ยิ่งศักดิ์ถึงต้องวีนแต่ตอนนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ
0: ์
2: ขอตัวไว้ก่อน
0: เพราะว่าประเด็นของสถานีประชาชนช่วงบ่ายเข้มข้นมากเพราะฉะนั้นแอบหนีไปติวเข้มต่อแล้วค่ะคุณผู้ชม
2: แล้วก็เดี๋ยวก็ติดตามของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ต่อได้แต่สิ่งที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์กำลังจะพลาดนะฮะจริงๆเหมาะกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์มากเรื่องราวของน้ำพริกเวลากินเผ็ดแล้วรสแซ่บรายการของเรายกพลคนน้ำพริกฮะอีกนิดเดียวก็จะได้รู้แล้วว่าใครจะเข้าเป็นผู้เข้ารอบ10ทีมสุดท้ายของรายการยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2นะฮะไฮไลท์เด็ดที่คุณผู้ชมจะได้ติดตามชมในสัปดาห์นี้วันพรุ่งนี้นะฮะเขาบอกว่าเขาจะมีการเปิดตัวเชฟที่ปรึกษาแต่ละทีมแต่ละภาคเนี่ยจะได้เจอเชฟตัวท็อปที่จะมาทำให้ทุกอย่างจานอาหารจานน้ำพริกของแต่ละคนเนี่ยเขาเรียกว่าเปลี่ยนไปฮะการประชันแต่ละสัปดาห์ความสนุกแล้วก็สาระความรู้ก็ยิ่งเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะฮะแล้วก็บอกเลยว่าหลังจากนี้เข้มข้นขึ้นไปอีกคุณผู้ชมเพราะว่าในรอบ10ทีมสุดท้ายหรือว่ารอบรองชนะเลิศจะมีเชฟพี่เลี้ยงประจำถิ่นนะครับคอยให้คำแนะนำกับทีมน้ำพริกที่เขาผ่านเข้ารอบด้วยจะพาไปทำความรู้จักกันก่อนเลยนะฮะท่านแรกเริ่มกันที่ภาคเหนือกับเชฟอาร์มอมรินทร์ศรีพันธ์ครับเป็นเชฟรุ่นใหม่ไฟแรงเฟ้อนะฮะผู้ออกเดินทางค้นหาวัตถุดิบเด่นของภาคเหนือมาสร้างสรรค์เป็นเมนูที่อัดแน่นด้วยรสชาติและก็กลิ่นอายของท้องถิ่นนะครับพร้อมที่จะถ่ายทอดประสบการณ์และก็เทคนิคทุกเคล็ดลับเพื่อปลุกเสน่ห์รสชาติแบบล้านนาให้โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์นะฮะสะกดใจได้ทั้งกรรมการและก็ผู้ชมด้วยต่อกันที่ภาคอีสานนะฮะเจอกับเชฟหมูที่คำพรศรีคำแหงนะครับหนึ่งในเชฟรุ่นใหม่ที่หยิบรากของอาหารอีสานมาตีความใหม่อย่างเฉียบคมผู้สร้างตำนานอาหารอีสานสันดานญี่ปุ่นนะฮะเพราะว่า mix and

0: ด้วยเพื่อส่งน้ำพริกของชุมชนให้กลายเป็นขวัญใจของคนทั้งประเทศปิดท้ายอีกหนึ่งภาคบ้านเกิดปักเองภาคใต้นะฮะที่จะเจอกับเชฟพี่เลี้ยงหญิงเพียงหนึ่งเดียวด้วยเชฟอุ้มคณพรจันเจิดศักดิ์นะครับเชฟผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมอาหารปักใต้และก็อาหารโภชนาการครับผู้สืบทอดสูตรอาหารดั้งเดิมจากครอบครัวซึ่งผสมผสานวัฒนธรรมจีนฮกเกี้ยนเข้ากับวัตถุดิบเครื่องเทศของมาลายูได้อย่างลงตัวนะฮะเชี่ยวชาญในการคัดสรรวัตถุดิบจากชุมชนในภาคใต้มาสร้างสรรค์ผ่านอาหารพื้นถิ่นที่ยังคงเสน่ห์ความร้อยแรงของภาคใต้ไว้เต็มสำรับนะครับคุณผู้ชมห้ามพลาดเปิดชมหน้าที่ปรึกษาแล้วรอติดตามได้เลยว่า10ทีมสุดท้ายนี้จะเป็นใครมันแน่นอนนะฮะทั้งเรื่องของประสบการณ์แน่นๆของเชฟพี่เลี้ยงผนวกกับภูมิปัญญาแล้วก็รสมือของแต่ละทีมน่าสนใจว่าน้ำพริกในรอบรองชนะเลิศของเราจะพัฒนาก้าวกระโดดขนาดไหนห้ามพลาดพรุ่งนี้นะครับยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2 14:05 น.หน้าจอไทย PBS หมายเลข3แล้วก็แสดงความเห็นมาได้ที่เพจ Facebook ไทย PBS แล้วก็ไทยบันเทิงไทย PBS นะครับ
1: ค่ะอาจารย์ยิ่งศักดิ์ยังนั่งอยู่โอ้โหเมามันแน่เรื่องอาหารกับ
0: ปาก
1: น้ำพริกแต่เราจะเอาอยู่หรือเปล่าอีกเรื่องนะคะ คุณผู้ชมฟีฟ่ารอกันมา4ปีดูแป๊บๆดูกันจนตาดำอยู่ๆจะจบซะแล้วนะคะเดี๋ยวคุยกับหวายพิธีเปิดก็เวอร์วังอลังการพิธีปิดจะมาถึงอีกแล้วจ
2: ้
1: ะ
2: ใช่และแน่นอนก็ต้องมีสัญลักษณ์ความเป็นไอคอนของสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศเจ้าภาพในพิธีปิดนะคะหลายคนก็รู้สึกว่าฉันจะได้นอนเต็มอิ่มสักทีนะ หลังจากที่ต้องโอ้โหตาหลับขับตานอนนะคะในที่สุดก็ได้รู้แล้วว่าเป็น2ชาติที่พูดภาษาสเปนก็คือเอสปานยาแล้วก็อาร์เจนตินานะคะที่ได้มาชิงมงฟุตบอลโลกว่าใครจะเป็นแชมป์ในครั้งนี้นะคะแต่ขณะเดียวกันพิธีปิดก็ถูกจับตาด้วยเหมือนกันนอกจากรายชื่อศิลปินที่เราพอรู้กันอยู่บ้างว่าใครที่จะขึ้นเวทีในช่วงฮาล์ฟไทม์โชว์กันบ้างล่าสุดมีการประกาศออกมาแล้วนะคะว่าจะได้อีกหนึ่งสตาร์ดาวบูระดับตำนานอย่างทอมครูซมาร่วมด้วยค่ะก่อนจะไปชมการดวลแข้งนัดหยุดโลกในรอบชิงชนะเลิศศึกฟุตบอลโลก2026นะคะทางฟีฟ่าก็ได้ประกาศออกมาแล้วว่าพระเอกนักบู๊ทอมครูซค่ะคือหนึ่งในทัพศิลปินดาราที่จะมาปรากฏตัวเป็นแขกรับเชิญพิเศษในโชว์พิธีปิดการแข่งขันที่จะเริ่มขึ้นก่อนเกมนัดชิงค่ะโดยการแสดงครั้งนี้ยังมีศิลปินชื่อดังมาร่วมส่งโชว์พิเศษอีกหลายคนนะคะไม่ว่าจะเป็นโรบี้วิลเลียมส์นิโคลชัวซิงเกอร์ค่ะอดีตนักร้องนำวง Pussycat Dolls นะคะแล้วก็ยังได้นักร้องชาวอิตาลีลาวร่าพอซินีรวมถึงสตรีมเมอร์ชื่อดังไอโชสปีดแล้วก็นักร้องสาวเจ้าของรางวัลแกรมมี่เจนนิเฟอร์ฮัดสันที่จะมาขับร้องเพลงชาติสหรัฐอเมริกาด้วยนะคะด้านประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ FIFA World Cup 2026ระบุว่าการแสดงในพิธีปิดครั้งนี้จะผสมผสานระหว่างดนตรีวัฒนธรรมแล้วก็กีฬาฟุตบอลค่ะเพื่อร่วมปิดฉากทัวร์นาเมนต์สุดยิ่งใหญ่ที่สหรัฐอเมริกาแคนาดาแล้วก็เม็กซิโกได้เป็นเจ้าภาพร่วมกันและอีกหนึ่งในไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้เลยก็คือการแสดงในช่วงพักครึ่งนะคะที่จะเป็นการจัดฮาล์ฟไทม์โชว์ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกโดยโชว์นี้ก็จะมีศิลปินระดับโลกนะคะไม่ว่าจะเป็นมาดอนน่าชากีร่าจัสตินบีเบอร์เบอร์น่าบอยแล้วก็วงบอยแบนด์ชื่อดัง BTS มาร่วมขึ้นเวทีด้วยภายใต้การควบคุมโชว์ของศิลปินชื่อดังคริสมาร์ตินนักร้องนำวงโคลด์เพลย์ค่ะสุดสัปดาห์นี้ก็ดูกันไปยาวๆเลยตั้งแต่คู่ชิงเหรียญทองแดงนะคะแล้วก็ต่อด้วยคู่ชิงเหรียญทองแล้วก็วงการบันเทิงอย่างเราก็ต้องติดตามด้วยเหมือนกันโชว์น่าจะยิ่งใหญ่อลังการทีเดียว
1: ค่ะขอบคุณหวายนะคะรอโชว์คุณผู้ชมรอหน่อยแต่ที่ไม่ต้องรอพรุ่งนี้สารพันลั่นทุ่งบางเขนเจอคุณอาเฉลิมพลควงมากับคุณแม่เดือนเพ็ญ
0: บอลำดังทั้ง
1: คู่ผิดคู่หรือเปล่า
0: ไม่ผิดคู่แต่ว่าทำไมถึงต้องคู่กันติดตามพรุ่งนี้ได้บ่าย 3:00 น.นะฮะ
1: วันนี้นะคะไทยบันเทิงเรา3คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

หลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่

รักของปวงราษฎร์น้ำพระทัยใสสะอาดชโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับสู่จับตาสถานการณ์ค่ะวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับคุณจีราชตาเอี่ยมรัศมีและดิฉันพิมพ์พิมลปัญญาณะค่ะ
0: และนี่คือสถานการณ์ที่น่าจับตา
1: ค่ะ
0: ชาวบ้านงงตกเกณฑ์สิทธิ์บัตรคนจนทั้งที่มีรายได้น้อยเตรียมยื่นทบทวนหลังคลังเคาะผู้มีผู้ตกเกณฑ์9ล้านกว่าคน
1: ตำรวจเร่งรวบรวมหลักฐานเหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวคาดถูกแจ้งหลายข้อหาประมาทดัดแปลงตึกใช้ไฟโหลด
0: กสทเตรียมเพิกถอนบรรจุข้าราชการล็อตแรก 3,600 คนเอี่ยวทุจริตโกงสอบกรรมาธิการปปช.เผยพบมีการจ่ายเงิน 3-5 แสนให้ลบชื่อพ้นโกง
1: กองทัพสหรัฐเปิดฉากโจมตีอิหร่านติดต่อกัน6คืนแล้วขณะที่อิหร่านอ้างถูกโจมตีโครงสร้างพื้นฐานและสะพาน2แห่ง
0: มีการเรียกร้องจากนางแสงเดือนชัยเลิศที่เป็นผู้บริหารปางช้าง Elephant Nature Park ที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะขอให้ตำรวจดำเนินคดีกับกลุ่มชายชะกันที่ก่อเหตุตั้งด่านลอยแล้วก็มีการคุมตัวพนักงานของปางช้างไปทำร้ายร่างกายจนบาดเจ็บสาหัสค่ะคลิปภาพจากกล้องวงจรปิดเวลา 22:52 นของคืนวันที่14กรกฎาคมบันทึกภาพรถยนต์กระบะ2คันขับผ่านหมู่บ้านกึดช้างคันแรกมีชายนั่งอยู่ท้ายกระบะคันที่2มีรถจักรยานยนต์อยู่บนกระบะท้ายรถขับมุ่งหน้าไปตามเส้นทางหมู่บ้านปางไม้แดงเป็นหลักฐานที่นางแสงเดือนชัยเลิศผู้บริหารปางช้าง Elephant Nature Park อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่เอามาโพสต์ลง Facebook เรียกร้องให้ตำรวจดำเนินคดีกับกลุ่มคนที่ทำร้ายชายในภาพค่ะนางแสงเดือนบอกว่าชายที่นั่งอยู่ท้ายกระบะก็คือนายทุนอิอายุ36ปีเป็นพนักงานในปางช้างถูกชายชะกันนับ10คนตั้งด่านลอยบริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลกึดช้างหลักกิโลเมตรที่10ควบคุมตัวขึ้นรถยนต์กระบะก่อนที่จะมีชาวบ้านไปพบนายทุนอิในสภาพถูกทำร้ายร่างกายบาดเจ็บถูกทิ้งไว้พร้อมรถจักรยานยนต์ที่ริมถนนบ้านปางไม้แดงตำบลบ้านช้างค่ะชาวบ้านก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยให้นำตัวส่งโรงพยาบาลแพทย์พบว่าศีรษะถูกของแข็งกระแทกไปที่ท้ายทอยทำให้กะโหลกร้าวมีเลือดออกในสมองใต้เยื่อหุ้มสมองแล้วก็มีเลือดออกในเนื้อสมองด้านหน้าข้างขวาด้วยค่ะ
2: แต่เขาคือมนุษย์คนหนึ่งที่ไม่สมควรจะต้องมาเป็นกล่องสุ่มของชีวิตให้ใครก็ได้ที่จะมาอุ้มมาหยิบชีวิตบริสุทธิ์ของคนคนหนึ่งนะคะออกไปซ้อมทารุณกรรมแล้วก็เอาไปปล่อยทิ้งแบบไร้มนุษยธรรมอย่างนั้นค่ะ
3: ตอนนี้ค่ะเบื้องต้นอาการของเขาเป็นยังไงบ้างคะ
2: จากการที่เราไปติดตามกับทีมแพทย์นะคะก็คือเขาถูกร่างกายนะครับบอบช้ำโดยเฉพาะส่วนหัวถูกของแข็งกระแทกไปที่ส่วนท้ายทอยแล้วก็ก้านสมองเสียหายนะคะแล้วก็ตอนนี้ยังไม่รู้สึกตัวอาการยังวิกฤตอยู่ยังมีความเป็นตายเท่ากันค่ะ
0: ญาติของนายทุนอิยืนยันแบบนี้นะคะบอกว่าเห็นนายทุนอินั่งอยู่บริเวณท้ายรถกระบะซึ่งมีชายหลายคนอยู่ในรถจริงก็เลยแจ้งพันยานายทุนอิแต่ปรากฏว่าไม่สามารถโทรศัพท์ติดต่อนายทุนอิได้ต่อมา

0: นายทุนอิโทรศัพท์กลับมาบอกว่าให้ไปรับที่สะพานหมู่บ้านกึดช้างแต่พอไปรับก็ไม่เจอตัวกระทั่งนายทุนอิโทรกลับมาอีกครั้งบอกว่าตอนนี้อยู่ที่บ้านปางไม้แดงก่อนจะขาดการติดต่อไปพลตำรวจโทกฤทาพลยี่สาครผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5เปิดเผยว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ากลุ่มชายชะกันที่ก่อเหตุนั้นไม่ใช่ตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค5แล้วก็ไม่ใช่ตำรวจสภ.แม่แตงด้วยตอนนี้มีการสั่งการให้ผู้การเชียงใหม่สอบสวนเรื่องนี้แล้วค่ะทางด้านของชุดสืบสวนตำรวจสภ.แม่แตงลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุสอบพยานแวดล้อมตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางแล้วก็ทราบแล้วว่าบุคคลที่ก่อเหตุเป็นใครก็จะเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีต่อไปค่ะ
1: ผู้ตรวจการแผ่นดินลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะไปแก้ปัญหาที่ดินที่อำเภอนาจลวยหลังจากที่มีข้อร้องเรียนจากชาวบ้านที่อยู่อาศัยทำกินมานานกว่า50ปีแต่ออกเอกสารสิทธิ์ไม่ได้ค่ะประธานผู้ตรวจการแผ่นดินและเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่รับฟังปัญหาชาวบ้านในตำบลนาจลวยอำเภอนาจลวยจังหวัดอุบลราชธานีนะคะพร้อมกับไปตรวจสอบสภาพพื้นที่กว่า 80,000 ไร่ถูกกันไว้2ข้างทางตามมติสภาบริหารคณะปฏิวัติปี2515ซึ่งชาวบ้านเข้าไปทำกินและอยู่อาศัยเรื่อยมาแต่ไม่สามารถออกเอกสารสิทธิ์ครอบครองได้การตรวจสอบข้อมูลกับทางสำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานีและสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานีจำแนกผู้ได้รับผลกระทบออกเป็น3กลุ่มค่ะกลุ่มแรกผู้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินมาต่อเนื่องโดยไม่เปลี่ยนมือมีหลักฐานการครอบครองอยู่เดิมอย่างเช่นใบจองหรือนสสองหนังสือรับรองการทำประโยชน์หรือนสสามหรือโฉนดที่ดินบางส่วนกลุ่มที่2เป็นกลุ่มผู้ถือครองที่ดินจากการซื้อขายหรือเปลี่ยนมือนะคะโดยมีใบจองหรือว่าเอกสารประกอบการรับโอนสิทธิ์และกลุ่มสุดท้ายคือคนที่เข้าครอบครองอยู่อาศัยทำประโยชน์ในพื้นที่มาเป็นเวลานานแต่ยังไม่มีเอกสารสิทธิ์รองรับค่ะ
2: ก็อยากให้ทางหน่วยงานทางราชการช่วยเหลือเราว่าประชาชนที่อยู่แบบนี้มานานเอกสารของเราไม่มีอะไรเลยตอนนี้ต้องอายุ61แล้วค่ะตั้งแต่อายุ 8-9 ขวบมาอยู่ที่นั่นพ่อก็เสียทีนี้เราก็ไม่มีสิทธิในเอกสารสิทธิ์แล้วค่ะพอที่เราจะไปหาไปธกส.ไปกู้ไปอะไรก็ไม่มีสิทธิ์นะคะเราก็หากินหาเช้ากินค่ำไปตามชาวบ้านค่ะ
1: ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินบอกว่าหลังจากหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะมีมติร่วมกันให้แต่งตั้งคณะทำงานมีนายอำเภอนาจลวยเป็นประธานรวบรวมข้อมูลกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบเพื่อพิจารณาออกเอกสารสิทธิ์หรือให้สิทธิ์ทำกินและอีกประเด็นก็คือการประกาศเขตปฏิรูปที่ดินเมื่อปี2531ทับซ้อนพื้นที่19หมู่บ้านซึ่งอยู่ในพื้นที่ตามมติสภาบริหารคณะปฏิวัติเมื่อปี2515ก็ทำให้การออกเอกสารสิทธิ์ทำไม่ได้ค่ะ
3: พระราชกฤษฎีกาเพื่อเพิกถอนที่สปกในบางส่วนโดยใช้แนวเขตตามข้อหนึ่งนะครับเป็นแนวแล้วก็ในระยะเวลาขนาดนี้เท่าที่ได้รับแจ้งเนี่ยขั้นตอนที่หนึ่งเขาจะพยายามไปกำหนดเวลาให้เร็วที่สุดแต่ขั้นตอนที่สองเนี่ยในการยกร่างพระราชกฤษฎีกาจะใช้เวลาประมาณ315วันแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นเข้าสู่ขั้นตอนที่ดินของทางกรมที่ดินในการออกเดินสำรวจนะครับซึ่งก็คงจะทราบช่วงเวลาได้หลังจากที่ได้มีข้อมูลต่างๆมาเพิ่มเติมแล้วนะครับ
1: สำหรับตำบลนาจลวยนั้นมีใบจองหรือว่านสส.2,4208แปลงนะคะโดยออกโฉนดที่ดินไปแล้ว 2,165 แปลงยังไม่ได้ออกเอกสารสิทธิ์ 2,043 แปลงหากมีการปรับปรุงเขตปฏิรูปที่ดินแล้วเสร็จและร่างพระราชกฤษฎีกาฉบับใหม่มีผลบังคับใช้สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานีก็จะประสานกับทางศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการพิจารณาออกเอกสารสิทธิ์ให้ผู้มีสิทธิ์และผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายค่ะ
0: ผู้ชมวันนี้เป็นวันแรกของการเปิดให้ตรวจสอบสิทธิ์และยื่นขอทบทวนสิทธิ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่สถาบันการเงินของรัฐหลายจังหวัดก็ปรากฏว่าคึกคักทีเดียวนะคะมีผู้สูงอายุคนที่รายได้น้อยที่เขาไม่สามารถตรวจสอบสิทธิ์ผ่านระบบออนไลน์ได้ไปตรวจสอบกันที่นั่นด้วยปรากฏว่าคนที่ถูกตัดสิทธิ์ส่วนใหญ่อะค่ะมีคุณสมบัติเกินเกณฑ์ที่โครงการกำหนดไว้แต่บางส่วนเขาก็ยืนยันว่าเขาเป็นคนจนจริงๆก็เลยยื่นขอทบทวนสิทธิ์อีกครั้งค่ะชาวจังหวัดชัยนาทเดินทางมาต่อคิวที่หน้าธนาคารกรุงไทยก่อนเปิดทำการตั้งแต่เวลาประมาณ6นาฬิกาค่ะเจ้าหน้าที่ก็ต้องแจกบัตรคิวรองรับผู้มาใช้บริการกว่า50คนส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุและผู้มีรายได้น้อยที่เขาไม่สามารถตรวจสอบสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ได้บางคนมีสมาร์ทโฟนก็จริงแต่ว่าใช้งานไม่ค่อยจะคุ้นเคยสักเท่าไหร่นักก็เลยมาขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ประชาชนบางส่วนเดินทางมายื่นขอทบทวนสิทธิ์ด้วยเหมือนกันค่ะหลังจากที่ตรวจสอบแล้วปรากฏว่าไม่ผ่านเกณฑ์พิจารณาคุณสมบัติทั้งที่เคยได้รับสิทธิ์ในโครงการนี้มาก่อนหนึ่งในสาเหตุที่พบก็คือกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าตลาดนัดที่เขารับชำระเงินผ่านการโอนหลายครั้งจนระบบประเมินว่าเป็นผู้มีรายได้เกินเกณฑ์ส่งผลให้ไม่ผ่านคุณสมบัติของโครงการ
4: ก็คือมีเงินรายได
5: ้
4: ครับเกินเกณฑ์ที่เขากำหนดใช่ไหม
5: จ้ะ
4: อันนี้ก็เลยจะมายื่นทบทวน
5: ใช่จ้ะ
4: ปกติที่บ้านทำอะไรทำอาชีพอะไรครับผม
5: ค้าขาย
4: ค้าขาย
5: ขายของตามนัดขายห่อหมกขายแกง
4: ครับแล้วรับเงินโอน
5: จ
4: ้
5: ะ
4: ก็เลยมีจำนวนครั้งในการรับโอนเนี่ยมากเกินกว่าที่เขากำหนดไว
5: ้ใช่
4: ครับผมแต่อันนี้คือจนจริงใช่ไหมเรายืนยัน
5: จนจริงไม่มีที่ไม่มีทางมีแค่บ้านอยู่อาศัยแต่วัดอยู
4: ่ครับ
5: ที่วัด
0: ขณะที่ธนาคารกรุงไทยสาขาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็มีประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุเดินทางมาตรวจสอบสิทธิ์กันหลายร้อยคนค่ะหลังจากก่อนหน้านี้มีการยืนยันตัวตนแล้วแต่ยังไม่ทราบผลการพิจารณาคนที่เดินทางมาติดต่อส่วนใหญ่อายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปนะคะก็เหมือนที่จังหวัดเมื่อสักครู่เลยคือหลายคนมีมือถือแต่ใช้งานออนไลน์ไม่ได้ลูกหลานเขาก็ไปทำงานก็เลยมีคนไม่มีคนช่วยตรวจสอบสิทธิ์ให้ก็เลยต้องไปที่ธนาคารด้วยตัวเองค่ะ
6: ตรวจเช็คสิทธิ์ว่าจะผ่านไหมค่ะ
7: นี่ป้ายังไม่รู
6: ้ค่ะยังไม่รู้เพิ่งมาถึง
7: นี่คือใบเขาป้ายังไม่ได้ดูตรงไหนโทรศัพท์
6: ค่ะยังไม่ได้ดูโทรศัพท์แล้วก็ดูไม่เป็น
0: ประชาชนที่มาตรวจสอบสิทธิ์ก็บอกว่าอยากจะทราบผลโดยเร็วเพราะถ้าเกิดว่าไม่ได้รับสิทธิ์ก็จะได้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ในทันทีค่ะนางอรุณีแก่นกสิกรรมอายุ65ปีชาวชุมชนเกาะทวีตำบลในเมืองอำเภอเมืองกำแพงเพชรใช้โทรศัพท์มือถือตรวจสอบผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่เช้าแต่ผิดหวังเพราะระบบแจ้งผลบอกไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติโดยระบุเหตุว่ามีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์เกินกว่าที่โครงการกำหนดนางอรุณียืนยันว่าเป็นผู้มีรายได้น้อยจริงปัจจุบันมีอาชีพรับจ้างทำความสะอาดบ้านไม่ได้มีรายได้ประจำวันไหนมีคนจ้างถึงจะมีรายได้เงินที่ใช้ประทังชีวิตก็มาจากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเท่านั้นก็เลยลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นครั้งแรกด้วยความหวังว่าจะมีเงินช่วยเหลือเอาไปใช้จ่ายซื้อของอุปโภคบริโภคแบบเบาภาระและแม้ว่าผลที่ออกมาไม่ผ่านเกณฑ์โดยมีข้อมูลในระบบคาดเคลื่อนจากความเป็นจริงแต่ก็จะไม่ยื่นทบทวนสิทธิ์ค่ะเพราะเห็นว่าขั้นตอนมันยุ่งยากค่ะ
8: มันน่าเหนื่อยไหมถามหน่อยสิคิดจะให้ก็ต้องให้กันให้มันเหมือนกันไม่ใช่ว่าโอ้โหอย่างนั้นอย่างนี้บางคนมีอ่ะยังได้จริงไหมเออ
9: แต่เรายืนยันว่าเราไม่มีรถยนต์แน่นอน
8: มาตรวจเลย
9: มีรายได้น้อย
8: มาตรวจเลย
0: นางปราณีจิตวิจารณ์ชาวตำบลบ้านมะเกลืออำเภอเมืองนครสวรรค์ตื่นแต่เช้าค่ะมาดูผลการตรวจคัดเลือกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจากโทรศัพท์มือถือแต่ทำไม่ได้ก็เลยไปขอผู้ใหญ่บ้านช่วยตรวจสอบสิทธิ์ให้แล้วก็พบว่าไม่ผ่านการคัดเลือกระบบบอกเหตุผลแบบนี้บอกว่าผู้ลงทะเบียนมีวงเงินสินเชื่อรวมทุกประเภทและทุกบัญชีเกิน 100,000 บาทตามข้อมูลของบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติจำกัดโดยไม่นับรวมสินเชื่อเพื่อการเกษตรกรรมนางปราณีบอกว่าก่อนหน้านี้เคยเดินทางไปยืนยันตัวตนกับธนาคารมาแล้วครั้งนั้นได้รับแจ้งว่าไม่ผ่านคุณสมบัติเพราะมีข้อมูลว่าถือครองห้องเช่าเกิน10ห้องซึ่งไม่เป็นความจริงเนื่องจากตัวเองมีอาชีพรับจ้างทั่วไปรายได้ไม่แน่นอน และยังต้องรับภาระดูแลหลานและญาติมิตรและญาติที่เป็นผู้พิการก็เลยยื่นอุทธรณ์และสมัครเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีกครั้งสุดท้ายก็ไม่ผ่านเกณฑ์เนื่องจากระบบบอกว่ามีวงเงินสินเชื่อเกินกำหนดคาดว่าสาเหตุมาจากการเป็นคู่ค้ำประกันเงินกู้ซื้อบ้านให้กับลูกสาวก็เลยเตรียมยื่นทบทวนสิทธิ์อีกครั้งนึงค่ะ
10: ไปตรวจสอบผู้ใหญ่ตรวจสอบสิทธิ์แล้วไม่ได้ไม่ผ่านแล้วอยากจะให้ไปยื่นเรื่องอุทธรณ์ไปทําไม่ได้ป่ะ
11: ก็คือเดี๋ยวไปธนาคาร
10: จ้ะ
11: สาเหตุที่ไม่ผ่านเพราะอะไร
10: กู้ร่วมกับลูกป่ะลูกก็กู้บ้านซื้อบ้านอย่างเงี้ย
11: แต่เราไม่ได้กู
10: ้ไม่ได้กู้เพราะลูกแบบลูกเอาไปคนครับ
1: ที่แบงก์กรุงไทยสาขาพิษณุโลกนะคะก็มีหลายคนที่ไปตรวจสอบสิทธิ์ว่าผ่านไม่ผ่านส่วนใหญ่เช่นกันเป็นผู้สูงอายุหรือว่าคนที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนนะคะก็มาขอให้เจ้าหน้าที่ธนาคารช่วยเหลือคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติค่ะส่วนใหญ่ที่พบก็คือมีเงินฝากในธนาคารถือครองทรัพย์สินทั้งรถยนต์รถจักรยานยนต์ที่ดินบ้านพักอาศัยเกินกว่าหลักเกณฑ์กำหนดก็จะขอยื่นทบทวนสิทธิ์ค่ะ
12: เขาลงมาลูกสาวเขาบอกว่าไม่ผ่านเกณฑ์มีบ้านหรูบ้านเดียวทาวน์เฮาส์หนึ่งหลังว่างั้นตอนนี้มีแต่เสาบ้านผมอะยังไม่มีหลังคาเลยทำไมถึงว่าอย่างนั้นแฟนผมขี่แต่มอไซค์ดาวตอนนี้เข้าไปแน่นอีกหาว่ามีอะไรนะผ่อนรถหรูนั่นผมอยากจะรู้เขาตรวจสอบยังไง
1: ประชาชนที่ผ่านเกณฑ์พิจารณาให้รับสิทธิ์เป็นครั้งแรกนะคะก็บอกกับทีมข่าวว่าดีใจเนื่องจากว่าที่ผ่านมายังไม่เคยมีสิทธิ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเงินวงเงินที่ได้ก็จะใช้ลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันซึ่งตอนนี้ความเป็นอยู่ยากลำบากนะคะส่วนที่จังหวัดมหาสารคามนะคะประชาชนที่เคยลงทะเบียนมาแล้วทยอยตรวจสอบสิทธิ์ที่แบงก์กรุงไทยสาขามหาสารคามส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่ลงทะเบียนที่เคยได้รับบัตรมาก่อนแต่ปรากฏว่าหลายคนรอบนี้ไม่ผ่านการพิจารณานางจันศรีซาตาสุเล่าว่าตรวจสอบสิทธิ์แล้วพบว่าไม่ผ่านเกณฑ์ระบบเนี่ยแจ้งว่ามีรายได้หรือว่าจ่ายให้บุคคลอื่นเกินปีละ 100,000 บาทซึ่งก็เป็นเพราะว่าตัวเองเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากค่ะคือแต่ละงวดมันจะมีเงินเข้าออกไม่น้อยกว่า 70,000 บาทเงินที่นำมาซื้อสลากยืมมานะคะพอติดต่อไปที่สำนักงานสลากก็บอกว่ามันไม่เกี่ยวข้องกันรัฐบาลไม่ควรผลักภาระมาให้สำนักงานสลากในการพิสูจน์สิทธิ์ซึ่งเบื้องต้นก็ยื่นอุทธรณ์เรียบร้อยค่ะ
13: แม่ก็คิดว่าเป็นแม่เป็นตัวแทนขายฉลากไหมแม่ก็เดือนนึงมันก็ 70,000 กว่าแล้วอ่ะ
14: เป็นต
13: ั
14: วแทนขายฉลากเน
13: าะเป็นตัวแทนแล้วเขาก็ให้แม่ติดต่อกองฉลากกองฉลากก็บอกว่าเขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องทำไมต้องให้ระบบต้องให้มาแกล้งที่นี่แม่ก็งงแม่จะไปติดต่อใส่
14: แสดงว่าแม่ต้องนำตอนนี้แม่นำเอกสารเพื่อที่จะมาอุทธรณ์แล้วใช่ไหมคะ
13: แม่ยื่นอุทธรณ์กับโทรศัพท์เรียบร้อยแล้วแต่ว่าเขาก็บอกให้ติดต่อหน่วยงานเขาก็ขึ้นกองฉลากมาให้แม่
1: บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี้มีความหมายกับหลายคนนะคะอย่างหญิงคนนี้ค่ะเป็นชาวจังหวัดบุรีรัมย์เธอร้องไห้แล้วก็ไหว้ขอร้องไปยังรัฐบาลบอกว่าขอให้ทบทวนเพราะว่าตรวจสอบสิทธิ์แล้วไม่ผ่านเกณฑ์เธอบอกว่าเคยได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยเดือนละ300บาทมาโดยตลอดนำไปใช้ซื้อของใช้ในครัวเรือนแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายมากพอสมควรครั้งนี้ไม่ผ่านเกณฑ์ยังไม่ทราบสาเหตุนะคะว่าเกิดจากอะไร
15: ขอร้องถึงขอร้องให้ได้ขอร้องให้ใหญ่ให้กำไรอะไรนะให้รัฐบาลช่วยเหลือฉันคืนขอให้ฉันได้คืนอย่าทิ้งฉันเลย
1: แล้วทีนี้เราจะทำยังไงคะในเมื่อเราไม่ผ่าน
15: ก็ว่าจะไปหาผู้ใหญ่ก็แล้ว
1: แล้วก็ยังมีชาวจังหวัดอุดรธานีที่บางคนเป็นวัยกลางคนกับผู้สูงอายุที่ไปตรวจสอบสิทธิ์ไปยื่นอุทธรณ์กรณีตกเกณฑ์อย่างนางสุจิตสุวรรณแสงบอกว่าเธอไม่มีทรัพย์สินโดยเฉพาะที่นาอาศัยรับจ้างดำนารับจ้างทั่วไปแต่ปรากฏว่าไม่ผ่านเกณฑ์พิจารณาก็มีการยื่นขอทบทวนสิทธิ์และต้องการให้รัฐบาลพิจารณาผู้ลงทะเบียนใหม่ทั้ง18ล้านคนค่ะ
0: ในกรุงเทพสถานการณ์ก็ไม่ได้ต่างกันมากนะคะที่ธนาคารกรุงไทยสาขากระทรวงการคลังที่นั่นก็เปิดเป็นหน่วยบริการรับลงทะเบียนแล้วก็เปิดจุดบริการเฉพาะสำหรับประชาชนที่เข้ามาตรวจสอบสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรวมถึงยื่นทบทวนสิทธิ์กันด้วยค่ะไปติดตามบรรยากาศที่นั่นกับคุณนิติเทพกิ่งชาในจับสัญญาณเศรษฐกิจค่ะ

วันนี้หลายคนเดินทางมาที่สาขาของธนาคารด้วยความหวังนะครับแต่ว่าหลายคนก็ต้องผิดหวังเพราะว่าไม่ผ่านเกณฑ์ในการคัดกรองในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบนี้นะครับส่วนใหญ่มีเป็นคนที่มีรายได้รวมถึงมีการกู้เงินเกินเกณฑ์

0: ทำให้ไม่ผ่านในการคัดกรองคุณสมบัติขณะเดียวกันที่หน่วยรับลงทะเบียนได้มีการตั้งจุดเฉพาะสำหรับการให้บริการผู้ที่มาตรวจสอบสิทธิ์และก็ยื่นอุทธรณ์สิทธิ์ครับที่ธนาคารกรุงไทยสาขากระทรวงการคลังเป็นหนึ่งในหน่วยบริการรับลงทะเบียนในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเจ้าหน้าที่ธนาคารมีการตั้งจุดในการให้บริการเฉพาะสำหรับผู้ที่มาตรวจสอบสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ด้านหน้าสาขาตั้งแต่ที่ธนาคารเปิดให้บริการเวลา 8:30 นมีประชาชนมารอใช้บริการนะครับส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนที่ต้องการให้เจ้าหน้าที่ช่วยตรวจสอบผลการลงทะเบียนเนื่องจากไม่สามารถตรวจสอบได้ด้วยตัวเองนะครับโดยเจ้าหน้าที่มีการตรวจสอบผลการลงทะเบียนและหากไม่ผ่านเกณฑ์เจ้าหน้าที่จะมีการแจ้งเหตุผลพร้อมด้วยการแจ้งรายละเอียดในการติดต่อขอข้อมูลและการแจ้งในการยื่นอุทธรณ์ให้อย่างชัดเจนครับอย่างเช่นแม่บ้านวัย70ปีนะครับซึ่งเคยเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่พบว่าในการลงทะเบียนครั้งนี้ไม่ผ่านเกณฑ์เนื่องจากมีรายได้เกิน 100,000 บาทซึ่งเธอก็ยอมรับนะครับว่ามีรายได้แต่ว่ารายได้ในบางเดือนนั้นไม่แน่นอนครับ
1: ก็ไม่รู้จะทำไงไม่ทำแล้วค่ะก็เขาไม่ให้แล้วก็ไม่เป็นไรไม่ให้
2: แต่ว่าไปทบทวนยื่นขอทบทวนสิทธิ์ใหม่ใช่ไหม
1: ว่าจะไม่ไปแล้วทำไม่ถูกทำไม่เป็นด้วยไม่มีใครแนะนำให้อะไรให้ก็ไม่ไปแล้วค่ะ
3: แต่เขาก็เปิดช่องให้เราโต้แย้งได้นะยื่นอุทธรณ์ได้
1: ใช่ค่ะเนี่ยเขาก็ไปให้นี่แหละแนะนำไปนี่เมื่อกี้น้องเขาไปอะไรเนี่ยสัมภาระมาเกินนี่แหละค่ะ
3: ไม
1: ่
3: ไปแล้ว
1: ไม่ไปแล้วค่ะ
3: ยอมร
1: ับแล้วค่ะ
3: แต
1: ่
3: ม
1: ัน
3: จะกระทบกับเงินใช้จ
1: ่
3: าย
1: ใช่กระทบอยู่ค่ะพอแต่ละเดือนเขาก็จะก็ยังดีได้สองสามร้อยอะไรประมาณก็เราไปใช้จ่ายนู่นนี่นั่นก็ยังช่วยเราได้ขึ้นมา
0: ขณะที่ผู้ที่เคยได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมคนนี้นะครับบอกว่าลุ้นผลตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมาเพราะว่ากลัวที่จะไม่ผ่านเกณฑ์นะครับแต่เมื่อมาตรวจสอบสิทธิ์ในช่วงเช้าวันนี้พบว่าผ่านเกณฑ์ได้รับสิทธิ์รู้สึกดีใจมากเพราะว่าเงินส่วนนี้จะได้ใช้อย่างต่อเนื่องเพื่อนำไปใช้จ่ายในครอบครัวครับ
4: ปรากฏว่าทำแล้วน้องบอกว่าผ่านเลยขนลุกเลยโคตรดีใจเลย
3: ทำไมเราถึงลุ้นขนาดนั้น
4: ก็กลัวไม่ได้อ่ะก็กลัวก็คนจนจริงอ่ะเป็นไงคะคือมันจะมีที่ดินทรัพย์สินอะไรเงี้ยมั้งเราได้แค่นี้วันละเดือน300มันก็บุญแล้วอ่ะไม่ต้องการอะไรมากมายก็แค่นี้เลยค่ะ
0: เจ้าหน้าที่ธนาคารระบุถึงภาพรวมของผู้ที่มาใช้บริการที่สาขากระทรวงการคลังนะครับพบว่าส่วนใหญ่ที่ไม่ผ่านเกณฑ์เนื่องจากรายได้เกินเกณฑ์ขณะที่บางรายนั้นแม้จะมีรายได้ประจำไม่มากนักนะครับแต่ว่ามีบัญชีเงินฝากหลายธนาคารและมีมูลค่าเกิน 100,000 บาทซึ่งจะถูกตัดสิทธิ์ในรอบนี้เช่นเดียวกับกลุ่มผู้ที่มีเงินกู้ซึ่งบางส่วนนั้นมีวงเงินกู้ไม่มากนักนะครับแต่ว่ามีการกู้หลายที่ทั้งนอนแบงก์ธนาคารพาณิชย์รวมไปถึงอีกกลุ่มที่พบค่อนข้างมากก็คือกลุ่มที่มีรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์มากกว่า1คันครับทั้ง2ท่านครับผู้ที่มาตรวจสอบสิทธิ์รวมถึงมายื่นอุทธรณ์สิทธิ์ที่สาขาของธนาคารกรุงไทยสาขากระทรวงการคลังมีการตั้งข้อสังเกตถึงข้อมูลที่มีการนำเข้าสู่ระบบการคัดกรองนะครับว่ามีการอัปเดตข้อมูลเป็นปัจจุบันจริงแล้วหรือไม่เพราะว่าบางคนยืนยันว่าข้อมูลนั้นไม่ตรงนะครับขณะเดียวกันในวันนี้ก็มีประชาชนบางส่วนที่อาจจะเข้าใจผิดนะครับเดินทางมาที่สาขาเพราะคิดว่ามีการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่อีกครั้งนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ก็เน้นย้ำนะครับว่าในการเปิดจุดบริการในวันนี้เป็นเรื่องของการตรวจสอบสิทธิ์รวมไปถึงการยื่นอุทธรณ์เท่านั้นครับ
5: ขอบคุณคุณนิติเทพค่ะ
6: ขอบคุณค่ะอย่างที่เราได้เห็นภาพไปในหลายพื้นที่นะคะหลายคนทราบไปแล้วว่ามีชื่ออยู่ใน9ล้าน5แสนสิทธิ์ที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม่ส่วนคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์เนี่ยเรียกว่าครึ่งหนึ่งทีเดียวของผู้ลงทะเบียนทั้งหมดนะคะก็จะได้เริ่มอุทธรณ์แล้วอย่างที่เราได้เห็นกันไปเมื่อสักครู่นะคะแต่ตามที่กระทรวงการคลังได้แถลงตั้งแต่เมื่อวานค่ะคุณผู้ชมคนที่ผ่านคัดกรองคุณสมบัติการลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2569 9ล้าน5แสนคนทางกระทรวงการคลังบอกว่าคิดเป็นประมาณร้อยละ14ของประชากรทั้งประเทศคือจำนวนนี้ถ้าไปเทียบกับการลงทะเบียนครั้งล่าสุดปี65เนี่ยตอนนั้น13ล้าน2แสนคนถือว่าน้อยลงไปลดลงไปประมาณ3ล้านกว่าคนทีเดียวนะคะแล้วถ้าไปเทียบกับคนที่ลงทะเบียนในรอบนี้ทั้งหมด18ล้าน8แสนคนก็เห็นได้ชัดเลยว่าคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์คัดกรองมากถึง9ล้าน3แสนคนอย่างที่บอกว่าแทบจะครึ่งๆของผู้ลงทะเบียนแต่กระทรวงการคลังบอกว่านี่แหละค่ะคือการโชว์ประสิทธิภาพของการคัดกรองเพราะว่าใกล้เคียงกับเกณฑ์เส้นความยากจนของธนาคารโลก ที่เขาคาดการเอาไว้ว่าจะมีคนจนในประเทศไทยประมาณ 12% จำนวนคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์แล้วมากถึง9ล้านกว่าคนเป็นเพราะอะไรกระทรวงการคลังมีการชี้แจงสาเหตุหลักๆออกมานะคะบอกว่ามาจากวิธีการตรวจสอบข้อมูลรายได้ที่มีการยกระดับขึ้นมายกตัวอย่างเช่นเดิมเนี่ยเอาข้อมูลยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นหลักนะคะซึ่งกลุ่มรายได้เกินแสนแต่ไม่ถึงเกณฑ์อย่างเช่นไม่ถึง 120,000 บาทอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ต้องยื่นภาษีเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้อาจจะหลุดรอดไปวิธีการที่เขาเพิ่มเข้ามาคือใช้วิธีการเอาข้อมูลการผักหักภาษีหน้าที่จ่ายแบบเรียลไทม์มาประกบด้วยทีนี้ก็เลยไปตรวจเจอข้อมูลคนที่มีรายได้ที่แท้จริงว่าจริงๆแล้วมีรายได้มากกว่าถึงแม้ว่าไม่ได้ยื่นภาษีก็ตามนะคะขณะเดียวกันก็ยังมีเกณฑ์ใหม่ที่กำหนดเงื่อนไขบอกว่าต้องไม่ใช่กรรมการบริษัทต้องไม่ใช่กรรมการผู้มีอำนาจจัดตั้งห้างหุ้นส่วนซึ่งขัดกับคุณสมบัติคนที่ลำบากที่สุดอยู่แล้วนะคะแล้วก็ยังไปเชื่อมโยงข้อมูลกับผู้ถือครองอสังหาริมทรัพย์บัตรเครดิตหนี้ของกลุ่มนอนแบงค์แต่ว่าไม่รวมหนี้เพื่อเกษตรกรที่สำคัญคือเป็นผู้ที่ถือบัญชีหลักทรัพย์และตราสารหนี้ค่ะ
7: อะไรที่แปลแล้วเป็นใกล้เคียงกับการมีเงินในบัญชีก็คือการที่มีหุ้นการถือหุ้นต่างๆรวมถึงการมีบัญชีหลักทรัพย์นะครับเดิมก็หลายคนก็ตั้งคำถามกับผมตอนที่เราประกาศเรื่องเกณฑ์นี้ไปว่าเอ๊ะจะมีหรือคนที่มีบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับขออภัยจะมีบัญชีเหล่านี้ก็พบครับว่ามีจะเป็นจำนวนมากที่ท่านเหล่านี้มีนะครับมีการถือบัญชีเป็นตราสารหนี้ในรูปแบบต่างนะครับก็เป็นข้อมูลที่เราตรวจสอบได้มีการถือหุ้นที่มีมูลค่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเปิดบัญชีเหล่านี้ก็พบข้อมูลก็มีส่วนสำคัญนะครับที่ทำให้ท่านเหล่านี้เนี่ยไม่ได้อยู่ในคุณสมบัติของผู้ที่ลำบากที่สุดเปราะบางที่สุด
6: คือในการแจ้งอะค่ะก็จะบอกเลยว่าใครไม่ผ่านเกณฑ์จะมีการระบุเหตุผลเลยนะคะว่าไม่ผ่านเกณฑ์เรื่องอะไรถ้าใครยังคาใจคือข้อเท็จจริงเนี่ยอาจจะไม่ตรงกับผลที่ประกาศออกมาสงสัยว่ามันมีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นหรือไม่จนถูกคัดชื่อออกสามารถยื่นอุทธรณ์เพื่อที่จะขอทบทวนสิทธิ์ได้นะคะซึ่งวิธีการก็คือการรวบรวมเอกสารยื่นอุทธรณ์หลายช่องทางไม่ว่าก็จะเป็นการติดต่อผ่าน5ธนาคารก็คือกรุงไทยออมสินธกส.ธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเว็บไซต์นะคะของโครงการแล้วก็ยังมี2แอปพลิเคชันก็คือเป๋าตังกับทางรัฐช่วงเวลาคือตั้งแต่วันนี้ค่ะ17กรกฎาคมไปจนถึง30กรกฎาคมก่อนที่จะมีการประกาศผลสำหรับการยื่นอุทธรณ์ออกมา21กันยายนแล้วถ้าผ่านเกณฑ์ก็สามารถไปใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมพร้อมๆกับผู้มีสิทธิ์รายใหม่ที่เขาผ่านการคัดกรองไปแล้วในรอบแรกนะคะแต่ย้ำว่าต้องเป็นคนที่เชื่อว่ามีหลักฐานที่มันบิดเบือนค่ะ
7: แต่ก็ยังยืนยันนะครับว่าถ้าถูกแอบอ้างท่านไม่ได้รับเงินจริงท่านไม่ได้ไปเป็นลูกจ้างไปรับทำงานให้เขาจริงเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องนี้แหละครับที่เราต้องเปิดที่มีการทบทวนนะฮะเน้นนะครับในเรื่องของรายได้อยากให้ท่านทบทวนนะครับแต่ว่าอย่าก่อนทบทวนดูนิดนึงว่าจริงๆเงินเข้าบัญชีหรือไม่หลายท่านรับบัตรสวัสดิการอยู่คงฐานะทางสังคมดีขึ้นท่านก็มีการบริจาคอีโดเนชั่นเกิน 100,000 บาทต่อปีอันนี้ก็ต้องขออนุญาตว่าท่านก็คงไม่ใช่ผู้ลำบากที่สุดแต่ก็จะมีการดูแลให้เหมาะสมต่อไป
6: คนที่ผ่านเกณฑ์เรียบร้อยนะคะถ้าเป็นคนที่ถือบัตรอยู่เดิมก็ไม่ต้องทำอะไรแต่ถ้าเพิ่งจะได้รับสิทธิ์ใหม่ในรอบนี้ต้องไปยืนยันตัวตนผ่านช่องทางที่กำหนดก่อนนะคะถึงจะใช้สิทธิ์ได้แล้วถ้าจำนวนที่ได้รับสิทธิ์ทั้งหมดอย่างที่มีการประกาศออกมากระทรวงการคลังบอกว่า9ล้าน5แสนคนจำนวนนี้ถือว่าเป็นจำนวนที่น้อยที่สุดนับตั้งแต่มีโครงการมานะคะแล้วก็การคัดกรองละเอียดที่สุดด้วยนะคะโครงการนี้เกิดขึ้นมาอย่างเป็นทางการตั้งแต่ปี2560สมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีนะคะในตอนนั้นเนี่ยยังใช้อีกชื่อหนึ่งด้วยซ้ำไปนะคะ9ปีงบประมาณตั้งแต่ปี2561ถึง2569จากบัตรประชารัฐมาสู่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรัฐบาลเนี่ยตั้งกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมมาแล้วก็จะมีการใส่งบประมาณสนับสนุนปีละประมาณ 40,000 ถึง 50,000 ล้านบาทแต่บางปีเนี่ยต้องเพิ่มงบประมาณ 90,000 ล้านบาทก็เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลนะคะในยุคแต่ละยุคแต่ละสมัยรวมๆแล้วค่ะ59ปีมากกว่า 520,000 ล้านบาทนะคะโครงการนี้ก็เลยนำไปสู่การตั้งคำถามว่า1ทศวรรษที่ผ่านมายังไม่ได้ช่วยให้คนไทยหายจนใช่หรือไม่ค่ะ
5: ช่วงนี้พูดคุยเพิ่มเติมกับคุณสิริกัญญาตันสกุลนะคะรองหัวหน้าพรรคประชาชนถึงเกณฑ์ในการคัดกรองคุณสมบัติของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบนี้นะคะที่พอเบื้องต้นเนี่ยมีการยกเลิกเงื่อนไขอย่างเช่นเอาชื่อพ่อแม่ไปลดหย่อนภาษีแล้วพ่อแม่จะไม่ได้สิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือกรณีเกษตรกรถือครองที่ดิน10ไร่แต่ในการประกาศล่าสุดเนี่ยการคัดกรองทำให้ตอนนี้ยอดของผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐลดลงมาครึ่งหนึ่งจากเดิมที่มีการลงทะเบียนไป18ล้านเหลืออยู่ประมาณ9ล้านกว่าคนมันหมายความว่าในการคัดกรองเนี่ยมีประสิทธิภาพจริงหรือเปล่าพูดคุยเพิ่มเติมกับคุณสิริกัญญาสวัสดีค่ะคุณสิริกัญญาคะ
8: สวัสดีค่ะ
9: สวัสดีค่ะ
5: ค่ะถ้าเกิดประเมินจากจำนวนตัวเลขค่ะที่ลดลงจากที่มีการลงทะเบียนไป18ล้านเหลือประมาณ9ล้านอันนี้เราสามารถมองได้ไหมว่าในการคัดกรองมันมีประสิทธิภาพนะคะคุณสิริกัญญา
9: ค่ะเรื่องการคัดกรองมีประสิทธิภาพเนี่ยก็ยังต้องดูผลกันอีกนะคะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเมื่อมีคนที่หลุดออกจากเกณฑ์แล้วมีการอุทธรณ์เนี่ยมันจะมีการอุทธรณ์ที่ได้ผลมากน้อยแค่ไหนนะคะเพราะว่าอย่างช่วงเช้าเนี่ยที่ได้ติดตามข่าวมาก็มีคนที่ลงทะเบียนหลายรายที่ถูกคัดออกทั้งที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์นะคะที่พบเยอะเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการถือครองรถยนต์นะคะจะโดนใช้ชื่อไปซื้อรถหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยก็ทำให้ยังอยู่มีชื่ออยู่ว่ามีรถยนต์แต่ว่าจริงๆแล้วไม่ได้มีนะคะทีนี้เนี่ยถามว่ามันมีประสิทธิภาพในเรื่องของการคัดกรองมากไหมก็ต้องยอมรับว่ารอบนี้เนี่ยตะแกรงของการคัดกรองเนี่ยมันถี่ขึ้นนะคะก็เลยทำให้จำนวนผู้ที่รับสิทธิ์เนี่ยลดลงไปอย่างมากซึ่งก็ต้องบอกว่ามันไม่ได้เป็นเพราะว่าคนจนในประเทศนี้ลดลงหรือว่าผู้มีรายได้น้อยลดลงแต่ว่ามันเป็นการวางแผนจากทางกระทรวงการคลังที่พยายามที่จะลดจำนวนผู้ที่ได้รับสิทธิ์อย่างเป็นระบบนะคะจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่ปี2569เป็นต้นมาเนี่ยก็มีเริ่มกระบวนการที่จะลดงบประมาณที่ได้รับจัดสรรไปที่กองทุนประชารัฐสวัสดิการนะคะอย่างที่เราทราบว่าเป็นข่าวเป็นคราวเนี่ยก็คือจากเดิมเนี่ยที่ได้รับงบประมาณปีละ50,000ล้านนะคะปี69เนี่ยได้รับเพียงแค่30,000ล้านนะคะโดยที่ได้ให้เหตุผลกับทางกรรมธิการงบประมาณว่าเป็นการเตรียมการเพื่อที่จะลดจำนวนผู้ได้รับบัตรนะคะผ่านการลงทะเบียนรอบใหม่ตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะตั้งแต่ปีที่แล้วต้องบอกว่าพอแต่ว่าพอด้วยความล่าช้านะคะของการลงทะเบียนรอบใหม่เนี่ยก็ทำให้มันยืดเยื้อมาในปีงบประมาณ2570นะคะซึ่งก็ได้รับงบมาเพียงแค่ 42,000 ล้านบาทนะดังนั้นก็แสดงว่าทางรัฐบาลเองทางกระทรวงการคลังเองเนี่ยมีแผนที่จะปรับลดจำนวนผู้ได้รับบัตรมาตั้งแต่ต้นนะคะปีนี้เนี่ยได้รับงบประมาณในตามร่างพรบเนี่ยอยู่ที่ 42,000 ล้านบาทนะคะก็สอดคล้องกับจำนวนคนที่ได้รับสิทธิ์อยู่ที่ประมาณ9ล้านคนเศษใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยเขาก็เลยพยายามที่จะต้องทำยังไงก็ได้ที่จะคัดกรองคนให้มันอยู่ในประมาณ9ล้านถึง10ล้านนี่แหละนะคะก็เลยพยายามสร้างกฎเกณฑ์อะไรต่างๆขึ้นมาซึ่งเราก็พูดมาตั้งแต่ต้นแล้วว่าเป็นเกณฑ์ที่มันแข็งตัวมากๆนะคะเพราะว่าใครเนี่ยถ้าไม่เข้าเกณฑ์ทุกข้อเมื่อไหร่เนี่ยก็จะถูกคัดออกทันทีนะคะมันเลยทำให้อาจจะมีการคัดคนที่อาจจะเดือดร้อนจริงเพียงแต่ว่าไม่ได้เข้าเกณฑ์ครบทุกข้อมานะคะถึงแม้ว่าจะมีการปรับปรุงเกณฑ์ไปแล้วก็ตามนะคะว่าเรื่องลดหย่อนพ่อแม่ไม่เอาเข้ามาคิดในปีนี้นะคะท่านโฆษกกระทรวงการคลังเนี่ยย้ำหลายรอบว่ายังไม่ได้นำมาลงในปีนี้ณตอนนี้นะคะปีหน้าไม่แน่นะคะดิฉันต้องขอเตือนทุกท่านนะคะแล้วก็มีเรื่องของเกณฑ์เรื่องสินเชื่อการเกษตรใช่ไหมคะว่าถึงเกิน100,000บาทเนี่ยก็ยังที่จะเข้าร่วมโครงการนี้ได้แต
5: ่
9: ว่าดิฉันก็ยังคิดว่ามันยังมีเกณฑ์หลายๆอย่างที่สามารถที่จะปรับให้มันยืดหยุ่นมากกว่านี้ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหนี้สินนะคะที่ผู้ประกอบการรายเล็กรายย่อยเนี่ยที่มีหนี้สินเกิน 100,000 บาทเนี่ยมันเป็นไปได้หรืออาจจะเกินนิดเดียว 410,000 บาท 120,000 บาทเนี่ยก็โดนตัดออกเรียบร้อยนะคะหรือแม้กระทั่งที่ดินการเกษตรนะคะที่กำหนดไว้ที่10ไร่นะคะเซนก็ไม่ได้คิดว่าที่ดิน10ไร่เนี่ยจะไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่เดือดร้อนในเรื่องของ การเงินนะคะแต่ว่าก็ต้องไปดูในเรื่องของสภาพที่ดินด้วยว่ามันสามารถที่จะเพาะปลูกได้มีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนด้วยนะคะเรื่องของรายได้ก็เช่นเดียวกันนะคะเกณฑ์ที่ 100,000 บาทเนี่ยก็เป็นเกณฑ์ที่ค่อนข้างแข็งตัวจริงๆแล้วมันควรจะต้องเอามารวมกันในหลายๆเรื่องนะคะบางคนอาจจะมีรายได้ไม่เกินแสนนะคะแต่ว่ามีที่ดินเกิน10ไร่ไปนิดเดียวอย่างเงี้ยค่ะมันก็อาจจะยืดหยุ่นหรือว่าทำให้มันเป็นระบบการให้คะแนนที่จะสามารถที่จะคัดกรองคนได้แม่นยำมากขึ้นกว่านี้แล้วก็ลดโอกาสที่จะมีคนที่จะตกหล่นรวมไปถึงอย่างเรื่องรถยนต์เนี่ยค่
6: ะ
9: บางคนที่ถือครองรถยนต์เนี่ยแต่ว่ามีอายุการใช้งาน 30-40 ปี
6: ก็ไม่ควรเอามาคิดเป็นมูลค่า
9: ใช้ได้แล้วอะไรอย่างนี้เป็นต้นค่ะ
6: คุณศิริกัญญ
9: าคะแต่ว่าพอเป็นเกณฑ์แข็งตัวแบบนี้มันก็จะมีโอกาสคนตกหล่นค่ะ
6: คือหลายคนสะท้อนเหมือนกันบอกว่าเอ๊ะบางทีเขาเห็นข้อมูลแล้วเกณฑ์ที่เขาไม่ผ่านเนี่ยเขาก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันมีการอัปเดตข้อมูลด้วยหรือไม่ตรงนี้ถ้าเกิดว่าประเมินแล้วมันน่าเป็นห่วงมากน้อยแค่ไหนกับการที่อาจจะเป็นเกณฑ์ที่มันข้อมูลที่มันอาจจะค้างเก่าอยู่แต่ถูกนำมาคิดแล้วทำให้เขาถูกตัดสิทธิ์ไปด้วยนะคะ
9: ค่ะหลายๆเรื่องเนี่ยมันก็จะเป็นข้อมูลที่เป็นข้อมูลค้างเก่าอยู่แล้วอะค่ะเขาไม่ได้ให้โอกาสของคนที่มีการถือครองที่ดินมานานแต่ว่าไม่ได้ใช้ประโยชน์หรือว่าคนที่ถือครองรถยนต์มานานแต่ว่าไม่สามารถที่จะใช้การได้แล้วเนี่ยหรือว่าหนี้สินค้างเก่ามาเป็นระยะเวลานานนะคะไม่ได้หมายความว่าตอนนี้จะมีรายได้เพียงพอที่จะชำระหนี้สินเหล่านั้นเนี่ยก็ไม่ได้มีโอกาสให้ได้มีการทักท้วงหรือว่าท้วงติงอุทธรณ์ในจุดนี้นะคะเพราะว่ามันเป็นเกณฑ์ที่แข็งตัวอย่างที่ได้บอกไปแล้วนะคะที่จะสามารถที่จะอุทธรณ์ได้ก็อย่างเช่นว่าข้อมูลไม่ถูกต้องไม่ได้ถือครองที่ดินจริงไม่ได้ถือครองรถยนต์จริงนะคะยอดหนี้ลดลงแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าข้อมูลการถือครองบัตรเครดิตอย่างนี้เป็นต้นนะคะใครยังมีบัตรเครดิตอยู่ก็จะโดนแล้วเหมือนกันนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้มีเปิดสิทธิ์ให้อุทธรณ์อะไรอย่างนี้ค่ะก็เนี่ยก็ต้องรอดูว่ากระบวนการอุทธรณ์เนี่ยมันจะทำได้รวดเร็วแค่ไหนเหมือนกันเพราะว่าคนที่จะต้องได้รับสิทธิ์ในครั้งแรกเนี่ยคนใหม่เนี่ยก็น่าจะเป็นในเดือนตุลาคมเป็นต้นไปแล้วใช่ไหมคะสำหรับคนเก่าเนี่ยก็ตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นไปแล้วอันนี้ก็ต้องรอดูนะคะเพราะว่ามันเป็นข้อมูลที่คาบเกี่ยวกับหลายหน่วยงานมากๆนะคะแล้วก็วิธีการตรวจสอบก็คือต้องไปที่หน่วยงานนั้นๆอีกนะคะนี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามีการประสานงานในเรื่องนี้จากทางกระทรวงการคลังไปให้เตรียมความพร้อมในเรื่องของการตรวจสอบข้อมูลเพื่อการอุทธรณ์เนี่ยเอาไว้มากน้อยแค่ไหนจะต้องรอฟีดแบ็กสำหรับในช่วงสัปดาห์นี้ค่ะ
6: ค่ะถ้าให้ประเมินเองอะค่ะน่าจะมีคนที่ไปอุทธรณ์เยอะน้อยขนาดไหนไหมคะเพราะดูหลายคนจะมีเสียงสะท้อนออกมาว่าไม่ผ่านกันเยอะมากๆเลยอะค่ะ
9: ค่ะอันนี้ก็ยังพูดได้ยากค่ะว่าจะมีการอุทธรณ์มากน้อยแค่ไหนเพราะว่าลักษณะข้อมูลเนี่ยฉันก็ไม่มั่นใจว่ามันจะมีความถูกต้องแค่ไหนนะคะตอนอย่างช่วงปี2565เนี่ยนะคะที่มีการลงทะเบียนรอบก่อนหน้านะคะก็ต้องบอกว่ากระบวนการของการตรวจสอบอุทธรณ์อะไรเงี้ยค่อนข้างกินระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนานนะคะแต่นั่นก็เป็นเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยก็เป็นการตรวจสอบรายได้ในระดับครัวเรือนด้วยก็เลยต้องเอาคนของทั้งครอบครัวมาดูนะคะในรอบนี้เนี่ยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันรอบ 6-5 นี่น่าจะใช้เวลาประมาณ3เดือนนะคะของกระบวนการทั้งหมดกว่าจะเสร็จสิ้นแล้วก็ได้ข้อยุติว่าใครจะเป็นผู้ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบ้างนะคะรอบนี้ก็ต้องรอดูสถานการณ์กันนะคะแล
6: ้
9: วก็อย่างรอบที่แล้วเนี่ยมันมีปัญหาที่มันเป็นปัญหาขั้นพื้นฐานมากๆอย่างเช่นเลข13หลักซ้ำกันนะคะแล้วก็ไม่ได้มีการแจ้งเกิดตามวันเดือนปีเกิดที่ถูกต้องอ่ะจะมีการแจ้งเกิดแค่ปีพ.ศ.เดียวแล้วก็มีการซ้ำกันเป็นจำนวนมากเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่ากรมการปกครองเนี่ยได้เคลียร์ปัญหาในเรื่องนั้นไปแล้วหรือยังนะเพราะว่าก็ต้องบอกว่าในช่วงปีก่อนปี2547เนี่ยการ ลงทะเบียนการแจ้งเกิดหรือว่าทะเบียนราษฎรต่างๆเนี่ยมันยังไม่ได้เป็นระบบออนไลน์นะคะมันก็เลยมีโอกาสที่มันจะซ้ำซ้อนกันอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะ
6: ค่ะคุณสิริกัญญาถ้าเกิดว่าดูเฉพาะตัวเลขรอบนี้ที่ผ่านเกณฑ์มาจากที่ยื่นมา18ล้านแล้วผ่านเกณฑ์กันประมาณ9ล้านแต่ถ้าเทียบเคียงกับสถานการณ์เศรษฐกิจณขณะนี้กับจำนวนตัวเลขของคนจนตามเกณฑ์ของที่มีการเคยกำหนดกันมาถือว่าตัวเลขนี้มันมากมันน้อยมันเหมาะสมกับสถานการณ์เศรษฐกิจบ้านเราแค่ไหนนะคะ
9: อ๋อถ้าดูจากแค่ตัวเลขอย่างเดียวนะคะก็ต้องบอกว่าก็อาจจะมีความสอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจนะต้องบอกว่า14ล้านคนก่อนหน้านี้เนี่ยต้องบอกว่ามันก็เป็นการพยายามที่จะขยายคนที่ได้รับบัตรไปอย่างกว้างขวางนะคะเพื่อที่จะก็ถ้าลองสังเกตดูก็คือในช่วงปี65เนี่ยก็เป็นช่วงที่ใกล้ๆกับการที่จะมีการเลือกตั้งด้วยนะคะจำนวนของผู้ที่ได้รับบัตรมันก็เลยจะสูงเมื่อเทียบกับจำนวนของคนที่ยากจนจริงๆในประเทศณเวลานั้นนะคะซึ่งตอนนี้นั่นก็น่าจะอยู่ที่ราวๆ 5-6 ล้านคนเนี่ยแล้วก็มีผู้ได้รับบัตรนะคะถ้าดูจำนวนอย่างเดียวนะคะที่9ล้านเนี่ยก็ต้องบอกว่าก็โอเคก็ถือว่าประมาณ1.5 เท่าของคนที่มีรายได้น้อยนะประมาณ1เท่าหรือว่า 1.5 เท่านะคะก็ถือว่าโอเ
6: ค
9: แต่ว่าปัญหาก็คือว่าด้วยเกณฑ์แบบนี้เนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะทำให้คนที่ยากจนจริงๆนะคะคนที่เดือดร้อนจริงๆเนี่ยตกหล่นอยู่นะคะก็ต้องมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์อะไรฉันคิดว่าแบบว่าถ้าจะลดจำนวนคนแล้วแต่ยังไม่สามารถที่จะคัดกรองคนได้อย่างแม่นยำเนี่ยก็ยังมีคนที่ยังเดือดร้อนอยู่แล้วก็คงจะเป็นปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตที่สำคัญที่สุดค่ะกลไกที่สำคัญของการที่จะช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนหรือว่ามีรายได้น้อยเนี่ยคือการที่จะมีการสร้างงานสร้างอาชีพใหม่ๆให้กับเขาได้แต่ว่ากลไกแบบนี้เนี่ยกับไม่ปรากฏอยู่ในกองทุนประชารัฐสวัสดิการนะคะก็เลยทำให้การช่วยเหลือเนี่ยมันก็จะเป็นการช่วยเหลือในเชิงเม็ดเงินแบบตลอดไปนะคะโดยที่เขาไม่มีทางที่จะลืมหากลับมาลืมตาอ้าปากในจุดนี้ได้เลยค่ะ
6: ค่ะเอาละค่ะช่วงนี้ขอบพระคุณมากนะคะคุณสิริกัญญาตันสกุลนะคะกับมุมมองที่วันนี้มีการประกาศออกมา9ล้าน5แสนกว่าคนที่ผ่านเกณฑ์รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่เสียงสะท้อนออกมาเยอะมากโดยเฉพาะเรื่องรถยนต์นะคะคือมีหลายคนบ่นเลยว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้มีรถยนต์เลยแต่ในระบบแจ้งว่าเนื่องจากมีรถยนต์ถึงไม่ผ่านเกณฑ์ก็ไม่มั่นใจว่ามีการเอาข้อมูลไปจับตรงไหนบางคนบอกว่ามีแต่มอเตอร์ไซค์แต่ว่าเป็นมอเตอร์ไซค์ร้อยซีซีขึ้นไปเกณฑ์นี้หรือเปล่าที่ทำให้ถูกตัดสิทธิ์ไปนะคะตรงนี้ก็หวังในเรื่องของการอุทธรณ์ว่าหากมีหลักฐานชัดเจนว่าไม่ได้เป็นผู้ครอบครองไม่ได้ถือครองเนี่ยเขาจะสามารถผ่านเกณฑ์เหล่านี้ไปได้หรือเปล่า
8: ค่ะโดยหลักก็คือตามมุมมองคุณสิริกัญญาเนี่ยมองว่าบางทีเกณฑ์บางข้อมันค่อนข้างที่จะแข็งตัวจนเกินไปซึ่งจุดนี้แหละมันอาจจะทำให้คนที่เขาเดือดร้อนจริงๆเขาตกไม่ได้รับการช่วยเหลือในรอบนี้ไม่ผ่านเกณฑ์ในรอบนี้ไปด้วยดังนั้นถ้าเกิดเป็นไปได้ก็อาจจะต้องมีการปรับเกณฑ์แล้วก็มีการใช้เครื่องมือต่างๆมาตรวจสอบเพิ่มขึ้นไม่ใช่ว่าพออันนี้ไม่ผ่านปุ๊บแล้วก็ตัดเลยแล้วค่อยมาอุทธรณ์กันอีกทีสำหรับตัวเลข9ล้านกว่าเนี่ยก็มองว่ามันก็สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจณขณะนี้อยู่ละค่ะเพียงแต่ว่าหลังจากนี้อาจจะต้องไปติดตามดูด้วยว่าพอมีการอุทธรณ์แล้วจะเป็นยังไงพอมีการไปสำรวจจริงๆแล้วคนตกหล่นยังมีอยู่หรือเปล่าอันนี้จะเป็นอีกโจทย์นึงที่อาจจะต้องมาดูกันอีกที
6: ค่ะไปดูกรณีตำรวจจับชายชาวไทยคนหนึ่งค่ะเขาต้องสงสัยว่าไปเอี่ยวกับขบวนการลักลอบขนยาเสพติดข้ามชาติหรือเปล่าคือสอบสวนนะอ้างว่าพัสดุเป็นของแฟนชาวเวียดนามส่วนตำรวจตรวจสอบพัสดุนั้นพบไอซ์ซุกซ่อนอยู่ภายในกระปุกมะขามเปียกนะคะน้ำหนักเนี่ยรวม2กิโลกรัมซึ่งเป็นการเข้าตรวจสอบหลังจากที่คนรับจ้างหิ้วสินค้านี้แจ้งเบาะแสเพราะเห็นว่ามีความผิดปกติค่ะตำรวจได้เปิดกล่องพัสดุต้องสงสัยนะคะเจอกระปุกมะขามเปียก6กระปุกด้วยกันทีนี้พอตรวจสอบภายในก็พบว่าเป็นมะขามเปียกแต่ซุกซ่อนยาเสพติดเอาไว้เป็นไอซ์นะคะอยู่ข้างในอย่างมิดชิดเลยน้ำหนักรวม2กิโลกรัมการตรวจสอบนั้นเกิดขึ้นหลังจากที่มีผู้แจ้งเบาะแสบอกว่าขอให้มาช่วยตรวจสอบพัสดุในกล่องหลังจากที่พบว่าน้ำหนักผิดปกติคนที่แจ้งเนี่ย เป็นคนรับจ้างหิ้วสินค้าจากไทยไปต่างประเทศแล้วพัสดุกล่องนี้ระบุปลายทางไปที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะคนที่รับหิ้วสินค้าซึ่งเป็นผู้หญิงเนี่ยเขาให้ข้อมูลกับตำรวจบอกว่าวันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมามีผู้ติดต่อผ่าน Facebook จากบัญชีชื่อว่าชยามินปายเขาว่าจ้างให้หิ้วสินค้าไปญี่ปุ่นและจากนั้นก็มีไรเดอร์ที่นำสินค้านี้มาส่งไว้ที่จุดรับพัสดุใต้คอนโดมิเนียมย่านปิ่นเกล้าทีนี้วันที่7กรกฎาคมเตรียมตัวเดินทางนำพัสดุออกมาบรรจุลงสัมภาระแต่มีข้อสังเกตก็คือน้ำหนักมากผิดปกติก็เลยเปิดออกดูค่ะพบว่ามีวัตถุสีขาวอยู่ในกระปุกแล้วก็ในกล่องพัสดุก็ยังมีอาหารสำเร็จรูปอีกหลายรายการประกอบกับช่วงนี้ติดตามข่าวเรื่องการหลอกหิ้วยาเสพติดข้ามชาติก็เลยตัดสินใจแจ้งตำรวจดีกว่านะคะทางตำรวจสืบสวนก็ติดตามไปกระทั่งพบว่าต้นต่อที่มาของผู้ส่งพัสดุเป็นชายไทยอยู่ในพื้นที่ธัญบุรีปทุมธานีแล้วก็ไปควบคุมตัวเมื่อวานการสอบสวนในชั้นจับกุมอ้างว่าส่งพัสดุให้แฟนซึ่งเป็นหญิงชาวเวียดนามคบหากันมาประมาณ1ปีคือให้แฟนเนี่ยใช้บัญชีธนาคารของตัวเองเพื่อความสะดวกในการทำธุรกรรมในไทยเนื่องจากว่าเป็นชาวต่างชาติแต่ตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อแล้วก็แจ้งข้อหามีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติช่วงบ่ายวันนี้แหละค่ะทางผู้บัญชาการตำรวจนครบาลจะร่วมสอบปากคำผู้ต้องหาด้วยตัวเองขยายผลไปถึงกลุ่มขบวนการทั้งไทยและเวียดนามรวมถึงเครือข่ายปลายทางที่ญี่ปุ่นด้วยค่ะเบื้องต้นตอนนี้พบผู้ต้องสงสัยร่วมเครือข่ายประมาณ15คนเตรียมร้องขอหมายจับต่อศาล4คนเป็นชาวไทย3คนเวียดนาม1คนค่ะ
10: วันนี้รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินำกำลังเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายนอมินีข้ามชาติเฟส4ค่ะมีการบุกค้น41เป้าหมายใน33บริษัทที่ซื้อบ้านสร้างในโครงการขายให้กับชาวต่างชาติถือครองติดตามจากคุณรัตนกรโตหมัดร่วมเกาะติดภารกิจนี้รายงานสดมาจากสัตหีบชลบุรีค่ะ
11: คุณผู้ชมครับเป็นไปได้ยังไงครับสำหรับคนไทยที่เข้าไปถือหุ้นบริษัทมีทรัพย์สินเป็น10ล้าน100ล้านบาทแต่ปรากฏว่าบุคคลเหล่านั้นกลับมีบัตรคนจนใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐและมีประกันสังคมครับนี่คือจุดเริ่มต้นนะครับสำหรับการเข้าตรวจค้นหมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรีวันนี้ครับเพราะว่าพบว่าคนไทยเหล่านี้ไปเป็นนอมินีให้กับชาวต่างชาติครับพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยพลตำรวจโทนพสินภูลสวัสดิ์ผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากรมที่ดินนำกำลังตำรวจกว่า200นายคุณผู้ชมครับเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าวเฟส4ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีจำนวน41เป้าหมาย33บริษัทครับพลตำรวจเอกสำราญบอกว่าปฏิบัติการครั้งนี้สืบเนื่องจากการจับกุมหญิงเพื่อนบ้านมีพฤติการเป็นนายหน้าขายอสังหาริมทรัพย์ครับและก็เป็นนอมินีในพื้นที่จังหวัดชลบุรีเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรีขยายผลตรวจสอบจนพบว่ามีนิติบุคคลจดทะเบียนนะครับในพื้นที่จังหวัดชลบุรี 76,343 รายเป็นนิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นต่างชาติ 28,463 รายและกรมพัฒนาธุรกิจการค้าพบนิติบุคคลเข้าข่ายใช้นอมินีจำนวน 14,264 รายครับนอกจากนี้จากการตรวจสอบยังพบคนไทย2คนเข้าไปถือหุ้นในบริษัทจำนวนมากครับโดยคนแรกถือหุ้น146บริษัทมูลค่าประมาณ142ล้านบาทอีกคนถือหุ้น40บริษัทมูลค่าประมาณ74ล้านบาทซึ่งทั้ง2คนนะครับมีการใช้ประกันสังคมและก็ใช้บัตรคนจนด้วยครับ
12: สอบถามเขาเนี่ยที่เขาหุ้นกับคนไทยเนี่ยเขายังไม่จักชื่อคนไทยเลยนะครับว่าหุ้นส่วนเขาเนี่ยคือใครนะครับถามเขาว่าไอ้หุ้นส่วนคนที่รู้จักกันจะมาทำธุรกิจร่วมกันเนี่ยเขาไม่รู้จักตอบไม่ได้ก็คือเขานั่นแหละแต่เขาคำถามที่เขาถามผมตอบมาคือถามว่าเขาต้องทำยังไงนะท่านผู้ว่าก็เลยแนะนำตอบว่าอันเนี้ย เมื่อทรัพย์สินของเขาจริงเขาได้มาโดยในประเด็นเนี้ยเดี๋ยวท่านผู้ว่าก็จะให้เขาขายท่อตลาดให้
11: คุณผู้ชมครับจากการสืบสวนเพิ่มเติมพบว่ามีกลุ่มชาวรัสเซียได้ใช้เว็บไซต์ในประเทศรัสเซียประกาศขายและให้เช่าบ้านดังกล่าวนะครับโดย เรียกว่าเป็นหมู่บ้านของชาวรัสเซียเลยสำหรับการโฆษณานะครับเมื่อตรวจสอบนะครับก็พบว่ามีการร่วมกับคนไทยและผู้ทำบัญชีจัดตั้งบริษัทถือครองบ้านเดี่ยวในโครงการสพัทยาจำนวน6โครงการด้วยกันคุณผู้ชมรวมบ้านในโครงการ775หลังมูลค่ากว่า 5,000 ล้านบาทครับผ่านนิติบุคคล495บริษัทซึ่งจากการตรวจสอบเชิงลึกพบว่า435บริษัทนั้นเป็นนิติบุคคลต่างด้าวโดย19บริษัทเข้าข่ายใช้นอมินีและอีก14บริษัทเป็นนิติบุคคลต่างด้าวที่ถือหุ้นเกินร้อยละ50เข้าข่ายความผิดพ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพ.ศ.2542ประมวลกฎหมายที่ดินและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยครับคุณผู้ชมครับพนักงานสอบสวนได้ขอศาลจัง

0: หวัดพัทยาออกหมายจับชาวรัสเซียเบื้องต้นจำนวน4คนครับพร้อมกับตรวจยึดเอกสารจดทะเบียนบริษัทเอกสารบัญชีคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือและข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จำนวนมากเพื่อที่จะนำไปตรวจสอบขยายผลถึงเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศครับคุณผู้ชมครับขณะนี้ทางด้านของรองผู้บัญชาการตำรวจชาติอยู่ระหว่างการแถลงข่าวนะครับและก็ตอบข้อซักถามของสื่อมวลชนซึ่งหนึ่งในคำถามนะครับที่เกิดขึ้นก็คือทางด้านของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในพื้นที่ทราบหรือไม่นะครับว่ากลุ่มคนเหล่านี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นของบริษัทจากเดิมคนไทย50%กลายเป็นชาวต่างชาติถือครองครบ 100% ครับ
1: ขอบคุณคุณรัตนากร
2: ขอบคุณค่ะ
1: ประธานสภาผู้แทนราษฎรโสภณสารัมยืนยันนะคะว่าทำหน้าที่เป็นกลางเป็นธรรมและเป็นไปตามข้อบังคับการประชุมรวมถึงตามข้อบัญญัติของรัฐธรรมนูญโดยปฏิเสธข้อครหาของฝ่ายค้านที่ชี้ว่ายื้อเวลาในการส่งคำร้องให้ศาลฎีกาตั้งคณะกรรมการไต่สวนปปช.กรณีที่ตีตกคดีซุกหุ้นของนายศักดิ์สยามชิดชอบนะ
2: คะก็เป็นเรื่องของการแถลงผลงานเมื่อวานนะคะที่คุณโสภณสารัมก็อ้างเกี่ยวกับเรื่องของการผ่านร่างกฎหมายการตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีรวมถึงการจัดระบบระเบียบรัฐสภาใหม่บอกว่าเป็นผลงานของตัวเองและประกาศได้ว่ารัฐสภาไทยจะเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่แต่ปรากฏว่าพอมีอดีตส.ส.มาแถลงเกี่ยวกับปัญหาของการก่อสร้างของรัฐสภานะคะอย่างเช่นการหมดอายุประกันจัดซื้อจัดจ้างการก่อสร้างมีจุดบกพร่องอีกหลายจุดกลับโดนสกัดไปติดตามเรื่องนี้กับคุณสวรักษ์วัฒนสินในการบ้านการเมืองค่ะ

0: ช่แค่รัฐมนตรีในครม.อนุทิน2เท่านั้นนะคะที่จะเร่งสร้างผลงานประธานสภาโสภณสารัมย์ก็เช่นเดียวกันค่ะจึงแถลงผลงานในรอบ122วันโดยย้ำค่ะว่าทำหน้าที่อย่างเป็นกลางและเป็นไปตามกฎหมายพร้อมอ้างอิงบรรทัดฐานในอดีตด้วยกรณีตั้งคณะกรรมการพิจารณาก่อนส่งคำร้องของฝ่ายค้านกรณีขอให้ศาลฎีกาตั้งคณะกรรมการไต่สวนปปช.เหตุยกคำร้องคดีซุกหุ้นของนายศักดิ์สยามชิดชอบเพื่อความรอบด้านในการใช้ดุลยพินิจค่ะ
1: กฎหมายให้ผมใช้ดุลพินิจผมก็ไปดูในอดีตที่มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นในสภาหลายเคสหลายประธานผมไม่เอ่ยชื่อท่านท่านก็ใช้วิธีตั้งคณะกรรมการทุกท่านใช้วิธีตั้งคณะกรรมการหมดเพราะศาลรัฐธรรมนูญก็พิจารณาในนามองค์กรปปช.ก็พิจารณาในนามองค์กรส่วนผมเนี่ยกฎหมายให้พิจารณาผมพิจารณาโดยใช้ดุลพินิจก็คือในนามตัวผมเองผมก็ไปดูในอดีตแบบนั้นมันก็ถ้าจะให้ผมใช้ดุลพินิจผมก็ยอมรับว่าความรอบคอบความรอบรู้กฎหมายอะไรต่างๆมันไม่พอ
0: สรุปว่าเหตุผลหนึ่งเพราะเชื่อว่าดุลยพินิจส่วนตัวไม่รอบด้านเพียงพออีกเหตุผลหนึ่งก็เพราะบรรทัดฐานของอดีตประธานสภาก็ทำเช่นเดียวกันและอีกเหตุผลหนึ่งค่ะก็เพื่อให้เกิดความโปร่งใสประธานสภาโสภณสารัมย์ยืนยันว่าไม่ได้ยื้อเวลาหรือคิดจะขัดขวางกระบวนการใดๆทั้งสิ้นกรณีการส่งคำร้องของฝ่ายค้านและสว.ที่เข้าชื่อกันตามรัฐธรรมนูญมาตรา236เพื่อขอให้ส่งเรื่องไปยังศาลฎีกาตั้งคณะกรรมการไต่สวนอิสระตรวจสอบปปช.กรณีมีมติตีตกคดีซุกหุ้นของนายศักดิ์สยามชิดชอบอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและที่ต้องตั้งคณะกรรมการเพื่อเสนอแนะการใช้ดุลยพินิจส่งหรือไม่ส่งนั้นประธานสภาบอกว่าไม่ได้ตั้งกรอบเวลาให้แล้วเสร็จเพราะขึ้นอยู่กับเนื้อหาสาระขออย่าคาดคั้นเอาเวลามาเป็นที่ตั้งท่ามกลางข้อสังเกตค่ะว่าอาจจะยื้อไปจนหมดสมัยประชุมหรือหมดอายุสภากลายเป็นการฟอกขาวก็ตามค่ะและหลังถามตอบการเรื่องการทำหน้าที่ประธานสภาเป็นกลางไม่เป็นกลางก็เข้าเรื่องแถลงผลงานได้ค่ะผลงานโดดเด่นสุดคือสภาไม่ล่มกระทู้ถามราบรื่นดีทั้งที่นายกอนุทินไม่เคยเข้าสภามาตอบเองร่างกฎหมายผ่านไปแล้ว14ฉบับซึ่งส่วนใหญ่เป็นร่างกฎหมายที่รัฐบาลพรรคภูมิใจไทย

ไทยผลักดันค่ะแถลงผลงานพลิกโฉมของสภาไปได้ระดับหนึ่งร่างกฎหมายจำนวน14ฉบับถือว่ามากที่สุดในรอบ10ปีกับ1สมัยประชุมหรือ122วันผ่านความร่วมมือของทุกฝ่ายกระทู้ถามของรัฐมนตรีพบว่ามาตอบมากที่สุด36กระทู้ถาม

0: ที่วิพากษ์วิจารณ์กันว่าไม่ควรทำเช่นการคารพธงชาติกิจกรรมแอโรบิกสวดมนต์ปฏิบัติธรรมและตรวจจับยาเสพติดระบุด้วยนะคะว่าประธานในเร็วๆนี้จะมีเวิร์กช็อปด้านการศึกษาและจะผลักดันรัฐสภาไทยเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ก่อนจะอ้างอิงค่ะว่าเป็นการจัดระบบระเบียบใหม่ด้วยขณะที่การตรวจสอบอาคารรัฐสภาหมื่นล้านคือเรื่องที่ต้องทำกลับห้ามค่ะนายวิลาศจันทรพิทักษ์มาทวงความแก้ไขในความคืบหน้าของปมก่อสร้างบกพร่อง65เรื่องของอาคารรัฐสภาและหากไม่ยื่นเงื่อนไขต่อคู่สัญญาน่าจะเข้าข่ายละเว้นปฏิบัติหน้าที่หรือไม่หลัง15กรกฎาคมที่ผ่านมาหมดเวลาค้ำประกันอาจทำให้รัฐสูญเสียได้ถ้าดูจากภาพก็น่าจะแปลกตากันอยู่ละค่ะอดีตส.ส.วิลาศยืนให้สัมภาษณ์อยู่ที่บริเวณลานประชาชนด้านนอกอาคารรัฐสภาก่อนหน้านั้นจะมาแถลงข่าวที่ห้องสื่อมวลชนแต่เจ้าหน้าที่แจ้งห้ามค่ะก็โต้เถียงกันเล็กน้อยเพื่อเชิญออกแม้จะเป็นอดีตส.ส.แต่ระเบียบใหม่กำหนดห้ามเอาไว้ค่ะเมารวมกันเลยไหมคะผลงานประธานสภาโสภณสารัม41วันหลังฝ่ายค้านยื่นคำร้องไต่สวนปปช.ก็เพิ่งตั้งคณะกรรมการชี้ขาดการใช้ดุลยพินิจส่งหรือไม่ส่งเข้าข่ายฟอกขาวให้ใครหรือเปล่ารัฐสภาหมื่นล้านนิ่งเฉยกับคู่สัญญาก่อสร้างเพื่อใครหรือไม่ระเบียบใหม่จะระบบเพื่ออะไรกันแน่ผลงานก็น่าจะเข้าตานายกอนุทินอยู่แล้วค่ะแต่อย่าว่าแต่ที่มาของวุฒิสภาที่ถูกครหาว่าเกี่ยวข้องกับคดีหัวเลือกสว.เท่านั้นประธานโสภณสารัมนี่แหละค่ะประธานสภาผู้แทนราษฎรในฐานะผู้นำฝ่ายนิติบัญญัติกำลังลักลั่นในการปฏิบัติหน้าที่หรือเปล่า3เสาหลักต้องเป็นดุลอำนาจซึ่งกันและกันฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายบริหารแล้วก็ศาลนะคะ
1: ค่ะขอบคุณคุณสวรัตน์นะคะผู้ชมเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นบ่ายวันนี้น่าติดตามทีเดียวค่ะว่ามติของที่ประชุมกสทนัดพิเศษเพื่อพิจารณาเพิกถอนการบรรจุข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นกลุ่มแรก 3,621 คนจากจำนวน 5,814 คนที่พบคะแนนสอบผิดปกติจะออกมาในรูปแบบไหนนะคะกลุ่ม 3,621 คนเนี้ยค่ะคือคนที่อยู่ในกลุ่มแรกที่พบว่าคะแนนสอบมันถูกแก้ไขแล้วคะแนนเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนดังนั้นจากที่ตอนแรกจะรอให้กกลางเป็นคนเคาะในการประชุมวันที่23นี้ก็ไม่ต้องรอแล้วค่ะเพราะว่าเมื่อกสทเป็นผู้ประกาศก็มีอำนาจในการเพิกถอนประกาศตัวนั้นได้เองเท่ากับว่ารายชื่อที่เคยได้รับการประกาศไปก่อนหน้านี้จะไม่เคยเกิดขึ้นค่ะแต่นี่จะไม่กระทบกับกลุ่มผู้ที่สอบผ่านโดยสุจริตอย่างแน่นอนตามที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้ยืนยันในเรื่องนี้ค่ะ
2: พิจารณาแล้วว่าเราต้องเพิกถอนให้เร็วสุดเพราะเราเห็นข้อมูลในเชิงประจักษ์แล้วว่ามีความผิดปกติแล้วคนที่ดำเนินการเรื่องนี้ก็คือกสทเองซึ่งมีการประชุมเมื่อวานนะแต่ว่าเลขาเนี่ยก็ไม่ได้เสนอว่ากสทเนี่ยควรจะเพิกถอนสิ่งที่ตัวเองเนี่ยประกาศไปผมก็เสนอว่า 3,600 คนเนี่ยกลุ่ม1เนี่ยต้องพ้นเลยต้องเพิกถอนการบรรจุแต่ว่ากลุ่มที่2เนี่ยกลุ่มที่3เนี่ยเราจะมารับคะแนนใหม่ทั้งหมดเพื่อจะดูเพราะคะแนนที่ผมบอกคะแนนเขาดีอยู่แล้วแล้วถูกอัพขึ้นมาพอจะรับคะแนนใหม่ก็อาจจะตกมาก็ได้แต่ว่าถ้าเขาอยู่ในกระบวนการที่ไม่ถูกต้องเนี่ยเดี๋ยวทางคดีอาญาที่ไรก็จะถ้าสาวถึงก็จะไปถึงตัวเขาเองแต่ว่าตอนเนี้ยถ้าเขาทำคะแนนได้ดูแล้วแต่อยู่ๆก็มีคนไปอัพให้เขาขึ้นเนี่ยอยู่ๆเราจะให้เขาตกเลยมันก็ต้องมีการสืบสวนและพิสูจน์กัน
1: แต่สำหรับกลุ่มที่2อีก 1,700 กว่าคนที่คะแนนผ่านเกณฑ์แต่มีการพบว่ามีการแก้คะแนนให้สูงขึ้นกับกลุ่มที่3อีกจำนวน400กว่าคนที่คะแนนเขย่งแล้วก็ไฟล์ไม่ชัดเจนเนี่ยค่ะใช่ว่าจะโล่งใจได้นะเพราะว่ายังต้องรอการตรวจสอบเพิ่มเติมก่อนดำเนินการต่อวิธีการตรวจสอบคะแนนจะใช้แบบตรวจคะแนนใหม่ทั้งหมดค่ะแล้วหลังจากนี้จะมีการประสานหน่วยงานกลางอย่างมหาวิทยาลัยแห่งอื่นหรืออาจจะเป็นกพ.ให้มาตรวจสอบกระดาษคำตอบกว่า 800,000 ฉบับแล้วก็นับคะแนนผู้เข้าสอบกว่า 400,000 คนใหม่อีกครั้งจะได้จัดลำดับแล้วประกาศรายชื่อคนที่สอบได้ใหม่เพื่อพิจารณาแต่งตั้งทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงต่อไปที่น่าสนใจอีกอย่างคือเมื่อวานนี้ค่ะทางประธานกมธ.ปปช.เขาออกมาปรามค่ะเพราะมันมีรายงานข่าวบอกว่าคนที่อยู่ในรายชื่อ 5,000 กว่าคนที่เข้าข่ายถูกเพิกถอนเนี่ยพยายามวิ่งเต้นให้ชื่อหลุดจ จากการถูกเพิกถอนแล้วก็บอกว่าจะจ่ายเงินกัน 350,000

0: แสนด้วยดังนั้นก็เลยพิจารณาให้ดีนะคะอย่าไปทำผิดซ้ำซ้อนค่ะ
1: วันนี้มันมีข่าวว่า 5,000 กว่ารายเนี่ยได้ติดต่อ
2: นายหน้าก
1: รรมการสสท.บางคน
2: เ
1: พื่อ 300,000 ถึง 500,000 บาทเพื่อเอาชื่อเขาออกผมก็เลยในที่ประชุมกรรมาธิการก็เลยได้ขอผู้ชี้แจงว่าให้ส่งรายชื่อ 5,814 รายนี้ให้กับกรรมาธิการด้วยเพราะอะไรเพราะว่าในเมื่อกรรมาธิการปปช.สภาผู้แทนราษฎรมีรายชื่อเหล่านี้แล้วเนี่ยคนที่จะทำเขาก็คงไม่กล้าทำครับเพราะมันเราก็ต้องอุดทุกอย่างนะครับแต่ว่าผมก็ฝากนะครับว่าอย่าไปเสียเงินเพิ่มอีกเลย
0: และเพื่อให้เกิดความโปร่งใสค่ะทางกมธ.ปปช.เขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวขอรายชื่อเกือบ 6,000 รายชื่อเนี่ยมาไว้ที่กมธ.ด้วยเพราะถ้าเกิดมีความกังขาบอกว่าเอ๊ะชื่อใครจะหลุดออกจากรายชื่อเหล่านี้ไปไหมจะได้สอบทานกันได้นั่นเองค่ะแต่ว่าในการประชุมเมื่อวานนี้สิ่งที่กมธ.ปปช.เขาได้มามันก็น่าสนใจเหมือนกันนะคือสัปดาห์ที่แล้วกมธ.ชุดนี้ค่ะได้รับทราบข้อมูลจากทางมสว.ไปละตอนนั้นสท.ไม่ได้ส่งคนมาแต่รอบนี้สท.ส่งคนมาตามคำเชิญเข้าให้ข้อมูลปรากฏว่ามันมีข้อมูลข้อเท็จจริงที่ไม่ตรงเกี่ยวกับเรื่องของแฟลชไดรฟ์ที่บรรจุข้อมูลผลคะแนนนั่นเองนะคะซึ่งทางมสว.เขาชี้แจงกับกมธ.ไปก่อนหน้านี้บอกว่าพอประมวลผลเสร็จก็มอบแฟลชไดรฟ์ให้กับรองอธิบดีแล้วเอาไปเก็บไว้ในตู้นิรภัยภายในห้องทำงานของอธิบดีสท.เลยทันทีแล้วจากนั้นมสว.ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับข้อมูลในนั้นอีกและตอนนี้แฟลชไดรฟ์ดังกล่าวก็ทางปปช.อายัดเอาไว้แล้วด้วยแต่ทีนี้ที่น่าสนใจก็คือว่าข้อมูลในแฟลชไดรฟ์ที่อยู่ในห้องอธิบดีเนี่ยค่ะมันไปคะแนนตรงกับที่ประกาศบนเว็บไซต์ซึ่งคะแนนดังกล่าวเป็นคะแนนที่ถูกแก้ไขให้สูงขึ้นแล้วเพื่อให้มีคนสอบผ่านมันจะมีคะแนนที่แตกต่างจากแฟลชไดรฟ์ชุดที่อยู่ในการดูแลของปปช.อยู่ในตอนนี้ดังนั้นสิ่งที่บอกว่าข้อมูลไม่ตรงกันนั่นก็คือแฟลชไดรฟ์ที่อยู่ในตู้นิรภัยของอธิบดีเนี่ยไม่มีตราประทับรับรองจากมสว.แต่ข้อมูลที่เอาขึ้นเว็บไซต์มันมีตราประทับอยู่ตรงนี้เองค่ะที่กมธ.ได้รับทราบข้อมูลว่าเจ้าหน้าที่ระดับผู้อำนวยการกลุ่มเขามีการติดต่อรับส่งข้อมูลกับผู้รับจ้างก็คือมสว.ผ่านแอปพลิเคชัน LINE ทางมสว.กล่าวอ้างแบบนี้นะคะว่าทางมสว.มีการประทับตรามหาวิทยาลัยรับรองตามคำร้องขอจากผู้ว่าจ้างที่ส่งไฟล์กลับมาให้โดยที่มสว.ไม่ได้ตรวจทานรายชื่อซ้ำเท่ากับว่าหลังจากที่มสว.ส่งไฟล์ให้สท.แล้วยังมีการส่งกลับข้อมูลไปมาอีกมันต่างจากที่เคยให้ข้อมูลไว้ว่าพอข้อมูลพ้นจากมสว.ไปขั้นตอนแรกแล้วก็ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวอีกหรือเปล่าค่ะนอกจากนี้ยังพบด้วยว่าคอมพิวเตอร์ของผอ.กลุ่มคนดังกล่าวเนี่ยมีข้อมูลรายชื่อผู้สอบผ่านที่นำเข้าสู่ระบบเช่นกันมันขัดแย้งกับข้อกล่าวอ้างที่บอกว่าเป็นข้อมูลลับที่สุดเนื่องจากว่าแฟลชไดรฟ์ดังกล่าวไม่ตั้งรหัสผ่านนะคะเสียบเข้าคอมพิวเตอร์เปิดดูข้อมูลแก้ไขข้อมูลได้ทันทีนี่คือข้อค้นพบของกมธ.ดังนั้นก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าการแก้ไขคะแนนมันจำเป็นที่จะต้องมีคำตอบที่ถูกต้องด้วยเฉลยคำตอบก็อยู่ที่มสว.ตรงนี้ล่ะค่ะที่ต้องหาข้อเท็จจริงกันต่อไปว่าความบกพร่องมันเกิดที่จุดไหนขึ้นกันแน่ค่ะ
1: กระบวนการเนี่ยมันเป็นยังไงก็แน่นอนว่าแฟลชไดรฟ์ที่อยู่ในห้องอธิบดีเนี่ยมีการแก้ไขแล้วแฟลชไดรฟ์ที่อยู่ในห้องอธิบดีที่มีการแก้ไขเนี่ยจะไม่มีตาประทับของมหาวิทยาลัยมสว.แล้วไฟล์ภาพที่ขึ้นบนเว็บไซต์ของสท.ที่มีตารับรองของมสว.เนี่ยมาจากไหนมาจากเจ้าหน้าที่ของสท.ได้ประสานกับทางผู้รับจ้างก็คือมสว.ประสานกันแล้วก็ส่งไฟล์กันไปกันมาผ่านทางไลน
2: ์ผ่านทางไลน์
0: ผ่านทางไลน์ซะด้วย
2: ส่งไฟล์ผ่านไลน
0: ์
1: เพราะฉะนั้นไอ้ข้อมูลที่ว่าลับที่สุดอะไรเนี่ยมันก็ไม่ได้ลับผู้ว่าจ้างสท.เนี่ยบอกว่าตัวแฟลชไดรฟ์ที่อยู่ในห้องอธิบดีเนี่ยสามารถไม่ต้องใช้ username password ของคอมพิวเตอร์ก็เปิดไฟล์ขึ้นได้เลยมีระบบป้องกันใดๆ
0: แล้วของมสว.
2: เอ๊ะเลยนะอย่างงี้ไม่ต้องเอ๊ะเลยนะ
0: แล้วของมสว.ล่ะคะ
1: ของมสว.เขายืนยันว่าอันนั้นคือไฟล์ที่ถูกต้องซึ่งถูกต้องหรือไม่เนี่ยมันสามารถเช็คย้อนกับกระดาษข้อสอบได
0: ้
1: ซึ่งอยู่ในความดูแลของปปช.อยู่แล้วครับ
0: ข้อมูลเหล่านี้ค่ะเดี๋ยวกมธ.ปปช.บอกว่าจะส่งต่อไปให้กับทางสำนักงานปปช.ด้วยนะคะเพื่อประโยชน์ในการค้นหาความจริงต่อไปควบคู่กับการค้นหาความจริงของทางกระทรวงมหาดไทยที่ตอนนี้ค่ะมีรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นคนใหม่ขึ้นมาแทนแล้วนั่นก็คือคุณนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยแต่ทีนี้มันมีความน่าสนใจอยู่เพราะว่าทางเพจสตรองชมรมสตรอง

0: ต่อต้านคอร์รัปชันนะคะก็ตั้งคำถามอยากจะให้คุณนิรัตเคลียร์ตัวเองเหมือนกันเพราะมันมีข้อกล่าวอ้างบอกว่าตัวของรองเซมเบ้เองมีความสนิทสนมกับดร.วินที่เป็นคีย์แมนคนสำคัญที่ถูกพาดพิงถึงความไม่โปร่งใสในวงการสอบท้องถิ่นก็มีผู้สื่อข่าวไปถามกับคุณนิรัตก็มีการชี้แจงแบบนี้ค่ะ
1: นายกในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ตั้งแล้วก็ให้สั่งให้ทำงานวันนี้เลยก็ทำเลยครับ
2: แสดงว่า 3,000 คนเราฟันได้ก่อนวันแรกเลย
1: ถ้าเขาตรวจแล้วจะกี่คนที่มันผิดชัดเจนเนี่ยก็ต้องดำเนินการก่อนครับ
2: เวลาล่าสุดนะคะเหมือนกับมีเพจสตอเขาออกมาแฉบอกว่ามีความใกล้ชิดกับดร.วินเป็นเคยที่เรียนบริหารรุ่นเดียวกันหลักสูตรบริหารรุ่นเดียวกันดร.วินที่เขาเป็น
3: ที่จุกจับ
2: คดีโกงสอบอะค่ะ
1: ผมไม่เคยเรียนอะไรกับดร.วินเลยไม่เคยเรียนเลย
2: ไม่ได้รู้จักเป็นการ
1: รู้จักคือดร.วินเนี่ยเป็นคนที่รู้จักคนเยอะแยะอยู่แล้วอาจจะอยากใจดีแต่ผมไม่เคยจ้างงานเขาเพราะไม่เคยมาของานผมไม่เคยเป็นทิพย์ดีที่มีงบประมาณไปจ้างให้เขาจัดหาอะไรใครอันนั้นเกินไป
3: ก็คือรู้จักกันคิวเพลิน
1: รู้จักกันแบบที่เขามาทำความรู้จักกับข้าราชการแต่ละคนเขามาแนะนำตัวแนะนำบริษัทอันนั้นธรรมดาม
4: ีรายงานเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามจะเรียกผู้เกี่ยวข้องกับการแก้ไขกระดาษคำตอบที่วันนั้นทำอยู่ในบริษัทของนายพิชิตมารับทราบข้อกล่าวหาอ้างยี่ในสัปดาห์หน้าก่อนที่จะส่งสำนวนการสอบสวนให้ปปช.ด้วยขณะที่ตำรวจปปป.ก็จะเรียกสอบพยานต่อเนื่องล่าสุดได้สอบทางผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยาของมสว.ไปแล้วยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาค่ะวันนี้คณะพนักงานสืบสวนสอบสวนประชุมติดตามความคืบหน้านะคะเกี่ยวกับแนวทางการเรียกสอบพยานและผู้เกี่ยวข้องซึ่งทางพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาไสยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางได้ให้ข้อมูลบอกว่ากลุ่มที่ไปอยู่ในบริษัทแก้กระดาษคำตอบ11คนกองบังคับการปราบปรามก็จะเรียกเข้ามา

0: คยมองสถานการณ์แล้วเจอกับสถานการณ์แบบนี้นะคะอย่างเช่นเวลาไปโรงพยาบาลจะต้องรอคิวนานเตียงไม่พอบางครั้งถูกเรียกเก็บเงินเพิ่มหมอและพยาบาลก็ทำงานหนักในขณะที่โรงพยาบาลหลายแห่งออกมาสะท้อนปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงินนะคะคำถามก็คือว่าสิ่งที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้เป็นแค่ปัญหาการบริหารหรือเป็นสัญญาณว่าระบบบัตรทองกำลังเดินมาถึงจุดที่จะต้องปรับเปลี่ยนแล้วนะคะรายการตรงประเด็นวันนี้นะคะชวนวิเคราะห์ว่าทำไมกระแสการแก้พรบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือพรบบัตรทองจึงกลับมาอีกครั้งในช่วงเวลาที่มีการแก้กฎหมายครั้งนี้จะแก้ปัญหาเดิมๆในระบบสาธารณสุขได้จริงหรือไม่และกระทบกับประชาชนได้อย่างไรวันนี้ชวนคุยกับคุณวชิริเวชบำรุงชัยค่ะ
1: ครับคุณนิตยาครับก่อนที่เราจะเข้ารายการนี้เราได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้ใช้สิทธิ์บัตรทองซึ่งก็เป็นคนใกล้ตัวเรามากๆเลยอย่างคนที่อยู่ในห้องแต่งหน้าช่างแต่งหน้าเนี่ยก็มีการใช้สิทธิ์บัตรทองเราจะเห็นได้ชัดนะครับว่าบัตรทองเนี่ยเกิดมา24ปีแล้วเมื่อ24ปีก่อนเนี่ยมันจะมีปัญหาว่าคนเข้าไม่ถึงบริการไม่อยากจะไปโรงพยาบาลเพราะไม่มีเงินแต่ว่าอีก20กว่าปีต่อมาตอนนี้คนเริ่มไปโรงพยาบาลแล้วครับอย่างคุณพ่อของช่างแต่งหน้าเราก็เข้าถึงการรักษาที่โรงพยาบาลแต่ปัญหาในยุคนี้อยู่ที่ว่าเมื่อเข้าถึงแล้วบริภาคุณภาพในการให้บริการของโรงพยาบาลดีหรือไม่จากการใช้สิทธิ์บัตรทองเพราะท่านก็แชร์ประสบการณ์ว่าคุณพ่อของตัวช่างแต่งหน้าเนี่ยไปโรงพยาบาลด้วยอาการปวดขาแต่ว่าโรงพยาบาลไม่สามารถตรวจพบว่าคุณพ่อในที่สุดแล้วเป็นมะเร็งกระดูกไปตรวจพบที่โรงพยาบาลเอกชนเพราะฉะนั้นเนี่ย20ปีต่อมาหลังจากที่มีระบบบัตรทองเนี่ยเรื่องการเข้าถึงเนี่ยคนไม่ค่อยพูดถึงแล้วแต่พูดแต่คนเริ่มมีความคาดหวังกับการที่จะได้รับการให้บริการที่มันดียิ่งขึ้นนะครับและนี่ก็เป็นอีกสาเหตุนึงที่ตัวพรบ.บัตรทองอาจจะมีข้อจำกัดหลายอย่างในการให้บริการหรือไม่การกำหนดนโยบายทิศทางและหลักการต่างๆจะต้องถูกนำมาทบทวนในช่วงเวลานี้อีกหรือไม่จึงนำมาสู่คำถามว่า24ปีผ่านไปเดี๋ยวปีหน้าจะเป็นปีที่25บัตรทองจะเข้าสู่วัยเบญจเพสจะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่หรือไม่ลองไปติดตามจากรายงานครับตลอดกว่า20ปีที่ผ่านมาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทรักษาทุกโรคช่วยคนไทยหลาย10ล้านคนเข้าถึงการรักษาพยาบาลโดยไม่ต้องกังวลว่าจะล้มละลายจากค่ารักษาแต่วันนี้เมื่อจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นความก้าวหน้าทางการแพทย์มีต้นทุนสูงขึ้นและสังคมไทยกำลังก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุระบบบัตรทองจะปรับตัวอย่างไรให้เดินหน้าต่อได้อย่างยั่งยืนเสียงสะท้อนจากผู้ให้บริการหลายพื้นที่สะท้อนปัญหาในทิศทางเดียวกันโรงพยาบาลจำนวนไม่น้อยแบกรับภาระต้นทุนที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องขณะที่บุคลากรทางการแพทย์ต้องดูแลผู้ป่วยจำนวนมากภายใต้งบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดหลายแห่งเริ่มเผชิญภาวะขาดสภาพคล่องและบุคลากรจำนวนไม่น้อยกำลังเผชิญกับภาวะหมดไฟจากภาระงานแต่อีกด้านหนึ่งประชาชนก็ยังคงคาดหวังบริการที่รวดเร็วเข้าถึงยาและเทคโนโลยีการรักษาที่ทันสมัยรวมถึงสิทธิประโยชน์ที่ครอบคลุมมากขึ้นเราจะสร้างจุดสมดุลนี้อย่างไรการปรับองค์ประกอบคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้ผู้ให้บริการผู้ซื้อบริการและภาคประชาชนมีส่วนร่วมกำหนดนโยบายตั้งแต่ต้นเสนอแยกเงินเดือนบุคลากรภาครัฐออกจากงบเหมาจ่ายรายหัวเพื่อให้งบรายหัวถูกใช้กับการรักษาประชาชนโดยตรงรวมถึงเพิ่มอำนาจให้คณะกรรมการระดับเขตสามารถบริหารจัดการงบประมาณตามบริบทของแต่ละพื้นที่ได้มากขึ้นคือข้อเสนอแก้กฎหมายครั้งนี้กฎหมายหลักประกันสุขภาพแห่งชาติฉบับปัจจุบันใช้มานานกว่า20ปีหลายหลักการยังได้รับการยอมรับว่าเป็นรากฐานสำคัญของระบบสุขภาพไทยแต่เมื่อบริบทของประเทศเปลี่ยนไปทั้งโครงสร้างประชากรเทคโนโลยีทางการแพทย์และข้อจำกัดด้านงบประมาณการทบทวนกฎหมายจึงไม่ใช่การรื้อระบบแต่เป็นความพยายามทำให้ผู้รับบริการยังคงได้รับการคุ้มครองขณะที่ผู้ให้บริการก็สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมั่นคงเพื่อให้ระบบหลักประกันสุขภาพของไทยก้าวต่อไปได้อย่างแข็งแรงและยั่งยืนในอนาคต
2: และจากเหตุผลทั้งหมดนะครับก็เลยนำมาสู่การจัดเวที Policy Forum ผ่าตัด30บาทรักษาทุกโรค

0: ออกแบบอนาคตระบบสุขภาพไทยซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับประเด็นหลักๆครับคุณนิตยาที่มีการพูดคุยกันในเวทีก็คือเรื่องการร่วมจ่ายเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าเมื่อ20ปีก่อนเนี่ยมันจะมีผู้ป่วยอนาถาที่ไปนอนรออยู่ที่โรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าพอ20ปีต่อมาไม่มีละแต่ว่าคนที่เข้ามาใช้สิทธิ์บัตรทองกับมีความคาดหวังในการที่จะรับบริการที่เพิ่มมากขึ้นโรงพยาบาลก็พยายามที่จะเพิ่มคุณภาพการให้บริการให้ตามให้ทันความต้องการของประชาชนแต่เมื่อพูดถึงคุณภาพบริการที่สูงขึ้นสิ่งที่ตามมาก็คือเรื่องต้นทุนค่าใช้จ่ายครับ
1: โอ้โหตั้งแต่ที่ผ่านมาที่มีเรื่องของบัตรทองเนี่ยถ้าดิฉันเป็นผู้ป่วยนะคะเข้าไปรักษาคาดหวังนะการรักษาที่เท่าเทียมแต่มันเกิดอะไรขึ้นระหว่างที่โรงพยาบาลขาดทุนหรือเปล่ามันก็เป็นข้อสังเกตและอีกอย่างนึงการร่วมจ่ายที่ว่านี้ดิฉันก็สงสัยเหมือนกันว่าเราจะต้องจ่ายแบบไหนกันบ้างล่ะคะ
0: ใช่ครับเพราะว่าทุกวันนี้นะครับถ้าไปโรงพยาบาลถ้าเราใช้สิทธิ์30บาทเนี่ยตอนนี้แม้แต่30บาทก็อาจจะไม่ต้องจ่ายแล้วนะครับแต่ว่าถ้ามันก็ยังมีอีกหลายกรณีนะครับที่ค่าอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมันมีราคาสูงเกินกว่าที่สปสช.กำหนดไว้เช่นอุปกรณ์เทียมบางอย่างที่ต้องใช้ในการรักษาเนี่ยมีราคา 230,000 บาทแต่โรงพยาบาลจะไปเบิกกับสปสช.เนี่ยได้เพียงแค่ 200,000 บาทเพราะฉะนั้นส่วนต่างอีก 30,000 บาทมันเลยเป็นกรณีที่ทำให้เกิดการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายกันเกิดขึ้นเพราะว่าการจ่ายชดเชยจากสปสช.ซึ่งเป็นผู้ซื้อบริการเนี่ยไม่สอดคล้องกับต้นทุนมันเลยพูดถึงเรื่องการเรื่องประเด็นการร่วมจ่ายเราลองไปฟังบางช่วงบางตอนของการถกเถียงประเด็นนี้ในเวที Policy Forum เมื่อวันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมาครับ
2: แบบไหนที่ประชาชนรับได
3: ้จริงแล้วว่าถ้าในพื้นที่หลายๆที่ที่ในประเทศไทยเนี้ยค่ะที่เขารับภาระอยู่อ่ะมันก็เกินกำลังของเขาแล้วนะคะถ้า30บาทเนี่ยเรียกเก็บเขาอ่ะคิดว่าพอที่จะจ่ายได้นะคะแต่ถ้ามันเกินกว่านั้นอ่ะคุณทราบไหมคะว่าโรงพยาบาลกับบ้านของเขาอ่ะมันไกลนะคะอย่างเจอผู้ป่วยบางรายอ่ะไม่มีแม้กระทั่งรถพาไปโรงพยาบาลอ่ะเรียกกู้ภัยยังไงก็ไม่พออ่ะเขาต้องจ้างรถจากที่ที่เขาไปโรงพยาบาลอ่ะ200ไปกับ400อย่างเงี้ยค่ะแล้ว1วันที่เขาไปนั่งรอที่โรงพยาบาลตั้งแต่ 7:00 น.เช้าได้ตรวจคือ 11:00 น.อ่ะรายได้เขาไม่เกิดขึ้นแล้วนะคะเราอยากจะรักหมอนะคะเราอยากจะรักพยาบาลเพราะเราอยากให้กำลังใจเพราะตัวเราเองอ่ะบางครั้งเรานั่งรอครึ่งวันอ่ะเราได้คุยกับหมอแค่2นาทีเองค่ะแล้วก็รับยาแล้วก็กลับบ้านจริงๆเราอยากจะคุยมากกว่านั้น
4: ร่วมจ่ายแบบสั้นๆแล้วกันคงต้องแยกให้ชัดว่าจะร่วมจ่ายก่อนป่วยหรือหลังป่วยเนาะเพราะว่าถ้าบางแห่งเขาก็เมื่อป่วยแล้วร่วมจ่ายคราวนี้ถ้าร่วมจ่ายหลังป่วยเนี่ยอัตราร่วมจ่ายเป็นเท่าไหร่อย่างก่อนป่วยประกันสังคมก็เหมือนกับจ่ายก่อนป่วยข้าราชการเนี่ยเหมือนกับร่วมจ่ายเมื่อป่วยนะฮะคราวนี้ไอ้อัตราการคิดเนี่ยเวลาตอนนี้เราเหมือนกับโลกเดียวกันแม้ทั้งโรงพยาบาลรัฐก็คนละราคาเรื่องงบประมาณไม่พอนี่ก็ต้องย้อนกลับไปว่าโดยระบบบริการทั้งหมดเป็นยังไงที่คุณประการมาศพูดน่าสนใจคือการส่งเสริมป้องกันนะครับตอนนี้ในพื้นที่เราทำการส่งเสริมกันเพียงพอหรือเปล่าเรากระจายทรัพยากรบุคคลลงไปถึงที่ให้ถูกต้องไหมไม่ใช่เราจะพูอยู่ที่แค่โรงพยาบาลอย่างเดียวระบบปฐมภูมิต้องเข้มแข็งมากกว่านี
2: ้ที่คุณพกามาแชร์เมื่อสักครู่นี้เรื่องร่วมจ่ายครับคือทางประชาชนผมเข้าใจว่าถ้าไม่มีเงินจริงๆเขาก็คงจ่ายไม่ได้อาจารย์มันจะสื่อสารกับประชาชนยังไงแต่ว่าในโซเชียลก็จะมีบางคนที่อยากจะจ่ายอยากจะเร็วอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์มันหาจุดตรงกลางยังไงได้ครับเรื่องร่วมจ่าย
5: คือประเด็นร่วมจ่ายเนี่ยอันดับแรกที่เราจะต้องทำก่อนคือการกำหนดสิทธิประโยชน์ขั้นต่ำก่อนถ้าไม่มีตัวนี้เราจะไม่มีทางรู้เลยว่าสิ่งที่จะร่วมจ่ายเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร
6: ่ครับ
5: ถ้าสปสช.กำหนดสิทธิขั้นต่ำแล้วรู้ว่าวงเงินที่ให้ค่าหัวมาเนี่ยมันครอบคลุมอะไรบ้างส่วนที่เกินเนี่ยเราอาจจะเรียกว่าเป็นกลุ่มเรียกว่าเป็นทาร์เก็ตโคเพย์ซึ่งทาร์เก็ตโคเพย์เนี่ยความเข้าใจของเวลาคนฟังจะมีความตกใจว่าทุกคนต้องร่วมจ่ายหมด
6: ใช่ไม่ใช่
5: ทาร์เก็ตโคเพย์นี่ก็คือการร่วมจ่ายในคนที่มีกำลังที่จะจ่ายได้
6: ใช่ครับ
5: เช่นยานอกบัญชียาหลักหรือว่าการให้บริการบางอย่างที่ผิดขั้นตอน
7: ในมาตรา5เขียนไว้ว่าร่วมจ่ายได
0: ้
7: คือจริงๆอ่ะมันเขียนไว้ชัดเจนคือแต่ละบางโรงพยาบาลเนี่ยเขาบอกเลยว่าเขาขอเก็บนะซึ่งคนไข้ยินดีที่จะจ่ายแล้วบางโรงพยาบาลเนี่ยคือจะบอกว่าสปสช.เขาเขียนไว้ชัดเจนว่าเขาให้ร่วมจ่ายได้
8: ทีนี้ร่วมจ่ายเนี่ยยังไงก็ยังต้องยอมรับว่าคนที่ไม่มีสตางค์เนี่ยมีปัญหาแน่นอนเพราะฉะนั้นต้องซีเล็กปัญหาคือเราไม่เคยคุยกันเรื่องนี้เลยครับว่าจะ

0: ีเล็กอะไรให้มาร่วมจ่ายอย่างไรเพราะมีประกาศปิด no bill no extra billing ประกาศนั่นแหละครับคือประกาศห้ามร่วมจ่ายนะครับไม่ได้อยู่ในพรบนะครับถ้ายอมรับว่าให้ร่วมจ่ายได้เนี่ยมาคุยกันว่าร่วมจ่ายยังไงจึงไม่สร้างปัญหาให้ประชาชนจนเกินกว่าที่จะยอมรับได้
1: จะแบบไหนฮะจะแบบจ
2: ่
1: าย
2: ใช่ใช่แต่ไม่ใช่ว่าผู้ได้โอกาสอะไรต่างๆผู้
1: เพราะเดี๋ยวพอพูดให้เราจ่ายปุ๊บจะมีอีกคนนึงที่บอกว่าเดี๋ยวเขาจะเดือดร้อนเนี่ยเพราะฉะนั้นอาจารย์พูดอีกที
0: คือจริงๆร่วมจ่ายเนี่ยมีบางคนเดือดร้อนนะครับผมเห็นด้วยคนกลุ่มนั้นต้องไม่ให้ร่วมจ่ายแต่ไม่ใช่บอกว่าทุกคนไม่ต้องร่วมจ่ายตรงนี้มีปัญหานะครับ
2: ใช่ครับ
1: คำพูดของอาจารย์สนัดเมื่อสักครู่นี้นะครับซึ่งเป็นตัวแทนยูฮอสเน็ตที่บอกว่าบางคนไม่ต้องร่วมจ่ายแต่บางคนให้ร่วมจ่ายได้ถ้าไม่ให้คนที่อยากจะร่วมจ่ายเนี้ยเป็นปัญหาเรื่องนี้ครับไม่ใช่เรื่องที่เพิ่งถกเถียงกันมาวันนี้นะครับถกเถียงมาเป็นระยะเวลาตลอด20กว่าปีที่มีพรบบัตรทองแล้วนะครับแต่สิ่งที่ไม่เคยคุยกันอย่างที่วงเวทีได้พูดก็คือว่าจะร่วมจ่ายแบบไหนข้อเสนอของอาจารย์สมบัติซึ่งเป็นตัวแทนโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปเนี่ยท่านบอกว่าเป็นไปได้ไหมที่เราจะกำหนดชุดสิทธิประโยชน์กลางที่จะบอกไปเลยว่าแบบไหนที่จะเป็นมาตรฐานการรักษาแบบเท่าเทียมกันแล้วถ้าต้องเพิ่มไปจากนี้เนี่ยก็ควรจะต้องร่วมจ่ายอธิบายง่ายๆแบบนี้นะครับก็คือว่าสิทธิ์30บาทเนี่ยเหมือนให้สิทธิ์ประชาชนซื้อข้าวแกงราดกับข้าว2อย่างฟรีอันนี้ไม่ต้องเสียเงินแต่ถ้าคุณอยากจะกินไข่ดาวอยากจะกินกุนเชียงใส่เพิ่มเข้าไปด้วย2 อย่างนี้อาจจะต้องจ่ายเพิ่มแต่ถามว่าข้าวแกงจานนั้นที่ราดกับข้าว2 อย่างอิ่มไหมอิ่มอันนี้ครับเป็นสิ่งที่อาจจะต้องคุยกันแล้วก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมไม่คุยเรื่องนี้กันมาตั้งนานแล้วนะครับมันอาจจะดูไม่ใช่เรื่องซับซ้อนอะไรหลายฝ่ายก็มุ่งเป้าไปที่สัดส่วนของบอร์ดสปสช.ครับอันนี้จะเป็นเรื่องของโครงสร้างอำนาจในการตัดสินใจแล้วนะครับที่ผ่านมาเนี่ยบอร์ดสปสช.มีสัดส่วนของผู้ให้บริการที่จะเข้าไปคุยปัญหาเนี่ยมากน้อยแค่ไหนทางฝั่งผู้ให้บริการก็บอกว่าอาจจะมีน้อยไปซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ถกเถียงกันเดือดมากครับในเวทีบัตรทองเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาลองไปติดตามบางช่วงบางตอนครับ
3: และผมคิดว่าหนักที่สุดก็คือในปี68ที่ผ่านมาก็คือโรงพยาบาลบางแห่งก็ไม่มีเงินจะซื้อยานะฮะผมคิดว่าตรงนั้นวิกฤตละแล้วก็แต่ว่าก็ดีฮะที่ผ่านมาในปี69เนี่ยเราหันหน้ามาคุยกันแล้วก็แก้ปัญหาร่วมกันนะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยเท่าที่ผมเห็นก็คือมันมีการปรับเปลี่ยนในการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและสปช.นะครับแต่การหันมาปรับเปลี่ยนหรือทำงานนี้เพียงพอหรือไม่เนี่ยสำหรับกระทรวงสาธารณสุขยังคิดว่ายังไม่เพียงพอนะฮะเลยทำให้มองว่าการปรับแก้พ.ร.บ.อาจจะมีความจำเป็นนะครับ
4: คืออย่างเงี้ยสำนักงานก็ทำงานไปได้บอร์ดเนาะบอร์ดก็อยู่ไปใต้พ.ร.บ.นะครับนี้องค์ประกอบในพ.ร.บ.เขากำหนดไว้ซึ่งถามว่าภาคผู้ให้บริการก็นอกจากมีท่านปลัดโดยตำแหน่งแล้วก็จะมีตัวแทนวิชาชีพถูกไหมฮะสภาวิชาชีพเช่นแพทยสภาหรือสภาเภสัชอะไรแล้วก็แล้วแต่ที่เขาคัดเลือกกันสภาทันตแพทย์ด้วยใช่ไหมฮะแล้วก็มีผู้แทนวันเอกชนนะที่หลักๆก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็เป็นผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งส่วนใหญ่ผู้ทรงคุณวุฒิก็ส่วนหนึ่งก็เป็นอดีตแพทย์แล้วกันผมใช้คำนี้แล้วกันถ้าถามว่าในส่วนตัวเนี่ยถ้าเปิดเพิ่มขึ้นก็ต้องให้บาลานซ์กันทั้งสองฝั่งทีนี้คำบาลานซ์ก็ต้องมาดูว่าคำว่าบาลานซ์คือจำนวนตัวแทนเนี่ยเท่ากันถูกต้องไหมถ้าเราคิดง่ายๆนะเผื่อมีการโหวตก็
1: ทุกวันนี้ไม่เท่ากันใช่ไหมครับอาจารย์ทุกวันนี้คือฝั่งใครเยอะกว่าครับเนี่ย
4: ผมบอกไม่ได้นะเพราะจริงๆก็จะมีภาคอย่างท้องถิ่นอีกท้องถิ่นก็มีตั้งแต่ในอบต.นะอบต.แล้วก็อบจ.นะครับก็มานั่งอยู่ตรงนี้นะครับ
1: ครับท่านปลัด
4: เชิญฮะ
3: ผมประชุมบอร์ดสปสช.มา6เดือนแล้วผมรู้สึกว่าผมเป็นโพรไวเดอร์คนเดียวในบอร์ดนะครับ
0: ผมขอสไลด์ที่2ครับจะได้ชี้ให้เห็นว่าบอร์ดปัจจุบันองค์ประกอบเป็นยังไงองค์ประกอบในบอร์ดประกอบด้วยเรกูเลเตอร์ผมใช้คำว่าเรกูเลเตอร์นะครับเพราะประกอบด้วยปลัดกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็ปลัดกระทรวงต่างๆรวมทั้งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นรวม13คนคิดว่า13คนนี้จะเข้าข้างโปรไวเดอร์เข้าข้างเพอร์เชสเซอร์หรือเข้าข้างผู้รับบริการ

0: ให้นะครับเขาเป็นเรกูเลเตอร์กลุ่มที่2กลุ่มโปรเฟชชั่นอลมี5คนครับเช่นตัวแทนของแพทยสภาซึ่งในเนี้ยมีทันตแพทยสภาประชาเภสัชแล้วก็มีสมาคมโรงพยาบาลเอกชนถ้าจะนับว่าสมาคมโรงพยาบาลเอกชนเป็นพรอไวเดอร์ก็อาจจะพอนับได้สักอีกคนนึงมั้งครับนะครับแต่ผมนับท่านปลัดเป็นเรกูเลเตอร์นะครับอันที่3 expert หรือผู้ทรงคุณวุฒิ7คนเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่า expert มายังไงอันที่4 NGO representative มี5คนและอันที่5 provider หรือ business ซึ่งผม question mark ไว้ว่าอาจจะมีแค่1หรือ2คนเต็มที่ในขณะที่ NGO representative มี5คนคำถาม professional อยู่ข้างใครท่านรู้ไหมครับผู้เชี่ยวชาญหรือ professional ตัวแทนราชวิทยาลัยสมาคมวิชาชีพเนี่ยเขาอยากได้สิทธิประโยชน์ให้คนไข้เยอะๆครับคงบอกได้ว่าเขาอยู่ข้างใครซึ่งไม่ผิดนะครับเพราะเป็นก็เมื่อก่อนผมก็ทำอย่างนั้น
1: คือสิ่งที่อาจารย์สนั่นอธิบายนะครับอยากจะให้ดูที่สัดส่วนบอร์ดให้เข้าใจง่ายกว่านี้นิดนึงนะครับก็คือว่าจริงๆแล้วทุกวันนี้นะครับบอร์ดสปสช.เนี่ยที่อาจารย์บอกเรื่อง provider อะไรเงี้ย provider ก็คือผู้ให้บริการก็คือโรงพยาบาลคุณหมอต่างๆอะไรเงี้ยครับอันนี้เรียกว่า provider purchaser ก็คือผู้จ่ายก็คือสปสช.ส่วน NGO ก็คือภาคประชาสังคมนี่เรามาดูสัดส่วนบอร์ดสปสช.ทุกวันนี้ครับมันจะเห็นว่าสัดส่วนของผู้ให้บริการเนี่ยที่เป็นคำถามก็คือว่ามันมีอยู่จริงๆไหมในบอร์ดแล้วอาจารย์สมเลิศซึ่งเป็นปลัดกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยท่านก็เปิดใจออกมาบนเวทีบอกว่าในตลอดระยะเวลาที่ท่านมาเป็นปลัดกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยที่ได้มีโอกาสร่วมประชุมบอร์ดเนี่ยท่านรู้สึกว่าท่านเป็น provider บอร์ดคนเดียวเรื่อง provider คือเป็นผู้ให้บริการคนเดียวคือเขากำลังเถียงกันเรื่องสมดุลอำนาจในการตัดสินใจเพราะว่าเหมือนกับว่าสัดส่วนของบอร์ดสปสช.เนี่ยครับมันจะเทไปที่ฝั่งผู้รับบริการหรือว่าฝั่งที่เป็นผู้กำหนดนโยบายซะเยอะอะไรแบบนี้ครับมันก็เลยขาดสมดุลในการที่จะคิดนโยบายต่างๆให้มันออกมาแล้วไม่เกิดปัญหาอันนี้เป็นสิ่งที่เขาตั้งข้อสังเกตแล้วปลัดกระทรวงสาธารณสุขท่านก็เลยเสนอสูตร40ต่อ40ต่อ20ก็คือถ้างั้นแบ่งง่ายๆให้ฝั่งผู้ให้บริการมี 40% ฝั่งผู้ซื้อบริการก็คือประชาชนเนี่ยครับ 40% แล้วก็ฝั่งภาคประชาชน 20% ขอโทษนะครับฝั่งผู้ซื้อบริการนี่หมายถึงกลุ่มสปสช.เนี่ยนะครับแล้วก็หน่วยงานวิจัยต่างๆเนี่ย 40% และภาคประชาชนอีก 20% หลังจากที่ท่านปลัดได้เสนอข้อเสนอนี้ไปนะครับก็ปรากฏว่าโรงพยาบาลทั่วประเทศขึ้นป้ายกันพรึบเลยครับทั่วทั้งโซเชียลมีเดียเลยสนับสนุนให้อาจารย์สมเลิศเนี่ยให้เกิดการแก้พรบ.เพื่อที่จะไปแก้สัดส่วนบอร์ดสปสช.ที่มันไม่สมดุลกันอยู่อย่างในทุกวันนี้ทีนี้นอกจากทางฝั่งของกลุ่มโรงพยาบาลที่ออกมาแสดงพลังแบบนี้แล้วนะครับอีกกลุ่มนึงที่เป็นแรงกระเพื่อมหลังจากที่เวทีนี้จบลงก็คือชมรมแพทย์ชนบทครับก็ออกมาคัดค้านโดยมองว่าถ้ามีการปรับสัดส่วนบอร์ดเนี่ยอาจจะเป็นจุดอวสานของระบบหลักประกันสุขภาพเพราะว่าหัวใจของบัตรทองก็คือการแยกผู้ซื้อหรือว่าผู้ป่วยออกจากผู้ขายก็คือโรงพยาบาลเพื่อถ่วงดุลอำนาจหากปล่อยให้ฝั่งโรงพยาบาลเข้ามามีเสียงส่วนใหญ่ในบอร์ดก็จะเกิดภาวะผลประโยชน์ทับซ้อนและการขยายสิทธิประโยชน์ให้ประชาชนหรือผู้ป่วยอาจหยุดชะงักลงพร้อมคัดค้านการร่วมจ่ายด้วยนะครับเพราะอาจจะทำให้ระบบเปลี่ยนจากการเฉลี่ยความเสี่ยงเป็นการรักษาตามกำลังจ่ายคนรายได้น้อยอาจชะลอการรักษาจนโรครุนแรงแล้วก็ส่งผลให้รัฐต้องแบกรับค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นพร้อมย้ำด้วยนะครับว่าบัตรทองมีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองชีวิตและลดความเหลื่อมล้ำไม่ใช่เพียงสร้างความคุ้มค่าทางการเงินของโรงพยาบาลรัฐครับอีกกลุ่มนึงที่ออกมาคัดค้านเช่นเดียวกันนะครับก็คือกลุ่มรักหลักประกันสุขภาพออกแถลงการคัดค้านการร่วมจ่ายครับเพราะจะทำให้ระบบบัตรทองถอยหลังแต่การร่วมจ่ายควรอยู่ในรูปของการเสียภาษีล่วงหน้าและไม่ควรลดบทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชนในบอร์ดสปสช.แล้วก็บอกด้วยนะครับว่าจะติดตามการแก้พรบ.บัตรทองครั้งนี้อย่างใกล้ชิดตั้งข้อสังเกตว่าการแก้กฎหมายครั้งนี้ไม่ควรพุ่งเป้าเฉพาะสปสช.แต่ต้องแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างของระบบสาธารณสุขทั้งงบประมาณการบริหารและกำลังคนครับอันนี้ก็เป็น2ด้านนะครับคุณนิตยาที่ออกมาคู่ขนานกันหลังจากที่เวทีผ่าตัด30บาทเนี่ยได้เหมือนกับให้ทิศทางชัดเจนว่าหลายฝ่ายอยากจะแก้พรบ.ครั้งนี้
2: ค่ะพอฟังแล้วนะคะดิฉันก็รู้สึกว่าถ้าดิฉันมองในฐานะของประชาชนเนาะไม่ว่าจะบอร์ดจะอยู่ฝั่งไหนก็ตามแต่ว่าสิ่งที่ประชาชนต้องการมันคือการรักษาที่มีคุณภาพแต่ควบคู่ไปกับกำลังของทรัพยากรที่มีอยู่นะคะ
1: ใช่ครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยถ้ามองอย่างเป็นกลางเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เรื่องของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมันเป็นเรื่องของ

0: ของทุกฝ่ายทั้งคนป่วยและโรงพยาบาลที่ต้องมาคุยร่วมกันว่าแบบไหนถึงจะพอดีทีนี้ครับจุดสมดุลที่จะมีการพูดคุยร่วมกันเนี่ยจำเป็นทีนี้ถามว่าพรรคการเมืองเขาจะเอายังไงต่อคือเวทีนี้มีพรรคการเมืองเข้ามาร่วมพูดคุยด้วยนะครับผมเอามาเฉพาะ3พรรคใหญ่ๆว่ามีท่าทีอย่างไรว่าจะแก้กฎหมายหรือไม่นั่นคือพรรคประชาชนพรรคเพื่อไทยแล้วก็พรรคภูมิใจไทยลองไปฟังกันครับ
1: ตั้งแต่เริ่มหาเสียงปี44ถือโทรโข่งไปแล้วบอกว่า30บาทรักษาทุกโรคแล้วคนก็บอกว่าเฮ้ยอย่าพูดนะเดี๋ยวทำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่เริ่มต้นนะคะแล้วก็ได้เป็นจังหวัดนำร่องอะไรต่างๆไม่เป็นไรอันนี้คือสำหรับพรรคเพื่อไทยเองเราดีใจนะคะที่เรามาได้ถึงวันนี้ทุกพรรคการเมืองแล้วก็ทุกท่านก็ยอมรับว่านโยบายนี้เป็นนโยบายที่คู่กับสังคมไทยแล้วก็คนไทยช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแต่ในการแก้กฎหมายเนี่ยเรื่องของพรบมันก็เป็นเรื่องของที่ว่าจะต้องเข้าไปพูดคุยกันในระดับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรวุฒิสภาต่างๆเราก็จะไม่ขัดเลยนะคะถ้ายังคุ้มครองเขาเรียก financial protection เราเอา UHC ของครูเป็นหลักนะคะแล้วเราเองก็ถ้าสมมติว่ายังคุ้มครองได้อยู่ยังมีคุณภาพบริการมีความเท่าเทียมเราก็ไม่ขัดในการที่จะมีการแก้ไขเพื่อให้มุ่งสู่คุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนนะคะ
2: ผมขอบคุณเวทีนี้นะครับที่เป็นการจัดสนับสนุนนโยบายของพรรคประชาชนที่จะต้องปรับปรุงพรบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติอยู่แล้วนะครับอันที่สองนี่ผมการปรับระบบบัตรทองไม่สามารถละเลยไปยังกองทุนและระบบอื่นได้ต้องไปด้วยกันนะครับรวมถึงกระทรวงสาธารณสุขนโยบายหลายอย่างไม่สามารถผ่านบัตรทองได้อย่างเดียวเท่านั้นเช่นการลงทุนในระบบสุขภาพปฐมภูมินะครับการสร้างเสริมสุขภาพที่เอาจริงลงทุนจริงนะครับการให้บริการที่เน้นคุณค่าทำให้ทุกองค์การพยพในการรักษาเนี่ยร่วมมือกันทำงานดูแลต่อเนื่องเรื่องนี้เรื่องใหญ่กว่าการจ่ายนะครับ
3: ในฐานะพรรคการเมืองหรือว่าไม่ว่าจะเป็นร่างของพรรคไหนก็ตามให้มาช่วยกันแล้วทำให้การแก้ปัญหาเมื่อชั้นกรรมาธิการเกิดขึ้นเนี่ยเรามาช่วยออกแบบระบบสาธารณสุขที่ประชาชนมีส่วนร่วมและพรรคการเมืองมีส่วนร่วมรวมถึงทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมให้เป็นของประชาชนด้วยกันครับ
0: อาจารย์ตั้งเป้าไหมครับว่าจะเสร็จภายในรัฐบาลชุดนี้ไหมครับ
3: เมื่อผมทำงานการเมืองนะครับทางพี่ๆนะครับโดยเฉพาะท่านนายกรัฐมนตรีท่านบอกว่าเวลาของการเมืองเวลาไม่ว่าทำอะไรก็ตามเรามีจำกัดงั้นทำเลยแล้วสั่งวันนี้เสร็จเมื่อวานงั้นวันนี้เนี่ยก็คือเราเตรียมไว้แล้วแล้วก็รัฐบาลเราไม่รู้หรอกครับว่าเราจะมีเวลาเท่าไหร่แต่เมื่อเป็นเจตจำนงแล้วเราก็ยังเจอหน้ากันอีกในสภาสมัยต่อๆไปเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเมื่อได้คำยืนยันตรงนี้ไม่ว่าวันนี้เราทำทันหรือไม่ในอนาคตก็ทำกันต่อครับ
0: คือในงานก็มีการมอบร่างพระราชบัญญัติให้กับกลุ่มส.ส.แล้วก็ท่านปลัดซึ่งการเสนอกฎหมายเนี่ยมีได้หลายช่องทางนะครับทางกระทรวงสาธารณสุขเสนอเข้าไปที่ครม.ส่งต่อสภาก็ได้หรือส.ส.รวมรายชื่อกันเกิน20คนแล้วก็เกิดการแก้ไขกฎหมายก็ได้เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ไทย PBSจะต้องติดตามอย่างต่อเนื่องนะครับว่าการแก้พรบบัตรทองมันจะไปในทิศทางไหนครับ
4: ค่ะขอบคุณคุณวชิรวิทย์เลิศบำรุงชัยมากๆเลยนะคะที่มาให้ข้อมูลในวันนี้ถือว่าเป็นข้อมูลที่เชิงลึกจริงๆเลยล่ะค่ะไปต่อกันที่งานสัมมนานะคะงานสัมมนาวิชาการชาวเกาะเพื่อการท่องเที่ยวเกาะยั่งยืนประเทศไทยครั้งที่4ประเด็นสำคัญที่3กลุ่มทั้ง3กลุ่มเกาะนะคะทั้งฝั่งอันดามันฝั่งอ่าวไทยนะคะแล้วก็อ่าวไทยตะวันออกมาแลกเปลี่ยนกันเพื่อร่วมกันสร้างเส้นทางใหม่นะคะผ่านการท่องเที่ยวเกาะฟื้นฟูระบบนิเวศสร้างคุณค่าเศรษฐกิจและการยกระดับคุณภาพของชุมชนอย่างสมดุลที่ยั่งยืนแล้วพวกเขายังได้ร่วมกันประเมินความท้าทายต่อโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ที่จะส่งผลกระทบต่อกลุ่มเกาะสู่ข้อสรุปการตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เกาะยั่งยืนประเทศไทยค่ะโดยการสัมมนากลุ่มย่อยแบ่งออกเป็น3หัวข้อนะคะก็คือการท่องเที่ยวการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์การท่องเที่ยวฟื้นสร้างอนาคตหมู่เกาะที่สามารถรับมือต่อการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะคะทางพลังของนิวเว็บเสียงของคนเกาะรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาเกาะยั่งยืนและกรีนแตงจากไอเดียสู่การออกแบบศูนย์การจัดการขยะเกาะแบบครบวงจรพร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการสร้างผู้นำรุ่นใหม่แลกเปลี่ยนการเรียนรู้กับผู้นำที่มีประสบการณ
5: ์วันนี้เข้มแข็งแบบนี้ต่อไปหนูก็รู้สึกว่าเราก็ยังอาจจะรักษาธรรมชาติไว้ได้อยู่ พราะฉะนั้นคนรุ่นหลังเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆอาจจะเป็นกระบอกเสียงอาจจะเป็นเสียงที่ทรงพลังมากๆในอนาคตวิสัยทัศน์ที่อยากให้เกิดขึ้นหรือว่าเป็นวิสัยทัศน์ที่เราอยากให้มีใน10ปีข้างหน้าเกี่ยวกับเกาะของเราหนูก็ไปนั่งคิดอยู่ว่าแบบควรเป็นแบบไหนแล้วเขาใช้คำว่าวิสัยทัศน์ด้วยมันน่าจะกว้างแน่นอนแล้วหนูไปคิดแล้วก็ตกตะกอนได้คำหนึ่งรู้สึกว่าชอบมากๆค่ะมันเป็นคำว่าเติบโตอย่างมีขอบเขตรับความเจริญที่พอดีเพื่อธรรมชาติ

0: พันธ์ระหว่างผู้คนคุณภาพแห่งความสัมพันธ์ที่จะทำให้เกิดพลังแห่งการเคลื่อนไหวอันนี้สำหรับมองปีหน้านะ
1: ภายในงานยังคงมีเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้วยนะคะความยั่งยืนทางทะเลและหมู่เกาะบนความท้าทายโดยโครงการขนาดใหญ่ต่างๆอย่างเช่นโครงการแลนด์บริดจ์ค่ะ
2: ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปะการังหรือสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลเป็นต้นทุนในการขับเคลื่อนธุรกิจของพวกเราชาวเกาะเหมือนกันนะคะถึงอยากจะวอนขอภาครัฐว่าให้ตระหนักถึงเรื่องนี้ให้มากนะคะว่าถ้าเราไม่มีสิ่งเหล่านี้เราจะอยู่กันได้อย่างไรเพราะภาคธุรกิจการท่องเที่ยวมันเป็นรายได้หลักของประเทศเช่นกันนะคะถ้าเราขาดหายไปธรรมชาติสูญหายไปกี่20ปี100ปีมันจะฟื้นกลับมาได้ไหมมันคุ้มค่าแล้วเหรอกับสิ่งที่จะสร้าง
3: ค่ะ
2: ใช่ไหมคะส่วนการจะสร้างถนนหนทางตึกอะไรพวกนี้เราสร้างเมื่อไหร่ก็ได้แต่ทรัพยากรไม่สามารถที่จะกลับคืนเข้ามาได้ค่ะ
1: โดยข้อสรุปร่วมกันนะคะในการตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เกาะยั่งยืนประเทศไทยก็เพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงค่ะและเชื่อมโยงของคุณค่าทรัพยากรมูลค่าของนิเวศบริการค่ะตลอดจนการขับเคลื่อนติดตามผลความร่วมมือที่ร่วมกันสร้างมาโดยตลอดตั้งแต่4ปีของปฏิญญาเกาะเต่าจนเกิดเป็นเครือข่ายเกาะยั่งยืนประเทศไทย
4: ปีแล้วเนี่ยเราเริ่มเห็นแล้วล่ะว่าใครที่เข้าอกเข้าใจหรือว่าคือหลายๆคนเข้าใจเนาะแต่เราต้องมีผู้แทนหรือตัวแทนของแต่ละเกาะนะคะไม่ใช่ของแต่ละเกาะแต่ละกลุ่มเกาะที่จะมาเป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เกาะประเทศไทยคือจริงๆเราทำงานเรามีทีมวิชาการนะคะไม่ได้ทำกันลอยๆตรงนี้จริงๆหลายท่านก็อยู่เบื้องหลังที่ไม่ได้อยู่ในห้องนี้นะคะ
1: คุณผู้ชมคะจากนั้นนะคะจะมีการส่งต่อธงสู่การประชุมบนเกาะยั่งยืนครั้งที่5ที่เกาะยาวจังหวัดพังงาในปีหน้าค่ะคุณผู้ชมคะและทั้งหมดนี้นะคะคือรายการตรงประเด็นค่ะก็กลับมาพบกันใหม่นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 12:00 นถึง 12:30 นวันนี้คงต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะรับชมจับตารอบทิศพื้นที่ข่าวจากทุกภูมิภาคส่งตรงจากศูนย์ข่าวไทย PBS วันนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันอัญชลีอมรโมลีค่ะคุณผู้ชมคะปีนี้เป็นอีกปีนึงนะคะที่ปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าเห็นผลกระทบชัดเจนและขยับมาใกล้ตัวมากที่สุดค่ะเมื่อไม่นานมานี้ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมามีผู้เสียชีวิตจากพิษสุนัขบ้านะคะขณะเดียวกันจำนวนสุนัขและแมวจรก็เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยทำให้ตอนนี้ค่ะทั้งประชาชนรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็บอกว่าถึงเวลาแล้วนะคะที่ต้องยกระดับเรื่องนี้ให้เป็นวาระสำคัญของจังหวัดคุณกัญญารัตน์หน่วยลาบลงพื้นที่ไปติดตามและรายงานสดวิเคราะห์จากศูนย์ข่าวภาคอีสานค่ะคุณกัญญารัตน์คะ
1: ค่ะคุณอรชนีคุณผู้ชมคะหลังจากที่รายการจับตารอบทิศของเรานะคะได้นำเสนอในเรื่องของปัญหาสุนัขจรจัดแล้วก็โรคพิษสุนัขบ้าโดยเฉพาะสุนัขที่อยู่รอบบ่อขยะในเขตจังหวัดนครราชสีมาก่อนหน้านี้นะคะตอนนี้นะคะต้องบอกว่ามีเสียงสะท้อนในหลากหลายมุมมองเกี่ยวกับเรื่องนี้มากๆเลยล่ะค่ะที่ส่งตรงมาถึงทีมข่าวของเราที่จะต้องเกาะติดกับเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งปัญหาสุนัขจรจัดในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมานะคะไม่เพียงแค่สร้างความเดือดร้อนให้กับชุมชนเท่านั้นค่ะแต่ว่ายังเป็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงนะคะกับความเสี่ยงในการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าอีกด้วยค่ะตอนนี้นะคะหลายท้องถิ่นค่ะที่พยายามแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ต่างเรียกร้องให้มีการผลักดันให้วาระนี้นะคะเป็นวาระสำคัญในระดับจังหวัดเพื่อที่จะร่วมกันแก้ปัญหาหลังจากที่จะต้องเผชิญกับข้อจำกัดในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบค่ะ

0: ที่ดินรกร้างติดบึงหัวทะเลและศาลเจ้าในเขตเทศบาลตำบลหัวทะเลอำเภอเมืองนครราชสีมาถูกปล่อยทิ้งร้างไว้นานหลายปีค่ะจนกลายเป็นแหล่งอาศัยของสุนัขจรจัดไม่ต่ำกว่า100ตัวล่าสุดนะคะเจ้าของที่ดินได้ว่าจ้างคนงานให้เข้ามาตัดต้นไม้เพื่อเตรียมปรับพื้นที่รองรับการพัฒนาเมืองในอนาคตทำให้ชาวบ้านบางส่วนนะคะก็กังวลค่ะว่าสุนัขจรจัดกลุ่มนี้จะย้ายไปอาศัยอยู่ที่ใดแม้ว่าหลายคนเองก็กังวลในเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าเช่นกันนะคะแต่ก็ยังคงอดเป็นห่วงชะตาของสุนัขเหล่านี้ไม่ได้ค่ะขณะเดียวกันนะคะปัญหาของสุนัขจรจัดที่เพิ่มจำนวนขึ้นต่อเนื่องก็ทำให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมาเขต2ลงพื้นที่มารับฟังปัญหาจากชาวบ้านแล้วก็เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลหัวทะเลเพื่อ นำข้อเสนอไปผลักดันผ่านกลไกรัฐสภาพร้อมเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับกรมนะคะแล้วก็กระทรวงสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหาหลังจากที่หลายพื้นที่นะคะได้สะท้อนว่าการจัดการปัญหาสุนัขจรจัดเกินศักยภาพของท้องถิ่นทั้งในด้านของงบประมาณแล้วก็ยังไม่สามารถหาพื้นที่ในการก่อสร้างศูนย์พักพิงได้ค่ะ
1: ท้องถิ่นไหนที่ไม่สามารถจะดูแลสุนัขจรจัดได้เราก็ทํา MOU ร่วมกันอย่างวันนี้ทางเทศบาลหัวทะเลเนี่ยหลังจากที่เขาพยายามเต็มที่แล้วก็เลยสุดท้ายก็เลยไปจักจะไปทํา MOU ร่วมกับทางโชคชัยใช่มั้ยครับเพื่อที่จะทํายังไงอ้าวโชคชัยมีที่หัวทะเลมีงบเรามาร่วมกันได้มั้ยท่านนายกโชคชัยซึ่งเขามีงบประมาณปี1ล้าน2ล้านบาทเนี่ยมันน้อยมากถ้ามาดูแลสุนัขเขาก็ไม่เพียงพอเทศบาลหัวทะเลก็บอกงั้นผมไปดูแลให้ตรงนี้แหละครับที่ผมอยากเห็นว่าถ้ากระทรวงมหาดไทยบูรณาการกันกับทุกกระทรวงทบวงกรมผมว่ามันจะไม่ก่อให้เกิดปัญหาในระยะยาวถ้าไม่งั้นแล้วเนี่ยปล่อยทิ้งไว้ต่างคนต่างไม่รับผิดชอบมันก็มาเกิดปัญหาแบบนี้ฮะสุดท้ายวันนี้โคราชเราเนี่ยเกิดสุนัขบ้าเนี่ยจากตำบลโพกลางที่มาก็ไปติดต่อตำบลนี้ตำบลนี้ตำบลนี้คนที่ได้รับผลกระทบคือประชาชน
0: ด้านนายกเทศมนตรีตำบลหัวทะเลก็เปิดเผยนะคะว่าแนวทางการแก้ปัญหาระยะยาวก็คือการผลักดันโครงการสร้างศูนย์พักพิงสุนัขไร้บ้านแต่ว่าจนถึงขณะนี้ค่ะก็ยังไม่สามารถหาสถานที่ก่อสร้างได้แม้จะขอใช้ที่ดินของหน่วยงานภาครัฐหลายแห่งนะคะแต่ว่าเมื่อมีการจัดประชาคมค่ะก็มักจะถูกชาวบ้านในพื้นที่คัดค้านส่วนเทศบาลตำบลหัวทะเลเองนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็เป็นชุมชนเมืองมีหมู่บ้านจัดสรรขึ้นจำนวนมากก็ไม่มีพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการสร้างศูนย์พักพิงสุนัขไร้บ้านค่ะขณะที่ล่าสุดนะคะทางเทศบาลได้รับการร้องเรียนจากประชาชนค่ะให้ย้ายสุนัขจรจัดกว่า30ตัวออกจากชุมชนหลังจากที่สร้างความเดือดร้อนแล้วก็เข้ามากัดชาวบ้านด้วยนะคะ
2: มันก่อให้เกิดอุบัติเหตุกับประชาชนที่เขาสัญจรไปมานะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กนักเรียนประชาชนบางคนเนี่ยขาแขนขาหักบางทีหน้านะครับถลอกออกไปเงี้ยนะครับและโดยเฉพาะก็คือว่าในเรื่องของเหตุรำคาญด้วยนะครับบางตัวเนี่ยก็เห่าเสียงดังบ้างอะไรบ้างแล้วก็ไล่กัดคนต่างๆนานาเงี้ยนะครับก็เป็นจุดหนึ่งครับที่ผมมองว่าวันนี้เนี่ยน่าจะเป็นวาระของจังหวัดนะครับที่จะต้องขับเคลื่อนนะครับแต่ทางนี้เนี่ยท้องถิ่นเองเนี่ยหลายแห่งครับอยากจะขับเคลื่อนในเรื่องเหล่านี้แต่ก็มาติดปัญหาในเรื่องของแนวทางการปฏิบัตินะครับซึ่งก็จะมีแนวทางของกรมส่งเสริมเองเนี่ยว่าการดำเนินการในเรื่องของการศูนย์เรียกว่าศูนย์ดูแลนะครับสวัสดิการของสัตว์เลี้ยงเนี่ยนะครับจะดำเนินการอย่างไรนะครับ
0: ต้นปีที่ผ่านมาค่ะในพื้นที่ของตำบลโพกลางเขตอำเภอเมืองนครราชสีมาก็มีผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าหลังจากที่ถูกสุนัขกัดแต่ว่าไม่ได้เข้ารับวัคซีนนะคะโดยอ้างว่าต้องรอคิวนานกระทั่งมีอาการเจ็บป่วยนะคะแล้วก็ไปพบแพทย์อีกครั้งแต่ว่าก็ไม่สามารถรักษาได้ทันนะคะแล้วก็เสียชีวิตในที่สุดค่ะไล่เรียงต่อมาก็คือในช่วงต้นเดือนมิถุนายนนะคะสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมาเองก็ได้ประกาศโรคระบาดชั่วคราวค่ะขออภัยค่ะประกาศเขตโรคระบาดชั่วคราวนะคะหลังพบสุนัขติดเชื้อพิษสุนัขบ้าในพื้นที่บ่อขยะในเขตเทศบาลตำบลโพกลางของเทศบาลนครราชสีมาเองก็ได้มีการเร่งควบคุมโรคนะคะฉีดวัคซีนให้สัตว์เลี้ยงรณรงค์ให้ความรู้กับประชาชนนะคะว่าโรคพิษสุนัขบ้านั้นสามารถติดต่อจากสัตว์สู่คนแล้วก็ทำให้เสียชีวิตได้รวมทั้งมีการเร่งฉีดวัคซีนให้สุนัขจรจัดในบ่อขยะด้วยนะคะหลังจากนั้นไม่นานค่ะผ่านมาเพียงแค่1สัปดาห์นะคะสุนัขจาก บ่อขยะในตำบลโพกลางก็ไปกัดชาวบ้านในตำบลหนองบัวศาลาได้รับบาดเจ็บอีกซึ่งผลตรวจนะคะก็ยืนยันว่าสุนัขตัวนั้นนะคะติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าเช่นกันค่ะซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งในเขตอำเภอเมืองนครราชสีมาจึงเห็นตรงกันนะคะว่าปัญหาของสุนัขจรจัดและโรคพิษสุนัขบ้านี้เป็นปัญหาเร่งด่วนที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเป็นระบบแล้วก็ต้องบูรณาการจากทุกภาคส่วนค่ะคุณออสินีคุณผู้ชมคะในขณะที่หลายภาคส่วนเองโดยเฉพาะท้องถิ่นนะคะพยายามที่จะหาแนวทางแก้ปัญหาสุนัขจรจัดที่ตอนนี้ต้องบอกว่ากำลังเพิ่มจำนวนมากขึ้นแต่ดูเหมือนว่าอีกหนึ่งสาเหตุสำคัญที่ทำให้ปัญหานี้อาจจะแก้ได้ยากนั่นก็คือประชาชนบางส่วนนะคะยังคงนำสุนัขมาปล่อยทิ้งค่ะล่าสุดนะคะคุณพลอยไพฑูรย์ธุรพันธ์นะคะผู้สื่อข่าวนะคะของเรานะคะก็ได้ลงพื้นที่ยังพบว่ามีแมวที่ก่อนหน้านี้ได้รับความนิยมเลี้ยงนะคะก็ถูกมาปล่อยทิ้งเป็นแมวจรจัดเช่นกันเดี๋ยวเราจะไปติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะ
3: แล้วเดี๋ยวนี้ยังมีคนเอาหมามาปล่อย
4: โอ้ยคุณนายอย่าพูดยายข้ามใจเดี๋ยวก็เอามาสองตัวสามตัวเดี๋ยวก็เอามาสองตัวสามบางทีก็เอาหมาน้อยหมาน้อยมาทิ้งเก้าตัวสิบตัวเลยโอ้ย
3: อยากบอกเขาว่า
4: บอกยาวมาทิ้งหลายยาวมาปล่อยหลายยายเลี้ยงไม่ไหวแล้วยาวมาทิ้งหลายนุ่นก็มีทางนู่นทางนู่นก็ไปนอนกระตึกนู่นก็มี
5: คำยืนยันจากยายแก้วคนไร้บ้านในเขตเทศบาลตำบลหัวทะเลผู้ที่ทำหน้าที่เลี้ยงดูสุนัขจรจัดที่ถูกนำมาทิ้งและข้อมูลจากเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งในจังหวัดนครราชสีมาชี้ให้เห็นว่ายังคงมีประชาชนนำสุนัขและแมวมาทิ้งอย่างต่อเนื่องโดยจุดที่นำมาทิ้งก็เป็นจุดที่มีสุนัขจรจัดอาศัยอยู่และมีคนนำอาหารมาเลี้ยงเป็นประจำส่วนที่บริเวณหน้าสถานสงเคราะห์สัตว์อบต.โชคชัยอำเภอโชคชัยจุดนี้เป็นอีกจุดที่ประชาชนนำสัตว์เลี้ยงมาทิ้งเพราะหวังว่าจะได้รับการดูแลอบต.โชคชัยถือเป็นอบต.แห่งแรกๆที่ตัดสินใจสร้างสถานสงเคราะห์สัตว์แก้ปัญหาหมาและแมวจรจัดเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมจำนวนไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนแม้จะยังมีข้อจำกัดเรื่องงบประมาณแต่ก็พยายามดูแลสัตว์ให้ดีที่สุด
6: ปัญหาของสุนัขจรจัดสถานสงเคราะห์เนี่ยนะครับปัญหามันก็เยอะนะครับเพราะว่า เป็นงานใหม่นะครับเป็นงานใหม่เราขาดทั้งงบประมาณเราขาดทั้งบุคลากรแต่ว่าด้วยปัญหาของพี่น้องที่มีความสำคัญมากกว่าเราก็ต้องเริ่มลงมือทำนะครับเริ่มลงมือทำเราก็ได้จัดการตั้งงบประมาณแล้วก็คือขยับนะครับขยับทำทีละนิดทีละนิดนะครับจนเรามาจนถึงวันนี้นะครับแล้วเราก็ยังถือว่ายังไม่ได้ประสบผลสำเร็จ
5: มีอบต.หลายแห่งในจังหวัดนครราชสีมาที่ยังไม่สามารถสร้างสถานสงเคราะห์สัตว์เพื่อแก้ปัญหาได้ขณะที่สุนัขจรจัดมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นและบางแห่งต้องการนำสัตว์มาฝากเลี้ยงกับอบต.โชคชัยเพื่อแก้ปัญหาลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ซึ่งเป็นชุมชนเมืองทำให้อบต.โชคชัยมองว่าปัญหานี้เป็นปัญหาสำคัญของท้องถิ่นที่ต้องเร่งผลักดันให้เป็นวาระของจังหวัดเพื่อหาทางออกร่วมกัน
6: เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านะครับเราก็ต้องนำเข้ามาอยู่ในบริเวณที่จำกัดนะครับแต่จริงๆแล้วในอนาคตเนี่ยเราก็จะต้องได้เลี้ยงไปเราจะต้องมีการเขาเรียกว่าปรับพฤติกรรมนะครับแล้วก็อาจจะต้องให้เขาไปอยู่ในกลับไปอยู่กับชุมชนบ้างเป็นอีกโครงการหนึ่งที่จะต้องเป็นสุนัขชุมชนนะครับเพื่อที่เขาจะได้ป้องกันพื้นที่ไว้ไม่ให้ทางสุนัขจรจัดจากถิ่นอื่นเข้ามาพี่น้องเราก็จะได้รับความปลอดภัยไว้วางใจว่าเราปรับพฤติกรรมแล้วไม่ไปไล่รถมอเตอร์ไซค์นะไม่มีโรคนะครับไม่มีโรค
3: ทำหมัน
6: เสร็จเรียบร้อยนะครับประมาณนี้ที่เราจะต้องดำเนินการ
5: ปัญ หาหมาแมวจรจัดที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งต้องเร่งแก้ไขในตอนนี้เจ้าหน้าที่มองว่าเป็นเพียงการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเพราะต้นเหตุสำคัญมาจากการขาดความเข้มงวดเพื่อควบคุมการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงของประชาชนในอนาคตท้องถิ่นหลายแห่งจึงพยายามผลักดันการขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง

0: ตรวจสอบป้องกันการทอดทิ้งและหลังจากดูแลสัตว์เลี้ยงในสถานสงเคราะห์สัตว์ให้แข็งแรงและปรับพฤติกรรมแล้วต้องคืนพวกมันให้กับเจ้าของและชุมชนที่มีความพร้อมในการดูแลพลอยไพฑูรย์ธุรพันธ์ไทย PBS รายงาน
1: ทีมข่าวก่อติดเรื่องนี้มาพักหนึ่งหัวใจสำคัญหรือว่าข้อจำกัดในการแก้ไขปัญหาพิษสุนัขบ้านเนี่ยมันอยู่ที่ตรงไหนกันแน่คะ
2: ค่ะคุณออนซินีหลังจากที่เราได้ติดตามเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่องก็คงจะเห็นได้นะคะว่าปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมานั้นอาจจะเป็นที่ปลายเหตุก็ได้นะคะเพราะว่าสาเหตุหรือว่าประเด็นสำคัญจริงๆน่าจะอยู่ที่สุนัขจรจัดหรือว่าสัตว์เลี้ยงที่ถูกนำมาปล่อยเป็นสุนัขไร้บ้านเป็นสัตว์ไร้บ้านนี่แหละค่ะที่เป็นต้นเหตุนะคะที่สามารถนำเชื้อโรคพิษสุนัขนั้นบ้านั้นมาสู่คนได้นะคะซึ่งจริงๆแล้วนะคะต้องบอกว่าตอนนี้ข้อจำกัดนะคะนั่นก็คือเรื่องของการที่ยังพบว่ามีประชาชนนะคะนำสุนัขมาทิ้งอยู่นะคะรวมถึงข้อจำกัดด้านงบประมาณบุคลากรรวมถึงสถานที่ของท้องถิ่นที่ทำให้การฉีดวัคซีนแล้วก็ควบคุมประชากรสุนัขนั้นอาจทำได้ไม่ครอบคลุมนะคะเอาจริงๆคือถ้าหากต้องการที่จะลดการเสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืนการแก้ไขก็ไม่ควรจำกัดอยู่ที่เพียงการถูกสุนัขกัดแล้วก็ได้ฉีดวัคซีนหลังเกิดเหตุเท่านั้นนะคะเพราะว่าดูเหมือนจะเป็นการแก้ที่ปลายเหตุแล้วนะคะแต่ต้องยกระดับถึงการบริหารจัดการสัตว์จรจัดที่ให้เป็นระดับวาระของจังหวัดเลยค่ะโดยเฉพาะการบูรณาการทุกหน่วยงานนะคะควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้มีการเลี้ยงสัตว์อย่างรับผิดชอบด้วยนะคะคุณออนซินีคะ
1: ขอบคุณคุณกัญญารัตน์ค่ะปัญหาสุนัขและแมวจรที่เป็นต้นตอของพิษสุนัขบ้ามันเห็นปัจจัยเกี่ยวข้องชัดเจนนะคะจากนี้ก็ต้องติดตามถึงการประเมินผลและการยกระดับแก้ไขปัญหาต่อไปค่ะคุณผู้ชมครับมาต่อกันที่เรื่องของปลาหมอคางดำค่ะกำจัดเท่าไหร่ก็ยังไม่หมดสักทีนะคะแต่ว่าหลายวิธีที่งัดกันมาแก้รวมถึงตัดวงจรการแพร่ระบาดเริ่มจะเห็นผลอยู่บ้างแล้วค่ะเพราะว่าบางพื้นที่ที่เคยพบการระบาดมาก่อนหน้านี้ตามแหล่งน้ำธรรมชาติเปลี่ยนจากการพบในระดับสีแดงมาเป็นสีเหลืองแล้วค่ะผู้นำชุมชนชาวบ้านและเจ้าหน้าที่จำนวนกว่า60คนนำอุปกรณ์จับปลามีทั้งโพงพางกากชานำมาช่วยกันจับปลาหมอคางดำภายในคลองกระออมในพื้นที่หมู่10ตำบลในคลองบางปรากฏอำเภอพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการจุดนี้เป็นอีกพื้นที่นึงค่ะที่พบการขยายพันธุ์ของปลาหมอคางดำอย่างต่อเนื่องโดยสามารถจับปลาหมอคางดำได้รวมกว่าหลายร้อยกิโลกรัมส่วนหนึ่งนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนนำไปประกอบอาหารในครัวเรือนอีกส่วนก็มอบให้กรมพัฒนาที่ดินนำไปทำเป็นน้ำหมักชีวภาพเพื่อส่งเสริมให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ในระดับชุมชนและหน่วยงานราชการด้วยนายสมพรเกื้อสกุลประมงจังหวัดสมุทรปราการบอกว่าที่ผ่านมาประมงจังหวัดพยายามแก้ปัญหาควบคุมการขยายพันธุ์และควบคุมไม่ให้ปลาหมอคางดำขยายพันธุ์ลุกลามไปยังแหล่งน้ำธรรมชาติในพื้นที่อื่นอีกพอมาดูภาพรวมของสถานการณ์ปลาหมอคางดำในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการค่ะซึ่งจากการสำรวจล่าสุดพบว่าแนวโน้มของปลาหมอคางดำลดลงโดยพบว่าความหนาแน่นระดับปานกลางถึงมากในบางส่วนของเขตพื้นที่น้ำกร่อย3อำเภอได้แก่อำเภอพระสมุทรเจดีย์อำเภอเมืองและอำเภอบางบ่อจากเดิมที่เคยเป็นพื้นที่สีแดงตอนนี้เริ่มเห็นสัญญาณดีค่ะขยับลงมาอยู่ในระดับสีเหลือง
3: เราก็มีกิจกรรมร่วมกับทางชุมชนไม่ว่าจากไหนเราก็พยายามที่จะเข้าไปหาทางชุมชนทางผู้นำทางอบต.ทางเทศบาลเนี่ยจะเข้ามาร่วมทำกิจกรรมกับเราซึ่งตรงนี้เราก็ไปทุกที่ที่มีการพบการแพร่ระบาดแล้วก็มีการรายงานผลว่าตรงนั้นมีการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำที่มีความหนาแน่นในระดับปานกลางขึ้นไปเนี่ยเราก็พยายามที่จะไปทำกิจกรรมตรงนี้ร่วมกับทางพี่น้องในชุมชนเพื่อที่จะกำจัดให้ได้มากที่สุดนะครับตรงนี้เพื
1: ่อขณะที่สำนักงานประมงจังหวัดระยองก็นำเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานเลยค่ะรวมถึงประมงพื้นบ้านด้วยมาจากกิจกรรมลงแขกลงคลองวางอวนจับปลาหมอคางดำในแม่น้ำระยองบริเวณเจดีย์กลางน้ำตำบลปากระยองอำเภอเมืองระยองตอนนี้พบการขยายพันธุ์ระดับปานกลางประมาณ100ตัวต่อ100ตารางเมตรในพื้นที่3อำเภอประกอบด้วยอำเภอเมืองอำเภอบ้านฉางและอำเภอแกลงประมงจังหวัดยังคงจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือนนะคะเดือนละ 1-2 ครั้งเพื่อกำจัดปลาหมอคางดำออกจากแหล่งน้ำธรรมชาติสำหรับปลาหมอคางดำที่จับได้ค่ะจะนำไปทำเป็นน้ำปลาเป็นการส่งเสริมอาชีพให้กับผู้ต้องขังเรือนจำกลางระยองเพื่อลดต้นทุนวัตถุดิบในการทำอาหารให้กับเรือนจำสร้างอาชีพให้กับผู้ต้องขังก่อนที่จะออกสู่ภายนอก ซึ่งหลังจากจับปลาหมอคางดำแล้วก็จะนำปลากระพงปล่อยลงแหล่งน้ำเพื่อให้ไปกินลูกปลาหมอคางดำในเดือนสิงหาคมนี้เป็นการตัดวงจรการขยายพันธุ์ของปลาหมอคางดำนั่นเองค่ะคุณผู้ชมครับพูดถึงโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ6ชั้นของโรงเรียนเทศบาล2วัดตะพังสุรินทร์จังหวัดตรังค่ะโครงการนี้ถูกทิ้งร้างมานานกว่า4ปีนะคะแต่ว่าล่าสุดกลับมาเดินหน้าอีกครั้งนึงค่ะหลังจากที่ได้รับผู้รับจ้างรายใหม่ตอนนี้ครูและนักเรียนเริ่มจะมีความหวังนะคะว่าหากอาคารสร้างแล้วเสร็จตามเป้าหมายต่อไปนี้ค่ะพวกเขาจะได้เรียนจะได้สอนอย่างราบรื่นสักทีคนงานบริษัท SWSA Supply จำกัดเข้าก่ออิฐและเข้าต่อเติมอาคาร3ชั้นครึ่งซึ่งถูกทิ้งร้างเพื่อเดินหน้าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ6ชั้นของโรงเรียนเทศบาล2วัดประพังสุรินทร์ตำบลทับเที่ยงอำเภอเมืองตรังโครงการนี้ใช้วงเงิน72ล้านบาทค่ะแต่ว่าก่อนหน้านี้ถูกบริษัทรับเหมาทิ้งงานเนื่องจากขาดสภาพคล่องจนอาคารถูกทิ้งร้างมานานกว่า4ปีส่งผลให้บริษัท FWSA Supply ซึ่งเป็นผู้รับจ้างรายใหม่ต้องส่งคนงานเข้ามาก่อสร้างอาคารในส่วนที่เหลือวงเงิน70ล้านบาทเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเพื่อเร่งให้อาคารเสร็จสิ้นตามสัญญาปี2570โดยใช้ระยะเวลาก่อสร้าง390วันผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล2วัดกระพังสุรินทร์บอกว่าโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ6ชั้นเป็นโครงการดำเนินการที่ก่อสร้างมาตั้งแต่ปี2564เพื่อใช้เป็นอาคารประกอบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการเคมีห้องคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนรวมถึงใช้เป็นห้องพักครูด้วยค่ะโครงการมีเป้าหมายก่อสร้างให้แล้วเสร็จในปี2566ตอนนั้นกำหนดวงเงินก่อสร้าง72ล้านบาทค่ะแต่ว่ามาถูกบริษัทรับเหมาทิ้งงานไปซะก่อนทำให้โครงการไม่เสร็จสิ้นตามเป้าหมายส่งผลให้แผนการศึกษาที่โรงเรียนวางไว้ในตอนนั้นคลาดเคลื่อนจนกระทบกับการศึกษาของนักเรียน
4: ก็คืออาคารหลังนี้เป็นอาคารอเนกประสงค์ที่มีความพร้อมนะครับพร้อมในหลายเรื่องเกี่ยวกับห้องที่เป็นห้องปฏิบัติการสำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งของครูและก็ของนักเรียนเองนะครับเช่นห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์นะครับห้องที่เป็นห้องเรียนที่นักเรียนสามารถเรียนแล้วมีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามานะครับในช่วงนั้นก็วางแผนไว้แต่พอเกิดความล่าช้านะครับก็เลยตอนนี้เด็กก็ต้องไปอาจจะแออัดกันนิดนึงในฝั่งของเรียนทางห้องเรียนเดิมๆนะ
1: ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมืองเทศบาลตรังบอกว่าผู้รับจ้างรายใหม่ที่เข้ามาดำเนินการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ที่ถูกทิ้งร้างบริษัทเพิ่งเข้ามาดำเนินการเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาค่ะและสัญญาโครงการจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี2570ส่วนงานก่อสร้างขณะนี้ผู้รับจ้างรายใหม่เริ่มก่ออิฐภายในอาคารเพื่อกั้นห้องเรียนจากชั้น1และชั้น2แล้วส่วนชั้นอื่นๆคนงานก็อยู่ระหว่างเชื่อมเหล็กเพื่อต่อเติมชั้นต่างๆให้งานเดินหน้าลุล่วงไปได้ดีคาดว่าโครงการจะเสร็จสิ้นตามเป้าหมาย
5: อย่างที่เห็นนะครับตอนนี้ก็เตรียมเรื่องของโครงสร้างงานโครงสร้างของชั้นที่5กับชั้นที่6ที่ยังไม่ได้ดำเนินการส่วนงานก่อฉาบก็เริ่มดำเนินการไปพร้อมๆกับงานโครงสร้างเลยในส่วนของชั้น1ชั้น2ก็อย่างภาพที่เห็นนะครับเขาคิดว่าเมื่องานโครงสร้างของชั้นที่5ชั้นที่6ว่าโครงหลังคาเสร็จเนี่ยงานก่อฉาบก็ไล่ตามกันเพื่อไม่ให้เสียเวลา
1: ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมืองเทศบาลนครตรังบอกว่าโครงการในส่วนของเทศบาลนครตรังไม่มีโครงการที่ทิ้งล้างหลงเหลืออยู่แล้วค่ะเพราะว่าเทศบาลได้ดำเนินการว่าจ้างบริษัทผู้รับเหมาเข้ามาดำเนินการก่อสร้างทั้งหมดแล้วและทุกโครงการจะเสร็จสิ้นตามสัญญาจากกระแสความนิยมของสกูตตี้ค่ะซึ่งเป็นของเล่นมือบีบสำหรับผ่อนคลายสุดฮิตนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเล่นเบื่อแล้วกำลังตั้งคำถามค่ะว่าถ้าเบื่อแล้วหรือว่าต้องทิ้งนั้นสกูตตี้เหล่านี้จะไปไหนนะคะมีข้อกังวลหนึ่งค่ะก็คือเรื่องผลกระทบของสิ่งแวดล้อมเพราะว่าวัสดุที่ใช้ทำสกูตตี้มาจาก PU โฟมนะคะซึ่งเป็นพลาสติกประเภทหนึ่งไม่สามารถที่จะนำกลับมารีไซเคิลได้จากกระแสความนิยมของเล่นมือบีบสุดฮิตจากสกูตตี้ที่ได้รับความนิยมค่ะด้วยสัมผัสที่นุ่มนิ่มรูปลักษณ์น่ารักแต่ว่าเบื้องหลังความเพลิดเพลินนี้ก็ต้องแลกมาด้วยความเสี่ยงในการจัดการขยะที่ไม่สามารถนำมารีไซเคิลได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะ นเพจลุงซาเล้งกับขยะที่หายไประบุว่าวัสดุหลักที่ใช้ในการผลิตของเล่นชิ้นนี้นั่นก็คือ PU โฟมซึ่งมีคุณสมบัติทางเคมีสร้างความยากลำบากในกระบวนการจัดการขยะเพราะว่ามีโครงสร้างทางเคมีที่แข็งแรง

0: แข็งไม่สามารถนำมากลับมาหลอมละลายเพื่อรีไซเคิลได้เหมือนกับพลาสติกทั่วไปยิ่งไปกว่านั้นค่ะด้วยคุณลักษณะเฉพาะตัวของโฟมที่มีน้ำหนักเบามากแต่ว่ากินพื้นที่สูงส่งผลให้ต้นทุนในการขนส่งเพื่อนำไปสู่กระบวนการเผาทำลายเพื่อแปลเปลี่ยนเป็นพลังงานไม่คุ้มทุนในเชิงพาณิชย์ท้ายที่สุดแล้วขยะจากสกูชี่และผลิตภัณฑ์ที่ทำจาก PU โฟมเหล่านี้ก็กลายเป็นขยะตกค้างไม่สามารถย่อยสลายได้โดยสมบูรณ์และสร้างปัญหาให้กับการจัดการขยะรูปแบบนี้ด้วย
1: ไปทำเป็นฟองน้ำอัดเนี่ยก็ยังเปอร์เซ็นต์การสัดส่วนการเอาไปทำเนี่ยผมคิดว่าก็น้อยมากคิดว่าไม่น่าจะเกิน 10% อันนี้เดานะครับแต่ว่าเพราะว่าที่รับซื้อเนี่ยมันไม่ได้แพร่หลายขนาดนั้นแล้วมันก็ไม่ใช่เป็นสินค้าหลักในธุรกิจรีไซเคิลถ้าไปถามตามร้านของเก่าเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีใครซื้อฟองน้ำเท่าไหร่เพราะมันขายต่อยากเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมอาจจะคิดได้ว่าเกิน 90% เนี่ยก็คือปลายทางของมันก็คือเป็นอยู่ในบ่อฝังกบครับ
0: และแม้ว่าณปัจจุบันค่ะจะมีนวัตกรรมทางเลือกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสามารถนำมาทดแทน PU โฟมแบบเดิมได้นะคะแต่ว่าวิกฤตจาก PU โฟมไม่สามารถแก้ไขได้เพียงแค่การรณรงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้กับผู้บริโภคเป็นรายบุคคลค่ะแต่ยังเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างรวมถึงระบบการจัดการการควบคุมสินค้านำเข้าที่รีไซเคิลยากด้วยลำพูนขึ้นชื่อว่าเป็นแหล่งในการปลูกลำไยแปลงใหญ่ของประเทศนะคะแต่ว่ามักจะเผชิญกับปัญหาผลผลิตล้นตลาดราคาตกต่ำให้ทุกปีค่ะคุณผู้ชมคะมีหญิงวัย74ปีคนหนึ่งเขาเกิดไอเดียค่ะนำลำไยเอามาประยุกต์เป็นเมนูข้าวซอยลำไยผลตอบรับดีเกินคาดที่ร้านบ้านข้าวซอยลำไยลำพูนของนายจิรวรรณน่วมอยู่อายุ74ปีในพื้นที่ตำบลต้นธงอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนมีสินค้าจากจังหวัดใกล้เคียงทั้งเชียงใหม่ลำพูนรวมทั้งมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาแวะเวียนกินข้าวซอยลำไยค่ะส่วนใหญ่ไม่ใช่แค่ติดใจในรสชาติความอร่อยหรือว่าความเข้มข้นของน้ำข้าวซอยเท่านั้นนะคะแต่ยังชอบในความพิเศษที่ข้าวซอยเขามีลำไยอบแห้งมาเป็นส่วนผสมอีกด้วยเพราะว่าหากินได้ยากแปลกและรสชาติเป็นเอกลักษณ์ค่ะนางสาวกาญจนาสมานทิศชาวจังหวัดเชียงใหม่เดินทางมากินข้าวซอยลำไยเป็นประจำบอกว่าติดใจในรสชาติบอกว่าข้าวซอยลำไยมีความกลมกล่อมไม่เผ็ดมากรสชาตินัวลงตัวจุดที่ชอบที่สุดก็คือมีลำไยอบแห้งในน้ำข้าวซอยด้วย
2: รสชาติอร่อยค่ะกลมกล่อมค่ะแล้วก็ไม่เผ็ดมากแล้วก็มันมีความนัวอยู่ในตัวนะคะมันแบบอร่อยมากค่ะ
3: มันลงตัวไหมพี่ครับ
2: ลงตัวค่ะมีในถ้วยมีลำไยอบแห้งด้วยมาเรื่อยๆค่ะอยู่ไม่ไกลจากที่นี่ค่ะเชียงใหม
3: ่ทำไมชอบมากขนาดนี้ชอบกินมากนะคร
2: ับใช่ค่ะมันรสชาติมันไม่เหมือนที่อื่นค่ะ
0: นางจิรวรรณเจ้าของร้านก็บอกว่าใช้ลำไยอบแห้งของจังหวัดลำพูนเอามาปรุงในน้ำแกงหรือว่าน้ำข้าวซอยเพื่อให้รสชาติหวานกลมกล่อมเข้ากับข้าวซอยค่ะโดยช่วงที่เริ่มคิดค้นสูตรนี้ก็คือที่ผ่านมาค่ะลำไยอบแห้งมีราคาถูกชาวบ้านเดือดร้อนครอบครัวของเธอเองก็ปลูกลำไยด้วยก็เลยนำลำไยอบแห้งนี่แหละค่ะมาพัฒนาจนเป็นเอกลักษณ์แล้วก็เปิดขายจนได้รับการตอบรับอย่างเป็นอย่างดี
2: ใช้ลำไยอบแห้งปรุงในน้ำแกงเพื่อว่ารสชาติจะดีขึ้นและเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดลำพูนเราก็เลยใช้ลำไยอบแห้งมาปรุงทำให้รสชาติมันกลมกล่อมและดีกับสูตรของเราอะค่ะเราก็เลยใช้มาตั้งแต่ปี49อะค่ะโอ้ทดลองนานเหมือนกันนะคะกว่าแล้วก็ข้าราชการต่างๆท่านก็มาบอกว่ารสชาตินี้ใช้ได้แล้วเราก็เลยใช้สูตรนี้เป็นสูตรของเราค่ะ
0: เจ้าของร้านก็บอกนะคะว่าเคยมีคนมาขอสูตรแต่ไม่ได้ให้ไปค่ะแต่ถ้าดูจับตารอบทิศจดดีๆค่ะเจ้าของร้านบอกมานะคะสูตรน้ำข้าวซอยไม่ใช้พริกแกงแต่ว่าจะใช้พริกป่นมีเครื่องเทศทั้งกระวานยี่หร่าโป๊ยกั๊กอบเชยพริกไทยซึ่งเป็นพริกไทยขาวค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีดีปลีมีข่ามีขิงสดและที่สำคัญคือลำไยอบแห้งด้วยความแตกต่างระหว่างพริกแกงกับพริกป่นพริกแกงก็คือเครื่องแกงที่ทำมาจากสมุนไพรกับเครื่องเทศต่างๆนั่นเองส่งท้ายวันนี้ค่ะด้วยความงามของผืนป่าเป็นธรรมชาติยามหน้าฝนนะคะที่น้ำตกพาเจริญจังหวัดตากพาไปชมดอกกระเจียวสีส้มค่ะปีนี้ออกดอกบานสะพรั่งมากกว่าทุกปีความชุ่มฉ่ำจากสายฝนส่งผลให้ช่วงนี้ค่ะผืนป่าในพื้นที่อำเภอพบพระจังหวัดตากมองแล้วสดชื่นสบายตานะคะอีกเสน่ห์ธรรมชาติหน้าฝนที่นี่ก็คือราชินีดอกไม้แห่งตะวันตก ดอกกระเจียวสีส้มตอนนี้กำลังบานสะพรั่งทั่วบริเวณอุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญเตรียมการมาช่วยแต่งแต้มผืนป่าให้มีสีสันท่ามกลางฉากหลังที่เป็นสายน้ำไหลลดหลั่นลงมาตามชั้นหินพร้อมกับละอองหมอกบางๆในยามเช้าด้วยนี่เป็นหนึ่งในไฮไลท์การท่องเที่ยวฤดูฝนของจังหวัดตากค่ะปกติแล้วจะเคยเห็นดอกกระเจียวสีชมพูแล้วก็เป็นดอกไม้เด่นของจังหวัดชัยภูมิใช่ไหมคะแต่ว่าที่ตากค่ะเขามีดอกกระเจียวสีส้มถือเป็นพืชที่มีความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ของอำเภอพบพระสามารถพบได้ในผืนป่าอุดมสมบูรณ์ปีนี้ดอกกระเจียวสีส้มออกดอกมากกว่าทุกปีนะคะถือเป็นกำไรสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนให้ได้ซึมซับบรรยากาศเก็บภาพความประทับใจได้อย่างเต็มที่ตลอดช่วงฤดูฝนนี้ค่ะทั้งหมดนี้คือจับตารอบทิศค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมสัปดาห์นี้ดิฉันอัศนีอมรโมลีพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ของนักวิ่งเตรียมตัวให้พร้อมสร้างประวัติศาสตร์ร่วมกัน6ธันวาคมนี้วิ่ง2สะพานเชื่อม2แผ่นดินไทย PBS King Beach Run 2026เปิดรับสมัคร24กรกฎาคมนี้ทาง www.thaipbs.or.th/kingbeachrun2026
1: พบกับรายการสถานีประชาชนแบบใหม่แบบสับซับกับอาจารย์ยิ่งศักดิ
2: ์ตั้งแต่เรื่องเล็กที่ไม่มีใครสนใจยันเรื่องใหญ่ที่ต้องจับตาทุกปัญหายิ่งศักดิ์จัดให้
1: ความเดือดร้อนของประชาชน
2: เดี๋ยวจะไม่หยุดจนกว่าจะได้ทางออกจนกว่าประชาชนจะกระจ่างชัด
1: มีทุกปัญหารุมเร้าไร้ทางออกไร้ที่พึ่ง
2: ถ้าเรื่องถึงเดี๋ยวมันต้องจบ
1: เพราะที่นี่คือสถานีประชาชนปัญหาของทุกคนคือเรื่องสำคัญ
2: เรื่องค้างคาต้องเคลียร์เรื่องคุมเครือต้องชัดเรื่องเดือดร้อนต้องได้รับการแก้ไข
1: พบกันที่
2: สถานีประชาชนไทย PBS
3: ลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

ในดินแดนที่ดวงอาทิตย์ขึ้นก่อนใครบนโลกประเทศที่ผู้คนเรียกว่าญี่ปุ่นแสงของดวงอาทิตย์ไม่ใช่เพียงแสงของวันใหม่แต่มันคือสัญลักษณ์ของชีวิตของหน้าที่และของความหวังมันนานกว่าพันปีผู้คนในดินแดนแห่งนี้เล่าขานเรื่องราวของ

เทพีผู้มอบแสงให้โลกเทพีแห่งดวงอาทิตย์อมาเทราสุตำนานที่ไม่ได้พูดเพียงถึงเทพเจ้าแต่พูดถึงพลังความรับผิดชอบและหัวใจของผู้ที่ต้องแบกโลกไว้เพราะครั้งหนึ่งในตำนานนั้นแสงของโลกเคยหายไปและเรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นขึ้นในวันนั้นวันหนึ่งแสงของโลกหายไปดวงอาทิตย์ดับลงท้องฟ้ากลายเป็นความมืด

ฤดูกาลหยุดหมุนพืชหยุดเติบโตความหนาวเย็นปกคลุมโลก

ราะผู้ที่นำแสงสู่จักรวาลได้หายไปเทพีแห่งดวงอาทิตย์อามาเทราสุซ่อนตัวอยู่ในถ้ำศักดิ์สิทธิ์และไม่มีใครรู้ว่าจะนำแสงกลับมาได้อย่างไรเรื่องราวนี้ไม่ได้เริ่มต้นจากความมืดมันเริ่มต้นจากพายุก่อนโลกจะมีรุ่งเช้าก่อนฤดูกาลจะหมุนเวียนเมื่อเทพผู้สร้างอิซานางิชำระล้างตนเองเทพสามองค์ถือกำเนิดจันทราและพายุจากดวงตาซ้ายกำเนิดอามาเทราสุจากดวงตาขวากำเนิดเทพแห่งรัตติกาลจากลมหายใจกำเนิดเทพแห่งพายุซูซาโนะพลังถือกำเนิดขึ้นพร้อมกันแต่การมีพลังไม่ได้แปลว่าพวกเขาพร้อมจะรับมันอามาเทราสุได้รับหน้าที่นำแสงสู่โลก

ในขณะเดียวกันซูซานโนโอะได้ดูแลทะเลอันกว้างใหญ่แต่เขาไม่เคยสนใจหน้าที่นั้นเขาหวยหามารดาที่จากไปเสียงร้องของพายุส่งผลต่อทุกสรรพสิ่ง

ในที่สุดอิซานางิผู้เป็นบิดาจึงขับไล่เขาออกจากสวรรค์ก่อนจากไปสุซานโอะขึ้นไปหาอามาเทราสุ

แต่พายุไม่เคยสงบได้นานอามาเทราสุกลับไปทำหน้าที่ของเธอแต่ซูซาโนะยังคงไม่เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้น

เขาพิสูจน์ตัวเองแล้วแต่ไม่มีใครสนใจบางครั้งการพิสูจน์ว่าตนนั้นบริสุทธิ์ใจก็ไม่ได้ทำให้หัวใจรู้สึกดีขึ้นซูซานโอมองไปยังทุ่งข้าวที่เติบโตใต้แสงของอามาเทราสุโลกที่มีระ

โลกที่ไม่มีที่ยืนสำหรับเขาและเมื่อพลังไม่รู้จะไปทางไหนมันก็เริ่มทำลายทุกสิ่งตรงหน้า

อามาเทราสุตัดสินใจเข้าสู่ถ้ำและปิดประตูหินทันทีที่แสงหายไปโลกก็ตกสู่ความมืดมนฤดูกาลหยุดหมุนชีวิตหยุดเติบโตโลกไม่ได้พังเพราะศัตรูมันพังเมื่อผู้ที่แบกมันไว้หมดแรงจะไปต่อเหล่าเทพจึงรวมตัวกันไม่มีใครแทนแสงได้พวกเขารู้ว่าต้องนำพาแสงกลับมาให้เร็วที่สุดเหล่าเทพลองหลากหลายวิธีเพื่อเชิญเธอออกมา

ันใดนั้นเหล่าเทพพลิกกระจกศักดิ์สิทธิ์เพื่อสะท้อนแสงที่ส่องสว่างจากอมาเทราสุคืนกลับไปสู่เธอจึงตระหนักได้ว่าความสว่างสวัยของเธอนั้นเพื่อทุกสรรพชีวิตต่างหากเธอจึงเลือกกลับคืนสู่โลกภายนอกและเมื่อเธอก้าวออกจากถ้ำแสงก็กลับคืนสู่โลก

หลังจากนั้นเหล่าเทพขับไล่ซูซานโอะออกจากสวรรค์เพราะพลังที่ไร้ความรับผิดชอบต้องเรียนรู้ผ่านผลของมัน

เลือกว่าจะใช้พลังนั้นอย่างไรจะใช้เพื่อทำลายหรือเพื่อปกป้องโลกใบนี้

ตำนานของอามาเทราสุถูกเล่าต่อกันมาในญี่ปุ่นนานกว่าพันปีแต่มันอาจไม่ใช่แค่เรื่องของเทพเจ้าเพราะในโลกของเราทุกวันนี้ก็มีคนมากมายที่ต้องรับหน้าที่สำคัญบางอย่างบางคนดูแลครอบครัวบางคนดูแลทีมบางคนต้องตัดสินใจแทนคนอีกมากมายหน้าที่เหล่านั้นทำให้โลกเดินต่อไปได้และคนที่รับหน้าที่เหล่านั้นก็มักเป็นคนที่ต้องแบกรับความเหนื่อยไว้มากที่สุดตำนานนี้จึงเตือนเราไว้ว่าแม้แต่ดวงอาทิตย์ก็ยังมีวันที่มันอ่อนล้าและบางครั้งสิ่งที่ช่วยให้แสงกลับมาอีกครั้งอาจไม่ใช่พลังที่ยิ่งใหญ่

แต่อาจเป็นเพียงเสียงหัวเราะหรือใครสักคนที่ยังยืนอยู่ข้างที่ทำให้เรากลับมาส่องแสงได้อีกครั้งในวันต่อไป

0: ผลผลิตที่อยู่ตรงหน้านี้คือลูกจากครับซึ่งแน่นอนว่ามาจากต้นจากแต่สิ่งที่น่าสนใจไปกว่าลูกจากหรือน้ำตาลจากเนี่ยคือน้ำส้มสายชูหมักจากจากพาไปดูวิธีทำพาไปดูวิธีปรุงพาไปดูทั้งหมดในแดนกินดองพร้อมให้บริการคำบรรยายแทนเสียง close caption ทุกวันเสาร์10โมงเช้าทางไทย PBS
1: วิ่งเลย running day
2: สวัสดีครับ
3: วิ่งเลยสัปดาห์นี้เตรียมตัวออกไปวิ่งกันที่จังหวัดสกลนครทริปนี้น้องซีจะพามาสัมผัสกับบรรยากาศเส้นทางวิ่งสุดร่มรื่นที่รอให้ทุกคนออกมาค้นพบ
1: มาที่นี่เล่นได้ทุกอย่างแอโรบิกก็ได้วิ่งก็ดีอย่าหอบค่ะ
2: อย่าหอบใช่ไหม

ออกวิ่งไปพร้อมกันในวิ่งเลย Running Day เพราะทุกก้าววิ่งคือการเริ่มต้นที่ดีวิ่งกันวันเสาร์ที่18กรกฎาคมนี้เวลา10:30 น.

0: แห่งศตวรรษใหม
1: ่แต่ว่าเขาเดทได้แบบไวมากจะเต็มแล้วอะ
0: ทั่วทิศแดนมังกรไชน่าคอมเพสทุกวันเสาร์เวลา 11:00 นทางไทย PBS
1: กิโลละ 40,000 หยวน 200,000 เบา
0: ๆรายการนี้พร้อมบริการ Audio Description เสียงบรรยายภาพและ Closed Caption คำบรรยายแทนเสียง

0: น้ำพริกที่ผ่านเข้ารอบสัปดาห์นี้บอกเลยว่าเห็นแล้วต้องร้องว้าว
1: ลำแพนภาษามอญเรียกว่าอมอนค่ะคนมอญจะถือว่าต้นลำแพนเนี่ยเป็นไม้มงคลเพราะว่ามันลำแพนเหมือนนกยูงอะค่ะ
2: แต่ท่านอินอีเทินหากบัวหากของบัวหลวงที่เขาจะเอาไปเฮ็ดเอาไปเฮ็ดน้ำพริกบัวค่ะ
3: ยอดเรียบที่จะกินได้อร่อยก็ในช่วงที่จะมีกาบแดงๆตัวนี้ของหุ้ม
4: จะนำสับปะรดเนี่ยไปย่างทำให้ตัวสับปะรดเนี่ยมันฉ่ำเวลาที่เราเอาไปทำน้ำพริกเนี่ยมันก็จะมีความหอมความฉ่ำ
0: เด็ดครกต้องยกให้น้ำพริกจากรายการยกพลคนน้ำพริกปี2เสาร์ที่18กรกฎาคมนี้14:05 นทางไทย PBS

0: ีในตำนานพื้นบ้านที่ถูกเล่าขานกันมานับร้อยปีบางก็บอกว่าเห็นเป็นแสงไฟบางก็ว่าเป็นคำขู่ทำให้เรากลัววันนี้ผมอยากชวนทุกคนออกไปพิสูจน์กันครับว่าผีกระสือมีจริงหรือไม
1: ่บ้านแถวนี้มันก็มีป่าล้อมไปหมดไปไหนมันก็มืดไปหมด
2: ประมาณตีหนึ่งหมามันเห่าไปเราเห็นไฟทีแรกมันก็แวบ
3: มีแสงไฟลอยอยู่ไกลๆเห็นหน้าเป็นหน้าคนแก่

สวัสดีครับพบกับผมเคณัฐวัฒน์แก้วบัวใสผมจะพาทุกคนไปเปิดตำนานผีเพื่อเข้าใจวิถีคนกับรายการพูดผีวิถีคนผมคิดว่าทุกคนเคยได้ยินข้อห้ามจากผู้ใหญ่ว่าเมื่อตกเย็นแล้วให้รีบเข้าบ้านไม่เช่นนั้นจะเจอหัวผู้หญิงลอยได้ออกหากินตอนกลางคืนชอบกินของคาวและสิ่งของสกปรกนั่นก็คือผีกระสือผีในตำนานพื้นบ้านที่ถูกเล่าขานกันมานับร้อยปีบางก็ว่าเห็นเป็นดวงไฟบางก็ว่าเป็นคำขู่ทำให้เรากลัววันนี้ผมจะพาทุกคนไปพิสูจน์กันครับว่าผีกระสือ

วันนี้ผมอยู่ที่ตำบลบ้านเบิกอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรีที่นี่มีข่าวฮือฮากันครับว่ามีหลายคนพบเห็นผีกระสือออกอาราวาสเห็นทั้งที่เป็นไฟลอยอยู่ไกลๆและเห็นทั้งที่เป็นตัวผีที่มีแค่หัวกับไส้และที่สำคัญครับมีชาวบ้านถ่ายรูปไว้ได้ด้วยย้อนกลับไปกลางดึกของคืนวันที่18กันยายน2566ครับในคืนนั้นเป็นคืนแรกที่มีคนพบเห็นกระสืออย่างกระชั้นชิดเราไปฟังรายละเอียดจากปากของคนในพื้นที่กันครับ

ตอนนั้นอ่ะประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งนะสังเกตหมามันเห่าเห่ามันผิดปกติเราก็สงสัยว่ามันเห่าโชคนักเราก็จะเดินออกไป

ลักษณะของกระสือไทยถ้าเป็นสมัยก่อนจะเป็นผู้หญิงแก่แล้วก็ถอดหัวได้ซึ่งหัวเนี่ยก็จะไปพร้อมกับเครื่องใน

0: แล้วก็ส่วนร่างของผู้หญิงเนี่ยก็จะเก็บไว้ที่บ้านแล้วก็พอรุ่งสางก็จะกลับมา
1: จริงๆถ้าจะต้องเล่าเรื่องผีกระสืออาจจะต้องพูดถึงผีแสงก่อนพอเราเห็นแสงแล้วเราก็จินตนาการเราจะเห็นว่าผีที่มีแสงแบบนี้ไม่ได้มีแค่กระสือนะครับเราอาจจะมีชื่อเรียกแตกต่างกันไป

0: ักษณะของดวงไฟที่พี่เห็นนะครับเห็นเป็นลักษณะยังไงครับเป็นแบบสีแดงกระพริบกระพริบกระพริบป่ะครับ
1: หรือว่าไม่กระพริบอ่ะมันก็จะแวบเดียวอย่างเงี้ย
0: อ๋อ
1: มันไม่ใช่กระพริบกระพริบอย่างงี
0: ้
1: อันนี้มันมามันก็แวบนั่นดิเดินออกมาก็มาเจอที่ที่จ๊ะตรงนี้
0: ตรงนี้เลยครับ
1: นี่เนี่ยตรงนี้เนี่ยเราเดินมาเนี่ยเดินมานี่
0: โอ้โหเห็นใกล้มากเลยนะครับเนี่ย
1: นั่นเนี่ยใกล้
0: เห็นเป็นลักษณะยังไงครับ
1: เป็นคนหัวก็ไส้อย่างเงี้ยผมขาวๆหน่อยแล้วก็แต่นี่มันก็แยกเขี้ยวเราก็เงื้อเกษียณทำท่าอย่างนี้บอกมาจะตีไงมันก็เป็ดไปด้วยเลยฆ่าเป็ดไปเจาะไส้ที่เมื่อกี้มันเจาะไส
0: ้พูดแล้วขนลุกเลยพบว่าก่อนปี2566ไม่เคยมีชาวบ้านคนไหนพบเจอผีกระสือมาก่อนเดี๋ยวเราลองไปพูดคุยกับคนเฒ่าคนแก่ดูบ้างครับว่าสมัยก่อนมีใครเคยเจอบ้างไหม
2: วีเขาเล่ากันเยอะไปไอ้เรื่องกระสืออะสมัยก่อนมันไม่มีหมออย่างนี้หรอกเวลาออกลูกทิ้งคลอดมาแล้วเนี่ยเขาก็เอาเด็กใส่กระด้งแล้วเขาก็เอาสุ่มงวมเด็กไว้แล้วอยู่บนบ้านเนี่ยเขาก็จะขุดบ่อเขาไว้เป็นสำหรับไว้คนออกลูกเนี่ยถ่ายแต่ก่อนห้องน้ำห้องไรไม่มีนะแล้วหมอเนี่ยเขาก็จะเอาไม้กลมเทศหรือไม้พุทราก็แล้วแต่เขาก็เอามาล้อมที่เราถ่ายเขากันผีกระสือผีอะไรอย่างเงี้ย
3: สมัยก่อนนะเมื่อ 40-50 ปีมันไม่มีความเจริญมันก็เลยทำให้คนอะเชื่อเรื่องผีกันมาคนอายุรุ่นลุง60ขึ้นเนาะส่วนมากนี่เชื่อเลยค่ะเชื่อว่ามีกระสือจริงยังมีผีอย่างเงี้ยจริง

0: เรื่องของผีกระสือนี้มีประเด็นที่น่าสนใจหลายเรื่องเรื่องแรกรูปร่างหน้าตาของผีกระสือที่มีแต่หัวกับไส้และมักปรากฏเป็นดวงไฟสีแดงและที่น่าสงสัยอะไรที่ทำให้ผีกระสือมีรูปร่างหน้าตาแบบนั้นและที่แท้จริงแล้วผีกระสือมีจุดกำเนิดมาจากที่ไหน
1: คราวนี้ถ้าถามว่าเราต้นกำเนิดเนี่ยมาจากไหนคืออันนี้ก็น่าสนใจในเอกสารจีนเนี่ยตั้งแต่ในสมัยราชวงศ์จิ๋นไล่มาจนถึงราชวงศ์ฮั่นนะก็ราวๆสักคศ200-300เนี่ยเป็นต้นไปเนี่ยจะมีการกล่าวถึงผีชนิดหนึ่งซึ่งเป็นผู้หญิงเหมือนกันแล้วก็ตอนกลางคืนก็จะถอดหัวแล้วก็มีไส้ก็ยาวมากเลยแล้วก็ทิ้งร่างไว้แล้วก็พฤติกรรมก็คือว่าก็จะไปกินพวกอาจมต่างๆของไม่ดีทั้งหลายอะไรเงี้ยพอตอนเช้าก็กลับเข้าร่างผีชนิดนี้อยู่ในแคว้นอู่นะฮะซึ่งแคว้นอู่เนี่ยคนไทยรู้จักกันในชื่อว่าง อกกในสามก๊กนะครับ
2: ส่วนในไทยเนี่ยพอเราพูดถึงหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรนะครับที่เก่าที่สุดเนี่ยก็เห็นจะเป็นกฎหมายตราสามดวงนั่นหมายความว่าผีกระสือเนี่ยมีมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาแล้วนะครับ
0: หลังจากกระสือปรากฏตัวครั้งแรกที่ตำบลบ้านเบิกในคืนต่อมาก็มีคนพบเห็นกระสือที่ตำบลบ้านข่อยซึ่งเป็นตำบลใกล้เคียงกันและครั้งนี้มีคนถ่ายรูปกระสือไว้ได้

คืนนั้นประมาณ3 ทุ่มค่ะหนูตามแฟนหนูไปถ่ายนาเสียงแบบมันเงียบมากแบบมืดเงียบ

หนูก็นั่งเล่นโทรศัพท์แล้วหนูก็หันไปอีกฝั่งหนึ่งมีแสงไฟลอยอยู่ไกลๆแล้วเขาเข้าใกล้หนูเป็นหน้าคนแก่เป็นพวงเลยหนูกลัวมาก

0: ล่าเหตุการณ์วันนั้นให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ
1: หนูไปกับแฟนหนูแต่ไปคนละคันแฟนขับรถถ่ายไปหนูขับมอเตอร์ไซค์ตามแฟนก็ลงไปที่นาหนูยืนเลาะอยู่บนรถนี่แหละค่ะอยู่บนถนน
0: ตอนที่เห็นนะครับลักษณะหน้าตารูปร่างรูปลักษณ์เป็นยังไงบ้างครับ
1: เป็นคนแก่ผมป้าบาเนี่ยค่ะแล้วก็มีไฟกระพริบกระพริบ
0: เป็นสีแดงป่ะ
1: ใช่ค่ะแบบกระพริบช้าไม่ได้ไวอ่ะหนูก็กดถ่ายรูปแล้วหนูก็หมอบลงไปกับพื้นดิน
0: แล้วความรู้สึกตอนที่เห็นนะครับรู้สึก
1: กลัวมากค่ะ
0: คิดว่าจะเป็นกระสือไหม
1: คิดอ่ะเพราะเขาเข้าใกล้แบบหนูเห็นทุกอย่างเลยแล้วก็หนูก็กลัวกลัวแบบกลัวมากมากคืนนั้นก็นอนไม่หลับเลยเห็นแต่ภาพนั้น
0: ผมขอดูรูปหน่อยได้ไหมครับ

นี่คือจุดที่มะปางเห็นและถ่ายรูปกระสือได้ครับถึงแม้ว่าจะอยู่คนละอำเภอกันแต่เป็นจุดที่ไม่ไกลจากจุดแรกที่เห็นกระสือครั้งแรกครับเท่าที่ผมเห็นนะครับชาวบ้านแถวนี้มี

0: ีพทำนาพื้นหน้าของทั้งสองอำเภอเชื่อมต่อติดกันเป็นผืนใหญ่ในตอนกลางคืนมืดสนิทเงียบสงัดเป็นบรรยากาศที่เหมาะสมสำหรับการออกหากินของกระสือมากครับจากทางตอนใต้ของประเทศจีนความเชื่อเรื่องผีกระสือแพร่หลายลงมาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ส่วนใหญ่จะมีลักษณะที่คล้ายกันครับแต่ที่แปลกที่สุดคือผีกระสือของฟิลิปปินส์เพราะว่ามีลำตัวท่อนบนมีแขนและไม่ปีกเหมือนค้างคาวและที่น่าสงสัยอีกอย่างนึงครับทำไมผีกระสือถึงต้องเป็นผู้หญิง
1: ในภาคกลางเนี่ยจะแยกเพศไว้เลยว่ากระสือเป็นผู้หญิงกระหังเป็นผู้ชายผีกลุ่มประเภทนี้มันเกิดมาจากอาคมเนาะจริงๆมันมี2ประเภทก็คือผีที่เชื่อว่าติดต่อด้วยน้ำลายหรือว่าสายเลือดกับอีกกลุ่มนึงเกิดมาจากการเรียนรู้เวทมนต์เรียนไสยศาสตร์แล้วเข้าตัวก็สะท้อนเห็นถึงสังคมบรรพกาลที่เป็นเรานับถือนะครับผู้หญิงเป็นใหญ่มาก่อนนะครับร่างทรงต่างๆที่เป็นม้าขี่ที่นั่งนะครับทั้งหลายเนี่ยก็จะต้องนับถือผ่านตระกูลผู้หญิงนะครับ
2: เพราะฉะนั้นพูดง่ายคือผู้หญิงเนี่ยควบคุมทั้งระบบเศรษฐกิจควบคุมทั้งการให้กำเนิดเพราะฉะนั้นจึงเป็นบุคคลที่มีความพิเศษในการสื่ออะไรก็แล้วแต่กับวิญญาณใช่ไหมหรือว่าสิ่งที่เหนือธรรมชาติประมาณสัก 2,000 ปีที่แล้วศาสนาพุทธเนี่ยมันเริ่มเข้าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศาสนาพุทธหรือศาสนาฮินดูก็ตามเนี่ยเป็นศาสนาให้ความสำคัญกับผู้ชายมันทำให้อำนาจของความรู้เนี่ยโดยเฉพาะการใช้คาถาอาคมมันไปอยู่ในมือผู้ชายการที่ผู้หญิงท่องมนต์คาถาเล่นของเล่นคุณไสมันเป็นสิ่งที่ผิดบรรทัดฐานของสังคมแม้เพราะฉะนั้นพอคุณทำอะไรอย่างนี้ปุ๊บมันก็ถูกกล่าวหาแต่ว่าเป็นกระสือทันทีผมคิดว่าเนี่ยมันเป็นมาตรฐานบางอย่างนะของผีผู้หญิงไทยและอาจจะเป็นผีผู้หญิงอาเซียนด้วย
0: หลังจากที่ผีกระสือเป็นผีพื้นบ้านมานานในที่สุดก็ถึงจุดเปลี่ยนสำคัญเมื่อปีพ.ศ. 2511เมื่อทวีวิษณุกรนักวาดการ์ตูนได้วาดการ์ตูนเรื่องกระสือสาวซึ่งในเวลาต่อมาถูกดัดแปลงเป็นภาพยนตร์และละครทีวีพลิกโฉมผีกระสือจากหญิงชราให้กลายเป็นสาวสวยครับ
1: สิ่งที่เป็นพัฒนาการที่น่าสนใจก็คือว่ามุมมองต่อกระสือเริ่มที่จะเปลี่ยนไปเป็นเพราะว่าเราเริ่มเข้าใจความเป็นมนุษย์มากขึ้นทั้งหมดนี้ก็ล้วนแต่เป็นความคิดสร้างสรรค์ที่เราต่อยอดมาจากบรรพชนของเราทั้งนั้นนะครับ
0: ปัจจุบันผีกระสือถูกนำเสนอในหลากหลายมิติมากยิ่งขึ้นในโลกของภาพยนตร์ผีกระสือถูกพลิกโฉมจากหญิงชราให้กลายเป็นผีสาวอาภัพรักและเมื่อวงการเกมออนไลน์เฟื่องฟูผีกระสือก็เป็นผีไทยตัวแรกๆที่ปรากฏตัวอยู่ในเกมออนไลน์ระดับอินเตอร์

0: ผมทำคีย์วิชวลหลักให้กับแชปเตอร์ของกระสือครับที่มีชื่อว่า Sinister Grace หรือว่ากรุณาอาถรรพ์ครับ
1: ก่อนที่จะมาเป็นตัวไฟนอลมีมากี่ดราฟครับ
0: มีสเก็ตอยู่5แบบครับแล้วก็เขาก็จะคัดเหลือแค่แบบเดียวตอนแรกก็จะมีกระสือเป็นแค่ตัวเดียวนะครับแต่ว่าเหมือนทีมงานเขาขอเพิ่มมาเป็นฝั่งของตัวละครที่ตอนที่ยังเป็นมนุษย์อยู่ด้วยเหมือนเขาอยากให้มันแบบแบ่งครึ่งกันเป็นแบบฝากมนุษย์กับฝากที่เป็นกระสืออะไรเงี้ย
1: ครับพอทราบไหมครับว่าทำไมผีกระสือถึงเป็นผีที่ชาวต่างชาติเลือกให้มาเป็นหนึ่งในคาแรคเตอร์ของ Dead by Daylight ครับ
0: ผมว่าอาจจะเป็นเพราะจุดเด่นของมันด้วยครับจำได้ง่ายครับแบบสมมติว่าเห็นปุ๊บเราก็จะรู้สึกว่าเหมือนเป็นภาพจำติดตาไปเลยว่าเป็นผู้หญิงที่มาแต่หัวแล้วก็แบบส่วนที่เหลือจะเป็นแบบไส้ห้อยลงมาเลยอย่างเงี้ยผมว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างแปลกตาสำหรับชาวต่างชาติอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวกระสือของเขาก็จะแบบมีความไม่เหมือนกระสือไทยเพราะว่ามันจะไม่มีหนังหน้าเพราะเขาผมเคยถามเขาว่าทำไมถึงเอาหนังหน้าออกไปเลยเขาบอกว่าเขาอยากให้

0: ตัวละครกระสือครับมันดูน่ากลัวมากขึ้น
1: ภาพจำของผีกระสือของคุณสองกับโลกของในเกมออนไลน์นะผีกระสือมีความแตกต่างกันมากน้อยขนาดไหน
0: ถ้าเป็นเกมนี้นะครับกระสือในเกมนี้มันไม่มีหนังหน้าแต่ว่ากระสือในภาพจำของคนไทยหลายคนเลยนะมันก็จะเป็นหน้าสวยๆอะไรอย่างนี้หรือไม่ก็เป็นยายแก่ๆเลยใช่ไหมครับใช่อันนี้ผมว่าก็น่าเป็นความแตกต่าง
1: คุณสองเชื่อว่าผีกระสือมีจริงไหมครับ
0: ส่วนตัวไม่เชื่อครับผมว่าผีกระสือนี่มันดูเป็นปีศาจไปหน่อยนะไม่ใช่แบบวิญญาณเลยถ้าเป็นพวกวิญญาณเลยผมก็ยังรู้สึก50-50อะไรเงี้ยแต่พอผีกระสือมันดูเหมือนกับเป็นมอนสเตอร์มีความเป็นนิทานที่แบบเล่าต่อกันมามากกว่า
1: ผีกระสือของคนยุคใหม่ย้ายจากท้องนาสู่โลกออนไลน์ผีกระสือถูกเพิ่มความดุร้ายและเกรี้ยวกราดมีความสยองและแฟนตาซีที่เพิ่มมากขึ้นและยังได้รับความนิยมไปทั่วโลก
2: โอเคทุกคนวันนี้กระสือตัวละครคิลเลอร์ใหม่จากประเทศไทยเข้าสู่เกมที่เรียบร้อยครับ
3: ทางด้านของกระสือเบิร์ดครับจากช่องโมบิดิกครับก็เป็นช่องแชทเกมเกี่ยวกับเกมพวกเซิร์ฟเวอร์ฮอลเลอร์ซีวินเนประมาณนี
2: ้ขอแยกล่างหน่อยขอแยกล่างหน่อยวันนี้ดีตามสิครับผมจังหวะนี้ฮึดเอ้ยไปโดน
3: ความสามารถของตัวละครผีกระสือเนี่ยครับในเกมมีความสามารถทำอะไรได้บ้างครับจริงๆแล้วผีกระสือที่อยู่ในเกม Dead by Daylight เนาะก็ต้องบอกว่าต้องแบ่งเป็น2ทางผีกระสือที่เรารู้ก็คือจะเป็นทั้งคนแล้วก็เป็นร่างที่เป็นผีใช่มั้ยครับร่างคนเนี่ยก็คือจะเดินแล้วก็ทำร้ายแล้วก็โจมตีใส่ทางด้านของผู้รอดชีวิตหรือเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ในเกมทางด้านของตัวละครที่เป็นร่างคนเนี่ยจะสามารถพ่นน้ำหมากหรือว่าน้ำลายได้ไปใส่ทางด้านของผู้รอดชีวิตทำให้เขาติดเชื้อส่วนล่าอีกหนึ่งล่าครับที่น่าสนใจนั่นคือเธอเนี่ยสามารถถอดหัวได้มีหัวมีไส้มีเครื่องในทำให้แบบเห็นมาทั้งยวงเลยอันนั้นก็คือแบบว่าถือว่าค่อนข้างน่าสนใจก็ได้รับเสียงตอบรับแล้วก็เสียงชื่นชมค่อนข้างเยอะครับเกี่ยวกับการทำแอนิเมชันในการเคลื่อนไหวหรือในการเล่นนะครับ
1: ความน่ากลัวของผีกระสือในวัยเด็กกับความน่ากลัวของผีกระสือในวันนี้ครับแตกต่างกันมากน้อยขนาดไหนครับ
3: ว่าก่อนภาพจำผมตอนเด็กมันไม่ได้น่ากลัวเท่านี้นะตอนนี้ผมรู้สึกว่ามันสยองมากกว่าแล้วก็น่ากลัวมากกว่า
1: แต่กลับมาสู่โลกของความเป็นจริงผีกระสือมีความน่ากลัวที่น้อยลงและที่บ้านเบิร์ดผีกระสือถูกไล่ล่าด้วยคนนับร้อย
4: คือพอเริ่มข่าวดังเด็กวัยรุ่นก็เริ่มเข้ามาในพื้นที่มอไซค์มากันทีแบบเหมือนเป็นร้อยคันเลยเข้ากันมาแล้วก็ให้ค่าหัวตอนนั้นพี่ไปเจอหน้ากากมันตกอยู่เป็นหน้ากากผีเราก็เลยบอกว่ามันเป็นเพราะหน้ากากหรือเปล่านายอำเภอก็เลยเปิดแถลงการณ์ที่อำเภอ
1: เรื่องกระสือที่ลพบุรีจึงจบด้วยการแถลงข่าวของนายอำเภอและผู้ใหญ่บ้านว่ากระสือที่ทุกคนตามหานั้นน่าจะเป็นหน้ากากผีที่พวกมิจฉาชีพสวมใส่เพื่อปลอมตัวเข้ามาขโมยของกลางดึกแต่ถูกเจ้าของบ้านตื่นมาพบเห็นจึงถอดหน้ากากทิ้งไว้แล้วรีบหลบหนีถึงแม้จะมีหลักฐานแต่ชาวบ้านบางคนยังคงเชื่อเรื่องกระสือแม้ว่าจะไม่มีใครพบเห็นกระสืออีกเลย
5: ผมเป็นนักคติชนวิทยาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรามองจึงมองให้เห็นคนนะครับเราต้องเข้าใจวิธีคิดเราอาจจะไม่ตั้งคำถามว่าผีมีจริงไหมแต่เรากำลังตั้งคำถามว่าผีดำรงอยู่อย่างไรผีมีบทบาทต่อมนุษย์อย่างไรผีเป็นเครื่องมืออะไรในสังคมสิ่งเหล่านี้ต่างหากที่มันจำเป็นแล้วมันทำให้เห็นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษและเราจะใช้ประโยชน์จากผีได้อย่างไรอันนี้คือหน้าที่ของคนแล้วก็ดึงคนที่อยู่ในผีออกมาใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุด
6: กระสือเนี่ยมักจะอยู่ในพื้นที่ที่เป็นชนบทหรือต่างจังหวัดซึ่งเราเข้าใจได้ง่ายเพราะว่าในสังคมหมู่บ้านน่ะทุกคนรู้จักกันหมดแต่มันมีลักษณะของความเป็นชุมชนสูงมากเวลาที่มันเกิดปรากฏการณ์อะไรบางอย่างที่ไม่สามารถอธิบายได้ไม่ว่าจะเป็นมีสัตว์ตายในหมู่บ้านมีดวงไฟอะไรก็ไม่รู้ลอยผมคิดว่า2เหตุผลนะหนึ่งมันเป็นวัฒนธรรมแหละเราฟังเรื่องนี้มาตั้งแต่เด็กนะเรามีจินตนาการ เรารู้สึกถึงการมีอยู่อย่างที่สองเนี่ยสื่อเนี่ยสำคัญในสมัยก่อนโอเคเป็นละครโทรทัศน์เป็นภาพยนตร์เป็นการ์ตูนบัตรเดียวพอในปัจจุบันเนี่ยเป็น YouTube หรือเรื่องเล่าหรือประสบการณ์

0: ันเป็นตัวช่วยผลักให้เรื่องเล่าพวกนี้มันสามารถดำรงอยู่ได้อะไรเงี้ยณปัจจุบันเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของเอนเตอร์เทนเมนต์นะเป็นเรื่องความบันเทิงความเพลิดเพลินอะไรบางอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยผีมันไม่หายไปจากสังคมบ้านเราหรอก
1: หลังจากที่ผมได้สืบค้นเรื่องราวของกระสือทำให้ผมเลิกตั้งคำถามครับว่าผีกระสือมีจริงหรือไม่แต่มันทำให้ผมเข้าใจสิ่งที่สำคัญมากกว่านั้นนั่นก็คือวิถีชีวิตความคิดและความเชื่อของผู้คนที่ซ่อนอยู่หลังเรื่องราวของกระสือสิ่งเหล่านี้เปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยจากอดีตจนถึงปัจจุบันครับและจะยังคงอยู่กับพวกเราต่อไปและนี่คือภาพสะท้อนของวิถีคนที่เราสามารถมองเห็นได้ด้วยแสงของกระสือ

0: เรานักวิ่งเตรียมตัวให้พร้อมสร้างประวัติศาสตร์ร่วมกัน6ธันวาคมนี้วิ่ง2สะพานเชื่อม2แผ่นดินไทย PBS King Beach Run 2026เปิดรับสมัคร24กรกฎาคมนี้ทาง www.thaipbs.or.th/kingbeachrun2026
1: หวนเวทีสารพันเจอแม่เดินเพ็ญอำนวยพรตัวมัมเสียงกำมะหยี่หมอลำอัจฉริยะเฉลิมพลถึงติดหลานแต่ไม่วางไมค์ได้ฟังเพลงโดนแน่เด้อย้อนวันๆเคยดังจนมีเพลงในอัลบั้มรวมฮิตด้วยกันพลาดได้ไงหมอลำตัวตึงโคจรมาเจอกันต้องที่นี่เท่านั้นสารพันลั่นทุ่งบางเขนเสาร์ที่18กรกฎาคม2569บ่าย3โมงหน้าจอไทย PBS เหมือนเดิม
2: มหากาพย์การต่อสู้บนสมรภูมิเดือดแห่งศักดิ์ศรีวินาทีชี้ชะตาของ4ทีมสุดท้ายในสตรีทมาสเตอร์ถนนคนโชว์วันเสาร์นี้ 16:05 นเป็นต้นไปทางไทย PBS
3: กิบข้าวนี่มันมีมาแบบเป็นร้อยปีพันปีแล้วนะในภาคอีสานไปเจอไอ้ตัวกระติบใบใหญ่ๆเนี่ยวางอยู่ข้างล่างครับแล้วก็มีใบเล็กเนี่ยวางอยู่ข้างบนเหมือนมันปิดฝาไม่สนิทมันก็เกิดจินตนาการว่าไอ้กระติบสองใบนี่วิหน้าตามันคล้ายคนนะก็เกิดไอเดียปิ๊งขึ้นมาตอนนั้นว่าน่าจะเอาไอ้กระติบข้าวเนี่ยมาทดลองทำเป็นหุ่นดูนะ
4: รายการไทยสิทธิ์ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 17:05 ทางไทย PBS
5: บาร์เซโลนาเต็มไปด้วยจุดท่องเที่ยวที่มีความโดดเด่นแทบทั้งเมืองเลยนะครับวันเดียวเที่ยวให้ครบเป็นไปไม่ได้แน่ๆครับแต่เปลี่ยนเป็น1วันในบาร์เซโลนาจะไปไหนได้บ้างชื่อของโรงพยาบาลซันเปาโรงแสดงดนตรีและวิหารสุดอลังการอย่างสกราดาแฟมิเลียเรียกว่าเป็นตัวแทนของความรุ่งเรืองในแคว้นกาตาลุญญาได้เป็นอย่างดีครับแมนเมดมนุษย์นักสร้างทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 17:30 นทางไทย PBS ครับ

สวัสดีค่ะติดตามทันข่าว14นาฬิกาทางไทย PBS กับดิฉันทอฝันช่วยชูค่ะเจ้าหน้าที่เคลียร์จุดเกิดเหตุแผ่นคอนกรีตทับแรงงานข้ามชาติได้รับบาดเจ็บ2คนและเสียชีวิตอีก1คนนะคะด้านสสพื้นที่ตรวจสอบพบเป็นอาคารเก่าอยู่ระหว่างการปรับปรุงค่ะเจ้าหน้าที่กู้ภัยนำเครื่องมือเข้าเคลียร์จุดเกิดเหตุคอนกรีตทับคนงานในโครงการก่อสร้างอาคารเก่าบริเวณปากซอยสุขุมวิท66ทับ1แขวงบางนาเหนือเขตบางนากรุงเทพมหานครโดยสามารถช่วยเหลือผู้ที่ติดค้างและได้รับบาดเจ็บส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลพร้อมนำร่างคนงานที่เสียชีวิตออกจากจุดเกิดเหตุก่อนส่งชันสูตรนายชลทานทรัพย์ไพบุญเลิศ สส.กรุงเทพมหานครเขตพระโขนงบางนาเดินทางลงพื้นที่และเปิดเผยว่าอาคารนี้เป็นอาคารเก่าที่ขออนุญาตปรับปรุงเป็นอาคารพาณิชย์สำหรับจำหน่ายสินค้าโดยขออนุญาตถูกต้องนะคะส่วนขั้นตอนการทำงานเป็นไปตามมาตรฐานหรือว่าเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดหรือไม่นั้นอยู่ระหว่างการตรวจสอบแต่จากการสำรวจพบว่าการก่อสร้างวันนี้มีวิศวกรผู้ควบคุมงานดูแลอยู่โดยแผ่นคอนกรีตที่หล่นลงมาเป็นส่วนของผนังสำเร็จรูปที่คนงานได้ทำการทุบเจาะคาดว่าน่าจะใช้กระจกมาใส่แทนผนังหนึ่งในผู้เห็นเหตุการณ์บอกว่าอาคารนี้ปิดใช้งานมานานแล้วก่อนมีคนงานเข้ามาดำเนินการรีโนเวทได้เพียง 2-3 วันที่ผ่านมานะคะช่วงเกิดเหตุตัวเองเห็นคนงาน3คนกำลังใช้เครื่องมือทุบและเจาะกำแพงอยู่บริเวณชั้น2ของอาคารก่อนจะได้ยินเสียงดังเมื่อหันกลับไปมองก็พบว่าแผ่นคอนกรีตได้พังถล่มลงมาทับคนงานค่ะคณะกรรมการสรรหากรรมการกสทช.ประชุมลับลงมติเอกฉันท์ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.มีลักษณะต้องห้ามเป็นลูกจ้างค่ะนายวิษณุวรัญญูในฐานะเลขานุการคณะกรรมการสรรหากสทช.เปิดเผยว่าคณะกรรมการสรรหามีมติเอกฉันท์ว่าศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา8วงเล็บ2แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรขึ้นความถี่พ.ศ. 2553ถือว่าได้สละสิทธิ์เข้ารับตำแหน่งกรรมการกสทช.จากก่อนหน้านี้มีการร้องเรียนเกี่ยวกับคุณสมบัติของประธานกสทช.นะคะว่าแม้มีการยื่นใบลาออกจากตำแหน่งรองคณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลในวันที่7มกราคมปี2565หรือก่อนสิ้นสุดเวลาที่วุฒิสภากำหนดให้ลาออกถึง4วันก็ตามแต่ภายหลังยังไปทำหน้าที่ตรวจรักษาผู้ป่วยทั้งในและนอกเวลาราชการโดยรับผลประโยชน์ตอบแทนเป็นรายชั่วโมงต่อเนื่องจนถึงเดือนเมษายนในปีเดียวกันนับว่ามีสถานะเป็นหมอตรวจคนไข้หรือยังเป็นลูกจ้างของโรงพยาบาลและมหาวิทยาลัยโดยมีการส่งหลักฐานที่สืบค้นเส้นทางการเงินและฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐซึ่งเช้านี้นายแพทย์สุพัฒน์หาสุวรรณกิจที่ปรึกษาของประธานกมธ.การพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนสภาผู้แทนราษฎรยังเข้ายื่นหนังสือและหลักฐานการเสียภาษีการรับเงินรายได้จากมหาวิทยาลัยมหิดลต่อคณะกรรมการสรรหาเพิ่มเติมด้วยนะคะสำหรับขั้นตอนหลังจากนี้คณะกรรมการสรรหากรรมการกสทช.จะส่งหนังสือรายงานแจ้งไปยังนายกรัฐมนตรีให้นำรายชื่อของนายแพทย์สรณะขึ้นโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมปลดจากตำแหน่งประธานกสทช.แต่หากนายแพทย์สรณะจะร้องต่อก็สามารถไปยื่นร้องต่อศาลปกครองสูงสุดได้ค่ะทหารฝ่ายปกครองและตำรวจจับ2คนไทยใช้รถยนต์กระบะขนแรงงานเมียนมาลักลอบเข้าเมืองจำนวน23คนนะคะสารภาพได้รับค่าจ้างนำส่งแรงงานคนละ500ถึง 1,000 บาทแรงงานเมียนมา23คนถูกทหารกองกำลังนเรศวรร่วมกับฝ่ายปกครองตำรวจตชด.ค่ายพระเจ้าตากและตำรวจสภ.วังเจ้าจังหวัดตากควบคุมตัวได้ขณะทั้งหมดโดยสารรถยนต์กระบะ2คันบริเวณบ้านผาพึ่งหมู่ที่6ตำบลเชียงทองอำเภอวังเจ้าโดยรายงานทั้งหมดไม่พบเอกสารหรือหลักฐานแสดงตนตามกฎหมายเจ้าหน้าที่สอบถามคนขับรถเป็นชายไทยอายุ23ปีและ36ปีให้การว่าได้ขับรถเข้าไปรับชาวเมียนมาดังกล่าวในพื้นที่หลังหมู่บ้านผาพึ่งเพื่อนำส่งต่อไปยังพื้นที่รอยต่อจังหวัดกำแพงเพชรนะคะจากนั้นจะมีผู้รับช่วงนำแรงงานเดินทางต่อเข้าพื้นที่ชั้นในโดยได้รับค่าจ้างรายละ500ถึง 1,000 บาทเจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหาผู้ต้องหาที่1และ2ฐานความผิด
รู้ว่าคนต่างด้าวคนใดเข้ามาในราชอาณาจักรโดยฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้ให้เข้าพักอาศัยซ่อนเร้นหรือช่วยด้วยประการใดๆเพื่อให้คนต่างด้าวนั้นพ้นจากการจับกุมและแจ้งข้อกล่าวหาบุคคลที่3ถึง25เป็นบุคคลต่างด้าวเข้ามาและพักอาศัยในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตก่อนนำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสภ.วังเจ้าเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ

0: ศูนย์คนหายไทยพีบีเอสรับแจ้งนายบุญเลิศสุวรรณไมตรีอายุ68ปีสูงประมาณ160เซนติเมตรรูปร่างสมส่วนผิวดำแดงผมสั้นสีดำสลับขาวมีรอยสักที่แขนทั้งสองข้างเดินขากระเพลกหายจากบริเวณสถานีรถไฟบุรีรัมย์ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์เมื่อเดือนกรกฎาคมปี2566นะคะญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรเมืองบุรีรัมย์ค่ะท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์027902111ค่ะอีกสักครู่ตามชมรายการสถานีประชาชนนะคะช่วงนี้หมดเวลาของทันข่าวแล้วสวัสดีค่ะ
1: ล้านน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะสถานีประชาชนทางไทย PBS มาพบกับคุณผู้ชมแล้วนะคะเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเวลาบ่าย 2:05 นาทีนะคะวันนี้เดียนมากับน้องแป้งค่ะ
1: สวัสดีค่ะลูก
0: ค
1: ่
0: ะค่ะคุณผู้ชมคะช่องทางการติดต่อขึ้นอยู่ที่หน้าจอนะคะเอาล่ะค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เรื่องราวเป็นยังไงคะน้องแป้ง
2: คือเรื่องราววันนี้อยากจะเตือนภัยค่ะโดยเฉพาะผู้ปกครองและน้องๆ นักศึกษาตอนนี้กลับกลายเป็นเหยื่อกลุ่มใหม่ของแก๊ง call center ไปแล้วคุณผู้ชมคงจะเห็นนะคะข่าวเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมานี้คือเจ้าหน้าที่ตำรวจมีการเข้าไปช่วยเหลือกลุ่มนักศึกษากลุ่มหนึ่งค่ะแต่ว่าเรื่องที่น่าแปลกคือโดนหลอกทั้งช่วงเช้าและช่วงเย็นค่ะน้องๆถูกหลอกแล้วก็ไปกักตัวอยู่คนเดียวเอาเหตุการณ์เป็นอย่างไรให้ดูภาพกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมคะนี่คือภาพขณะที่เจ้าหน้าที่มีการเข้าไปช่วยเหลือนะคะคือสภาพน้องเนี่ยนั่งอยู่ที่พื้นอาจารย์เห็นอะไรไหมคะถูกมัดมือมัดเท้าค่ะ
0: ตรงขาวๆนั้นถูกมัดเลยนะคะ
2: ถูกมัดอยู่ค่ะ2คนอยู่ในเหตุการณ์นี้อยู่ในห้องเดียวกันค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ปากคลองรังสิตเข้าช่วยเหลือนักศึกษาที่ถูกแก๊ง call center หลอกลวงโดยใช้กลอุบายว่าคุณได้รับทุนการศึกษาต่อต่างประเทศแต่เรื่องของเรื่องน้องบอกว่าน้องได้รับสายโทรศัพท์ก่อนค่ะตอนแรกเนี่ยปลายทางบอกว่ามาจากบริษัทเครือข่ายมือถือแห่งหนึ่งนะคะจากนั้นอ้างอิงต่อค่ะบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐน้องเนี่ยติดคดีเกี่ยวกับคดีฟอกเงินเด็กๆพอได้ยินคดีแบบนี้ตกใจ
0: มันเรื่องราวใหญ่โตนะ
2: ไม่ได้ทำแล้วโทษมันก็ค่อนข้างจะสูงด้วยนะคะมิจฉาชีพก็เลยออกอุบายต่อว่าถ้าหากน้องไม่ได้ทำอยากแสดงความบริสุทธิ์ใจคุณต้องโอนเงินที่มีอยู่ทั้งหมดเนี่ยมาให้ตรวจสอบน้องก็บริสุทธิ์ใจไงคะอยากแสดงว่าตัวเองไม่ได้เกี่ยวกับคดีฟอกเงินจริงๆโอนเงินในบัญชีของตัวเองไปทั้งหมดเลยให้กับมิจฉาชีพปรากฏว่ายอดมันคงจะน้อยมิจฉาชีพก็เลยออกอุบายต่อแบบนี้คุณผู้ชมคะบอกว่าให้ไปหลอกพ่อหลอกแม่น้องก็ไม่รู้สิว่าจะเอามุกอะไรมาหลอกก็เลยมิจฉาชีพก็เลยบอกว่าให้ใช้มุกนี้สิก็คือจัดทำเป็นเหมือนกับว่าน้องเนี่ยได้ทุนการศึกษาไปเรียนต่างประเทศแล้วส่งให้พ่อให้แม่แล้วให้พ่อให้แม่เนี่ย

0: โอนเงินมาให้หน่อยปรากฏว่ามีน้องนักศึกษาหลายคนเชื่อแบบนี้ทำแบบนี้เท่ากับว่าเงินมี2ส่วนส่วนแรกคือเงินของน้องเองและส่วนที่2คือเงินของพ่อของแม่ที่โอนมาให้ถามว่าเหตุผลอะไรทำไมน้องต้องทำแบบนี้คือน้องตกอยู่ในสภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกกลัวก็กลัวค่ะกลัวเราจะมีความผิดด้วยและกลัวพ่อแม่จะต้องมาเดือดร้อนเรื่องของเราด้วยก็เลยต้องทำแบบนี้โปะเชะแบบนี้คุณผู้ชมขามีน้องนักศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยเดียวกันทั้งหมด7คนถูกหลอกในห้วงเวลาใกล้เคียงกันแบบนี้มูลค่าความเสียหายมากถึง5ล้านบาทค่ะ
1: โอ้เยอะนะคะตัวเองนะคะเด็กยังไม่พอยังมาสอนเด็กให้ไปหลอกคนอื่นต่ออันนี้นี่คือน่ารังเกียจมากนะคะค่ะ
0: ถือว่าเป็นภัยร้ายที่เกิดขึ้นในเวลานี้ค่ะฉะนั้นวันนี้เราเลยเชิญแขกรับเชิญที่เกี่ยวข้องอยากจะเตือนภัยเรื่องนี้กันหน่อยค่ะขวามือของดิฉันค่ะพันตำรวจเอกพัฒนชัยพมรพิบูลค่ะท่านเป็นผู้กำกับการสภ.ปากคลองรังสิตค่ะสวัสดีผู้กำกับค่ะ
2: สวัสดีท่านผู้กำกับค่ะ
0: ท่านถัดมาค่ะถ้าหากในคลิปวิดีโอจะเจอท่านนี้นะคะท่านลงพื้นที่ไปจับกุมด้วยตัวเองเลยค่ะพันตำรวจโทสิริภพบัวหลวงค่ะท่านเป็นรองผู้กำกับสืบสวนสภ.ปากคลองรังสิตค่ะ
1: สวัสดีครับท่านรองทางฝั่งของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะคะคุณผู้ชมคะท่านแรกนะคะท่านเป็นผู้เสียหายค่ะน้องปุ้งปิงนะคะสวัสดีค่ะลูก
3: สวัสดีค่ะ
1: เดี๋ยวไม่ขอบอกสถาบันการศึกษาใดๆทั้งสิ้นและชื่อจริงนะคะชื่อน้องว่าน้องปุ้งปิงค่ะอีกหนึ่งท่านนะคะคุณผู้ชมคะท่านเป็นนักอาชญาวิทยาค่ะและท่านเป็นอดีตประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนานาชาติสาขาอาชญาวิทยามหาวิทยาลัยมหิดลค่ะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนันท์ศักดิ์บวรนันทกุลค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดี
1: ค
0: ่
1: ะค่ะค่ะน้องนั่งอยู่ตรงนี้จะเริ่มที่ใครให้น้องเล่าก่อนดีไหม
0: ได้เลยแต่ต้องแยกแยะแบบนี้นะคะในเคสที่ดิฉันเล่าไปเมื่อสักครู่นี้เป็น4คนเช้า2คนที่ตำรวจก็ไปช่วยได้แล้วก็เย็นอีก2คนทั้ง4คนเนี่ยถูกกักตัวถูกมัดมือมัดเท้าโดยมิจฉาชีพล่อลวงไปส่วนน้องที่นั่งข้างอาจารย์ค่ะน้องปุ้งปิ้งอันนี้ไม่ได้ถูกกักตัวแต่เสียหายเยอะค่ะ
1: ค่ะโอเคน้องเล่าได้ไหมคะลูกอยู่ๆหนูทำไมหนูต้องไปพลาดพลั้งแบบนี้คะลูก
3: คือเริ่มแรกอะค่ะค่ายโทรศัพท์คือมิจฉาชีพเขาโทรมาบอกว่าเป็นค่ายโทรศัพท์ที่หนูใช้อยู่ในปัจจุบันคือสายแรกอะค่ะโทรมาแล้วบอกให้หนูอะบอกเลขบัตรประชาชนของตัวเองแล้วทีนี้หนูก็ไม่เชื่อหนูก็ตัดสายทิ้งไปเสร็จปุ๊บเขาก็โทรมาอีกรอบนึงค่ะระยะเวลาห่างกันประมาณ7นาทีแล้วเขาก็บอกว่าเป็นค่ายมือถือโทรมาเหมือนเดิมโทรมาจากศูนย์หลักนะข้อมูลของหนูมันหลุดออกไปเลขบัตรประชาชนมันหลุดออกไปอะค่ะแล้วก็มันมีคนเอาชื่อเอาเลขบัตรประชาชนของหนูมันไปเปิดเบอร์ที่จังหวัดเลย
0: ค่ะ
3: ทีเนี้ยค่ะหนูก็เลยเกิดการตกใจแล้วก็เขาก็บอกว่าให้หนูจดข้อมูลคดีทั้งหมดค่ะแล้วก็เดี๋ยวเอาไปแจ้งความให้ก็คือถ้าหนูไม่สะดวกเดินไปที่เดินทางไปที่สภ.ของจังหวัดเลยอะเดี๋ยวเขาจะโอนสายไปให้เจ้าหน้าที่ค่ะ
1: หนูก็เลยฟังเขาต่อแล้วก็คุยกับเจ้าหน้าที่เขาต่อ
3: ใช่ค่ะเพราะตอนนั้นมันตกใจมากๆว่ามันเกิดอะไรขึ้น
1: ค่ะแล้วในระหว่างคุยมันคือยังไงคะ
3: ในระหว่างคุยก็คือเขาพูดจาค่อนข้างน่าเชื่อถือเลยค่ะเขาบอกชื่อของตัวเองแล้วก็มีรหัสของเจ้าหน้าที่ด้วยก็เลยรู้สึกว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าไปแล้วค่ะ
1: แล้วเขาบอกให้หนูทำอะไรบ้างคะ
3: เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะโอนสายไปทางเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะแล้วเขาก็โอนสายไปให้หนูแจ้งความที่เขาบอกมาก่อนหน้านี้หนูก็แจ้งความก่อนหน้านี้ไปแล้วทางเจ้าหน้าที่ตำรวจปลอมที่รับช่วงต่อค่ะเขาได้บอกว่าเดี๋ยวให้หนูถ่ายหน้าบัตรประชาชนของตัวเองแล้วก็ให้ส่งเลขที่ที่อยู่ณปัจจุบันให้เขาด้วยค่ะ
1: แล้วหนูทำหมดเลยไหมคะลูก
3: ณตอนนั้นมันตกใจมากก็เลยทำไปค่ะไม่ได้มีสติคิดด้วย
1: คือถ่ายบัตรประชาชนแล้วก็ที่อยู่ของตัวเองหนูก็ส่งไปให้เขาเลย
3: ใช่ค่ะ
1: ส่งไปทางไหนคะใน LINE
3: ทาง LINE ค่ะ
1: อ้าวหนูไปแอด LINE เขาได้ไงเขาโทรศัพท
3: ์เขาโทรศัพท์แล้วเขาก็บอกให้ถ้าสมมติว่าหนูไปที่สภ.เมืองเลยไม่ได้ให้หนูแอด LINE เขาเอาไว้ค่ะเขาบอกเลข ID LINE มาแล้วก็ให้แอด
0: ค่ะ
1: ดึงหนูออกจากระบบโทรศัพท์เข้าสู่โซเชียลทันที
0: สงสัยนิดนึงค่ะเวลาคุยกันนี่คือเห็นหน้าเห็นตามั้ย
3: ตอนแรกที่โทรผ่านสายโทรศัพท์ไม่เห็นค่ะแต่ว่าพอแอด ID LINE ไปปุ๊บเขาจะส่งข้อมูลที่เป็นข้อมูลคดีปลอมของหนูค่ะเข้าไปแล้วก็บอกให้หนูวิดีโอคอลเขาตลอดเวลา
0: ก็เห็นเขาด้วย
3: เขาไม่เปิดกล้องค่ะ
1: ไม่เปิดแต่หนูเขาเห็นหน้าหนู
3: ใช่ค่ะ
1: เอาเหรอคะแล้วหนูได้เรคคอร์ดเสียงตอนโทรศัพท์คุยไหม
3: ได้เรคคอร์ดไปประมาณชั่วโมงกว่าตั้งแต่คุยกับทางของเจ้าที่โทรศัพท์ค่ะ
1: แสดงว่าหนูมีหลักฐานใช่ไหมคะ
3: มีค่ะ
1: อุ้ยน่ารักว่าฉลาด
0: แสดงว่าตอนนั้นเริ่มสงสัยใช่ไหมคะว่าเอ๊ะอาจจะถูกหลอกก็เลยพยายามเก็บหลักฐานต่างๆนานา
3: พยายามเก็บหลักฐานค่ะแต่ว่าพอดำเนินเรื่องมาเรื่อยๆแล้วเขาบอกว่าหนูเกี่ยวข้องกับคดีนี้นะนี่นะนี่นะเขาก็บอกว่าหนูอ่ะเปิดมีโทรศัพท์กี่เครื่องมี iPad ไหมเขาบังคับให้หนูปิด iPad ไปเลยค่ะแล้วต้องปิดให้เขาดูด้วย
0: โอ้

0: กลัวไหมคะ
1: กลัวค่ะ
0: อาจารย์ค่ะแต่ว่าเรื่องของเรื่องมันน่าสงสัยตรงนี้ค่ะว่ามหาวิทยาลัยเดียวกันถูกหลอกในห้วงเวลาใกล้เคียงกันถึง7คน
2: ในท้องที่เดียวกัน
0: และแปลกว่าข้อมูลเนี่ยมิจฉาชีพมีได้อย่างไรถึง7คนและถูกหลอกพร้อมๆกันได้เงินไป5ล้านน่าคิดต่อเหมือนกันค่ะ
2: เด้งกำลังสงสัยไม่อยากจะคิดมากนะคะ
0: ค่ะ
2: ว่ามันออกจากค่ายมือถือหรือหลุดจากพฤติกรรมสถาบันการศึกษาหรือ7คนนี้ไปซื้อของเป็นเมมเบอร์ร้านเดียวกันหรืออะไรเดียนไม่ทราบค่ะ
0: น้องขาคือข่าวเรื่องเนี้ยมันเคยมีเกิดขึ้นในประเทศไทยมีอยู่บ้างแต่ส่วนใหญ่แล้วผู้ชายจะเป็นนักศึกษาชาวจีนน้องเคยดูข่าวลักษณะแบบนี้มาก่อนไหม
1: เคยรู้แพทเทิร์นค่ะว่ามันต้องเป็นแพทเทิร์นแบบนี้แบบนี้แบบนี้แต่ว่าพอเจอสถานการณ์จริงอ่ะมันเกิดอาการโรคค่ะมันกลัวมันคิดอะไรไม่ออกเลย
2: หนูกลัวที่ว่าหนูจะต้องติดคุกติดตารางในฐานะฟอกเงินอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะแล้วตอนนั้นก็คือพยายามพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองเต็มที่เลยค่ะ
0: ค่ะต้องถามนักอาชญาวิทยาค่ะอาจารย์ค่ะที่ฉันไปดูสถิติย้อนหลังค่ะของทางตำรวจไซเบอร์เอง ไปพบว่าผู้หญิงมักถูกหลอกมากกว่าผู้ชายเปอร์เซ็นต์มากกว่าอยู่หลายเปอร์เซ็นต์เหมือนกันมันเกิดจากอะไรคะอาจารย
3: ์โดยทางจิตวิทยานะครับผู้หญิงเนี่ยจะเป็นคนและลักษณะที่อ่อนไหวในลักษณะของเรื่องของอำนาจรัฐคือจริงๆอันนี้มันเป็นบอกงี้แล้วกันนะครับคือมันไม่ใช่เรื่องใหม่เรื่องลักพาตัวทิพย์หรือว่าเรื่องเกี่ยวกับอันเนี้ยมันมีภาษาอังกฤษมันใช้โดยสากลเลยใช้คำว่า virtual kidnapping นะมันจะมีคำว่าออนไลน์นะมีคำว่าดิจิตอล kidnapping อะไรเนี่ยเหมือนกันแล้วเรื่องนี้มันเกิดตั้งแต่ในสมัยก่อนมานานแล้วประมาณปี2013ถึง15เนี่ยมันเกิดแล้วก็ FBI กับ Interpol เนี่ยเขาตามเรื่องนี้มาตลอดเหมือนกันนะครับซึ่งจริงๆแล้วลักษณะที่น้องเล่ามาเนี่ยกับแผนประทุษกรรมเนี่ยมันจะคล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกันก็คือว่า FBI ประมวลมามันมีอยู่4ลักษณะนะครับอย่างลักษณะแรกอันแรกเลยก็คือว่าทำโดยไม่ใช่อาชญากรคนเดียวมันทำโดยลักษณะของการเป็นแก๊งนะครับทำแป๊บเดียวพอหายปุ๊บก็จะสลายตัวเลยตามยากนะครับอันที่2เนี่ยอันนี้คล้ายๆก็คือเหมือนกับว่าคนที่ทำเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในประเทศนะครับคอลเซ็นเตอร์เนี่ยจะอยู่ต่างประเทศเป็นลักษณะของทรานส์เนชั่นแนลครามเพราะว่าพวกนี้เวลาเกิดเหตุแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่รัฐไม่สามารถจะตามได้ทันทีเลยนะครับอันนี้เป็นเรื่องปกติและที่3เนี่ยเวลาเรียกค่าไถ่เนี่ยมักจะเรียกไม่สูงไม่สูงมากเพราะว่าการสูงมากเนี่ยนะครับมันไม่สามารถที่จะดึงดูดให้คนที่จะจ่ายเนี่ยจ่ายได้เร็วนะครับแล้วก็อันที่4คือลักษณะเหยื่อเนี่ยจะคล้ายๆกันนะครับอย่างสมัยก่อนเนี่ยเขาสงสัยว่าทำไมเป็นคนจีนนักศึกษาจีนที่โดนกันเยอะนะครับก็FBI ประมวลมามี3ลักษณะของคนที่โดนนะครับเหยื่ออันที่1ก็คือคนที่เขาเรียกว่าไอโซเลตคือเก็บเนื้อเก็บตัวไม่สูงสิงกับเพื่อนเวลาเกิดเหตุเนี่ยยังไม่สามารถใช้ให้เพื่อนโทรหาแม่โทรหาคนคนนี้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะแบบนี้จะเกิดขึ้นมากนะครับอันที่2ก็ลักษณะเหมือนกันก็คือเป็นลักษณะของถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยจะกลัวในเรื่องของอำนาจเจ้าหน้าที่รัฐมากกว่าผู้ชาย
0: คือถ้าหากอ้างว่าเป็นปปส.ปปง.กลัว
3: ใช่นะครับแล้วไอ้ขั้นตอนพวกนี้นะครับบางทีเองอย่าว่าแต่น้องเลยคนธรรมดาทั่วไปบอกว่าเอ้ยปปง.ปปท.ปปท.เนี่ยกระบวนการมันเป็นไงเนี่ยไม่รู้นะครับแต่ว่าเขาจะมีข้อมูลนะซึ่งอันนี้กระบวนการอันนึงซึ่งคนที่ก่อเหตุเนี่ยเขาเก็บมานะครับเก็บมาจากโซเชียลมีเดียนะครับเก็บมาจากเวลาเราซื้อของออนไลน์แล้วเราไม่ทำลายข้อมูลทิ้งมีทั้งเบอร์โทรศัพท์มีอะไรต่างๆนะครับข้อมูลล้วนไหลจากแม้กระทั่งเราเรียกแก๊ปเรียกอะไรต่างๆพวกนี้เบอร์โทรศัพท์เรื่องต่างๆพวกนี้มันก็จะมีคนหลุดรอดเอามานะครับอันนี้มันไม่มีระบบยังไม่มีระบบป้องกันซึ่งอันนี้มันไม่ใช่เรื่องเกิดใหม่นะครับอย่างที่บอกว่ามันเกิดจากนานแล้วและ FBI เขาประมวลข้อมูลมามันก็อาจจะเบี่ยงไปบ้างแต่ว่าลักษณะจะใกล้เคียงกันออกมาลักษณะแบบนี้เลยอ
2: าจารย์
3: ครับ
2: เรียนถามหน่อยสิคะมันมีคีย์เวิร์ดหรือมีคำพูดอะไรไหมคะที่เหมือนณจังงังค่ะอย่างเช่นเวลาแปะปุ๊บเธอก็หลงเดินตามถ้าเขาใช้ภาษาใช้เสียงมันต้องมีคีย์เวิร์ดสะกดจิตค่ะมีไหมคะ
3: อันแรกเลยก็คือคุณเกี่ยวข้องไม่ทางตรงกับทางอ้อมอย่างใดอย่างหนึ่งกับคดีหรือไม่งั้นก็ญาติคุณไปเกี่ยวข้องโดยอ้างเช่นสมมตินะครับสมมติอาจารย์ชื่อขอญาติอาจารย์ชื่อเสี่ยวมี่อาจจะโทรบอกว่าเอ๊ะมีเสี่ยวมี่รู้จักคุณเฉินไหมเนี่ยคุณเฉินเนี่ยอ้างว่าคุณเนี่ยนะเป็นตัวสมมติว่าเปิดบัญชีให้หรือจ่ายเงินให้หรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นลักษณะของการที่บอกว่าเป็นคนที่เชื่อมโยงเป็นคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยแล้วก็มีข้อมูลบางส่วนเนี่ยนะครับที่มันน่าเชื่อถือซึ่งอาจจะเก็บจากโซเชียลมีเดียจากอย่างที่บอก Facebook จากอะไรต่างๆนะครับแล้วอันนึงซึ่ง

0: ในต่างประเทศเนี่ยตอนนี้ที่เขาเตือนก็คือเขาใช้คำว่าแชร์เรนติ้งก็คือมันเกิดจากการที่พ่อแม่เนี่ยนะครับเขามาจากคำว่าแชร์ริ่งกับแพเรนต์นะครับชอบไปแชร์ลูกลูกเกิดวันนี้ลูกจะเป็นราชาเลิศลูกตรงโน้นตรงน
1: ี้เอาข้อมูลมาใส่ในโซเชียล
0: ครับ
1: ลบไม่หมดค่ะลบเดี๋ยวนี้ค่ะใครเป็นเจ้าของเพจตัวเองลบหมดเลยค่ะลูกผัวชื่ออะไรไม่ต้องไปใส่ค่ะ
2: อาจารย์สมัยก่อนคนร้ายเวลาถ้าหากเขาอยากได้เงินเราเขาอยากให้เราไปที่ใดที่หนึ่งใช้ปืนจี
0: ้
2: ใช้มีดจี
0: ้
2: แต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องแค่โทรศัพท์มาคอวิดีโอมาเราก็เชื่อหมดใจแล้วก็ไปกักตัวเองจับมัดถือมัดมือมัดเท้าเขาไม่ต้องจับเราจับให
0: ้
2: ตามที่เขามีการบอกมามีท่านหนึ่งค่ะอาจารย์ขาลงพื้นที่ไปเห็นน้องถูกมัดมือมัดเท้าท่านรองก่อน
1: ท่านรองเล่านิดนึงสิคะไปเจอยังไง
3: ครับคือขออนุญาตนะครับในฝ่ายของผมล้อมกับสืบสวนสภ.ปากคลองรังสิตนะครับด้วยในเย็นวันจันทร์เนี่ยครับมีญาติของน้องนักศึกษาคนหนึ่งเข้ามาแจ้งความว่าตัวเด็กเนี่ยถูกลักพาตัวเรียกค่าถ่ายนะครับเราก็เริ่มตามไปตอนนั้นเลยแต่คราวนี้เราประเมินเรื่องตอนแรกแล้วลักษณะคลิปหรือภาพที่เราเห็นเนี่ยเป็นลักษณะที่เราเคยเป็นแพทเทิร์นมันเดินที่เห็นนะครับมีการมัดเท้ามัดมือด้วยผ้าขนหนูอย่างเงี้ยครับซึ่งมันไม่น่าใช่เรื่องจริงนะครับและไม่มีร่องรอยบาดแผลเราก็เลยเชื่อได้ว่าเคสเนี่ยน่าจะเป็นค่าถ่ายทิปอะนะครับจากนั้นตำรวจก็อย่างเราเนี่ยครับเราก็ต้องประสานไปที่จุดที่น้องเรียนก็ประสานไปทางมหาลัยนะครับมหาลัยให้ข้อมูลว่าน้องพักที่ไหนยังไงนะครับเราก็เลยไปที่พักก่อนนะครับเมื่อไปที่พักของน้องแล้วเนี่ยครับกลายเป็นว่าเราไม่เจอแต่เราไปสอบถามรปภต่างๆรู้ว่าน้องเนี่ยออกไปอีกวันนึงออกไปช่วงเช้าวันจันทร์นะครับเท่าที่เราทราบนะแต่คราวนี้เราต้องรอกล้องวงจรปิดเพราะช่วงที่เราไปมันก็คืนแล้วนะครับตอน 7:00 นของอีกวันก็คือวันอังคารที่ผมไปตามตัวช่วยเหลือนะครับเราก็ไปพร้อมทีมงานก็แบ่งหน้าที่กันเกี่ยวเรื่องการตรวจสอบกล้องนะครับเพราะต้องบอกก่อนว่าแก๊งพวกนี้นะครับว่าได้เหยื่อแล้วเนี่ยนะครับให้น้องปิดเบอร์เปลี่ยนซิมนี่เป็นเรื่องปกติการที่เราจะตรวจสอบสัญญาณโทรศัพท์ต่างๆเป็นไปไม่ได้ละนะครับเราต้องใช้เรื่องอะไรเนี่ยครับเรื่องของการเดินกล้องนะครับเทคนิคเนี่ยได้ตรวจสอบกล้องอย่างปิดใจจนเราเห็นว่าวันจันทร์เนี่ยครับช่วงประมาณสัก 11:00 นนะครับน้องมีการเดินทางจากหอพักที่พักอยู่นะครับไปประมาณสักกิโลกว่าไปเปิดห้องพักรายวันนะครับเราก็ตามไปจากกล้องเนี่ยก็ตามไล่ไปถึงรีสอร์ทที่น้องเปิดห้องพักรายวันเนี่ยครับกลับกลายเป็นว่าน้องเปิดจริงนะครับเปิดตั้งแต่คืนมาจันทร์แต่ไม่พัก
2: ไม่อยู่ห้อง
3: ไม่อยู่นะครับเปิดไว้ไม่อยู่เราก็เลยต้องไล่กล้องต่อว่าเอ้าแล้วทำไมเปิดแล้วไม่อยู่นะครับก็ไล่กล้องไปจนไปเจออีกรีสอร์ทนึงห่างไปประมาณ800เมตรจากที่จากรีสอร์ทแรกนะครับก็ไปพบรถน้องนะครับจนกลายเป็นว่าเราก็เห็นว่าโอเครู้ห้องที่น้องอยู่แล้วรู้ที่ว่าเหยื่ออยู่แล้วผมพร้อมกำลังเนี่ยก็ต้องไปประสานที่รีสอร์ทเพื่อจะเข้าไปตรวจสอบนะครับแต่ต้องบอกก่อนนะการที่เราจะเข้าไปตรวจสอบเนี่ยเราไปบอกตำรวจเลยเนี่ยหลายเคสที่เราทำมาเนี่ยน้องไม่เปิดหรอกอันนี้จะเป็นจุดหนึ่งที่บอกไว้ว่าตอนตำรวจเข้าไปส่วนใหญ่เราต้องให้เจ้าหน้าที่หรือทางห้องพักรีสอร์ทต่างเนี่ยแสดงตัวว่าห้องคุณมีปัญหาอะลามไฟนู่นนี่นั่นเพื่อจะขอเปิดเพราะเหยื่อส่วนใหญ่ทุกคนที่เราสอบปากคำมาในการที่เราช่วยเหลือมาเนี่ยจะบอกเลยว่าน้องที่เกี่ยวข้องอาชญากรรมนู่นนี่นั่นนะครับเครือข่ายยาติดที่น้องไปเกี่ยวข้องเนี่ยมีตำรวจเลวตำรวจนู่นนี่นั่นในพื้นที่นี้คอยเป็นพวกอยู่ถ้าใครมาบอกไปตำรวจพื้นที่สายสืบนะอย่าเปิดนะเขาจะมาทำร้ายคุณ
1: เขาจะไม่ให้ความร่วมมือกับตำรวจเลย
3: ครับ
1: เพราะฉะนั้นก็ต้องอย่าเชื่อข้อมูลนะคะว่าตำรวจไม่ดีอย่างนั้นตำรวจไม่ดีอย่างนี้ตำรวจเป็นที่พึ่งคนเดียวที่คุณพึ่งได้ค่ะ
3: ครับต่อมาในวันนั้นว่าเราไขประตูเข้าไปครับก็แสดงตัวกับน้องว่าเป็นตำรวจนะครับว่าเข้าไปเนี่ยก็คือน้องอยู่ในห้องหนึ่งคนเป้าหมายที่เอาไปช่วยเจอแล้วกลับกลายว่าเราไปเจออีกหนึ่งคนนั่งอยู่ข้างเตียงแล้วมีการใช้พักหนูของโรงแรมเนี่ยของรีสอร์ทเนี่ยครับมัดไว
1: ้มัดเท้าคนเลย
3: มัดคนเดียวครับ
1: มัดคนเดียว
3: สอบถามก็คือเพื่อนอีกคนมัดให้นะครับกลายเป็นว่าตอนแรกเราก็สงสัยเอาไปแค่เป้าหมายเดียวกับกลายเป็นสองเป้าหมายมาได้อย่างไรก็เลยสอบถามว่าน้องคือใครครับน้องอธิบายว่าน้องพูดกับผมตอนแรกน้องยังสตันอยู่เราบอกเราเป็นตำรวจเขาก็ยังไม่เชื่อให้แสดงบัตรให้แล้วอะไรแล้วก็ยังไม่มั่นใจว่าตำรวจจริงไหมนะครับ
1: ผมคิดว่าเป็นมิจฉาชีพไหมคะ
2: เพราะว่าน้องคิดว่าคนที่คุยอยู่คือตำรวจจริงส่วนคนที่มาคือตำรวจปลอม
1: ตำรวจปลอมตามที่เขาบอกเลยอะไรอย่างเงี้ย
3: ตามว่าจะไม่ค่อยเหมือนครับคราวนี้ต่อมาครับเราก็จนน้องเริ่มได้สตินะครับเราก็สอบถามไปเรื่อยให้อธิบายเรื่องราวไปคุณโดนแบบนี้นี่หนึ่งสองสามเขาเริ่มได้สติเขาสตันว่ารู้ตัวแค่นั้นแหละร้องไห้เขาน้องกดดันตลอด
1: หลุดออกมาแล้ว
3: ใช่ครับ
1: มันหลุดเลย
3: ต้องบอกว่าน้องเป้าหมายที่เราไปช่วยเนี่ยโดนกัดถังทิพย์เนี่ยตั้งแต่วันขออนุญาตนะครับวันศุกร์นะสุขจนเราช่วยได้วันราคาใน5วันนะ
1: อ๋อไปขังทิปตัวเอง5วันตามที่เขาบอกมา
3: ใช่ครับ
1: โทรศัพท์
3: แบบเดี๋ยวขั้นตอน
1: กลุ่ม
3: ใช่เดี๋ยวผมจะบอกขั้นตอนทีแต่อีกคนนึงอ่ะโดนตั้งแต่วันเสาร์น้องอีกคนที่ถูกมัดมือมัดเท้าอยู่โดนแต่วันเสาร์
2: ค่ะ
3: นะก็เหมือนกันนะทั้ง2คนนี้เราช่วยเหลือไม่ได้เนี่ยถามว่าอันตรายมั้ยไม่ครับแต่คือสิ่งที่เขาโดนคือสภาพจิตใจ

0: ไม่ได้นอนไม่ได้กินข้าวไม่ได้กินจริง
1: ถูกมัดอยู่อย่างเงี้ย3วัน4วัน
0: เอาไม่ๆครับคือเพิ่งมามัดตอนที่เขาทำวีโอเราเข้าไปจังหวะพอดีน้องกำลังทำคลิปวีโอเพื่อส่งให้คนร้าย
2: ทำวิดีโอส่งให้คนร้ายแล้วก็อาจจะเป็นวิดีโอนี้ส่งต่อไปผู้ปกครองเพื่อเรียกค่าไถ่คือคุณผู้ชมค่ะขอความร่วมมือแบบนี้ค่ะคือน้องมาในวันนี้อยากให้เรื่องราวเป็นวิทยาทานไม่อยากให้ซ้ำเติมเคสแต่อย่างใด
3: ค่ะ
2: ว่าน้องทำไมถึงเชื่อได้คือถ้าหากเราไม่ตกอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นค่ะเราไม่รู้หรอกว่ามันน่ากลัวและน่ากังวลขนาดไหนน้องกลัวนะคะแล้วก็เรื่องราวนี้น้องไม่ได้เสียหายแค่คนเดียวผู้ปกครองซึ่งเชื่อว่าลูกตกอยู่ในอันตรายหรือว่าบางคนเห็นว่าวิ่งน้องจะได้ทุนไปต่างประเทศตามที่มิจฉาชีพอ้างอุบายมาเนี่ยโอนเงินไปให้ตอนนี้5ล้านแล้วตอนนี้ตำรวจเข้าไปช่วยค่ะอาจารย์คะมิจฉาชีพด่ากลับด่าไฟแลบเลย
3: ด่าตำรวจเหรอคะ
2: ท่านรองก็ด่ากลับไฟแลบเหมือนกัน
0: ครับก็ขออนุญาตครับในสิ่งตอนนั้นนะครับคือเราเข้าไปเนี่ยคือต้องบอกก่อนมิจฉาชีพเนี่ยเขาเปิดกล้องคออยู่แล้วเขารู้อยู่แล้วเราเข้าไปนะครับแต่เขาก็ยังไม่วางสายไม่อะไรนะครับก็พยายามดูการเคลื่อนไหวเราก็ต้องเอาโทรศัพท์ออกมาครับแต่ช่วงนั้นไอ้เรื่องการเก็บข้อมูลเนี่ยเราทำอยู่แล้วพื้นฐานจะเห็นว่าทีมที่เข้าไปมีหนึ่งทีมที่ผมเนี่ยเข้าแตะตัวน้องอีกทีมเข้าไปแตะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สื่อสารต่างๆเพื่อเก็บข้อมูลเรื่องข้อมูลต่างๆซึ่งเราก็สามารถต้องบอกก่อนในสองเคสของน้องสองเคสแรกนะครับที่ผมก็ไปช่วยเนี่ยเรารู้ปลายทางของบัญชีที่ไปแล้วนะครับรู้ไปทั้งหมด14บัญชีครับทั้งสองคนเนี่ยไป14บัญชีซึ่ง
3: นะ
0: คร
3: ับ การใหญ่โต
0: ใช่ครับซึ่งไอ้ตรงเนี้ยเราทำงานก็ควบคู่กันไปเลยว่าเราได้ข้อมูลตรงนี้นะครับก็จะมีทั้งสืบสวนภาคหนึ่งสืบสวนจังหวัดหรือแม้ทั้งของตล.ส่งทีมเข้ามาบูรณาการอยู่แล้วคราวนี้ต่อมาคือเรื่องของจะพูดไงคือผมบอกว่าตอนที่ว่าเขาโทรมาดีกว่าที่คุยกันนะกับผมเนี่ยนะคือจังหวะถามว่าที่ไปด่าไปอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือจริงๆมันก็คือความกดดันที่เราเห็นน้องนะครับในสภาพที่น้องเป็นสภาพดาวขนาดนั้นหรือแม้กระทั่งเหมือนตัวแทนผู้ปกครองคนหนึ่งนะครับผมเองก็มีลูกเรียนมหาลัยเหมือนกันนะครับในวัยเดียวกันเลยนะครับ
3: ท่านผู้กำกับมีอะไรจะอธิบายเพิ่มเติมไหมคะ
4: ครับจริงๆในส่วนนี้ครับผมมองว่ามันต้องเกี่ยวกับตัวเหยื่อเป็นหลักนะครับตัวเหยื่อเนี่ยบางทีเนี่ยไม่ได้เช็คข้อมูลนะครับเอะใจแล้วก็คล้อยตามไปหน่อยแต่ก็ไม่โทษเสียทีเดียวนะครับเพราะหลังจากที่ผมจะแบ่งเป็นงี้ครับ4ขั้นตอนในขั้นตอนแรกเนี่ยคำว่าตกเบ็ดก่อนนะครับถ้าเขาเหยื่อเชื่อนะครับจะเข้าสู่ขั้นตอนที่2นะครับขั้นตอนที่2เนี่ยผมเรียกว่าละครลงใหญ่นะครับก็จะมีคนที่เข้ามาเป็นตัวละครเนี่ยก็คือแน่นอนครับอย่างแรกก็คือเจ้าที่ของเครือข่ายโทรศัพท์นะครับตามด้วยเจ้าที่ตำรวจที่ปลอมขึ้นมานะครับแล้วก็ไปเจ้าที่ปปส.ปปง.จนถึงเอกสารต่างๆพยานเอกสารที่ส่งมาปลอมให้น้องดูทางไลน์
3: กระดาษหลวงกระดาษ
4: ถูกต้องครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในของเครือข่ายโทรศัพท์เนี่ยเขาจะไม่โทรมาบอกนะครับว่าน้องชื่อนี้นะครับแบ่งน้องปุ้งปิ๊งเนี่ยไปมีความเกี่ยวพันไปเปิดเบอร์มีคนแอบอ้างไม่มีครับเขาไม่มีการบอกอย่างนี้แน่นอนนะครับถ้ามีแบบนี้สันนิษฐานได้เลยว่าเป็นมิจฉาชีพ
2: ปลอม
3: อันนี้มั่นใจได้เลยใช่ไหม
4: มั่นใจได้เลยครับ
3: เรียนย้ำกับคุณผู้ชมค่ะเครือข่ายโทรศัพท์ทุกเครือข่ายที่คุณถืออยู่นะคะเขาจะไม่มาบอกคุณค่ะเกี่ยวกับเรื่องคดีต่างๆเด็ดขาด
4: ครับผมและจากนั้นนะครับที่น้องปูปิ้งบอกมาบอกว่าได้มีการโอนโทรศัพท์ไปหาเจ้าที่ตำรวจซึ่งตรงนี้ไม่มีเช่นกัน 100% นะครับเจ้าที่ตำรวจจะไม่มาสอบปากคำหรือสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์นะครับ
3: ค่ะ
2: ค่ะ
3: ไม่มีการขอข้อมูลรายละเอียดเรื่องราวต่างๆทางโทรศัพท์
4: ใช่ครับ
3: นอกจากไปโรงพักเท่านั้น
4: ใช่ครับ
3: ค่ะ
4: แต่ก็เข้าใจน้องเขานะครับพอหลุดเข้าไปในละครโรงใหญ่คราวนี้น้องจะถูกกดดันมากนะครับจาก 3-4 สายจาก 3-4 คน
3: ค่ะ
4: ครับรวมถึงส่งพยานเอกสารเท็จเข้ามาว่าตอนนี้เป็นแบบนี้คุณได้กระทำความผิดแล้วนะส่งหมายเรียกปลอมบ้างส่งหมายจับปลอมบ้างให้น้องดูผมเข้าใจครับด้วยประสบการณ์และวัยวุฒิอาจจะทำให้ไขว้เขวแล้วก็คล้อยตาม
2: กลัวด้วยในช่วงเวลา
3: ท่านผู้กำกับเดินถามหน่อยได้ไหมคะ
4: ครับ
3: คนจริงๆไหมคะที่ทำหน้าที่นี้หรือเขาใช้ AI คะ
4: คนจริงๆครับเป็นเครือข่ายอาชญากรรมอย่างที่ท่านอาจารย
3: ์คนไทยด้วยกันนี่นะคะ
2: เป็นขบวนการ
3: ในประเทศหรือไปอยู่ประเทศข้างๆคะ
4: น่าจะอยู่ประเทศข้างๆครับ
2: ท่านขาแต่ว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นพร้อมๆในห้วงเวลาใกล้เคียงกันกับน้องทั้งหมด7คนมหาลัยเดียวกันด้วยท่านรับรู้ทั้งคน7เคสเลย
4: ครับ
3: สันนิษฐานยังไงกระจุกเดียวกันตรงนั้น
4: ตอนนี้เนี่ยในแนวทางการสืบสวนนะครับผมยังไม่อยากไปบอกว่าเขาได้ข้อมูลมาจากที่ไหนบ้างนะครับเดี๋ยวมันจะดูใส่ร้ายเกินไปนะครับแต่ในส่วนของผมเองเนี่ยได้เข้าไปประสานกับมหาลัยดันแล้วนะครับก็เข้าไปพูดคุยจนถึงเอาสื่อนะครับโฆษณาเรียกสื่อโฆษณาสื่อประชาสัมพันธ์นะครับของเจ้าที่ตำรวจเองด้วยแล้วก็ให้ทางมหาลัยเนี่ยทำสื่อประชาสัมพันธ์ด้วยให้ไปถึงตัวนักศึกษาทุกคน คือขอความร่วมมือไปเลยครับว่าสื่อโฆษณาสื่อประชาสัมพันธ์อันนี้มันยาวประมาณนาทีนิดๆนะครับให้เปิดให้นักศึกษาดูก่อนการเรียนการสอนเลยทุกวัน
3: ตอนนี้นี่สื่อท่านมียังมีอยู่ใช่ไหมครับ
4: มีอยู่ครับ
3: ถ้าเดนอยากจะขอไปเผื่อทุกมหาลัย
4: ได้ครับยินดี
3: นะคะเดนเรียนอย่างนี้

0: วมถึงผู้ปกครองที่ดูอยู่นะเวลานี้ไม่อยากให้ลูกหลานตกเป็นเหยื่อนะคะก็สามารถแชร์รายการของเราเข้ามาได้เหมือนกันนะคะแชร์ส่งต่อกันไปอาจารย์นิดนึงค่ะหลายๆคนบอกว่าไม่ค่อยแน่ชัดว่าถ้าหากถูกหลอกแบบนี้แล้วต้องแจ้งความแบบไหนเพราะมันเกิดความสับสนค่ะอาจารย์
1: คะ
0: แจ้งความเกี่ยวกับภัยออนไลน์1441อันนี้โทรได้ตลอด24ชั่วโมงหรือบางคนก็บอกว่าเอ๊หรือเราต้องไปแจ้งที่สภ.สน.มันจะรวดเร็วกว่าผู้กำกับคะสุดท้ายแล้วต้องแจ้งแบบไหนจึงจะเร็วคะ
2: จริงๆเร็วที่สุดนะครับ1441ก่อนเลยครับเพราะ1441เนี่ยเราจะสามารถทำการบล็อกบัญชีได้เร็วกว่านะครับเมื่อเชิง1441เสร็จแล้วเนี่ยให้รีบมาที่สถานีตำรวจนะครับ
0: AOC 1441ขั้นตอนของการอายัดบัญชีเราทำหรือเจ้าหน้าที่ทำคะ
2: เจ้าหน้าที่ครับ
0: เจ้าหน้าที่ทำ
3: 1441นี่คนรับจริงๆหรือว่าเป็นอัตโนมัติคะ
2: จริงๆครับ
3: คนจริงๆ ไม่โทรค่ะ
0: เขาเป็นศูนย์คอลเซ็นเตอร์ค่ะ
3: ค่ะค่ะค่ะจำเบอร์ไว้นะคะเกิดเรื่องราวแบบนี้ขึ้นมาคิดถึงเบอร์ค่ะ1441เรียนว่าทำเสร็จแล้วนะคะแปะไว้ด้านหลังเลยค่ะเวลามีเรื่องเดือดร้อนนะคะ
0: ค่ะเอาล่ะคราวนี้คุยกับอาจารย์ต่ออาจารย์ค่ะดิฉันกลับไปย้อนดูสถิติของตำรวจค่ะตำรวจไซเบอร์เขาบอกว่าช่วงอายุที่มักถูกหลอกคืออายุ21ถึง30เหตุผลอะไรทำไมต้องเป็นกลุ่มนี้ที่ต้องเฝ้าระวังมากที่สุด
4: คือโดยพื้นฐานของคนกลุ่มนี้นะครับยิ่งถ้าเป็นผู้หญิงด้วยเนี่ยนะครับในเชิงจิตวิทยาเนี่ยผมไม่แน่ใจเราเคยได้ยินเรื่องทฤษฎีของกบต้มไหมครับกบต้มก็คือเหมือนกับว่าเอากบเนี่ยเข้าไปอยู่ในพื้นที่ที่โอเคแหละแคบๆแล้วก็สะอาดสะอ้านนะครับก็เชื่อทีนี้พอเข้าไปอยู่แล้วเนี่ยก็จะค่อยๆเร่งไฟเรื่อยๆนะครับก็จะเข้าลักษณะแบบนั้นก็คือเหมือนกับว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยพอมีข้อมูลมีอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเหมือนกับพูดเป๊ะก็คืออย่างถ้ามันยังไม่ข้ามบาวเดอรี่เข้าไปในจุดเนี่ยมันไปไม่ได้นะครับมันต้องมีจุดที่พอข้ามไปปุ๊บเนี่ยตรงเนี้ยส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยรอด
3: ค่ะ
4: ครับแล้วคนกลุ่มนี้เป็นคนที่จังหวะเนี้ยเชื่ออะไรมาหลายๆอย่างคิดว่าตัวเองเก็บประสบการณ์มาแล้วนะครับก็เชื่อมั่นในตัวเองเนี่ยมากขึ้นก็เลยตัดสินใจข้ามตรงนั้นเข้าไป
0: ครับคือเหมือนเชื่อมั่นในตัวเอง
3: เชื่อมั่นในตัวเอง
4: ครับ
3: คำถามของอาจารย์ยิ่งศักดิ์อยากถามอาจารย์นะคะในฐานะที่อาจารย์แบบเชี่ยวชาญทางด้านไอ้เรื่องแผนการต่างๆจิตวิทยาทั้งหมดมันมีอะไรที่จะเตือนสติเราได้ไหมคะถ้าเดี๋ยวจะไปถามหลวงพ่อเดี๋ยวก็ถามมีคาถาป้องกันตัวไหมคะ
4: คืออย่างนี้ครับพอเราทราบไอ้เขาเรียก MO เนาะก็คือภาษาเขาเรียก modus operandi แต่ว่าในวงการตำรวจเรียกแผนประทุษกรรมพอเรารู้แผนประทุษกรรมเนี่ยนะครับแผนประทุษกรรมซึ่งอันนี้เราเรียนรู้ได้จากข้อมูลทางอินเตอร์โพลแล้วก็ FBI ที่เขาเก็บไว้มี2อันที่น่าสนใจนะครับอันหนึ่งก็คือคนโดยจิตวิทยาคนเนี่ยชอบที่จะพรีเซนต์ก็คือเอาข้อมูลตัวเองเนี่ย นะครับเหมือนผมไม่อยากจะใช้คำว่าอวดนะก็คือไปลงชาวบ้านเวลามีอะไรต่างๆ นะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลตัวเองข้อมูลญาติข้อมูลอะไรนะครับซึ่งข้อมูลตรงเนี้ยนะครับมันก็เป็นข้อมูลพื้นฐานที่แก๊งมิจฉาชีพพวกเนี้ยนะเก็บเอาไปส่วนหนึ่งได้แล้ว นะครับเพื่อไปประมวลเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่จะทำอะไรข้อมูลตรงเนี้ยไม่มีข้อมูลเนี่ยมันหลอกไม่ได้นะครับอันที่สองอันนี้ยิ่งน่ากลัวใหญ่ปัจจุบันเนี่ยนะครับเขาพบว่ามันมีการใช้ AI เหมือนที่อาจารย์ว่าแต่ว่าไม่ได้ใช้ AI ทำนะใช้ AI ทรมานเหยื่อซึ่งจริงๆไม่ได้ทรมานจริงแต่เอาเขาเรียกอะไรรูปเหยื่อหรืออะไรต่างเนี่ยไปเข้า AI แล้วก็ส่งให้ผู้ปกครองหรือคนที่จะเรียก
3: กำลังทุกข์ทรมานถูกมัด
4: ประมาณนั้นนะฮะอันนี้เนี่ยมันเป็นเวทการซึ่งมันอยู่ในรอบ 5-6 ปีเนี่ยชัดเจนมากขึ้นแล้วก็หลายประเทศก็โดนแบบนี้ด้วย
3: มันเนียนมากเลยนะคะอยู่ที่ AI
4: ทั้งเสียงทั้งรูปอะไรต่างๆนะครับอันนี้มันก็จะเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งจะอาจจะต้องระมัดระวังเขาก็เลยบอกว่าบางครั้งเองเนี่ยถ้าตัวผู้ปกครองหรืออะไรต่างๆหรือแม้กระทั่งที่เราเคยได้ยินสแกมเมอร์บอกให้โอนเงินเนี่ยเขาบอกให้บางทีให้ถามรหัสลับชื่อเดิมใช่ไหมครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไปซื้อที่ไว้ที่ไหนอาจารย์ยิ่งศักดิ์เลี้ยงแมวแมวชื่ออะไรสมมติอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นลักษณะที่เป็นการทวนเพื่อให้เกิดความแน่ใจว่ารู้จริงไหมอะไรเงี้ยครับ
3: แล้วเราก็ได้ฟังเสร็จเราก็เชื่อโอ้โหตรวจสอบแม่นมากเลยถามกระทั่งว่าอะไรต่อมีอะไรแมวฉันมีกี่ตัวอุ้ยตายเขารู้ได้ไงฉันเคยให้ข้อมูลเวลาฉันรหัสหลุดลืมอย่างเงี้ยตายน่ากลัวนะ
0: น่ากลัวมากแล้วก็สิ่งหนึ่งที่อาจารย์พูดได้ดิฉันเชื่อว่าหลายคนเป็นอาจารย์เคยไหมคะเวลาที่เราได้รับพัสดุหน้ากล่องพัสดุมาเนี่ยมันมีทั้งชื่อนามสกุลแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์หลายคนใช้วิธีนี้ค่ะกรีดกล่องแล้วเอาของออกเสร็จปุ๊บลังโยนทิ้งมันจะเป็นหนึ่งในส่วนที่ทำให้ข้อมูลหลุดรั่วได้ใช่ไหมคะอาจารย์
4: ใช่ครับอย่างน้อยเบอร์โทรศัพท์ชื่อที่อยู่อะไรเงี้ยนะครับอย่างน้อยเนี่ยเวลาที่เรารับพัสดุเราไม่ว่าจะซื้อจากสีส้มสีลาซาด้าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับพอเรา

0: กล่องหรืออะไรต่างๆเนี่ยเราควรจะทำลายทิ้งทั้งชื่อทั้งที่อยู
1: ่ตายเดี๋ยวไม่เคยเลยอ่ะเดี๋ยวแกะกล่องเปล่าๆโยนลงถังขยะแล้วคนก็มาลื้อๆไปเก็บอู้ตายก็ได้ของอาจารย์ไปหมดเลยถูกไหมคะเดี๋ยวถามทางฝั่งคุณตำรวจหน่อยเมื่อไหร่ภาครัฐของเราคะจะยกเลิกสำเนาเอกสารขอเลขบัตรประชาชนบางที่ขอถ่ายหน้าหลังด้วยตลกมากเลยเมื่อไหร่กฎระเบียบเหล่านี้จะออกไปสักทีคะ
2: จริงๆทุกวันนี้ก็ยกเลิกไปเยอะแล้วนะครับท
1: ุ
2: กวันนี้การมาแสดงตัวตนเนี่ยก็ใช้การเสียบบัตรนะครับเพราะเรามีตัวการ์ดอยู
1: ่
2: ในบัตรประชาชนอยู่แล้วแต่เมื่อสักครู่ที่อาจารย์ถามว่ามีคาถาอะไรไหมใช่ไหมครับผมมีคาถาให้ครับ
1: คาถาอะไรท่าน
2: อย่างแรกครับไม่รีบครับ
1: ไม่รีบ
2: ครับไม่โอนครับ
1: ไม่รีบไม่โอน
2: แล้วก็ไม่เชื่อครับ
1: ไม่รีบไม่โอนท่องนะคะไม่รีบไม่โอนไม่เชื่อ
2: ครับไม่รีบเนี่ยคืออะไรครับไม่รีบเนี่ยคือไม่รีบที่จะไปสแกน ID เขาถ้าเราไม่มี ID เขาเราจะไม่ได้คุยกับเขาทันทีเรารับฟังได้ครับแต่พอให้เขาสแกนเนี่ยเขาเป็นคนแปลกหน้าเราไม่สแกนไม่ติดต่ออันนี้คือไม่รีบนะครับต่อมาครับไม่โอนถ้าหลุดสแกนไปแล้วอย่างเพิ่งโอนครับทุกกรณีไม่โอนเงินทั้งนั้น
1: ไม่รีบไม่โอน
2: ครับสุดท้ายครับไม่เชื่ออันนี้คือของตัวผู้ปกครองนะครับอย่าเพิ่งเชื่อทุกอย่างที่บุตรหลานหรืออะไรบอกมาทั้งหมดให้มีการรีเช็คหน่อยนะครับอย่างกรณีของน้องปุ้งปิ้งที่โดนเนี่ยผู้ปกครองก็มีทางสแกมเมอร์เนี่ยให้เอกสารปลอมไปด้วยก็อยากให้ผู้ปกครองเนี่ยได้ตรวจเช็คกับทางมหาวิทยาลัยก่อนว่าโครงการต่างๆเนี่ยน้องเขาได้รับจริงไหมนะครับก็อันนี้เลยครับ
1: ไม่รีบไม่โอน
2: ไม่เชื
1: ่
2: อ
1: ไม่เชื่อท่องค่ะคุณผู้ชมครับพร้อมกันค่ะไม่รีบไม่โอนไม่เชื่อท่องเลยค่ะท่องทั้งวันเลยให้มันอยู่ในสมองเลย
3: สามไม่เวลาเจอมิจฉาชีพปุ๊บเราต้องตั้งสติเดี๋ยวฉันเป็นห่วงน้องค่ะไม่ใช่เพียงแค่น้องกลุ่มนี้กลุ่มเดียวเท่านั้นมีอีกหลายคนค่ะที่ถูกหลอกลักษณะแบบนี้แล้วถูกหลอกให้สแกนบัตรประชาชนทั้งหน้าทั้งหลังส่งตรงไปให้มิจฉาชีพมีโอกาสสูงไหมคะที่มิจฉาชีพจะใช้ข้อมูลในบัตรของเราไปเปิดเป็นบัญชีธนาคารใหม่หรือว่าไปหลอกคนอื่นต่อค่ะ
2: มีสูงมากครับฉะนั้นเนี่ยบัตรประชาชนเนี่ยถือว่าเป็นทรัพย์สินสำคัญส่วนบุคคลนะครับห้ามหลุดเด็ดขาด
1: 13หลักแล้วข้างหลังเนี่ยไม่ได้เลย
2: ใช่ครับ
3: แล้วถ้าหลุดไปแล้วล่ะคะ
2: หลุดไปแล้วก็ต้องพยายามนะครับว่าจะเก็บข้อมูลยังไงหรือว่าถ้าอย่างในกรณีของน้องปุ้งปิ้งที่ไปเนี่ยก็จะไปทำบัตรใหม่ก็
1: เด่นว่าถ้าใครสงสัยหรือว่าเด่นมาเปลี่ยนบัตรประชาชนทุก3เดือนเราแกล้งทำหาย
3: อาจารย
1: ์มาได้คิดเอง
3: เจ้าหน้าที่ทำงานหนักเลยนะคะ
1: ถ้าแต่ทำงานหนักฉันชีวิตฉันปลอดภัยอ่ะฉันเปลี่ยนรหัสมันก็เปลี่ยนข้างหลังอ่ะพอเปลี่ยนด้วยใช่ไหมคะ
2: ผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างกรณีน้องที่โดนนะครับมาแจ้งที่สถานีตำรวจว่าเคยตกเป็น
1: ลงหลักฐานลงทะเบียนไว้ก่อน
2: ไปทำใหม่ดีกว่านะครับอย่าไปคิดเอง
1: ค่ะค่ะท่านผู้กำกับก็คงมีลูกใช่ไหมคะ
2: ครับ
1: ถ้าหากว่าคนเป็นพ่อเป็นแม่ล่ะคะจะทำใจยังไงคะอยู่ๆมีคนส่งลูกมากำลังถูกมัดกำลังจะถูกแขวนอากงอาม่าร้องห่มร้องไห้เป็นลมเป็นชักเอาเท่าไหร่แม่เขี่ยคือเอาตังไปเอาตังไปเขาก็กลัวจะเตือนยังไงผู้หลักผู้ใหญ่อยู่ต่างจังหวัด
2: นี่แหละครับจริงๆแล้วอย่างที่บอกเลยครับเรื่องการเรียกค่าไถ่ทิพย์นะครับต้องดูให้ดีนะครับ AI เนี่ยทำได้เยอะมากนะครับตอนนี้เนี่ยพยายามติดต่อตำรวจพื้นที่นะครับในกรณีของน้องเนี่ยโชคดีที่น้องที่เราเข้าช่วยเหลือนะครับโชคดีที่มีลูกพี่ลูกน้องเนี่ยเขาเอะใจแล้วเขาก็มาหาเจ้าที่ตำรวจโดยทันทีนะครับเดิมทีเนี่ยน้องเขาไม่เคยขาดเรียนแล้วอยู่ดีๆน้องหายไป 3-4 วันนะครับติดต่อไม่ได้เลยเขาเลยรีบเข้ามาหาเจ้าที่ตำรวจเช่นกันครับอยากให้ติดต่อเจ้าที่ตำรวจในพื้นที่นั้นๆก่อนนะครับ
1: โอเคค่ะเวลาก็ไม่ได้มีมากมายไก่กองนะคะดิฉันอยากจะสรุปค่ะในฐานะที่ทลายเข้าไปแล้วก็ช่วยน้องออกมาได้มีอะไรอยากจะเตือนแล้วก็สรุปไปคะ
4: ครับก็ขออนุญาตฝากแล้วกันนะครับคงเป็นเรื่องฝากมากกว่าคือจริงแล้วเนี่ยครับหน่วยงานรัฐเครือข่ายโทรศัพท์เนี่ยนะครับไม่มีการให้แอดไลน์ไม่มีการคุมขู่หรือให้โอนเงินอยู่แล้วนะครับแล้วก็เมื่อไหร่ที่เหยื่อหรือบุตรหลานท่านเนี่ยถูกกระทำแบบนี้นะครับ ขอฝากไว้เลยครับเขาคือเหยื่อนะเขาไม่ใช่ผู้กระทำผิดนะครับให้รู้ไว้ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเขามีความรักต่อครอบครัวเขาอยากปกป้องครอบครัวเขาถึงได้ทำแบบนั้นเพราะอะไรเพราะเขาไม่อยากพ่อแม่หรือผู้ปกครองเดือดร้อนไปด้วยนะครับอย่างนั้นใช้กระบวนการกฎหมายให้เจ้าที่ตำรวจอยู่ฝั่งเดียวกับเรานะครับ ให้มาช่วยร่วมมือกันเพื่อล่าคอยพวกนี้เข้าคุกครับ
1: น้องน้องปุงปิงหนูมีอะไรอยากจะบอกเพื่อนๆในวัยเดียวกันไหมคะ
5: คืออยากจะบอกว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวค่ะคือต่อให้อยู่ที่ห้องคนเดียวเปิดประตูห้องไปก็ยังเจอป้าแม่บ้านเจอเจ้าของหอคือถ้าขอให้เขาช่วยได้ก็ขอให้เขาช่วยเถอะแล้วก็ถ้าสมมติว่าเขาโกหกมาแล้วเรารู้สึกว่าเอ๊ะให้เชื่อตัวเองไว้ก่อน
1: ค่ะ โอ้ยน่ารักมากค่ะแล้วอาจารย์ก็ให้กำลังใจหนูนะหนูไม่ต้องคิดค่ะว่าอันนี้คือสิ่งที่พลาดครั้งทำให้หนูต้องเสียจิตเสียใจแต่มันคือบทเรียนที่เราจะไม่กลับไปพลาดท่าเสียทีอีกและจะเตือนคนอื่นทุกครั้งในเรื่องนี้เป็นกำลังใจให้นะลูกนะ
5: ค
1: ่ะอาจารย์ล่ะคะมีอะไรอยากจะฝากบอกคุณผู้ชมไหมคะ
0: ผมว่าเรากำลังอยู่ในสังคมที่มันดิสรัปต์มันเปลี่ยนผ่านกันรุนแรงนะครับมันกลายเป็นว่าเรากำลังอยู่ในฐานะที่ตกเป็นเหยื่อที่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้เรื่องจะโดนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการตรวจสอบการใช้ความระมัดระวังการใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังนะครับไม่เร่งรีบจนเกินไปนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นวิธีการหนึ่งซึ่งเราช่วยป้องกันตัวเองนะครับได้ในส่วนหนึ่งครับ
3: ค่ะอาจารย์ขอย่าสรุปแบบนี้ละกันค่ะสำหรับใครที่เป็นผู้เสียหายนะคะในคดีลักษณะประมาณนี้นะคะคุณเองสามารถแจ้งความได้อันแรกคือ1441เป็นศูนย์ AOC นะคะโทรศัพท์ไปเพื่อที่จะขออายัดบัญชีทุกบัญชีที่คุณมีการโอนเงินไปหรือถ้าหากไม่มั่นใจจริงๆเดินทางไปที่สภ.สน.ใกล้บ้านเพื่อที่จะไปขอความช่วยเหลือกับตำรวจได้เลยนะคะและขอวอนสังคมอย่าซ้ำเติมเคสหรือว่าผู้เสียหายเลยค
1: ่ะท่องคาถาทุกคนนะคะท่องทั้งบ้านเลยค่ะไม่รีบไม่โอนไม่เชื่อจำไว้เลยนะคะ3คำนี้ใช่ไหมท่านผู้กำกับจะทำให้พวกเราปลอดภัย
2: ใช่ค่ะ
1: โอเคค่ะ
3: ขอบคุณค่ะ
1: วันนี้ขอบพระคุณท่านนะคะขอบคุณค่ะน้องแป้งวันนี้เราก็ไม่ได้มีแค่เรื่องเดียวไม่ใช่หรอคะ
3: วันนี้ความทุกข์มากมายอยู่ในรายการนี้แต่อาจารย์ยิ่งศักดิ์และที่ฉันค่ะพร้อมที่จะช่วยเหลือและคลายความทุกข์ให้เรื่องที่2ที่จะให้คลายทุกข์วันนี้ค่ะเป็นเรื่องร้อนคุณผู้ชมค่ะร้อนฉาเลยระหว่างวัดกับชาวบ้านคนเช่าที่วัดค่ะ
1: ค
3: ือคนเช่าที่วัดพอเมื่อครบสัญญาชาวบ้านแจ้งความวัดข้อหาช่อโกงประชาชนแต่ตำรวจไม่รับฟ้องฝ่ายชาวบ้านบางกลุ่มอ้างว่าจ่ายเงินเช่าที่แล้วควรได้รับกรรมสิทธิ์ครอบครองส่วนวัดแจ้งว่านี่คือที่ธรณีสงฆ์ใครก็ไม่มีสิทธิ์ครอบครองทั้งนั้นภาพที่คุณผู้ชมเห็นหน้าจอณเวลานี้ค่ะอยู่ที่ตำบลบางปูอำเภอเมืองสมุทรปราการมีสัญญาเช่าที่ดินกับวัดอโศการามสัญญา30ปีโดยมีบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งเป็นผู้สร้างบ้านให้ลูกบ้านผ่อนเงินตรงกับธนาคารนะคะแล้วก็จ่ายค่าเช่าที่ดินให้กับทางวัดแต่เมื่อครบสัญญา30ปีชาวบ้านเป็น2กลุ่มอาจารย์
1: ค
3: ่ะกลุ่มที่1ค่ะคือยังต่อสัญญาเช่าที่กับทางวัดเป็นรายปีส่วนชาวบ้านกลุ่มที่2ค่ะคือไม่เห็นด้วยและขอให้กรรมสิทธิ์ตัวบ้านตกเป็นของชาวบ้านเพราะเป็นผู้ผ่อนตัวบ้านกับธนาคารเองเลยกลุ่มที่2อ้างว่าไม่เคยรู้มาก่อนว่าส่งเงินตัวบ้านแล้วตนเองจะไม่ได้รับสิทธิ์ค่ะ
1: ค่ะเอาละค่ะเรื่องราวเป็นแบบนี้จริงๆนะคะเดี๋ยวมีความรู้สึกเดี๋ยวเป็นกังวลค่ะทุกครั้งที่เราจะต้องมานั่งพูดคุยอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับพระกับวัดหรือกับอะไรก็ตามนะคะเดี๋ยวมีความรู้สึกว่าเดี๋ยวเซนซิทีฟอะจะว่าใครถูกจะว่าใครผิดเดี๋ยวสมมุติถ้าทางวัดทำอะไรไม่ถูกต้องเดี๋ยวไปตำหนิพระเดี๋ยวก็มีความรู้สึกว่าเดี๋ยวค่อนข้างจะสะเทือนใจนะคะแต่สำหรับเหตุการณ์วันนี้เราก็คงต้องคุยกันเดี๋ยวขออนุญาตแนะนำแขกทางฝั่งของอาจารย์ก่อนได้ไหมคะทางฝั่งของอาจารย์นะคะมีแขกมานะคะท่านแรกเลยนะคะสุภาพสตรีนั่งอยู่ค่ะเป็นลูกบ้านหมู่บ้านออมทองค่ะตัวแทนกลุ่มที่กำลังคิดว่าจะมีปัญหานะคะคุณโบสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีคุณโบค่ะ
1: อีกหนึ่งท่านนะคะเป็นทนายความค่ะทางฝั่งของทางคุณโบใช่ไหมคะคุณพัทรพงษ์รักข้องค่ะสวัสดีค่ะ
6: สว
1: ั
6: สดีค่ะ
1: น้องแป้งเชิญใครมาคะ
3: ฝั่งขวามือของดิฉันค่ะคุณพลรัตน์จันเทพค่ะเป็นทนายความประจำวัดอโศการามสวัสดีทนายค่ะ
7: สวัสดีครับ
8: สวัสดีครับ
3: ท่านถัดมาค่ะท่านพ.จารุวัฒน์วงจีนค่ะท่านเป็นผู้อำนวยการกองกฎหมายสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติสวัสดี
1: สว
3: ั
1: สด
3: ี
1: ค
3: ่
1: ะสวัสดีนะคะ
3: ด้านหลังอาจารย์กันและด้านหลังดิฉันนะคะวันนี้มีชาวบ้านทั้งหมด2กลุ่มค่ะนี่คือกลุ่มที่1ที่เราเอ่ยไปหมดสัญญาเช่าแล้วแต่รู้สึกว่าเอ๊ะถ้าหากต่อสัญญามันก็ควรจะเป็นธรรมกับพวกเขาและควรได้กรรมสิทธิ์ส่วนอีกซีกนึงค่ะกลุ่มนี้คือกลุ่มที่ต่อสัญญากับวัดแล้วและมองว่ากรรมสิทธิ์นี้ควรตกเป็นของวัดเพื่อความเป็นธรรมมากที่สุดนะคะ
1: อันนี้เราจะยังไม่พูดว่านี่คือการแตกแยกและการเป็น2กลุ่มเรียนอยากจะเรียนท่านผู้มีเกียรติทั้งโต๊ะนี้นะคะแล้วก็คุณผู้ชมที่ชมอยู่ทั้งประเทศนะคะอันนี้คือเรื่องเป็นกรณีศึกษาที่สำคัญค่ะเรื่องบางเรื่องเราอาจจะเข้าใจครบหรือไม่ครบวันนี้เรามาคุยกันในรายละเอียดเรียนอยากให้ทุกฝ่ายมีความเข้าใจอย่างถูกต้องอาจจะเป็นกรณีเป็นตัวอย่างให้กับที่ดินอื่นๆนะคะที่เป็นของวัดแล้วกำลังทำกิจกรรมต่างๆทั่วประเทศเพราะวัดก็คือที่พึ่งอะค่ะคุณผู้ชมค่ะวัดมีที่ดินเยอะแยะลูกว่างจ้ะ พระบางท่านก็มองเห็นว่าโอ้ยที่ปล่อยเปล่าๆให้ชาวบ้านเขา

0: ู่เธอหรือทำอะไรก็ได้ที่มันงอกงามเป็นประโยชน์พระก็คือผู้ให้คนหนึ่งจิตใจท่านคงจะไม่ได้คิดอะไรเนี่ยไม่อยากมองว่าพระกำลังเซ็งลีพระกำลังไปจับไม้จับมือกับนักธุรกิจทำหมู่บ้านจัดสรรแล้วก็ไปหลอกลวงคนนู้นหลอกลวงคนนี้เหตุการณ์ผ่านมาตั้งกี่ปีนะ
1: 30
0: ปีมีลูกก็วิ่งได้เป็นหนุ่มมีหลานแล้วนะคะเรื่องราวเพิ่งมาโอละพ่อตอนนี้เราค่อยๆเคลียร์กันนะคะเราถามคุณโบก่อนคุณโบไปซื้อบ้านแล้วก็อยู่ยังไงกับที่ตรงนี้ฮะ
2: ในส่วนของโบนะคะ
0: เข้าม
2: าอยู่ตามโฆษณาเลยค่ะ
0: ตั้งแต่เริ่มเลย30ปี
2: 30ปีเนี่ยของโบจะรับช่วงต่อมาจากทางที่บ้านค่ะ
0: ครอบครัว
2: คุ
0: ณพ่อคุณแม่มาอยู่ก่อน
2: ค่ะ
0: ค่ะ
2: แล้วก็มีการอยู่ต่อกันมาแล้วก็ตามโฆษณาเลยค่ะก
0: ็
2: คือโฆษณาเขาประกาศว่าขายบ้านนะคะไม่ใช่ประกาศเช่าบ้านตั้งแต่แรกเราก็เลยเข้าใจว่าตรงนี้เราซื้อบ้านมาอ่ะเราได้กรรมสิทธิ์ในตัวบ้านแล้วก็เป็นที่ดินของธรณีสงฆ์ตามโฆษณาเลยค่ะ
1: เดี๋ยวนะคุณโบโฆษณาที่ว่าวัดโฆษณาหรือเอกชนโฆษณาคะ
2: มันมีส่วนของวัดเกี่ยวข้องด้วยค่ะในโบชัวเนี่ยเขาระบุเลยชัดเจนเลยว่าเอกชนทางบริษัทอภานันเนี่ยโฆษณาขายบ้านแล้วได้สิทธิ์ในการเช่าที่ดินธรณีสงฆ์ตลอดไป
1: โบชัวเป็นของเอกชนไม่ใช่ของวัด
2: ใช่ค่ะ
0: ไม่เป็นไรค่ะอันนี้คุณโบคิดยังไงคะอันนี้เราถามกันเองนะเธอสองคนไม่จะโกรธฉันไปด้วยคำว่าเช่าตลอดไปมีหรอคำนี้ก็เป็นการหลอกลวงหรือเปล่าอีบริษัทก่อสร้างเนี่ยคือเนี่ยมีความรู้สึกว่าเช่า30ปีเนี่ยก็เข้าใจแล้วนะว่าเช่าต่อได้ตลอดไปยิ่งใจเด่นกว่าโกหกมีที่ไหนเช่าตลอดไปมันไม่มีนะไม่มีหรอกคะรัฐบาลได้เช่ายัง99ปีเลยเธอตลอดไปนี่คือชั่วลูกชั่วหลานก็ยังเธอคิดว่าเป็นแบบนั้นเหรอ
2: ใช่หนูคิดว่าเป็นแบบนั้น
0: เออ
2: แล้วหนูก็อยู่ก็หนูก็ไว้ให้ลูกด้วย
0: เข้าใจค่ะ
2: ค่ะแล้วก็จะเห็นเป็นที่ธรณีสงฆ์เนาะก็คิดว่าวัดคงจะไม่
0: แล้วหนูจ่ายค่าซื้อบ้านเป็นเท่าไหร่คะ
2: ตอนนั้นก็ตามโบชัวร์เลยค่ะก็ 420,000 บาทแล้วก็
0: เข้าธนาคารผ่อนด้วยมั้ยคะ
2: ผ่อนค่ะ
0: เหรอธนาคารอะไรอ่ะ
2: นครหลวงไทยค่ะ
0: นครหลวงไทยไม่มีแล้วมั้ยคะธนาคารนี้ยังอยู่มั้ยคะ
3: ไม่อยู่แล้วคร
0: ับ ไม่อยู่แล้วอ้าวหนูจะไปเอาเรื่องอะไรกับใครล่ะขอโทษนะคะเรียนถามคุณทนายนี่ก็ทางฝั่งนี้ทนายใช่มั้ยคะ
1: งั้นทนายฝั่งคุณโบ
0: ไม่เป็นไรค่ะฝั่งไหนก็ช่างเด้นขอความรู้เพราะเด้นไม่มีทนายค่
1: ะ
0: ฝั่งเราไม่มีทนายกันนะคะเด้นอยากทราบค่ะธนาคารปล่อยกู้ได้หรอคะกับที่ธรณีสงฆ์ผิดไหมเอาถามคุณก่อน
4: ถามว่าผิดไหมเลยครับผมต้องอธิบายข้อจริงเรื่องนี้ก่อนนะครับว่าประชาชนเนี่ยไปขอสินเชื่อจากธนาคารขอสินเชื่อจากธนาคารเนี่ยไปขอสินเชื่อซื้อตัวบ้านนะครับไม่ใช่ตัวที่ดินซึ่งเป็นอสังหาริมทรัพย
1: ์สิ่งปลูกสร้างที่เป็นตึกค
4: ่ะคือชาวบ้านเนี่ยนะครับในกลุ่มนี้นะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการซื้อบ้าน อยู่อาศัยนะครับแล้วก็ที่ดินเนี่ยเป็นของวัดซึ่งประชาชนทั่วไปรับทราบอยู่แล้วการขอสินเชื่อจากธนาคารเนี่ยธนาคารให้สินเชื่อเฉพาะตัวบ้านไม่ได้เกี่ยวกับที่ดินครับ
1: ค่ะแสดงว่าอย่างนี้แสดงนี้ถูกต้องไหมคะอาจารย์ค่ะเวลาที่จะผ่อนกับธนาคารก็ผ่อนเป็นตัวบ้านแล้วเวลาจ่ายค่าเช่าที่ก็จ่ายกับทางวัดแยกออกเป็นสองฝั่งแบบนี้ตั้งแต่แรกเริ่มสัญญา
4: ครับ
0: ค่ะแต่อันนี้เด้งก็คงต้องถามค่ะความเป็นจริงมันควรจะรวมเป็นก้อนเดียวกันจะมาแยกขาแบบนี้ดิ้งก็เพิ่งเจอแสดงว่าธนาคารกับวัดทำอะไรกันอยู
1: ่คืออะไรคะ
0: ทำอะไรกันอยู่ซึ่งในความเป็นจริงแล้วเด้นถามค่ะท่านคะขอโทษนะคะวัดก็ให้เช่าที่แยกเป็นใบเสร็จค่าเช่าที่ได้ด้วยเหรอคะ
5: ครับจะขออนุญาตขอเรียนอย่างนี้นะครับก็คือตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์แล้วเนี่ยวัดเนี่ยมีฐานะเป็นนิติบุคคลนะครับโดยหลักแล้วเนี่ยวัดสามารถทำนิติกรรมอะไรต่างๆได้กับเหมือนกับเอกชนทั่วๆไปรวมถึงการให้เช่าที่ด้วยนะครับเว้นแต่การเข้าเช่าที่บางอย่างซึ่งตัวพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ได้วางกรอบเอาไว้ก็ทำไม่ได้เช่นการให้เช่าเกินกว่า3ปีอะไรเงี้ยครับต้องขอความเห็นชอบทางมหาเถรสมาคมแล้วก็สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติแต่ถ้าเกิดว่าเป็นการทำนิติกรรมเช่าที่ทั่วไปที่มีระยะเวลาการเช่าไม่เกิน3ปีหรือการให้เช่าอาคารซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของวัดเนี่ยก็วัดก็สามารถทำได้ครับแล้วก็สามารถทำเป็นสัญญาเช่าแล้วก็ออกใบเสร็จให้กับผู้เช่าได
0: ้ใบเสร็จวัดมีใบเสร็จ
5: ครับก็เป็นใบเสร็จรับ
0: ใบอนุโมทนาไหมคะ
5: ใบอนุโมทนาปกติจะใช้กับเงินที่เป็นเงินบริจาคเงินทำบุญครับ
0: แต่อันนี้คือใบเสร็จเลย
5: ก็เป็นใบเสร็จปกติ หลักฐานการรับเงินนะครับ
0: ค่ะดิ้นขอความรู้จากคุณจารุวัฒน์ต่อนิดนึงนะคะในเมื่อบอกว่าวัดเป็นนิติบุคคลทำสัญญาเกิน3ปี

0: จะต้องไปที
1: ่ต้องขอความเห็นชอบจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติแล้วก็ได้รับอนุมัติจากมหาเถรสมาคม
0: ทำไมไม่ไปที่ทำการเขตคะในเมื่อมันเป็นนิติบุคคลเหมือนคนทั่วไป
1: ครับก็คือ2 อย่างครับ
0: ค่ะ
1: อย่างแรกเนี่ยก็คือต้องปฏิบัติตามตัวพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ก่อน คือตัวเจตนารมณ์เนี่ยเรามีไว้เพื่อปกป้องดูแลศาสนสมบัติซึ่งเป็นของวัด ไม่อยากว่าให้มันรั่วไหลอะไรง่ายๆนะครับก็คือถ้าเกิดเป็นการทำสัญญาเช่าระยะยาวซึ่งมันผูกพันค่อนข้างนาน ครับจะต้องขอความเห็นชอบไปทางสำนักงานพระพุทธก่อนนะครับปัจจุบันคือสำนักงานพระพุทธแต่เคสอมทองเนี่ยสมัยนั้นยังไม่มีสำนักงานพระพุทธครับสมัยนั้นเป็นกรมการศาสนาสังกัดกับกระทรวงศึกษาธิการนะครับก็เราก็จะดูเงื่อนไขอะไรการเช่าต่างๆนะครับพอเห็นชอบอะไรทุกอย่างแล้วก็จะส่งมติกลับมาที่วัดวัดก็ไปทำสัญญากับเอกชนภายใต้เงื่อนไขที่ได้รับอนุมัติได
0: ้
1: หลังจากนั้นเนี่ยจะต้องปฏิบัติตามตัวกฎหมายอื่นด้วยเช่นกรณีนี้เป็นเรื่องของการเช่าการเช่าที่ดินแล้วก็อาคารนะครับเพราะจริงๆมันมี2สัญญาสัญญาใหญ่กับบริษัทใหญ่แล้วก็มีสัญญาย่อยนะครับถ้าเป็นระยะเวลาการเช่าเกินกว่า3ปีก็ต้องไปทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนกับเจ้าพนักงานที่ดินที่สำนักงานที่ดิน
0: ค่ะเดี๋ยวๆนะคุณจารุวัฒน์ค่ะมีสัญญา2สัญญาคือวัดทำกับผู้รับเหมา
1: ครับ
0: บริษัทก่อสร้าง
1: ครับ
0: แล้วก็วัดทำกับทุกบ้านอีกทีนึงอีก
1: ใช่ครับ
2: เพราะมันแยกส่วนกันอาจารย์
0: นั่นน่ะสิ
2: แยกส่วนสิ่งปลูกสร้างที่เป็นบ้านที่เราอยู่เนี่ยกับแยกส่วนที่ดินที่สิ่งปลูกสร้างตั้งอยู่ทับกันซ้อนกันแบบนี้แต่ดิฉันสงสัยนิดนึงค่ะแสดงว่าต้องเอาสัญญาต้นต่อตั้งแต่30ปีมาดูเลยว่าหัวสัญญามันเขียนว่าสิ่งที่เช่าเนี่ยเช่าทั้งตัวอาคารและที่ดินเป็นของวัดหรือไม่มีใครเห็นสัญญาตัวนี้แล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับคือเท่าที่ดูตัวเอกสารนะครับก็คือสัญญาแรกเนี่ยทำเมื่อปี2537
2: เขียนว่า
1: เช่าเพื่อพัฒนาปรับปรุงปลูกสร้างนะครับ
0: อันนี้คือผู้รับเหมาเป็นคนเช่าวัด
1: ใช่ครับ
0: เขียนว่าให้เช่าเพื่อพัฒนา
1: ใช่ครับ
0: โอเคแล้วสัญญาวัดที่มีต่อลูกบ้านทำยังไงคะ
1: หลังจากนั้นเนี่ยตัวผู้พัฒนาเนี่ยก็จะต้องมีหน้าที่ในการไปดำเนินการหนึ่งคือก็ต้องชำระค่าเช่าให้กับวัดครับส่วนที่สองเนี่ยคือต้องไปดำเนินการเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารอะไรที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่งกรณีนี้เป็นเรื่องของบ้านทาวน์เฮาส์นะครับบ้านแถวเนี่ยครับหลังจากนั้นเนี่ยตัวผู้ลงทุนเนี่ยตัวผู้เช่าเนี่ยเมื่อไปลงทุนก่อสร้างแล้วจะต้องไปหาตัวผู้เช่ามาเมื่อได้ผู้เช่าแล้วเนี่ยก็ต้องไปทำสัญญาเช่าโดยตรงกับวัดซึ่งเป็นสัญญาเช่าอาคารนะครับที่เป็นสัญญาเช่าอาคารเพราะว่าถ้าเราไปดูตามมติเดิมที่ตัววัดอโศการามเนี่ยเสนอไปขอความเห็นชอบกรมการศาสนาในขณะนั้นแล้วก็มหาเทศสมาคมเนี่ยก็คือมันจะมีอยู่เงื่อนไขหนึ่งก็คือให้ตัวอาคารที่ดินเนี่ยตกเป็นของวัดตั้งแต่วันที่ลงมืออ
0: ันนี้ลูกบ้านไม่รู้ลูกบ้านไม่รู้เดียนถามหน่อยสิคะอันน
2: ี้
0: อยากโกรธฟันเดียนจะต้องตกนรกนะคะเดียนพูดกรมการศาสนาณวันเก่าๆนั้นทำถูกต้องไหมคะให้เช่า30ปีทำถูกต้องไหมคะเดียนถามค่ะ
1: ครับ
0: ที่ธรณีสงฆ์ไปให้เช่า30ปีถูกต้องไหมคะ
1: ครับถ้าพูดถึงเรื่องระยะเวลาการเช่าเนี่ยมันต้องดูตัว2ส่วนประกอบกัน1ก็คือเงื่อนไขการอนุมัติอะไรเนี่ยก็ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ซึ่งตัวกรมการศาสนาอะไรเนี่ยเขาก็มีมติเห็นชอบไปอย่างถูกต้องส่วนเรื่องระยะเวลาการเช่าเนี่ยก็จะไปดูเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับปกติการให้เช่าเนี่ยระยะเวลาแม็กซิมัมสุดก็คือไม่เกิน30ปีซึ่งเงื่อนไขนี่ก็เป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่ง
0: โอเคครับไม่เป็นไรคุณจะรู้วัดพูดอย่างนี้เดนจะไม่ขัดเดนจะเรียนถามคุณทนายของวัดเรียนถามหน่อย30ปีเพราะว่าไอ้ความยาว30ปีเนี่ยธนาคารก็ปล่อยกู้ได้ใช่ไหมคะก็เลยทำให้มันยาวๆไม่งั้นมันไม่สมควรกู้พูดกันเลยตรงนี้ค่ะสู้เอียกันเขาเรียกอารมณ์อรวยกันจนกระทั่งให้คุณได้กู้แล้วก็ไปหลอกว่าเนี่ยได้ที่ไปด้วยได้วัดไปด้วยหรือเปล่าเรียนถามกาตนาย
3: เรียนท่านพิธีกรเนี่ยจริงๆไม่อยากมาออกรายการเพราะว่
0: า
3: เรากำลังฟ้องคดีอยู่ที่ศาลจังหวัดสมุทรปราการประมาณ10ตอนนี้10กว่าคดีนะครับ
2: ฟ้องลูกบ้านเหรอคะ
3: ฟ้องลูกบ้านที่สัญญาเช่าหมด30ปีแล้วไม่มาต่อสัญญาทีนี้สิ่งที่จะพูดเนี่ยมันเป็นข้อที่จริงที่จะต้องไปต่อนำเสนอและต่อสู้กันในศาลนะครับ
0: ก็เลยไม่อยากพูด
3: เลยไม่อยากพูดจะพูดเท่าที่เห็นสมควรนะครับเพื่อให้ชาวบ้านทั้ง2ฝ่ายจะได้เข้าใจตรงกัน แล้วเวลาสืบพยานในศาลก็จะเป็นข้อที่จริงอย่างนี้แหละครับ
0: ไม่เป็นไร
3: แต่จะมีข้อแตกต่างอะไรในรายละเอียดในชั้นศาลนั้นอีกเรื่องหนึ่ง
0: ค่ะได
3: ้ผมจะขอเล่าขออนุญาตเล่าที่มาที่ไปนะครับ
0: โอเครวบรัด
3: แปลงที่มีปัญหาเนี่ยเมื่อปี2519แม่ชีที่วัดได้ยกให้วัดเป็นที่ธรณีสง
0: ฆ์ค่ะ
3: เป็นที่มีเป็นใกล้อ่างน้ำบ่อเลี้ยงปลาอะไรอย่างเงี้ยนะครับพอปี2536เนี่ยบริษัทอาภานันต์จำกัดก็นำเสนอนำหนังสือของถึงวัดขออนุญาตพัฒนาที่ดินแปลงนี้ตอนนั้นเป็นที่ดินตาบอดเขาบอกว่าเขาจะหาทางออกให้และจะถมที่และก็จะสร้างอาคารให้ผู้ชาวบ้านที่มีรายได้ต่ำเช่าอยู่อาศัยแล้วก็บริษัทจะทรงมีสิทธิ์ที่จะเก็บเงินค่าตอบแทนการเช่าจากชาวบ้านนะครับแล้วก็ชาวบ้านต้องไปทำสัญญาเช่ากับวัดอีกทีหนึ่ง วัดก็ทำหนังสือถึงขออนุญาตจากกรมการศาสนาอย่างที่ท่านผอ.พูดเมื่อกี้ขออนุญาตเป็นขั้นเป็นตอนจนกระทั่งผู้ว่าราชการจังกรมอธิบดีกรมการศาสนาขณะนั้นทำหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการว่าตามที่วัดขออนุญาตปลูกสร้างก็อนุมัติเห็นด้วยต่อมานายอำเภอก็ทำหนังสือถึงวัดว่าที่วัดขออนุญาตก็เห็นด้วยอนุญาตครับหลังจากนั้นก็มีการทำสัญญาระหว่างวัดกับบริษัทอาภานันต์จำกัดครับภาระในการสร้างในการถมที่
0: บริษัทรับหมด
3: สาธารณูปโภคไงเขาก็จะลงทุนเขานะครับเมื่อสร้างเสร็จแล้วในสัญญาระบุชัดเจนว่าทันทีที่สร้างเสร็จกรรมสิทธิ์ลงมือก่อสร้างกรรมสิทธิ์ในตัวอาคารเป็นของวัดทันที
0: ถูกต้องสิ่งปลูกสร้างตาตึงต่างๆไม่สามารถขนออกไปได
3: ้อัน
0: นี้ตามกฎหมายทั่วไปก็ต้องเป็นแบบนั้นทีนี้เด่นถามนะคะลูกบ้านอยู่ก็ซื้อกันหมู่บ้านทั้งหมดกี่หลังคะกี่ร้อย
4: 300กว่าหลังครับ
0: 300กว่าหลังเมื่อครบ30ปีส่วนหนึ่งก็ยินดีปฏิบัติตามวัดมาบอกว่าต่อเปลี่ยนสัญญาใหม่มาเปลี่ยนค่าเช่าเป็นเท่านั้นเท่านี้ก็ยอมอีกส่วนหนึ่งไม่ยอมเด่นถามทำไมเธอไม่ยอม
5: ในมุมของหนูอะค่ะเห็นว่าสัญญามันไม่ถูกต้องค่ะ
0: สัญญาใหม่หรือสัญญาเก่า
5: สัญญาใหม่ค่ะ
0: สัญญาใหม่ไม่ถูกต้องตรงไหน
5: ก็ไม่ได้ต่างจากสัญญาเก่าเท่าไหร่สัญญาเก่าเนี่ยก็เป็นการเช่าอาคารนานปีใช่ไหมคะสัญญาใหม่ก็ยังเป็นการเช่าอาคารอยู่ซึ่งบ้านเนี่ยเราเป็นทรัพย์สินอีกส่วนหนึ่งของที่ดินอยู่แล้วคุณก็ต้อง
0: กำลังบอกว่าไม่น่าจะต้องเช่าบ้านเพราะบ้านเป็นของเธอแต่เธอต้องอย่าลืมว่า30ปีต่อให้เธอผ่อนหมดอันนี้มันเป็นที่เซ้งฉันพูดภาษาชาวบ้านเซ้งตึกครบ25ปีไล่ออกไปเลยตึกเป็นของเขาเขาก็ติดป้ายเช่าใหม่ถ้าเธออยู่ต่อจ่ายค่าเซ้งใหม่ปกติเขาเป็นแบบนี้อันนี้เราพูดเธอตรงๆเธออย่าโกรธฉันนะคือบางทีการอธิบายที่ไม่ชัดเจนคือเจตนาในการเอาที่ดินไปพัฒนาเพื่อให้คนอยู่เจตนาดีมีเมตตาแต่วิธีการน่ะมันคลุมเครือไม่ใสกระจ่าง
2: คือคุณโบกําลังจะบอกว่าถ้าหากสัญญาใหม่ที่ทำเนี่ยก็ต้องเขียนไปเลยว่าเช่าที่ดิน
5: ถูกต้อง
2: อย่างเดียวห้ามเขียนว่าเช่าตึกเพราะว่าตึกมองว่าเป็นของตัวเอง
5: ใช่ค่ะ
2: ส่วนทางวัดเขามองว่ามันจะเป็นของตัวเองได้อย่างไรก็ในเมื่อสิ่งปลูกสร้างเนี่ยมันอยู่บนที่ดินของวัดมันก็ควรมีทั้งสิ่งปลูกสร้างและที่ดินเป็นของวัด
0: เดี๋ยวไม่ถามท่านดีกว่าเดี๋ยวท่านจะลำบากนะครับเพราะท่านเป็นฝั่งวัดท่านใจเย็นนิดเดียวได้มั้ยคะหย
3: ุ
0: ดค่ะท่านค่ะเดี๋ยวถามฝั่งเธออย่างนี้ลูกบ้านเธอจะชนะเหรอ
4: ครับจริงผมอยากจะให้ทุกท่านนะครับท่านผู้ชมได้เข้าใจมุมมองของชาวบ้าน
0: พูดเลยพูดเลยตัวแทน
4: เจตนาในการซื้อบ้านครั้งนี้นะครับทุกท่านทุกคนเนี่ยเป็นผู้มีรายได้ต่ำเราต้องยอมรับสมัย30ปีที่แล้วเนี่ยวัตถุประสงค์เพื่อต้องการซื้อบ้านเพื่ออยู่อาศัยอยู่ได้ตลอดชั่วลูกชั่วหลานตามคำเชิญชวนคำโฆษณาคำมั่นที่ทางวัดและบริษัทเอกชนร่วมมือกันมาโฆษณาขายให้กับชาวบ้านนะครับคำโฆษณาคำมั่นแล้วก็ครอบคำเสนอเชิญชวนเนี่ยมีการบอกให้กับประชาชนทั่วไปซึ่งเป็นชาวบ้านที่มีรายได้น้อยในขณะนั้นเนี่ยเห็นว่าซื้อบ้านแล้วสามารถอยู่ได้ตลอดไปความเข้าใจของชาวบ้านคืออยู่ได้ตลอดชั่วลูกชั่วหลานนะครับซึ่งทุกคนเนี่ยสามารถเมื่อเสียชีวิตแล้วสามารถตกทอดแก่ทายาทได้ซึ่งเจตนาที่แท้จริงเนี่ยทุกคนต้องการได้บ้านอยู่อาศัยและเงินณกำลังซื้อในเวลานั้นนะครับทุกคนคืออาจจะเป็นเงินก้อนสุดท้ายก็ได้เป็นเครดิตครั้งสุดท้ายก็ได้ในการที่จะไปทำเรื่องมาขอซื้อบ้านอยู่อาศัยแต่กลับกลายเป็นว่าทุกคนนะครับผมเชื่อเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายผมนะฮะหรือฝ่ายตรงข้ามที่มีมุมมองต่างเนี่ย ทุกคนต้องการซื้อบ้าน

0: มีใครที่มีเจตนาจะซื้อแล้วรอกำหนด30ปีแล้วถูกขับไล่หรอ
1: กงั้นแบบนี้พี่ทนายขาเดี๋ยวเราต้อง move on ค่ะอาจารย์ขาไปต่อในช่วงของออนไลน์ออนไลน์ตอนนี้พิเศษแล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถรับชมได้3ช่องทางค่ะ TikTok Facebook และ YouTube หลังจากนี้อีกครึ่งชั่วโมงคุณผู้ชมสามารถแสดงความคิดเห็นกันเข้ามานะคะว่ามีมุมความคิดเห็นอย่างไรกับชาวบ้านและมุมมองความคิดเห็นอย่างไรกับวัดค่ะอาจารย์
2: ค่ะต่อกันเลยค่ะ

0: สวัสดีค่ะติดตามทันข่าว15นาฬิกาทางไทย PBS กับดิฉันทอฝันช่วยชูค่ะรถบัสทัศนศึกษาเสียหลักพลิกคว่ำในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์นะคะพบครูและนักเรียนโดยสารมารวมกัน57คนได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยรถบัสทัศนศึกษาพลิกคว่ำบนทางหลวงหมายเลข214บริเวณหน้าวัดตาลวกตำบลกังแอนอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์โดยศูนย์วิทยุสภ.ปราสาทรับแจ้งเหตุเมื่อเวลา 11:22 นจากการตรวจสอบผู้โดยสารเป็นนักเรียน51คนและครู6คนของโรงเรียนอังกูลอำเภอขุขันจังหวัดศรีสะเกษซึ่งเดินทางมาทัศนศึกษานะคะผู้โดยสารทั้งหมดได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมหน่วยกู้ชีพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าช่วยเหลือและนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลปราสาทขณะนี้สามารถเปิดการจราจรได้ตามปกติแล้วสำหรับสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้อยู่ระหว่างดำเนินการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ต่อไปค่ะคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนจะประชุมความคืบหน้าคดีไฟไหม้ร้านอาหารย่านลาดพร้าวในช่วงเย็นวันนี้นะคะขณะเดียวกันเริ่มมีผู้บาดเจ็บทยอยเข้าแจ้งความและรับทรัพย์สินคืนแล้วจำนวนหนึ่งผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ไฟไหม้ร้านอาหารย่านลาดพร้าวทยอยเข้าพบพนักงานสอบสวนสน.พหลโยธินเพื่อติดต่อรับทรัพย์สินนะคะรวมถึงเข้าให้ปากคำด้วยหลายคนยังอยู่ในสภาพพันผ้าพันแผลทั่วร่างกายหนึ่งในผู้บาดเจ็บเล่าเหตุการณ์ว่าตัวเองนั่งอยู่ที่โต๊ะใกล้ห้องน้ำหลังได้ยินเสียงคนตะโกนบอกว่าไฟไหม้ก็มองหาทางออกซึ่งใช้ทางออกประตูหนีไฟใกล้ห้องน้ำแต่เพราะคนเยอะแย่งกันต่อแถวออกทำให้มีหลายคนได้รับบาดเจ็บส่วนตัวเองก็บาดเจ็บจากแผลไฟไหม้เช่นกันค
1: ่
0: ะ
1: ผมต่อแถวออกทางประตูห้องน้ำซึ่งประตูห้องน้ำจะแคบๆหน่อยก็เลยต่อเรียงกันออกแต่พอช่วงคนข้างหน้าผมมาออกไปเปิดประตูแล้วพอจะถึงผมอ่ะมันก็มืดแล้วก็บันก็ออกมาแล้วผมก็ได้ก้มลงแล้วก็คัน
0: ขณะเดียวกันในช่วงเย็นวันนี้คณะพนักงานสืบสวนสอบสวนจะประชุมติดตามความคืบหน้าทางคดีร่วมกันนะคะทั้งผลการตรวจสอบหลักฐานต่างๆในที่เกิดเหตุไปจนถึงผลการสอบสวนพยานที่ตอนนี้สอบไปมากกว่า100ปากแล้วค่ะรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแถลงผลปฏิบัติการกวาดล้างขบวนการต่างชาติใช้นอมินีถือครองธุรกิจและที่ดินในจังหวัดชลบุรีนะคะอยู่ระหว่างเรียก13คนไทยที่ปรากฏชื่อเป็นนอมินีเข้ามาให้ปากคำหลังพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินำกำลังเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายนอมินีข้ามชาติเฟส4บุคคล41เป้าหมายใน33บริษัทพบว่าในจังหวัดชลบุรีมีนิติบุคคลจดทะเบียนทั้งหมดกว่า 76,000 บริษัทนะคะและมีชาวต่างชาติถือหุ้นกว่า 20,000 บริษัทจากการคัดกรองพบว่ามีบริษัทที่เข้าข่ายต้องสงสัยถึง 14,264 บริษัทโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและจังหวัดชลบุรีได้วิเคราะห์ข้อมูลพบกลุ่มต้องสงสัยเบื้องต้น435บริษัทโดยพยานหลักฐานชัดเจนเพื่อดำเนินคดีระยะแรก33บริษัทจึงขอศาลออกหมายค้น41หมายและออกหมายจับ4หมายนะคะสำหรับการดำเนินคดีแบ่งออกเป็น2กลุ่มค่ะกลุ่มแรกเป็นคดีเกี่ยวกับการใช้นอมินีถือครองกิจการส่วนกลุ่มที่2เป็นคดีการถือครองที่ดินไม่เป็นไปตามกฎหมายซึ่งมีต่างชาติถือครองมากกว่าคนไทยจำนวน14บริษัท14คดีรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระบุว่าปฏิบัติการครั้งนี้มีมูลค่าความเสียหายรวมกว่า235ล้านบาทและอยู่ระหว่างการเชิญ13คนไทยซึ่งมีชื่อเป็นนอมินีเข้ามาให้ปากคำเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาว่าเข้าข่ายความผิดใดหรือไม่ค่ะ

ูนย์คนหายไทยพีบีเอสรับแจ้งนายธนพลคล่องแคล่วอายุ31ปีสูงประมาณ170ซมรูปร่างสมส่วนผิวขาวเหลืองผมสั้นมีปัญหาสุขภาพจิตหายจากหน้าวัดนางสาวหมู่ที่7ตำบลท่าไม้อำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครเมื่อวันที่28มิถุนายน2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรกระทุ่มแบนนะคะท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์027902111ค่ะอีกสักครู่ตามชมรายการคนสู้โรคนะคะจบแล้วชมรายการทุกทิศทั่วไทยช่วงนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่คนสู้โรคเดลี่สุขภาพดีมีได้ทุกวันค่ะวันนี้ตั๊กพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ไทย PBS เปิดพื้นที่ดีๆในเรื่องของการดูแลสุขภาพค่ะชวนคุณผู้ชมมาตรวจสุขภาพดวงตานะคะเพราะดวงตาคือหน้าต่างของหัวใจคุณผู้ชมวันนึงเราใช้ดวงตาเยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นอ่านเอกสารนะคะการจ้องหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือว่าหน้าจอมือถือหรือว่าการขับรถค่ะวันนี้ได้โอกาสดีที่เราจะร่วมกันกับจักษุมูลนิธิแห่งประเทศไทยนะคะตรวจคัดกรองปัญหาสายตาจะมีกิจกรรมอะไรน่าสนใจบ้างตามเข้าไปเลยค่ะ

0: ในช่วงนี้นะคะใครที่อยากจะดูแลสุขภาพดวงตาด้วยการผ่อนคลายดวงตาตอนนี้นะคะกระแสเนี่ยมีเยอะมากมีหลากหลายวิธีเข้าถึงง่ายเปิดนะคะในโซเชียลมีเดียเนี่ยมีวิธีแน่นอนแต่วิธีเหล่านั้นเนี่ยจะได้ผลจริงหรือไม่นะคะและจะปลอดภัยหรือเปล่าวันนี้นะคะร่วมพูดคุยกับอาจารย์นายแพทย์ธนิตวงศ์วิบูลย์ศิลป์นะคะผู้ช่วยเลขานุการจักษุมูลนิธิแห่งประเทศไทยอยู่กับเราตรงนี้แล้วอาจารย์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดี
0: อาจารย์คะถ้าพูดถึงการผ่อนคลายดวงตาปัจจุบันเราใช้ดวงตาเยอะมากไม่ว่าจะเป็นจ้องจอคอมพิวเตอร์จ้องมือถือแท็บเล็ตหรือว่าอ่านเอกสารขับรถเองก็ใช้สายตาเยอะเหมือนก
1: ัน
0: คุณหมอวันนี้ก็เลยอยากจะมาถามว่าเราจะผ่อนคลายการดูแลในเรื่องของดวงตาได้ยังไงบ้างการใช้สายตายังไงได้บ้างคะ
1: เดี๋ยวนี้เราเปิดตามโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะสื่อไหนๆก็ตามมันมีวิธีการแนะนำเยอะแยะมากมายแต่ต้องยอมรับว่าปัจจุบันหลักฐานเชิงวิชาการยังไม่แน่ชัดหลายๆวิธีที่เขาแนะนำนะครับที่เราแนะนำจริงๆสำหรับจักษุแพทย์ที่แนะนำคนไข้ที่ใช้ในสายตานะครับหลักการทั่วไปครับที่เคยได้อยู่แล้วเราใช้หลักการ20 20และ20ครับความหมายของ20 3อย่างนี้หมายถึงอะไร20แรกนะครับทุกๆการใช้สายตา20นาทีนะครับเราต้องพักครับ20วินาทีการพักนี้โดยการทำอะไรครับมองไปที่ไกลๆ20ฟุต20นาทีแรกนะครับอย่างที่อาจารย์ศักดิ์ชัยได้พูดไปแล้วนะครับว่า20นาทีแรกเวลาเราใช้สายตานานๆไม่ว่าเราจะทำงานจ้องคอมพิวเตอร์นะครับหรือเล่นโซเชียลมีเดียบางทีดูเพลินนะครับ20วินาทีช่วงที่เราจ้องนานๆเนี่ยการกระพริบตาเราจะน้อยลง
0: เราลืมกระพริบตา
1: เราลืมกระพริบตาทำให้กระจกตาเราไม่เรียบเหมือนคล้ายๆเราขับรถแล้วฝนตกและที่ปัดน้ำฝนไม่ทำงานเป็นไงครับทัศนวิสัยเราไม่ดีมันก็เลยทำให้เราตาเบลอได้ยังไม่พอครับช่วงที่20นาทีนั้นเรามองใกล้นะครับกล้ามเนื้อในตาครับจะทำงานตลอดเวลากล้ามเนื้อในตาจะคอยทำให้เกรงตาโฟกัสให้ภาพมันชัดในที่ใกล
0: ้เราก็เลยรู้สึกปวดกระบอกตาบริเวณนี้นะคะเวลาที่เราแบบว่า
1: ที่เราจ้องนานๆแล้วกล้ามเนื้อในตามันทำงานตลอดเวลาเหมือนกันครับเราเดินกล้ามเนื้อน่องขาแล้วก็เมื่อย
0: เหมือนกัน
1: ตึงเหมือนกันเราต้องพักครับเดินเราต้องพักเหมือนกันตา20นาทีพักครับพักโดยการที่เวลาเรามองไกลนะครับไปที่20ฟุตนะครับหรือประมาณ4เมตรนะครับพอที่ช่วงที่เรามองไปไกลๆ20ฟุตหรือ4เมตรเนี่ยกล้ามเนื้อตาจะเป็นภาวะที่กล้ามเนื้อตาคลายตัวไม่ทำงานเลยในการเพ่ง
0: ค่ะ
1: ครับนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมเราต้องมองไกลไปที่20ฟุตหรือ4เมตร
0: แล้วเรามองเฉยๆล่ะคะแล้วก็พื้นที่ที่เรามองไปเนี่ยอย่างที่เขาบอกว่าพื้นที่ต้องเป็นสีเขียวไหมคะ
1: จริงๆแล้วเราก็เน้นว่ามองไปที่ให้เกิดกล้ามเนื้อมันคลายตัวที่สุดเพราะฉะนั้นภาพก็ควรเป็นสีเขียวไม่ได้มองไปเป็นที่แสงสว่างที่จ้ามากเพราะว่าถ้ามองไปปุ๊บกล้ามเนื้อตาก็จะทำงานอีกเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะหาตำแหน่งที่เรามองไปรู้สึกว่าสบายตากล้ามเนื้อตาเราผ่อนคลายครับเป็นที่มาครับว่า20นะครับ20นาทีทุกครั้งควรพักสายตา20วิมองไปไกลๆ20ฟุตง่ายๆแค่นั้นเองครับเพราะว่าบางทีเราทำงานเราเพลินเราเล่นโซเชียลมีเดียเราก็เพลินนะครับแล้วก็
0: 2ชั่วโมงค่ะกว่าจะรู้สึกตัวอีกทีนึง
1: ครับ
0: อาจจะต้องตั้งนาฬิกาไว้เลยนะ20นาทีพักนะคะพักทั้งสายตานะคะแล้วก็ลุกด้วยพักร่างกายของเราเองด้วยคือจริงๆตาเนี่ยเหมือนกล้ามเนื้อส่วนต่างๆของร่างกายเหมือนกันใช่มั้ยคะก็คือมีการใช้งานก็จะมีการเกร็งมีการหดเกร็งได้เหมือนกัน
1: ใช่ครับมันมีกล้ามเนื้อตาในการทำงานโดยเฉพาะในการมองไกล
0: เราเข้าใจว่าจริงๆแล้วการพักสายตาอาจจะเป็นการหลับตาแต่ไม่จริงๆคือการมองไกลๆก็ช่วยได
1: ้หลับตาก็ช่วยได้ครับหรือว่าการเปลี่ยนจากการมองไกลแล้วก็พักสายตา20วิหลับตาก็ช่วยได้ก็เป็นการผ่อนคลายกล้ามเนื้อเช่นเดียวกันครับ
0: ถ้ากำลังทำงานอยู่มองไกลๆน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีค่ะถ้าหลับตานี่20วิก็หลับได้เลย
1: ได้ครับเมื่อกี้อาจารย์ศักดิ์ชัยได้พูดไปแล้วปัญหาตาแห้งเราเจอกันทุกคนเมื่อก่อนเราเจอตอนสูงวัยใช่ไหมครับที่อาจารย์ศักดิ์ชัยบอกว่าเจอตอนหมดประจำเดือนแต่ทุกวันนี้เนื่องจากว่าไม่ว่าจะฝุ่นในบ้านเราที่ PM สูงขึ้นเรื่องของการใช้อาหารการกินที่มีไขมันเยอะขึ้นนะครับหรือรวมถึงการแต่งหน้าก็มีผลทำให้ตาแห้งง่ายขึ้นนะครับนี่สิ่งที่จะแนะนำก็คือเราต้องสระผมทุกวันไหมครับ
0: สระผมทุกวัน
1: สระผมทุกวันขนตาเราเป็นเหมือนผม
0: ต้องสระเหมือนกันเหรอคะ
1: เราต้องสระขนตาทุกวันครับสระผมสระตาให้คิดไว้ว่าเวลาเราอาบน้ำให้คิดถึงเราสระผมแล้ว สระขนตาด้วย
0: หมายถึงว่าเราก็ใช้โฟมล้างหน้าเนี่ยเหรอคะ
1: ถ้าคนทั่วไปถ้าใช้โฟมล้างหน้าโดยส่วนตัวของผมเองผมก็ใช้โฟมล้างหน้าที่ใช้ประจำแต่อาจจะต้องระวังนิดนึงอย่าให้มันเข้าตาแล้วก็ถูตรงขอบขนตานะครับขอบขนตามีอะไรขอบขนตามีต่อมไขมันครับแล้วแบบเอ้างั้นเราไปทำความสะอาดไขมันแล้วไขมันไม่หลั่งในตาแล้วไม่เยิ้มๆหรอครับจริงๆไขมันที่ตามีความสำคัญครับน้ำตาเรามีหลายชั้นและชั้นที่สำคัญคือชั้นไขมันของน้ำตาชั้นไขมันของน้ำตาป้องกันไม่ให้น้ำตามันระเหยง่ายป้องกันตาแห้งพอเราตาแห้งเราก็จะอาการมองภาพเบลอไม่สบายตาแสบตาเพราะฉะนั้นเราต้องทำดูแลต่อมไขมันรอบเปลือกตาเราให้ดีโดยการทำความสะอาดเปลือกตาทุกวันถ้าเราล้างแล้วรู้สึกว่าอะเราก็ยังมีอาการตาแห้งอยู
0: ่
1: เราก็สระขนทุกวันอาจจะต้องใช้น้ำยาเฉพาะเดี๋ยวนี้หาซื้อง่ายครับมันมีน้ำยาเฉพาะที่สำหรับล้างขนตาโดยเฉพาะเลยนะครับ
0: เคยได้มาตอนนั้นเป็นเหมือนตากุ้งหญิงคุณหมอก็ให้มาจริงๆต่อมไขมันบริเวณตาเนี่ยก็คือที่เป็นทำให้เป็นตากุ้งหญิงได้เหมือนกันใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับก็คือต่อมไขมันนี่แหละที่มันเกิดจากการอักเสบติดเชื้อที่มาจากฝุ่นในอากาศเรามาอยู่สะสมที่ตาแล้วเราไม่ได้ล้างมันพออยู่กับเรานานๆมันก็เกิดการอักเสบติดเชื้อขึ้นมาเป็นตากุ้งหญิงนี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งของตากุ้งหญิงเช่นเดียวกันครับ
0: วิธีการก็วิธีการเดียวกันเลยก็คือล้างตาสระขนตานะคะเป็นเปลือกตาให้สะอาด
1: ใช่นะคะถัดไปครับอ้าวฟอกตาก็แล้วตาก็ยังแห้งอยู่
0: ยังแห้งอยู่
1: อาจจะต้องช่วยต่อมไขมันเขานิดนึงปลายต่อมไขมันเนี่ยมันละลายเราล้างออกง่ายโดยการประคบอุ่น
0: ประคบอุ่นๆประคบที่ตาก็จะช่วยได้เหมือนกัน
1: เดี๋ยวนี้หาง่ายครับเราสั่งซื้อตามร้านสะดวกซื้อออนไลน์นะครับเราก็ซื้อเป็นเจลประคบถ้าง่ายหน่อยเป็นเจลประคบที่เข้าไมโครเวฟได้แต่อย่าร้อนมากครับให้กะสักประมาณ40องศานะครับประคบที่ตา 5-10 นาทีก่อนที่เราจะล้างหน้าสระขนตา
0: ก่อนที่จะล้างหน้านะคะคุณผู้ชมช่วงเวลาที่เหมาะสม
1: ประคบตาใช่ครับประคบอุ่นช่วงที่เราประคบอุ่นนี้จะทำให้ต่อมไขมันนั้นเราเริ่มละลายพอเราไปล้างมันก็จะล้างต่อมไขมันที่มันติดสะสมอยู่ตรงขอบเปลือกตานั้นออกง่ายขึ้นนะครับ
0: แล้วก็ได้ประโยชน์ในเรื่องของการผ่อนคลายกล้ามเนื้อรอบๆดวงตาไปด้วยเลยนะคะ
1: เ
0: รื่องของการประคบอุ่นแล้วเราก็ไปล้างปกติเหมือนกันอันนี้ก็จะช่วยได้
1: ใช่ครับ
0: ต้องทำบ่อยแค่ไหนคะต้องทำทุกวันเลยไหม
1: จริงสระผมเลยสระทุกวันเลยนะครับก็แนะนำครับทำความสะอาดรอบๆเปลือกตาทุกวันนะครับ
0: แล้วถ้าทำทุกวิถีทางแล้วตาก็ยังแห้งอยู่ทำยังไงดีคะหยอด
1: ก็อาจจะต้องมีการรักษาเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นน้ำตาเทียมหรือว่ายากลุ่มอื่นลดการอักเสบบริเวณ

0: ที่ตาบางคนก็ดูแลตาก็ดีแล้วมาทำงานก็ยังรู้สึกแบบทำไมเรายังปวดตาพ
1: ัก
0: ก็พักแล้วนะครับทำความสะอาดเปลือกตาตาแห้งก็ดีแล้วแต่ทำไมเรายังปวดตาทำงานได้น้อยทำไมแบบ20นาที
1: ก็
0: ก
1: ่
0: อน20นาทีก็ล้าอะไรเงี้ยครับอาจจะต้องทบทวนครับว่าเรามีค่าสายตาผิดปกติหรือเปล่า
1: วันนี้เราจะได้เช็คด้วย
0: ใช่ครับวันนี้มีทางท็อปเจริญมีทางจัดสุมูลนิธิมาคอยตรวจตาครับคอยเช็คค่าสายตาครับเพราะว่าการใช้สายตาที่ผิดปกติไม่ว่าจะยาวเกินไปสั้นเกินไปก็ทำให้เราล้าตาได้ง่ายขึ้นเช่นเดียวกันหรือแม้แต่คนที่ใส่แว่นแล้วสายตาเราเปลี่ยนตลอดเวลาครับ 1-2 ปีค่าสายตาเราจะเปลี่ยนเราอาจจะเริ่มสงสัยว่าแว่นเราไม่พอดีแล้วหรือยังนะครับหรือคนทำงานครับเมื่อกี้เจอเหมือนกันครับพอใกล้วัยเข้าเลข4น
1: ะ
0: คร
1: ับ
0: อายุ40ปีจะมีสายตายาวตามวัยเข้ามา
1: สาย
0: ตายาวตามวัยตอนอายุ40ปีหมายถึงอะไรครับหมายถึงว่าเราเคยมองใกล้ชัดตาเราสามารถโฟกัสได้เราจะสามารถโฟกัสได้น้อยลงมันจะมัวลงแบบเนี้ยต้องใส่แว่นสายตายาวช่วยในการมอง
1: แล้วเราสายตาสั้นถ้าเคยเป็นสายตาสั้นอยู่แล้วจะเป็นค่าสายตาทั้งสั้นทั้งยาวร่วมด้วยกันไหมคะ
0: ถูกต้องครับสายตาสั้นหรือสายตายาวที่เราเป็นตั้งแต่เด็กนะครับเราพูดถึงสายตายาวในการมองไกลนะครับแต่พออายุ40สายตายาวในการมองใกล้จะเข้ามาเพราะฉะนั้นคนละสายตาบางคนเข้าใจว่าเดี๋ยวยาวกับสั้นมันจะหักล้างกัน
1: เหมือนหักล้างกันหายได้ไหม
0: หักล้างกันไม่ได้ครับต
1: ้
0: องคนละสายตาอาจจะต้องมีแว่น2แว่นหรือบางคนเคยเห็นครับเป็นแว่น2ชั้นเห็นไหมครับแว่นข้างบนชั้นบนมองไกลช
1: ั้
0: นข้างล่างเอาไว้มองไกล
1: เหมือนเวลาเราเห็นผู้สูงอายุนะชอบใส่แว่น
0: ใช่ครับ
1: ก้มๆเงย
0: ๆแต่ข้อดีของคนสายตาสั้นครับก็คือว่าเขาจะมองใกล้ได้ถึงแม้จะอายุเยอะแล้วก
1: ็
0: จะช่วยมองใกล้ได้บางคนก็จะใส่แว่นมองไกลถอดแว่นมองไกลอะไรเงี้ยสำหรับคนสายตาสั้น
1: เพราะฉะนั้นใครที่ลองทำตามคำแนะนำของคุณหมอแล้วแล้วยังไม่ดีขึ้นนะคะอาจจะต้องวัดค่าสายตาว่าตอนนี้ค่าสายตาเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่านะคะมีค่าสายตาที่เพิ่มมากขึ้นหรือว่ามีปัญหาสายตายาวเพิ่มขึ้นหรือเปล่าด้วย
0: ครับถ
1: ั
0: ดไปครับที่จะให้แนะนำบริหารก็คือการบริหารพฤติกรรมเรานะคร
1: ับ
0: ก็คือว่าเวลาเราอยู่ที่ทำงานเมื่อกี้ทำหมดทุกอย่างแล้วสายตาปกติตาแห้งทำความสะอาดเปลือกตาแล้วทำไมยังล้าตาอยู่นะครับลองสังเกตที่ทำงานอย่างเมื่อกี้อาจารย์ศักดิ์ชัยพูดไปบ้างแล้วเรานั่งทำงานบางทีเราหลีกเลี่ยงไม่ได้แอร์ที่ทำงานตกมาบางทีเวลาเรามาเจอหมอก็บอกหลีกเลี่ยงลมทั้งลมธรรมชาติและลมสังเคราะห์ลมสังเคราะห์ก็คือพัดลมและแอร์เพราะฉะนั้นบางทีแอร์มันตกถูกไหมครับเหมือนกันเหมือนเวลาแอร์มันตกมันเป่าหน้าเราน้ำตามันก็จะเลอะเหยง่ายมันก็จะเป็นที่มาของตาแห้งและตาล้าได้ยังไม่พอครับแสงแดดบางคนนั่งติดทำงานโชคร้ายนั่งติดกระจก
1: ติดกระจกค่ะ
0: แดดมันสะท้อนเข้าตาตลอดเวลาอาจจะหาอะไรมาติดให้มันทึบขึ้นหน่อยไม่ให้แสงสะท้อนอย่างครับหรือบางคนชอบไปอ่านหนังสือชอบอ่านในสวนอ่านที่จ้าเกินไปตาก็จะล้าง่ายเช่นเดียวกัน
1: ครับ
0: หรือบางคนตอนนี้เจอเยอะเลยครับเล่นมือถือก่อนนอนในที่มืดมืดเนื่องจากว่ารอบมือถือมันมืดแต่มือถือมันสว่างตาก็จะเพ่งเยอะแล้วเพ่งบ้างไม่เพ่งบ้างก็จะล้างง่ายแล้วก็จะนอนไม่หลับด้วยครับก็แนะนำครับว่าเปิดไฟสว่างหน่อยในการเล่นมือถือแล้วก็จะนอน1ชั่วโมงงดเล่นโทรศัพท
1: ์
0: ครับอันนี้ก็เป็นพฤติกรรมที่แนะนำให้เราบริหารทำให้เราใช้สายตาได้ไปนาน
1: ๆปรับพฤติกรรมของเราด้วยอันนี้เป็นปัญหาที่พบบ่อยๆในวัยทำงานนะคะกับแนวทางการแก้ไขแล้วก็การตรวจคัดกรองนะคะมีใครมีคำถามไหมคะ
2: การที่เราจะไปทำต้อกระจกเนี่ยนะคะแล้วเขาบอกว่าให้เลือกเลนมันมีหลักยังไงสำหรับการเลือกเลนนะคะ
1: เขาบอกว่านวัตกรรมเนี่ยทางการแพทย์ก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆแล้วจะมีวิธีการเลือกยังไงตอนนี้มีแบบไหนบ้างคะคุณหมอ
0: จริงๆในปัจจุบันเลนตาเทียมมีหลากหลายมากเลยนะครับขึ้นอยู่กับกิจวัตรประจำวันของคนไข้ว่าเน้นกิจวัตรประจำวันแบบไหนเป็นหลักนะครับคือเลนปกติเลนมาตรฐานตอบนี้ก่อนนะครับว่าทุกสิทธิ์สามารถใช้เลนนี้ได้ก็คือเลนที่ผ่าตัดแล้วมองไกลชัดแต่ยังเหลือสายตายาวอยู่นะครับหมายความว่ามองใกล้เรายังต้องใส่แว่นช่วยอันนี้คือเลนมาตรฐานที่ไม่ว่าประชาชนประชากรไทยทุกคนสามารถเข้าถึงสิทธิ์เลนนี้ได้นะครับหลังจากนั้นสิ่งถัดไปเราก็ดูว่าเลนที่จะต้องมีค่าส่วนต่างเพิ่มเติมนะครับก็จะเป็นระยะที่เราจะต้องการเหมือนคล้ายๆการตัดแว่นเลยมองไกลชัดอย่างเดียวไหมหรือบางคนขอเพิ่มขอยืดระยะประมาณนี้ ช่วงยืดแขนเห็นยืดแขนเห็นเราเรียกว่าระยะกลางบางคนใช้คอมพิวเตอร์เห็นโดยที่ไม่ต้องใส่แว่นมองไกลก็ได้มองคอมพิวเตอร์ก็เห็นโดยที่ไม่ต้องใส่แว่นอันนี้ก็เป็นระยะกลางที่เพิ่มเข้ามาและสุดท้ายครับเลนส์ที่เราใช้กันบ่อยและมากขึ้นในปัจจุบันนะครับก็คือเลนส์ที่มองได้หลายระยะต่อเนื่องไม่ว่าจะมองไกลมองระยะกลางและมองระยะใกล้ประมาณ 30-40 เซนก็เห็นได้โดยที่ไม่ต้องใส่แว่นอันนี้ก็เป็นเทคโนโลยีที่มาปัจจุบันแต่อย่าลืมครับว่าเลนตาที่ดีที่สุดคือเลนธรรมชาตินะครับไม่ใช่ว่าเลนแก้วตาเทียมที่ใส่เข้าไปจะดีกว่าเลนธรรมชาตินะครับอันถัดไปยิ่งมีเทคโนโลยีเยอะๆมองได้หลายระยะไม่มีอะไรจะมีข้อดีเสมอไปมันจะมีข้อจำกัดของเขาเลนที่มองได้หลายระยะครับกลางคืนอาจจะมีแสงแตกกระจายได้ตามไฟรถไฟถนนนะครับถ้าคนขับรถกลางคืนบ่อยก็อาจจะไม่แนะนำในเลนกลุ่มนี้แต่ถ้าเป็นส่วนใหญ่ที่ผมเจอคนไข้อายุเยอะแล้วเป็นผู้หญิง70ปีอยู่แต่บ้านทำกับข้าวทำอาหารนะครับให้ลูกให้หลานไม่ได้ขับรถกลางคืนใช้มือถือเยอะเลนที่มองได้หลายระยะก็ตอบโจทย์คนไข้กลุ่มนี้นะครับ
1: ค่ะก็คือแล้วแต่ว่าเรามีพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันยังไงบ้างนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วสามารถปรึกษาจากสุแพทย์ได
0: ้
1: คำถามที่คุณผู้ชมอยากถามแน่นอนแต่ก็อยากรู้ด้วยนะคะว่าเลนหลายระยะที่บอกว่ามองทั้งระยะไกลระยะกลางแล้วก็ระยะใกล้เห็นเนี่ยค่ะอันนี้อยู่ในสิทธิ์ไหมคะที่เราสามารถใช้สิทธิ์เบิกจ่ายได้ไหมคะ
0: ไม่ได้อยู่ในสิทธิ์ครับสิทธิ์ที่พื้นฐานทุกคนที่เข้าถึงได้จะเป็นเลนส์ที่มองไกลชัดหนึ่งระยะ
1: ค่ะ
0: ครับมองใกล้ต้องใส่แว่น
3: อยากสอบถามว่าเราไปเปลี่ยนเลนส์ตามาแล้วเนี่ยมันอายุการใช้งานได้นานแค่ไหนคะเลนส์ตาที่ใส่เข้าไปเนี่ย
0: ปกติเลนส์ตาเป็นอะคริลิกครับเมื่อเปลี่ยนไปแล้วอยู่กับเราไปตลอดแล้วครับเปลี่ยนครั้งเดียวใช้ไปได้ตลอดไม่มีเปลี่ยนใหม่นะครับแล้วอีกคำถามนึงที่คนไข้ชอบถามหมอผ่าตัดลอกต้อกระจกแล้วจะเป็นซ้ำไหมต้อกระจกเมื่อเราเอาเลนตาที่เราขุ่นเลนธรรมชาติของเราออกไปแล้วแล้วเราใส่เลนตาเทียมมันจะไม่เกิดซ้ำแล้วครับเพราะเราออกไปแล้วนะครับ
3: ขอบคุณค่ะ
1: ก็สบายใจได้ตอนนี้ก็คือใส่มาแล้วไม่มีปัญหาใช่ไหมคะมองชัดเจนดี
3: แล้วค่ะเริ่มขุ่นเพราะว่านานแล้ว
0: การผ่าตัดต้อกระจกแล้วเลนตามันเริ่มขุ่นนะครับมีปัจจัยหนึ่งที่จะเกิดขึ้นได้ก็คือถุงหุ้มเลนเดิมของตาเราที่ยังอยู่ครับมีโอกาสเกิดความขุ่นขึ้นมาได้เราเจอได้สักประมาณ 30-50% นะครับการรักษาง่ายนิดเดียวครับ
1: ยังไงคะ
0: ยิงเลเซอร์สลายความขุ่นกลับมาใกล้เคียงกับตอนที่ผ่าตัดใหม่ๆเลยครับ
4: จะสอบถามว่าพอดีเป็นคนตาแห้งแล้วก็ใช้น้ำตาเทียมแล้วก็มีวุ้นในตาเสื่อมแล้วก็น่าจะมีภูมิแพ้ที่ตานิดนึงเพราะหมอจะให้น้ำยาในตระกูลยาแก้แพ้มาให้แล้วคราวนี้เราเป็นคนที่แบบน้ำตาเทียมใช้มั่งไม่ใช้มั่งแล้วคราวนี้บางทีกลางคืนนี่ค่ะกระจกตามันเหมือนเราลูบอ่ะเอียดเอียดเอียดเนี่ยค่ะไม่รู้เกิดจากอะไรคะ
0: อาจจะเป็นอาการตาแห้งครับน้ำตาเทียมกลับมาหยอดให้ถี่ขึ้นหรือว่าถ้าเรารู้สึกว่าเราเป็นตอนนอนใช่ไหมครับส่วนใหญ่
4: คือใช้งานมาทั้งวันแล้วไม่ได้วันนั้นไม่ได้ใช้เลยอะไรอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
4: แล้วมันก็เอียดเอียดเอียดคือแบบผียิบจนเราไม่หลับตาดีกว่ากลัว
0: อาจจะเป็นอาการตาแห้งครับเอาน้ำตาเทียมกลับมาหยอดให้ถี่ขึ้นน่าจะดีขึ้นครับ
4: แล้วคราวนี้เวลาที่พูดอยู่อย่างเงี้ยค่ะบางทีมีเหงื่ออยู่ตามขอบตาเนี่ยมันจะเหมือนคนร้องไห้น้ำตรงน้ำตามันไหลออกมาเนี่ยแบบซึมๆไม่ใช่ว่าเป็นน้ำตาหรือเปล่าม
1: ีน้ำตาไหลจริงๆน้ำตาแห้งนี่ก็ทำให้น้ำตาไหลได้ใช่ไหม
0: ครับมันเป็นกระตุ้นน้ำตาเป็นกระตุ้นการหลั่งน้ำตาที่ไม่ดีมันให้รู้สึกว่าทำไมตาแห้งน้ำตาไหลหมอยังบอกว่าหยอดน้ำตาเทียมบางคนไข้สงสัยนะครับน้ำตาไหลแล้วทำไมหมอยังให้หยอดอีกน้ำตาที่ไหลมันเป็นน้ำตาที่ไม่ดีครับ
4: มันเหมือนเป็นมันไม่ใสมันไม่เหมือนน้ำตาที่เราร้องไห้มันเป็นน้ำตาที่เหนียวกว่า
0: ครับอาการเหนียวก็เป็นอาการหนึ่งของตาแห้งตาแห้งมีแบบมันค่อนข้างกว้างแห้งแบบน้ำตาเหนียวแห้งแบบน้ำตาระเหยเร็วแห้งแบบน้ำตาขาดน้ำตาเนี่ยครับอาการก็จะแตกต่างกันไปอันนี้น่าจะเกิดถ้ารู้สึกเหนียวแสดงว่าเป็นตาแห้งกลุ่มที่ความเข้มข้นของน้ำตาเราเยอะกว่าคนปกติการหยอดน้ำตาเทียมเหมือนไปเรู้นะครับไปเจือจางให้ความเข้มข้นนั้นมันน้อยลงอาการก็จะดีขึ้นนะครับอีกอันนึงเช่นเดียวกันครับอาจจะต้องทำความสะอาดเปลือกตาให้ไขมันรอบๆเปลือกตานั้นดีมันก็จะทำให้ชั้นน้ำตาลนั้นดีขึ้นเช่นเดียวกัน
1: ค่ะคือคุณพี่เนี่ยน่าจะมีปัญหาตาแห้งนะคะถึงแม้ว่าจะมีน้ำตาไหลบางคนสงสัยนะคะว่าน้ำตาไหลจากตาแห้งคุณหมอก็ยังให้หยอดน้ำตาเทียมไปแต่ว่าคุณหมอบอกแล้วว่าน้ำตาที่ไหลออกมานั้นเป็นน้ำตาที่ไม่ดียังไงก็ต้องหยอดน้ำตาเทียมนะคะก็จะช่วยได้น้ำตาเทียมก็มีหลายแบบเลือกยังไงดีคะคุณหมอ
0: จริงๆน้ำตาเทียมมีส่วนผสมหลายแบบมากนะครับการที่จะซื้อใช้เองก็อาจจะซื้อใช้พื้นฐานแต่ถ้าใช้แล้วไม่ดีควรพบจักษุแพทย์ในการตรวจครับเพราะก็จะมีเขาเรียกว่าทรายในการตรวจหรือว่าการตรวจแล้วจะพบว่าคนแบบนี้ขาดชั้นไขมันขาดชั้นน้ำตาหรือขาดชั้นที่เราเรียกว่าชั้นมิวซินน้ำตาแห้งก็จะทดแทนแต่ละชั้นไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้ารู้สึกว่าใช้ซื้อใช้น้ำตาเทียมทั่วไปแล้วแล้วยังไม่ดีพอผมว่าไปพบจักษุแพทย์เพื่อตรวจครับว่าเราเหมาะสมกับน้ำตาเทียมยี่ห้อไหนแบบไหน
1: ค่ะปรึกษาจักษุแพทย์ได้นะคะมีหลายคนบอกว่าพอตาแห้งหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับดวงตาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอาการตาล้าปวดตาคันตาทุกคนจะเลือกวิธีการกดนวดบริเวณรอบๆดวงตาแล้วก็ใน YouTube แหมในออนไลน์นะคะก็มีวิธีการหลากหลายวิธีคุณหมอแนะนำไหมคะในการกดนวดหรือกระตุ้นบริเวณรอบๆดวงตา
0: จริงๆการกดนวดเบาๆไม่มีปัญหาอะไรนะครับเหมือนคล้ายๆเราปวดน่องนะแล้วก็นวดน่องเดินนานๆที่ตาก็เช่นเดียวกันแต่เนื่องจากว่าจริงๆแล้วกล้ามเนื้อที่เราใช้แล้วปวดจริงๆมันอยู่ข้างในลูกตาอยู่ไม่ได้อยู่ข้างรอบน่องครับการกดนวดรอบน่องอาจจะไม่ได้ช่วยอะไรเราก็อาจจะแค่พักสายตานะครับการประคบอุ่นเพื่อกระตุ้นต่อมไขมันหรือบางครั้งการประคบเย็นก็จะช่วยในบางครั้งเช่นในคนไข้กลุ่มที่เป็นภูมิแพ้การประคบเย็นก็จะทำให้มันดีขึ้นนะครับ
1: แล้วที่บอกไปว่าดวงตาเนี่ยก็เหมือนร่างกายเราเลยเวลาปวดเมื่อยตามร่างกายเนี่ยเราก็ไปทำไงคะนวดใช่ไหมคะมีไปทำสปาตาเองก็มีการทำสปาเหมือนกันปัจจุบันอันนี้เป็นสปาทางการแพทย์เลยใช่ไหมคะคุณหมอ
0: ใช่ครับเราเห็นตามโรงพยาบาลต่างๆมีลิดสปาเราเรียกว่าลิดสปานะครับก็คือลิดนี่ก็คือหมายถึงเปลือกตาหลักการทำลิดสปาก็คล้ายๆกับที่แนะนำไปครับก็คือการทำความสะอาดขอบเปลือกตาขนตาและก็ต่อมไขมันบางครั้งเนี่ยเราสครับเองก็แล้วถูเปลือกตาก็แล้วประคบอุ่นเองต่อมไขมันมันไม่เปิดครับเราอาจจะต้องไปทำดีดสปาคุณหมอก็จะมีอุปกรณ์นะครับในการกดให้ต่อมไขมันมันเปิดได้ให้ไขมันของตาเนี่ยมันออกมาได้ดีในชั้นน้ำตาเทียมครับ
1: ค่ะนี่แหละค่ะมีใครมีคำถามอีกไหมคะถ้าไม่มีคำถามเนี่ยจะฝากให้อาจารย์ฝากทิ้งท้ายเลยเกี่ยวกับความสำคัญในการดูแลดวงตาด้วยการผ่อนคลายดวงตาบ้างนะคะในเรื่องของหลังจากที่เราใช้งานหนักๆมาตลอดทั้งวัน
0: ก็อย่าลืมครับอย่างที่สรุปของวันนี้แล้วกันนะครับว่าเป็น take home message ไว้ว่า 1. การใช้สายตาทั้งวันเราเพ่งกล้ามเนื้อเราล้าแน่นอนครับพักบ่อยๆอันที่2ครับลองเช็คสายตาครับว่าสายตาเราปกติดีหรือเปล่าค่าแว่นเราเปลี่ยนหรือเปล่านะครับแล้วก็อันที่3ครับพฤติกรรมนะครับก็หลีกเลี่ยงครับใช้ที่ใกล้มากๆนะครับที่แสงสว่างมากๆหรือที่มืดมากๆอันนี้ก็ควรหลีกเลี่ยงและสุดท้ายครับถ้าวัยสูงวัยมีโรคประจำตัวโดยเฉพาะเบาหวานและความดันควรเช็คตาอย่างสม่ำเสมอนะครับเพราะว่ากลุ่มเหล่านี้สามารถมีภาวะแทรกซ้อนเข้ามาที่ตาได้และทำให้สายตาเราผิดปกติไปนะครับ
1: ถ้ามีปัญหาอย่าปล่อยทิ้งไว้นะคะพบจักษุแพทย์ตรวจหาปัญหาให้ชัดเจนจะได้หาแนวทางการรักษาที่ถูกต้องนะคะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์นายแพทย์ธนิตวงศ์วิบูลย์ศิลป์นะคะขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ

ทย PBS ร่วมขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมสู่สังคมสูงวัยเติมแรงบันดาลใจและออกแบบชีวิตยืนยาวอย่างมีความสุขกับกิจกรรมรู้ใจวัยเก๋าตลอดทัวร์ครั้งที่2พบกับเวิร์กช็อปอาหารวัยเก๋าสร้างภูมิคุ้มกันในหน้าฝนเพิ่มพลังเสริมคุณค่าทางจิตใจโดยเชฟบุ๊กฟู้ดเวิร์กและรายการคนสู้โรคเดลี่ปิดท้ายด้วยไทย PBS Podcast มาแนะนำอีบุ๊กคู่มือโรงหมอมาเติมความเก๋าให้ชีวิตไปด้วยกันที่สว่างคณิเวศสภากาชาดไทยวันเสาร์ที่18กรกฎาคมนี้เวลา 8:00 น.เป็นต้นไป

รวมออกเดินทางสู่โลกธรรมชาติอันน่าอัศจรรย์จากยอดขุนเขาสูงสู่พื้นป่าอันอุดมสมบูรณ์สำรวจดินแดนที่สัตว์ป่าต้องต่อ

0: วัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมชินัยมีชัยครับเราเจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์บ่ายสามโมงครึ่งถึงสี่โมงเย็นทางช่องไทย PBS นะครับและคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้ครับไปกันที่แฟนเพจ Facebookทุกทิศทั่วไทยครับแล้วก็ทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS เลยครับส่วนวันนี้เรื่องราว3ตัวอย่างมีแบบนี้ครับร้านอาหารจังหวัดฉะเชิงเทราคิดเมนูบัวลอยทุเรียนนำทุเรียนสุกเนื้อยุ่ยที่ขายไม่ได้แปรรูปเป็นของหวานช่วยชาวสวนช่วงทุเรียนล้นตลาดหนุ่มโคราชเพาะพันธุ์ไก่ชนสายพันธุ์ญี่ปุ่นปล่อยหากินแบบธรรมชาติและพอเลี้ยงนกเขาขายรายได้งามสวนกระแสเศรษฐกิจซบเซาจุฑามาศผูกโพพาเที่ยวชุมชนบาราโหมจังหวัดปัตตานีรองรับนักท่องเที่ยวล่องเรือชมป่าโกงกางนกนานาชนิดรวมทั้งกิจกรรมทำผ้าบาติกลวดลายอัตลักษณ์ที่จังหวัดตรังช่วงนี้เป็นฤดูการเข้าป่าเพื่อไปปีนต้นหยีไปเก็บลูกหยีป่ากันนะครับถ้านับเฉพาะในพื้นที่บ้านนาปดของจังหวัดตรังเนี่ยต้นหยีมีเหลืออยู่น้อยมากนะครับและต้นหนึ่งคุณผู้ชมสูงมากๆการปีนขึ้นไปก็เป็นเรื่องยากนะครับกว่าจะเก็บลูกลงมาได้ก็เอาไว้ไปเป็นสินค้าแปรรูปส่งขายได้ทั่วประเทศเลยครับ
1: ลูกแก่นี่ใช้ได้ไหมคะ
2: กินลูกในไม่ได้เลยกินเมล็ดในไม่เลย
1: อ๋อ
2: จิ้มเกลืออ
1: ๋อเหรอไหนทำยังไงนะไหนลองกินให้ดูดิ
2: ดีไปเกลือดิไปดิ
1: อ๋อเดี๋ยวพี่กินพี่กิน
2: นี
1: ่ลูกอ๋อเดี๋ยวลูกแก่ทำไงลูกแก่กินได้เหรอ
2: กินได้เองลูกในมันกินเลย
3: ล
2: ู
3: กเม็ด
2: เยอะลูกในเลย
1: อ๋อเคี้ยวได้ทั้งเม็ด
2: อืออร่อยนะ
0: คุณผู้ชมอาจจะเคยกินแต่ลูกหยีที่แปรรูปแล้วนะครับแต่ว่าลูกแก่ที่เก็บลงมาจากต้นแบบนี้ก็กินได้เลยเหมือนกันนะครับทั้งลูกแก่ลูกสุกทำน้ำพริกก็ได้ด้วยครับหลังจากทีมงานมาช่วยกันปีนต้นหยีรับผลไม้ป่าหายากที่เกือบจะสูญพันธุ์ไปแล้วนะครับเพื่อเก็บไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆส่งขายทั่วประเทศที่นี่มีต้นหยีสูงใหญ่เก่าแก่30ถึง40เมตรนะครับในพื้นที่บ้านนาปดตำบลนาข้าวเสียอำเภอนายงจังหวัดตรังการปีนเนี่ยต้องอาศัยคนที่ชำนาญมากๆนะครับก็ต้องผูกเชือกโหนตัวเองขึ้นไปแล้วก็ด้านล่างจะมีทีมงานช่วยเหลือส่งเชือกส่งน้ำส่งไม้ที่ติดกันไกลปลายไม้ไปให้แล้วคนปีนก็ต้องอยู่บนต้นอีกนานเลยครับเพื่อเลือกตัดกิ่งที่มีลูกลงมาให้
4: 2ลูกเหรอ
5: ครับ
4: กี่ปีแล้วคะ
5: ประมาณ70ปี
4: 70ปี
5: 70ปี
4: ลูกปลูกไว้เหรอคะหรือมันขึ้นเองคะ
5: มันขึ้นเองมันขึ้นเอง
4: แล้วนี่70ปีนี่ได้ขายทุกปีเหรอคะ
5: ขายมาประมาณสัก5ปี
4: แล้วก่อนหน้านั้นล่ะคะ
5: ก่อนหน้านั้นมันไม่เป็นมันเป็นน้อยๆค่ะ
4: แล้วนี่เพิ่งมาเป็นเยอะ
5: ๆประมาณ5ปี
4: ได้ปีนึงประมาณกี่บาท
5: 3,000 3,500
4: ก็เหมาเหรอคะ
5: เหมา
4: แล้วของลุงมีกี่ต้น
5: มีต้นเดียว
0: ทีมปีนและเก็บลูกหยีมีกันอยู่3คนนะครับปกติทำอาชีพรับจ้างทั่วไปแต่ว่าพอถึงหน้าลูกหยีครับทุกคนก็จะหยุดงานรับจ้างมารับจ้างปีนและเก็บลูกหยีกันแต่ละปีครับปีนได้ประมาณ80ถึง100ต้นนะครับคนปีนคิดราคาปีนนะครับต้นละ 2,000 ถึง 4,000 บาทขึ้นอยู่กับความสูงหรือว่าความเสี่ยงด้วยส่วนคนที่เขาเก็บลูกหยีอยู่ข้างล่างก็ได้ค่าจ้างรายวันคนละ300ถึง500บาทนะครับขึ้นอยู่กับความดกของต้นแล้วก็ระยะทางในการขนลูกหยีไปขึ้นรถว่าใกล้หรือไกลนะครับส่วนลูกหยีสุกนะครับมีให้ปีนเก็บตั้งแต่เดือนมิถุนายนไปจนถึงปีหน้าเลยครับ
6: นะส่งน้ำมือนะครับครับส่งน้ำมือนครับบางปีครับ
4: ได้เยอะนะ
6: ครับ
4: ได้ดีนะน้องนะ
6: ครับ
4: ส่วนคนปีนนี่แสดงว่าก็คูณไป
6: คูณไปครับ
4: ต้นละ2,000ถึง2,500
6: ครับผม
4: สูงสุดเท่าไหร่
6: ตั้งลำบางจุดก็อยู่มันอยู่ตามห้วยตามโถได้ก็ต้นจำปีพันครับ
4: ถ้ามันยากมากก
6: ็ครับอยู่ในห้วยนี่ในโถในโถในหรือในคลองด้วยไปข้ามคลองมา
0: จังหวัดตรังมีกลุ่มแปรรูปลูกหยีเพียง2กลุ่มนะครับกลุ่มที่มาเก็บวันนี้คือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนลูกหยีแปรรูปบ้านหนองแสงตำบลนาพละอำเภอเมืองตรังปีนี้เก็บได้เพิ่มรวมประมาณ200ต้นนะครับคาดว่าจะได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นประมาณ 5-6 ตันนะครับแล้วเขามีผลผลิตให้เก็บ

0: ่แทบทุกปีเพราะว่ามีเทคนิคการตัดกิ่งนะครับที่ทำให้ต้นลูกหยีเนี่ยแตกกิ่งใหม่ได้เร็วด้วยครับ
1: เลือกแบบนี้ผลดีปีหน้ามันเป็นอีกแต่ว่าถ้าส่วนมากที่เขาขึ้นนะที่เราไม่ว่าจะว่าที่ไหนนะแต่ว่า5ปีต่อเป็น
2: ทำไมคะ
1: เพราะว่ามันตัดกิ่งใหญ่มาก
2: ตัดโค่นตัดกิ่งใหญ่เลย
1: ค่ะที่กิ่งใหญ่ๆมันแต่ว่านี่เราตัดแบบนี้ปีหน้ามันแตกกิ่งมัน4 5กิ่งมันต้องดกกว่านี้อีก
2: ดกกว่านี้อีก
1: อันของผมนี้เน้นการขึ้นการตัดมา
2: ตัดแบบนี้เลย
1: ใช่
2: แต่ว่าถ้าเป็นคนอื่นๆทั่วไปก็อาจจะแบบตัดโค่นกิ่ง
1: โค่นเนี่ยมันเร็วแต่ว่ามันไม่เป็นหน้าปีก็ไม่เป็นกว่าจะแตกกิ่งมาอีกนาน
2: กี่ปีได้คะกว่าจะเก็บได้อีกคร
1: ับโอ้อันนู้นประมาณ5ปี
2: อันนี้ประมาณทุกปี
1: ทุกปี
2: อันนี้เป็นทุกปี
1: มันนี่ก็เว้น1ปีแต่จุดๆแล้วแต่ว่าส่วนมากมันเป็นทุกปีเลยนี่ใช่จัดนี่นี่แต่แค่นี้มั้ยลูกผลขึ้นข้างบนนี่ก็ตัดมาเล็กๆเน้นเลยลูกหยีตรังของดีตำบลนาปลาเนี่ยเน้นเล็กๆแบบนี
0: ้หลังเก็บผลผลิตมาจากต้นแล้วนะครับก็นำมาที่กลุ่มซึ่งขั้นตอนนี้ครับสมาชิกของกลุ่มจะได้เริ่มมีส่วนร่วมแล้วก็มีรายได้กันตั้งแต่หน้าที่ตัดเมล็ดนะครับไปจนถึงการแปรรูปแล้วก็ขายด้วยอันดับแรกเนี่ยต้องช่วยกันตัดเมล็ดลูกหยีออกจากกิ่งให้หมดเลยครับซึ่งมีเยอะมากๆก็เลยต้องจ้างสมาชิกหลายคนมาช่วยกันทำเขาได้ค่าจ้างกิโลกรัมละ8บาทครับ
2: ปีนึงได้เยอะไหมคะ
3: ปีนึงประมาณได้หมื่นกว่าบาทค่ะ
2: ได้หมื่นกว่าบาทได้ทำทุกวันไหมอ่ะ
3: ถ้าว่ามีฤดูกาลมันก็ได้ทำทุกวันค่ะประมาณ3 เดือนต่อปี
2: หมื่นกว่าบาทนี่น้อยไปไหมอ่ะหรือว่าได้มากกว่านั้นอ่ะ
3: มันแค่3 เดือนเองอ่ะสามเดือนเอง
2: ซึ่งมันก็ไม่ได้มีทุกวันอ่ะนะวันไหน
3: ไม่ถ้าฝนตกก็ไม่ได้เพราะมันขึ้นไม่ได
2: ้
3: ต้นมันเปียก
2: แต่วันนี้ก็แล้วนี่มันนั่งตัดแบบนี้มากี่ปีแล้วคะมาช่วยทำแบบนี
3: ้4ปีเองเพิ่งมา
0: จากนั้นก็เอาเมล็ดไปตากในตู้พลังงานแสงอาทิตย์แบบมิดชิดเลยครับเพื่อความสะอาดจะได้ไม่เจอฝุ่นหรือว่าสิ่งสกปรกนะครับแล้วก็นำไปใส่ถุงฝัดกระเทาะเอาเปลือกนอกสีดำๆออกนะครับแล้วเขาจะคัดเอาแต่เมล็ดที่สมบูรณ์นะครับสีแดงๆส้มๆเอามาชั่งน้ำหนักคิดเงินให้อีกกิโลกรัมละ10บาทนะครับจากนั้นก็จะเอาเมล็ดสีส้มสีแดงเหล่านี้ครับไปตากในตู้พลังงานแสงอาทิตย์อีกรอบนึงเมื่อลูกหยีแห้งส่วนหนึ่งนะครับก็เอาออกมาให้สมาชิกช่วยกันแกะเอาเมล็ดข้างในออกอันนี้ก็จะจ้างอีกกิโลกรัมละ30บาทนะครับจากนั้นถึงจะนำไปแปรรูปเป็นสินค้าหลากหลายเลยครับ
1: แนะนำก่อนนะอันนี้ลูกหยี3รสจุดดั้งเดิมอันนี้แบบมีเมล็ดนะครับอันนี้มีเมล็ดอันนี้ถุงละ40บาทแล้วก็ลูกหยี3รสแกะเมล็ดสามรสเหมือนกันแต่ว่าแกะเมล็ดแล้วเป็นกระปุกนะครับอันนี้150บาทแล้วก็ลูกหยีกวนนี่ลูกหยีกวนอันนี้ถูดั้งเดิมนะถูดั้งเดิมลูกหยีกวนไร้เมล็ดโอเคแล้วก็อันนี้อันนี้ถุง40บาทเหมือนกันแล้วก็มีอีกแล้วนะอันนี้ลูกหยีกวนนี่ลูกกวนผสมพริกไทยตัวนี้จะกวนผสมพริกไทยตรังปันเปลี่ยนนะตอนนี้ดังอยู่นะตัวนี้อันนี้50บาทโอเคครับแล้วก็มีน้ำลูกหยีด้วยน้ำลูกหยีคุกกี้ลูกหยีตอนนี้แต่ว่าผลผลิตยังออกไม่เยอะอยู่แต่ว่ายังขายตลอดนะ
0: ลูกหยีตรังนี้ปัจจุบันเป็นสินค้าโอท็อปขึ้นชื่อของจังหวัดเลยครับรายได้ต่อปีก็จะไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับปริมาณของผลผลิตที่เก็บมาได้แต่ส่วนใหญ่แล้วสินค้าก็แทบจะไม่พอเพราะว่าลูกค้าต้องการสูงจากทุกภาคเลยครับโดยเฉพาะภาคกลางแถวกรุงเทพเนี่ยสั่งมากันเยอะช่องทางขายมีทั้งไปออกบูธตามงานด้วยแต่ว่าส่วนใหญ่ก็เน้นขายออนไลน์ส่งไปทั่วครับส่วนต้นหยีถ้านับเฉพาะในพื้นที่บ้านนาปดเนี่ยเหลือแค่สัก 2-3 ต้นเองชาวบ้านบอกว่ามีคนมาจะขอซื้อทั้งต้นนะครับให้เงิน 50,000 เพื่อจะเอาต้นหยีเนี่ยไปทำเป็นไม้ต่อเรือเพราะเป็นไม้ที่แข็งแรงมากๆแต่ว่าชาวบ้านก็ไม่ขายเพราะว่าอยากจะอนุรักษ์เอาไว้ในพื้นที่ครับส่วนที่ฉะเชิงเทรานะครับช่วงนี้ทุเรียนสุกกันมากขายไม่ทันจนล้นตลาดนะครับเจ้าของร้านอาหารก็เลยคิดจะช่วยชาวสวนด้วยการเอามาแปรรูปนะครับทำเป็นเมนูบัวลอยทุเรียนลูกค้าชอบมากๆได้ระบายสินค้าอีกทางหนึ่งด้วยครับนำเนื้อทุเรียนสุกที่ลักษณะเนื้อมันยุ่ยเกินนะครับหรือว่าจะเละไปเนี่ยไม่สามารถขายเป็นผลสุกได้มาคลุกเคล้ากับแป้งมา

0: ันนะครับแล้วก็พักไป10นาทีก่อนเอามานวดมาหั่นแล้วก็ปั้นให้เป็นก้อนกลมนะครับจากนั้นไปต้มในน้ำจนเดือดให้แป้งลอยตัวขึ้นมาแล้วก็ตักมาแช่น้ำให้เย็นให้เนื้อแป้งมันเหนียวมันนุ่มนะครับก่อนจะนำลงต้มในน้ำกะทิหอมใบเตยแล้วก็เติมด้วยเนื้อทุเรียนสดฉีกเป็นชิ้นตามลงไปครับนี่การกลายเป็นเมนูบัวลอยทุเรียนนะครับที่เขาแปรรูปขึ้นมากลิ่นหอมรสชาติหวานกลมกล่อมเลยครับเมนูจากใจที่อยากจะช่วยชาวสวนของบ้านสวนนันทวันปาร์คตำบลดอนฉินพรีอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งกำลังได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเลยครับ
1: แต่ชาวสวนบอกว่าทุเรียนออกมาแล้วก็สุกกันแบบพร้อมๆกันสุกเยอะมากไม่รู้จะไปทำอะไรอะค่ะก็อยากช่วยชาวสวนทุเรียนด้วยมานั่งปรึกษากันก็คือเป็นบัวลอยทุเรียนค่ะซึ่งตอบโจทย์แล้วลูกค้าก็ชอบเป็นขนมหวานนะคะที่เป็นเอกลักษณ์คือทุเรียนคือบัวลอยทุเรียนเนี่ยค่ะ
2: ถือว่าเป็นเมนูแปลกใหม่ของทางร้านด้วยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะเป็นเมนูแปลกแล้วคนก็ไม่เคยทานที่ไหนเลยแล้วลูกค้าก็มาทานกันนะคะ
2: ครับราคาถ้วยละเท่าไหร่ครับ
1: ถ้วยละ59บาทนะคะได้ทั้งเนื้อทุเรียนแล้วก็ลูกบัวลอยทุเรียนด้วยน้ำกะทิสดเลยนะคะ
2: ครับ
0: ยังมีเมนูเด่นอื่นๆอย่างพิซซ่าทุเรียนที่ก็ทำต่อเนื่องมาแล้ว 2-3 ฤดูกาลนะครับแล้วก็นอกจากมีอาหารแล้วยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนนะครับท่ามกลางธรรมชาติมีรถไฟขนาดเล็กพาเที่ยวชมวิวกลางทุ่งนามีสวนสัตว์ขนาดเล็กสนามเด็กเล่นแล้วก็มีสัตว์นานาชนิดนะครับเหมาะสำหรับครอบครัวมาทำกิจกรรมกันในวันหยุดได้ครับพื้นที่นี้อยู่ไม่ไกลจากเขตหนองจอกกรุงเทพนะครับแล้วก็ติดกับจังหวัดนครนายกกับปราจีนบุรีด้วยช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ก็เลยจะมีครอบครัวพาลูกหลานมาท่องเที่ยวกันค่อนข้างเยอะครับส่วนทุเรียนในพื้นที่เทือกเขาภูแลนคาจังหวัดชัยภูมิที่นี่มีไม่เยอะนะครับเน้นสวนที่อาจจะมีน้อยแต่ว่าปลูกต้องเน้นว่าคุณภาพจริงๆตอนนี้เปิดถนนสายทุเรียนนะครับมีให้ขายตลอด2ข้างทางกันเลยแล้วก็ไปดูเจ้าของสวนที่เขามีความตั้งใจมุ่งมั่นในการผลิตทุเรียนแม้ว่าร่างกายจะไม่เอื้ออำนวยก็ตามครับ
3: เราอาจจะทำได้ไม่เยอะนะครับแต่เราได้ทำมันก็มีคุณค่าหรือว่าคนอื่นก็อย่ามาพูดว่ามีแต่บอกคนอื่นหรือว่าสั่งคนอื่นเราต้องทำให้ดูบ้างเล็กน้อยก็ถือว่าได้ทำ
0: นี่แหละครับเจ้าของสวนทุเรียนที่เขาตั้งชื่อว่าสวนทุเรียน4ขาเพราะว่าเดินไม่ได้ต้องใช้ไม้เท้าค้ำยันอีก2ขาครับแม้ร่างกายจะเป็นอุปสรรคนะครับแต่ว่านายเดวิดหนองสะที่ตำบลท่าหินงมอำเภอเมืองชัยภูมิก็สามารถดูแลตั้งแต่โคนรากจนถึงขั้นตอนควบคุมดอกผลให้ผลผลิตปลอดสารเคมีครับเริ่มปลูกเป็นรายแรกของที่นี่เลยครับแล้วก็กลายเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจให้ชาวสวนรายใหม่ปลูกทุเรียนภูแลนคาทุเรียนบนเทือกเขาภูแลนคาเป็นทุเรียนที่มีอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นนะครับเนื้อเนียนละมุนหวานหอมแล้วก็ไม่ค่อยมีกลิ่นฉุนด้วยครับเน้นขายคุณภาพแบบพรีเมียมทุกสวนเลยโดยกลุ่มผู้ปลูกนะครับจะรวมกลุ่มกันอย่างเข้มแข็งไม่ได้ขายยกสวนให้กับลงนะครับเน้นขายหน้าสวนเท่านั้นพร้อมผู้ว่าราชการจังหวัดก็มาชิมทุเรียนแล้วก็เปิดถนนสายทุเรียนบนเทือกเขาภูแลนคา
3: ผมก็คือเป็นเกษตรกรที่ไม่เหมือนคนอื่นนะครับเพราะว่าเวลาทำงานผมก็ต้องมีไม้เท้านี่ครับก็เลยต้องตั้งชื่อว่าเกษตรกรสี่ขาเพื่อให้คนได้จำง่ายแล้วก็เป็นจุดเด่นนะครับเพื่อทำการตลาดอย่างนึงนะครับให้คนได้จำเราได้ง่ายขึ้นนะครับ
4: ครับเราปลูกมานานหรือยังครับ
3: ปลูกมา10ปีแล้วครับปลูกวันที่3ตุลาปี58ครบ3ตุลาปีนี้ก็จะครบ11ปีครับ
4: เก็บได้กี่รุ่นแล้ว
3: ปีนี้ปีที่6ครับที่ผลผลิตครับ
4: 6รุ่นแล้ว
3: ครับผม
4: คุณภาพเป็นยังไง
3: คุณภาพก็คือเราเป็นชาวสวนเราไม่ใช่พ่อค้านะครับเราก็เลยต้องรักษาคุณภาพเพราะว่าเราต้องอาศัยลูกค้าที่จะกลับมาในปีต่อๆไปครับดังนั้นเราก็จะเคลม 100% ถ้ามีปัญหาแต่ใหม่ๆครับแต่หลังๆมาก็ไม่มีปัญหาแล้วครับปีนี้น่าจะไม่มีเลยปีนี้ครับผม
4: ช่องทาง
5: ก็สิ่งที่สำคัญก็คือเรามีสวนทุเรียนไม่มากเรามีพื้นที่ปลูกทุเรียนไม่มากเรามีข้อจำกัดเรื่องแหล่งน้ำนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเน้นนะฮะร่วมกับเกษตรกรก็คือเราต้องพัฒนาทุเรียนคุณภาพนะเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องปลูกมากนะแต่ได้รายได้นะฮะที่เพียงพอกับการต้นทุนกับการดำรงชีพ
0: ถนนสายทุเรียนนะครับจะเริ่มต้นจากถนนสายชัยภูมิท่าหินงมผ่านน้ำตกตาดตนผ่านมอราชพัฒชัยภูมิสักประมาณ15กิโลเมตรนะครับพอเข้าพื้นที่ตำบลท่าหินงมนะครับก็เป็นที่ตั้งบนภูเขาสูงยังปลูกผลไม้อื่นๆสับปะรดองุ่นอะโวคาโดลำไยเงาะทุเรียนนะครับส่วนถนนแม้ว่าจะชื่อถนนสาย

0: ทุเรียนแต่ว่าไม่ได้มีแค่ทุเรียนนะครับผลไม้อื่นๆที่ชาวบ้านก็ปลูกเองจากสวนก็เอามาวางขายริมทางด้วยครับหนุ่มโคราชนะครับเขาหันมาเพาะพันธุ์ไก่ชนเป็นสายพันธุ์ญี่ปุ่นนะครับปล่อยให้หากินเองตามธรรมชาติแล้วก็มีอาหารบำรุงด้วยรวมถึงยังเพาะเลี้ยงนกเขานะครับสร้างรายได้2ทางสวนกระแสเศรษฐกิจซบเซาครับเลี้ยงไก่ชนแบบอิสระนะครับปล่อยให้ไก่คุ้ยเขี่ยเดินเล่นหาอาหารตามธรรมชาตินะครับแล้วก็มีข้าวโพดบดผสมหัวอาหารไว้บำรุงให้ด้วยอยู่ที่เพชรพวงทองฟาร์มนะครับหมู่บ้านหนองน้ำขุ่นอำเภอศรีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาที่นี่เป็นฟาร์มไก่ชนของนายสามารถฐานบุตรที่เปิดฟาร์มเพาะเลี้ยงไก่ชนสายพันธุ์ญี่ปุ่นนะครับเพราะว่าเขาชอบไก่ชนเป็นทุนเดิมอยู่แล้วแล้วฟาร์มก็มีรางวัลหลายรางวัลหลายสนามนะครับล่าสุดไปแข่งชนะมาที่อำเภอโคกกรวดนครราชสีมาพอเลี้ยงไก่รับโตได้สัก2เดือนก็ขายเป็นคู่ละ 1,500 ครับส่วนไก่ตัวหนุ่มจะขายตัวละ 3,000 บาทขึ้นไปตามเกรดไก่ส่วนพ่อพันธุ์ราคาอยู่ที่หลัก10,000บาททำฟาร์มมาแล้ว9ปีรับลูกค้ามั่นใจได้ว่าได้ไก่สายพันธุ์ดีเป็นไก่นักสู้แน่นอนแล้วก็จะส่งทางรถขนส่งสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะครับ
1: ลูกค้าก็จะเป็นชลบุรีอย่างเงี้ยระยองอย่างเงี้ยก็มีลูกค้าประจำใช่ต่างจังหวัดเพราะส่วนมากก็ขายเป็นคู่อ่ะพี
2: ่
1: ไก่ลูกเล็กลูก2เดือนอย่างเงี้ยครับแล้วก็แบ่งกันอยู่ที่ว่าคู่ละ 1,500 คู่เมียไก่หนุ่มก็อยู่ประมาณ 2,500 3,000
2: ครับ
1: แล้วแต่ลูกค้าจะวัดดวงแล้วก็ไก่คัดผ่านก็ขึ้นอยู่กับสีตีนเชิงชนไก่นะครับถ้าเป็นไก่หนุ่มก็อยู่ประมาณสัก 4,500 คัดผ่านอันนี้เป็นไก่คัดผ่านนะ
2: ครับผม
1: ไก่คัดผ่านก็ 4,500 นะครับไก่วัดดวงก็อยู่ประมาณ 3,000 2,000
2: คร
1: ับเลี้ยงน้อยๆเน้น
2: ๆ
1: ก็ไม่พอแบ่งนะครับลูกไก
2: ่
1: เพราะว่ามันเป็นสายเลือดญี่ปุ่นครับพี
2: ่
1: อันนี้พวกนี้จะเป็นเชิงตีมาก
0: แล้วก็ยังเลี้ยงนกเขาใหญ่พันเกร็ดแก้วสายกุกนะครับเป็นนกเขาใหญ่แฟนซีสายพันธุ์ที่ตลาดต้องการด้วยสีขนจะแปลกตากว่านกเขาป่าทั่วไปซึ่งคำว่าเกร็ดแก้วมาจากลักษณะขนนะครับเป็นประกายระยิบระยับคล้ายอัญมณีส่วนสายกุกคือเด่นเรื่องลีลาการขันที่มีจังหวะจากขนชัดเจนเป็นที่นิยมของนักเลงนกนะครับเพื่อใช้เป็นนกต่อแล้วก็นกฟังเสียงราคาขายตัวละ400บาท
1: นกเขาเพิ่มเติมนะครับ
2: อ
1: ันนี้ถ้าเราแบ่งเนาะอันนี้เป็นสายกุกกับริวตันราคาจะดีครับอันนี้ก็แบ่งอยู่คู่ละ800 900ครับคู่ละ 1,000 ถ้าเป็นสีแบบขาวจั๊วตาไก
2: ่อ
1: ันนี้จะคู่ละ 1,000 อันนี้ได้ราคาดี
2: แล้วถ้าเขาขอซื้อเป็นตัวล่ะตัวละ
1: เป็นตัวนี้ก็จะตัว400 500ครับถ้าเป็นตาไก่ก็ถ้าตัวเดียวก็ประมาณ600แต่ต้องรุ่นนี้นะแต่ถ้ากินอาหารเป็นแล้ว มันก็จะมีรุ่นคู่ละ 1,200 1,500 1,300 อย่างเงี้ยก็แตกต่างกันไปครับขึ้นอยู่กับสีอยู่กับพ่อนกเสียงเพาะเสียงอะไร
2: อันนี้คือเป็นสายพันธุ์ที่ตลาดต้องการใช่ไหมครับตอนนี้
1: ใช่ครับใช
2: ่เขาเรียกสายพันธุ์อะไรสัตว
1: ์
2: พ
1: ัน
2: กุ
1: อันนี้สายกุครับอันนี้จะเป็นขาวหลังเกล็ด
2: อ
1: ันนี้ก็จะเป็นสายด่างครับเนี่ยปลาเขาเรียกว่าสีปลาเนาะสีปลาหน้าด่างหางด่าง
2: อันนี้พร้อมขาย
0: เขาใหญ่พันหลิวตันหรือว่าหลิวกลับนะครับเด่นที่จังหวะเสียงขันเอกลักษณ์คือเสียงขันลงท้ายด้วยจังหวะที่สูงขึ้นนะครับนักเลี้ยงนกก็เลยนิยมฟังเสียงอันเป็นเอกลักษณ์นี้ครับการเพาะเลี้ยงไก่ชนแล้วก็นกเขานี่มีตลาดรองรับที่ดีเป็นอาชีพที่ยังไปต่อได้ครับเดือนนึงเขาบอกว่ามีรายได้เฉลี่ยประมาณ 3-40,000 บาทเลยครับชวนคุณผู้ชมไปท่องเที่ยวชุมชนบาราหมนะครับที่อำเภอเมืองปัตตานีกันรองรับนักท่องเที่ยวพาไปล่องเรือชมป่าโกงกางแล้วก็ไปชมนกนานาชนิดนะครับไปดูวิถีชีวิตชาวประมงพื้นถิ่นกันแล้วก็พาไปเรียนรู้การทำผ้าบาติกลวดลายอัตลักษณ์ของจังหวัดปัตตานีด้วยครับติดตามกับคุณจุฑามาศผูกโพครับ
3: วันนี้พาคุณผู้ชมกลับมาที่จังหวัดปัตตานีอีกครั้งนึงค่ะจะพาคุณผู้ชมไปท่องเที่ยวชมธรรมชาตินะคะซึ่งวันนี้การที่เราจะไปท่องเที่ยวกันนะคะก็คือจะอยู่กันที่กลุ่มบาราโหมบาซ่าค่ะอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีค่ะนี่ค่ะพี่เขาจะพาเราไปท่องเที่ยวกันนะคะเหมาลำไปเลยค่ะวันนี้
4: ส
3: สวัสดีค่ะพี่คะ
4: สว
3: ั
4: สดีค่ะ
3: จุดที่เราจะไปนี่คือไปตรงไหนบ้างคะพี
4: ่เดี๋ยวเราไปอ่าวปัตตานีค่ะแล้วก็ไปชมป่ากงกางที่กว้างที่สุดในประเทศไทยค
3: ่ะค่ะแต่ว่าเราลงเรือมาเนี่ยสังเกตอย่างนึงนะคะเรือนี่โดดเด่นมากเลยค่ะพี่อันนี้เป็นลายอะไรคะ
4: อันนี้เป็นลวดลายจากเรือกอนและค่ะแต่ว่าอันนี้เป็นเรือไม่ใช่เรือกอนและค่ะเรือกอนและมันจะทรงโครงเคงอะค่ะแต่ว่าอันนี้เป็นเรือโดยเฉพาะค่ะการท่องเที่ยวแล้วก็เอาลวดลายจากเรือกอนและมาทำลายอะค่ะลายก็เป็นลายเอกลักษณ์ของปัตตานี
3: ค่ะไปท่องเที่ยวกันค่ะเราเหมาลำเลยนะคะวันนี้ปกตินั่งได้ประมาณสักกี่คนนะคะพี
4: ่ลำนี้นั่งได้ถึงสูงสุด12คนค่ะ
3: ค่ะ
5: สะดุดตาตั้งแต่แรกเห็นกับเรือท่องเที่ยวสีสันสดใสลวดลายเรือกอและที่เป็นเอกลักษณ์โดยทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบาราโหมบาซ่าตำบลบาราโหมอำเภอเมืองปัตตานีตั้งใจอนุรักษ์ไว้เพื่อต้อนรับผู้มาเยือนค่ะปัจจุบันได้รับความนิยมอย่างมากจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติโดยเฉพาะชาวมาเลเซียที่เดินทางมาสัมผัสธรรมชาติพร้อมเรียนรู้วิถีชีวิตที่มีเสน่ห์ของชาวประมงพื้นบ้านค่ะ
6: ก็ทำเรือให้มีมุมถ่ายรูปสวยๆให้ลูกค้าได้มีรูปกลับบ้านกันค่ะนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ 60% จะเป็นชาวมาเลเซียค่ะ 80% ก็คือทั่วเลยค่ะต่างชาติก็มีค่ะอินโดก็เยอะค่ะแต่ว่าคนไทยก็เยอะเหมือนกัน
3: ค่ะ
5: ระหว่างที่เรือกำลังมุ่งหน้าสู่อ่าวปัตตานีสายตาก็ไปสะดุดกับนาคตัวใหญ่ที่โผล่หน้ามามองและออกมาแหวกว่ายหากินปลาในน้ำสะท้อนให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศที่นี่ค่ะเมื่อล่องเรือมาถึงบริเวณอ่าวปัตตานีภาพความสวยงามตรงหน้าคือฝูงนกนานาชนิดที่บินโฉบไปมาพร้อมๆกับวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของชาวประมงพื้นบ้านออกมาหาปลาเลี้ยงชีพค่ะจากนั้นพี่คนขับเรือก็พาเราลัดเลาะเข้าสู่เส้นทางผจญภัยมุ่งหน้าเข้าสู่บริเวณป่าโกงกางค่ะ
3: หลังจากที่เราล่องเรือผ่านอ่าวปัตตานีมาแล้วค่ะตรงนี้ก็จะมาเจอกับป่าโกงกางใช่ไหมพี่
4: ใช่ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นป่าโกงกางที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทยค่ะก็จะเป็นบางคนก็เรียกป่าชายเลนก็มีค่ะแต่ว่าเป็นป่าที่ป่าสงวนนะคะก็ชาวบ้านก็ส่วนมากหารายได้จากการหาปูดำปูแดงแถวๆรากโกงกางนี้อะค่ะ
3: คือชาวบ้านเขาก็มีวิถีชีวิตการหาอยู่หากินก็คือพึ่งป่าโกงกางนี่เหมือนกัน
4: ใช
3: ่ค่ะแล้วการที่เราพานักท่องเที่ยวมาที่นี่คือนักท่องเที่ยวเขาได้ชมอะไรบ้างนะพี
4: ่ก็ได้ชมนกนานาชนิดนะคะแล้วก็ได้เห็นวิถีชีวิตของชาวประมงแถวบ้านนี้อะค่ะ
5: และแล้วก็มาถึงไฮไลท์ของการเดินทางค่ะบริเวณนี้ถูกขนานนามว่าอุโมงค์ป่าโกงกางที่ต้นโกงกางขนาดใหญ่สองฝั่งคลองโน้มกิ่งเข้าหากันจนดูคล้ายอุโมงค์ธรรมชาติที่ร่มรื่นค่ะซึ่งจุดนี้ทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจะจัดเตรียมสำรับอาหารพื้นบ้านให้กับนักท่องเที่ยวได้ลิ้มรสท่ามกลางธรรมชาติด้วยค่ะ
4: อันนี้ก็จะเป็นแกงเหลืองกะทินะคะและแกงเหลืองกะทิปลาโอค่ะค่ะแล้วก็จะมีเมนูเป็นอันนี้เป็นยำโบราณนะคะเขาเรียกยำผักกูดผสมหอมปีค่ะโอเคอันนี้ก็จะเป็นผักลวกค่ะผักรวมเขาลวกแล้วก็มีน้ำพริกน้ำพริกกะปินะคะแล้วก็มีน้ำบูดูปัตตานีค่ะโอเคอันนี้ก็จะเป็นขนมพื้นเมืองปัตตานีค่ะเขาเรียกว่าขนมอาเกาะค่ะก็จะมีไข่เจียวใบมะรุมค่ะแล้วก็จะมีปลาทูทอดค่ะ
3: อาหารของเราในวันนี้ค่ะพี่มีหลากหลายมากเลยค่ะเมื่อกี้เห็นบอกว่าก็คือเซตเนี้ยมันมีความหมายด้วยมีความหมายยังไงบ้างคะพี่
4: อันนี้เขาจะเรียกเซตนาซีอีแดกำปงค่ะนาซีแปลว่าข้าวอีแดก็คือสำหรับกำปงคือพื้นบ้านค่ะเป็นเซตนาซีอีแดกำปงจะเป็นเมนูโบราณนะคะสมัยก่อนค่ะก็สูตรดั้งเดิมค่ะก็คือฝีมือก็คือคนแก่เหมือนกันค่ะที่ทำเมนูของเขาจะไม่ใส่ผงชูรสและก็น้ำตาลค่ะจะใช้เกลือหวานปัตตานีค่ะ
3: ค่ะ
5: ส ำหรับการบริการเรือรองรับนักท่องเที่ยวเรือ1ลำสามารถนั่งได้ตั้งแต่6คนไปจนถึง12คนเลยทีเดียวค่ะโดยเปิดรอบการท่องเที่ยวแบ่งออกเป็น5รอบต่อวันใครที่ชอบแสงเช้าแสงบ่ายหรือชมพระอาทิตย์ตกดินก็สามารถเลือกได้ตามใจชอบค่ะ
4: 1

0: วันทำได้สูงสุดถึง5รอบค่ะต่อรอบก็จะใช้เวลา2ชั่วโมงกว่าค
1: ่ะเริ่มตั้งแต่รอบแรกนี่คือกี่โมงคะพี่
0: ตั้งแต่รอบแรกก็คือชมพระอาทิตย์ขึ้นค่ะออกเรือประมาณ6โมงค่ะแล้วก็มีอาหารเช้าก็คือ2ช่วงค่ะมีรอบช่วงพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็8โมง9โมงก็รับลูกค้าได้ค่ะแต่ว่าถึง11โมงก็จะเปลี่ยนเมนูเป็นเซตอาหารพื้นบ้านค่ะ11โมงแล้วก็บ่ายโมงแล้วก็4โมงเย็นค่ะ
1: ค่ะอ๋อแต่ช่วงบ่ายนี้คือจะเป็นเซตนี้เลย
0: ใช่ค่ะ
1: ช่วงเย็นเราได้ชมอะไรบ้างคะพี
0: ่ช่วงเย็นไฮไลท์ก็จะคือชมพระอาทิตย์ตกค่ะกลางอ่าวปัตตานีค่ะ
2: อิ่มท้องและอิ่มเอมกับธรรมชาติกันแล้วเรือก็จะนำเรากลับเข้าฟังเพื่อไปเรียนรู้การทำผ้าบาติกค่ะ
3: หลังจากที่พาไปล่องเรือมาแล้วนะคะก็จะพามาดูเกี่ยวกับเรื่องของศิลปะบนผืนผ้ากันบ้างค่ะก้าคะอย่างศิลปะบนผืนผ้าที่ว่านี้อันนี้เราเรียกว่าเทคนิคอะไรคะ
4: เทคนิคอันนี้เป็นงานปาดสีค่ะเป็นลายลูกปลาค่ะก็คือเราอยู่ใกล้ทะเลใช่ไหมคะแล้วก็เลยเอาเหมือนกับว่าเขาเรียกอะไรคะ
3: นำสิ่งที่มีอยู่มาลงในผืนผ
4: ้
3: า
4: ใช่ใช
3: ่
4: ค่ะ
3: ค่ะอันนี้ที่เราเห็นก็คือ
4: เป็นลายลูกปลาก็คือตั้งชื่อเองค่ะ
3: ค่ะแล้วสีเขาจะต้องมีการแบบเข้ากันยังไงบ้างคะมีการเลือกใช้สียังไง
4: สีใช่ไหมคะก็อยู่ในโทนสีเดียวกันค่ะค่ะอยู่ในโทนสีเดียวกัน
3: แต่นอกจากนี้คือทางกลุ่มเราไม่ได้ทำแค่เกี่ยวกับเรื่องของการลงสีอย่างเดียวใช่ไหมคะมีการทำยังไงบ้างนะคะเทคนิคที่ทางกลุ่มเรา
4: หลายแบบค่ะอย่างบล็อกก็มีค่ะแล้วก็จันติ้งกับจันติ้งก็มีค่ะงานวาดมือก็มีค่ะ
3: งานวาดมือก็มี
4: ค่ะแล้วนี่ก็เป็นงานใหม่ของก็เรียกง่ายๆก็คือสาบุญโยบุญโยก็คือจากเปลือกมะพร้าวเราเอาสกัดเป็นสีธรรมชาติก็มีค่ะแล้วก็มาทำแทนบุกกันก็มีค่ะก็เลยเรียกว่าเวรุ่นสาบุญโยก็คือของงานเวรุ่นค่ะ
3: ค่ะความนิยมเป็นยังไงบ้างคะกาคะ
4: ดีค่ะเหมือนกับว่าไปขายที่เมืองทองใช่ไหมอันนี้งานนี้ใช้ดีค่ะขายดีค่ะ
2: สำหรับสินค้าภายในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีให้เลือกซื้อหลากหลายรูปแบบทั้งผ้าพันคอเสื้อกางเกงหรือแม้แต่ร่มยังถูกแต่งแต้มด้วยการเพ้นลายที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเรียกได้ว่ามาเที่ยวที่นี่ได้ทั้งสูดอากาศที่บริสุทธิ์และยังช่วยอุดหนุนสินค้าชุมชนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนค่ะ

การไปเที่ยวที่บาร์ราโฮมนะครับแนะนำว่าไปได้ทุกวันจริงๆแต่ว่าต้องติดต่อล่วงหน้าก่อนเพราะว่าถ้าเป็นวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยนักท่องเที่ยวมาเลเซียจะมากันเยอะมากเลยครับวันนี้ครับเราปิดท้ายกันด้วยบรรยากาศตลาดชุมชนห้วยเดือริมถนนสาย210หนองบัวลำพูดอนธานีที่อำเภอเมืองหนองบัวลำพูครับที่นี่เป็นแหล่งรวมของป่าอาหารพื้นบ้านนะครับบรรยากาศคึกคักตั้งแต่เช้ายันเย็นเลยเหมาะกับที่ผู้ชื่นชอบของป่าอาหารพื้นเมืองแท้ๆครับและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่อยู่ล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาเจอกันใหม่ทุกจันทร์ถึงศุกร์นะครับบ่าย 3:30 ถึง 4:00 น.วันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ

ลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎร์

0: น้ำพระทัยใสสะอาดชโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
1: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

0: าย16นาฬิกากับดิฉันพึ่งนภาคล่องพยาบาลค่ะวันแรกของการเปิดให้ตรวจสอบสิทธิ์และยื่นทบทวนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบรรยากาศที่ธนาคารกรุงไทยหลายจังหวัดคึกคักนะคะโดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้มีรายได้น้อยที่ไม่สามารถตรวจสอบสิทธิ์ผ่านระบบออนไลน์ได้ค่ะขณะที่บางส่วนก็เพราะว่าตัวเองนั้นถูกตัดสิทธิ์นะคะจึงได้เดินทางมาธนาคารเพื่อขอให้ทบทวนสิทธิ์ค่ะชาวจังหวัดชัยนาทเดินทางมาต่อคิวที่หน้าธนาคารกรุงไทยก่อนเปิดทำการตั้งแต่เวลาประมาณ6นาฬิกาเจ้าหน้าที่ต้องแจกบัตรคิวค่ะเพื่อรองรับผู้มาใช้บริการกว่า50คนส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุและผู้มีรายได้น้อยที่ไม่สามารถตรวจสอบสิทธิ์ผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังได้แม้บางคนจะมีสมาร์ทโฟนนะคะแต่ก็ไม่คุ้นเคยกับการใช้งานจึงต้องขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ขณะที่ประชาชนบางส่วนเดินทางมายื่นขอทบทวนสิทธิ์ค่ะหลังพบว่าไม่ได้รับสิทธิ์ทั้งที่เคยได้รับสิทธิ์ในโครงการนี้มาโดยตลอดโดยหนึ่งในสาเหตุที่พบก็คือกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าตลาดนัดซึ่งรับชำระเงินผ่านการโอนเป็นจำนวนหลายครั้งจนระบบประเมินว่าเป็นผู้มีรายได้เกินเกณฑ์นะคะส่งผลทำให้ไม่ผ่านคุณสมบัติของโครงการค่ะ
1: มีเงินรายได
2: ้
1: ครับเกินเกณฑ์ที่เขากำหนดใช่ไหม
2: จ้ะ
1: อันนี้ก็เลยจะมายื่นทบทวน
2: ใช่จ้ะ
1: ปกติที่บ้านทำอะไรทำอาชีพอะไรครับผม
2: ค้าขาย
1: ค้าขาย
2: ขายของตามนัดขายห่อหมกขายแกง
1: ครับแล้วรับเงินโอน
2: จ
1: ้
2: ะ
1: ก็เลยมีจำนวนครั้งในการรับโอนเนี่ยมากเกินกว่าที่เขากำหนดไว้
2: ใช
1: ่ครับผมแต่อันนี้คือจนจริงใช่ไหมเรายืนยัน
2: จนจริงไม่มีที่ไม่มีทางมีแค่บ้านอยู่อาศัยใส่วัดอยู
1: ่ครับ
2: ที่วัด
0: นายธรรมนูญจันทจิตชาวจังหวัดนครสวรรค์เปิดเผยค่ะว่าที่ผ่านมาตนได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาโดยตลอดแต่ว่าในการคัดเลือกรอบล่าสุดนี้กลับไม่ผ่านเกณฑ์นะคะจึงได้ยื่นทบทวนสิทธิ์เพื่อขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นตรวจสอบด้วยเพราะเหตุผลที่ระบบแจ้งก็คือระบุว่าเป็นเจ้าของรถยนต์ส่วนบุคคลถึง4คันค่ะทั้งที่ในความเป็นจริงนั้นไม่เคยมีรถยนต์เป็นของตัวเองแม้แต่คันเดียวจึงเชื่อว่าอาจเกิดจากความคลาดเคลื่อนของข้อมูลค่ะ
3: พอจดติดแล้วว่าคือว่าไม่ผ่านแต่ก่อนนั้นเนี้ยใช้บัตรคนจนได้ครับแล้วคือว่ามันไม่ผ่านแล้วมันขึ้นหน้าขึ้นว่ามีรถยนต์แต่ผมมีรถยนต์สี่คันไม่ใหญ่ครับ
4: ถ้าเรามีอะไรบ้าง
3: ไม่มีครับผม
4: ไม่มีรถเลย
3: ไม่มีรถครับผม
4: ซึ่งข้อมูลผิด
3: ครับซึ่งข้อมูลผิดครับ
4: แล้ววันนี้เราจะมาทำอะไร
3: ก็มาอุทธรณ์ที่บอกครับก็มีเขาบอกอุทธรณ์ได้แล้วก็ลองดูครับ
4: เรามีความหวังยังไงบ้างตอนนี
3: ้ก็อยากจะได้ครับผมคนเคยได้อยู่ครับพี่บัตรเก่าผมเคยได้อะเหมือนลุง
0: เช่นเดียวกับธนาคารกรุงไทยสาขาชากังราวตำบลในเมืองอำเภอเมืองกำแพงเพชรประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่างไปยื่นทบทวนสิทธิ์ส่วนใหญ่ประสบปัญหาในลักษณะเดียวกันก็คือมีข้อมูลระบุว่ามีทรัพย์สินเป็นรถยนต์ทั้งที่ในความเป็นจริงผู้ลงทะเบียนไม่มีรถยนต์เป็นของตัวเองเลยแม้แต่คันเดียวค่ะขณะที่บางรายนะคะก็พบข้อมูลในระบบแจ้งว่ามีรถจักรยานยนต์ในครอบครองถึง3คันก็ทำให้ไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติด้านทรัพย์สินพนักงานธนาคารชี้แจงว่าผู้ลงทะเบียนที่ประสบปัญหานี้จะต้องเดินทางไปแจ้งเรื่องและดำเนินการยกเลิกข้อมูลดังกล่าวกับสำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชรจึงจะสามารถนำหลักฐานมายื่นทบทวนสิทธิ์ได้ส่งผลให้ประชาชนบางส่วนตัดสินใจเดินทางไปยังสำนักงานขนส่งจังหวัดค่ะขณะที่บางส่วนก็ถอดใจแล้วก็บอกว่าจะไม่ดำเนินการต่อค่ะเนื่องจากมองว่าขั้นตอนนั้นมีความยุ่งยากแล้วก็มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพิ่มขึ้นค่ะ
5: ไม่ผ่านครับ
6: สาเหตุ
5: สาเหตุก็มีรถยนต์เพิ่มมาว่ามีรถยนต์พอทางที่ไม่มีอะไรเลยครับเราก็เป็นคนจนแล้วก็เป็นคนพิการด้วย

0: ราอยากได้เงินตัวนี้ไปช่วยดำรงชีวิตเพราะว่าเราก็ไม่มีรายได้ส่วนไหนเลยตอนนี้ก็มาที่ทอนจะผ่านไม่ผ่านก็ไม่รู้เหมือนกันครับแล้วก็หลายๆคนที่มาก็สาเหตุก็จากว่ามีรถยนต์เพิ่มมาจากที่เขาไม่มีเลยเหมือนกัน
1: ก็เราไม่มีแล้วจะให้คิดเห็นยังไงเราก็เสียใจแล้วเอาอะไรมาตรวจสอบคนไม่มีสักคันเนี่ยแล้วบอกว่ามีเนี่ยทางการเนี่ยทำที่ว่าผิดพลาดมากเลยเนาะแบบว่าแค่ไม่รู้เอาอะไรมาวัดกัน
2: ถ้ามีจริงจะไม่มาเลยเนี่ยถ้ามีรถยนต์จริงๆน่าจะไม่มา
1: แล้วคนไม่มีมีแต่มอเตอร์ไซค์ห้างคันเดียวกับจักรยานแล้วรถไม่มี
3: ผู้สูงอายุในจังหวัดนครราชสีมามาปักหลักรอที่ธนาคารกรุงไทยสาขาหัวทะเลตำบลในเมืองอำเภอเมืองนครราชสีมาเพื่อตรวจสอบสิทธิ์สอบถามรายละเอียดแล้วก็ยื่นทบทวนสิทธิ์นะคะหลังตรวจสอบสถานะของตัวเองแล้วพบว่าไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติหลายคนระบุว่ารู้สึกผิดหวังและอยากให้ภาครัฐนั้นเปิดโอกาสพิจารณาจากสภาพความเป็นอยู่ที่แท้จริงมากกว่าข้อมูลในระบบเพียงอย่างเดียวค่ะอย่างนางดาษถอยกระโทกอายุ75ปีเปิดเผยว่าหลังตรวจสอบสิทธิ์ผ่านโทรศัพท์มือถือก็พบว่าสถานะขึ้นสีแดงไม่ผ่านเกณฑ์ทั้งที่ตัวเองนั้นไม่มีทรัพย์สินไม่มีเงินฝากไม่มีบ้านหรือที่ดินเป็นของตัวเองเลยเพราะว่าปัจจุบันนั้นเช่าบ้านพักอาศัยอยู่ก่อนหน้านี้นางดาษก็บอกว่าได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาโดยตลอดเงินช่วยเหลือดังกล่าวช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัวได้มากโดยเฉพาะการซื้อผ้าอ้อมสำเร็จรูปแล้วก็ของใช้จำเป็นสำหรับสามีที่พิการค่ะ
4: ตรวจสอบก็โทรศัพท์ร้านตรวจไทยไม่ผ่านจ้ะ
5: เนี่ยมันบ้าไงที่ไม่ผ่าน
4: เขาบอกว่าเขาขึ้นสีแดงเลยนะไม่ผ่าน
5: โอ้ไม่ผ่านเลย
4: จ้ะ
5: เรามีหนี้มีสินเป็นชื่อเราไหม
4: ไม่มีอะไรสักอย่างย้ายอาศัยบ้านเลขที่เขาอยู่เช่าบ้านอยู
5: ่บ้านอยู
4: ่แล้วก็ผัวกับพี่การแบบลูกเต้าเขาก็ไม่ได้ส่งเงินอะไรให้เขาไปทำมาหากิน
5: ครับ
3: ส่วนนี้เป็นบรรยากาศที่ชาวบ้านมารับข้าวสารอาหารแห้งที่คณะผู้ใจบุญนำมาแจกที่พักของสงฆ์วัดหนองสองห้องตำบลหัวทะเลค่ะซึ่งก็มีทั้งข้าวสารอาหารแห้งไข่ไก่น้ำมันพืชก็ถือว่าเป็นการแบ่งเบาภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนได้ซึ่งผู้ที่มารับสิ่งของบริจาคบางส่วนก็พบว่าไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะนางละเอียดอายุ70ปีก็บอกว่าตัวเองเนี่ยผ่านเกณฑ์แต่ว่าสามีเนี่ยซึ่งไม่มีบ้านไม่มีที่ดินไม่มีรถยนต์แล้วก็ป่วยเป็นมะเร็งลำไส้กลับไม่ผ่านการพิจารณาทั้งที่เคยได้รับสิทธิ์มาโดยตลอดก็ทำให้ครอบครัวรู้สึกเสียใจแล้วก็ไม่เข้าใจว่าหลักเกณฑ์การพิจารณาของภาครัฐนั้นคืออะไรค่ะ
6: เอาหลักเกณฑ์อะไรมาวัดแล้วตาน่ะเป็นทั้งมะเร็งลำไส้แล้วอายุ70ไม่ผ่านเมื่อเช้าตรวจสอบแล้วไม่ผ่าน
5: เสียใจไหม
6: เสียใจเพราะว่าเคยผ่านมาแล้วเงินได้ทีละพันใช่ไหมแล้วตอนนี้ก็เหลือ2,000ไม่ได้ไม่ผ่านก็ไม่ได้อะไรแล้ว
3: เช่นเดียวกับชาวอุดรธานีที่ทยอยเข้ารับการยื่นอุทธรณ์ที่ธนาคารกรุงไทยถนนอุดรดุษฎีเทศบาลนครอุดรธานีส่วนใหญ่ก็เป็นผู้ที่เคยได้รับสิทธิ์ในครั้งก่อนแต่ครั้งนี้ก็มีบางส่วนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ค่ะนางพิสมัยเสียงเลิศก็บอกว่าตัวเองมีอาชีพรับจ้างดำนาหมดหน้านาก็รับจ้างทั่วไปไม่มีที่นาไม่มีหนี้สินไม่เคยกู้ยืมหรือว่าค้ำประกันให้กับใครเลยจึงไม่รู้สาเหตุว่าที่ไม่ผ่านนั้นเป็นเพราะอะไรตอนนี้ก็กังวลใจมากเพราะว่าเงินก้อนนี้สามารถนำมาซื้อข้าวของใช้ได้จึงต้องการให้ภาครัฐนั้นช่วยตรวจสอบสิทธิ์ใหม่อีกครั้งด้วยค่ะตำรวจบุคคล44จุดทลายเครือข่ายโนมินีต่างชาติการที่ใช้คนไทยจดทะเบียนบริษัทถือหุ้นอำพรางก่อนที่จะขายต่อให้กับชาวต่างชาติขณะเดียวกันก็จับกลุ่มคนไทย4คนที่ใช้ชื่อนามสกุลเลขบัตรประชาชนปลอมจัดตั้งบริษัทนอกจากนี้ก็ยังพบว่ามีบัตรประกันสังคมและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่กลับถือหุ้นหลายร้อยบริษัทค่ะพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแถลงผลปฏิบัติการกวาดล้างขบวนการต่างชาติที่ใช้นอมินีถือครองธุรกิจและที่ดินในจังหวัดชลบุรีหลังจากที่ตรวจสอบพบว่าจังหวัดชลบุรีมีนิติบุคคลจดทะเบียนทั้งหมด 76,343 บริษัทในจำนวนนี้มีบริษัทที่มีชาวต่างชาติถือหุ้นอยู่ 28,463 บริษัทซึ่งถือเป็นเรื่องปกติของการลงทุนแต่ว่าจากการคัดกรองนะคะพบว่ามีบริษัทที่เข้าข่ายต้องสงสัยมากถึง 14,264 บริษัทโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและจังหวัดชลบุรีวิเคราะห์ข้อมูลพบกลุ่มต้องสงสัยเบื้องต้น435บริษัทก่อนคัดเลือก

0: กับบริษัทที่มีพยานหลักฐานชัดเจนมาดำเนินคดีในระยะแรกจำนวน33บริษัทจึงได้ขอศาลออกหมายค้น41หมายและออกหมายจับ4หมายสำหรับการดำเนินคดีก็แบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกจำนวน19บริษัท19คดีเป็นคดีที่เกี่ยวกับการใช้นอมินีถือครองกิจการก็พบการถือครองที่ดินรวม16แปลงเนื้อที่กว่า500ไร่มีการออกหมายค้น27หมายหมายเรียก7หมายแล้วก็ออกหมายจับ4หมายซึ่งจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ครบทั้งหมดค่ะส่วนกลุ่มที่2นั้นเป็นคดีการถือครองที่ดินไม่เป็นไปตามกฎหมายมีชาวต่างชาติถือครองมากกว่าคนไทยจำนวน14บริษัท14คดีพบการถือครองที่ดิน16แปลงเนื้อที่ประมาณ4ไร่3งานโดยออกหมายเรียกผู้ต้องหารวม45หมายแบ่งเป็นชาวต่างชาติ33คนและคนไทย12คนรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระบุว่าปฏิบัติการครั้งนี้มีมูลค่าความเสียหายรวมกว่า235ล้านบาทพร้อมกับเชิญ13คนไทยที่มีชื่อเป็นนอมินีเข้าให้ปากคำเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาว่าเข้าข่ายความผิดใดหรือไม่พร้อมกับย้ำนะคะว่ารัฐบาลเปิดกว้างให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนแต่การดำเนินการนั้นต้องถูกตามกฎหมายด้วยค่ะ
1: เห็นว่าคนที่ร่วมถือหุ้นที่เป็นบริษัทด้วยนะครับจากการตรวจสอบรายชื่อเบื้องต้นเนี่ยบางคนบอกว่าไม่มีตัวตน
2: อันนี้ก็ยอมรับครับ12คนเราออกหมายเรียกมันไม่มีตัวตนนะครับก็เดี๋ยวไปไล่อีกทีว่า อย่างเนี้ยมันแจ้งจดแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จใช้ข้อมูลอันเป็นเท็จจดแจ้งอันเป็นเท็จหรือเปล่าเพราะ12คนที่ตามยอดหมายเรียก33คน12คนเนี่ยเราออกหมายเรียกไม่ได้นะครับเพราะว่ามันไม่มีตัวตนนะครับก็เดี๋ยวประสานทางธุรกิจการค้าอีกทีนึงนะครับ
0: จากการตรวจสอบรายชื่อของผู้ที่จดทะเบียนบริษัทยังพบว่าใช้เลขบัตรประชาชนปลอมจำนวน12คนซึ่งต้องตรวจสอบว่ามีการแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จแล้วก็จดแจ้งอันเป็นเท็จหรือไม่ด้านหม่อมหลวงผู้ทองใหญ่รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ยอมรับว่าพบช่องโหว่เกี่ยวกับการจดทะเบียนบริษัทตั้งแต่ก่อนปี67เพราะไม่ต้องยืนยันตัวตนต่อเจ้าหน้าที่เพียงกรอกชื่อสกุลเลขบัตรประชาชน13หลักต่างจากปัจจุบันนะคะที่สามารถดำเนินการผ่านทางออนไลน์ซึ่งตรวจสอบได้และหากจะเปลี่ยนผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงตัวต่อเจ้าหน้าที่เท่านั้นค่ะเกิดเหตุแผ่นคอนกรีตหล่นทับคนงานขณะที่เข้าทุบรื้อผนังอาคารที่ตั้งอยู่ปากซอยสุขุมวิท 66/1 เสียชีวิต1คนบาดเจ็บ2คนค่ะเบื้องต้นวิศวกรคุมงานและขออนุญาตตกแต่งต่อเติมอาคารถูกต้องนะคะแต่การดำเนินการเนี่ยจะเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดหรือไม่ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่อยู่ค่ะเจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูและผู้เกี่ยวข้องพยายามยกและเคลื่อนย้ายแผ่นคอนกรีตขนาดใหญ่ให้เข้าไปอยู่ในตัวอาคารเพื่อความปลอดภัยค่ะภายหลังเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาได้เกิดเหตุแผ่นคอนกรีตหล่นทับคนงานเสียชีวิต1คนบาดเจ็บอีก2คนนางกัญญรัตน์คิดถางผู้เห็นเหตุการณ์เปิดเผยว่าอาคารที่เกิดเหตุนั้นเป็นอาคารเก่าค่ะกระทั่ง 2-3 วันที่ผ่านมามีคนงานเข้ามาตกแต่งต่อเติมต่อเนื่องจนถึงวันนี้มีคนงานเข้ามาทำงานตั้งแต่เช้าซึ่งช่วงก่อนเกิดเหตุเห็นคนงานทำงานกันอยู่3คนโดยใช้เครื่องมือทุบแล้วก็เจาะกำแพงอยู่ที่บริเวณชั้น2ไม่นานแผ่นคอนกรีตขนาดใหญ่ก็ร่วงทับคนงานค่ะ
3: ก็คุยกันปกตินั่นแหละก็เลยหันไปดูแม่แก้วตรงเนี้ยแม่ค้าก็เลยชี้มือไปว่าตรงนี้เขาทำอะไรแค่นั้นแหละปึ้งลงมาเลยเห็นเลยค่ะน่าจะแท่นปูนนะคะน่าจะเป็นแท่นปูนแล้วมันหนักน่าจะหนักแหละคน10คนก็ยกไม่ขึ้นไปขึ้นไปเมื่อเช้าเนี่ยคนขึ้นไปเมื่อเช้าช่วยกัน10คนก็ยกไม่ขึ้น
0: หลังเกิดเหตุนายชลทานทรัพย์ไพบุญเลิศส.ส.เขตพระโขนงบางนาพรรคประชาชนก็ได้ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์นะคะพร้อมกับให้ข้อมูลว่าแผ่นคอนกรีตที่ร่วงหล่นลงมาเป็นส่วนของผนังสำเร็จรูปซึ่งคนงานกำลังทุบเจาะรื้อออกค่ะคาดว่าจะเปิดช่องเพื่อใส่กระจกทดแทนขณะที่จากการตรวจสอบการตกแต่งต่อเติมอาคารดังกล่าวนะคะก็มีการขออนุญาตปรับปรุงพื้นที่เป็นอาคารพาณิชย์ไว้สำหรับจำหน่ายสินค้าอย่างถูกต้องแต่ว่าในการรื้อถอนตกแต่งต่อเติมจะเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่คงต้องรอให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบเบื้องต้นมีวิศวกรควบคุมดูแลการทำงานค่ะ ตลอดทั้งวันที่ผ่านมาพยานแล้วก็ผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์เพลิงไหม้โรงเบียร์ในลาดพร้าวก็ทยอยเข้าให้ปากคำแล้วก็รับทรัพย์สินคืนที่สน.พหลโยธินค่ะขณะที่ในช่วงเย็นนี้พนักงานสืบสวนสอบสวนก็ได้มีการเรียกประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าทางคดีแล้วก็กำหนดทิศทางการทำงานเพิ่มเติมค่ะพยานและผู้บาดเจ็บจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ในลาดพร้าวทยอยเข้าพบพนักงานสอบสวนสน.พหลโยธินเพื่อติดต่อขอรับทรัพย์สินและเข้าให้ปากคำหลายคนก็ยังอยู่ในสภาพที่ร่างกายพันด้วยผ้าพันแผลหนึ่งในผู้บาดเจ็บเล่าเหตุการณ์ว่าในวันเกิดเหตุนั้นตนเองนั้นนั่งโต๊ะใกล้กับห้องน้ำหลังได้ยินเสียงคนตะโกนบอกว่าไฟไหม้ก็กวาดตาหาทางออกเจอประตูหนีไฟที่ติดกับห้องน้ำค่ะก่อนที่จะรีบวิ่งหนีออกทั้งนั้นแต่เพราะว่าคนเยอะค่ะต้องต่อแถวกันออกประกอบกับภายในร้านก็เริ่มมีไอความร้อนแล้วก็ควันดำหนาขึ้นทำให้มีหลายคนได้รับบาดเจ็บขณะที่ตนเองนั้นได้รับบาดเจ็บเป็นแผลไฟไหม้ระดับ1ค่ะ
4: มันเบียดกันครับแล้วก็ต่อแถวกันออกเนี่ยครับแต่พอมาถึงผมว่าเขาเปิดประตูแล้วแรงอากาศมันเข้ามาพอดีฟันมันออกมันก็เลยมืดก็เลยต้องคานออกครับ
5: อันนี้ประตูหลัง
4: ใช่ครับ
5: คุณเยอะประมาณกี่คนเท่าที่เราประเมินได้เยอะแค่ไหน
4: ประตูหลังนะครับน่าจะเกือบ10คนได้ครับ
5: ตัวพี่ที่ได้รับบาดเจ็บมันเกิดจากอะไร
4: ไอร้อนตัวไอน่าจะเป็นไอร้อนเพราะว่าตอนผมบอกมันยังไม่มีไฟเป็นไอร้อนเป็นฟันดำพุ่งมา
0: ขณะที่นักร้องวงทศกัณฐ์ที่เข้ามารับทรัพย์สินและให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนเพิ่มเติมด้วยเปิดเผยนะคะว่าตนเองไม่ได้สังเกตเห็นต้นเพลิงด้วยเป็นเพราะตำแหน่งที่ตนเองยืนอยู่เนี่ยเป็นบนเวทีและขณะที่ทำการแสดงก็จะโฟกัสที่บทเพลงแล้วก็ลูกค้าด้านล่างที่กำลังสนุกสนานกันอยู่จนกระทั่งเห็นควันลอยเข้ามาด้านหน้าพร้อมกับกลิ่นเหม็นจึงรับรู้ได้ว่าต้องมีความผิดปกติแน่จึงได้ตะโกนผ่านไมโครโฟนบอกให้ทุกคนนั้นวิ่งหนีออกจากร้านทันทีค่ะ
6: มันต้องมองแบบนี้ว่าอย่างผมร้องเพลงอยู่ข้างบนอ่ะผมก็ต้องโฟกัสลูกค้าลูกค้านั่งทานนั่งสนุกอะไรกันสักอย่างเงี้ยก็ต้องมองมาที่ผมไม่มีใครมองหลังคาหรอกใช่ปะล่ะแต่ทีนี้คืออย่างว่าคือผมก็ไม่รู้ว่าไฟมาจากตรงไหนตอนแรกแค่สังเกตว่ามันออกไปทางฝั่งซ้ายนิดคือเสี้ยววิอันนี้เดียวที่เราเห็นอ่ะด้วยห่างตาดีกว่าบอกเ
5: น
6: ี้ย
5: แต่ตอนที่ประกาศตอนนั้นคือไฟมันยังไม่ได้ไหม้ลูก
6: ยังควันมันเข้ามาหาหน้าผมก่อนมันเป็นกลิ่นแบบเนี้ยพุ่งมาใส่จมูกใช่แล้วผมก็ตกใจแล้วก็นิดเดียวอ่ะมันสองวิ
5: เราพูดออกใหม่ว่ายังไง
6: วิ่งครับผมพูดว่าวิ่งแล้วผมก็กระโดดลงไปเลย
0: นอกจากการสอบสวนพยานที่ยังดำเนินไปต่อเนื่องมากกว่า100ปากแล้วนะคะในช่วงเย็นวันนี้ค่ะคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนจะมีการประชุมติดตามความคืบหน้าทางคดีร่วมกันทั้งผลการตรวจสอบหลักฐานต่างๆที่เกิดเหตุไปจนถึงการพิจารณาผลการสอบปากคำของพยานเพื่อกำหนดทิศทางการสืบสวนสอบสวนเพิ่มเติมค่ะขณะที่ญาติของผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ในลาดพร้าวก็เดินทางไปร้องขอความช่วยเหลือจากอดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมหลังจากกังวลทั้งเรื่องของค่ารักษาพยาบาลข้อกฎหมายแล้วก็การช่วยเหลือเยียวยาค่ะญาติของผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ในลาดพร้าวซึ่งเป็นคนไทย1คนชาวลาว1คนเดินทางไปขอความช่วยเหลือจากนายกองตรีธนกฤตจิตอริรัตน์อดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมหลังทุกข์ใจค่ะเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลและการช่วยเหลือเยียวยานายพิษณุนิ่มเมียนสามีนางสาวทัศนัยมั่นประพันธ์ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสและรักษาตัวอยู่ที่ห้อง ICU โรงพยาบาลตากสินเปิดเผยว่าตอนนี้นะคะมีปัญหาเรื่องของการเดินทางไปโรงพยาบาลที่ภรรยาของตนเองเข้ารับการรักษาอยู่เนื่องจากว่าอยู่ไกลบ้านและยังต้องดูแลลูกอีก2คนอีกทั้งก็ยังมีความกังวลในเรื่องของการเยียวยาด้วยขณะที่แม่ของนางสาวอุ้ยชาวลาวที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสเช่นกันก็กำลังทุกข์ใจอย่างหนักจากการที่ถูกเรียกเก็บเงินจากโรงพยาบาลเอกชนค่ะที่เข้ารับการรักษาในช่วงแรกก่อนที่จะย้ายมายังโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเป็นเงินกว่า 550,000 บาทเพราะว่าตอนนี้ตนเองทั้งตัวนะคะมีเงินแค่เพียง 40,000 บาทเท่านั้นซึ่งก็จ่ายค่ารักษาไปแล้วและตอนนี้ก็ไม่สามารถติดต่อกับทางร้านที่เกิดเหตุได้เลยค่ะ
7: ไม่เพิ่งโล่งใจวันนี้แต่วันนี้แม่อาจจะนอนหลับ 4-5 วันมานี่แม่นอนไม่หลับเลยคำหนึ่งคิดตลอดว่าจะเดินไปก้าวไหนคิดไม่ออกวันนี้แหละโล่งใจที่สุด
0: ด้านนายกรองตีธนกิจจิตอารีรัตน์นะคะที่ได้ทำการประสานไปยังทางกระทรวงสาธารณสุขก็ให้มาร่วมพูดคุยกับทางญาติด้วยวันนี้เปิดเผยว่าทางกระทรวงสาธารณสุขได้ย้ำว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนับเป็นสาธารณภัย

0: ไอหมู่ซึ่งในช่วง72ชั่วโมงแรกผู้บาดเจ็บสามารถเข้ารับการรักษาตามสิทธิ์ยูเซฟได้ส่วนค่ารักษาส่วนอื่นทางกระทรวงสาธารณสุขจะประสานติดตามว่าแต่ละคนนั้นมีสิทธิ์คุ้มครองอะไรบ้างต่อไปค่ะนอกจากนี้นายกองตรีธนกฤษยังย้ำว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผู้ได้รับบาดเจ็บมีสิทธิ์ได้รับการเยียวยาจากรัฐบาลตามที่กฎหมายกำหนดอยู่แล้วและขอให้ครอบครัวของผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บเร่งดำเนินการยื่นขอสิทธิ์เยียวยาจากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมค่ะ
1: คือกรณีนี้ผมบอกว่ามันบัญญัติเอาไว้ในรัฐธรรมนูญนะครับว่าในเมื่อรัฐไม่สามารถที่จะดูแลชีวิตทรัพย์สินพี่น้องประชาชนได้เนี่ยกรณีอย่างนี้เกิดขึ้นเนี่ยให้เยียวยาเป็นเงินมันเลยเกิดพระราชบัญญัติของสชง.ตรงนี้เกิดขึ้นนะครับค่าทดแทนความเสียหายกับจำเลยในคดีอาญาเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยคือเป็นเรื่องของกฎหมายเขาอนุญาต
0: หลังจากนี้อดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมจะพาครอบครัวของผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งสองครอบครัวไปยื่นเอกสารขอรับสิทธิ์เยียวยาที่กระทรวงยุติธรรมพร้อมกับยืนยันว่าจะให้การดูแลครอบครัวผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งสองครอบครัวต่อไปค่ะคดีทุจริตจัดสอบแข่งขันท้องถิ่นตำรวจกองปราบเตรียมเรียกผู้เกี่ยวข้องกับการแก้ไขกระดาษคำตอบในบริษัทของนายพิชิตมารับทราบข้อกล่าวหาอ้างยี่ในสัปดาห์หน้าค่ะก่อนที่จะส่งสำนวนการสอบสวนให้กับทางปปช.ขณะที่การสอบสวนในคดีทุจริตของตำรวจปปป.เรียกสอบพยานอย่างต่อเนื่องนะคะล่าสุดก็สอบผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาของมสว.ไปแล้วค่ะแต่ยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาค่ะคดีทุจริตสอบแข่งขันบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นปี2568วันนี้คณะพนักงานสืบสวนสอบสวนประชุมติดตามความคืบหน้ารวมถึงวางแนวทางเรียกสอบพยานและผู้ที่เกี่ยวข้องพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสายผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางให้ข้อมูลว่าในกลุ่มที่อยู่ในบริษัทแก้กระดาษคำตอบ11คนกองบังคับการปราบปรามจะเรียกเข้ามารับทราบข้อกล่าวหาในสัปดาห์หน้าค่ะขณะที่การสอบสวนผู้สอบได้กว่า 5,000 คนทางกองบังคับการปราบปรามอาจจะไม่มีเวลาเพียงพอที่จะสอบสวนได้ทั้งหมดนะคะเพราะว่าต้องส่งสำนวนการสอบสวนให้ปปช.ภายใน30วันซึ่งก็จะครบกำหนดในวันที่24กรกฎาคมนี้แล้วแต่ก็ได้เตรียมแนวทางรองรับเอาไว้หากจะต้องมีการสอบปากคำผู้สอบได้ทั้งหมดอาจจะให้พนักงานสอบสวนในแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศนั้นเป็นผู้สอบสวนโดยกำหนดประเด็นการสอบสวนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันค่ะส่วนคดีทุจริตที่อยู่ในความรับผิดชอบของตำรวจป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือปปป.ขณะนี้ก็ได้สอบปากคำผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยามสว.แล้วค่ะโดยสอบสวนถึงขั้นตอนการปฏิบัติตาม TOR ในฐานะที่ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยาเป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจเด็ดขาดจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยขณะเดียวกันพนักงานสอบสวนก็ได้ขอรูปแบบสัญญาจ้างต่างๆเพิ่มเติมรวมถึงสัญญาจ้างที่เป็นพันธะผูกพันระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับมสว.ซึ่งในสัญญาจ้างมีประเด็นสำคัญที่ปปช.ทักท้วงนอกจากนี้นะคะยังได้สอบปากคำผู้บริหารและสายปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ของโรงพิมพ์ผู้รับจ้างพิมพ์กระดาษคำตอบด้วยซึ่งภายหลังที่การสอบสวนเสร็จสิ้นปปป.ก็จะต้องส่งสำนวนการสอบสวนให้ปปช.พิจารณาเช่นกันเนื่องจากว่าเป็นการพิจารณาความผิดต่อเจ้าหน้าที่รัฐค่ะประธานคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นก็ขอให้รอมติเพิกถอนการบรรจุข้าราชการท้องถิ่นจำนวน 3,621 คนค่ะโดยยอมรับว่าข้อกังวลกรณีที่อาจถูกฟ้องศาลปกครองเป็นส่วนหนึ่งที่ต้องพิจารณาค่ะนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสทพิจารณาเพิกถอนสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นกลุ่มแรก 3,621 คนจากจำนวนที่มีมติเสนอให้พิจารณาเพิกถอนทั้งหมด 5,814 คนเนื่องจากพบคะแนนความผิดปกติอย่างชัดเจนค่ะโดยมีนายวันชัยจันพรประธานกสทและนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมประชุมด้วยค่ะส่วนข้อกังวลเรื่องของอำนาจในการถอดถอนข้าราชการที่สอบบรรจุเข้ารับราชการไปแล้วว่าจะเป็นของกสทหรือคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นนายวันชัยก็ย้ำว่าขอให้รอผลการประชุมและพิจารณาเป็นมติออกมาก่อนค่ะ
2: ี้เนี่ยอำนาจในการถอดถอนเป็นของกกลางหรือกสทคะเท่าที่ดู
3: รอการพิจารณาก่อน

0: ขไม่ดีแล้ว
1: ก่อนนะครับ
2: แต่ว่าร
1: อผลนะครับรอผลนะคร
3: ับ มติจะแตกไหมคะวันนี
1: ้ต้องรอคณะกรรมการครับ
4: จริงๆข้อสอบมีอำนาจใช่ไหมครับในการถอดถอนได้ครับ
1: ยังครับยังต้องพิจารณากันให้ชัดเจน
0: ลงต่ำหน่อยมาลงต่ำหน่อยเอาบริษัทไม่ลงต่ำหน่อย
1: ต้องรอผลการพิจารณาของคณะกรรมการก่อนนะครับเดี๋ยวรอท่านประหลัดนะครับ
5: นายวันชัยยังระบุถึงกรณีที่หากผู้ถูกถอดรายชื่อไปยื่นฟ้องต่อศาลปกครองว่าเป็นประเด็นส่วนหนึ่งที่คณะกรรมการนั้นก็ต้องมีการพิจารณาเรื่องนี้ให้รอบคอบด้วยค่ะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงแคนาดายังคงเร่งควบคุมสถานการณ์ไฟป่าที่เกิดขึ้นมากกว่า800จุดทั่วประเทศนะคะส่งผลทำให้หลายพื้นที่นั้นต้องเผชิญกับปัญหาหมอกควันค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองต่างๆของสหรัฐอเมริกาที่ขึ้นแท่นกลายเป็นเมืองที่มีคุณภาพอากาศต่ำย่ำแย่ติดอันดับโลกไปแล้วค่ะหมอกควันจากไฟป่าในแคนาดาได้ลอยข้ามพรมแดนมาปกคลุมท้องฟ้าทั่วนิวยอร์กจนแทบมองไม่เห็นตึกสูงระฟ้าที่ตั้งตระหง่านอยู่ทั่วแมนฮัตตันซึ่งสถานการณ์และขณะนี้ยังเกิดขึ้นในหลายเมืองของสหรัฐอเมริกาตั้งแต่แถบมิดเวสต์ไปจนถึงพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศค่ะนายกเทศมนตรีนิวยอร์กออกมาเตือนให้ประชาชนทุกคนเฝ้าระวังอันตรายจากสภาพอากาศขอให้หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งและอยู่แต่ในบ้านหลังจากนิวยอร์กขึ้นแท่นเมืองที่มีคุณภาพอากาศเลวร้ายอันดับ3ของโลกเมื่อวานนี้ตามหลังเมืองดีทรอยต์และชิคาโก้ค่ะข้อมูลจากทางการชี้ว่าคุณภาพอากาศอย่างน้อย10รัฐทั่วสหรัฐอยู่ในระดับที่ไม่ดีต่อสุขภาพซึ่งก็รวมถึงที่มิชิแกนมินนิโซตาอิลลินอยและโอไฮโอโดยหน่วยงานให้ข้อมูลสภาพอากาศในสหรัฐระบุว่าปัญหาหมอกควันที่เกิดขึ้นจะเริ่มเบาบางลงในช่วงปลายสัปดาห์นี้ส่วนสถานการณ์ในแคนาดาก็ไม่ต่างกันค่ะโดยหลายเมืองยังคงเผชิญกับปัญหาไฟป่าและหมอกควันอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในรัฐออนแทริโอมาร์คคาร์นีย์นายกรัฐมนตรีแคนาดาได้ออกมาแสดงความขอบคุณเจ้าหน้าที่ดับเพลิงผู้นำท้องถิ่นและผู้ที่เกี่ยวข้องในการเร่งช่วยเหลือประชาชนหลายพันคนและรับมือกับวิกฤตไฟป่าที่โหมลุกไหม้ในอย่างน้อย858จุดทั่วประเทศในจำนวนนี้มีพื้นที่ประมาณ111จุดที่ยังควบคุมไม่ได้ค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านสภาพภูมิอากาศระบุว่าอุณหภูมิโลกที่เพิ่มสูงขึ้นถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลทำให้เกิดไฟป่าบ่อยครั้งมากขึ้นและรุนแรงมากขึ้นในหลายประเทศทั่วโลกค่ะนักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบลิงสายพันธุ์ใหม่ในป่าดิบชื้นของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกนะคะนับว่าเป็นลิงสายพันธุ์ใหม่ลำดับที่5ที่ถูกค้นพบในทวีปแอฟริกาในรอบ75ปีที่ผ่านมาค่ะมหาวิทยาลัยฟลอริดาแอตแลนติกประกาศการค้นพบลิงสายพันธุ์ใหม่ของโลกค่ะเป็นลิงในกลุ่มโคโรบัสซึ่งท้องถิ่นเป็นที่รู้จักกันในชื่อลิงลิเควลีลิงชนิดนี้โดดเด่นนะคะที่สีผิวบริเวณรอบริมฝีปากเป็นสีส้มครีมตัดกับใบหน้าสีดำสนิทคล้ายกับสวมหน้ากากขนาดตัวค่อนข้างเล็กค่ะแล้วก็มีเสียงร้องเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวทีมวิจัยต้องใช้เวลานานเกือบ20ปีในการพิสูจน์แล้วก็ระบุสายพันธุ์เนื่องจากลิงชนิดนี้มีพฤติกรรมค่อนข้างขี้อายสันโดษแล้วก็อาศัยอยู่เฉพาะในผืนป่าทึบพื้นที่บริเวณจำกัดมากเพียงประมาณ 1,700 ตารางกิโลเมตรหลังนักวิจัยได้ถ่ายภาพลิงปริศนาไว้ได้เมื่อปี2008แต่ไม่สามารถระบุชนิดได้จนกระทั่ง10ปีต่อมาพบตัวอีกครั้งค่ะจึงได้เริ่มศึกษาอย่างจริงจังด้วยเทคโนโลยีที่หลากหลายโดยทีมวิจัยตั้งชื่อทางวิทยาศาสตร์ให้ลิงลิเควลีว่าโคโลบัสคองโกเอนซิสเพื่อเป็นเกียรติแก่ประเทศคองโกและก็อยู่ระหว่างการเร่งเสนอขึ้นทะเบียนคุ้มครองอย่างเร่งด่วนเพื่อป้องกันการสูญพันธุ์เนื่องจากปกติแล้วนะคะลิงชนิดนี้ถูกล่าเพื่อเอาเนื้อไปเป็นอาหารด้วยค่ะช่วงนี้หมดเวลาของท่านค่ะ 16 นาฬิกานะคะอีกสักครู่ติดตามชมรายการเสียงเปลี่ยนเมืองค่ะส่วนช่วงนี้ฉันและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
6: แห่อุทธรตกเกณฑ์บัตรคนจนสารพัดเหตุคลังเปิดทางยื่นเอกสารก่อนเคาะจบเริ่มใช้สิทธิ์1ตุลาทลายเครือข่ายหมีขาวนอมินีรัสเซียค้น41จุดเชื่อมโยงถือครองอสังหาชลบุรีกว่า 5,000 ล้านลุ้นกสทถอนชื่อล็อตแรกกว่า 3,000 คนปรับคะแนนจากตกเป็นผ่านยอมรับกังวลถูกฟ้องศาลปกครองจับตาท่าทีจีนสีจิ้นผิงออกหน้าไกลเกลี่ยขัดแย้งไทยกัมพูชาติดตามในข่าวค่ำไทย PBS 18นาฬิกา
7: ทุกหมุดหมายคือความท้าทายที่

0: ผชิญท้องโลกกว้าง 15-17 กรกฎาคมฮารุกะอายาเซะกับการเดินทางรอบโลกเพื่อเติมพลังสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ชีวิตท้องโลกกับฮารุกะ
1: จากนี้ไปฉันจะออก

0: ยังเจอกันที่เดิมนะครับไทย PBS
1: 3ทุ่มเวลาดีก่อนนอนต้องฟัง3ท่านนี้ครับ
2: แล้วผมจะพูดอะไรล่ะครับเนี่ย
1: คำว่าสแกมเมอร์เนี่ยมันไปโยงกับหลายเรื่อง
2: ผมว่าเปลี่ยนพิธีกร
3: เรื่องเงี้ยเรื่องเปลี่ยน
2: แล้วคุณพอมีเบาะแสไหม
0: ก็พอจะพอรู้แต่ว่าถ้ารู้นะผมขี้เกียจไปกินกาแฟที่อื่น
2: แล้วพบกับเรา3คนเข้มข้นทุกวันศุกร์กับคุยให้คิดทางไทย BBS ครับ

0: ช่า30ปีกับการรถไฟพ่อเศร้าแล้วบัดทีนี้จังไหนมูเฮาพักกันเฮ็ดเฮียนเฮ็ดซ่านดีแล้วกับมันคงจักหน่อยแล้วบัดทีนี้คันที่โอดีมาบ่ให้เฮาอยู่ชาวบ้านสิไปอยู่ไส
1: ต้องมาคุยร่วมกันว่าชุมชนเขาต้องการจังไดนะครับบ่แม่นอยู่ๆสิพัฒนาสิเฮ็ดไปเลยจังซี่นะครับให้มีกรรมการมีตั้งทีมงานมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ชาวบ้านนําแน
2: ่ข้อกังวลของชาวบ้านก็คือว่าในเนื้อหาร่างกฎหมายก็เขียนว่าที่ดินของรัฐเนี่ยสามารถถูกนํามาพัฒนาพื้นที่ได้มันจะทําให้สิทธิการเช่าของเขาเนี่ยจะถูกยกเลิกไปโดยปริยายมั้ยสิ่งที่เขาทําบ้านมั่นคงพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านที่อยู่อาศัยด้านอาชีพด้านเศรษฐกิจสังคมชุมชนเนี่ยมันก็อาจจะหายไปไหม
3: สวัสดีค่ะเสียงเป็นเมืองกับฟักแฟงวิภาพรวัฒนาวิทย์ค่ะคำว่าที่ดินของรัฐสามารถนำมาพัฒนาพื้นที่ได้ประโยคนี้กลายเป็นสิ่งที่สร้างความกังวลใจให้กับคนที่อยู่อาศัยในชุมชนริมทางรถไฟนะคะหลังจากที่หน่วยงานรัฐพยายามจะผลักดันร่างพรบ TOD ค่ะทำให้ชาวบ้านต้องรวบรวมข้อเสนอเพื่อหาทางออกนี่คือเรื่องราวในเสียงเปลี่ยนเมืองที่อยากชวนคุยกันในวันนี้นะคะนักข่าวพลเมืองชาวอีสานคุณกฤษดากุลขัวจะพาเราลงไปสำรวจไปฟังเสียงชาวบ้านที่ชุมชนเทพรักษ์5ค่ะและชุมชนหลักเมืองจุดนั้นอยู่ในเขตเทศบาลนครขอนแก่นนะคะได้รับสิทธิ์เช่าที่อยู่อาศัยของการรถไฟแห่งประเทศไทยไปแล้วได้เข้าร่วมในโครงการบ้านมั่นคงกับผอ.ช.ไปเรียบร้อยแล้วเป็นไปตามขั้นตอนทางกฎหมายแต่ก็ยังมีความกังวลใจว่าในอนาคตบ้านที่เคยคิดว่าจะมั่นคงจาก2โครงการเนี้ยจะหลุดลอยไปไหมหากรัฐมีโครงการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีรถไฟตามร่างพรบ. TOD ค่ะ
4: ตอนนี้เราก็มาลงพื้นที่สำรวจชุมชนอยู่ที่ชุมชนหลักเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นครับเป็นอีกหนึ่งชุมชนที่อาจจะได้รับผลกระทบจากร่างพรบ. TOD ครับ
2: คือชุมชนหลักเมืองนี่เป็นชุมชนที่อยู่กับเครือข่ายสลัมสีภาคนะเป็นสมาชิกแล้วก็เขาเป็นชุมชนที่อยู่กันมาดั้งเดิม 4-50 ปีนะฮะแล้วก็สามารถเช่าที่ดินการรถไฟมีสัญญาถูกต้องแล้วแล้วก็ทำการโครงการบ้านมั่นคงเนี่ยฮะได้รับงบประมาณจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนทำโครงการบ้านมั่นคงคือลักษณะของคนจนในชุมชนในอาจเนี่ยมันไม่เหมือนชนชั้นกลางใช่ไหมฮะวิถีอาชีพการประกอบอาชีพวิถีชีวิตเนี่ยมันบางทีมันต้องใช้พื้นที่บ้านเป็นที่ค้าขายประกอบอาชีพด้วยเนี่ยการไปอยู่แบบทรงสูงเนี่ยมันจะเหมาะไหมโดยเฉพาะชุมชนที่มีสัญญาเช่ากับการรถไฟแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าถ้าเกิดร่างกฎหมายนี้ออกมาโดยเนื้อหาแบบนี้เนี่ยมันจะทำให้สิทธิการเช่าของเขาเนี่ยจะถูกยกเลิกไปสิ่งที่เขาทำบ้านมั่นคงพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านที่อยู่อาศัยด้านอาชีพด้านเศรษฐกิจสังคมชุมชนเนี่ยมันก็อาจจะหายไปไหมการพัฒนาเมืองมันควรจะมีได้หลายแบบมันไม่จำเป็นต้องเป็นแบบเมือง TOD เมืองธุรกิจเมืองสมาร์ทซิตี้ที่เน้นการพัฒนาธุรกิจเน้นการพัฒนาย่านเศรษฐกิจโดยที่ละเลยความเป็นคนความเป็นชุมชนนะครับอันนี้ก็เป็นข้อกังวลของชาวบ้านที่หลักเมืองแล้วก็อีกหลายๆพื้นที่ที่มีสัญญาเช่าการรถไฟทั่วประเทศนะครับ
5: การยุติรถไฟผมอยู่มาประมาณ30-40ปีแล้วนะครับซึ่งก็ที่ผมบอกว่าผมก็ไม่อยากหนีจากนี่เพราะว่ามันเป็นแรงการทำมาหากินเป็นวิถีชีวิตชุมชนนะครับให้ชุมชนนี่ได้มีการพัฒนาด้านที่อยู่อาศัยเมื่อก่อนนี่มันสิเป็นนั่นป่าเป็นหนองน้ำนะครับที่มีสกปรกนะครับตอนนี้ชุมชนมาอยู่กับมาพัฒนาถ้าย้ายไปจากหมู่นี้

0: เฮ็ดหรือว่าย้ายไปจากไปที่อื่นเนี่ยจะเฮ็ดให้เฮาลําบากมากขึ้นการไปส่งลูกส่งหลานกับโรงเรียนก็สิบ่สะดวกก็สิอยู่ไกลนะครับซึ่งผู้บ่มีรถก็สิยากลําบากนะครับตอนนี้พวกในเมืองนี่ก็ไปหาเก็บของเก่าเก็บขยะหยังก็ขายนะครับเพื่อให้เฮ็ดบ้านเมืองมันก็สิได้สะอาดมากขึ้นซอยกันเนาะแล้วก็บางที่ก็ในตลาดก็ไปรับจ้างเข็นผักนะครับเฮ็ดให้แรงงานในชุมชนนี่ก็สามารถที่เป็นแรงงานของเมืองเนาะเฮ็ดให้เมืองเจริญขึ้นนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงในการที่ในการแก้ผู้อยู่ใกล้ตลาดจังซี่กระดาษออชิระจังซี่เนาะก็สิมีรถปั่นรถหยังนะครับหรือ3ล้อพ่วงนะครับไปส่งผักส่งของที่พ่อแม่พี่น้องเฮานะครับที่เอามาขายนะครับซึ่งเป็นรายได้ดีของชุมชนนะครับ
1: มีข้อสังเกตว่าถ้าพรบ. TOD ประกาศใช้ที่ดินของรัฐจะถูกทำให้เป็นสินค้าพัฒนาเชิงพาณิชย์กับทุนนะคะแต่จริงๆที่ดินของรัฐควรถูกพัฒนาเพื่อสร้างหลักประกันด้านที่อยู่อาศัยโดยเฉพาะในประเทศไทยที่มีความเหลื่อมล้ำด้านที่อยู่อาศัยสูงร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาพื้นที่ในและพื้นที่โดยรอบโครงสร้างพื้นฐานทางรางเป็นไปตามแนวคิด Transit Oriented Development ค่ะเรียกย่อๆว่า TOD ซึ่งเอกสารสรุปสาระสำคัญของกฎหมายฉบับนี้ระบุวัตถุประสงค์หลัก8ข้อไล่ดูทีละข้อค่ะข้อแรกเขาบอกว่าเพื่อแก้ปัญหาการเติบโตของเมืองแบบไร้ทิศทาง2คือแก้ปัญหาการจราจรส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะทางรางเป็นหลักเน้นการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและทำให้มีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นข้อ5คือกระจายความเจริญสู่ท้องถิ่นลดความแออัดในเมืองอีกหนึ่งวัตถุประสงค์ของร่างพรบฉบับนี้คือกำหนดให้มีหน่วยงานหลักที่มีความรู้ความเข้าใจเพื่อเพิ่มเอกภาพและประสิทธิภาพหน่วยงานรัฐมีมาตรฐานและเครื่องมือที่สอดคล้องในการพัฒนา TOD และร่างกฎหมายฉบับนี้ยังมีเป้าประสงค์ว่าจะทำให้เกิดกลไกที่มีประสิทธิภาพในการสร้างมูลค่าเพิ่มหรือผลประโยชน์ที่ได้จากการพัฒนาพื้นที่ดูรวมๆ8ข้อเนี่ยส่วนใหญ่เน้นหนักไปที่การพัฒนาเชิงพาณิชย์นะคะคุณผู้ชมคะเรื่องนี้ไม่ใช่เพียงแค่ชุมชนริมรางรถไฟขอนแก่นเท่านั้นที่กังวลใจค่ะกังวลใจถึงผลกระทบเรื่องที่อยู่อาศัยกังวลใจถึงวิถีชีวิตชุมชนแต่เวลานี้ยังมีพื้นที่เป้าหมายรอบสถานีรถไฟอีกกว่า177แห่งทั่วประเทศที่ถูกหมายตาไว้ว่าเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีรถไฟเขาก็กังวลใจเหมือนกันนั่นทำให้วันที่5กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะตัวแทนเครือข่ายชุมชนริมรางรถไฟในพื้นที่ภาคอีสานทั้งในจังหวัดขอนแก่นนครราชสีมาอุดรธานีเครือข่ายสลัม4ภาคพร้อมด้วยนักวิชาการเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจากส่วนกลางแล้วก็พื้นที่ภาคอีสานรวมถึงเจ้าหน้าที่จากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนองค์การมหาชนหรือพอช.ไปรวมตัวกันที่เวทีนี้ค่ะจัดเวทีสาธารณะเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาระสำคัญและกระบวนการจัดทำร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาพื้นที่ในและโดยรอบโครงสร้างพื้นฐานทางรางหรือพรบ. TOD ไประดมความคิดเห็นจากชุมชนชาวบ้านรวมกับเวทีฟังเสียงประเทศไทยของไทย PBS นะคะ Mini Foresight for Local จัดที่ห้องประชุมคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นพอดีเรื่องนี้เป็นแง่บททางกฎหมายก็ไปจัดกันที่คณะนิติศาสตร์นะคะหลังก่อนหน้านี้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับเรื่องร้องเรียนว่าพรบ. TOD ฉบับนี้อาจมีเนื้อหาที่ไปกระทบสิทธิชุมชนในหลายด้านและเห็นควรให้มีการประสานงานเรื่องการคุ้มครองสิทธิสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียค่ะซึ่งปัจจุบันภาครัฐอยู่ระหว่างการจัดทำร่างพรบ. TOD ฉบับนี้เพื่อรองรับการขยายตัวของโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมทางรางโดยเฉพาะโครงการรถไฟทางคู่รถไฟความเร็วสูงกำหนดพื้นที่เป้าหมายรอบสถานีที่มีศักยภาพในการพัฒนา177แห่งนะคะครอบคลุมโครงข่ายระบบรางระยะทางรวมกว่า 8,900 กิโลเมตรใน62จังหวัดของประเทศไทยค่ะและกำหนดพื้นที่พัฒนาในรัศมี500เมตรโดยรอบสถานีซึ่งอาจจะขยายพื้นที่ได้ตามกฎหมายกำหนดนะคะพร้อมเดินหน้านำร่องใน3พื้นที่ต้นแบบก็คือขอนแก่นพระนครศรีอยุธยาและเมืองพัทยาของจังหวัดชลบุรีค่ะ
2: ก็อาจจะมองภาพรวมการพัฒนาทั้งประเทศเนอะ แล้วเขาก็จะมองว่ารัฐจะมีอำนาจหน้าที่อำนาจไปเข้าไปจัดการได้อย่างไรภายใต้ข้อจำกัดของกฎหมายซึ่งกฎหมายที่เกี่ยวกับที่ดินมันมีหลายฉบับในการที่จะใช้ที่ดินของริมทางรถไฟในการพัฒนาอย่างไรแต่ในหลักการพัฒนาเมืองอ่ะมันก็สามารถที่จะให้ชุมชนเนี่ยจะอยู่ได้อย่างไรภายใต้การพัฒนาเมืองแล้วก็สามารถที่จะสร้างเศรษฐกิจของเมืองได้อย่างไรแล้วก็มันสามารถที่จะทำให้มีหลักประกันความมั่นคงของการจัดการที่ดินในพื้นที่ในและรอบนอกริมรางรถไฟอย่างไรซึ่งเป็นหลักการสำคัญที่เขียนไว้ในกฎหมายเลยในแบบนี้ซึ่งจะทำให้ร่างกฎหมายเนี้ยคือรัฐอาจจะไม่มีมุมมองถึงคนตัวเล็กตัวน้อยถ้าชาวบ้านเนี่ยได้เข้าใจกฎหมายชาวบ้านก็จะได้บอกว่าเขาก็เป็นส่วนร่วมของการพัฒนาเป็นหุ้นส่วนที่จะสามารถเอาความสำคัญของชุมชนในการพัฒนาเศรษฐกิจเข้ามาใส่ไว้ในกฎหมายที่รัฐจะต้องคุ้มครองดูแลเขาด้วยสิ่งเดียวที่รัฐจะต้องช่วยคือต้องเพิ่มศักยภาพให้เขาเข้าถึงสิทธิในที่อยู่อาศัยนี้ด้วยเพราะฉะนั้นถ้ารัฐไม่ช่วยเนี่ยเขาก็จะเป็นคนที่ตกขอบของการพัฒนาเพราะฉะนั้นถ้าในแง่ของกสม.เราเห็นว่ารัฐบาลจำเป็นต้องมีวิสัยทัศน์มองเรื่องการพัฒนาเมืองที่มีชุมชนของคนที่ไร้ที่อยู่อาศัยคนจนคนรายได้น้อยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาและให้เขาสามารถเติบโตไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจนี้ได้ภายใต้การสนับสนุนส่งเสริมนะไม่ใช่ภายใต้การสงเคราะห์เพราะว่าถ้าเราให้คนเรามันต้องมีที่อยู่อาศัยเป็นพื้นฐานเป็นขั้นพื้นฐานเหมือนเรามีบัตรประชาชนน่ะที่สำคัญมันต้องมีแหล่งงานใกล้กับที่อยู่อาศัยไม่งั้นเราจะเจอปัญหาว่าคนจนต้องมีค่าใช้จ่ายสูงการเดินทางเข้ามาแต่แน่นอนในเมืองเนี่ยมันอาจจะมีทั้งคนอยู่ใจกลางเมืองถ้าเป็นหมู่บ้านจัดสรรจะเห็นไหมจะอยู่รอบนอกซึ่งรัฐก็พยายามจะพัฒนาขนส่งมวลชนให้คนรอบนอกเข้ามาทำงานได้แล้วถ้าดูจากการรวมกลุ่มของชุมชนที่ขอนแก่นน่ะเขาค่อนข้างแบบต่อสู้มายาวนานแล้วก็มีการทำแบบแผนที่ของกลุ่มเปราะบางด้วยเนาะแล้วก็มีศูนย์เด็กเล็กมีการดูแลตัวเองเป็นอย่างดีซึ่งแน่นอนว่ากว่าจะชุมชนจะเข้มแข็งได้ก็มีการรวมกลุ่มแล้วก็มีประสบการณ์แน่นอนแต่ว่าบางชุมชนอาจจะเพิ่งเริ่มต้นอันนี้ก็ต้องให้รัฐไปช่วยดูแลบางชุมชนทำมานานก็เป็นพี่เลี้ยงให้แก่ชุมชนที่เพิ่งเริ่มต้นเราก็อยากให้ขอนแก่นน่ะเป็นโมเดลในการนำร่องของการพัฒนาชุมชนริมทางรถไฟทั้งในและรอบนอกร่วมไปกับการพัฒนาเมืองขอนแก่นอย่างยั่งยืนนะคะและเราหวังว่าถ้าขอนแก่นทำได้เนี่ยในอีกหลายพื้นที่อย่างเช่นที่หาดใหญ่เนี่ยมีชุมชนริมทางรถไฟเยอะและเป็นพื้นที่ที่มีปัญหาน้ำท่วมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะต้องให้พช.ไปสนับสนุนเขาเพราะว่าต้องมองเรื่องสาธารณูปโภคการแก้ปัญหาน้ำท่วมผังเมืองที่เขาจะอยู่ได้อย่างไรเราก็อยากให้แบบนี้เกิดขึ้นในหลายพื้นที่แล้วก็อยากจะมีเมืองที่มีทั้งคนทุกอาชีพฐานะทางเศรษฐกิจทุกชนชั้นที่อยู่ร่วมกันได้แล้วก็พัฒนาไปร่วมกันค่ะ
1: เรื่องนี้เรื่องใหญ่นะคะคุณผู้ชมแล้วก็กระทบในหลากหลายชุมชนทั่วประเทศไทยค่ะโจทย์นี้อยากให้คุณผู้ชมลองนึกภาพนะคะว่าชุมชนที่อยู่บริเวณริมรางรถไฟณปัจจุบันนี้มีหลายๆชุมชนที่ถูกไล่ลื้อไปแล้วไปอยู่ในจุดที่มีการจัดสรรใหม่บางชุมชนมีการเจรจากับการรถไฟแห่งประเทศไทยขอเช่านะคะไม่ได้อยู่ฟรีนะคะขอเช่าที่ดินในราคาที่คนที่มีรายได้น้อยเข้าถึงได้เรียกง่ายๆว่าเป็นที่ดินราคาถูกก็ได้ค่ะแต่เป็นการขอเช่ามีการพัฒนาจากการจ่ายค่าเช่าเป็นการสร้างชุมชนภายใต้การดูแลของผอ.ช.มีการสะสมหรือว่าออมเงินกันด้วยนะคะเพื่อที่จะสร้างชุมชนขึ้นมาภาพตรงนี้เกิดขึ้นเพราะว่าชุมชนเหล่านี้เป็นชุมชนมดงานในเมืองค่ะหลายคนทำงานเป็นหาบเร่แผงลอยในเมืองเป็นตู้กับข้าวให้กับคนที่ทำงานในเมืองอีกทีนึงบางคนเป็นแรงงานรับจ้างในเมืองนะคะบางคนเป็นคนที่ช่วยคัดแยกขยะในเมืองมีปฏิสัมพันธ์ต่อเมืองทั้งสิ้นค่ะสำหรับผู้คนที่อยู่บริเวณชุมชนริมรางรถไฟซึ่งชุมชนเหล่านี้เขาใช้คำว่าเป็นผู้บุกเบิกไม่ใช่บุกรุกแต่วันนี้การพัฒนาพื้นที่ริมรางอาจจะทำให้ชุมชนที่อยู่มานานเหล่านี้ชุมชนที่มีปฏิสัมพันธ์และมีความสำคัญต่อเมืองจะต้องหายไปเป็นการพัฒนาที่ถูกตั้งคำถามว่าละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือไม่และเอื้อประโยชน์ต่อในทุนให้ไปยึดแย่งที่ดินของรัฐใช้ในการแข่งขันทางธุรกิจหรือเปล่านี่เป็นโจทย์ที่จะต้องคุยกันต่อท่ามกลางร่างกฎหมายหรือว่าร่างพรบ TOD ที่กำลังถูกผลักดันยังไม่บังคับใช้นะคะกำลังถูกผลักดันค่ะแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าจำเป็นต้องได้รับการมีส่วนร่วมจากทุกคนในสังคมโดยเฉพาะชุมชนริมรางรถไฟทั้งหมดคือเสียงเปลี่ยนเมืองวันนี้นะคะลาคุณผู้ชมไปเลยนะคะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะไทยบันเทิง16นาฬิกา45นาทีอยู่กับดิฉันเวนิกาวิชัยวัฒนานะคะเมื่อวานนี้ค่ะมีงานใหญ่ของคนในวงการภาพยนตร์คืองานประกาศรางวัลชมรมวิจารณ์บันเทิงครั้งที่34นะคะมีหนังเรื่องไหนที่น่าสนใจและได้รางวัลกลับไปบ้างไปติดตามค่ะ
1: คนตายกลับมามี2สาเหตุ
0: ทุกรางวัลใหญ่ต้องยกให้เขานะคะไม่เสียดีกรีที่ไปคว้ารางวัลกรังปรีจากเทศกาลหนังเมืองคานส์เมื่อปีที่ผ่านมาค่ะในงานประกาศรางวัลชมรมวิจารณ์บันเทิงครั้งที่34ผีใช้ได้ค่ะก็ยังคว้ารางวัลใหญ่ไปหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ยอดเยี่ยมบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยมกำกับภาพยอดเยี่ยมรวมถึงรางวัลผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยมและนักทำหนังหน้าใหม่ยอดเยี่ยมที่เป็นของรัชภูมิบุญบัญชาโชคค่ะซึ่งน่าเสียดายที่เจ้าตัวติดภารกิจอยู่ที่ญี่ปุ่นก็เลยไม่ได้รับรางวัลด้วยตัวเองแต่ว่ามีพี่อุ๋มอภาสิริเป็นตัวแทนนะคะพี่อุ๋มเนี่ยยังคว้ารางวัลนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมจากภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยหลังเคยมีชื่อเข้าชิงรางวัลสมทบหญิงล่าสุดเมื่อปี2548ค่ะที่น่าสนใจก็คือปีนี้เนี่ยน่าจะเป็นปีทองของหนุ่มคนนี้นะคะเดินสายคว้ารางวัลอีกแล้วก็คือน้องเจ้านายจินเจตค่ะที่ได้รับรางวัลนำชายยอดเยี่ยมจากเดอะสโตนพระแท้คนเก๋ที่พ่วงด้วยรางวัลใหม่นะคะคือทีมนักแสดงยอดเยี่ยมก็ขึ้นรับรางวัลนี้พร้อมกับอ้าไอโฟอีฟค่ะส่วนนักแสดงหญิงนำหญิงยอดเยี่ยมนะคะตกเป็นของน้องใหม่ค่ะอย่างฟาติมาเดชวลีกุลจากแฟลตเกิร์ลชั้นห่างระหว่างเราที่บอยปกรณ์ก็ได้รับรางวัลนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมไปจากเรื่องนี้ด้วยเช่นกันค่ะ
2: ก็ถ้าเราทีมแฟลตเกิร์ลทุกคนก็ไม่ได้คาดหวังค่ะตอนแรกก็ทุ่มเทอย่างเดียวเลยแล้วก็ตอนที่หนูทำเรื่องนี้มันเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของหนูก็ทำด้วยความสนุกกันอย่างเดียวเลยก็จริงๆเป็นรางวัลของนักแสดงท
3: ุ
2: กคน
3: ดีใจแล้วก็รู้สึกคุ้มค่าครับแล้วก็หายเหนื่อยกับทุกๆตรงเลยครับจากที่มีแบบวันนี้เครียดอะไรมานอนน้อยตื่นเช้าวันนี้คือแบบเต็มใจมากแล้วก็รู้สึกดีครับที่ได้อยู่ท่ามกลางพี่ๆแล้วก็ทีมงานที่สร้างภาพยนตร์คุณภาพให้กับบ้านเรา
0: ปีนี้ชมรมวิจารณ์บันเทิงมีเป้าหมายใหม่ด้วยนะคะคือการพยายามก่อตั้งให้เป็นสมาคมวิจารณ์บันเทิงค่ะเพื่อที่จะผลักดันเรื่องการวิจารณ์ภาพยนตร์รวมถึงการเข้าไปมีส่วนร่วมในเวทีรางวัลระดับนานาชาติด้วยนะคะภายใต้การนำของประธานชมรมวิจารณ์บันเทิงคนใหม่อาจารย์ป๊อปมโนธรรมเทียมเทียบรัฐค่ะในวงการภาพยนตร์นะคะมีอยู่ชื่อหนึ่งที่ยืนหนึ่งมาทุกยุคในเรื่องของกระแสวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็เสียงดราม่าก็คือของชื่อของพุ่มกับดังคุณพจน์อานนท์นั่นเองนะคะแต่น่าแปลกใจไหมคุณผู้ชมว่าถึงแม้จะมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์เยอะเหลือเกินแต่ก็เป็นชื่อหนึ่งที่ยืนมาได้ทุกยุคค่ะส่วนหนึ่งเป็นเพราะหนังของพจน์อานนท์เขาก็มีแฟนดอมหรือว่าแฟนคลับเฉพาะตัวที่ก็ติดตามทุกเรื่องของพุ่มกับคนนี้อยู่แล้วนับดูนะคะจนถึงตอนนี้มีผลงานภาพออกมามากกว่า60เรื่องทีเดียวท่ามกลางเสียงวิจารณ์มากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นทำแต่หนังตลกมั่งแหละทำหนังไม่มีบทมั่งแหละไปจนถึงการบันทึกนะคะเหตุการณ์หน้าประวัติศาสตร์ของสังคมไว้ในภาพยนตร์ของตัวเองแต่เบื้องหลังนะคะยังมีอีกหลายเรื่องมากมายที่เราไม่เคยรู้มาก่อนติดตามจากรายงานมองมุมหนังค่ะ

0: พศพี่พศในมุมพี่พศพี่พศรู้สึกยังไงว่าพี่พศทำหนังอะไรออกมาสักเรื่องหนึ่งมักจะเป็นฟีดแบ็กในเชิงลบ
1: ฟีดแบ็กในเชิงลบน้องคิดดูว่าหนังพี่อ่ะพี่ทำหนังมา60เรื่องมันถ้ามันฟีดแบ็กลบหมดแล้วพี่จะได้ทำหนังถึง60เรื่องไหมหนังมันก็ต้องได้เงินบ้างหนังมันทำเงินทำเงินทำเงินมันไม่ทำให้ขาดทุนมันทำเงินทำเงินพี่ก็ต้องมีอะไรดีของพี่แหละไม่งั้นมันไม่ทำหนังถึง60เรื่องยังไม่มีผู้กำกับทำหนังถึง60เรื่องนะบางคน5เรื่องก็ไปแล้ว4เรื่องก็ไปแล้ว3เรื่องแต่พี่ทำถึงจะ60เรื่องแล้ว
2: แม้เสียงวิจารณ์ต่อผลงานที่ทำจะมีทั้งกลุ่มแฟนคลับที่ชอบและอาจมีคนที่มองไปในทิศทางลบก็จำนวนไม่น้อยหากก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเมื่อปี2568ที่ผ่านมาพศอานนท์คือผู้กำกับที่มีผลงานเข้าฉายมากที่สุดถึง3เรื่องทั้งหลวงพี่แจ๊สโคซิ่งหมู่บ้านโคกะโลกและหอเต๋าแตกแหกหลีหูกระทั่งถึงปี2569ก็ยังมีผลงานเข้าฉายอีกเรื่องก็คือเฮงเจียแจ๊สที่ก็ยังไม่วายมีกระแสดราม่าทั้งเรื่องของการใช้ AI และคุณภาพหนังซึ่งพจน์อานนท์เล่าว่าฉากในเฮงเจียแจ๊สนั้นคือการใช้ CG สร้างไม่ใช่ AI และหนังยังเสร็จทันออกฉายพร้อมกับย้ำว่าสามารถวิจารณ์หนังตนได้หากอยู่ในกรอบของกฎหมายและไม่เกินกว่าเหตุแต่ถ้าเมื่อใดเข้าข่ายหมิ่นประมาทก็พร้อมดำเนินคดีซึ่งเคยเกิดขึ้นมาแล้วเพียงแต่ตนไม่ต้องการให้เป็นข่าวอย่างในอดีตก็เท่านั้นท่ามกลางกระแสวิจารณ์และรูปแบบการทำหนังของพจน์อานนท์เจ้าตัวยังเผยในรายการป๊อปดีโคดของไทย PBS ว่าที่ทุกคนบอกว่าหนังของพจน์อานนท์ไม่มีบทนั้นไม่ใช่เรื่องจริงหากเป็นเพียงความถนัดในการทำหนังในสไตล์ส่วนตัวด้วยในอดีตเคยมีทีมเขียนบทเหมือนผู้กำกับคนอื่นหากกลับรู้สึกว่าไม่ใช่แนวทางในการเล่าเรื่องอย่างที่ตัวเองต้องการ
1: เริ่มต้นเลยพี่ทำหนังพี่ก็มีบทเขียนบทก็ไปจ้างคนเขียน 300,000 400,000 พอสอ 3-5 ก็แพงนะเขียนเสร็จอ้าวกูมานั่งอ่านอ้าวมันไม่ใช่หนังที่กูอยากทำกูไม่ได้อยากทำหนังอย่างงี้กูอยากทำหนังอย่างงี้ก็เสียค่าบทไปแล้ว 300,000-400,000 แล้วก็โยนบททิ้งป้างแล้วมาเข้ามาประชุมดาราทีมงานประชุมปมมทายป้างป้างป้างไม่มีใครทำได้เสร็จหนังออกมา50ล้าน60ล้านสมัยนู้นก็100ล้านสมัยนี้ไม่มีใครบอกนะว่าทำหนังแล้วไม่มีบทเนี่ยมันผิดไม่มีนะคนอื่นประเทศนอกเขาก็มีกันนะหวงคาไวก็ไม่ม
0: ีบทหวงคาไวก็ไม่มีบท
1: หลายคนในที่ฮอลลีวูดก็ไม่มีบท
2: การที่ผลงานของพจน์อานนท์ซึ่งเป็นหนังตระกูลหอที่สร้างมายาวนานมากกว่า10ภาคทั้งยังเป็นมีมไปทั่วออนไลน์จึงทำให้ผู้ชมเกิดภาพจำว่าหนังของพจน์อานนท์มักจะเป็นหนังตลกที่มีจุดเด่นคือการขายขำและพูดถึงเสมือนว่าเป็นพงศาวดารบันทึกกระแสของสังคมในช่วงเวลาหนึ่งนั้นแท้จริงแล้วสำหรับผู้กำกับคนดังเบื้องหลังมีความตั้งใจอยากทำหนังสะท้อนสังคมอย่างที่ทำในอดีตเช่นเดียวกับใน18ฝนคนอันตรายเพื่อนกูรักมึงว่ะโดยยังมีโปรเจกต์ในมืออีกมากหากเมื่อมีการเสนอนายทุนกลับถูกปัดตก
3: มึงก็ไปได้นะ
0: พี่พจน์อยากจะคัมแบ็กกลับไปทำพวก
3: เขาอยู่เป็นเพื่อน
0: สติแตกสุดขั้วโลกเพื่อนกูรักมึงว่ะเราจะมีโอกาสได้เห็นหนังแนวนั้นจากพี่พจน์
1: คือจริงๆอยากทำหนังดาร์กมากคือคิดไว้ตั้งหลายอะไรแต่เสนอไปแล้วมันไม่ผ่าน
0: ใช
1: ่ใช่เสนอไปแล้วมันไม่ผ่านมันผ่านแต่หอตะแต่ถ้าเดินไปโต๊ะจีนอย่างเงี้ยเป็นเรื่องราวของคนจีนน่ะซึ่งอาหารโต๊ะจีนมันมีเยอะแยะมากแล้วเขาใช้ชีวิตที่เขาต้องเอาคนให้อยู่ในครอบครัวเนี่ยเสนอไปเอาเก็บเป็นโต๊ะแชร์ไปแล้วกันไม่ได้ทำแล้วก็หมาจนตอกเนี่ยเสนอไปจนหมามันตายไปกี่ตัวแล้วก็ไม่รู้ก็ยังไม่ได้ทำเด็กสลัมบอยอ่ะสลัมบอยก็ไม่ได้ทำเอซอยสองสีลมอ่ะชื่อเรื่องซอย2อ่ะก็ยังไม่ได้ทำเสนอไปเยอะมากไอ้หนังประเภทอย่างเงี้ยแล้วไม่ได้ทำอ่ะ
0: มันไม่เคยรู้มาก่อน
1: เสนอปังปังปังปังปังเลือกหอแต๋วแตกครูหออีกแล้วแหกอะไรดีเสนอปังปังปังปังหลวงพี่แจ๊ดอีกแล้วพี่แจ๊ดจะทำอะไรดี
4: นั่งแบบสวยไหมชื่ออยู่มี
2: หนึ่งในกรณีน่าสนใจในผลงานของพจน์อานนท์ที่สะท้อนได้ว่าเจ้าตัวสนใจงานสะท้อนสังคมมากกว่างานตลกก็คือโกซิกโกหกปลิ้นปล้อนกะล่อนตอแหลที่ท้ายสุดต้องยอมปรับเปลี่ยนเนื้อหาตามความต้องการของเจ้าของทุนสร้าง
1: จริงๆไม่ใช่เป็นคน ไม่ได้อยากทำหนังตลกแต่มันเกิดจากหนังตลกอย่างเรื่องโกซิกเหมือนกันโกหกปิ้นป้อนกันล้นตอแหลที่เคนธีรเดชเล่นน่ะหนังมันเป็นหนังดราม่าเป็นความรักเป็นการหลอกลวงกันกระเทยปลอมตัวเป็นผู้หญิงทำเป็นว่าตัวเองท้องอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายพอนายทุนดูนายทุนบอกว่าต้องทำหนังตลกกูทำไปเละเลยทีนี้เพราะมันถ่ายไป 70% แล้วไงพอไปแทรกตลกมันก็ไม่ได้แล้วไงเป็นหนังที่ไม่ชอบในชีวิตโกซิก
2: กวินภพพันธุฤกษ์ไทย PBSรายงาน
4: น้ำพริกนั้นเป็นมากกว่าอาหาร1ถ้วยนะคะเรื่องนี้นนท์นำเสนอตลอดในรายการยกพลคนน้ำพริกทั้งซีซั่น1แล้วก็ซีซั่น2ที่กำลังออนแอร์อยู่หน้าจอไทย PBS ตอนนี้นะคะที่พูดแบบนี้เพราะว่าน้ำพริกถ้วยเล็กๆนั้นสามารถเป็นเครื่องมือที่ดึงดูดนะคะให้คนภายนอกเข้ามาทำความรู้จักกับชุมชนได้ค่ะนอกจากการจะชิมน้ำพริกสดๆนะคะที่ตามแบบใหม่ๆอร่อยๆเลยก็ยังนะคะเป็นเครื่องสะท้อนค่ะวิถีภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมถึงระบบนิเวศในพื้นที่นั้นๆด้วยค่ะพูดถึงการทำน้ำพริกให้คนภายนอกรู้จักในวงกว้างหลายๆคนเนี่ยอาจจะคิดว่าต้องพยายามพัฒนาน้ำพริกให้เก็บได้นานเพื่อส่งขายภายนอกก็นับเป็นหนึ่งวิธีที่ได้ผลดีนะคะแต่สำหรับนักเล่าเรื่องอาหารอย่างคุณหมีจิรณรงค์วงสุนทรคอมเมนเตอร์รายการได้ให้อีกหนึ่งแง่มุมมองที่น่าสนใจค่ะโดยบอกว่าหัวใจสำคัญอีกด้านของน้ำพริกก็คือน้ำพริกบางชนิดเนี่ยเขามีเสน่ห์อยู่ที่ความสดและภูมิปัญญาดั้งเดิมซึ่งหากใครอยากลิ้มรสความอร่อยที่แท้จริงก็อาจต้องเดินทางไปกินถึงถิ่นเท่านั้นค่ะดังนั้นน้ำพริกจึงสามารถเป็นแม่เหล็กสำคัญที่ดึงให้คนเดินทางเข้ามาหาในพื้นที่ได้ด้วยค่ะ
3: แต่บางทีมเนี่ยก็ยังใช้ความเป็นภูมิปัญญาของตัวเองอยู่แล้วเขาก็ยังใช้วิธีดั้งเดิมอยู่เพราะฉะนั้นมันอาจจะมีเรื่องของการที่แบบว่าไม่สามารถ เดินทางได้นานหรือไปได้ไกลเนี่ยแต่ผมว่าไม่ได้เป็นเรื่องสำคัญเท่าไหร่เพราะว่าหนึ่งวิธีที่การที่แบบแทนที่เราจะให้น้ำพริกเนี่ยออกไปสู่คนภายนอกเนี่ยผมว่ามันสามารถดึงคนภายนอกเข้ามาสู่ข้างในได้เนาะเช่นแบบว่าน้ำพริกนี้ต้องมากินที่นี่เท่านั้นเพราะว่าอาจจะมีเรื่องของการเก็บจะเก็บพืชสด เก็บวัตถุดิบสดไปหาปลาหาปูอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มันก็เป็นเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยว่าแต่ละที่เนี่ยมันมีธรรมชาติของเขายังไงระบบนิเวศยังไงก็เป็นอีกหนึ่งกิมมิกนึงที่แบบว่าสามารถจะทำให้คนมาเที่ยวด้วยอาหารที่เกิดจากของในพื้นที่ของเราเอง
4: ได้ชิมทั้งน้ำพริกแบบสดใหม่ได้เห็นแหล่งวัตถุดิบแท้ๆแล้วก็ได้เรียนรู้วิถีชีวิตภูมิปัญญาของชุมชนเรียกได้ว่าน้ำพริกถ้วยเดียวพาเปิดโลกกว้างอีกหลายมิตินะคะมาร่วมติดตามกันว่าน้ำพริกจากทีมไหนเนี่ยจะได้โชว์เสน่ห์ของระบบนิเวศและดึงดูดใจจนเราอยากตามไปชิมถึงที่ในรายการยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2นะคะวันเสาร์นี้เวลาเดิมค่ะ 14:05 น.ทางหน้าจอไทย PBS ค่ะ
5: ยอดเรียบที่จะกินได้อร่อยก็
4: และนี่คือทั้งหมดของรายการไทยบันเทิงวันนี้นะคะดิฉันเวนิกาวิชัยวัฒนาสวัสดีค่ะ

0: วันนั้นเขาก็แซวผมบอกตัดไปเท่าไหร่แล้วผมบอกผมเพิ่งตัดไปอันเดียวเองนะอันนี้เป็นอันที่2ถ้าผมเสนอตัดสัก10เนี่ยมันยังก็ยังเป็นแค่ 3% เท่านั้นเอง
1: นี่แค่เริ่มต้นไม่ใช่เหรอ
0: คนที่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อย 9.5 ล้าน
2: 9.5 ล้านคน
0: 9.5 ล้าน
2: ลงทะเบียน 18.8
0: คิดแล้วเป็น 12%
3: ทำไมถึงหายไป9ล้าน
0: ถ้าเรื่องมันเป็นปัญหาคุณวิชัย
3: ใช
0: ่แรงกระแทกมันจะมาอาทิตย์หน้า
3: ดร.วินดร.วินเรื่อง
2: ของข้อสอบเนี่ย
3: ของข้อสอบท้องถิ่น
0: ชะตากรรมของคนที่เป็นข้าราชการมัน end of the walkway แล้ว
1: พบกับเรา3คนในรายการคุยให้คิดทุกวันศุกร์ทางไทย PBS ครับ
4: แผ่อุทธรตกเกณฑ์บัตรคนจนสารพัดเหตุคลังเปิดทางยื่นเอกสารก่อนเคาะจบเริ่มใช้สิทธิ์1ตุลาทลายเครือข่ายหมีขาวนอมินีรัสเซียค้น41จุดเชื่อมโยงถือครองอสังหาชนบุรีกว่า 5,000 ล้านลุ้นกสทถอนชื่อล็อตแรกกว่า 3,000 คนปรับคะแนนจากตกเป็นผ่านยอมรับกังวลถูกฟ้องศาลปกครองจับตาท่าทีจีนสีจิ้นผิงออกหน้าไกลเกลี่ยขัดแย้งไทยกัมพูชาติดตามในข่าวค่ำไทย PBS 18 นาฬิกา

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการท่อละกว้างของเรากันเป็นประจำเช่นเคยแบบนี้นะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปติดตามคุณฮารุกะศิลปินชาวญี่ปุ่นกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับคุณผู้ชมที่คราวนี้เธอได้ออกเดินทางไปครับพร้อมกับสมุดจดบันทึก1เล่มเช่นเคยเพื่อไปบันทึกเรื่องราวของผู้คนที่ได้พบเจอในแต่ละเมืองที่ไปเยือนครับ

0: ごちそうさまでした。次はどこへ行こうかな。
1: คุณผู้ชมครับวัฒนธรรมของอิตาลีนั้นนะครับโดดเด่นไปด้วยเรื่องราวของวิถีชีวิตที่ให้ความสำคัญกับครอบครัวศิลปะและก็อาหารครับโดยที่นี่เนี่ยมีจำนวนของมรดกโลกจากยูเนสโกเรียกว่ามากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเลยนะครับส่วนสังคมอิตาลีนั้นก็มีความผ่อนคลายทีเดียวครับไม่ค่อยจะเคร่งครัดในเรื่องของเวลาสักเท่าไหร่แล้วก็จะมีธรรมเนียมเรื่องของการรับประทานอาหารอันเป็นเอกลักษณ์ซึ่งสะท้อนถึงประวัติศาสตร์อันแสนยาวนานของอิตาลีนั่นเองล่ะครับคุณผู้ชมนะครับชื่นชอบในการไปเยือนอิตาลีบ้างหรือเปล่านะครับถ้าเคยไปนะครับอาจจะมีเพื่อนเป็นคนอิตาลีก็สามารถที่จะพูดคุยต่อกันได้นะครับว่าเป็นแบบนี้ไหมเป็นอย่างไรแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเข้าไปใน Facebook Fanpage ของเราที่ท่องโลกกว้างไทย PBS กันนะครับแล้วสำหรับตอนต่อไปเดี๋ยวเราไปติดตามชมสารคดีชุดนี้กันครับกับ Wild London withเดวิดแอตเทนเบอร์มหัศจรรย์ธรรมชาติลอนดอนกับเดวิดแอตเทนเบอร์ครับแล้วกลับมาค้นพบอีกมุมหนึ่งของลอนดอนไปด้วยกันนะครับวันนี้ลากันไปก่อนเช่นเคยสวัสดีครับท่องโลกกว้างเซฟดิเอิร์ธคุณก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลกของเราได้นะดูแลต้นไม้และเพิ่มพื้นที่สีเขียวรอบบ้านเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยลดโลกร้อนและสร้างสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ต้นไม้ช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์พร้อมทั้งปล่อยก๊าซออกซิเจนและช่วยกรองฝุ่นละอองในอากาศนอกจากนี้พื้นที่สีเขียวยังช่วยลดอุณหภูมิรอบบ้านสร้างร่มเงาและลดความร้อนที่เข้าสู่อาคารทำให้ลดการใช้เครื่องปรับอากาศและประหยัดพลังงานได้มากขึ้น
2: ทอนตกเกณฑ์บัตรคนจนสารพัดเหตุคลังเปิดทางยื่นเอกสารก่อนเคาะจบเริ่มใช้สิทธิ์1ตุลาทลายเครือข่ายหมีขาวนอมินีรัสเซียค้น41จุดเชื่อมโยงถือครองอสังหาชลบุรีกว่า 5,000 ล้านลุ้นกสทถอนชื่อล็อตแรกกว่า 3,000 คนปรับคะแนนจากตกเป็นผ่านยอมรับกังวลถูกฟ้องศาลปกครองจับตาท่าทีจีนสีจิ้นผิงออกหน้าไกลเกลี่ยขัดแย้งไทยกัมพูชาติดตามในข่าวค่ำไทย PBS 18 นาฬิกา
3: วันนั้นเขาก็แซวผมบอกตัดไปเท่าไหร่แล้วผมบอกผมเพิ่งตัดไปอันเดียวเองนะอันนี้เป็นอันที่สองถ้าผมเสนอตัดสัก10เนี่ยมันยังก็ยังเป็นแค่ 3% เท่านั้นเองอ
4: ันนี้แค่เริ่มต้นไม่ใช่เหรอ
3: คนที่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อย 9.5 ล้าน
4: 9.5 ล้านคน
3: 9.5 ล้าน
4: คนลงทะเบียน 18.8
3: คิดแล้วเป็น 12%
5: ทำไมถึงหายไป9ล้าน
3: ถ้าเรื่องมันเป็นปัญหาคุณวิชัย
5: ใช
3: ่แรงกระแทกมันจะมาอาทิตย์หน้า
5: ดร.วินดร.วินเรื่อง
4: ของข้อสอบเนี่ย
5: ของข้อสอบท้องถิ่น
3: ชะตากรรมของคนที่เป็นข้าราชการมัน end of the walkway แล้ว
4: พบกับเรา3คนในรายการคุยให้คิดทุกวันศุกร์ทางไทย PBS ครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณ

แผ่อุทธรณ์ตกเกณฑ์บัตรคนจนสารพัดเหตุคลังเปิดทางยื่นเอกสารก่อนเคาะจบเริ่มใช้สิทธิ์1ตุลาทลายเครือข่ายหมีขาวนอมินีรัสเซียค้น41จุดเชื่อมโยงถือครองอสังหาชลบุรีกว่า 5,000 ล้านปลัดมหาดไทยเผยตรวจข้อสอบใหม่จากผู้เข้าสอบทั้งหมดกว่า 270,000 คนพบผิดปกติ 5,924 คนกสทจ่อยกเลิกประกาศผลสอบเดิมและประกาศบัญชีผู้สอบผ่านใหม่สัปดาห์หน้าจับตาท่าทีจีนสีจิ้นผิงออกหน้าไกลเกลี่ยขัดแย้งไทยกัมพูชา

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำอยู่กับผมเจษดาจี้สละครับ
1: ดิฉันวันวิสาทินวัฒน์ค่ะ
0: วันนี้เช็คชื่อกันหรือยังครับสำหรับคนที่ลุ้นสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลายคนก็บ่นนะครับจะเป็นคนรวยก็ไม่ได้พอจะเป็นคนจนเขาก็ไม่ให้อีกแต่ครับมีแต่ครับถ้าไปเช็คชื่อวันนี้แล้วหลุดเกณฑ์อะไรยังไงเนี่ยท่านผู้ชมยังมีโอกาสนะครับสำหรับคนที่หลุดเกณฑ์เขายังเปิดโอกาสให้ยื่นอุทธรณ์ได้ถูกต้องไหมครับ
1: ค่ะมีคนลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปประมาณ18ล้านคนก็ได้สิทธิ์แล้วก็ไม่ผ่านเกณฑ์กันแบบครึ่งๆอะค่ะสรุปแล้วในจำนวนคนที่ลงทะเบียนเนี่ยมีคนไม่ผ่านคุณสมบัติหรือว่าตกเกณฑ์กว่า9ล้านคนด้วยกันนะคะเป็นกลุ่มคนที่ต้องผิดหวังจากการตรวจสอบสิทธิ์ตรวจสอบชื่อกันในวันนี้ซึ่งรัฐมนตรีคลังก็ยอมรับตัวเลขของคนที่ไม่ผ่านคุณสมบัติมันเยอะเพราะว่ารอบนี้มีระบบตรวจคัดกรองที่มันจริงจังแล้วก็เข้มข้นค่ะเพราะว่าต้องการจะคัดคนที่เป็นคนจนจริงๆนะคะที่น่าสนใจก็คือมันจะมีกลุ่มนึงที่เป็นผู้ถือบัตรกลุ่มเดิม
0: ครับ
1: คือเคยได้สิทธิ์แต่ว่ารอบนี้กลับตกเกณฑ์หรือว่าไม่ผ่านคุณสมบัตินะคะยังมีอีกเยอะค่ะเจอปัญหากันหลากหลายนะคะบางคนก็เข้าเว็บไซต์ไม่ได้ไม่มีสมาร์ทโฟนต้องไปตรวจสอบสิทธิ์กันที่ธนาคารค่ะนางจันทร์ศรีซาตาสุชาวจังหวัดมหาสารคามมาติดต่อธนาคารกรุงไทยสาขาศาลากลางค่ะหลังตรวจสอบสิทธิ์เบื้องต้นแล้วพบว่าไม่ผ่านเกณฑ์ก็มาสอบถามกับเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่แจ้งสาเหตุที่ไม่ผ่านเกณฑ์เพราะว่ามีรายได้จากการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลแต่ละเดือนเนี่ยค่ะได้โควต้าขายสลากเดือนละ 70,000 บาททําให้มีเงินเข้าออกเกินปีละ 100,000 บาทค่ะ
2: แม่ก็คิดว่าเป็นแม่เป็นตัวแทนขายฉลากมั้ยแม่ก็เดือนนึงมันก็ 70,000 กว่าแล้วอ่ะ
3: เป็นตัวแทนขายฉลากเนาะ
2: ค่ะเป็นตัวแทนแล้วเขาก็ให้แม่ติดต่อกองฉลากกองฉลากก็บอกว่าเขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องทำไมต้องให้ระบบต้องให้มาแกล้งที่นี่แม่ก็งงยกแม่สิบติดต่อใส่
3: แสดงว่าแม่ต้องนำตอนนี้แม่นำเอกสารเพื่อที่จะมาอุทธรณ์แล้วใช่ไหมคะ
2: แม่ยื่นอุทธรณ์กับโทรศัพท์เรียบร้อยแล้วแต่ว่าเขาก็บอกให้ติดต่อหน่วยงานเขาก็ขึ้นกองฉลากมาให้แม่
0: นางนิพาวันด่านพรหมอายุ65ปีเป็นชาวตำบลหินโคนอำเภอลำปลายมาศจังหวัดบุรีรัมย์นะครับมาตรวจสอบสิทธิ์ที่ทกสสาขาลำปลายมาศครับทันทีที่เจ้าหน้าที่แจ้งว่าไม่ผ่านเกณฑ์เธอร้องไห้นะครับแล้วก็ไหว้ขอร้องไปยังรัฐบาลอยากจะให้ทบทวนครับเธอบอกว่าเคยได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนละ300บาทได้มาตลอดนะครับใช้ซื้อของในครอบครัวครับแต่ครั้งนี้กลับตกเกณฑ์แล้วก็ไม่รู้ว่าสาเหตุเป็นเพราะอะไรครับ
4: มันจุกินออกนี
5: ่ว่าฉันจนฉันคือบ่ได้ม
6: ือคนจนจริงก็ไม่ได้แต่คนจนไม่จริงก็ได้
4: น
6: ั่
4: นแหละนั่นแหละทำไมถึงเป็นอย่างนี้ล่ะฉันไม่ได้อะไรเลยขอร้องเธอไม่ได้ฉันได้เธอฉันขอร้องภาวนาขอช่วยด้วยฉันก็ยังไม่ได้เลย
1: บรรยากาศไม่ต่างไปจากที่ธนาคารกรุงไทยสาขาพิษณุโลกนะคะคนที่ตกเกณฑ์มายื่นอุทธรณ์ค่ะหลายคนบอกว่าจริงๆเคยได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ครั้งนี้กลับไม่ผ่านเกณฑ์สาเหตุก็สารพัดหลากหลายค่ะบางคนมีวงเงินสินเชื่อเกิน 100,000 บาทบางคนก็ถูกระบุว่าถือครองทรัพย์สินทั้งรถยนต์จักรยานยนต์รวมถึงบ้านพักอาศัยนะคะแต่หลายคนยืนยันว่านั้นเป็นข้อมูลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงค่ะ
7: ขั้นตอนก็เสียใจเพราะเคยได้มาตลอดแต่ตอนนี้มาทำตอนนี้มันไม่ได้ก็เสียใจเหมือนกันแหละได้มาตรงรูปกี่ปีแล้วเงินเดือนก็ไม่มีกินมีแต่ค่าประกันสังคมนิดหน่อยแค่1,200แล้วก็ค่าสูงอายุ600แค่นั้นเองค่ะ
8: นี่
7: ก็มาอุทธร
8: ลูกสาวผมว่าไม่ผ่านเกณฑ์มีบ้านหรูบ้านเดียวทาวน์เฮ้าส์หนึ่งหลังว่างั้นตอนนี้มีแต่เสาบ้านผมอะยังไม่มีหลังคาเลยทำไมถึงว่าอย่างนั้นแฟนผมขี่แต่มอไซค์ดาวตอนนี้เข้าไปแน่นอีกหาว่ามีอะไรนะผ่อนรถหรูนั่นผมอยากจะรู้เขาตรวจสอบยังไงเอาหลักฐานมาผมอยากให้ทะเบียนบ้านผมแล้วไปดูบ้านผมจริงๆว่ามีจริงไหมบ้านหรูผมว่าบ้านในเดี่ยวทาเฮ้าเนี่ยผมอยากจะรู้ยัง
0: ชาวจังหวัดกำแพงเพชรครับไปยื่นอุทธรณ์ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาชากังราวนะครับไม่ผ่านเกณฑ์ครับเพราะว่ามีข้อมูลถือครองทรัพย์สินเป็นรถยนต์แต่ผู้ลงทะเบียนเนี่ยคนนี้เขาอ้างว่าความจริงเขาไม่มีรถยนต์ครับพนักงานธนาคารชี้แจงนะครับบอกว่าต้องไปแจ้งเรื่องและยกเลิกข้อมูลกับสำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชรครับแต่ผู้ลงทะเบียนบางคนเนี่ยอาจไม่ได้ดำเนินการต่อเนื่องจากมองว่าขั้นตอนยุ่งยากครับแล้วก็มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วย
9: ไม่ผ่านครับ
10: สาเหตุ
9: สาเหตุก็มีรถยนต์เพิ่มมาว่ามีรถยนต์เพราะทั้งที่ไม่มีอะไรเลยครับเราก็เป็นคนจนแล้วก็เป็นคนพิการด้วยก็อยากได้เงินตัวนี้ไปช่วยดำรงชีวิตเพราะว่าเราก็ไม่มีรายได้ส่วนไหนเลยตอนนี้ก็มาทีมพรจะผ่านไม่ผ่านก็ไม่รู้เหมือนกันครับแล้วก็หลายๆคนที่มากันก็สาเหตุก็จากว่ามีรถยนต์เพิ่มมาจากที่เขาไม่มีเลยเหมือนกัน
10: เราไม่มีแล้วจะให้คิดเห็นยังไงเราก็เสียใจแล้วเอาอะไรมาตรวจสอบคนไม่มีสักคันเนี่ยแล้วบอกว่ามีเนี่ยทางการเนี่ยทำอ่ะที่ว่าผิดพลาดมากเลยเนาะแต่ว่าแค่ไม่รู้เอาอะไรมาวัดกัน
11: ถ้ามีจริงจะไม่มาเลยเนี่ยถ้ามีรถยนต์จริงๆนะจะไม่มา
10: แล้วคนไม่มีมีแต่มอเตอร์ไซค์ห้างคันเดียวกับจักรยานแล้วรถไม่มี
1: อีกปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นกับหลายคน
0: ค
1: ือไม่สามารถตรวจสอบสิทธิ์ผ่านทางเว็บไซต์ได้เพราะว่าไม่มีสมาร์ทโฟนบางคนเขาไม่มีคอมพิวเตอร์นี่คะ
0: ครับ
1: ผู้สูงอายุในจังหวัดอุทัยธานีนั่งรออยู่หน้าธกส.สาขาอุทัยธานีตั้งแต่7โมงเช้าละค่ะมากันก่อนเปิดทำการเพื่อรอตรวจสอบสิทธิ์ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องมาอำนวยความสะดวกก็ต้องจัดลำดับคิวกันส่วนใหญ่บอกไม่มีสมาร์ทโฟนบางคนบอกมีสมาร์ทโฟนแต่ไม่รู้วิธีตรวจสอบผ่านทางเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันจึงต้องเดินทางมาธนาคารด้วยตัวเองค่ะ
12: ผมมาเช็คเงินก็น่าจะว่า
13: บัตรประชารัฐ
12: บัตรประชารัฐ
13: เคยได
12: ้ผมได้มันรุ่นแล้วจะมาทำใหม่แล้วก็เขาก็เรียกคนเก่าก่อนใช่ไหมล่ะคนเก่าผมมาทำไปแล้วอันนี้ก็ให้มาฟังวันที่7เนี่ยว่าจะได้จะผ่านไม่ผ่านอะไรกันนะคนเก่าอ่ะนะ
13: โทรศัพท์ไม่มีอ่ะ
12: มีแต่ดูไม่เป็น
1: บรรยากาศการไปติดต่อธนาคารมันเกิดขึ้นทุกครั้งเลยนะคุณเจษดาที่มีการลงทะเบียนมีการยืนยันสิทธิ์อ่ะรอบนี้ให้ตรวจสอบสิทธิ์ก็บรรยากาศหน้าธนาคารเป็นแบบนี้อีกธกส.สาขาอำเภอค่ายบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีเปิดจุดให้บริการเฉพาะกิจแจกบัตรคิวส่วนใหญ่เป็นคนที่มาเช็คสิทธิ์ก็เป็นผู้สูงอายุจะมีเจ้าหน้าที่คอยแนะนำอำนวยความสะดวกนะคะก็เจอสาเหตุตกเกณฑ์กันคล้ายกันค่ะอย่างเช่นมีชื่อถือครองรถยนต์ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็แนะนำบอกให้ไปติดต่อขนส่งจังหวัดสิงห์บุรีเพื่อตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลถ้าต้องการจะยื่นอุทธรณ์ค่ะ
0: อย่างที่เราเห็นนะครับหลายคนก็เลือกที่จะยื่นอุทธรณ์ครับเพราะว่ายังหวังว่าเขาจะมีสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับแต่หลายคนเขาก็ยอมดูแล้วขั้นตอนมันซับซ้อนบางคนเขา

0: เดินทางไปยื่นเอกสารไปขอข้อมูลต่างๆมันไม่ง่ายใช่ไหมครับก็อาจจะเลือกไม่ยื่นหลายคนก็ตัดพ้อนะครับว่าทำไมมันถึงเป็นแบบนี้ภาครัฐเนี่ยอัปเดตข้อมูลหรือเปล่านางสมบูรณ์นามขิมลครับอายุ70ปีนะครับมีอาชีพเป็นแม่บ้านครับเคยได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดินทางมาตรวจสอบสิทธิ์ตั้งแต่ช่วงเช้านะครับพบว่ารอบนี้เนี่ยเธอไม่ผ่านเกณฑ์ครับในระบบแจ้งว่ามีรายได้เกิน 100,000 บาทต่อปีเธอยอมรับครับที่ผ่านมามีรายได้จริงแต่รายได้ในแต่ละเดือนมันไม่แน่นอนครับได้ค่าแรงเป็นรายวันเจ้าหน้าที่เนี่ยแนะนำนะครับให้ไปตรวจสอบข้อมูลรายได้กับสรรพากรเพื่อยื่นอุทธรณ์สิทธิ์ครับแต่เธอมองว่าขั้นตอนมันยุ่งยากก็เลยยอมรับตัดก็ตัดครับ
1: ใช่ค่ะเนี่ยเขาก็ไปนี่แหละแนะนำไปนี่เมื่อกี้น้องเขาไปอะไรเนี่ยสัมภาระมาเกินนี่แหละค่ะ
2: ไม่ไปแล้ว
1: ค่ะยอมรับแล้วค่ะไม่ไปแล้ว
2: แต่มันจะกระทบกับเงินใช้จ่าย
1: ใช่กระทบอยู่ค่ะพอแต่แต่ละเดือนเขาก็จะก็ยังดีได้200-300อะไรประมาณก็เราไปใช้จ่ายนู่นนี่นั่นก็ยังช่วยเราได้ขึ้นมาค่าน้ำค่าน้ำมันค่าปลาพวกนี้แหละค่ะห้องในครัวเราเนี่ยค่ะก็ดีอยู่ค่ะ
2: แล้วเงินส่วนนี้เราจะเอามาจัดมาชดเชยเขาเนี่ยต้องทำงาน
1: ทีนี้ใช่ค่ะต้องมีงานทำก็ต้องทำถ้าไม่มีก็หยุด
3: นายวิวัฒน์แก้วสิงห์ค่ะอายุ67ปีเป็นชาวจังหวัดชัยนาทนำเอกสารเป็นสำเนาเล่มทะเบียนรถแนบเป็นหลักฐานนะคะในการยื่นอุทธรณ์ขอให้ทบทวนสิทธิ์หลังจากเขาถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยในระบบเนี่ยแจ้งว่าเขามีทรัพย์สินเป็นรถยนต์แต่โอนลอยขายให้บุคคลอื่นไปแล้วตั้งแต่10ปีก่อนนะคะก็เลยหวังว่าจะได้คืนสิทธิ์เพราะว่าทุกวันนี้ไม่มีรายได้อายุมากแล้วบอกว่าถ้าถูกตัดสิทธิ์ก็คงใช้ชีวิตยากลำบากค่ะ
4: ในระบบมันแจ้งว่ายังไงฮะเราถูกตัดสิทธิ
5: ์เขาแจ้งว่าม
4: ีรถยนต์ครับจริงๆแล้วเรามีไหม
5: ตอนนี้ไม่มีแล
4: ้
5: ว
4: ไม่มี
5: อะไรสักอย่างหายไปนานแล้ว10 กว่าปีแล้ว
4: แล้วขายลักษณะยังไงฮะโอนไปเลยหรือว่าโอนลอยให้เขา
5: โอนลอยให้เขา
4: คือคุณลุงเนี่ยเซ็นโอนลอยไปเขาไม่ยอมไปโอน
0: อีกคนหนึ่งครับนางอรุณีแก่นกสิกรรมอายุ65ปีครับเป็นชาวชุมชนเกาะทวีตำบลในเมืองอำเภอเมืองกำแพงเพชรนะครับยื่นลงทะเบียนรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นครั้งแรกครับผิดหวังนะครับเพราะว่ามีรถยนต์ทำให้ไม่เข้าเกณฑ์ครับแต่ก็จะไม่ยื่นอุทธรณ์เพราะขั้นตอนยุ่งยากหลังจากนี้คงมีรายได้เพียงการรับจ้างรายวันแล้วก็เงินจากเบี้ยผู้สูงอายุครับ
6: หมดหวังเลยหมดแรงเลยไอ้เราคนจนนะเนาะเราก็อยากได้เนาะทำอย่างนั้นเนี่ย
7: เราก็ไปหาต้องไปให้ยื่นอุทธรณ์อีกทีนึงคิดจะไปไหม
6: มันน่าเหนื่อยไหมถามหน่อยสิคิดจะให้ก็ต้องให้กันให้มันเหมือนกันไม่ใช่ว่าโอ้โหอย่างนั้นอย่างนี้บางคนมีอะยังได้จริงไหม
7: เรายืนยันว่าเราไม่มีรถยนต์แน่นอน
6: มาตรวจเลย
3: ส่วนรายนี้นะคะระบบแจ้งบอกมีสินเชื่อวงเงินเกิน 100,000 บาทกู้ยืมเงินมาจากธกส.แต่ปัจจุบันเหลือเงินงวดคงค้างรวมดอกเบี้ยก็ประมาณ 90,000 บาทก็ตั้งคำถามไปยังรัฐบาลบอกว่าข้อมูลที่ใช้ในการคัดกรองมันมีการอัปเดตให้เป็นปัจจุบันหรือไม่บอกว่าหลังจากนี้จะรวบรวมเอกสารเพื่อยื่นอุทธรณ์ละค่ะและถ้าเงินส่วนนี้หายไปจะเหลือรายได้จากการค้าขายทางเดียวซึ่งไม่พอกับค่าใช้จ่าย
8: แค่นี้จะมาตัดสิทธิ์ได้ยังไงแล้วคนมีรถอ่ะสมมติว่าเขาบอกว่าคนมีรถเขาจะตัดสิทธิ์ทุกคนมันก็ต้องอยากมีใช่ไหมคะอยากมีรถเขาก็ต้องกลัวเขาจะมีรถเขาต้องไปผ่อนมากี่ปีคุณมาใช้สิทธิ์แบบนี้มาตัดสิทธิ์คนก็ต้องตัดสิทธิ์ทั้งประเทศสิคะใช่ไหมคนมีรถกว่าเขาจะมีรถเนี่ยเขาต้องไปผ่อนมาเป็น10 ปีนะคะรถแต่ละคันน่ะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเรามีมาตั้งนานแล้วไงถึงจะ300ก็ให้เรามาเถอะจะไปตัดสิทธิ์เราทำไมเราไม่ใช่คนรวยเราถึงมาทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไงคะ
0: นางปราณีจิตวิจารณ์ครับเป็นชาวอำเภอเมืองนครสวรรค์นะครับขอความช่วยเหลือผู้ใหญ่บ้านให้ช่วยตรวจสอบสิทธิ์ครับ แต่พอตรวจแล้วเนี่ยมันไม่ผ่านเพราะมีวงเงินสินเชื่อเกิน 100,000 บาทแล้วก็ค้ำประกันเงินกู้ซื้อบ้านให้กับลูกสาวนะครับนอกจากนี้ระบบยังแจ้งว่ามีห้องเช่าเกิน10 ห้องซึ่งข้อมูล

0: วันนี้เธอบอกว่ามันคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงที่เธอนั้นมีอาชีพรับจ้างเท่านั้นครับ
1: ไม่ได้กู้เพราะลูกแบบลูกเอาไปคนครับ
2: ขึ้นว่าเรามีเงินเกินเหรอครับ
1: จ้ะ
2: มีหนี้เกิน
1: ใช่มีหนี้เกินกว่า 200,000
2: แล้วเราหลังจากนี้ทําไงต
1: ่อก็จะแบบอ่ะจะยื่นเรื่องอุทธรณ์ได้มั้ยจากอย่างงั้นเพราะเราก็ไม่มีจะกินอยู่ด้วย
0: ส่วนชายคนนี้ครับเป็นชายอายุ80ปีนะครับชาวอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ครับมีกรมธรรม์แล้วก็มีชื่อเป็นผู้ประกอบการบริษัทคือชื่อเนี่ยเป็นชื่อแทนลูกชายที่เสียชีวิตไปเมื่อ10ปีก่อนครับปัจจุบันไม่ได้เกี่ยวข้องกับธุรกิจแล้วครับ
3: หาช่างค่ำแต่เงินเดือนมันจะได้อย่างนั้นบริษัทนะห้องเป็นคนบุญบริหารไปแล้วแต่จื้อห้องไม่ห้านบ่ทำนี่ก็จื้อบ่ได้นี่อย่างไม่เรียกนะ
4: คือมีชื่อเป็นประธาน
3: มันนั่งก็ขอถอนออกก็ยังห้องกับบ่ฮู้นะห้องกับบ่ฮู้เนี่ย
4: ตั้งแต่20ปีก่อน
3: ผมก็ไปยุ่งไว้อย่างซะตั้งไปเกี่ยวไปใช่ยังอ่ะ
4: ก็ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวอะไรเลย
3: ไม่ใช่ยังปล่อยเขา
4: แต่ลูกเสียละ
3: ลูกเสียไปแล้ว
5: คุณผู้ชมคะนั่นคือเสียงสะท้อนของคนที่ตกเกณฑ์นะคะก็หลากหลายด้วยเหตุผลหลายอย่างบางคนก็อาจจะมองว่าการคัดกรองคุณสมบัติต่างๆมันดูจะไม่เป็นธรรมไม่ชอบธรรมเขาก็อ้างว่าเขาจนจริงๆบางคนบอกว่าข้อมูลที่ระบบตรวจสอบนั้นไม่ตรงกับความเป็นจริงนะคะระบบบอกเขามีรถยนต์แต่จริงๆมีแค่มอเตอร์ไซค์ห้างระบบบอกว่าเขาถือครองทรัพย์สินมากมายมีบ้านแต่จริงๆแล้วในความเป็นจริงไปดูได้เลยมีแค่เสาบ้านบางคนยอมรับนาทีนี้หมดหวังหมดแรงจนไม่อยากยื่นอุทธรณ์ต่อนะคะคุยกันต่อกับคุณปรัชออนประหยัดทรัพย์ค่ะคุณปรัชออนแต่ว่าตัวเลขที่น่าสนใจก็คือคนลงทะเบียนเนี่ยประมาณ18ล้านคนแล้วมีคนไม่ผ่านเกณฑ์เนี่ยประมาณ9ล้านคือครึ่งๆตัวเลขที่หายไปเนี่ยมันกำลังบอกอะไรถึงนโยบายการคลังคะ
6: บอกถึงข้อจำกัดแล้วก็ความเข้มข้นในการคัดกรองต้องยอมรับนะคะว่าโครงการนี้มีมาเป็นเวลานานแล้วตั้งแต่ปี2561
7: ครับ
6: ตัวเลขนิ่งกันอยู่ที่10ล้านกว่าๆมาโดยตลอดลองนึกสิคะว่าใช้เงินไปมหาศาลแค่ไหนถ้าไม่คัดกรองในเวลาที่รัฐมีข้อจำกัดทางการคลังมันก็คงเดินหน้าต่อไปไม่ได้ดังนั้นเป็นที่มาค่ะวันนี้คนสอบตกเยอะกว่าคนสอบได้
7: ครับ
6: ความรู้สึกเป็นแบบนั้นใช่ไหมคะถ้าเราฟังเสียงที่ผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยตะเวนทุกจังหวัดเนี่ยเราก็จะพบแบบนั้นสถานการณ์แบบนั้นแต่อยากให้มามองตรงนี้ค่ะว่าสาเหตุหลักที่มันเป็นแบบนี้ก็เพราะว่าระบบการคัดกรองเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเนี่ยโครงการนี้เราเดินมาโดยตลอดแต่ว่าการเปลี่ยนการคัดกรองเนี่ยไม่ได้มีบ่อยนะคะมีแค่2ครั้งสำคัญและครั้งนี้ก็ถือเป็นครั้งสำคัญที่ใช้ฐานข้อมูลที่เรียกว่า Dynamic Data Dynamic Data รวบรวมเชื่อมต่อข้อมูลจาก50หน่วยงานจะบอกว่าไม่จริงไม่เป็นไรค่ะเราอุทธรณ์ได้เรายังมีสิทธิ์ดิฉันไม่ได้ให้ทุกคนสิ้นหวังแต่ว่าเราต้องมีหลักฐานด้วยเช่นกันนะคะ
7: ครับ
6: ค่ะโอเคค่ะเรามาดูกันค่ะรอบนี้ตะแกรงร่อนต่างๆเนี่ยเขาร่อนอะไรกันบ้างในส่วนของรายได้เนี่ยไม่ต้องพูดอีกแล้วกี่รอบก็เหมือนเดิม100,000อันนี้เกณฑ์เดิมแต่ทำไมบางคนไม่เคยยื่นภาษีแต่ทำไมโดนไปด้วยรอบนี้เขาดูไปถึงใบกำกับภาษีใบหักภาษีนะที่จ่ายเช่นคุณเจษดาไม่เคยจ่ายภาษีแต่ว่าดิฉันจ่ายเงินจ้างคุณเจษดาให้มาอ่านข่าวทุกวันดิฉันจ่ายเป็นงวดๆดิฉันเอาไปหักภาษีลิงก์ที่กรมสรรพากรจะบอกนะคะ
7: เช็คจากคนจ่าย
6: ใช่ค่ะอย่างนี้ยกตัวอย่างอย่างนี้เป็นต้น
7: กร
6: รมการบริษัทต่างๆเนี่ยค่ะถึงจะบอกว่าไม่เคยไปบริษัทไม่เคยเป็นท่านประธานหวังอย่างไรก็ตามนะคะแต่ในตัวเลขของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
5: ค่ะ
6: มันมีตัวเลขของเราอยู่นี่ค่ะเป็นสิ่งสำคัญที่ทั้งการนำเสนอข่าวของพวกเราทุกคนก็พูดโดยตลอดว่าอย่ายอมให้ใครนำชื่อนำบัตรประชาชนของเราไปจดทะเบียนหรือไปทำธุรกรรมใดๆก็ตามเพราะวันหนึ่งเราไม่รู้หรอกค่ะมันจะย้อนกลับมาที่เราแบบนี้หรือไม
7: ่
6: ไปดูกันต่อค่ะเรามาเห็นนะคะเหตุผลหลักๆนะคะที่3เกณฑ์หลักๆที่คนมักจะตกมาตายเรียกว่าสอบไม่ผ่านหรือผ่านก็ตรงนี้แหละค่ะเดี๋ยวเกณฑ์ขึ้นมานะคะคือเกณฑ์ในส่วนนี้ก็คือ1เลยนั่นก็คือเรื่องของการถือหุ้น บางครั้งเราไม่รู้ ว่าลูกของเราหรือคนใกล้ชิดของเราหรือใครขโมยข้อมูลของเราไปใช้บ้าง2เลยนะคะนั่นก็คือเรื่องของรถยนต์เมื่อสักครู่ที่บอกนะคะสำคัญมากๆรถยนต์เนี่ยมันมีข้อสังเกตกันว่าเอ๊ะรถเก่าแล้วมูลค่าไม่ถึงแต่ตามเกณฑ์ไม่ใช่การตามเกณฑ์คือมีรถยนต์

0: ก็เป็นกรณีต้องห้ามสาเหตุว่าคนที่มีสัมมาอาชีพเพียงพอที่จะซื้อรถยนต์ได้ไม่น่าจะใช่กลุ่มเปราะบางที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นอันดับต้นอันนี้ต้องย้ำตรงนี
1: ้
0: เกณฑ์ครั้งนี้คือต้องการสกัดไปที่คนเปราะบางที่ต้องการความช่วยเหลือมากที่สุดของประเทศ
1: ครับ
0: ค่ะงั้นกลับมาเรื่องของตัวที่3ที่คนเจอบ่อยๆเรื่องที่ดินครอบครองที่ดินที่ดินเนี่ยมันมีแบ่งแบบนี้ค่ะคือถ้าเกิดว่าอยู่ในบ้านมันก็จะมีมูลค่าอาจจะ1ไร่น้อยกว่า1ไร่หรืออะไรเงี้ยได้ค่ะแต่ว่าเป็นที่ดินการเกษตรเนี่ยก็ขึ้นไปถึง10ไร
1: ่
0: แต่ทั้งนี้นะคะคำถามก็คือบางคนเนี่ยมันสภาพความเป็นจริงกับเอกสารหลักฐานเนี่ยมันย้อนแย้งกันอย่างวันนี้ที่เราเจอเนี่ยกระทรวงการคลังไปสุ่มตรวจเขาพบว่านอนติดเตียงแต่มีที่ดินมากกว่า10ไร
1: ่
0: คำถามก็คือมีแล้วเขาใช้ได้ใช้ประโยชน์ไหมสภาพเขาติดเตียงอ
1: ัน
0: นี้เขาไม่ได้แน่นอนมันขัดแย้งกันแต่ลูกหลานเนี่ยแบ่งไปใช้ทำประโยชน์หมดแล้วแต่ในทางปฏิบัติไม่ได้โอนชื่อก็ติดอยู่แบบนั้นมันก็ต้องตกเกณฑ
1: ์
0: คำถามคือว่ากรณีนี้มีการช่วยเหลือได้ไหมชาร์จเข้าไปช่วยเหลือได้ไปในช่องทางของพม.เบี้ยคนพิการแล้วก็คนดูแลสวัสดิการเรื่องของคนแก่นะคะตรงนี้เดี๋ยวลองฟังเสียงดูค่ะ
2: เราก็มีข้อมูลรายงานในพื้นที่ว่าท่านเนี้ยติดเตียงอยู่แล้วก็ลำบากมหาไทยก็เจอนะครับเอ๊ะทำไมไม่ผ่านก็ไปทวนกันฮะเราก็สุ่มกลุ่มตัวอย่างมานะครับปรากฏว่าท่านมีชื่อเป็นเจ้าของที่ดินที่ลูกหลานทำกินอยู่ยังไม่ได้แบ่งพอไม่ได้แบ่งอันนี้ก็ต้องเรียนตรงๆว่าอันเนี้ยก็เป็นช่องว่างที่ทางพม.ก็ต้องเข้าไปดูแลและยืนยันว่าท่านยังได้รับของผู้สูงอายุแล้วก็ผู้เจ็บป่วยอยู่อันนี้เรียนว่าท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนผู้พิการเราก็จะไปดำเนินการให้ท่านได้ลงทะเบียน
0: ค่ะไม่ต่างจากกรณีของรถยนต์เมื่อสักครู่ที่ฉันเห็นนะคะคุณลุงคนนั้นนะคะที่ฉันเชียร์ให้ไปลงอุทธรณ์ไว้เลยนะคะเพราะว่ากรณีนี้ค่ะขายไปแล้วแต่โอนลอยโอนลอยเรามีหลักฐานถ้าเรามีหลักฐานนะคะว่ามีการจ่ายเงินให้เช็คกันหรือว่าจะรูปแบบใดก็ตามเนี่ยสัญญาจะซื้อจะขายเราไปเอาข้อมูลจากกรมขนส่งทางบกเราสามารถมายืนยันได้นะคะ อีกส่วนหนึ่งมีคุณป้าอีกท่านหนึ่ง
1: ครับ
0: เรียนว่าต้องมีข้อผิดพลาดแน
1: ่ๆ
0: ถ้าดูอยู่ดูไทยพีบีเอสอยู
1: ่ครับ
0: คือต้องมีอะไรบางอย่างที่ผิดพลาดเพราะนี่การเกษตรเนี่ยมันถูกยกเว้นการที่คุณป้าบอกว่าเป็นหนี้ธกส.จะไม่สามารถหรือตกสิทธิ
3: ์
0: เป็นไปไม่ได้ครับแต่ในข้อมูลที่บอกว่ามีสินเชื่อเกินคุณป้าต้องกลับไปทบทวนว่ามีเงินกู้อื่นๆหรือไม
1: ่
0: ถ้ายืนยันว่าไม่มีดิฉันแนะนำไปที่เครดิตบูโรไม่ได้เสียเงินนะคะไปขอข้อมูลเลยไปเอาสเตทเมนต์ว่าเรามีสินเชื่อที่ไหนมาดูแล้วก็ไปยื่นให้หน่วยรับอุทธรณ์และเราก็สามารถจะคอนเฟิร์มได้ว่าเราไม่เคยมีหนี้แบบนี้ยังพอมีหวังคือเรากำลังจะพูดถึงว่าวันนี้มันมีหลายคนหมดหวังแต่จริงๆแล้วมันยังมีความหวังอยู่ถ้าเรามีหลักฐาน
1: ครับอันนี้ไม่รวมพวกธกส.ธกส.ใช่ไหมครับ
0: ธกส.เนี่ยค่ะที่บอกค่ะว่าไม่รวมไม่รวมหมายความว่าถ้าคุณเป็นหนี้ธกส.ไม่ได้เอามานับเป็นเกณฑ์แต่คุณอย่าไปเป็นหนี้อย่างอื่นนะคะที่วงเงินเกินคำว่าวงเงินหมายความว่าอาจจะไม่ได้ยืมหนี้เช่นคุณวันวิสามีวงเงินบัตรเครดิตอยู่ 80,000 แต่ไม่เคยใช้นะคะไม่เป็นหนี้นะคะแต่วงเงินเพราะวงเงินของคุณวันวิสาแสดงว่าคุณวันวิสามีศักยภาพพอที่ธนาคารจะให้สินเชื่อคุณ
1: ครับ
0: คุณมีสัมมาอาชีพมีรายได
1: ้ครับที่พูดมาสักครู่เนี่ยมีหลายคนหลายกลุ่มเลยพวกเขาเหล่านี้มีโอกาสที่จะยื่นอุทธรณ์ได้ไหม
0: มีโอกาสจะยื่นอุทธรณ์และมีโอกาสจะได
1: ้
0: แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องเผื่อใจก็อาจจะมีโอกาสที่จะตกสิทธิ์ด้วยเหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเขาควรทำยังไงก็ตั้งแต่วันนี้เลยก็เหมือนหลายๆคนก็หอบเอกสารไปอุทธรณ์นะคะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมเนี่ยเรามี4ช่องทางหลักนั่นก็
1: ค
0: ือเว็บไซต
3: ์
0: แอปเป่าตังแอปทางรัฐแล้วก็ช่องทางหลักนั่นก็คือธนาคารทั้งหลายที่เราเห็นนี่แหละค่ะอาจจะต้องไม่ต้องรีบไปหาเอกสารให้พร้อมก่อนก็ได้นะคะแล้วค่อยไปแล้วเอกสารเหล่านี้เขามีเวลาให้ส่งถึง16สิงหาหมายความว่าเราไปยื่นอุทธรณ์ก่อนแล้วเราเติมเอกสารได้ไม่ได้หมายความว่าเราต้องรีบไปอุทธรณ์จนที่หาเอกสารไม่เจอเราเติมได้อันนี้เป็นขั้นตอนสำคัญที่สุดที่ต้องขีดเส้นใต้ไว้คือหลักฐานจะต้องไปถึงมือคณะกรรมการ จริงๆมันไม่ใช่อาจจะไม่ได้ระบบเขาเรียกว่าเข้าสู่ระบบนะคะเข้าสู่ระบบให้ได้ก่อนวันที่16สิงหาเช่นถ้าเรื่องของรายได้คุณไปสัมภาระถ้าเกิดเรื่องของรถยนต์คุณไปกรมขนส่งเรื่องของสถาบันการเงินเครดิตบูโรแบบที่ดิฉันบอกไปเอาหลักฐานไปเลยค่ะแล้วก็ยื่นและรอนอนฟังอยู่ที่บ้านว่าวันที่21กันยายนผลของการอุทธรณ์จะเป็นอย่างไรโอกาสสุดท้ายต้องยอมรับว่ามันอาจจะมีโอกาสได้แค่ครั้งเดียวแต่เราก็ทำเต็มที่ในฐานะที่เรารักษาสิทธิ์ของตัวเราเพื่อจะได้ใช้เงินทันเพื่อนๆ1ตุลาคม
3: ค่ะทีนี้พูดในมุมของงบประมาณแล้วก็ด้านการคลังกันบ้างนะคะการที่ลดจำนวนผู้ใช้สิทธิ์เหลือ9ล้าน5แสนคนนะคะมันช่วยประหยัดเงินงบประมาณไปได้มากน้อยแค่ไหนคะ
0: ค่ะพูดง่ายๆก็คือเหมือนหลายๆคนพูดว่าประหยัดเงินในกระเป๋าได้300บาทต่อเดือนใช่ไหมคะก็คูณไปค่ะกี่คนก็ประมาณนั้นถ้าเอาตัวเลขรวมๆนั่นก็คือทุกปีเนี่ยค่ะเราจะใช้กันอยู่ประมาณ 50,000 ล้าน 60,000 ล้านหมายถึงว่างบประมาณที่ขอนะคะพอปีนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าจำนวนผู้ได้สิทธิ์เนี่ยมันลดลงมันก็จะทำให้กรอบวงเงินเนี่ยมันลดลงไปด้วยก็เราจะเห็นได้ชัดว่าปี2570นะคะงบประมาณรายจ่ายเนี่ยกระทรวงคลังตั้งกับเงินตัวนี้เอาไว้เนี่ย 42,000 ล้านบาทลดลงมากกว่าหลายๆปีคือ 50,000 ถึง 60,000 ใช่ไหมคะก็คือมันไปสอดรับพอดีกับผู้ผ่านเกณฑ์9ล้านท่านี้ฝ่ายค้านก็มองนี่คะว่าเอ๊ะเขียนคำตอบไว้ก่อนโจทย์หรือเปล่าเขียนคำตอบไว้ก่อนโจทย์หรือเปล่าค่ะเรื่องนี้คุณสิริกัญญาเป็นคนพูดเอาไว้ซึ่งน่าสนใจว่ามันเป็นไปได้ไหมว่าตัวเลข9ล้านเนี่ยมันมาสอดคล้องกันพอดีนะคะกับ9ล้านก็สอดคล้องพอดีกับ 42,000 ล้านบาทเดี๋ยวลองฟังเสียงคุณสิริกัญญาค่ะ
4: สังเกตได้จากตัวงบประมาณนะคะที่ปีนี้เนี่ยตั้งไว้เพียงแค่ 42,000 ล้านบาทจากที่ปกติเนี่ยใช้อยู่ที่ประมาณ 50,000 กว่าล้านนะคะดังนั้นเนี่ยทางรัฐบาลเนี่ยคิดเอาไว้แล้วตั้งแต่ต้นว่าจำเป็นที่จะต้องลดจำนวนผู้รับบัตรสวัสดิการให้ได้นะให้เหลือประมาณ 9-10 ล้านคนดังนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าก็เลยต้องมีการปรับเกณฑ์ให้มันเข้มข้นเข้มงวดมากยิ่งขึ้นนะคะเพื่อที่จะลดจำนวนของคนที่จะได้บัตรนะคะแต่ว่าวิธีการลดจำนวนเนี่ยก็อาจจะทำให้มีหลายคนที่เป็นคนจนจริงเป็นคนที่เดือดร้อนจริงเนี่ยกลับกลายเป็นว่าจะต้องตกหล่น
1: ได้ฟังแบบนี้เหมือนหวยล็อกนะตั้งงบต่ำลงมาต้องการที่จะคัดกรองคนให้เหลือน้อยหรือเปล่า
0: ก็เพื่อความเป็นธรรมกับรัฐบาลนะคะจริงๆเขามีช่องทางให้อุทธรณ์ได้ซึ่งช่องทางอุทธรณ์นี้ฉันขอพูดว่าไม่จำกัดนะคะไม่ได้หมายความว่า9ล้านอุทธรณ์ได้แค่ 10% อะไรแบบไม่ใช่นะคะคุณอุทธรณ์ได้เต็มที่แต่ถ้าเกิดว่าคนอุทธรณ์เข้ามาแล้วเนี่ยมันเกินวงเงินจริงๆอันนี้ก็ต้องบอกว่าเขาสามารถโยกงบส่วนอื่นมาใช้ได้อันนี้เพื่อความเป็นธรรมนะคะแต่มาดูตัวเลขเหล่านี้ที่ดิฉันเตรียมมาเหมือนกันโครงการนี้ทำมาตั้งแต่ปี61ใช้เงินไปทั้งหมด 580,000 เยอะมากนะคะถ้าเราเอาไปทำโครงการอื่นๆต่อยอดได้เนี่ยมันเป็นคุณกับประโยชน์ของประเทศเนี่ยเยอะพอสมควรแต่ไม่เป็นไรค่ะในเมื่อประเทศเราเนี่ยยังมีกลุ่มคนเปราะบางยังมีคนที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือโครงการยังต้องเดินต่อไปแต่ถ้าเราเห็นตัวเลขย้อนหลังที่เตรียมมาจะเห็นได้เลยค่ะว่าตั้งแต่วันแรก day 1ที่เราเริ่มเนี่ยเรามีคนจนถ้าเราเรียกผู้มีรายได้น้อยคนจนหรืออะไรก็ตามเนี่ย 14.6 ล้านคนเราใช้เงินกันขนาดนั้นใช่ไหมคะไล่ลงมาเนี่ยตัวเลขเนี่ย10กว่าล้านมาโดยตลอดแล้วใช้เงินสูงมาโดยตลอดจนกลายมาเป็น 500,000 กว่าล้านเนี่ยมาถึงวันนี้พอมาตัดไปที่9ล้านปุ๊บเนี่ยมันก็อาจจะมีใครบางคนต้องเสียประโยชน์แต่ในความเป็นจริงเราก็ต้องยอมรับว่าระหว่างทางถ้ารัฐทำอะไรดีแล้วเนี่ยมันน่าจะมีใครบางคนสถานะต่างๆดีขึ้นสิเนาะมันควรจะมีเข้ามีออกมีการอัปเดตสิเนาะถ้ามันเป็นแบบนั้นได้ก็ดีค่ะแต่ถ้ามันเป็นลักษณะหวยล็อกแบบที่คุณวันวิสาคุณเจษดาอาจจะสงสัยอาจจะมีการตั้งคำถามได้ว่านิยามของความจนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเงินในกระเป๋าของรัฐบาลหรือเปล่าอันนี้มันก็สะท้อนใจได้อีกแบบนึงค่ะ
3: ดิฉันถามต่อถามแทนคนที่เขาตั้งข้อสังเกตนะคะที่คนที่ไม่ผ่านเกณฑ์มัน9ล้านกว่าคนเนี่ยไม่ได้แปลว่ารัฐหรือว่าคลังถังแตกใช่ไหมคะ
0: เรียกว่ามีข้อจำกัดทางการคลังแต่ถ้ามีความจำเป็นที่จะต้องดูแลกลุ่มผู้มีรายได้น้อยดิฉันเชื่อว่าเขาจะโยกงบส่วนอื่นเข้ามาแต่ถ้าเกิดว่าคนที่อุทธรณ์แล้วมีหลักฐานแล้วยังไม่ได้สิทธิ์วันนั้นเราอาจจะต้องมาคุยกันอีกครั้งว่าถ้าอย่างเงี้ยมันถังแตกจริงหรือเปล่า
3: ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณปรัชญ์ออนค่ะ
1: ขอบคุณครับ ท่านผู้ชมครับวันนี้มีความคืบหน้านะครับเรื่องของเหตุไฟไหม้ครับมันมีข้อสังเกตหลังจากการตรวจร่างของผู้เสียชีวิตนะครับบางคนเจอสารไซยาไนด์อยู่ในร่างของผู้เสียชีวิตมันมาจากไหนครับตำรวจยืนยันนะครับว่าสารไซยาไนด์ที่ตรวจเจอเนี่ยเป็นเพราะผู้เสียชีวิตสูดดมควันเข้าไปมันเป็นควันพิษที่มาจากการเผาไหม้โฟมกันร้อนก็เลยมีสารนี้อยู่ในร่างกายนะครับขณะเดียวกันครับก็มีบุคคลที่ไปรับทรัพย์สินคืนอย่างต่อเนื่องครับพยานและผู้บาดเจ็บจากเหตุไฟไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวทยอยเข้าพบพนักงานสอบสวนสน.พหลโยธินนะครับเพื่อติดต่อรับ

0: แถวกันออกมาขณะเดียวกันภายในร้านก็เริ่มเกิดไอร้อนควันดำครับทำให้มีหลายคนบาดเจ็บขณะที่ตัวเขาเองเป็นแผลไฟไหม้ในระดับหนึ่งครับ
1: มันเบียดกันครับแล้วก็ต่อแถวกันออกเนี่ยครับแต่พอมาถึงผมว่าเขาเปิดประตูแล้วแรงอากาศมันเข้ามาพอดีฟันมันออกมันก็เลยมืดก็เลยต้องคานออกครับ
2: ปฏิกิริ
1: ยาใช่ครับ
2: คุณเยอะประมาณกี่คนเท่าที่เราประเมินได้เยอะแค่ไหน
1: ประตูหลังแล้วครับแน่นเกือบ10คนได้ครับ
2: ตัวที่ได้รับบาดเจ็บมันเกิดจากอะไร
1: ไอร้อนโดนไอน่าจะเป็นไอร้อนเพราะว่าตอนผมบอกมันยังไม่มีไฟเป็นไอร้อนเป็นควันดำพุ่งออกมาน
3: อกจากนี้ยังมีนักร้องวงทศกัณฐ์ที่เข้ามารับทรัพย์สินและให้ข้อมูลให้ปากคำเพิ่มเติมกับพนักงานสอบสวนนะคะเขาบอกว่าจากตำแหน่งที่ยืนแสดงอยู่บนเวทีมองไปที่ลูกค้าที่กำลังนั่งอยู่ภายในร้านลูกค้าก็กำลังสนุกสนานค่ะทำให้เขาไม่ได้สังเกตเห็นต้นเพลิงแต่รับรู้ได้จากควันที่ลอยเข้าตาแล้วก็ได้กลิ่นเหม็นผิดปกติก็เลยตะโกนผ่านไมโครโฟนบอกให้ทุกคนวิ่งค่ะ
4: มันต้องมองแบบนี้ว่าอย่างผมร้องเพลงอยู่ข้างบนอ่ะผมก็ต้องโฟกัสลูกค้าลูกค้านั่งทานนั่งสนุกอะไรกันสักอย่างเงี้ยก็ต้องมองมาที่ผมไม่มีใครมองหลังคาหรอกใช่ปะล่ะแต่ทีเนี้ยคืออย่างว่าคือผมก็ไม่รู้ว่าไฟมาจากตรงไหนตอนแรกแค่สังเกตว่ามันออกไปทางฝั่งซ้ายนิดคือเสี้ยววิอันนี้เดียวที่เราเห็นอ่ะด้วยห่างตาดีกว่าบอกเ
2: น
4: ี้ย
2: แต่ตอนที่ประกาศตอนนั้นคือไฟมันยังไม่ได้ไหม้ลุก
4: อย่างควันมันเข้ามาหาหน้าผมก่อนมันเป็นกลิ่นแบบเนี้ยพุ่งมาใส่จมูกใช่แล้วผมก็ตกใจแล้วก็นิดเดียวอ่ะมันสองวิ
2: แล้วเราพูดออกมาว่ายังไง
4: วิ่งครับผมพูดว่าวิ่งแล้วผมก็กระโดดลงไปเลย
0: เจ้าหน้าที่ครับบอกว่าผลการชันสูตรผู้เสียชีวิตบางคนที่ขาดอากาศหายใจจากการสูดดมก๊าซพิษคาร์บอนมอนอกไซด์แล้วก็สารไซยาไนด์ครับมีคำชี้แจงครับผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจโทสยามบุญสมนะครับบอกว่าสารไซยาไนด์เนี่ยพบจากการเผาไหม้โฟมโพลียูรีเทนครับซึ่งเจอในที่เกิดเหตุเพราะร้านนี้ใช้โฟมเนี้ยในการเป็นฉนวนกันความร้อนแล้วก็กันเสียงครับ
5: ตัวเนี้ยนะครับถ้ามาอยู่คู่กันมันทำให้เกิดการขาดออกซิเจนโดยเฉียบพลันซึ่งทางท่านผู้การนิติเวศได้แจ้งว่าถ้าได้รับสารนี้เหมือนทั้งสองสารเนี่ยเป็นสารที่ไม่ให้ร่างกายได้รับออกซิเจนน่ะพอมาอยู่ด้วยกันทั้งสองตัวมันทำให้เพิ่มความรุนแรงทำให้เสียถ้าได้รับสารทั้งสองตัวพร้อมกันจะทำให้เสียชีวิตได้ภายในไม่เกิน4นาที
0: ส่วนความคืบหน้าในการสอบสวนพยานหลักฐานในช่วงเย็นวันนี้นะครับคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนจะประชุมตรวจสอบหลักฐานต่างๆในที่เกิดเหตุครับไปจนถึงการพิจารณาผลการสอบปากคำของพยานเพื่อกำหนดทิศทางคดีเพิ่มเติมครับแต่ล่าสุดครับมีรายงานเข้ามานะครับบอกว่าการประชุมนี้ยกเลิกไปแล้วครับ
3: ขณะนี้ยังมีผู้บาดเจ็บและผู้บาดเจ็บสาหัสค่ะพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะบางคนก็ยังรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU ครอบครัวของผู้บาดเจ็บบางคนที่ตอนนี้ยังรักษาตัวอยู่ก็ต้องเผชิญกับความกังวลหลายอย่างค่ะทั้งเป็นห่วงตัวผู้บาดเจ็บแล้วก็กังวลเรื่องค่าใช้จ่ายในการรักษารวมไปถึงสิทธิ์เรื่องการเยียวยานะคะเพราะว่าจนถึงเวลานี้ยังไม่มีหน่วยงานใดติดต่อเข้ามาพูดคุยเรื่องหลักเกณฑ์การเยียวยาอย่างชัดเจนวันนี้มีญาติบางส่วนไปร้องขอความช่วยเหลือจากอดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมค่ะ
6: แม่เพิ่งโล่งใจวันนี้แต่วันนี้แม่อาจจะนอนหลับ 4-5 วันมานี่แม่นอนไม่หลับเลยคำนึงคิดตลอดว่าจะเดินไปก้าวไหนคิดไม่ออกวันนี้แหละโล่งใจสุด
3: เป็นวันแรกค่ะที่แม่ของนางสาวอุ้ยชาวลาวที่บาดเจ็บสาหัสจากเหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์นาลาดพร้าวบอกว่ารู้สึกโล่งใจหลังจากเธอบอกว่าทุกข์ใจมานานทั้งเรื่องการรักษาพยาบาลของลูกที่ถูกเรียกเก็บเงินจากโรงพยาบาลเอกชนที่เข้ารักษาตัวในช่วงแรกสูงกว่า 550,000 บาทนะคะซึ่งต้องใช้เงินที่มีทั้งหมด 40,000 บาทจ่ายไปแล้วบางส่วนหลังจากมาขอความช่วยเหลือจากนายธนกฤตจิตอารีรัตน์อดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้รับคำชี้แจงกับเรื่องที่กังวลและให้ความมั่นใจว่าจะได้รับการช่วยเหลือทางครอบครัวก็บอกว่ารู้สึกสบายใจขึ้นขณะที่นายพิษณุ นิ่มเมียนสามีของนางสาวทัศนัยมั่นประพันธ์ที่บาดเจ็บสาหัสและรักษาตัว

0: อยู่ที่ห้อง ICU โรงพยาบาลตากสินค่ะเดินทางมาขอความช่วยเหลือเช่นกันหลังจากเจอปัญหาเรื่องการเดินทางไปโรงพยาบาลที่อยู่ไกลบ้านต้องดูแลลูก2คนและกังวลเรื่องข้อกฎหมายในการเยียวยาเนื่องจากพยายามติดต่อกับทางร้านที่เกิดเหตุแต่ว่าติดต่อไม่ได้ค่ะ
1: เบื้องต้นเขาก็ยังไม่ได้มีการตอบสนองอะไรที่ตอบมีการให้ทางร้านหรือว่าให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับทางร้านติดต่อมาคือมีการชี้แนะให้เราติดต่อทางช่องทางของเขาไปเราก็ติดต่อไปจนถึงทุกวันนี้เขาก็ยังไม่ตอบอ่านแต่ก็ไม่ตอบ
2: ตัวแทนกระทรวงสาธารณสุขที่ร่วมหารือวันนี้นะครับย้ำว่า72ชั่วโมงแรกครับผู้บาดเจ็บไม่ว่าสัญชาติใดสามารถเข้ารับการรักษาตามสิทธิ์ยูเซฟได้ครับส่วนค่ารักษาอื่นๆกระทรวงสาธารณสุขจะประสานติดตามนะครับว่าแต่ละคนมีสิทธิ์อะไรบ้างขณะที่นายธนกฤตบอกว่าผู้บาดเจ็บมีสิทธิ์ได้รับการเยียวยาจากรัฐบาลตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาครับซึ่งถือว่าคดีไฟไหม้ครั้งนี้เป็นคดีอาญาแล้วนะครับส่วนคนที่ไปเที่ยวเนี่ยไม่มีส่วนทำให้เกิดเหตุจึงมีสิทธิ์ได้รับการเยียวยาในส่วนนี้ด้วยดังนั้นครับขอให้ครอบครัวของผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บเร่งดำเนินการยื่นขอสิทธิ์เยียวยาจากกรมคุ้มครองสิทธิ์และเสรีภาพของกระทรวงยุติธรรมครับ
3: สิ่งตัวนี้คือเงินที่จะต้องมาเยียวยาสูงสุดอย่างไรบ้างสูงสุดก็คือถ้าเกิดเป็นเรื่องของค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นมีใบเสร็จที่เราไปจ่ายแล้วเอาใบเสร็จเนี้ยนะไปขอโรงพยาบาลกลับมาแล้วเอาใบเสร็จนี้ไปเบิกเอาละจะได้เงินคืนส่วนนี้กลับมาเพราะว่ามันมีการเบิกค่าเสียหายได้แต่ว่าถ้าจำไม่ผิดสูงสุดไม่เกิน 40,000 บาทอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่ถ้าเสียชีวิตนะครับก็จะมีเรื่องของค่าตอบแทนตรงเนี้ยสูงสุดไม่เกิน 110,000 บาท
0: หลังจากนี้อดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมจะพาครอบครัวของผู้บาดเจ็บทั้ง2ครอบครัวไปยื่นเอกสารขอรับสิทธิ์เยียวยาที่กระทรวงยุติธรรมนะคะพร้อมยืนยันจะให้การดูแลครอบครัวผู้บาดเจ็บทั้ง2ครอบครัวต่อไปค่ะ
2: เมื่อสักครู่ตอนเราพูดถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่วันนี้มีการไปตรวจสอบสิทธิ์กันมีหลายคนนะครับที่ตกเกณฑ์หลุดไม่ได้สิทธิ์บัตรคนจนรอบนี้เพราะบางคนเนี่ยไปมีชื่อเป็นกรรมการหรือผู้ถือหุ้นของบริษัทครับแล้วไม่ได้เป็นชื่อผู้ถือหุ้นบริษัทเดียวบางคนเป็นผู้ถือหุ้นนับร้อยบริษัทครับตำรวจเขาเห็นข้อพิรุธตรงนี้ครับก็เลยไปตรวจสอบเพิ่มเติมนะครับเป็นจุดเริ่มต้นของการสืบสวนเครือข่ายต่างชาติครับที่จ้างคนไทยเป็นนอมินีถือหุ้นนำพลางครอบครองบ้านและที่ดินที่ชลบุรีมูลค่ามากกว่า 5,000 ล้านบาทครับ
4: ไม่แล้วเรารู้แต่แรกไหมครับว่าเขาจะมีการใช้ชื่อเราไปถือหุ้นบริษัท
5: จริงๆเราก็รู้คือตั้งแต่ยังอยู่สำนักงานทนายความอะเนาะทีนี้มันก็ลามมาเรื่อยมันก็จะคาอยู่อย่างนั้นอะซึ่งเราทำอะไรไม่ได้ไง
4: ตอนอยู่สำนักงานทนายความเขาใช้ชื่อเราไปกี่บริษัท
5: จำไม่ได้ค่ะจำไม่ได้
4: แล้วทำไมเราถึงให้เขาใช้ชื่อเราไป
5: ก็เราเป็นลูกจ้างเขาไงคะ
4: เล่น
5: ใช่เราในฐานะเราเป็นลูกจ้างแล้วก็นายจ้างก็ยังมีชื่อในนั้นด้วยเราก็คิดว่ามันไม่ผิดอะไร
2: จุดเริ่มต้นของคดีนี้ครับไม่ได้มาจากการตรวจพบนักลงทุนต่างชาตินะครับแต่เริ่มจากการพบคนไทยจำนวนหนึ่งมีชื่อเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัทหลายแห่งที่ชลบุรีครับทั้งที่เป็นผู้มีรายได้น้อยบางรายเนี่ยอยู่ในระบบประกันสังคมบางรายถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับคนไทยที่ถูกกล่าวอ้างว่าเป็นนอมินีนะครับถูกเชิญมาให้ข้อมูลหลายคนครับหลายคนก็ยอมรับตรงๆครับว่ารับจ้างนำบัตรประชาชนและเอกสารส่วนตัวไปจดทะเบียนบริษัทโดยได้รับค่าตอบแทนหลักพันบาทถึงหลักหมื่นบาทแต่ก็อ้างนะครับว่าไม่เคยมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการไม่ทราบรายละเอียดของการทำธุรกิจหรือว่าการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ครับรองผบ.ตร.บอกว่าการสืบสวนครับเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและจังหวัดชลบุรีครับหลังพบความผิดปกติของบริษัทที่มีคนไทยจดทะเบียนนิติบุคคลกว่า 76,343 บริษัทครับแต่ในจำนวนนี้พบว่ามีชาวต่างชาติถือหุ้นกว่า 28,463 บริษัทครับ
6: คนที่มาจดนะครับที่เจอว่ามีบัตรคนจนแล้วก็ประกันสังคมเราเรียกเขามาสอบแล้วเนี่ยเขาให้ข้อมูลว่าเขาได้รับเงินค่ารายหน้าหรือว่าค่ามาลงชื่อในการจดทะเบียนบริษัทยังไงบ้าง
7: อันนั้นเป็นที่พนักที่เราเจอครั้งแรกแต่ที่ชลบุรีเราจอดเลยว่าบริษัทไหนต้องสงสัยที่พนักงานสอบแล้วนะครับ เขาเดินอยู่เป็นพนักงานในบริษัทเราเองแล้วก็ยังใช้แบบเป็นพนักงานบ้างบางทีก็เป็นแม่บ้าน28บริษัท200บริษัทเนี่ยเป็นแม่บ้านก็มีผมไปครั้งแรกที่สุราษฎร์นะครับไปกับท่านรองพิทักษ์สุขใจครับท่านก็ถามในที่ประชุมว่าเอ๊ะอย่างเนี้ยเราได้สังเกตไหมก็จะเป็นที่มา
0: หลังจากพบพิรุษอย่างที่คุณเจษดาว่าตำรวจกว่า200นายจึงเปิดปฏิบัติการตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายทั้งหมด41จุดนะคะทั่วพื้นที่จังหวัดชลบุรีแบ่งการดำเนินคดีออกเป็น2ส่วนค่ะคือคดีการใช้คนไทยเป็นนอมินีในการถือครองกิจการและคดีการถือครองที่ดินที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายชาวรัสเซียซึ่งเป็นผู้ครอบครองบ้านให้การกับตำรวจบอกไม่รู้จักคนไทยที่มีชื่อร่วมถือหุ้นอยู่ในบริษัทโดยบอกว่าเป็นบริษัทกฎหมายของไทยที่เป็นคนจัดหาเอกสารจัดการเรื่องเอกสารและดำเนินการทุกขั้นตอนโดยอ้างว่าไม่ทราบว่าการดำเนินการดังกล่าวอาจจะผิดกฎหมายค่ะแต่ตำรวจยืนยันบอกว่าการลงทุนทางธุรกิจผู้ร่วมลงทุนนั้นย่อมต้องรู้จักและสามารถตรวจสอบกันได้เพราะฉะนั้นจึงเป็นเหตุอันควรสงสัยได้ว่านี่คือการใช้คนไทยเป็นนอมินีตั้งแต่เริ่มจัดตั้งค่ะ
2: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าครับบอกว่าการจัดตั้งบริษัทเพื่อซื้อขายหรือถือครองอสังหาริมทรัพย์สามารถทำได้ตามกฎหมายนะครับถ้าเป็นการประกอบธุรกิจจริงแต่จากการตรวจสอบหลายคดีก่อนหน้านี้พบว่ามีบางเครือข่ายครับนำรูปแบบการจัดตั้งบริษัทใช้เป็นเครื่องมือในการอำพรางการถือครองทรัพย์สินแทนชาวต่างชาตินะครับโดยการจัดตั้งบริษัทที่มีสถานะเป็นนิติบุคคลไทยให้บุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นแล้วก็เป็นกรรมการตามสัดส่วนที่กฎหมายกำหนดจากนั้นครับก็ให้บริษัทนี้เป็นผู้ถือครองกรรมสิทธิ์บ้านหรือว่าที่ดินนะครับเมื่ออสังหาริมทรัพย์อยู่ในชื่อของบริษัทแล้วชาวต่างชาติก็จะไม่เข้าซื้อบ้านหรือที่ดินโดยตรงแต่ใช้วิธีเข้าซื้อหุ้นหรือเข้ารับตำแหน่งกรรมการของบริษัทแทนครับเพื่อให้สามารถควบคุมการบริหารทรัพย์สินได้และสามารถเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นและกรรมการบริษัททำให้ผู้ลงทุนรายใหม่เข้ามามีอำนาจในการควบคุมบริษัทครับแล้วก็ใช้ประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ได้โดยไม่ต้องดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ครับ
8: เราเห็นกระบวนการพฤติกรรมกระบวนการของนอมินีอย่างชัดเจนใน14เคสนี้คือเขาจะมาตั้งบริษัทไทย 100% แล้วก็ภายในไม่ถึง1ปีเนี่ยเอาต่างชาติเข้ามาแล้วก็ขายหัวบริษัทต่างชาติเข้ามาอันนี้เรามีมาตรการแล้วนะครับคือใครมาเปลี่ยนแปลงเอาต่างชาติเข้ามาภายใน1ปีเนี่ยจะต้องเข้ามาแสดงตัวตน
2: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าครับย้ำนะครับบอกว่าการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นหรือกรรมการบริษัทตามกฎหมายเนี่ยทำได้ครับไม่ใช่ความผิดนะครับแต่ถ้าพบว่าคนไทยเป็นแค่คนถือหุ้นแทนไม่มีส่วนร่วมในการทำธุรกิจจริงหรือเปิดทางให้ชาวต่างชาติเข้ามาควบคุมกิจการอันนี้แหละครับจะเข้าข่ายการใช้บุคคลสัญชาติไทยเป็นนอมินีซึ่งเป็นความผิดตามพ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวครับ
0: หลังจากพบเบาะแสเพิ่มเติมเกี่ยวกับขบวนการแจ้งเกิดเท็จด้วยการใช้วิธีเอาพ่อทิพย์มาสวมสัญชาติไทยให้กับทารกจีนพอเพิ่มเติมอีกจุดหนึ่งนะคะอยู่ในโรงพยาบาลเอกชนอีกแห่งย่านพระราม9ค่ะวันนี้ก็มีการขยายผลเพิ่มเติมเป็นการลงพื้นที่ตรวจสอบของชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองชุดโดป้าไนซ์นะคะเข้าไปตรวจสอบเอกสารที่สำนักงานเขตห้วยขวางซึ่งเป็นพื้นที่ที่ออกใบสูติบัตรให้กับทารกจีนต้องสงสัยค่ะการเข้าตรวจสอบของชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองวันนี้เป็นการเรียกเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งเกิดของทารกจีนคนหนึ่งค่ะที่พบการออกสูติบัตรโดยฝ่ายทะเบียนของสำนักงานเขตห้วยขวางเพื่อใช้ในการเปรียบเทียบกับข้อมูลและพยานแวดล้อมหลังจากเจ้าหน้าที่ได้รับเบาะแสมาจากนายปิยรัตน์จงเทพส.ส.พรรคประชาชนที่บอกว่าทารกจีนต้องสงสัยอาจได้สัญชาติไทยผ่านขบวนการพ่อทิพย์หรือการใช้ชื่อชายไทยสมอ้างหรือไม่ทีนี้หลักฐานที่นายปิยรัตน์นำมากล่าวอ้างค่ะเป็นสูติบัตรฉบับนี้นะคะออกเมื่อปี2566ปรากฏชื่อมารดาสัญชาติจีนและบิดาเนี่ยสัญชาติไทยชื่อของบิดาไทยเนี่ยพบว่าไปตรงกับผู้ต้องหาที่เคยถูกดำเนินคดีพ่อทิพย์มาแล้วด้วย และพบว่าในใบสูติบัตรค่ะมีความไม่ปกติอีกหลายจุดนะคะเช่นไม่มีหนังสือ

0: รับรองการเกิดหรือว่าทร 1/1 ไม่มีใบแจ้งการเกิดมีชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและนายทะเบียนเป็นบุคคลเดียวกันโดยผู้แจ้งเกิดก็คือเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งย่านพระราม9ค่ะมีรายงานว่าวันนี้ตำรวจชุดสืบสวนเข้าไปขอเอกสารเวชระเบียนที่โรงพยาบาลเอกชนดังกล่าวเพื่อนำมาใช้ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งนายปิยรัตน์ก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมบอกว่าขณะนี้ตำรวจพบตัวพ่อทิพย์แล้วอยู่ที่จังหวัดพิจิตรส่วนแม่จีนและลูกเดินทางออกนอกประเทศไทยไปแล้วตั้งแต่ประมาณ2วันก่อนค่ะ
1: ได้มีการพบตัวของพ่อนะครับในขณะจังหวะที่ตำรวจพบพ่อและกำลังสอบปากคำพ่ออยู่เนี่ยมารดาของเด็กที่เป็นคนจีนเนี่ยนะครับไหวตัวทันก็เลยรีบพาลูกเนี่ยบินออกนอกประเทศไปแล้วนะครับเมื่อสัก 2-3 วันก่อนนี่เองนะครับแต่ก็ไปพบว่าพ่อคนไทยคนเนี้ยนะครับยังจดรับลูกบุตรคนจีนเนี่ยอีก1เคสก็ได้ตามไปอีกครอบครัวนึงนะครับปรากฏว่าครอบครัวนั้นยังไม่ได้ไปไหนอยู่กันครบเลยครับคนจีน2คนก็คือผู้หญิงกับผู้ชายแล้วก็มีลูกอีกนะครับก็ตำรวจก็ได้ขอความร่วมมือทั้ง2คนก็คือคนจีนนี้ก็มาให้ข้อมูลเขาก็ยอมรับนะครับว่าเขาว่าจ้างชายไทยนะครับมารับเป็นพ่อสมอ้างเอา
0: สำหรับการขยายผลตรวจสอบค่ะก็พบว่าในจำนวนผู้ต้องสงสัยเข้าข่ายใช้พ่อทิพย์เพื่อแจ้งเกิดเท็จขณะนี้วางแผนการตรวจสอบเอาไว้ในประเด็นแม่เป็นชาวจีนแต่เดินทางมาคลอดในประเทศไทยใช้ชื่อของชายไทยแจ้งเป็นบิดาไม่เคยปรากฏตัวในเวชระเบียนของการฝากครรภ์หรือกรณีที่ไปพบว่าเอกสารประกอบการแจ้งเกิดไม่ครบถ้วนนะคะและกลุ่มที่ทารกได้สูติบัตรมาแล้วได้เลขประจำตัวประชาชนมาแล้วรีบนำไปยื่นขอหนังสือเดินทางไทยทันทีแบบนี้เรียกว่าผิดสังเกตต้องสงสัยหรือไม่อยู่ระหว่างการตรวจสอบและขยายผลค่ะ
2: วันนี้นายกปฏิบัติภารกิจอยู่ที่ประเทศจีนนะครับหลักๆวันนี้เป็นการคุยกันในเรื่องของ AI ครับแต่สิ่งที่คนจับตาก็คือการที่จีนน่าจะวางตัวเป็นคนกลางครับในการเจรจาปัญหาความขัดแย้งระหว่างไทยและกัมพูชานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีครับเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลก2026โดยจีนเป็นเจ้าภาพนะครับภายใต้แนวคิดพันธมิตรอัจฉริยะร่วมสร้างอนาคตนายกครับร่วมกล่าวถ้อยแถลงชื่นชมบทบาทของจีนด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและ AI นะครับแล้วก็ย้ำถึงความพร้อมของไทยที่จะร่วมมือกับจีนและประชาคมระหว่างประเทศในการส่งเสริมการพัฒนา AI ครับโดยมีธรรมาภิบาลครอบคลุมไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังบนพื้นฐานของพหุภาคีนิยมรวมถึงนำเสนอหลักการ 3P ของไทยนะครับคือการปกป้องคุ้มครองการส่งเสริมศักยภาพและการแบ่งปันความมั่งคั่งร่วมกันครับโดยเฉพาะบริบทของการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและการหลอกลวงออนไลน์นะครับหลังการกล่าวถ้อยแถลงครับนายอนุทินเดินลงจากเวทีนะครับมาจับมือกับสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนครับแล้วก็เป็นที่น่าสังเกตนะครับฮุนมาเน็ตนายกของกัมพูชาก็ลุกขึ้นแสดงตัวและร่วมจับมือทักทายกับนายกรัฐมนตรีไทยด้วยครับระหว่างการหารือโดยสีจิ้นผิงนะครับได้ย้ำถึงความสัมพันธ์ไทยจีนคือครอบครัวเดียวกันครับจีนพร้อมสนับสนุนการบริหารงานของรัฐบาลไทยเพื่อยกระดับความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านมุ่งสร้างโอกาสให้ไทยผ่านความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการลงทุนนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์อุตสาหกรรมแห่งอนาคตและความมั่นคงของภูมิภาคครับขณะที่นายอนุทินครับย้ำถึงความสำคัญกับจีนในฐานะมิตรเก่าที่ไว้วางใจและพร้อมสานต่อความร่วมมือในทุกมิติโดยเฉพาะการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแห่งอนาคตซึ่งปัญญาประดิษฐ์ AI จะเป็นเทคโนโลยีสำคัญนะครับที่กำหนดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในทศวรรษหน้าพร้อมกับเสนอให้ไทยจีนครับร่วมกันเปิดโอกาสทางเศรษฐกิจรอบใหม่และรับมือภัยคุกคามรูปแบบใหม่นายอนุทินขอบคุณสีจิ้นผิงนะครับที่สนับสนุนการแก้ไขสถานการณ์ไทยกัมพูชาผ่านกลไกทวิภาคีครับเพื่อร่วมการรักษาสันติภาพและเสถียรภาพของภูมิภาคขณะเดียวกันครับไทยยังขอบคุณจีนที่สนับสนุนกระบวนการสันติภาพในเมียนมาครับให้กลับเข้ามามีบทบาทในอาเซียนรวมถึงการใช้เวทีภูมิภาคระหว่างจีนอาเซียนเอเปกแม่โขงล้านช้างให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยครับ
0: แม้ว่าจะไม่มีกำหนดการหารือร่วมกัน3ฝ่ายคือสีจิ้นผิงอนุทินชาญวีรกูลแล้วก็คุณมาเน็ตนะคะ

0: แต่ว่านักวิเคราะห์และก็สื่อมวลชนต่างก็กำลังจับตามองค่ะว่าสีจิ้นผิงผู้นำจีนอาจจะใช้โอกาสนี้ทำหน้าที่ในการเป็นตัวกลางเจรจาปัญหาความขัดแย้งระหว่างไทยและกัมพูชาหรือไม่เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาอย่างสันติแล้วก็ผลักดันความร่วมมือทางเศรษฐกิจในแถบลุ่มน้ำโขงร่วมกันนะคะรองศาสตราจารย์ปณิธานวัฒนายากรผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงและการต่างประเทศสะท้อนภาพบทบาทของสีจิ้นผิงในฐานะตัวกลางเจรจาปัญหาความขัดแย้งไทยกัมพูชาอาจารย์บอกว่าจีนส่งสัญญาณมาระยะหนึ่งแล้วค่ะในการเสนอตัวเป็นคนกลางประสานรอยร้าวแต่จะต้องยึดหลักตามความต้องการของไทยและกัมพูชาเป็นสำคัญผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงและการต่างประเทศบอกว่าการเป็นตัวกลางเจรจาของสีจิ้นผิงนั้นต้องไม่เป็นการกดดันหรือออกหน้าอย่างเป็นทางการมากเกินไปค่ะก่อนจะย้ำถึงปัญหาขัดแย้งทำให้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลประโยชน์ของจีนเพราะว่าไทยและกัมพูชาต่างก็เป็นตลาดการค้าที่สำคัญเพราะฉะนั้นถ้าปล่อยให้เกิดความขัดแย้งก็คงจะไม่เป็นผลดีต่อยุทธศาสตร์ในภูมิภาคของจีนค่ะ
1: ประเด็นที่มันต้องคิดให้ดีคือว่าคนไทยเนี่ยยังไม่อยากจะให้มีการพูดคุยกันอย่างไม่ชัดเจนนะครับมาว่าบนเงื่อนไขอะไรนะครับเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนว่าจะต้องทำความเข้าใจคนไทยจำนวนไม่น้อยที่ยังไม่อยากเห็นการจับมือกันไม่อยากเห็นการพูดคุยกันไม่อยากจะเห็นการมองไปไกลถึงขนาดเปิดด่านนะครับหรือว่าประชุมในกรอบเดิมๆจนกว่าจะมีความชัดเจนทีนี้ความชัดเจนตรงนี้ก็เป็นหน้าที่ของทางรัฐบาลที่จะต้องบอกว่าเรื่องอะไรนะครับเรื่องหนึ่งที่หลายฝ่ายเป็นกังวลกันมากก็คือเรื่องการเติมกำลังเสริมกำลังขยับกำลังเข้ามาใกล้กันมากขึ้นเรื่อยๆจนมีการประเมินจากนักวิเคราะห์หลายฝ่ายนะครับทั้งของไทยของต่างประเทศว่าอาจจะมีการปะทะกันรอบ3ในเร็วนี้ตรงนี้ก็อาจจะเป็นหนึ่งในเหตุผลที่รัฐบาลอาจจะเอาขึ้นมาอธิบายแต่มันก็จะมีกลุ่มคนอีกกลุ่มหนึ่งที่บอกว่าต้องการให้มีการปะทะกันให้มันเบ็ดเสร็จมากขึ้นนะครับแต่ว่าถ้ารัฐบาลไทยอธิบายให้ดีรัฐบาลกัมพูชาอธิบายให้ดีว่าต่างฝ่ายต่างไม่อยากเห็นต้องการเปิดช่องให้มีการลดความตึงเครียดตามแนวชายแดนก่อนก็ดี
2: อาจารย์ปณิธานครับบอกว่าโจทย์ใหญ่จะต้องพูดคุยกันเรื่องของการจัดวางกำลังทหารไทยกัมพูชานะครับแต่ไม่ต้องพูดถึงข้อตกลง MOU กฎหมายทางทะเลอังครอสหรือเขตแดนเรื่องเหล่านี้ไม่ต้องคุยเวลานี้ครับที่สำคัญก็คือการเปิดโอกาสให้คณะผู้สังเกตการอาเซียนไทยกัมพูชาทำงานอย่างอิสระแล้วก็จริงจังเพราะตอนนี้ไม่ได้ทำหน้าที่ AOT บนความคาดหวังครับขณะเดียวกันบทบาทที่รุกคืบเข้ามาของจีนในภูมิภาคอาเซียนจะทำให้สหรัฐไม่อยู่นิ่งเฉยแน่ๆครับล่าสุดมีรายงานนะครับว่าสหรัฐกำลังเฝ้าจับตาแล้วก็เตรียมปรับบทบาทเพื่อคานอำนาจอย่างใกล้ชิดแม้ว่าก่อนหน้านี้ผู้นำไทยและกัมพูชานะครับต่างก็มีความสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็เดินทางเยือนเพื่อกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจแล้วก็ความร่วมมือต่างๆกับสหรัฐมาแล้วก็ตามครับ
0: เมื่อสักครู่นี้คือภาพใหญ่ที่เราเห็นมิติทางการทูตแล้วก็ภูมิศาสตร์โลกนะคะที่ต่อเนื่องถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยและกัมพูชาที่กำลังอยู่ในช่วงของการประสานรอยร้าวขยับเข้ามาที่บริเวณตามแนวชายแดนวันนี้มีคำยืนยันมาจากกองทัพนะคะกองทัพไทยยืนยันในการเดินหน้าโครงการสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยตามาเรียเป็นอ่างเก็บน้ำที่อยู่บริเวณชายแดนจังหวัดศรีสะเกษนะคะจุดนี้เป้าหมายสร้างขึ้นมาไม่ใช่เฉพาะแค่การกักเก็บน้ำละค่ะแต่ว่าถือได้ว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญเป็นเครื่องมือทางยุทธศาสตร์ที่มีความหมายด้านความมั่นคงด้วยค่ะกรณีพบความเคลื่อนไหวของฝ่ายกัมพูชายิงปืนเข้ามา3นัดใกล้เขตทหารไทยบริเวณชายแดนจังหวัดสุรินทร์เมื่อวานนะคะประเด็นนี้พลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดเสนาธิการทหารบกบอกว่าฝ่ายไทยยิงตอบโต้ไปตามแนวทางปฏิบัติและฝ่ายกัมพูชาก็ได้ติดต่อเข้ามาเพื่อพูดคุยกันระหว่างผู้บังคับบัญชาในพื้นที่แต่ว่าฝ่ายไทยได้ย้ำไปค่ะว่าถ้ากัมพูชายังละเมิดข้อตกลงตามถ้อยแถลงร่วมหรือ Joint Statement ก็จำเป็นต้องดำเนินการไปตามขั้นตอนพร้อมย้ำเดินหน้าการสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยตามาเรียจังหวัดศรีสะเกษหลังจากกรมชลประทานตั้งงบประมาณในการก่อสร้างและประสานกับกองทัพภาคที่2แล้วค่ะโดยระบุว่าได้รายงานให้นายกรัฐมนตรีรับทราบเพื่อจัดสรรงบประมาณในการจัดสร้างให้สำเร็จนะคะซึ่งก็บอกว่าจะเป็นประโยชน์กับประเทศชาติค่ะวันนี้เกิดเหตุกำลังพลเหยียบทุ่นระเบิดเก่า บาดเจ็บเล็กน้อย2นายระหว่างปฏิบัติภารกิจ

0: ปรับปรุงพื้นที่การยิงภายในฐานปฏิบัติการภูผาจังหวัดศรีสะเกษนะคะก่อนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลกันทรลักษณ์โดยทุกนายอาการปลอดภัยค่ะ
1: อีกหนึ่งเวทีสำคัญครับวันนี้ปลัดกระทรวงกลาโหมพร้อมกับผู้บัญชาการทหารสูงสุดผู้บัญชาการเหล่าทัพนะครับไปชี้แจงการจัดทำงบประมาณปี70ต่อกรรมาธิการงบของสภามีการเข้าไปชี้แจงที่ห้องประชุมครับย้ำถึงการขอการจัดสรรงบประมาณตามภารกิจที่จะตอบสนองนโยบายของรัฐบาลรวมถึงการจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ครับในการรับมือกับภัยคุกคามความมั่นคงในทุกมิติโดยเฉพาะการดูแลสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานะครับเช่นการจัดหา UAV และแอนตี้โดรนของแต่ละเหล่าทัพครับ
2: สภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคงในปัจจุบันที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วความขัดแย้งด้วยกำลังทหารยังคงเกิดขึ้นในหลายภูมิภาคทั่วโลกรวมถึงความขัดแย้งตามแนวชายแดนระหว่างไทยกัมพูชาซึ่งภายหลังจากการทบทวนหลังการปฏิบัติกองทัพไทยได้พิจารณาปรับโครงสร้างการจัดหน่วยหลักนิยมยุทโธปกรณ์รวมทั้งยุทธวิธีเทคนิคและขั้นตอนการปฏิบัติทางทหาร
3: เรายังไม่รู้ว่าเราควรจะต้องมีอย่างไรอะไรก่อนอะไรหลังแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเราจะทำไงในการปกป้องอธิปไตยนะครับปกป้องชีวิตแล้วก็หยุดภัยคุกคามให้ได้เพราะนั้นมันจะมีคำถามหลายๆเรื่องนะครับในวันนี้ที่ทางกรรมาธิการได้กรุณาถามมานะครับมันก็จะเกี่ยวข้องกับสิ่งการพัฒนาที่เราไม่ได้มีการเตรียมการในเรื่องนี้มาก่อนเนื่องด้วยเราไม่เคยมีภัยคุกคามในด้านนี้มา
0: ผู้บัญชาการทหารเรือยังชี้แจงตอบข้อซักถามกรรมาธิการค่ะกรณีกัมพูชาได้รับมอบเรือจากจีนแล้วก็มีเรือเก่าอยู่อีก 4-6 ลำบอกว่ากองทัพเรือเฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวอยู่ค่ะ
4: ในระยะนี้เรายังสามารถที่จะดูแลความปลอดภัยในทะเลของเราได้อย่างเรียบร้อยและอย่างเบ็ดเสร็จขออนุญาตต้องเรียนว่าการใช้กำลังทางเรือไม่ใช่จะสามารถขับเรือได้แล้วก็จะสามารถออกมาทำการรบได้เลยจะต้องมีการฝึกเรื่องการใช้อาวุธเรื่องการตรวจการอะไรต่างๆนะครับขณะนี้เราเฝ้าติดตามอยู่นะครับ
0: ผู้บัญชาการทหารเรือยังย้ำถึงความจำเป็นในการจัดเตรียมกำลังทางเรือรองรับยุทธศาสตร์ด้านการเดินหน้าจัดหาเรือฟิเกรต8ลำรวมถึงแผนในการจัดหาเรือดำน้ำลำที่2และ3ในอนาคตนะคะโดยเน้นย้ำคำนึงถึงเรื่องประสิทธิภาพและความคุ้มค่าค่ะ
1: สถานการณ์ไทยกัมพูชาหยุดยิงมาเกิน6เดือนแล้วนะครับแต่ผลกระทบจากวันนั้นณวันนี้ยังอยู่ครับท่านผู้ชมครับหลายอย่างด้วยกันนะครับหนึ่งในนั้นก็คือการเก็บกู้ทุ่นระเบิดรวมไปถึงลูกกระสุนปืนใหญ่ที่ยังหลงเหลืออยู่ในพื้นที่โดยเฉพาะตามแนวชายแดนฝั่งจังหวัดสระแก้วครับ
5: ดังไหมพี่ว่าน่าจะเป็นทุ่นนะ
6: ทำไมมันต้องมีสองเสียง
1: นี่แหละครับเป็นชุดเก็บกู้วัตถุระเบิด EOD ตชด.12ต้องใช้ความระมัดระวังนะครับแล้วก็การปิดกั้นพื้นที่ห้ามคนที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่ระหว่างการเก็บกู้กระสุนปืนใหญ่ขนาด155มิลลิเมตรครับอยู่ในทุ่งนาของชาวบ้านที่คลองแผงตำบลทับเสด็จอำเภอตาพระยาจังหวัดสระแก้วนะครับกู้มาเนี่ยท่านผู้ชมมันยังอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ครับจากนั้นเจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายไปทำลายตามมาตรฐานความปลอดภัยนะครับอีกจุดหนึ่งก็คือตำบลโนนหมากมุ่นอำเภอโคกสูงครับเจ้าหน้าที่เก็บกู้และทำลายทุ่นระเบิดประเภทสังหารบุคคลชนิดแรงอัดหรือว่า MN79 นะครับเจ้าหน้าที่ยังคงเดินหน้าตรวจสอบและเก็บกู้วัตถุระเบิดที่ตกค้างจากการสู้รบตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาครับในพื้นที่อำเภอตาพระยาและอำเภอสระแก้วต่อเนื่องทุกวันเพื่อความปลอดภัยของคนในพื้นที่หลังจากยึดคืนพื้นที่ได้สำเร็จเมื่อช่วงปลายปี68นะครับและตอนนี้อยู่ระหว่างการส่งคืนพื้นที่ให้กับชาวบ้านได้กลับไปทำมาหากินอย่างปลอดภัยครับการเก็บกู้วัตถุระเบิดดำเนินการมาตั้งแต่ปลายปี68นะครับจนถึงตอนนี้เก็บกู้ทุ่นระเบิดสำเร็จแล้วกว่า200ทุ่นแต่อุปสรรคที่พบก็คือทุ่นระเบิดและวัตถุระเบิดที่ตกค้างครับส่วนใหญ่มันอยู่ใต้ดินครับที่มีรากไม้อยู่เป็นจำนวนมากทำให้เจ้าหน้าที่ต้องใช้วิธีการเปิดหน้าดินเพื่อตัดรากไม้การปฏิบัติการในแต่ละครั้งต้องใช้ความระมัดระวังขั้นสูงสุดนะครับเพราะพื้นที่นี้มีความเสี่ยงสูงก่อนหน้านี้ครับพื้นที่บ้านหนองจานเจ้าหน้าที่สามารถกู้วัตถุระเบิดบางส่วนได้แล้วนะครับทำให้

0: สามารถรังวัดแนวเขตที่ดินให้กับชาวบ้านและอยู่ระหว่างกระบวนการพิสูจน์สิทธิ์ให้กับชาวบ้านได้กลับเข้าพื้นที่หลังรอคอยมานานกว่า40ปีครับ
1: อาจจะพูดได้ว่ากลุ่มอาชีพรับหิ้วสินค้าไปต่างประเทศกลุ่มนี้ยังตกเป็นเป้าของเครือข่ายขบวนการค้ายาเสพติดและส่งยาเสพติดข้ามชาตินะคะล่าสุดไปพบการซุกซ่อนไอซ์น้ำหนักกว่า2กิโลกรัมเนี่ยค่ะซ่อนเอาไว้ในกระปุกมะขามเปียกและอาหารนะคะแล้วก็ว่าจ้างให้คนรับหิ้วนำออกไปที่ประเทศญี่ปุ่นแต่ปรากฏว่าผู้รับหิ้วตรวจสอบแล้วก็ไหวตัวทันรีบแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบแล้วก็ขยายผลนะคะจนไปพบว่าเป็นกลุ่มค้ายาเสพติดชาวเวียดนามค่ะชุดสืบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลควบคุมตัวนายสมพงษ์คนนี้เป็นเจ้าของบัญชีธนาคารที่พบข้อมูลการทำธุรกรรมจ่ายค่าจ้างให้กับพนักงานส่งของนำพัสดุที่บรรจุอาหารสำเร็จรูปและกระปุกมะขามเปียกซุกซ่อนไอซ์น้ำหนักรวม2กิโลกรัมมาสอบสวนค่ะซึ่งจากการตรวจสอบครั้งนี้นะคะเพราะว่าตำรวจได้รับแจ้งมาจากนางสาวพัชรนันท์พัชรนันท์เนี่ยมีอาชีพรับหิ้วสินค้าระหว่างประเทศมาแจ้งตำรวจบอกว่าผู้ใช้งานบัญชี Facebook ที่ใช้ชื่อว่าชยามินปายติดต่อว่าจ้างให้ส่งอาหารสำเร็จรูปจากไทยไปญี่ปุ่นโดยจะให้พนักงานส่งสินค้านำพัสดุในลักษณะเป็นกล่องอาหารเอามาวางเอาไว้ที่ใต้คอนโดย่านปิ่นเกล้าทีนี้พอตรวจสอบไปแล้วเนี่ยค่ะลองดูสินค้าตรวจสอบลองพิจารณาเกิดความสงสัยขึ้นโดยเฉพาะกระปุกมะขามเปียกเหลวทั้งหมด6กระปุกมันดูจะมีน้ำหนักมากผิดปกติก็เลยลองเปิดดูในกระปุกค่ะไปพบว่ามีการซ่อนถุงใส่ของแข็งสีขาวเอาไว้ชั้นหนึ่งก็เลยรีบแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบนะคะเบื้องต้นนายสมพงษ์ให้การบอกว่าใช้ชื่อบัญชีธนาคารตัวเองโอนเงินค่าจ้างให้กับอีกคนหนึ่งก็คือนายพุทธาธิศักดิ์เป็นพนักงานส่งพัสดุตามคำสั่งของแฟนสาวชาวเวียดนามซึ่งขอใช้บัญชีในการทำธุรกรรมทางการเงินโดยอ้างว่าเพื่อความสะดวกเพราะว่าเป็นชาวต่างชาติแต่จากข้อมูลในทางสืบสวนค่ะตำรวจพบว่าขบวนการนี้เป็นขบวนการอาชญากรรมขนยาเสพติดชาวเวียดนามที่มีระดับผู้สั่งการอาศัยอยู่ที่เมืองฮานอยประเทศเวียดนามและจะมีพฤติการเปลี่ยนไปเพื่อตัดตอนไม่ให้ติดตามได้ง่ายค่ะ
2: เขาพยายามตัดตอนเพราะว่าดูแล้วก็มีคนสั่งเนี่ยก็คือพยายามหลายทอดมากสั่งผ่านไรเดอร์นะครับไปนำของมาส่งพยายามไม่ให้ถึงตัวนะครับพยายามไม่ให้ถึงตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยคนร้ายก็ใช้วิถีทางอะไรต่างๆที่ทำให้เจ้าที่ตำรวจสามารถตรวจสอบจับกลุ่มได้ยากนะครับการขนเนี่ยก็ใช้เปลี่ยนกลยุทธ์เรื่อยๆแอบส่งนะครับอย่างเนี้ยก็ตอนนี้ก็ใช้ผลิตภัณฑ์แอบใส่ไปในผลิตภัณฑ์ที่ส่วนใหญ่ที่เวลาเรารับหิ้วกันก็จะเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเรื่องอาหารนะครับเขาก็มีการดัดแปลงนะครับเอาผลิตภัณฑ์อาหารออกแล้วก็ใส่เป็นยาเสพติดไปไม่ว่าจะเป็นไอซ์หรือเป็นเฮโรอีนอะไรเงี้ยแล้วก็ซีนใหม
0: ่กางผังดูเครือข่ายนี้กันหน่อยครับจากการตรวจสอบเนี่ยบัญชีที่ใช้โอนเงินค่าจ้างและค่าใช้จ่ายต่างๆครับเป็นชื่อของนายสมพงษ์มีชาวเวียดนามนะครับหมุนเวียนสลับกันมาถอนเงินสดครั้งละ 20,000 บาทถึง 50,000 บาทครับพอถอนเงินเสร็จก็จะเดินทางกลับประเทศเวียดนามทันทีเพื่อหลีกเลี่ยงการจับกุมนะครับตำรวจเชื่อว่ามีผู้เกี่ยวข้องอย่างน้อย4คนครับคนแรกก็คือนายสมพงษ์นะครับแล้วก็มีชาวเวียดนามอีก3คนจึงออกหมายจับในข้อหามีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติครับ
2: คนไทยจับแล้วนะครับเปิดบัญชีแล้วก็คนที่เป็นอวตารเนี่ยมีการอวตารเนี่ยเป็นรูป Facebook ก็เป็นผู้หญิงแต่คนนี้มีการโทรคุยกับทางว่าจ้างเนี่ยคุยกับคนหิ้วด้วยอันนี้1คนแล้วนะครับส่วนอีก2คนกดเงินติดต่อไรเดอร์กดเงินแล้วก็เอาของไปส่งให้ไรเดอร์
1: ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลบอกว่าตอนนี้ตำรวจรู้ตัวคนที่ใช้งานบัญชี Facebook ที่ชื่อชยามินปายแล้วนะคะเป็นคนไทยอยู่ในกรุงเทพมหานครเนี่ยแหละค่ะกำลังเร่งแกะรอยติดตามตัวมาสอบสวนดำเนินคดี
0: ข่าวใหญ่ของสัปดาห์นี้และเป็นข่าวใหญ่ทิ้งทวนที่วันศุกร์ด้วยท่านผู้ชมครับเดิมเนี่ยเขามีการตรวจสอบคนที่บรรจุไปแล้ว 15,000 คนแล้วก็ไปเจอว่าคะแนนผิดปกติทั้งสิ้น 5,800 กว่าคนนะครับอันนั้นเป็นของเดิมครับ ลืมมันไปเลยครับวันนี้

0: กระทรวงมหาดไทยเอาใหม่ตรวจคนที่เข้าสอบทั้งหมด 270,000 คนปรากฏว่า 270,000 คนเนี่ยไปเจอคะแนนผิดปกติประมาณ 5,900 คนครับทำยังไงกับ 5,900 คนนี้โละทั้งหมดครับโละการประกาศผลสอบเดิมทั้งหมดนะครับเดี๋ยวจะประกาศผลสอบใหม่จากการตรวจสอบคะแนนใหม่และถามว่าการประกาศและการโละนี้จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เกิดขึ้นต้นสัปดาห์หน้าครับนายอันสิทธิ์สัมพันธรัฐปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับแถลงภายหลังการประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันเข้ารับราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสทครับโดยใช้อำนาจตามมาตรา49ของพ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองปี39นะครับยกเลิกบัญชีบรรจุข้าราชการเดิมทั้งหมด 5,924 คนครับแล้วก็จะมีการประกาศบัญชีรายชื่อใหม่ปลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยย้ำนะครับคนที่ได้รับการบรรจุไปแล้วจะต้องพ้นจากตำแหน่งทั้งหมดครับแล้วก็ให้ผู้ที่สอบได้โดยสุจริตเข้ามาบรรจุแต่งตั้งใหม่ทดแทนโดยไม่ต้องสอบใหม่นะครับทั้งนี้ประธานกสทครับจะลงนามประกาศยกเลิกบัญชีเดิม 5,924 คนแล้วก็จะประกาศขึ้นบัญชีใหม่ภายในสัปดาห์หน้าครับ
1: วันนี้ก็ยังเป็นที่มาว่าคณะกรรมการก็มีมติว่าให้ยกเลิกประกาศการขึ้นบัญชีข้าการท้องถิ่นที่ได้ขึ้นบัญชีไปแล้วทั้งหมดและประธานก็จะได้มีการลงนามในประกาศบัญชีใหม่ซึ่งได้ตรวจสอบคะแนนใหม่ที่ถูกต้องแล้วก็คือจะยกเลิกบัญชีเก่าทั้งหมดเลยและก็จะมีการขึ้นบัญชีใหม่ให้ทุกคนได้รับทราบต่อไปซึ่งตอนนี้เราก็อยู่ในระหว่างที่ตรวจสอบรายละเอียดให้มีความชัดเจนและรอบคอบที่สุดนะครับซึ่งเชื่อว่าก็น่าจะต้นอาทิตย์หน้าเนี่ยนะครับทางประธานกสทก็จะได้ลงนามยกเลิกประกาศอันเก่าแล้วก็ลงนามในการที่จะขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในประกาศใหม่
2: สำหรับบัญชีบรรจุข้าราชการ 5,924 คนที่จะถูกเพิกถอนครั้งนี้เนี่ยนะคะทางกสทได้ตรวจสอบแล้วโดยพบว่าบุคคลดังกล่าวมีคะแนนจริงไม่ตรงกับคะแนนที่ประกาศผลเป็นการตรวจสอบคะแนนของผู้เข้าสอบข้าราชการท้องถิ่นทั้งหมดจำนวน 279,000 คนหลังจากนี้ค่ะจะนำมติดังกล่าวแจ้งให้คณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางดำเนินการต่อไปปลัดกระทรวงมหาดไทยยืนยันบอกจะไม่มีกลุ่มบุคคลหรือว่ากลุ่มคนใดสามารถวิ่งเต้นในการถอนชื่อออกจากบัญชีการทุจริตได้ส่วนเรื่องการดำเนินคดีกับคนที่นำคะแนนอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบจะส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.เป็นคนไปแจ้งความดำเนินคดีทั้งผู้รับจ้างหรือผู้ที่จัดทำข้อมูลโดยจะต้องรับผิดชอบด้วยค่ะขณะที่นายนิรัตพงศ์เศรษฐิถาวรรักษาราชการอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นระบุถึงอำนาจของกสทสามารถเพิกถอนการบรรจุข้าราชการที่ทุจริตสอบได้โดยอ้างว่าหน่วยงานเป็นคนผูกหน่วยงานนั้นก็ต้องเป็นคนแก้ไขและถ้าพบว่าข้อมูลมันไม่ถูกต้องกสทก็มีอำนาจในการพิจารณาให้มันถูกต้องค่ะ
3: หน่วยงานไหนเป็นคนผูกหน่วยงานนั้นก็ต้องเป็นคนแก้ครับถ้ามตินั้นเกิดจากกสท.แล้ววันนี้เราพบว่าข้อมูลมันไม่ถูกต้องกสท.ก็มีหน้าที่ที่จะพิจารณาในมติตัวเองให้มันถูกต้องครับกสท.มีอำนาจหน้าที่ทำตรงนี้ครับ
0: นายวันชัยจันพรประธานกสท.ครับบอกว่าถ้ามีผู้เสียหายที่ไม่เห็นด้วยไม่พอใจกับมติของกสท.ก็ไปร้องศาลปกครองได้ครับซึ่งถือเป็นสิทธิ์ตามกฎหมายส่วนศาลปกครองจะคุ้มครองชั่วคราวหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของศาลปกครองครับ
4: ในเรื่องนี้นะครับเราใช้กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเจ้าหน้าที่ที่ไปออกคำสั่งทางปกครองนะครับเมื่อเห็นว่าข้อมูลหรือคำสั่งที่ออกไปมันมีข้อบกพร่องมีข้อที่ไม่สมบูรณ์ต่างๆผู้ออกคำสั่งทางปกครองก็จะต้องมาดำเนินการแก้ไขคำสั่งทางปกครองนั้นนะ
0: ขั้นตอนหลังจากนี้ครับจะมีการประกาศยกเลิกบัญชีการสอบเดิมนะครับและต้นสัปดาห์หน้าจะมีการประกาศบัญชีบรรจุข้าราชการใหม่แล้วก็ส่งให้กับคณะกรรมการท้องถิ่นในแต่ละระดับพร้อมกันนี้ครับมอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายของสท.นะครับเตรียมชี้แจงถ้ามีผู้ยื่นฟ้องตามกฎหมายครับ ขณะที่การเพิกถอนการบรรจุข้าราชการเดิม 5,924 คนปรากฏว่าในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยมีเยอะที่สุดครับ
2: การเพิกถอนรายชื่อผู้สอบผ่านข้าราชการกว่า 5,000 คนมันเกือบ 6,000 คนเนี่ยนะคะที่พบความผิดปกติกำลังสร้างความกังวลใจให้กับองค์กรท้องถิ่นค่ะที่ตอนนี้อาจจะต้องขาดกำลังอัตราคนในการทำงานแม้ว่ากสทบอกแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะประกาศบัญชีใหม่ขึ้นมาแต่ว่าตอนนี้ตัวองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะกำลังเตรียมหารือแล้วก็รอความชัดเจนอยู่ค่ะสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพัทลุงเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่พบว่ามีคนได้รับการบรรจุแต่งตั้งแข่งขันได้2รอบแยกเป็นรอบเดือนพฤษภาคมบรรจุไป93คนมีคนสละสิทธิ์1คนรอบ2เดือนกรกฎาคมมีคนได้รับการบรรจุอีก29คนทั้งหมดรายงานตัวและเข้าปฏิบัติหน้าที่ในองค์การบริหารส่วนตำบลเทศบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดรวมแล้ว121คนซึ่งจนถึงเวลานี้ยังไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับคนที่จะถูกเพิกถอนรายชื่อจากกรณีการพบคะแนนผิดปกตินายอัคภาคอินจันทร์ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นจังหวัดพัทลุงบอกว่าจังหวัดพัทลุงยังไม่ได้รับหนังสือหรือคำสั่งใดๆมาจากส่วนกลางเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการกรณีการตรวจสอบเรื่องการทุจริตสอบท้องถิ่นกำลังรอแนวทางอย่างเป็นทางการค่ะ
5: ก็กลายเป็นว่าตอนนี้ขบวนการเดินยังไงก็แล้วแต่จังหวัดก็ยังรอหนังสือที่จะสั่งการคือเขาสั่งการมาว่าให้จังหวัดทำแบบนั้นแบบนี้ขั้นตอนอย่างนี้แนวทางทั้งหมดจะต้องรอจากส่วนกลางครับณวันนี้ก็คือจะเดินต่อที่จังหวัดจะเดินยังไงเนี่ยส่วนกลางเนี่ยจะต้องแจ้งให้แนวทางมาจังหวัดเราจังหวัดคนอื่นรวมกันทั้งประเทศเนี่ยก็คือถ้าจะได้บัญชีก็ได้พร้อมกันเพราะว่าเขาน่าจะกดนะเขาเรียกกดครั้งเดียวก็ทั้งประเทศก็จะได้รู้พร้อมกัน
2: ส่วนประเด็นที่มีข้อมูลกล่าวอ้างว่าในพื้นที่พัทลุงมีผู้เกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบท้องถิ่นไม่ต่ำกว่า20คนเป็นข้อกล่าวหานะคะโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นในหน้าเกี่ยวข้องกับการสอบในพื้นที่มีข้อมูลด้วยว่ามีคนจ่ายเงินแต่ไม่ได้รับการบรรจุอีกเป็นจำนวนมากเรื่องนี้ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบและยังไม่มีข้อสรุปยืนยันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะ
0: เรื่องทางคดีความครับตอนนี้ตำรวจเตรียมออกหมายเรียกนะครับ11คนที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขกระดาษคำตอบครับขณะที่สำนักทดสอบของมสวรวมไปถึงโรงพิมพ์ที่พิมพ์กระดาษคำตอบถูกเชิญให้ข้อมูลนะครับตอนนี้ยังอยู่ในฐานะพยานครับพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางครับบอกว่าพนักงานสอบสวนที่รับผิดชอบคดีทุจริตสอบท้องถิ่นเร่งดำเนินการสอบพยานและเก็บหลักฐานต่อเนื่องนะครับวันนี้นอกจากมีการประชุมภายในของตำรวจปปป.ครับยังสอบผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยาจากมสว.นะครับถึงขั้นตอนการปฏิบัติตาม TOR ในฐานะที่ผอ.สำนักทดสอบเป็นผู้ได้รับอำนาจเด็ดขาดจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยในการทำหน้าที่นี้ครับอีกคนหนึ่งครับเป็นผู้บริหารและสายปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ของโรงพิมพ์ผู้รับจ้างพิมพ์กระดาษคำตอบแต่ยังเป็นการสอบในฐานะพยานครับไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหานะครับส่วนการดำเนินคดีผู้ที่พบความผิดแล้วชัดเจนว่าเข้าไปร่วมการกระทำทุจริตสอบผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางให้ข้อมูลนะครับสัปดาห์หน้าตำรวจจะออกหมายเรียกผู้ที่ร่วมแก้ไขกระดาษคำตอบ11คนมารับทราบข้อหาอ้างยี่ซ่องโจรครับซึ่งมีรายงานนะครับว่าทั้ง11คนเนี่ยแบ่งเป็นพนักงานราชการ9คนแล้วก็เป็นพนักงานบริษัทอีก2คนครับอีกกลุ่มนึงครับที่ตำรวจต้องการสอบปากคำประกอบสำนวนคดีก็คือผู้สอบที่มีจำนวนมากผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางบอกว่าอาจจะสอบปากคำไม่ทันตามเงื่อนเวลาที่จะต้องส่งสำนวนให้กับปปช.ภายใน30วันนะครับตำรวจอาจให้พนักงานสอบสวนในแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศเป็นผู้สอบสวนแทนโดยกำหนดประเด็นการสอบสวนครับให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันครับ
2: มีความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรคนเลี้ยงกุ้งนะคะล่าสุดทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บอกว่าไทยสามารถส่งออกกุ้งไปมาเลเซียได้อีกครั้งสิ้นเดือนนี้หลังจากคุยกันแล้วมาเลเซียระงับการนำเข้าชั่วคราวมา2เดือนโดยไม่มีการจำกัดโควต้าการนำเข้าค่ะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยหลังการแถลงผลงานของกระทรวงเรื่องความคืบหน้าการเจรจาเปิดด่านการค้าสัตว์น้ำกับประเทศมาเลเซียหลังจากไทยถูกมาเลเซียระงับการนำเข้ากุ้ง5ชนิดชั่วคราวตั้งแต่

0: วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมานะคะบอกว่ามีความเป็นไปได้สูงค่ะที่มาเลเซียจะเปิดนำเข้ากุ้งจากไทยสิ้นเดือนนี้กรมประมงของไทยได้ประสานงานกับทางการมาเลเซียในระดับปฏิบัติการและได้ข้อตกลงร่วมกันที่จะส่งเจ้าหน้าที่ของทั้ง2ฝ่ายเข้าไปตรวจสอบด่านนำเข้าและกระบวนการผลิตสัตว์น้ำของทั้ง2ฝ่ายระหว่างวันที่21ถึง23กรกฎาคมนี้ถ้าขั้นตอนการตรวจประเมินเสร็จสิ้นไม่พบปัญหาอะไรก็สามารถเปิดด่านค้าขายสัตว์น้ำได้อย่างเสรีและไม่มีการจำกัดโควต้าค่ะ
1: ทั้งสองฝ่ายนะครับมีทั้งทางเราไปตรวจที่มาเลแล้วก็มาเลมาตรวจที่เราก็อยู่ในห้วงวันที่21ถึงวันที่23นะครับก็จะเริ่มปฏิบัติการให้เรียบร้อยพอปฏิบัติการเรียบร้อยเสร็จแล้วเนี่ยในทางหลักการเนี่ยก็คงจะเปิดได้เร็วๆนี้ถ้าการตรวจไม่มีปัญหาอะไรนะครับคือถ้าทั้งสองฝั่งทั้งฝั่งเราไปตรวจเขาทั้งเขามาตรวจเราก็ไม่มีปัญหาอะไรเราก็จะดำเนินการได้เปิดการค้าขายได้ปกติเร็วๆนี้ครับก็ยืนยันว่าน่าจะอยู่ในห้วงที่30วันที่ท่านรัฐมนตรีว่าการแจ้งครับอันนี้ก็เป็นข่าวดี
2: ห้วง30วันตั้งแต่วันที่1ก็คือปลายเดือนนี้ก็อาจจะค้าขายได้ปกติ
1: ใช่ครับ
2: ไม่มีบล็อกอะไรอย่างอื่นเลยไม่มีแบบกักไว้กี่กิโลกรัมนู่นนั่นก็คือแบบเป็นการค้าเสรี
1: ใช่ครับไม่มีปัญหาแล้วครับ
3: สำหรับข้อกังวลของกลุ่มผู้เลี้ยงปลากระพงและสัตว์น้ำอื่นๆเกี่ยวกับการลักลอบนำเข้าแล้วก็คุณภาพของสัตว์ที่นำเข้ามานะครับเรื่องนี้เนี่ยทางรัฐมนตรียืนยันครับยังคงใช้มาตรการหลักในการตรวจคุณภาพอย่างเข้มงวดถ้าพบสินค้าไม่ได้มาตรฐานก็จะไม่อนุญาตให้นำเข้านะครับเชื่อว่าจะไม่กระทบกับเกษตรกรไทยครับส่วนปัญหาการตรวจสอบปลากระป๋องที่เกิดข้อสงสัยนะครับว่าผลตรวจสรุปแล้วนี่มันปลานิลหรือปลาหมอคางดำอธิบดีกรมประมงครับบอกว่าตัวอย่างปลากระป๋องที่มีการเผยแพร่ผลตรวจออกไปก่อนหน้านี้เป็นสินค้าคนละล็อตกันแล้วก็เป็นคนละยี่ห้อกับที่สสพรรคประชาชนและมูลนิธิชีววิถีหรือว่าไบโอไทยนำไปตรวจวินิจฉัยครับโดยในทางวิทยาศาสตร์ผลการตรวจวิเคราะห์ของตัวอย่างที่ต่างล็อตกันก็ย่อมมีความแตกต่างกันได้ครับแต่ถ้าภาคเอกชนสสหรือใครก็ตามที่กังวลใจในสินค้าล็อตใดๆก็ตามสามารถส่งตัวอย่างมาที่แล็บของกรมประมงเพื่อช่วยตรวจได้ครับ
4: พี่เป็นแล็บแล้วก็เป็นห้องปฏิบัติการตัวอย่างมาพี่ก็ตรวจให้ค่ะให้ความอนุเคราะห์ด้วย
5: ซึ่งมันคนละยี่ห้ออย่างนี้มันก็ดูได้ยากหรอ
4: คือมันก็พวกนักวิทยาศาสตร์เขารู้หมดแหละถ้าเป็นคนละตัวอย่างเนาะผลมันก็อาจจะไม่เหม
6: ือ
4: น
6: ก็คือตามที่ชี้แจงแล้วก็คือผลมันคนละล็อตกันที่นำมาชี
4: ้ตามสื่อตามเพจที่ส่งให้เลย
0: ถ้าพบข้อสงสัยในผลิตภัณฑ์อาหารค่ะกรมประมงจะประสานการทำงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ส่งตัวอย่างตรวจพิสูจน์อย่างเป็นระบบต่อไปค่ะ
3: เรื่องตำแหน่งประธานกสทช.เรื่องนี้เป็นปัญหาที่ยืดเยื้อมานานครับวันนี้ในที่สุดครับคณะกรรมการสรรหากสทช.นะครับมีมติเอกฉันท์ให้นายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.มีลักษณะต้องห้ามโดยพบหลักฐานว่ามีตำแหน่งอื่นทับซ้อนครับจึงถือว่าสละสิทธิ์เข้ารับตำแหน่งกรรมการกสทช.ครับ
7: คณะกรรมการสรรหากรรมการกสทช.มีมติเป็นเอกฉันท์ว่าศาสตราจารย์คลินิกสรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกรรมการกสทช.มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา8อนุ2แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่พ.ศ. 2553จึงถือได้ว่าสละสิทธิ์เข้ารับตำแหน่งกรรมการกสทช.ตามมาตรา18
3: คำชี้แจงคือช่วงที่คณะกรรมการสรรหากสทช.คัดเลือกในแพทย์สรณะได้ตรวจสอบรอบหนึ่งแล้วว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามครับแต่มีข้อร้องเรียนมาปรากฏภายหลัง
7: หลังจากที่คณะกรรมการสรรหาได้คัดเลือกแล้วก็วุฒิสภาได้ให้ความเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งไปแล้วเนี่ยมีปัญหาที่ทำให้ท่านเข้าข่ายมีการกระทำที่ถือว่าเป็นลักษณะต้องห้ามนะครับ
3: จนถึงตอนนี้ครับนายแพทย์สรณะเนี่ยยังไม่มีท่าทีใดๆนะครับซึ่งประเด็นนี้นางสาวสุพิญญากลางนรงค์อดีตกรรมการกสทช.ตั้งคำถามว่านายแพทย์สรณะเนี่ยควรที่จะออกมาแสดงท่าที น้อมรับมติของคณะกรรมการสรรหาหรือไม่เพื่อให้การทำงานของกสทช.ครับสามารถเดินหน้าต่อไปได้แล้วก็ตั้งข้อสังเกตถึงการลงมติของคณะกรรมการสรรหากสทช.ที่มีนายแพทย์สรณะเนี่ยเคยร่วมโหวตว่าจะเป็นโมฆะด้วยหรือไม่นะครับโดยเฉพาะกรณีการควบรวม True Dtac ซึ่งเป็นคดีที่สภาองค์กรของผู้บริโภคยื่นฟ้องกสทช.ต่อศาลปกครองครับ
0: ก่อนจะมีการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาวันนี้ค่ะนายแพทย์สุภัททาสุวรรณกิจที่ปรึกษาของประธานคณะกรรมการการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนสภาผู้แทนราษฎรได้นำหลักฐานมามอบให้กับตัวแทนของคณะกรรมการสรรหาค่ะโดยระบุว่านายแพทย์สารณะมีตำแหน่งหน้าที่อื่นซึ่งขัดกับมาตรา8วงเล็บ2และ18พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่โดยต้องลาออกจากทุกตำแหน่งภายใน15วันนับจากวันที่วุฒิสภามีมติเลือกเมื่อวันที่20ธันวาคมปี2564เพื่อรับตำแหน่งประธานกสทช.ตั้งแต่วันที่11มกราคมปี2565แม้ว่านายแพทย์สารณะจะลาออกจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดลเมื่อวันที่8มกราคมปี2565แต่พบหลักฐานบนเว็บไซต์โรงพยาบาล3แห่งที่ยังประกาศวันเวลาการออกตรวจและมีรายรับค่าตอบแทนตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเมษายนปี2565และยังมีสถานะเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำงานเป็นแพทย์รายชั่วโมงของมหาวิทยาลัยมหิดลทำงานในคลินิกพรีเมียมพิเศษของโรงพยาบาลรามาธิบดี
8: คุณหมอสารณะต้องไม่รับตำแหน่งใดๆปรากฏว่ากุมภา65ครับธนาคารกรุงเทพมีการชี้ชวนคุณหมอสารณะด้วยวาจาครับว่ามาเป็นกรรมการอิสระธนาคารกรุงเทพไหมคุณหมอสารณะก็ตอบรับส่งใบสมัครแล้วก็มีการประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่12เมษายน2565ได้รับการคัดเลือกซึ่งจริงๆก็ต้องไม่สมัครแล้วพอได้รับการคัดเลือกปรากฏวันที่13เมษายนอีก1วันถัดมาครับมีการโปรดเกล้าตำแหน่งกสทช.คุณหมอสารณะก็ยังไม่ลาออกนะครับจริงๆจะลาออกแสดงความจริงใจลาออกก็ได้นะแต่ว่าไม่มีหนังสือลาออก
3: หมอสุภัทรบอกว่าการยื่นหลักฐานวันนี้นะครับเป็นการยื่นหลักฐานและหนังสือฉบับที่3ถึงคณะกรรมการสรรหากสทช.ครับซึ่งหลักฐานทั้งหมดเนี่ยได้มาอย่างยากลำบากนะครับเพราะไม่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับ
0: องค์กรระหว่างประเทศได้เสนอความช่วยเหลือในการจัดการปัญหาเรื่องสารโลหะหนักในแม่น้ำกกนะคะตั้งแต่การสร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวังภาคประชาชนไล่ไปจนถึงเรื่องของการใช้เทคโนโลยีในการจัดการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคค่ะแม่น้ำกกที่ไหลผ่านบ้านรวมมิตรตำบลแม่ยาวอำเภอเมืองเชียงรายซึ่งเป็นหมู่บ้านเลี้ยงช้างเพื่อการท่องเที่ยวขณะนี้ยังมีสีขุ่นแดงค่ะคุณผู้ชมทำให้การท่องเที่ยวในพื้นที่มันดูจะซบเซากระทบต่อรายได้และความเป็นอยู่ของชาวบ้านนายฟุกุยะอิโนะผู้แทนสำนักงานภูมิภาคองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทยหรือยูนิโดพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกรมควบคุมมลพิษและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้เข้าพบหารือกับนายประเสริฐจิตพลีชีพรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเพื่อนำเสนอโครงการและแนวทางระบบการแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำและการปนเปื้อนของโลหะหนักข้ามพรมแดนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายและลุ่มแม่น้ำโขงค่ะนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษกรมควบคุมมลพิษบอกว่ายูนิโดจะเข้ามาช่วยเหลือจัดการแผนอย่างบูรณาการจะสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังโดยภาคประชาชนสร้างระบบการเฝ้าระวังอาจจะมีการแจกชุดตรวจให้ประชาชนไปตรวจหาสารหนูได้เองและการจัดการสารหนูในน้ำค่ะโดยเฉพาะน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคอย่างน้ำที่ใช้ในครัวเรือนหรือน้ำที่ใช้ในภาคการเกษตรจะมีการนำเทคโนโลยีที่ประสบความสำเร็จในญี่ปุ่นมาใช้ในไทยด้วยเพื่อลดและกำจัดสารหนูก่อนจะนำน้ำไปใช้ซึ่งโครงการระยะต้นอันนี้เป็นระยะเร่งด่วน1ปีจะเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาแล้วไปสิ้นสุดโครงการในเดือนมีนาคมปี70นะคะพื้นที่ที่เลือกคือพื้นที่ตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่อันนี้จะเป็นพื้นที่นำร่องเนื่องจากว่าเป็นพื้นที่อยู่ใกล้กับแหล่งกำเนิดสารหนูที่สุดค่ะ
9: ก็จะมีที่เป้าไปทั้งหมดนะครับในเรื่องของการศึกษาทำแผนนะครับเช็คเรื่องของการกระจายชุดตรวจวัดนะครับแล้วก็ในเรื่องของการมีการแสดงเทคโนโลยีการกำจัดสารหนูจากประเทศญี่ปุ่นครับ
10: สารหนูมีแล้วก็จะทำต่อไปว่าจะเป็นยังไงต่อไป
9: ก็ตอนนี้กำลังเสนอกิจกรรมที่จะทำงานในระยะต่อไปซึ่งก็ได้มาหารือท่านรองผู้ว่าในวันนี้ครับว่ามีกิจกรรมอะไรที่ท่านจะเพิ่มเติมไหมเราก็จะได้ใส่ลงไปในแผนการทำงานระยะต่อไปครับ
0: ยูนิโดที่ยื่นมือมาช่วยเหลือไทยนะคะก็ยังมีองค์กรด้านความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่นหรือว่าไจก้าจะเข้ามาช่วยเหลือเพิ่มเติมด้วยนะคะจะเข้ามาร่วมด้วยในปี2570โดยการฝึกอบรมเพื่อสร้างเครือข่ายใน3ประเทศคือไทยเมียนมาและลาวเพื่อศึกษาและตรวจสอบคุณภาพน้ำด้วยความรู้และเทคโนโลยีเดียวกันนายสืบสกุลกิจนุกรนักวิชาการมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงค่ะมองว่าการเข้ามาขององค์กรต่างประเทศจะทำให้การเฝ้าระวังสารปนเปื้อนในแม่น้ำกกแม่น้ำสายและแม่น้ำโขงมีความเข้มแข็งมีทางเลือกและมีทางออกที่มีความหลากหลายมากขึ้นซึ่งจังหวัดเชียงรายเองก็ยังมีความต้องการในการจัดฐานแหล่งน้ำใหม่เพื่อผลิตน้ำประปาและการจัดฐานแหล่งน้ำใต้ดินให้เกษตรกรรวมไปถึงขอการสนับสนุนศูนย์ตรวจสารโลหะหนักประจำจังหวัดเชียงรายเพื่อให้การตรวจสอบผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์น้ำได้ผลเร็วขึ้นค่ะ
3: ที่ตรังก็เจอปัญหาเรื่องความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจและทรัพยากรธรรมชาตินะครับจริงๆชาวบ้านเขาไม่ได้คัดค้านซะทีเดียวครับเรื่องของแผนขุดลอกร่องน้ำนะครับเพื่อจะเป็นประโยชน์ในการเดินเรือแต่เขาคัดค้านการทิ้งตะกอนดินในทะเลตรังครับเพราะเป็นห่วงนิเวศชายฝั่งรวมไปถึงหญ้าทะเลนะครับซึ่งหญ้าทะเลเนี่ยมันเป็นอาหารสำคัญของพยูนครับการสัญจรทั้งเรือประมงพาณิชย์และเรือขนส่งสินค้าระหว่างประเทศที่กำลังเจอปัญหาตื้นเขินเข้าออกได้เฉพาะช่วงน้ำขึ้นนะครับทำให้กรมเจ้าท่ามีแผนในการขุดลอกร่องน้ำกันตังจังหวัดตรังครับเพื่อยกระดับและพัฒนาร่องน้ำเพื่อการสัญจรทางทะเลนะครับอุปสรรคในการเดินเรือเกิดขึ้นตั้งแต่ปี62ครับมีการขุดลอกไปแล้วครั้งหนึ่งแต่ต้องหยุดโครงการในปี63เพราะจุดที่นำตะกอนดินไปเททิ้งอยู่ใกล้กับเกาะเหลาเหลียงเกาะเหลาเหลียงเนี่ยอยู่ห่างจากเกาะลิบงประมาณ5กิโลเมตรเท่านั้นครับทำให้ตะกอนดินพัดพาไปทับระบบนิเวศหญ้าทะเลชาวประมงพื้นบ้านหนึ่งในคณะกรรมการพิจารณาโครงการขุดลอกร่องน้ำกันตังบอกว่าการประชุมรับฟังความคิดเห็นที่ผ่านมาครับชาวบ้านเห็นด้วยนะครับด้านประโยชน์การเดินเรือการค้าขายการประกอบอาชีพแต่ที่พวกเขาคัดค้านก็คือเรื่องของการนำตะกอนดินที่เอาไปทิ้งในทะเลเหมือนครั้งก่อนครับ
10: พวกเรือหลากหลายที่ไม่ได้เข้ามาค้าขายที่เรือเข้ามาไม่ได้เนี่ยมันไปมีผลกระทบเรื่องผลเศรษฐกิจเรื่องชาวบ้านที่ว่าแม่ค้าพ่อค้าอะไรเนี่ยค่อนข้างขายของลำบากคือผมอยากให้เป็นเมืองที่เคยรุ่งเรืองในอดีตให้กลับมาเหมือนเดิ
11: ม
10: เราบอกเลยว่าเราไม่ได้คัดค้านแต่ว่าที่ขุดลอกร่องน้ำเนี่ยจำเป็นไหมจำเป็นแต่ส่วนที่ผลกระทบเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเราเคยบอกว่าขุดได้แต่ต้องเอาทรายต้องไปทิ้งที่บนฝั่งที่ผ่านมาเขาบกพร่องเรื่องการเอาไปทิ้งในทะเลเนี่ยในแนวหญ้าทะเลที่กอลิบุงอ่ะมันเลยทำให้เสียหายระยะวงกว้าง
0: ผลกระทบที่ผ่านมาพบว่าตะกอนดินถูกคลื่นพัดเข้ามาในพื้นที่เกาะลิบงซึ่งเป็นแหล่งหญ้าทะเลผืนใหญ่เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำไวอ่อนเป็นอาหารเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยสำคัญของพยูนสัตว์ทะเลหายากของไทยนะคะเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือสผ.ยอมรับค่ะว่าการขุดลอกร่องน้ำไม่เข้าข่ายต้องจัดทำรายงาน EIA ให้สผ.ตรวจแต่ถ้ามีการขุดลอกร่องน้ำบริเวณหน้าท่าเทียบเรือเพื่อรองรับเรือขนาดมากกว่า500ตันกรอสและการขุดลอกร่องน้ำตั้งแต่ 100,000 ลูกบาศก์เมตรขึ้นไปอันนี้ล่ะค่ะถึงจะเข้าข่ายต้องจัดทำรายงาน EHIA แม้จะไม่เข้าข่ายแต่ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต้องตรวจสอบโครงการนี้เช่นกันเพราะว่าที่ผ่านมามันมีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของตะกอนดินทรายซึ่งเป็นสาเหตุส่วนหนึ่งให้ระบบนิเวศเสื่อมโทรมค่ะ
12: ถ้ากันตังตรงนั้นอยู่ในเขตของป่าชะเลนก็อยู่ในแหล่งของกรมทรัพยากรทะเลชายฝั่งถ้าเกิดอยู่ในเขตป่าไม้ก็คืออยู่ในแหล่งของป่าสงวนหรือป่าป่า84ก็อยู่ในความดูแลกรมป่าไม้ถ้าอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติในร่องน้ำหรือมีผลกระทบอ่ะก็คืออยู่ในความดูแลของกรมอุทยานชาติสัตว์ป่าและพืชทั้ง3กรมในกระทรวงทรัพย์เนี่ยถ้ามองเห็นเล็งเห็นแล้วว่าสิ่งที่หน่วยงานต่างๆทำแล้วยังไม่มีมาตรการรองรับหรืออธิบายได้เพียงพอว่าสิ่งที่ท่านทำจะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือไม่เนี่ยก็อาจจะมีอำนาจในการที่เข้าไปขอคัดค้านเพราะคุณอาจจะต้องขุดลอกเนี่ยคุณต้องผ่านในพื้นที่ของกระทรวงทรัพย์อยู่แล้วนะครับ
3: เลขาสผ.ครับยืนยันนะครับสมมติทำไปแล้วมีปัญหาเนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีอำนาจในการสั่งระงับได้ครับเหมือนตอนปี65ตอนนั้นคุณท็อปวราวุธศิลปะอาชาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพย์ก็ใช้อำนาจในการระงับโครงการนะครับแต่รอบนี้เนี่ยเชื่อว่ากรมเจ้าท่าครับจะทำหน้าที่อย่างระมัดระวังแล้วก็กลับมาศึกษาขั้นตอนการประเมินผลกระทบเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นไปเมื่อวันที่2 กรกฎาคมที่ผ่านมาครับเพื่อออกแบบโครงการให้เหมาะสมครับ

0: สิทธิในที่อยู่อาศัยยังเป็นโจทย์ใหญ่ในหลายพื้นที่โดยเฉพาะชุมชนริมรางรถไฟนะคะเพราะถึงแม้ชาวบ้านจะสู้จนได้เซ็นสัญญาเช่าที่ดินกับการรถไฟแห่งประเทศไทยอย่างถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมายแล้วแต่วันข้างหน้าก็อาจจะไม่มั่นคงอีกต่อไปค่ะหากมีการตราและบังคับใช้ร่างพรบ TOD นะคะชื่อเต็มๆของร่างพรบ TOD ก็คือร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาพื้นที่ในและโดยรอบโครงสร้างพื้นฐานทางรางเป็นไปตามแนวคิดTransit Oriented Development เรียกย่อๆว่า TOD นั่นแหละค่ะมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาพื้นที่ดินโดยรอบสถานีขนส่งทางรางหรือว่าพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟในรัศมี500เมตรหรืออาจจะมากกว่านั้นก็ได้นะคะซึ่งเรื่องนี้อยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียค่ะมีความเคลื่อนไหวจากภาคประชาชนเมื่อวันที่5กรกฎาคมที่ผ่านมาณมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะเกิดตัวแทนภาคประชาชนที่เขาไปรวมตัวกันที่นั่นนะคะเป็นภาพนี้มีเครือข่ายชุมชนริมรางรถไฟในพื้นที่ภาคอีสานทั้งจากขอนแก่นโคราชอุดรแล้วก็เครือข่ายสลัม4ภาคพร้อมด้วยนักวิชาการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติแล้วก็ตัวแทนจากพอช.ค่ะจัดเวทีสาธารณะฟังเสียงประเทศไทยที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะหลังก่อนหน้านี้ทางกสม.หรือว่าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับเรื่องร้องเรียนว่าพรบ. TOD ฉบับนี้อาจจะมีเนื้อหากระทบกับสิทธิมนุษยชนในหลายด้านค่ะ
1: อยากให้สัญญาเซาเฮานี่จาก3ปีให้มันได้หลายกว่านั้นน่ะหรอกเกิด3ปีก็เก็บไปได้ที่ดีบ้านเฮาเป็นหนี้3บ้านแล้วมาถึงเลือแล้วเฮาจะเงินกับบ่ได้คืนเงินที่เฮากู้ก็คือของเกิด 200,000 แต่กู้อีก 200,000 แต่สายนั้นได้3ปีก็ทุบจริงซ้ำ
2: ที่ดินไม่ใช่สินค้าโอเคอันนี้ต้องมีเจตจำนงในการใช้ที่ดินเพื่อชีวิตชุมชนชาวบ้านเข้าถึงอยากเกิดทำและไม่ใช่แค่มูลค่าทางเศรษฐกิจ
3: จากเข้าถึงกลไกตลาดและราคาที่เป็นธรรม
4: อันดับแรกอ่ะต้องมีโปร่งใสข่าวสาร2กับต้องลงพื้นที่ชุมชนมาขอความคิดเห็นหรือว่ามาขอความเห็นจากพี่น้องผู้ได้รับผลกระทบผู้ได้เดือดร้อนจริงๆทั้งสี่นะเนาะ
5: คือการที่มีส่วนร่วมนี่ผมว่าเฮ็ดจังได๋ก็แล้วแต่ให้รัฐกับชุมชนนี่ต้องมาคุยร่วมกันว่าชุมชนเขาต้องการจังได๋นะครับบ่แม่นอยู่ๆสิพัฒนาสิเฮ็ดไปเลยจังซี่นะครับให้มีกรรมการมีตั้งทีมงานมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ชาวบ้านนําแน่มาคุยกันว่าสิพัฒนาร่วมกันจังได๋จังสิไปได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เฮ็ดจังได๋นะครับเฮาสิอยู่ร่วมกันแบบเป็นธรรมนั่นแหละที่ผมบอกฟังเน
6: า
5: ะ
6: ภาพฝันของเราก็แค่ทำตามโครงการที่รัฐบาลมอบให้คือโครงการบ้านมั่นคงโดยพอชอสนับสนุนงบประมาณนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือบ้านมันจะเป็นบ้านที่สมบูรณ์แบบทั้งรูปลักษณ์สวยงามแล้วก็ไม่เป็นเหมือนสภาพเดิมแล้วครับแล้วก็มันจะสมบูรณ์แบบภายในด้วยมีเป็นครอบอยู่กันเป็นครอบครัวมีพ่อแม่ลูกนะครับมีญาติพี่น้องที่อยู่ใกล้กันนะครับมีการทำมาหากินที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะครับมีวิถีชนที่เราเรียกร้องมาเรามันห่างหายไปนานแล้ววิถีที่เรียกกันกินข้าวอะไรพวกนี้ซึ่งวิถีพวกนี้นะครับมันจะสร้างความสุขในกลุ่มของเราแล้วก็อาจเป็นเรื่องที่คนเมืองจะต้องเข้ามาศึกษากับเรื่องพวกนี้ด้วย
0: จากเวทีนี้ค่ะเครือข่ายมีข้อเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรหรือว่าสนขนะคะย้ำว่าที่ดินไม่ใช่สินค้าและทุกคนควรมีสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยอย่างเป็นธรรมภายใต้หลักสิทธิมนุษยชนค่ะซึ่งข้อเสนอของเครือข่ายภาคประชาชนได้รับการรวบรวมผ่านโปรแกรม PI Interactive Survey ของโครงการปัญญารวมหมู่ไทย PBS Local นะคะประมวลผลออกมาเบื้องต้นมี4ข้อเสนอหลักๆค่ะข้อเสนอแรกค่ะต้องบรรจุสิทธิ์ที่อยู่อาศัยขั้นพื้นฐานไว้ในรัฐธรรมนูญเรื่องนี้เป็นข้อเสนอเชิงโครงสร้างที่ถูกพูดถึงมากที่สุดจากที่ประชุมนะคะ2ก็คือเสนอว่าเจ้าของพื้นที่และชุมชนดั้งเดิมต้องเป็นคนริเริ่มตามหลักการพัฒนาจากล่างขึ้นบนสำหรับการพัฒนาที่ดินค่ะ3คือใช้ที่ดินเพื่อชุม

0: ชนไม่ใช่แค่มูลค่าทางเศรษฐกิจเพราะมีความกังวลว่าจะไปเอื้อประโยชน์ต่อในทุนข้อเสนอที่4ต้องมี one stop serviceอำนวยความสะดวกเรื่องที่อยู่อาศัยชุมชนริมรางเพราะเกี่ยวข้องกับกฎหมายหลายฉบับหลายหน่วยงานซึ่งเรื่องนี้เป็นข้อเสนอเชิงกลไกที่ชุมชนอยากให้เร่งดำเนินการค่ะ
1: จริงๆพรบ. TOD นะครับเป็นการพัฒนาย่านนะครับย่าน TOD ในย่านสถานีต่างๆนะครับทั้งที่อยู่อาศัยทั้งเศรษฐกิจนะครับทั้งพาณิชย์ทั้งสำนักงานต่างๆนะครับถ้ามีส่วนร่วมเกิดการรับรู้เกิดการวางแผนผมคิดว่ามันก็ทำให้การพัฒนาไปได้ชุมชนดั้งเดิมจะต้องพัฒนาอย่างไรบ้างจะอยู่อย่างไรจะมีมิติการอยู่อาศัยของชนอย่างไรเศรษฐกิจใหม่ที่เข้ามานะครับจะต้องทำอะไรบ้างนะครับการมองเนี่ยมองด้านเศรษฐกิจเป็นหลักถูกไหมครับแต่ต้องมองมิติด้านชุมชนด้านสังคมการอยู่ร่วมกันการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองคือเขาเนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาในชุมชนในเมืองนั้นๆให้ชุมชนเองได้รับรู้ได้เตรียมความพร้อมได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาต่อไปนะครับ
0: การผลักดันร่างพรบ. TOD ของรัฐกระทบสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยของชุมชนริมรางรถไฟทั่วประเทศกว่า 20,000 ครัวเรือนนะคะเพราะว่ามีเป้าหมายในการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีรถไฟ177แห่งค่ะชาวบ้านย้ำว่าไม่ได้เห็นแย้งกับการพัฒนานะคะแต่อยากให้รับฟังเสียงชาวบ้านอย่างรอบด้านและเป็นธรรมคุณเจษดาคุณอนุสาคะวันที่23กรกฎาคมนี้จะมีเวทีหารือร่วมกับสนขและคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่จังหวัดขอนแก่นอีกครั้งเดี๋ยวเรารอติดตามผลค่ะ
2: ขอบคุณคุณวิภาพรค่ะ
3: ขอบคุณครับท่านผู้ชมเวลาไปโรงพยาบาลโดยเฉพาะคนที่ใช้สิทธิ์บัตรทองไปโรงพยาบาลรัฐเนี่ยเคยเจอปัญหาไหมครับไม่ว่าจะเป็นรอคิวนานเตียงไม่พอเจ้าหน้าที่เหนื่อยงานหนักเจอปัญหากันรอบด้านจริงๆแล้วปัญหามันอยู่ที่การบริหารจัดการหรือมันเป็นสัญญาณว่าระบบบัตรทองกำลังมีปัญหาเราวิเคราะห์เรื่องนี้กับคุณวชิรวิทย์เลิศบำรุงชัยครับ
4: บัตรทองถือกำเนิดมา24ปีแล้วนะครับย้อนกลับไปเมื่อ20กว่าปีก่อนปัญหาหลักก็คือคนเข้าไม่ถึงบริการประชาชนไม่กล้ามาโรงพยาบาลเพราะไม่มีเงินเกิดกรณีล้มละลายจากการรักษาตัวแต่วันนี้นะครับผ่านมา20กว่าปีปัญหาเปลี่ยนไปครับประชาชนเข้าถึงโรงพยาบาลมากขึ้นแต่ก็มาพร้อมกับความคาดหวังว่าจะได้รับบริการและคุณภาพการรักษาที่สูงขึ้นโรงพยาบาลก็พัฒนาทั้งคุณภาพและบริการการรักษานะครับแต่ว่าสิ่งนี้ก็ตามมาด้วยต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเช่นกันทุกวันนี้นะครับหากเราใช้สิทธิ์30บาทก็แทบที่จะไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเลยนะครับแต่ในความจริงแล้วมันมีช่องว่างอยู่อย่างกรณีที่คนไข้ต้องใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์พิเศษที่มีราคาสูงเช่นขดลวดที่แพทย์ใช้สวนผ่านหลอดเลือดเพื่อทางขยายหลอดเลือดหัวใจที่ตีบหรืออุดตันนั้นมีราคาสูงถึง 230,000 บาทแต่เกณฑ์ชดเชยที่โรงพยาบาลจะไปเบิกกับสปสช.กำหนดไว้สูงสุดแค่ 200,000 บาทส่งผลให้เกิดส่วนต่าง 30,000 บาทที่โรงพยาบาลต้องเรียกเก็บจากคนไข้ครับกรณีที่เกิดขึ้นนี้นะครับเป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งของความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระบบบัตรทองเท่านั้นนะครับแต่นี่ก็นำมาสู่การจัดเวที Policy Forum ผ่าตัด30บาทรักษาทุกโรคเมื่อวันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งมีประเด็นถกเถียงกันก็คือการร่วมจ่ายในระบบบัตรทองครับตัวแทนประชาชนก็บอกว่าถ้าจ่าย30บาทนั้นพอรับได้ถ้าจ่ายมากกว่านี้อาจจะจ่ายไม่ไหวนะครับในขณะที่ตัวแทนของโรงพยาบาลก็บอกว่าจำเป็นต้องกำหนดชุดสิทธิประโยชน์ขึ้นมาเป็นมาตรฐานกลางถ้ามากไปกว่านี้นะครับอาจจำเป็นต้องมีทาร์เก็ตกรุ๊ปของกลุ่มคนที่ต้องเข้ามาร่วมจ่ายในขณะที่ทางด้านของสปสช.ก็บอกว่าร่วมจ่ายต้องแบ่งนะครับว่าเป็นร่วมจ่ายก่อนป่วยหรือว่าร่วมจ่ายหลังป่วยถ้าเป็นร่วมจ่ายหลังป่วยก็คงต้องมากำหนดมาตรฐานในการจ่ายเพราะว่าต้นทุนของแต่ละโรงพยาบาลก็ต่างกันและในที่สุดนะครับสุดท้ายตัวแทนจากโรงเรียนแพทย์ก็บอกว่าเรื่องการร่วมจ่ายนั้นพ.ร.บ.ไม่ได้ห้ามเอาไว้นะครับแต่ว่าติดที่ประกาศของบอร์ดสปสช.
5: ร่วมจ่ายแบบไหนที่ประชาชนรับได
6: ้ถ้า30บาทเนี่ยเรียกเก็บเขาอะคิดว่าพอที่จะจ่ายได้นะคะแต่ถ้ามันเกินกว่านั้นอะคุณทราบไหมคะว่าโรงพยาบาลกับบ้านของเขาอะมันไกลนะคะอย่างเจอผู้ป่วยบางรายอ่ะเขาต้องจ้างรถจากที่ที่เขาไปโรงพยาบาลอ่ะ200ไปกลับ400อย่างเงี้ยค่ะแล้ว1วันที่เขาไปนั่งรอที่โรงพยาบาลตั้งแต่7โมงเช้าได้ตรวจคือ11โมงอ่ะ รายได้เขาไม่เกิดขึ้นแล้วนะคะเราอยากจะรักหมอนะคะเราอยากจะรักพยาบาลเพราะเราอยากให้กำลังใจเพราะตัวเราเองอ่ะบางครั้งเรานั่งรอครึ่งวันอ่ะเราได้คุยกับหมอแค่2นาทีเองค่ะ
7: ผมต้องแยกให้ชัดว่าจะร่วมจ่ายก่อนป่วยหรือหลังป่วยเนาะอันนี้ถ้าร่วมจ่ายหลังป่วยเนี่ยอัตราร่วมจ่ายเป็นเท่าไหร่อย่างก่อนป่วยประกันสังคมก็เหมือนกับจ่ายก่อนป่วยข้าราชการเนี่ยเหมือนกับร่วมจ่ายเมื่อป่วยอัตราการคิดเนี่ยเวลาตอนนี้เราเหมือนกับโลกเดียวกันแม้ทั้งโรงพยาบาลรัฐก็คนละราคา
5: คือทางประชาชนอ่ะผมเข้าใจว่าถ้าไม่มีเงินจริงๆเขาก็คงจ่ายไม่ได้อาจารย์มันจะสื่อสารกับประชาชนยังไงแต่ว่าในโซเชียลก็จะมีบางคนที่อยากจะจ่ายอยากจะเร็วอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์มันหาจุดตรงกลางยังไงได้ครับ
8: อันดับแรกที่เราจะต้องทำก่อนคือการกำหนดสิทธิประโยชน์ขั้นต่ำก่อนถ้าไม่มีตัวนี้เราจะไม่มีทางรู้เลยว่าสิ่งที่จะร่วมจ่ายเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร
9: ่ครับ
8: ถ้าสปสช.กำหนดสิทธิขั้นต่ำแล้วรู้ว่าวงเงินที่ให้ค่าหัวมาเนี่ยมันครอบคลุมอะไรบ้างส่วนที่เกินเนี่ยเราอาจจะเรียกว่า เป็นกลุ่มเรียกว่าเป็นทาร์เก็ตโคเพย์ซึ่งทาร์เก็ตโคเพย์เนี่ยความเข้าใจของเวลาคนฟังจะมีความตกใจว่าทุกคนต้องร่วมจ่ายหมด
9: ใช่ไม่ใช่
8: ทาร์เก็ตโคเพย์นี่ก็คือการร่วมจ่ายในคนที่มีกำลังที่จะจ่ายได้
9: ใช่ครับ
8: เช่นยานอกบัญชียาหลักหรือว่าการให้บริการบางอย่างที่ผิดขั้นตอน
10: ทีนี้ร่วมจ่ายเนี่ยยังไงก็ยังต้องยอมรับว่าคนที่ไม่มีสตางค์เนี่ยมีปัญหาแน่นอนเพราะฉะนั้นต้องซีเล็กปัญหาคือเราไม่เคยคุยกันเรื่องนี้เลยครับว่าจะซีเล็กอะไรให้มาร่วมจ่ายอย่างไรเพราะมีประกาศปิด no extra billing
9: ครับ
10: ประกาศนั่นแหละครับคือประกาศห้ามร่วมจ่ายนะครับไม่ได้อยู่ในพรบนะครับถ้ายอมรับว่าให้ร่วมจ่ายได้เนี่ยมาคุยกันว่าร่วมจ่ายยังไงจึงไม่สร้างปัญหาให้ประชาชนจนเกินกว่าที่จะยอมรับได้มีบางคนเดือดร้อนนะครับผมเห็นด้วยคนกลุ่มนั้นต้องไม่ให้ร่วมจ่ายแต่ไม่ใช่บอกว่าทุกคนไม่ต้องร่วมจ่ายตรงนี้มีปัญหานะครับ
4: ถ้าจะให้เปรียบเทียบสิทธิ์บัตรทองกับการร่วมจ่ายอย่างง่ายๆนะครับสิทธิ์บัตรทองก็เหมือนการที่เราได้ข้าวแกงราดกับข้าว2อย่างโดยไม่ต้องจ่ายถามว่าอิ่มไหมอิ่มนะครับได้สารอาหารครบถ้วนตามมาตรฐานแต่ถ้าเราอยากจะใส่ไข่ดาวเพิ่มอยากจะใส่กุนเชียงเพิ่มเข้าไป2อย่างนี้ก็เปรียบเสมือนการให้บริการเสริมพิเศษหรือไม่ก็ยานอกบัญชีที่เราอาจจะต้องจ่ายเองครับแต่ว่าเรื่องนี้นะครับชมรมแพทย์ชนบทและกลุ่มรักหลักประกันสุขภาพไม่เห็นด้วยครับชมรมแพทย์ชนบทมองนะครับว่าการร่วมจ่ายจะทำให้ระบบบัตรทองเปลี่ยนจากการเฉลี่ยความเสี่ยงเพื่อความเท่าเทียมไปเป็นการรักษาตามกำลังจ่ายส่งผลให้คนจนยอมทนป่วยจนอาการรุนแรงแล้วค่อยมารักษาซึ่งสุดท้ายรัฐจะต้องแบกรับค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลที่สูงขึ้นกว่าเดิมขณะที่กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพก็ออกมาคัดค้านการร่วมจ่ายหน้างานเพราะเป็นการทำลายระบบหลักประกันสุขภาพทำให้ถอยหลังเข้าคลองเสนอว่าหากจะร่วมจ่ายควรทำผ่านระบบภาษีล่วงหน้าและคัดค้านการลดสัดส่วนและบทบาทของภาคประชาชนในบอร์ดสปสช.อย่างที่บอกไปนะครับว่าประเด็นการร่วมจ่ายนั้นแท้จริงแล้วพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติฉบับปัจจุบันนั้นไม่ได้ห้ามไว้นะครับแต่สิ่งที่เป็นข้อจำกัดก็คือมติบอร์ดสปสช.ที่กำหนดไม่ให้มีการร่วมจ่ายซึ่งที่ผ่านมายังหาข้อสรุปร่วมกันไม่ได้ครับดังนั้นการแก้พรบ.บัตรทองในครั้งนี้นะครับประเด็นเรื่องการร่วมจ่ายเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นเพราะว่าประเด็นที่สำคัญกว่าก็คือการปรับสัดส่วนบอร์ดสปสช.ซึ่งเป็นที่มาของนโยบายทั้งหมดในระบบบัตรทองครับนี่ก็อาจจะเรียกได้ว่าเป็นโจทย์ที่ท้าทายที่สุดในรอบกว่า20ปีที่ว่าเราจะออกแบบโครงสร้างอำนาจอย่างไรให้เกิดความสมดุลคือประชาชนได้รับการคุ้มครองอย่างถึงที่สุดและบุคลากรหน้างานอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรีโรงพยาบาลทำงานได้อย่างมั่นคงซึ่งการแก้พรบ.บัตรทองนี้นะครับอยู่ระหว่างการผลักดันไปสู่ครม.ซึ่งยังจำเป็นต้องได้รับการรับฟังความคิดเห็นอย่างรอบด้านครับ
3: ขอบคุณคุณวชิรวิทย์ครับ
2: เกิดเหตุดินถล่มที่นครฉงชิ่งของจีนนะคะทำให้บ้านเรือนเสียหายค่ะแล้วก็มีคนติดค้างอยู่ใต้ซากปรักหักพังของอาคารนี่คือนาทีชีวิตตอนที่เกิดเหตุค่ะนี่เป็นภาพนาทีที่ผู้เห็นเหตุการณ์บันทึกเอาไว้ได้แสดงให้เห็นถึงช่วงเวลาที่ผู้คนในนครฉงชิ่งต่างพากันวิ่งหนีตายระหว่างเกิดเหตุดินถล่มบริเวณใกล้เคียงค่ะในภาพก็จะเห็นกลุ่มฝุ่นขนาดใหญ่ปกคลุมไปทั่วบริเวณมีบ้านเรือนพังถล่มลงมามีผู้คนจำนวนหนึ่งที่ติดค้างอยู่ใต้กองดินและหินขนาดใหญ่นะคะ ส่วนภาพจากกล้องหน้ารถยนต์ทำให้เห็นนาทีที่ดินถล่มลงมาบนผิวถนนในระยะไกลมีรายงานค่ะว่าการพบหินเริ่มที่จะร่วงหล่นลงมาจากที่สูงเวลาประมาณ8นาฬิกาของเช้าวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นก่อนที่ทางการจะออกประกาศเตือนเหตุฉุกเฉินในนครผิงซุ่ยสื่อทางการจีนรายงานบอกดินถล่มที่เกิดขึ้นทำให้เกือบทั้งหมู่บ้านถูกฝังกลบและขณะนี้ภารกิจกู้ภัยยังคงดำเนินต่อไปเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยออกมาได้แล้วอย่างน้อย10คนนะคะส่วนสาเหตุที่ทำให้เกิดดินถล่มเบื้องต้นเกิดจากฝนตกในช่วงก่อนหน้านี
3: ้จีนถือเป็นหนึ่งในประเทศที่เนื้อหอมมากๆนะครับนับตั้งแต่ต้นปีครับมีผู้นำชาติต่างๆเดินทางเยือนจีนแล้วมากกว่า20ประเทศครับทั้งพันธมิตรของสหรัฐในยุโรปและล่าสุดก็คือนายกรัฐมนตรีของไทยนะครับตอนนี้ภาพลักษณ์ของจีนเป็นอย่างไรในเวทีโลกเมื่อเปรียบกับสหรัฐติดตามในหน้าต่างโลกวันนี้ครับ

0: เมื่อดูจากนโยบายต่างประเทศในยุคทรัมป์ 2.0 ในช่วง1ปีครึ่งที่ผ่านมาเดากันได้ไม่ยากนะคะว่าความนิยมของสหรัฐและภาพลักษณ์มหาอำนาจอันดับ1ของโลกถดถอยลงไปสวนทางกับจีนค่ะที่มักจะออกมาแสดงจุดยืนสนับสนุนความร่วมมือระหว่างประเทศซึ่งนี่ถือเป็นการท้าทายบทบาทและอิทธิพลของสหรัฐบนเวทีโลกไม่น้อยค่ะคุณผู้ชมคะที่เห็นได้ชัดเจนเนี่ยอาจจะเป็นภาพของสีจิ้นผิงบนเวทีประชุม AI โลกที่เซี่ยงไฮ้ในวันนี้นะคะซึ่งช่วยชูภาพลักษณ์จีนในฐานะหนึ่งในผู้นำโลกด้านเทคโนโลยีแห่งอนาคตโดยผู้นำจีนกล่าวเปิดการประชุมด้วยการเรียกร้องให้ประเทศต่างๆคว้าโอกาสไปกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ค่ะและประกาศความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือประเทศกำลังพัฒนาเพื่อสร้างขีดความสามารถด้าน AI และต่อต้านความอยุติธรรมจากการเข้าถึงเทคโนโลยีที่ไม่เท่าเทียมภาพที่เซี่ยงไฮ้เรียกได้ว่าสวนทางกับถ้อยแถลงของโดนัลด์ทรัมป์ที่ทำเนียบขาวเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะซึ่งผู้นำสหรัฐยังเล่นการเมืองสไตล์แบบเดิมๆของตัวเองนะคะโดยในช่วง25นาทีของการแถลงออกอากาศทั่วประเทศทรัมป์เน้นไปที่การเลือกตั้งในประเทศนะคะและกล่าวหาด้วยการอ้างข้อมูลข่าวกรองว่าจีนแทรกแซงการเลือกตั้งในสหรัฐคุณผู้ชมในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเรียกได้ว่าสหรัฐและจีนเปิดหน้าชนแย่งชิงอิทธิพลกันในหลายภูมิภาคทั่วโลกค่ะรวมไปถึงการแข่งขันกันในหลายๆด้านแต่ว่าโลกมองมหาอำนาจทั้ง2ประเทศนี้อย่างไรค่ะศูนย์วิจัยพิวในสหรัฐสำรวจความคิดเห็นของประชาชนใน17ประเทศที่มีรายได้ปานกลางนะคะในพื้นที่แถบละตินอเมริกาแอฟริกาตะวันออกกลางแล้วก็เอเชียแปซิฟิกพบว่าภาพลักษณ์ของจีนดูดีกว่าสหรัฐอย่างเห็นได้ชัดเจนคุณผู้ชม3ใน4ของผู้ตอบแบบสำรวจบอกว่าสหรัฐแทรกแซงกิจการภายในของประเทศอื่นๆนะคะขณะที่ 69% บอกว่าจีนเป็นหุ้นส่วนที่พึ่งพาได้ส่วนทางกับสหรัฐที่คนมองว่าพึ่งได้เนี่ยมีไม่ถึงครึ่งค่ะส่วนเรื่องของการสนับสนุนสันติภาพโลกคนในประเทศกำลังพัฒนาเกือบ6ใน10คนเนี่ยชื่นชมบทบาทของจีนในด้านนี้นะคะและที่น่าสนใจคือ 52% บอกว่าสหรัฐไม่ได้ช่วยสร้างสันติภาพและเสถียรภาพขึ้นในโลกใบนี้เลยค่ะสอดรับกับสถานการณ์โลกในช่วงที่มีการจัดทำแบบสำรวจนะคะที่สหรัฐเขามีการเปิดปฏิบัติการบุกจับกุมตัวอดีตผู้นำเวเนซุเอลาก่อนที่จะไปเปิดศึกกับอิหร่านด้วยขณะที่ 57% มองว่าจีนเองมีการวางนโยบายต่างประเทศโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศอื่นๆเหมือนกับผลประโยชน์ของตัวเองค่ะการชูนโยบายสนับสนุนการพัฒนาในประเทศต่างๆของจีนในยุคสีจิ้นผิงโดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านโครงการก่อสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานช่วยทำให้ภาพลักษณ์ของจีนดีขึ้นในสายตาของประเทศกำลังพัฒนานะคะต่างจากทรัมป์ 2.0 ที่เริ่มต้นการบริหารประเทศด้วยการยกเลิกโครงการช่วยเหลือต่างชาติพ่วงด้วยการทำสงครามภาษีกับทั้งโลกค่ะแต่คุณผู้ชมผลสำรวจใน17ประเทศที่มีรายได้ปานกลางเป็นเพียงส่วนหนึ่งในงานวิจัยของพิวเท่านั้นนะคะซึ่งชิ้นนี้เนี่ยครอบคลุมประชาชนกว่า 42,000 คนใน36ประเทศทั่วโลกผลสำรวจในภาพรวมค่ะเขาชี้ว่าจีนเป็นที่ชื่นชอบมากกว่าสหรัฐเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เริ่มมีการสำรวจในปี2002นะคะแล้วก็มีเพียงแค่6ประเทศเท่านั้นค่ะที่ยังคงชอบสหรัฐมากกว่าจีนประเทศอะไรบ้าง6ประเทศนี้ประกอบไปด้วยโปแลนด์ฟิลิปปินส์เกาหลีใต้อินเดียญี่ปุ่นและอิสราเอลอย่างญี่ปุ่นมีมุมมองบวกต่อจีนเพียงแค่ 11% เท่านั้นนะคะและมุมมองบวกต่อตัวผู้นำจีนแค่ 7% น้อยที่สุดในบรรดา36ประเทศที่มีการสำรวจในปีนี้สะท้อนชัดเจนผ่านความสัมพันธ์ของญี่ปุ่นกับจีนและสหรัฐในปัจจุบันขณะที่หลายประเทศค่ะมีมุมมองเชิงบวกต่อจีนเพิ่มสูงขึ้นทำสถิติมีที่ไหนบ้างมีที่สเปนค่ะอินโดนีเซียอิตาลีกรีซและแคนาดาหลังจากนโยบายของรัฐบาลทรัมป์สร้างความไม่พอใจให้กับพันธมิตรหลายชาติอย่างแคนาดาที่ทรัมป์เรียกว่าเป็นรัฐที่51ของสหรัฐค่ะในส่วนของอาเซียนศูนย์วิจัยพิวเขาเลือกสำรวจใน5ประเทศนี้นะคะโดยดูกันที่2ประเด็นหลักๆคุณผู้ชมนั่นก็คือมุมมองในเชิงบวกต่อจีนกับความเชื่อมั่นในตัวผู้นำจีนว่าจะทำในสิ่งที่ถูกต้องเพื่อโลกใบนี้ค่ะโดยพบนะคะว่ามาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียแล้วก็ไทย4ประเทศนี้เทใจให้จีนกับสีจิ้นผิงมากกว่าสหรัฐแล้วก็โดนัลด์ทรัมป์ค่ะโดยตัวเลขในวงเล็บคือส่วนต่างความชอบเปรียบเทียบระหว่างจีนกับสหรัฐนะคะโดยมาเลเซียและสิงคโปร์ติดโผ5อันดับแรกที่ชอบจีนมากที่สุดตัวเลขถ้าดูกันเนี่ยมากกว่า 70% คุณผู้ชม โดยเฉพาะมาเลเซียที่ชอบจีนมากกว่าสหรัฐถึง 56% เป็นรองเพียงแค่ปากีสถานเท่านั้นเองค่ะขณะที่ผู้ตอบแบบสำรวจชาวไทยดูตัวเลขกัน 69% นะคะคนไทยบอกว่าชอบจีน 53% บอกว่าเชื่อมั่นในตัวของผู้นำจีนแต่ว่ามีคนไทยเพียงแค่ 19% เท่านั้นที่บอกว่าเชื่อมั่นในตัวโดนัลด์ทรัมป์ต่างจากฟิลิปปินส์ที่ชอบสหรัฐมากกว่าจีน 16% และเชื่อมั่นในตัวทรัมป์มากถึง 68% ด้วยกันถือว่าสูงที่สุดทั้งหมดในบรรดา36ประเทศค่ะมุมมองของประเทศต่างๆต่อจีนสหรัฐและผู้นำทั้งสองประเทศสอดคล้องกับความสัมพันธ์ของประเทศนั้นๆกับชาติมหาอำนาจนะคะอย่างฟิลิปปินส์เองมีมุมมองต่างจากอาเซียนชาติอื่นๆหลังจากข้อพิพาทระหว่างจีนกับฟิลิปปินส์ในทะเลจีนใต้ทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นค่ะแล้วก็เกิดการเผชิญหน้ากันหลายครั้งขณะที่สหรัฐเองกระชับความสัมพันธ์กับรัฐบาลเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์นะคะจุดหนึ่งที่น่าสนใจคุณผู้ชมนั่นก็คือประเทศสิงคโปร์ค่ะ 73% เนี่ยบอกว่าชอบจีนนะคะ 67% บอกว่าเชื่อมั่นในตัวสีจิ้นผิงมุมมองนี้ต่างจากประเทศร่ำรวยชาติอื่นๆค่ะที่แม้จะไม่ค่อยเชื่อใจโดนัลด์ทรัมป์แล้วก็สหรัฐในปัจจุบันแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ไว้ใจจีนด้วยค่ะผลสำรวจชิ้นนี้ทำให้เราได้เห็นภาพกว้างๆนะคะแต่ว่าจีนจะเป็นที่ชื่นชอบมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับว่าแต่ละประเทศเนี่ยได้หรือว่าเสียประโยชน์จากความสัมพันธ์นั้นๆมากกว่ากันแต่ที่แน่ๆคุณผู้ชมคือจีนเป็นประเทศที่ยังพอที่จะคาดเดาได้อยู่ค่ะทำให้อาจจะรู้สึกสบายใจกว่าต่างจากสหรัฐนะคะในยุค ของทรัมป์ที่โลกไม่รู้เลยค่ะว่าตื่นขึ้นมาในวันพรุ่งนี้จะต้องเจอกับอะไรบ้างค่ะ
1: ขอบคุณคุณทิพย์ตะวันครับ
2: ตรวจสอบสภาพอากาศกันนะคะมีการคาดการณ์กันค่ะว่าสุดสัปดาห์นี้น่าจะมีฝนตกหนักที่ภาคเหนือรวมทั้งภาคตะวันออกนะคะมีคำเตือนให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันด้วยติดตามเพิ่มเติมกับคุณธนวรรณมิลินทสุดค่ะ
3: สวัสดีค่ะช่วงสุดสัปดาห์นี้ประเทศไทยจะมีฝนลดลงจากเมื่อช่วงต้นสัปดาห์นะคะแต่ว่าในช่วงระหว่างคืนนี้ถึงวันอาทิตย์นี้ก็ยังมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักขึ้นได้ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกนะคะสาเหตุหลักๆก็มาจากกลุ่มฝนซึ่งยังคงปกคลุมอยู่ที่บริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดเข้ามาปกคลุมประเทศไทยนะคะก็เตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและในบริเวณพื้นที่ลุ่มทางภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกนะคะช่วงนี้ให้เตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งขึ้นได้ค่ะในส่วนความสูงของคลื่นนะคะบริเวณทะเลอันดามันและก็อ่าวไทยช่วงนี้ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงนะคะโดยบริเวณอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนระยะนี้ยังมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนอันดามันตอนล่างจะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรนะคะสำหรับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งหมดยังคงมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะก็ขอให้ชาวเรือหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะมาดูอากาศรายภาคคืนนี้ถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้กันนะคะเราเริ่มจากพื้นที่ภาคเหนือช่วงนี้จะมีฝนตกหนัก 40% ของพื้นที่ทางด้านฝั่งตะวันออกตอนบนค่ะอุณหภูมิระหว่าง 22-33 องศาภาคตะวันออกเฉียงเหนือช่วงนี้จะมีฝน 30% ของพื้นที่ทางด้านฝั่งตะวันออกนะคะอุณหภูมิระหว่าง 23-36 องศาค่ะภาคกลางระยะนี้มีฝน 30% ของพื้นที่กระจายในบริเวณพื้นที่โดยรอบนะคะอุณหภูมิระหว่าง 24-36 องศาค่ะสำหรับกรุงเทพปริมณฑลจะมีฝน 40% ของพื้นที่อุณหภูมิระหว่าง 24-35 องศาภาคตะวันออกมีฝนตกหนัก 40% ของพื้นที่นะคะที่จังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิระหว่าง 23-34 องศาช่วงนี้คลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มี

0: ฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะปิดท้ายพื้นที่ภาคใต้จะมีฝน 30% ของพื้นที่นะคะทางตอนบนด้านฝั่งอันดามันและก็บริเวณตอนล่างของภาคอุณหภูมิระหว่าง 23-36 องศาค่ะฝั่งอ่าวไทยคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรและบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะส่วนทางด้านฝั่งอันดามันตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะและบริเวณอันดามันตอนล่างคลื่นสูงประมาณ1เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรเช่นกันค่ะกลับมาติดตามข่าวพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ช่วงนี้ติดตามข่าวในพระราชสำนักกับคุณวรรณชนกสังฆเวชครับ

สวัสดีค่ะช่วงนี้ติดตามข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 9 นาฬิกาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมใหญ่สำนักหอสมุดแห่งชาติทรงเป็นประธานในงานเทศมหาชาติซึ่งมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์และกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมจัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตลอดจนเป็นการสืบทอดและเจริญรอยตามประเพณีทางพระพุทธศาสนาอันดีงามของไทยโดยเปิดโอกาสให้หน่วยงานองค์กรและพุทธศาสนิกชนทั่วไปได้ร่วมสืบสานบุญใหญ่ด้วยการร่วมบริจาคและเป็นเจ้าภาพกันเทศต่างๆในครั้งนี้ด้วยในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงรับเป็นเจ้าภาพกันเทศในการทศพรซึ่งเป็นพระธรรมเทศนากันแรกเสวยพระคาถา19พระคาถาว่าด้วยอนิสงส์แห่งการประทานพร10ประการแก่พระนางผุสดีซึ่งพุทธศาสนิกชนมีความเชื่อสืบกันมาว่าการรับฟังธรรมในการนี้จะส่งผลให้เป็นผู้เจริญด้วยลาภยศรูปสมบัติและประสบความสำเร็จในสิ่งที่ดีงามทุกประการแสดงพระธรรมเทศนาโดยพระมหาโสพลสุธีโรวัดเวลุวนารามดอนเมืองโอกาสนี้ทอดพระเนตรการแสดงชุดทศพรทศธรรมองค์อมรินทราประกอบการเทศนากันทศพรมีเนื้อหากล่าวถึงพระอินทร์ได้ประสาทพรแก่พระมเหสี10ประการหนึ่งในพรนั้นคือการเป็นพระมารดาของพระพุทธเจ้าจึงได้จุติเป็นพระนางผุสดีพระราชมารดาของพระเวสสันดรประพันธ์บทโดยนางอัมไพวันเดชชาตินักวิชาการละครและดนตรีเชี่ยวชาญบรรจุเพลงโดยนายชัยยะทางมีศรีศิลปินแห่งชาติผู้ชำนาญการด้านดนตรีไทยและแสดงโดยนาฏศิลปินสำนักการสังคีตกรมศิลปากรนอกจากนี้ยังมีการแสดงระบำไตรรัตน์ซึ่งเป็นพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้ากล่าวถึงอนุภาพของพระรัตนตรัยได้แก่พระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ซึ่งจะดลบันดาลให้เกิดสิริมงคลประสบความสุขสวัสดีเทศมหาชาติเป็นพิธีกรรมสำคัญในพระพุทธศาสนาเป็นการเทศนาเรื่องพระเวสสันดรชาดกซึ่งเป็นพระชาติสุดท้ายที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญทานบารมีอันยิ่งใหญ่มีทั้งหมด13กันเน้นการเสียสละไม่เห็นแก่ตัวปลูกฝังนิสัยเมตตาและแสวงหาโอกาสสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ตกยากแม้ตนจะลำบากซึ่งทำให้ความเห็นแก่ตัวลดลงเวลา 11:00 น.เสด็จพระราชดำเนิน

ไปจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าจากนั้นเสด็จออกณห้อง114อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ทรงพบเจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรพระกนิษฐาในสมเด็จพระเจ้าชาวที่3แห่งสหราชอาณาจักรและพลเรือโทเซอร์ทิโมธีลอเรนซ์พระสวามีในโอกาสเสด็จเยือนประเทศไทยระหว่างวันที่16ถึง17กรกฎาคม2569ทั้งนี้เป็นการเสด็จเยือนประเทศไทยครั้งที่4หลังจากที่เคยเสด็จเยือนเมื่อปี2515ปี2522และปี2530เพื่อสานต่อสัมพันธไมตรีอันยาวนานระหว่างราชวงศ์ไทยและราชวงศ์อังกฤษตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือในทุกมิติที่เป็นประโยชน์ต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของทั้งสองประเทศในอนาคตสำหรับการเสด็จเยือนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในวันนี้เจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรได้ทอดพระเนตรนิทรรศการผลงานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของนักวิจัยหญิงไทยที่ได้รับการสนับสนุนจากสหราชอาณาจักรพร้อมทั้งทรงเปิดงานและพระราชทานทุนและรางวัลเพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสะท้อนถึงความร่วมมืออันใกล้ชิดระหว่างไทยและสหราชอาณาจักรในการส่งเสริมการวิจัยนวัตกรรมและพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนพระราชวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังพระราชวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาตามลำดับเวลาดังนี้เวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพรับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปนายเศรษฐพุทธสุทธิวาทนฤพุทธองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 น.นายเศรษฐพุทธสุทธิวาทนฤพุทธองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 19:00 น.นายเศรษฐพุทธสุทธิวาทนฤพุทธองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกดและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิบริษัทปูนซีเมนต์ไทยจำกัดมหาชนและบริษัทในเครือ SCG เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินสมาคมสตรีไทยสากลเนติบัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.
โอกาสนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งบริเวณหน้าประตูอนงคลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถมอบแก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาวันละ 2,500 ชุดในเวลา 11 นาฬิกาไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2,569องคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการโปรยเมล็ดพันธุ์พืชทางอากาศเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2,569พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุกองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวงเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการโปรยเมล็ดพันธุ์พืชทางอากาศเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ตอนบนอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีจัดโดย

0: ยายามจะดูว่ามีใครมาเกี่ยวข้องเพิ่มเติมอีก
1: มีข่าวว่ายอมจ่าย 300,000 บ้าง 500,000 บ้างเพื่อไม่ให้มีชื่อปรากฏผมก็ยืนยันกับสื่อมวลชนได้นะครับว่าอย่าไปทำไม่มีประโยชน
2: ์ทุกคนก็จะถามว่าแล้วจะยังไงต่อจะมีการบรรจุได้ไหมตำแหน่งว่างทำยังไงที่เมื่อวานผมก็ตอบไปฮะตำแหน่งว่างก็ต้องว่างอ่ะเมื่อคนมันไม่ถูกต้องเราจะให้อยู่ต่อไปมันก็ลำบาก
0: สิ่งที่ผู้สื่อข่าวกังวลอ่ะตรงไหนซ่อนอยู่ไหนคนไหนมีส่วนเกี่ยวข้องคนไหนทำเป็นฮีโร่มันก็จะถูกขยายผลออกมาเรื่อย
3: ที่ประชุมกสทวันนี้ปรากฏว่ามีมติให้เพิกถอนการบรรจุข้าราชการท้องถิ่นเกือบ 6,000 คนนะครับคุณผู้ชมคาดการณ์กันว่าจะมีการลงนามอย่างเป็นทางการในสัปดาห์หน้าและเกือบ 6,000 คนนี้เป็นรายชื่อที่มีความสุ่มเสี่ยงมีความผิดปกติในแง่ของคำตอบกระดาษคำตอบและคะแนนที่ถูกประกาศออกมาถ้าเกิดว่าทั้งหมดนี้ถูกเพิกถอนสิทธิ์ในการบรรจุเข้ารับราชการจริงลำดับแห่งที่ของคนที่เข้ารับการสอบผลการสอบจะต้องมีการจัดลำดับใหม่ขั้นตอนนี้คงใช้เวลาไม่นานครับและผมเชื่อว่าเมื่อมีกระแสข่าวแบบนี้ถูกรายงานตามสื่อคุณผู้ชมหลายคนน่าจะเชื่อว่านี่เป็นความคืบหน้าและเป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญของการตรวจสอบในคดีทุจริตสอบครั้งใหญ่ครั้งนี้แต่ว่านี่เป็นความคืบหน้าที่สำคัญและควรหยุดอยู่แค่นี้หรือต้องจับตาต่อมีประเด็นอะไรที่เราห้ามพลาดเด็ดขาดตอบโจทย์ค่ำคืนนี้ครับเราชวนคุยกับ2ผู้สังเกตการณ์นะครับคุณจตุพรพรหมพันธ์ครับแกนนำคณะหลอมรวมประชาชนและรองศาสตราจารย์ดร.ธนพรศรียากูลครับที่ปรึกษาคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพนะครับสวัสดีทั้ง2ท่านนะครับ
4: สวัสดีครับคุณต้นสวัสดีครับพี่ตู่ครับ
5: สวัสดีครับ
3: คุณจตุพรครับเพิกถอนเกือบ 6,000 รายชื่อก็น่าจะเป็นนิมิตหมายที่ดีทั้งหมดนี้ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นเป็นจุดกลางทางหรือควรจะเป็นปลายทางได้แล้ว
6: คือถามว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีหรือเปล่าเนี่ยคือกระบวนการทุจริตครั้งนี้เนี่ย
3: ครับ
6: ถือว่าเป็นครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ที่ถูกจับได้นะ นะครับรายชื่อเนี่ยนะครับที่มันมีปัญหาคะแนนไม่ตรงกับกระดาษคำตอบเนี่ยพวกนี้เนี่ยครับถ้าเราร้อยเรียงเนี่ย ไปจ่ายตังค์ทีหลังจากสอบแล้วไม่ได้ แต่อีกพวกหนึ่งลอยนวลก็คือไอ้พวกจ่ายเต็มตั้งแต่ต้น
3: ครับ

0: ร่องรอยของการแก้ไข
1: อัปเกรดจับได
0: ้ครับ
1: แต่ว่าไอ้ประเภทจ่ายทีเดียวเนี่ยคือหมายความว่าจ่ายก่อนเลย
0: ครับ
1: ไม่เสี่ยงไอ้พวกที่กระดาษคำตอบไม่ตรงกับคะแนนเนี่ยถ้าเราดูตามคลิปตามอะไรมาไอ้พวกนี้จ่ายตามหลังจากสอบเสร็จ
0: ครับ
1: แล้วก็รู้ผลว่าไม่ได้เห็นนะกระบวนการมันใหญ่โตมากแล้วมาทำในวันที่ประเทศเรากำลังประสบปัญหานะ
0: ครับ
1: รายจ่ายรายรับเนี่ยจบที่ค่าใช้จ่ายประจำหมดไม่เหลืองบพัฒนาต้องกู้สถานเดียวเพราะว่ากฎหมายบัญญัติว่าต้อง 20% ของงบประมาณ
0: ครับ
1: และขนาดเดียวกันนั้นเนี่ยนะครับความคิดที่จะปฏิรูประบบราชการแล้วก็อั้นกันไว้หลายปีแล้วก็มารับแล้วก็พังแล้วทำกันเป็นกระบวนการผมเนี่ยนะครับก็เห็นว่ายังไม่รู้ว่าเป็นนิมิตหมายหรือเปล่าเพราะไอ้พวกหนึ่งที่มันใส่กิ๊บเนี่ย มันยังไม่มีการถูกจับ
0: คือกลุ่มนี้เนียน
1: กลุ่มที่เนียนไอ้พวกลังเลไงไปติวแล้วคิดว่ามันสอบได้แล้วพอไปสอบแล้วมันทำไม่ได้ไอ้นี่มาจ่ายตามหลังเลยต้องไปแก้ไขกระดาษคำตอบไปอ
0: ันนี้โดนไปแล้ว
1: ไอ้นี่โดนไอ้นี่เนี่ยที่มาเตะ
0: แสดงว่า
1: แต่ไอ้พวกนี้นะครับไม่ต้องการเสี่ยงเลย
0: ครับ
1: จ่ายครบได้แน
0: ่มีต้นทุนตั้งแต่แรกแสดงว่ากสทไม่ควรหยุดอยู่แค่นี
1: ้ถูกต้อง
0: แล้วพันนี้ไม่ใช่ทั้งหมด
1: และความเป็นจริงนั้น
0: ค
1: ณะกรรมการสทเนี่ยกสทเนี่ยที่กล้าสวนนายกรัฐมนตรีเนี่ยนายกบอกว่าให้ชะลอไว้ก่อนโหวตสวนเลยและชนะชนิดนี้นะครับทิ้งห่างนะครับความเห็นของนายกรัฐมนตรี
0: ครับ
1: พอวันนี้นะครับมาจนมุมไม่มีใครทำอะไรกันเลยอ่ะผมว่านี่ครับสิ่งที่สำคัญณขนาดนี้เนี่ยมันเละจริงๆถามว่าไอ้ที่ประกาศยกเลิกมันจบแล้วยังเพราะว่าบางกลุ่มเนี่ยมันยังควานหากันไม่ได้แต่ว่าการสืบสวนสอบสวนนะนี่จะเป็นโอกาสและวิกฤตของรัฐบาล
0: ครับ
1: ถ้ารัฐบาลเอาตามที่นายกพูดไม่สนใจชื่อนามสกุลว่าเป็นใครนะครับไม่ว่าจะเป็นบุคคลไหนจะเป็นพรรคการเมืองใดไม่เป็นข้อละเว้น
0: ครับ
1: และทำตามนั้นเลยนะครับนี่ก็จะเป็นโอกาสเป็นภูมิต้านทานกับรัฐบาลแต่ถ้าคนเห็นว่ามีการละเว้นผมว่าเรื่องนี้คนโกรธนะและโกรธมากด้วย
0: ครับ
1: นะครับและขณะเดียวกันถ้ามีเรื่องอื่นมาผสมเนี่ย
0: ไปกันใหญ่เลย
1: เทิงเลยนะครับเพราะฉะนั้นทำตามที่พูด
0: ครับอาจารย์ธนพรที่ผ่านมาในทางการเมืองเราม
2: ัก
0: จะตั้งคำถามว่าเวลาที่ฝ่ายการเมืองต้องตัดสินใจอะไรในหลายๆเรื่องบางครั้งเขาจะอิงอยู่กับความสมประโยชน
2: ์
0: ความเป็นพวกพ้องความเป็นบ้านใหญ่เรื่องนี้เนี่ยนายกรัฐมนตรีมีทางเลือกแบบนั้นเหลืออยู่บ้างไหมครับ
2: ตอนนี้ท่านนายกมีทางเลือกแค่2ทางฮะ
0: ครับ
2: คำกล่าวนะครับที่คนรุ่นเราเนาะพี่ตู่ได้ยินได้ฟังมาก็คือว่าเกลียดทั้งพรรครักทั้งเมืองหรือท่านนายกจะเอารักทั้งพรรคแต่เกลียดทั้งเมืองเลือกเอาคือวันนี้เนี่ยนะครับถ้าท่านนายกเลือกที่จะคนรักทั้งพรรคแต่คนเกลียดทั้งเมือง
0: ครับ
2: ผลของท่านนายกก็แบบหนึ่งแต่ถ้าท่านเลือกทางว่าเกลียดทั้งพรรคแต่คนรักทั้งเมืองผลก็เป็นอีกแบบหนึ่งแต่อย่าลืมนะครับว่านายกอนุทินเนี่ยเป็นนายกที่มาจากการเลือกตั้งที่มีพลังอำนาจมากกว่านายกที่มาจากการเลือกตั้งของประเทศไทยทุกคนพลังอำนาจที่อยู่เป็นแบ็คท่านนายกอนุทินเมื่อวานนี้ก็เพิ่งเห็นชัดๆนะฮะได้รับการต้อนรับอย่างดีจากผบ.เหล่าทัพ
0: ครับ
2: เพราะนั้นในทางการเมืองเนี่ยไม่มีประเด็นไหนเลยที่คุณอนุทินจะต้องไปกลัวนะครับไม่มีความจำเป็นต้องไปกลัวใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะนั้นวันนี้เนี่ยถ้าคุณอนุทินไม่ทำไอ้วิกฤตอยู่แล้วก็จะวิกฤตหนักขึ้น
0: ครับ
2: แต่ถ้าวันนี้คุณอนุทินเดินหน้าลุยไม่ต้องสนนะครับจะเป็นใครทั้งนั้นแหละจากวิกฤตก็จะเป็นโอกาสและคุณอนุทินก็จะเป็นผู้นำที่ประวัติศาสตร์การเมืองไทยจดจำ
0: อาจารย์ 6,000
2: คุณอนุทินต้องเลือกเอง
0: ครับ6,000 ชื่อที่กสทมีมติว่าจะยกเลิกการบรรจุออกมาวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นสัญญาณได้หรือยังว่าอ๋อนี่นายกเอาจริงหรือไม่เกี่ยวกัน
2: ผมต้องเรียนก่อนว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะฮะก
0: ็
2: เป็นสัญญาณเริ่มต้นสำหรับผมก็ถือว่าเป็นสัญญาณเริ่มต้นที่ดีผมอธิบายนิดนึงนะครับ
0: ครับ
2: คณะกรรมการที่หักนายกเนี่ยคือคณะกรรมการกลางบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่นคณะกรรมการชุดนี้พูดกันง่ายๆนะคุณต้นเหมือนกับพี่ตู่กับผมเนี่ยสอบเอนทรานซ์ได
0: ้
2: ประกาศผลกันเรียบร้อยแล้วแต่เรายังมีขั้นตอนต้องไปรายงานตัวเป็นนิสิตไปลงทะเบียนนะครับเพื่อเป็นนักศึกษามหาลัย
0: ครับ
2: เจ้าหน้าที่ของรัฐข้าราชการก็เหมือนกันครับพอประกาศผลสอบเสร็จ ผลสอบนี่ก็คืองาน

0: ของกสทคือคณะกรรมการจัดการสอบนะครับเขาก็มีหน้าที่จัดการสอบแล้วก็ประกาศขึ้นบัญชีกันให้เรียบร้อยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับงานนี้เนี่ยต้องเรียนเลยว่าท่านปลัดมหาไทยด้วยความเห็นชอบจากท่านนายก
1: ครับ
0: นะครับเป็นไงเป็นกันเพราะกสทก็รู้อยู่ว่าเครือข่ายการเมืองท้องถิ่นทั้งนั้นนะฮะแล้วเรื่องนี้เนี่ยผมเนี่ยเสริมพี่ตู่เลยว่าเรื่องนี้นะครับเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่และนี่มันคือนะครับเครือข่ายของการเมืองบ้านใหญ่โดยแท
1: ้ครับ
0: นะครับพูดง่ายๆว่าคำว่าการเมืองบ้านใหญ่ไม่ได้แปลว่าบ้านนายจตุพรหรือบ้านอาจารย์ธนพรหรือบ้านคุณต้นแต่พี่ตู่ก็จะมีเครือข่ายในท้องถิ่นผมก็มีเครือข่ายแล้วมันก็เกื้อกูลกันไปเกื้อกูลกันมาถ้าเป็นเมื่อก่อนก็อาจจะเอาผมพูดตรงๆเลยนะหัวประมูลแลกงานรับเหมาแต่ตอนนี้มันกำเริบไปถึงกับขนาดว่ามันจะทำลายประเทศกันแล้ว
1: ครับ
0: ไอ้อย่างนี้เนี่ยคนไทยรับไม่ได้โดยเพราะท่านนายกนะครับท่านเคยบอกกับคนไทยว่าท่านพร้อมที่จะสละชีวิตเพื่อชาติเพื่อประเทศของเราได
1: ้
0: นะครับเรื่องนี้เนี่ยรุนแรงไม่แพ้อังเคิลนะฮะผมบอกให้จริง
1: หมายถึงเรื่องความนิยมใช่ไหม
0: ไม่ใช่ครับเรื่องนี้เนี่ยนะครับตอนอังเคิลเนี่ยกระทบกับอธิปไตย
1: ครับ
0: แล้วคุณอนุทินก็ใช้โอกาสนี้แสดงความเป็นผู้รักชาตินะครับไปเอาพื้นที่เราคืนมาแต่ถ้าเรื่องนี้คุณอนุทินไม่เดินให้สุดนะ
1: ครับ
0: ผมจะบอกให้ว่าที่คุณอนุทินลงแรงเรื่องอธิปไตยกับกัมพูชาไม่มีประโยชน์เลย
1: ครับ
0: ศูนย์เปล่า
1: คุณจตุพรครับ6,000ชื่อรอบนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะกระจายไปเวลาเราพูดถึงว่ามันจะไปพัวพันกับนักการเมืองด้วยไหมเนี่ยที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าฝ่ายการเมืองก็พยายามตีตัวออกห่างไม่ให้ตัวเองถูกเชื่อมโยงเข้ากับคดีนี้นะแต่6,000ชื่อนี้มันจะกระเด็นกระดอนไปหาบ้านใหญ่ใครได้บ้างไหมครับเนี่ย
2: คืออย่างนี้มีการระบุตั้งแต่ต้นว่านะครับทั้งได้และไม่ได้รวมเกินกว่า 9,000 กว่าคน
0: ใช
2: ่ประเภทจ่ายตังค์ไม่ได้ก็มีดังนั้นนะครับพอเคลียร์ 5,900 เนี่ยออกไปไอ้พวกสำรองเชื่อได้ไง
1: ว่าจะบริสุทธิ์จริง
2: ถูกต้องอย่างที่ผมบอกอ่ะอย่างที่ผมบอกไอ้พวกสายกิฟต์ก็มี
1: ครับ
2: และพวกไม่ได้นี่นะครับที่จ่ายเงินนี่ก็มี
1: คุณอาจจะเป็นคนที่เลอะเทอะจ่ายไปตั้งแต่แรกแต่คุณไม่ได้ในรอบแรก
2: ถูกต้อง
1: ก็ได้เหมือนกันใช่ไหมฮะ
2: ก็สำรองก็ยังไว้ใจยังไม่ได
1: ้ครับ
2: ทีนี้เนี่ยนะครับคือผมดูว่าไม่ว่าเส้นทางจะไปที่บ้านเล็กบ้านใหญ
1: ่ครับ
2: อย่าไปใส่ใจคือกฎหมายต้องเป็นกฎหมายเราเดินมาถึงจุดในเรากำลังจะแข็งแรงนะในเรื่องนี้นะครับในเรื่องของความยุติธรรมเหมือนเกาหลีใต้ไหมนะลากผู้นำแต่ละคนเมียผู้นำนี่ขังแล้วขังอีกขังอีกขังแล้วจากรุ่นสู่รุ่นเลย
1: ครับ
2: ไม่มีข้อยกเว้นคนรวยที่สุดของประเทศยังจะต้องติดคุกอ่ะเกาหลีเวียดนามเนี่ยนะครับปราบคอร์รัปชันไม่ได้ก็เปลี่ยนวันนี้ประเทศเราเนี่ยตั้งแต่นายกรัฐมนตรีลงมาเนี่ยพูดได้ว่าสามารถติดคุกได้ทุกคนข้าราชการตั้งแต่ปลัดกระทรวงลงมาในคุกพลเอกพลอากาศเอกพลเรือเอกอะไรเต็มหมดอ่ะนะครับหมายความว่าไม่มีข้อยกเว้นดังนั้นเนี่ยครับเอาตามที่นายกพูดไม่ต้องคิดเป็นอย่างอื่นเลย
1: ครับ
2: และนายกเนี่ยนะครับต้องเห็นว่าใครไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของตัวเองตามพระราชบัญญัติบริหารราชการแผ่นดินย้ายตั้งคณะกรรมการสอบเพราะเนี่ยนะครับถ้านายกปล่อยข้าราชการเข้าไปทำตามอำเภอใจเหมือนที่โหวตสวนเนี่ยนะครับความเชื่อมั่นของนายกนี่จะหายไป
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับนายกจะมีความมั่นคงได้ก็ต้องจัดการให้เด็ดขาดไม่ว่าจะเจอบ้านหลังไหนต้องไม่มีข้อยกเว้น
1: ครับ
2: นะครับความโกรธความเก็บไว้ทีหลังไม่อย่างนั้นมันจะคว่ำทั้งกระดานนะคนไทยเหมือนที่ท่านอาจารย์จ้าบอกอะสถานะนี่กับอังเคิลนี่ใกล้เคียงกันแล้วนะ
1: ครับ
2: เพราะคนมีความสึกมันระบาดทางอารมณ์มันอะไรกันวะขนาดนี้นี่ครับยังโกงเลยประเทศนี้นะครับก็เขียมแล้วต้องกู้แล้วเงินได้มาเท่าไหร่ก็มาเป็นค่าเงินเดือนนะครับค่าจ่ายประจำใช้หนี
1: ้
2: เหมอตัวเลยนะครับวันต่อวันเดือนต่อเดือนปีต่อปีสอบข้าวยังเอาอีกเห็นไหมคนมันรับไม่ไหว
1: ครับ
2: ไอ้นี่นี่ครับไอ้ที่ประธานคณะกรรมการปปช.บอกว่าจ่ายเงินเพื่อเอาชื่อออกลองไปดูโครงการอาจารย์ลองไปดูดีว่าไอ้15,000คนที่ได้เนี่ย ยังมีหลักสูตรอบรมชายทางอีกต้องกินแล้วกินอีกแม้กันถึงกระดูกแทะแล้วแทะอีกบ้านเมืองอยู่แบบนี้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นผมสนับสนุนนายกรัฐมนตรีว่าทำตามที่พูด
1: ครับอาจารย์จ๊ะมันเป็นการมันเป็นการต่อสู้ระหว่างใครกันแน่ระหว่างนายกกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในคดีนี้ทั้งหมดหรือระหว่างประชาชนกับคนโกงทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง
0: นายกกับประชาชนวันนี้ท่านนายกต้องเลือกข้าง
1: ครับ
0: ผมถึงใช้คำว่าท่านนายกเลือกเอาจะรักทั้งพักแต่เกลียดทั้งเมือง
1: ครับ
0: หรือจะเอาเกลียดทั้งพักแต่รักทั้งเมืองซึ่งแน่นอนท่านนายกพูดแล้วว่าท่านไม่ได้เป็นหนี้บุญคุณใคร
1: ครับ
0: บุญคุณของท่านก็คือประชาชนเพราะนั้นผมก็ยังให้เครดิตกับท่านนายกอยู่นะฮะแล้วเท่าที่ผมดูเห็นแล้วว่าตั้งทรงมาเนี่ยนะครับก็ต้องถือว่าท่านนายกก็แสดงความตั้งใจจริงว่าต้องการจะกวาดล้างให้เรียบผมถึงได้เน้นย้ำว่าวันนี้ใครที่เคยเข้าใจอะไรว่าคุณอนุทินจะต้องไปเกรงกลัวใครไปดูสตอรี่คุณอนุทินให้ดีนะครับไม่งั้นผมไม่กล้าพูดหรอกว่าเมืองไทยเนี่ยช่วงประวัติศาสตร์การเมืองยุคหลังเนี่ยยุคใหม่เนี่ย
1: ครับ
0: นายกที่มาจากการเลือกตั้งคุณอนุทินเป็นคนที่มีพลังทางการเมืองสูงที่สุดเพราะนั้นคุณอนุทินต้องใช้พลังทางการเมืองนี้นะครับเพื่อที่จะพลิกโฉมประเทศไทย
1: ถ้างั้นอาจารย์จะอธิบายหน่อยว่าถ้าเกิดว่าจะถอนรากถอนโคนขบวนการเหล่านี้เนี่ยต้องจี้ไปที่กลุ่มไหนฝ่ายไหน
0: อ้าวผมเอาง่ายๆก่อนเลยนะ
1: ครับ
0: กลุ่มแรกเนี่ยนะครับลงรายละเอียดให้นิดนึง
1: ครับ
0: พวกที่จะโดนก่อนล้วนแต่เป็นตำแหน่งช่างทั้งนั้นช่างโยธานะครับพวกที่จะไปอยู่กองช่างแล้วพี่ตู่กับคุณอุรชัยก็รู้ว่าเวลาไปอยู่ในท้องถิ่นและอยู่กองช่างเนี่ยมันสิ่งยั่วยวนมันเยอะแลกงานการตรวจการจ้างหัวประมูล มันก็เป็นข่าวที่บอกว่าเฮ้ยทำไมถนนมันถึงพังเร็วทำไมไอ้นี่นะครับทิ้งงานแล้วมันทำไมอยู่กันลอยนวล
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นแล้วถ้ากระบวนการมันเริ่มต้นมาจากเรื่องแบบนี้แน่นอนแล้วครับมันจะมีอะไรแย่ไปกว่านี้ประเด็นที่สองเราอย่าลืมว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยเป็นท่อน้ำเลี้ยงของระบบบ้านใหญ่แล้วเรื่องนี้เนี่ยนะครับก็ดันไปเกิดชุกรอบแรกเนี่ยไปชุกที่ไหนรู้ป่ะชุกที่ภาคใต
1: ้
0: นะครับนี่พูดกันตรงไปตรงมาส่วนเจ้าบ้านหลังไหนก็อยู่ที่ฝีมือท่านปลัดมหาดไทยอยู่ที่ฝีมือปปช.อยู่ที่ฝีมือตำรวจวันนี้นะครับทุกคนไม่มีข้ออ้างทั้งนั้นแหละฮะเพราะวันนี้นี่มันคือปัญหายิ่งใหญ่ของชาติบ้านเมือง
1: ครับ
0: อย่างที่พี่ตู่บอกอะเงิน100บาทเอาไปจ่ายเป็นค่าจ้างเงินเดือนงบประจำ70บาทถึงวันนี้เราไม่เหลืองบพัฒนาประเทศแล้วแล้ววันนี้โอ้โหยังมาเหยียบย่ำหัวใจคนไทยได้กันขนาดนี้อีกมันปล่อยไม่ได
1: ้ครับ
0: เพราะนั้นผมยืนยันนะครับว่าเรื่องนี้ท่านนายกครับท่านเลือกให้คนรักเถอะครับแล้วเลือกให้พรรคเกลียดท่านก็ได
1: ้
0: นะครับแต่คนไทยจะเป็นผนังกำแพงเหล็กให้ท่านนายกเอง
1: ครับ
0: นะครับเพราะเรื่องนี้ผมยืนยันว่าถ้าไม่มีแบ็คถ้าไม่มีเครือข่ายทำไม่ได้เด็ดขาด
1: ครับ
0: นะครับ
1: ครั้งล่าสุดที่เราคุยกันครับคุณจตุพรเราก็คุยกันถึงเรื่องนี้ว่าเรื่องนี้ถ้าไม่มีฝ่ายการเมืองเกี่ยวข้องไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมเนี่ยขบวนการมันไม่ใหญ่โตถึงขั้นนี้ได
2: ้คือ
1: ท
2: ี
1: น
2: ี้ครับไอ้ความกล้าเนี่ยไอ้นี่ถือว่ากล้าผิดธรรมชาติ แล้วเนี่ยนะครับแล้วดูในแวดวงเนี่ยไม่กล้าที่จะทำแล้วไม่กลัวอะไรทั้งนั้นทีนี้โดยพฤติกรรมพฤติการและจำนวนเงินนะครับมีคนนะครับส่วนหนึ่งจ่ายเงินแล้วได้ส่วนหนึ่งจ่ายแล้วก็ไม่ได้เนี่ยและเนี่ยครับในจำนวน 5,900 กว่าคนเนี่ยไอ้ล็อตเนี่ยทางปปช.ที่ผมอยากจะเสนอก็คือว่าให้เปิดประตูไว้ว่าใครพร้อมเป็นพยานใครพร้อมจะเป็นผู้ต้องหาก็คือแปลความว่านี่นะครับเงินก็จ่ายนะครับจ่ายเปล่าถูกให้ออก มีประวัติมลทินมัวหมองและจะต้องติดคุกแต่ถ้าคุณเลือกช่องพยานจ่ายเงินให้กับใครต้องบอกให้หมด
1: ครับ
2: ไอ้คนจำนวน 5,900 กว่าคนเนี่ยนะครับเท่านี้ก่อนยังไม่หมดทีนะมันก็จะพรั่งพรูหมดเราต้องการความจริงไหมหรือต้องการจะกวาดล้างไม่ใช่ประกาศเลยนะครับเข้าช่องทางนี้ประสงค์จะเป็นพยานผมว่านี่นะครับความลับมันไม่มีหรอกนะครับเพราะว่าความเสียหายมันมากเกินไปแต่ที่คนเขาห่วงก็คือว่าปปช.เนี่ยคือความชักช้าแห่งชาติ เห็นไหมคดีบางคดีลากไป20ปีนะครับก็คือหมายความว่าในความเป็นจริงเขาต้องทำภายในให้จบภายใน3เดือน6เดือนเนี่ย
1: ครับ
2: คุณลากไป20ปีความเสียหายในช่วง20ปีไม่มีใครรู้นะไอ้นั่นคนที่ถูกกล่าวหาเพียง 2-3 คนนะ
1: ครับ
2: บางคดีก็15ปีหลายคดีก็ขาดอายุความแต่นี้พอคนเกี่ยวข้องเนี่ยครับไปมาจะร่วมหมื่นคนคนแหยงไปเลยว่าเอ๊ชาตินี้ทันบ่วะเรื่องนี้เป็นวิกฤตเนี่ยนะครับของปปช.ที่จะพลิกเป็นโอกาสเช่นเดียวกัน
1: คุณจตุพรมองเห็นสัญญาณหรือยังว่ากระบวนการสอบสวนณขณะนี้จะไปได้ไกลถึง last boss
2: ผมนี่นะครับก็ได้ข่าวทางการข่าวว่าปปช.เนี่ยนะครับเขาตรวจข้อสอบอะไรหมดแล้วแหละแต่เพียงแต่ว่ามันมีลักษณะพิเศษอย่าสนใจว่า last boss เป็นใคร
1: ครับ
2: พยานหลักฐานถึงใครอ่ะนะครับก็คนนั้น
1: อ
2: ่ะคืออย่าได้ไปวิตกบ้านเมืองนี้เนี่ยนะครับใครมีสิทธิ์ติดคุกกันได้ทุกคนนะ
1: ครับหมายถึงว่าสืบสาวถึงใครคนนั้นก็ต้องโดนหมด
2: ก็ต้องโดนดิ
1: ไปสุดที่ไหนก็ต้องไปสุดที
0: ่ใหญ่ขนาดไหนก็ต้องโดน
2: นี่ไม่ใช่พอไปเจอทั่วเลี้ยว
1: อันนี้คือสิ่งที่คนกลัวนะ
2: อาจารย์จะนี่พูดเป็นสัจธรรมคือนายกมีอำนาจสูงสุด
1: ครับ
2: แต่ถ้าไม่ทำตามที่พูดเนี่ยสูงสุดตกก็ลงมาระยะทางก็สูงมากที่สุดนะเจ็บที่สุดนะ
1: ครับ
2: แต่ว่าถ้าสามารถทำได้นะครับผมเนี่ยไม่ได้ไปเสนอแน่เอาทำตามที่พูดเลย okay. และนี่นะครับไปถึงใครคนไทยก็จะได้มีความหวังไงวันนี้ดูสิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเนี่ยวันนี้ลดไป9ล้านกว่าคน
1: ครับ
2: เรามีปัญหาเรื่องเงินแล้วเรานี่นะครับแล้วมาเจอกระบวนการเนี่ยนะครับที่ต้องจ่ายเงินเพื่อไปรับราชการและรับเงินเดือนไปตลอดชีวิตสวัสดิการเกษียณไปก็ตามจ่ายถ้าได้คนมีคุณภาพไม่มีปัญหาปัจจุบันมันก็ซ้ำซ้อนไม่รู้จะซ้ำอย่างไรแล้วคือระบบราชการของประเทศไทยความจริงคนคนเดียวสามารถทำงานเท่ากับ10คน
1: ครับ
2: แต่เรารับ10คนเพื่อทำงานเท่ากับคนคนเดียว
0: ชิ้นเดียวกัน
2: ชิ้นเดียวกันเวียดนามนี่เขาควบรวมจังหวัด
1: ครับ
2: ลดจำนวนข้าราชการแต่ต้องรับผิดชอบนะและก็คัดคนเก่งมีฝีมือแต่เขาเริ่มต้นโดยการปราบปรามทุจริตคอร์รัปชัน
1: ครับ
2: เขากลายเป็นประเทศที่น่าลงทุนนะของเราเนี่ยนะครับดีทุกอย่างแต่ยกเว้นเรื่องเหล่านี้มันมีปัญหาเราแข่งขันกับเวียดนามไม่ได
1: ้ครับ
2: เราแพ้เรื่องนี้ไงเรื่องความโปร่งใสไง
1: ครับ
2: นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการที่จะสู้วันนี้ต้องทำเรื่องนี้ทำให้คนมันขยาด
1: ครับ
2: ไม่ว่าไปถึงใครจะต้องขังหมื่นคนก็ต้องขังหมื่นคนนะ
1: ครับ
2: นะครับอย่าไปใส่ใจ
1: ครับ
2: ว่านี่นะครับเขาจะใหญ่แค่ไหนเนี่ยนะครับจะต้องหลีกให้จะเสียทางการเมือง
1: ครับ
2: ไอ้ไม่ทำอะไรจะเสียทางการเมือง
1: อาจารย์จ้าถ้ามองไปข้างหน้าถ้าเราไม่ต้องการให้มันเกิดการทุจริตแบบขบวนการเหล่านี้เกิดขึ้นอีก
0: ครับผม
1: เราเลือกใช้วิธีการปฏิรูประบบราชการลดขนาดลดอะไรต่อไปในอนาคตช่วยได้ไหมครับ
0: มันช่วยได้อยู่แล้วอย่างน้อยนะครับประเทศเราก็จะมีเงินนะครับในการไปพัฒนาประเทศเพิ่มมากขึ้นแล้วเรื่องนี้เนี่ยนะครับผมย้อนไปหน่อยสมัยรัฐบาลพรรคไทยรักไทยเนี่ยนะครับ2545
1: ครับ
0: รัฐบาลพรรคไทยรักไทยในยุคนั้นเนี่ยนะครับก็ได้คะแนนจากเรื่องนี้ไม่น้อยนะฮะเพราะนั้นวันนี้พรรคภูมิใจไทยโดยเพราะนายกอนุทินถ้าอยากจะให้คนไทยจดจำว่าท่านคือผู้ที่สร้างประวัติศาสตร์การเมืองในยุคสมัยใหม่สุดๆของประเทศไทยการไปรูประบบราชการต้องทำโดยเร็วแล้วครับ
1: ครับ
0: วันนี้ท่านรองนายกประกรณ์ผมเชื่อว่าท่านตั้งใจแหละแต่ต้องเรียนว่าท่านใจดีไปนิดนึงวันนี้ผมทราบดีว่ามีหลายส่วนราชการแท็กติกเยอะไปต่อรองกับท่านมากมายท่านรองนายกประกรณ์อย่าให้เกียรติภูมิของท่านมาพังเพราะเรื่องนี้วันนี้ท่านสร้างเกียรติภูมิความสง่างามในฐานะที่ท่านบอกว่าท่านคือนะนะเจ้าหน้าที
1: ่
0: นะครับของรัฐมืออาชีพก็รีบทำฮะเพราะวันนี้มันเป็นปัญหาใหญ่จริงๆนะครับเราปล่อยอย่างนี้ต่อไปไม่ได้อีกแล้วนะครับผมเรียนนิดนึงนะครับเมื่อวันอังคารที่ผ่านมามีการบอกว่ามีการปรับกระทรวงเอางานด้านท่องเที่ยวไปรวมไว้ที่กระทรวงวัฒนธรรมแล้วก็เหลือแต่กระทรวงกีฬานะครับแม้ว่าจะไม่เพิ่มอัตราอะไรก็แล้วแต่เรื่องนี้นะครับก็ถูกตั้งคำถามเรื่องไอ้การแบ่งกระทรวงอะไรกันแบบนี้จะสลับซ้ายสลับขวากระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวาเนี่ยตกลงมันเพิ่มประสิทธิภาพให้ระบบราชการตรงไหนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ต้องเรียนท่านรองนายกประกรณ์ว่าเจ้าหน้าที่ในกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคนไหนนะครับยิ่งใหญ่เท่าไหร่และยิ่งไม่ทำงานนะทำให้เห็นเลยครับเอามันออกเลย
1: าจารย์ผมขออนุญาตย้อนนิดนึงอาจารย์บอกว่า
0: พวกนี้รับเงินเดือนทั้งนั้น
1: ครับอาจารย์บอกว่า
0: สบายกันมาจนเคยตัว
1: มีบางกรมกองทางราชการที่ใช้แท็กติกพยายามจะไปเจรจากับคุณประกรณ
0: ์ถูก
1: หมายถึงเรื่องทุจริตสอบเนี่ยเหรอ
0: ไม่ใช่ฮะไปต่อรองไงไม่ยอมจะปฏิรูปไง
1: อ๋อครับ
0: นะครับซึ่งเรื่องนี้ผมต้องบอกว่ามันต้องทำขนานไปสิ่งที่พี่ตู่พูดเนี่ยปปช.ต้องสร้างระบบที่ทำให้คนเนี่ยเขามาเป็นพวก
1: ครับ
0: คุ้มครองพยานอะไรก็ว่าไปท่านนายกเองเนี่ยนะครับก่อนหน้านี้จำได้ไหมพี่ตู่คุณต้นบอกว่าไอ้ศูนย์อะไรนะรับเรื่องราวร้องทุกข์1111จะเป็นศูนย์รวมในการรับเรื่องพวกนี้คำถามคือว่าวันนี้เนี่ยนะครับมีใครรู้ไหมเนี่ยว่าไอ้ศูนย์นี้อยู่ไหน
1: ครับ
0: แล้วมันทำงานยังไงเพราะนั้นเนี่ยผมคิดว่าปลัดสำนักนายกเนี่ยท่านนายกเชือดก่อนเลยแสดงให้เห็นว่าไม่มีประสิทธิภาพจนถึงวันนี้เนี่ยช่วยบอกหน่อยได้ว่ามีคนไปร้องศูนย์1111เรื่องนี้ตามข้อสั่งการท่านนายกกี่คนและเรื่องนี้เป็นงานของฝ่ายบริหารเจ้าหน้าที่นายกสั่งแล้วไม่มีสิทธิ์หลบเลี่ยงครับ
1: อาจารย์ลำพัง
0: ต้องทำครับ
1: เรื่องในกระทรวงมหาดไทยเองก็ชุลมุนจะแย่แล้วนะ
0: ไม่ฮะเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นหลักการเดียวกับที่พี่ตู่เสนอนะพี่ตู่พูดถึงปปช.อันนั้นคือเขามีกฎหมายเรื่องคุ้มครองพยาน
1: ครับ
0: แต่เรื่องนี้เนี่ยนะครับมันเป็นกลไกของฝ่ายบริหารและท่านนายกสั่งชัดเจนแล้วว่าให้มาร้องเรียนได้ที่ศูนย์1111คำถามคือตั้งแต่ท่านนายกสั่งจนถึงวันนี้เนี่ยคุณอุรชัยคุณรู้หรือยังว่าจะไปร้องยังไงแล้วระบบศูนย์1111เนี่ยจะคุ้มครองความลับหรือจะส่งต่อเรื่องพวกนี้ยังไง
1: ครับ
0: นะครับไม่มีกระบวนการสร้างความมั่นใจให้กับคนที่จะต้องเอามาเป็นแนวร่วมในการไปกระชากบิ๊กบอสไม่มีครับแล้วใครจะมาซึ่งหน้าที่นี้ไม่ใช่หน้าที่นายกรัฐมนตรีเป็นหน้าที่ของระบบราชการเอาแค่ง่ายๆนะอยู่ในรั้วทำเนียบเนี่ยเรื่องจิ๊บจ้อยแค่นี้เองอ่ะยังไม่เห็นประสิทธิภาพเลยแล้วจะเลี้ยงไอ้คนแบบนี้ไว้ทำไม
1: ครับ
0: นะครับจะใหญ่มาจากไหนพวกนี้ก็ต้องออกได
1: ้ครับ
0: นะครับ
1: คุณจตุพรผมย้อนไปยุคสมัยของคุณทักษิณตอนนั้นเนี่ยหลายคนเนี่ยพูดย้อนไปว่าโอ้คุณทักษิณเนี่ยปฏิรูประบบราชการได้อย่างน่าชื่นชมนะครับถ้าเราจะนำโมเดลนั้นสมมตินายกหนูจะนำโมเดลนั้นมาใช้กับการปฏิรูประบบราชการในปัจจุบันสามารถที่จะใช้ได้ไหมหรือว่าต้องมีการปรับยังไง
2: ยุคนั้นเป็นเรื่องของการเพิ่มกระทรวง
1: ครับ
2: และก็แบ่งหน่วยงานแยกย้าย
1: คือดีกับตอนนั้นแหละ
2: ก็อยู่ในสถานการณ์นั้นแต่บัดนี้เนี่ยสถานการณ์มันเลยเถิดแล้ว
1: ครับ
2: เพราะเราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าความเป็นรัฐราชการนั้นเมื่อนี่นะครับเมื่อมีหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นข้าราชการองค์กรอิสระองค์กรตามรัฐธรรมนูญเนี่ยแต่ละองค์กรเนี่ยขยายองค์กรขยายสาขา
1: ครับ
2: เพิ่มบุคลากรต้องทุกอย่างเป็นงบประมาณหมดวันนี้เนี่ยครับเราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าข้าราชการประเภทรวมเบ็ดเสร็จทุกแบบเนี่ยกว่า3ล้านคนนะจากประชากร60กว่าล้านนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับแปลความกันว่า20คนมีข้าราชการคนแล้วนะแต่ว่าในสภาพบ้านเมืองที่มันกำลังจะจนตรอกเมื่อรายรับเสมอรายจ่ายไม่เหลือเงินพัฒนาเลยเนี่ย
1: ครับ
2: ถ้าเราไม่คิดจะปฏิรูปยกระดับเหมือนในระบบศาลเวลาเขาสอบเนี่ยออกข้อสอบเคี่ยวเลยไม่เน้นจำนวนเน้นคุณภาพ
1: ครับ
2: ผ่านเท่าไหร่เท่านั้นไม่ใช่หมายความว่าเอาจำนวนเป็นที่ตั้งและขนาดนี้เราต้องยอมรับว่าไอ้ที่มีอยู่มันก็ล้นอยู่แล้วรับความจริงเนี่ยนะครับต้องเริ่มต้นตั้งแต่ปรับนะครับปราบคอร์รัปชัน
1: ครับ
2: จัดการเรื่องการศึกษาให้มันสอดคล้องเสียกับยุคปัจจุบันและก็ปฏิรูประบบราชการใหญ่เรียงกันพร้อมๆกัน
1: ปราบโกงก่อน
2: ต้องปราบโกงก่อน
1: ครับ
2: เพื่อสร้างความกลัวไงนะครับตัดอำนาจการต่อรองปิดปากเพราะนี่ครับถ้ากระบวนการปราบโกงมันแข็งแรงเนี่ย
1: ครับ
2: ที่เหลือเป็นเรื่องที่ง่ายหมดอ่ะทำไมเวียดนามเขาทำได้ทำไมจีนเขาจำทำได้จีนไม่เว้นแม้กระทั่งคุริปุโรประธานาธิบดีสีก็จับนะรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมก็ปลดนะเพราะนี่นะครับไม่อย่างนั้นบ้านเมืองเขาไปไม่ได้เวียดนามเนี่ยนะครับผู้นำที่ปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันไม่ได้พรรคคอมมิวนิสต์เขาก็ปลดเห็นไหมว่าวันนี้ใครประเทศไหนถ้าต้องการความแข็งแรงไม่เกี่ยวกับระบบการปกครองมีแข่งกันเพียงแค่เรื่องธรรมาภิบาลความโปร่งใสเท่านั้นวันนี้เนี่ยครับถ้าเราทำเรื่องความโปร่งใสได้เริ่มต้นปราบเด็ดขาดแล้วนำไปสู่การปฏิรูประบบราชการที่เกินมารัฐก็ต้องชดเชยนะครับแล้วก็ต้องคัดเลือกอย่างมีคุณภาพในวันที่จำกัดจำเคียเวลาคุณจนคนจนคุณจะเคลียร์ออกได้ตั้ง9ล้านวันนี้แม้คนจนคุณเคลียร์ออกได้ ในวันหนึ่งเนี่ยครับคุณภาคภูมิใจว่ามีคนจนมากประเทศไทยดีใจแต่วันนี้เงินมันไม่พอแล้วต้องคนจนออก9ล้านกว่าคนแล้วทำไมคุณจะจัดการตรงนี้ไม่ได้ทำไมคนจนจัดการได้ทำไมข้าราชการจัดการไม่ได
1: ้
2: ผมต้องขออภัย

0: ข้าราชการดีๆด้วยนะแต่บ้านเมืองเรากำลังจะจนมุมแล้ว
1: ครับอาจารย์จ๊ะ1นาที
2: เอาชัดๆเลย
1: ครับ
2: ล่าสุดเนี่ยอันนี้เป็นรูปธรรมฮะว่ามันแย่ขนาดไหน
1: ครับ
2: นี่เป็นประกาศสำนักงานคณะกรรมการกสทช.เพิ่งออกประกาศนี้มาเมื่อวันที่9กรกฎาคมปี69
0: ครับ
2: มีการปรับโครงสร้างสำนักงานเว้ยคุณเชื่อไหมผมเอามานับดูนะปรับโครงสร้างสำนักงานนะครับปรับโครงสร้างเป็นทั้งหมดนะครับ42กอง42กองแล้วคุณเชื่อไหมว่าใน42กองเนี่ยนะครับ10กองเป็นงานอำนวยการขึ้นตรงกับผู้บริหาร
1: ครับ
2: นะครับแต่ไอ้งานหลักงานสื่อสารคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งมันเป็นงานสัมผัสกับประชาชนไม่
1: ม
2: ีนี่ไงครับการขยายอาณาจักรแบบนี้42กองอ้าวสมมุติว่าคนเป็นผอ.กองต้อง49มี49อีก42คน
1: ครับ
2: ไอ้49พวกนี้สิทธิประโยชน์เบี้ยเลี้ยงโน่นนี่นั่นค่าทาสบริวารรถลาม้าใช้นี่ไงฮะตัวอย่างนี่ล่าสุดอยู่ในมือผมเนี่ย
1: ครับ
2: นะครับถามว่านอกจากเรื่องของการจัดการเรื่องท้องถิ่นแล้วเนี่ยนี่นะครับตัวอย่าง
1: ครับ
2: และนี่หน่วยงานอิสระด้วย
1: ครับเอาละ
2: จะอิสระยังไงนะครับก็ไม่อิสระจากพี่น้องประชาชน
1: ให้ไว้เป็นโมเดล
2: ครับ
1: แล้วโอกาสหน้าคุยกันต่อว่าลักษณะของการแตกหน่อแบบนี
2: ้ครับ
1: ถ้าจะปฏิรูปหรือจัดการอย่างจริงจังเนี่ยใช้ยาแรงแบบไหนนะฮะวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านนะคร
2: ับ ครับผม
0: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: แต่ขยายจากเรื่องของการโกงสอบนะครับข้าราชการปกครองท้องถิ่นคุณผู้ชมครับเราไปไกลถึงเรื่องของการปฏิรูประบบราชการสองเรื่องนี้เกี่ยวข้องกันครับและแยกจากกันไม่ได้ถ้าต้องการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนนะครับวันนี้ตอบโจทย์ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่วันจันทร์หน้าครับสวัสดีครับ

ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คุยให้คิดนะครับพบกันศุกร์ที่17กรกฎาคม2569นะครับทางไทย PBS ทุกช่องทางครับกับ3คนข่าวตั้งวงคุยกันนะครับนายกรัฐมนตรีไปประชุมที่จีนครับแต่ว่าก็สั่งการว่าเรื่องโกงข้อสอบท้องถิ่นต้องจับให้ได้และต้องเอาจริงเอาจังพร้อมทั้งสั่งเรื่องการปฏิรูประบบราชการนะครับขณะเดียวกันกรรมาธิการงบประมาณปี70ก็ทำงานหนักนะครับอาจารย์วีระนี่เห็นไปติดตามไว้หลายเรื่องนะทิ้งกลับบ้านไปเยอะนะฮะ
1: ก็ควรจะไปตามนายกไปเมืองจีนนะเพราะว่างานเนี่ยงาน AI สีจิ้นผิงเปิดงาน

0: เช้าวันนี้ที่เซี่ยงไฮ
1: ้ครับ
0: ผมไม่รู้นายกเอาทีม AI ทีมกระทรวง DE ที่ทำเรื่อง 1,600 ล้านไทยพาสปอร์ตไปหรือเปล่าไปจะได้รู้ว่าอาจารย์วีระตามไปจะได้บอกตัดงบนี้ให้หมดนี่มือเพชรฆาตต้องตัดทุกอย่าง
2: บ้าบ้าบ้า
1: จะตัดจะยุบ
0: นี่ขวานฟ้าหน้าดำนะขวานใช้ขวาน
2: นี่เล่าให้ฟังอันนี้ผมต้องพยายามสมดุลมากเลยผมก็ไม่รู้ว่ากระทรวงนั้นเนี่ยพรรคไหนเป็นรัฐมนตรีถ้าผมไปตัดกระทรวงของพรรคเพื่อไทยเนี่ยผมก็ต้องโดนคนของพรรคเพื่อไทย20 century fox กับผม
0: 20 century fox
2: ถ้าผมไปตัดของพรรคภูมิใจไทยก็จะมีคนเขียนว่าคิดผิดหรือเปล่าที่ให้มาเป็นกรรมาธิการถูกไหม
1: ครับ
2: เออ
0: นี่ถูกแล้วทำตามนายกเลยบอกปิดชื่อดูพฤติกรรมนี่ทำตามนโยบายนายก
1: ไม่เชื่อว่าอาจารย์ไม่รู้ว่ารัฐมนตรีไหนดูกระทรวงไหนนะมันตามข่าวทุกวันอยู่ในหัวอยู่แล้ว
2: สาบานได้เลยสาบานได
1: ้
2: จริงๆผมลืมไป
0: แกตาบอดสี
2: ไม่อย่าง
0: แกไม่ดูสีพักแกไม่ดูแกตาบอดสีแกบอกว่าแก
2: อย่างไอ้ที่มันมีอะไรองค์การมหาชนอันหนึ่งที่ทำเกี่ยวกับเรื่องการบริหารทุนวิจัยเนี่ยซึ่งเขาเพิ่งตั้งเมื่อปี68น
1: ี
2: ่มีคนอยู่สัก100คนแล้วเขาสไลด์ตัวมาจากหน่วยงานหนึ่งที่เป็นข้าราชการสำนักนโยบายอะไรสักอย่างเนี่ยผมก็ไม่รู
1: ้
2: ว่าไอ้หน่วยงานนี้มันสังกัดกระทรวงเศรษฐกิจดิจิตอลหรือสักอย่างน่าจะเป็นเศรษฐกิจดิจิตอลหรือไม่ก็อวอะไรสักอย่างแถวนี้แหละแล้วผมมาว่าเรื่องกระทรวงเกษตรใช่ไหม
1: ใช่
2: เรื่อง
1: ตลาดออโตกออโตก
2: อกระทรวงเกษตรใคร
1: กระทรวงเกษตรคุณสุริยะไง
0: เฮียสุริยะไง
1: คุณสุริยะไง
2: เมื่อวานเนี่ยผมจัดหนักคมนาคมไม่งั้นจะหาคืนเราดูตามวาระคุณวิชัย
0: ใช่ใช่อ
2: ันนี้พี่จะว่ามาตาไหนเรื่องอะไรล่ะ
0: คุณอย่าไปสนใจว่า
2: ต้องสนใจเพราะผมไม่อยากโดนด่าก
0: ระทรวงไหนพรรคไหนสิ
2: มันไม่แฟร์ไง
0: ไม่ได้คุณแฟร์นะ
2: ผมไม่ได้สนใจว่าเป็นกระทรวงไหนพรรคไหนแต่ออเดียนส์
0: อ
2: ่ะคือผมดูเช็คใน Facebook เนี่ยนะมันแบ่งข้างด่าแบ่งข้างชมเลยคุณจะ
0: ยังมีเหลืออีกยังไหมที่เป็นเป้าที่ต้องใช้กิโรตินตัด
2: ไม่มีครับ
0: หมดแล้วเหรอ
2: ไม่ใช่ไม่มีอีกเยอะครับ
0: ไม่มีอี
1: กเอาผมสนใจเรื่อง
2: มีอีกแต่ไม่มีอีกเยอะอ๋อเพราะวันนั้นน่ะผมโดนคุณบุญวงศ์แซวอ่ะ
1: บุญจง
2: บุญจงวงศ์แต่ละผมก็เนี่ยเห็นมั้ย
1: กระทรวง
2: เห็นมั้ยนั่งติดๆกันแล้วก็จะโกรธผมบ่าไม่รู้นะบุญจง
0: คือตั้งใจพูดผิดเพราะไม่สนใจชื่อ
2: รู้นี่ยิ่งหนักเข้าไปอีกสนใจเซชั่นกล่าว
0: กรรมสนใจพฤติกรรมไม่สนใจชื
2: ่อไม่แล้วแกเป็นรองประธานผมก็ต้องนั่นกับแกหน่อยไม่งั้นเดี๋ยวแกตัดไม่ผมพูดใช่ไหมพี่บุญวงแกก็บอกไอ้บุญจง
1: บุญจงวงไตรัต
2: บุญจงวงไตรัตเนี่ยเป็นอยู่โคราชเนี่ยบุญจงเนี่ยวันนั้นเขาก็แซวผ
0: ม
2: บอกวันนั้นผมเสนอตัดอะไรสักที่อ่ะบอกตัดไปเท่าไหร่แล้วผมบอกผมเพิ่งตัดไปอันเดียวเองนะอันนี้เป็นอันที่สองแต่ที่มันมีทั้งหมดหน่วยงานที่รับงบประมาณเนี่ยมัน315หน่วยงานนะถ้าผมเสนอตัดสัก10เนี่ยมันยังก็ยังเป็นแค่ 3% เท่านั้นเอง
1: นี่แค่เริ่มต้นไม่ใช่เหร
2: ออย่ายุ
1: จำเวลาน
0: ี่อาจจะเป็นภารกิจสุดท้ายในชีวิตเพราะว่าก็ยังไม่ตั้งอีกแล้ว
1: อาจารย์ผมสนใจอาจารย์ผมสนใจงบของกองทัพอ่ะ
2: ก็
1: เข้าแล้วยัง
2: ก็วันนี้ครับ
0: บ่ายนี้
2: ไม่วันนี้กระทรวงกลาโหมทั้งวันเลย
1: น่าสนใจ
2: มาหมดแล้วผมก็วันนี้อันนี้ไหนๆก็พูดท่านไปเปิดย้อนหลังดูได้คือกระทรวงกลาโหมเนี่ยการจัดงบของเขาไม่เหมือนที่อื่นที่อื่นเขาจัดเป็นกรม
1: อันนี้จัดเป็น
2: อันนี้เขาจัดเป็นเหล่าทัพ
0: ใช
2: ่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมกองบัญชาการกองทัพไทยกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศที่จริงถ้าพูดถึงนะกระทรวงกลาโหมแล้วก็คุมอย่างเงี้ยหรือก็คือถ้าพูดถึงเนี่ยกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศเนี่ยเราไม่ต้องพูดอันให้มันเยอะเยอะเนี่ยอันนี้เป็นหน่วยงานระดับกร
0: ม
2: ถูกไหมเพราะมันขึ้นอยู่กับกระทรวงมหาดไทยไปดูหน่วยงานที่ไม่มีการจัดแบบที่เอาทั้งหมดมารวมกันเป็นก้อนเพราะในกองบัญชาการกองทัพไทยก็มีหน่วยงานที่เป็นกรมใช่ไหม ในกองทัพบกก็มีหน่วยงานที่เป็นกร
0: ม
2: ทั้งกรมสนับสนุนกับกรมรบอ่ะนะกองทัพบกกองทัพเรือมีหมดแต่เขาไม่ทํางบ
0: ตามกรม
2: ตามเขาทํางบตามกองทัพกองทัพบกก็เสน
0: อ
2: แล้วก็จะกระจายไปเราไม่มีทางรู้เลยไม่รู้ว่าลงไปกรมไหน
1: อันนี้หรือเปล่าที่เขาบอกว่าเวลาเสนองบเนี่ยกองทัพไม่ยอมให้รายละเอียดของงบประมาณแต่งบประมาณให้รวมๆอ่ะก็เลยตรวจสอบ
2: ไม่ถึงกับรวมขนาดนั้นเขาไปซื้ออะไรเรารู้เขาไปซื้ออะไรแต่เขาไม่ได้แยกเป็นรายกรม
1: ครับ
2: อย่างคุณจะไม่มีทางรู้เลยว่ากรมการเงินกลาโหม
0: ไม่รู้
1: ถ้าอยาก
2: กรมขนส่งกรมอะไรกรมการทหารอะไรเยอะมันจะไม่รู้เลยอ
1: ่
2: ะ
0: คุณสามารถแยกถามได้นี่
2: ไม่ได้เขาผมไม่ได้แยกนั้นเขาไม่ได้จัดงบเขาจับงบเป็นก้อนใหญ่ในก้อนใหญ่เนี่ยเขาจัดสรรเองเราไม่รู้ว่าเงินเนี้ยไปกรมไหนไม่มี
0: สำนักงบประมาณต้องมีข้อมูลพวกนี้ไหม
2: ไม่มี
0: ไอ
1: ้ขอได้ไหม
2: คือการจัดทำงบของกองทัพเป็นแบบนี้ซึ่งมีอีกที่นึงที่ทำแบบนี
0: ้
2: คือแต่ไซส์เขาเล็กมีคนอยู่ประมาณทั้ง 4,000 คนกระทรวงต่างประเทศ
0: ผมฝากถาม
2: เดี๋ยวผมพูดให้จบพูดยังกระทรวงต่างประเทศไม่มีแยกทำมาอันเดียวเลยขึ้นอยู่กับสำนักปลัดกระทรวงต่างประเทศก้อนเดียวเลย
0: ไม่มีกรมไม่อยาก
2: มีกรมแต่ว่าเขาไม่ทำรายการที่เป็นของแต่ละกรม
0: เอาปลัดสำนักปลัด
2: เป็นคนดูทั้งหมดเลยทั้งในทั้งนอกกงสุลสถานทูตข้างในอะไร
0: เขาบอกกรมเขาน้อยไม่ต้องแบ่งแยกมากนะ
2: มีส่วนวันนั้นคุยกับปลัดกระทรวงต่างประเทศเขาบอกว่าคนของเขาน้อยอธิบดีมีลูกน้อง3คนอย่างเงี้ยประมาณนี้เขาไม่จะแยกไงเขาไม่ได้ออกแบบอยากให้เข้าใจได้ไง
1: แล้วกรรมการรับได
2: ้มันไม่ใช่แบบนั้นหรือชัย
1: กรมธิการรับได้ใช่ไหม
2: ผมไม่รู้ผมไม่ได้รับอะไรผมบอกว่าอันเนี้ยให้ทางเหล่าทัพเนี่ยถ้าปิดถ้าทำได้นะก็ไปคุยกับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินว่าจะทำแบบไหนไม่ต้องเอามาหมดแยกบางอันอ่ะที่มันเป็นภารกิจพอจะเปิดเผยได้อ่ะว่ากรมนี้อ่ะ
0: ม
2: ีผู้ตำแหน่งนี้มีคนทั้งหมดเท่าไหร่ได้เงินเท่าไหร่เงี้ยมันน่าจะทำได้แต่แล้วแต่นะอันนี้ผมก็พูดเป็นตั้งเป็นข้อสังเกตแต่ทำไม่ทำผม
0: ฝากไปถามว่า
2: ถามในรายการสุทธิชัยไลฟ์เลยไม่ถามได้ผมเลย
0: เพราะว่าคุณไปเจอต่อหน้าต่อตาผมไม่ได้เจอนี่ถามว่า
2: ปีหน้าไปเป็นของ
0: การจัดงบประมาณของกองทัพไทยอ่ะได้บทเรียนอะไรและจะปรับยังไงดูจากบทเรียนจากสงครามสองสงครามสงครามยูเครนกับสงครามอิหร่านเพราะว่ามันจะมีบทเรียนสำคัญในการจัดงบประมาณใหม่หมดเลยนะ
2: เนี่ยเป็นคำถามเดียวกับที่ผมถามเขาเลยแล้วคุณดุจัยไปเปิดดู
0: นั่นแล้วตอบไป
1: ตอบไม่ตอบไหม
2: ก็ผม
0: อ๋อยังไม่อ๋อนี่บ่ายนี
2: ้บ่ายนี้มีคำตอบไงอ๋อ
1: นี่เลยเฉลยคำตอบก่อนเฉลยคำตอบ
2: บ่ายนี้มีคำตอบดุจัยเปิดดู
0: เพราะว่างบประมาณต่อไปเนี่ยทุกกองทัพทั่วโลกนะถ้าศึกษาของจริงจากสนามรบสองแห่งเนี่ยจะรู้เลยว่างบประมาณที่จัดมาตลอดใช้ไม่ได้แล้วอันนี้ผมว่าสำคัญมากแล้ว
2: ผมว่าเหล่าทัพเขารู้เขารู้
0: ใช่ผมเชื่อว่ามีหน่วยเสทั้งหลายที่ติดตามข่าวสงคราม
2: โดยเฉพาะคนในกองบัญชาการกองทัพไทยเนี่ยทางผบ.สูงสุดหรือผบ.สูงสุดคนเก่าที่คุณวิชัย
0: ช
2: อบอ่ะ
0: ใช
2: ่เขาวางไว้
0: ใช่
2: เขาวางไว
0: ้แต่ว่าเขาต้องมีหลักคิดใหม่แล้วเขาต้องมาบอกกับกรรมธิการนะผมคิดว่าฝากอาจารย์บอกว่าช่วยบรีฟประชาชนทั่วไปอย่างรู้ด้วยว่าวิธีคิดของกองทัพจากนี้ไปอ่ะจากสงครามที่มันเขาเรียกสงครามอสมมาตรเนี่ย asymmetric war แปลว่าเราเป็นประเทศเล็กก็จริงแต่เราไม่ได้ต้องแพ้ประเทศใหญ่เสมอไปถ้าเราวางงบประมาณวางอาวุธยุทโธปกรณ์ยุทธศาสตร์แบบใหม่เนี่ย มันจะทำให้เราประหยัดลงแต่ใช้เทคโนโลยีใหม่แล้ววิธีคิดต้องเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะ
2: ผมแนะนำคุณชัยอย่างนี
0: ้
2: นะตัวนะตัวคุณสุดวันนี้มันเป็นวันประชุมของกระทรวงกลาโหมทั้งหมดเลย
1: ครับ
2: คุณชัยถ้ามีเวลาว่างฟังย้อนหลังใน YouTube แล้วถ้าคุณวิชัยมีคำถามไหนที่อยากจะฝากไปถึงเหล่าทัพเนี่ยเพราะเขาต้องมาเจอผมอีกดิสมาเลยผมจะไปถามให
1: ้ภายในวันนี้ใช่ไหม
2: ไม่ต้องรีบขนาดนั้นมันจะมี ผมจะมีเวลาที่จะคือจะเขาต้องมาชี้แจงอย่างอื่นอีกอ่ะ
0: ใช่แต่ผมว่าสำคัญมากเพราะว่าเหล่าทัพจะพิสูจน์ว่ากระทรวงอื่นเนี่ยต้องล้ำหน้ากระทรวงพลเรือนเนี่ยความจริงต้องAI ต้องพัฒนาเยอะเลยนะแต่กระทรวงกลาโหมและกองทัพเนี่ยไม่ศึกษาเรื่องนี้ไม่ได้เลย
2: โอ้ยเขาทำ
0: เ
2: ขาทำ
0: แล้วก็กรณีเฉพาะกัมพูชาก็เรื่องเล็กไปเลยนะถ้ามองในระดับสากลนะงบประมาณต้องปรับให้เหมาะสมแล้วใช้งบประมาณให้เป็นประโยชน์ที่สุดประสิทธิภาพสูงสุดแล้วมันเป็นจุดหัวที่หัวต่อที่สำคัญมากสำหรับ
2: ที่ผมเป็นห่วงอ่ะคือปีนี้ทุกกระทรวง ถูกตัดงบรวมทั้งกระทรวงกลาโหมด้วยงบประมาณปีนี้ติดลบทั้งหมดเลยทุกกระทรวงเลยแต่ในรายละเอียดจะมีบวกนะหมายความว่ายอดเงิน
0: อ
2: ่ะรู้สึกถูกตัดลดไปอาจจะน้อยมากก็จริงนะ
1: แต่ก็ต้อง
2: ประมาณ1,000 ล้านบาทแต่ปกติเนี่ยงบประมาณของกระทรวงเนี่ยมันขึ้นทุกปีใช่ไหมคุณชัยเพราะใช่ไหมงบประมาณรายจ่ายมันบานก็ขึ้นทุกปีไอ้เนี่ยเขาลดลงมาจากปีงบประมาณปี69ซึ่งยังไม่หมดปี70เนี่ยลดลงมา
0: อ
2: ันเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะปรับอะไรได้แค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการภายในเหล่าทัพเขาต้องคุยกันอันไหนที่มันจะชะลอได้ไหนจะนั่นได้แล้วยังมีปัญหาเฉพาะหน้าใช่ไหมเราซวยกับเขมรไป2รอบเนี่ยก
1: ็
2: ยุทธพันธ์ก็ล่อยหลอไปพอสมควรนะใช่ไหม
0: ใช่
2: ใช่ใช่ไหมใช่ไหม
0: อ้าวที่นี้ข่าวร้อนๆการเมืองที่จะต้องจับตาดูเรื่องนั้นเรื่องโกงข้อสอบนี
1: ่เดี๋ยวก่อนโกงข้อสอบผมต่อเนื่องเลยได้ไหมไอ้เรื่องบัตรคนจน
0: อ
1: ่ะการแห่งรัฐอ่ะตกลงว่าตรวจสอบคุณสมบัติแล้วนะครับคนที่ผ่านเกณฑ์มี 9.5 ล้านจากคนลงทะเบียน 18.8 ล้านคน
2: เออทำไมล่ะ
1: แต่ว่าคนไทยรวยขึ้น
0: คนจนน้อยลง
1: น้อยลง
0: ประเทศไทย
1: ขึ้นหรือ
0: เปล่าขึ้นคนมีเงินพ้นเขตความยากจน9ล้านคนเลยเหรอ
2: คือจริงๆอ่ะทางธนาคารโลกอ่ะ
1: ครับ
2: เขาเคยทำรายงาน
1: ตัวเลขใกล้เคียง
2: ว่าคนจนของคนไทยที่เขาใช้เกณฑ์เส้นความยากจนอ่ะ poverty line เนี่ยเขาคำนวณว่ามีประมาณ 10% ของประชากรไอ้ข้อมูลที่ออกมาที่คัดกันเมื่อเช้าไปเนี่ยเท่าไหร่ล่ะคนที่ผ่านอ
1: ่
2: ะ
1: 9.5 ล้านคน
2: คนที่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อย 9.5 ล้า
1: น 9.5 ล้านค
2: น 9.5 ล้าน
1: ลงทะเบียน 18.8
2: คิดแล้วเป็น 12%
0: ของประชากร
2: ของประชากรซึ่งมันไม่ใช่ตัวเลขก่อนนะคุณวิชัยเราตามมาเนาะตัวเลขคนไปขอใช้สิทธิ์หรือว่าไปขึ้นทะเบียน
0: อ
2: ่ะ18,800,000 คน18,820,000 คน
0: ใช่
2: เขาคัดกรองแล้วเหลือ9,506,531 คน
1: ครับ
2: หายไป9,314,253
1: หายประมาณครึ่งหนึ่ง
2: ก็ 49% ได้เนี่ยได้ที่ไม่ได้สิทธิ์เนี่ย 49.49 ที่ได้สิทธิ์เนี่ย 50.51 ครึ่งครึ่ง
0: ทำไมถึงหายไป9ล้าน
2: ผมควรจะพูดไหม
0: อ้าวทำไมอ่ะคุณมีปัญหาอะไรที่ไม่พูดความจริงเหร
1: อคือผมก็อยากรู้ว่าทำไมมัน
0: อาจารย์มีเรื่องอะไรจะ
1: หลักเกณฑ์พิจารณาเป็นยังไง
2: ผมว่าให้เขารู้เองไม่ดีกว่าเหรอ
0: เฮ้ยจะไปรู้เองได้ยังไง
2: เพราะแต่ละคนไปกดเครื่องก็รู้น่ะคุณ
1: ว
2: ิจัย
1: แต่อยากรู้จริงนะว่าใช้หลักเกณฑ์อะไรพิจารณาเหตุผลอะไร
2: อะไรที่ทำให้ไม่ได้
1: ใช่ใช่ใช่
2: อันนี้ผมไม่ยืนยันนะเพราะผมได้ฟังมาอีกทีนึงคนที่ไม่ได้เพราะมีกรรมสิทธิ์ในรถยนต
1: ์
2: 2 ล้านคน
1: อ๋อนี่เข้าใจพื้นฐาน
2: มีรถมอเตอร์ไซค์เกิน1คันอะไรอะไรพวกนี
0: ้
2: นะคนที่มีรายได้เกิน 100,000 ซึ่งเขาก็ตรวจเก่งนะก็ใช้วิธีตรวจอย่างนี้คุณวิชัยวิชัยโอนเงินให้คน
0: อ
2: ่ะปีหนึ่งเกินแสนเนี่ยแสดงว่าคุณวิชัยต้อง
0: มีบ้างก่
2: อ
0: นเขาเข้าไปบัญชีอย่างนั้นเลย
2: เก้าแสนคน
0: ข้อมูลนี่เจาะลงไปถึงรายละเอียดขนาดนั้นเลยเหรอ
2: ใช่
0: ไม่เกี่ยวกับ PDPA อ่ะ
2: อันนี้เป็นข้อมูลทางทหารคุณสุวิชัย
0: นั่นแหละสินั่นแหละสิ
2: อันนี้ผมต้องใช้ AI แฮกมา
0: เออนั่นแหละสิ
2: เอาตัวเลขเอางี้อันนี้สำคัญ
1: ครับ
2: มีวงเงินสินเชื่อเกิน 100,000 บาทเช็คกับบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ2,600,000 คนนะผมเอารายการใหญ่ๆนะมีกรรมสิทธิ์ในรถจักรยานยนต์เกิน1คัน3ล้านคน
0: เขาผ่อนอยู่นะเขาไม่ได้เป็นเจ้าของทั้งหมดนะ
2: ไม่รู้ก็มีชื่อคุณอยู่ในทะเบียนกรมคุณเป็นมีชื่อคุณผู้ชายน่าตกใจกว่านั้นเป็นหุ้นส่วนและก็กรรมการบริษัท
1: นี่แบบลูกขอใช้ชื่อป่ะ
2: 77,000 คน
0: อยู่เป็นบอร์ดของบริษัทใน

0: ตลาดหลักทรัพย์ด้วยนะ
1: เนี่ย
0: ฮะตลาดหลักทรัพย์ป่ะ
1: มีของแล้วก็บอกว่ามีถือบัญชีถือหุ้นรู้สึกจะเยอะเหมือนกันนะผมจำตัวเลขไม่ได้เหมือนกันนะ
2: แจ้งอาจารย์วีระนิดนึงอ่ะคือ
1: มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ประมาณแสนคนคุณมีบัญชีซื้อขายหุ้นแล้วคุณจะเป็นผู้คือพลรัฐบาลไปใช้คำว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยเนี่ย
2: แล้วก็บัตรคนจน
1: คือเขาไม่อยากให้เรียกว่าบัตรคนจน
2: ไม่เรียกไปเถอะผมว่า
1: ตอนนี้พอมันไม่เรียกบัตรคนจนเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเขารายได้น้อยหรือไม่มีรายได
0: ้เออสวัสดิการนะ
1: เป็นสวัสดิการคราวนี้ไอ้เป้าของกระทรวงการคลังนี่คืออยากได้คนที่จนจริงจริงจนที่สุดสักจำนวนหนึ่ง
0: อยากได้คนจนแต่ไม่อยากเรียกว่ามันเป็นบัตรคนจน
1: เออเนี่ยมัน
0: แล้วมันความย้อนแย้ง
1: มันผกชะย้อนแย้งไอรอนี่มากผมบอกว่าเฮ้ยคุณเรียกไปเลยใช่ไหมต่อไปเราจะได้มีบัตรประชาชน2ใบ
2: คือบัตรคนมีกับบัตรคนจนเหรอ
1: ไม่ใช่สิ
0: อันนี้แบ่งแยกแล้ว
1: ผมนี่ไม่อยากแบ่งแยกดีไวน์รู้เลยกำลังจะไปดีนี่ชักเลยเนี่ย
0: ไปคิดร้ายเสมอ
1: คือเสียงในหัว
0: เสียงในหัว
1: เป็นแบบนี้นะรัฐบาลเขามองคุณอยู่นะบอกก่อนนะ
0: ใช่
1: เดี๋ยวคุณไปตบกบาลนักข่าวไม่ได้ไม่ถึงไหนหรอวะ
0: นอนเห็นไหมนอนเรื่องอะไรนี
1: ่ตัว
2: เรื่องบัตรคนจน
1: ไม่คือ
0: บัตรคนจนน่ะทำไมถึงไม่เรียกให้มันตรงไปตรงมา
1: ผมก็ถามเขาว่าถ้ามันจนขนาดนั้นนะออกบัตรประชาชนอีกใบไปเลย
0: คือ
1: ก็มีบัตรประชาชนใบหนึ่งแล้วบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยอีกใบหนึ่งเออเพราะเขามีคนเล่าให้ฟังคุณชัยรอบที่แล้วอ่ะมีคนขี่บิ๊กไบค์เว้ยมีคนขี่บิ๊กไบค์ไปร้านธงฟ้าแล้วเนี่ย
0: ใช่ใช
1: ่ไม่ขี่บิ๊กไบค์นะบึ๊บบึ๊บบึ๊บบึ๊บบึ๊บไปร้านธงฟ้าที่เขาให้300อันนั้นน่ะซื้อไอ้พวกกะปิน้ำปลาเนี่ย300คนมันเห็นกันทั้งตำบลน่ะไ
0: ม
1: ่ขี่บิ๊กไบค์ไปอ่ะรอบนี้เขาเลยก็300 400ขึ้นไปไม่ให้
0: แต่กรณีนี้เนี่ยมันมากเกินกว่าที่ควรจะเป็นไหมเพราะว่ารัฐบาลพยายามจะมีตัวเลขสูงเอาไว้เพราะว่าในแง่ของประชานิยมนี่คุณอยากมีตัวเลขสูงเพื่อเห็นว่าโอ้โหรัฐบาลช่วยเราหมดแล้วนะเลือกตั้งคราวหน้าเนี่ย10กว่าล้านคนนี่จะได้บวชให้พ
2: ร
0: รคคุณไงแต่นี่กลายเป็นว่าสกรีนไปสกรีนมาเหลือครึ่งหนึ่ง
1: เขาหันแบบน่ากลัวเขาหันแบบคือไอ้นี่คิดแบบคลังคิดแบบคนที่หาเงินไงกระทรวงการคลังนี่เป็นกระทรวงหาเงินถูกไหม
0: ใช
1: ่หาเงิน
0: ให้การเมืองเนี่ยไปอีกอย่างนะ
1: ใช่กระทรวงการคลังเขาเป็นคนหาเงินนั้นทุกบาททุกสตางค์ที่เขาไปรีดนาทาเลนทั้งคุณทั้งผมเนี่ยหักหน้าที่จ่ายแบบไม่มีทางดิ้นเลยเนี่ยนะ
2: ก็ต้องจ่าย
1: ผู้ชายเชื่อไหมคนโดนหักหน้าที่จ่ายอ
0: ่
1: ะแล้วไม่รู้ตัวไม่ได้ไปยื่นไม่รู้กี่แสนคนที่รายได้เกินแสนที่เขาตัดไปผมจำตัวเลขไม่ได
0: ้ไม่รู้ตัวด้วย
1: ไม่คือก็ไปผมไปรับเหมาจ้าบริษัทใหญ่ๆอ่ะเขาต้องหักหน้าที่จ่าย 3% น่ะค่าบริการอ่ะเหมือนเรามาทำรายการก็เหมือนก็หักนะถูกไหม
0: แต่ตอนเราต้องยื่นปลายปีไง
1: ไม่คือไอ้นั่นเขาไม่ยื่น
0: เขาไม่ยื่น
1: เพราะเขาเกณฑ์ไม่ถึงผู้ชายถ้าเกิดผู้ชายมีรายได้สัก 250,000 ต่อปีแม้จะหักหน้าที่จ่ายมันก็
0: ไม่ต้องยื่น
1: เงินได้พึงประเมินไม่ถึงเพราะแสนแรกเรางดเว้น60,000แรกมีเมียมีลูกด้วยมันไม่เหลือภาษีจะเสียเขาก็ไม่ไปไงแต่มันมีรายได้เกินไง
0: อ
1: ันนี้เขาว่าเป็นล้านเลยคุณวิชัยเขาดูจากฝั่งคนจ่ายเงินแล้วแม้แต่ไอ้วิชัยเมื่อวิชัยโอนเอิญคนให้หลานโอนเงินให้หลานเอิญคนให้ลูกเนี่ยโอนทั้งปีมันครบแสนอ่ะโอนทีละ10,000, 20,000, 30,000, 40,000ครบปีแสนเขาจะบอกว่าเฮ้ยคุณต้องมีรายได้คุณถึงจะโอนเงินไปได
0: ้โอ
1: ้นี่เขาเช็คอย่างนี้อีก
0: ฉะนั้นบัตรคนจนก็ไม่สามารถที่จะมาให้ได้เพราะว่า
1: ผมว่าถ้าเกิดเขาได้จำนวนขนาดนี้นะ9 ล้านคนเดิมมัน13 ล้านคนถูกไห
2: ม
1: แล้วก็มาคัดกรองแล้วเหลือ12ที่เขาไม่ไปยื่นเนี่ยตอนนี้ของจริงเนี่ยเขาอาจจะไปทบทวนแล้วอาจจะขึ้นกว่านี้ก็ได้นะแต่ถ้า9.5 ล้านเนี่ยผมว่าเขาอาจจะเพิ่มเบนฟิตได
0: ้
1: สมมุติว่า300เนี่ยอาจจะเพิ่มเป็น400ก็ได
0: ้งบเดิมที่ตั้งไว้เท่าไหร
1: ่เห็น 42,000 ล้าน
0: ตอนนั้นหาร19ล้านหรือหาร18ล้าน
1: หารกันไม่ได้สิเพราะเรารู้ไม่ได้ทุกคนนี่ทหารตอนนั้นก็บวมตายดูวิชัย
0: ก็ใช่ไงแสดงว่างบที่ตั้งเอาไว้เผื่อไว้18ล้านหรือเผื่อไว
1: ้เขาไม่ได้ตั้งเผื่ออย่างนั้นเขาตั้งมาต่อเนื่องเพราะเขามีพื้นฐานอยู่แล้วเขาต้องจ่ายอยู่แล้วเขารู้อยู่แล้วว่าเขา
0: ปีที่แล้วเท่าไหร
1: ่ปีที่แล้วเขาตั้งไว้30,000
0: 30,000 ล้านกี่คน
1: ตอนนั้น13ล้านคน
0: ทีนี้กัน
1: เดี๋ยวอธิบายไม่พอ
0: ไม่พอ
1: ไม่พอ
0: ไม่พอ
1: ไม่พอมันใช้จริงกับประมาณ 53,000
0: อ้าวใช่ไงก็ไป
1: ก็เลยไปเอางบ
2: กลางไอ้เนี่ยงบกู
1: ้กู
2: ้งบกู้
1: ใช่จำได้ไหมจำได้ไหมบอกให้ฟังนะ 20,000 ล้านที่เอามาจากไอ้พรบ.เงินกู้อ่ะเงินกู้ 400,000 ล้าน
2: อ่ะ
1: เน
2: ี่
1: ยโอเคนะเอาแค่นี้คราวนี้ประเด็นก็คือว่า
0: แต่ผมคิดว่ามันต้องมีประเด็นการเมืองขึ้นมาเพราะคนที่ถูกตัดชื่อออกมีสิทธิ์โวยมีสิทธิ์ร้องเรียน
1: นะครับเอาหนังตัวอย่างไหมผมอายุ65นี่เนี่ยเขาเขียนอย่างน
0: ี้เขียนว่า
1: เขาบอกว่าไม่ผ่านเกณฑ์เนื่องจากผู้ลงทะเบียนเป็นบุคคลไม่เข้าข่ายได้รับสิทธิ
0: ์
1: เหตุผลผู้ลงทะเบียนเป็นนักเรียนนักศึกษาซึ่งนักเรียนนักศึกษาไม่ได้นะครับ
0: ไม่ได
1: ้ข้อที่หนึ่งเลยผมอายุ65
0: ใช
1: ่เรียนกศน.
0: ใช่
1: เลยผมเลยเป็นนักเรียนนักศึกษา
0: ใช
1: ่ผมเลยไม่ผ่านทางนี้เขาบอกว่าคุณก็ไปอุทธรณ์กับสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษา
2: ครับ
1: ซึ่งยังไม่จบเดี๋ยวเขายังมีสิทธิ์ไปอุทธรณ
0: ์ใช่ไงฉะนั้นไอ้นี่มันเทคนิคมากเลยนะเพราะตีความตามกฎหมายคุณเป็นนิสิตนักศึกษาไม่ได้เนี่ยนะแต่ความจริงคุณอายุ65แล้วคุณมีความ
1: จำเป็นเราจะไปอัพสกิลรีสกิลเว้ย
0: ใช่ไงผมอายุ65
1: แต่คุณที่ใช้ไม่เกี่ยวอยู่แล้วไม่เกี่ยวอยู่แล้ว
0: ไม่
1: เกี่ยวอยู่แล้วอย่าไปสมมุติโอ้ตายถ้าคุณที่ใช้ไปยื่นขอบัตรคนจนกูตายแน่เลยชาตินี
0: ้ไม่ผมกำลังยกตัวอย่างว่ารายนี้เป็นตัวอย่างว่ามันจะมีกรณีอื่นๆที่ตีความตามกฎหมายเคร่งๆและก็จะกลายเป็นการร้องเรียนว่าเฮ้ยอย่างนี้ผมจนจริงนะผมมีความ
1: ไม่คุณใจเชื่อเถอะมันจะมีอีกเยอะเดี๋ยวคุณจะตามข่าวนะนี่นะผมมีงานนึงนะนี่อ่ะนี่คนหนึ่งไม่ได้ไม่ผ่านเกณฑ์เนื่องจากผู้ลงทะเบียนเป็นบุคคลที่ไม่เข้าข่ายได้รับสิทธิ์เหตุผลผู้ลงทะเบียนเป็นหุ้นส่วนเขาก็ฟ้องผมนะฝากอาจารย์วีระจัดการเรื่องบัตรสวัสดิการด้วยครับรัฐบาลไม่อยากจ่ายเงินแล้วโดยบอกแม่โดยบอกว่าแม่ผมเป็นกรรมการหุ้นส่วนบริษัทจนอายุ91แล้วเคยได้มาตั้งแต่รุ่นแรกจะไม่ให้บอกเป็นกรรมการเฉยเลยส่วนผมมีมอเตอร์ไซค์1คันก็โชว์ว่ามี2คันเลขทะเบียนที่แจ้งก็ไม่เคยอ่ะอันนี้ถ้าไม่ถูกต้องคุณไปอุทธรณ
0: ์
1: ผู้ชายเชื่อมั้ยคนเป็นกรรมการบริษัทบางคนเนี่ยถูกขอเอาไปเป็นชื่อ
2: บางทีลูกขอชื่อพ่อแม่เป็นกรรมการบริษัท
1: ไม่บางทีไอ้สำนักบัญชีมันไปทำ
0: นอมินี
1: เป็นแสนครับ
2: โอ้ยจริงต้องมีนี่อ่ะ
1: เป็นแสนครับ
0: ไม่ไม่ใช่นอมินีประเภทมีจิตนาร้ายนะ
1: ไม่ก็ไม่คือเขาขอเนี่ยถือหนึ่งหุ้นอะไรอย่างเงี้ยเขาขอ
2: ใช
1: ่กรรมการบริษัทต้องมี7คนสมมตินะผมคนหนึ่งที่เหลือผมถือ 99% ผมก็ขอ
2: พ่อเสริม
1: หนึ่งหุ้นที่เหลืออย่างเงี้ย
0: กระทรวงการคลังต้องทบทวนวิธีการสกรีนไหม
1: สกรีนไปแล้วบอกแล้วว่ากติกาเป็นอย่างนี้ไง
0: กติกาเป็นอย่างนี้เนี่ย
1: คุณก็ต้องไปลาออกจากกรรมการ
0: นั่นสิAI เนี่ยเขาไม่สนใจนี่
1: ก็บอกแล้วว่า AI มันไล่วิญญาณมันเป็นพวกเลือดเย็น
0: ถูกต้องมันไม่สนใจกติกาไม่สนใจคุณเป็นใคร
1: ไม่มันสนใจกติกาสั่งให้มันทำอย่างนี้
0: กติกาอย่างเดียว
1: มันกติกามันเถนตรงมากมันบอกให้มันเดินตรงมันก็เดินตรงไม่มีเลี้ยวตบกบาลมันก็ไม่เลี้ยว
2: แต่ในมุมของรัฐบาลถ้าเกิดว่าพิสูจน์ได้ว่าคัดกรองคนจนจริงๆเนี่ยนะผมก็ได้คะแนนเสียงนะคือที่ผ่านมามันแตกทั่วไงจนไม่จบก็ได้
1: คือเดี๋ยว
2: แต่ต้องชี้แจง
1: เรื่องมันยังไม่จบหรอกเพราะว่ากว่ามันจะสตาร์ทกันจริงๆตัวเลขแน่นอนนิ่งๆต้องประมาณสักปลายเดือนกันยาตอนนี้ผมคิดว่าถ้าเรื่องมันไม่ดีนะถ้าเรื่องมันเกิดถ้าเรื่องมันเป็นปัญหาคุณธิชัย
0: ใช
1: ่แรงกระแทกมันจะมาอาทิตย์หน้าเพราะคนเพิ่งได้ข้อมูลวันนี
0: ้ต้อง
2: วันนี้ไปตรวจสอบวันนี
1: ้วันนี้เมื่อเช้าเนี่ยไปตรวจสอบเปิดมาในมือถือก็รู้แล้วในนี้มีไหม
0: ในนี้มี
1: ก็มีพนักงานไทยพีเอสใครได้บัตรคนจนนี่ผมฟ้องผู้บริการเลยนะ
0: ทีนี้ก็มาถึงคำถามใหญ่ว่าเมื่อตัวเลขออกมาอย่างนี้เนี่ย World Bank มีมาตรฐานอย่างนี้ตัวเลขทางการรัฐบาลไทยหรือสภาพัฒน์เนี่ยจะบอกว่าตัวเลขคนเข้ากายจนเนี่ยนะ poverty line ของ World Bank เนี่ยจะเป็นตัวเลขเท่าไหร่ ตัวเลขระหว่าง18ล้านกับ9ล้านเน
1: ี่ยไม่ถ้าตัวเลขจริงๆของ World Bank เนี่ยนะเท่าที่ผมจำได้เนี่ย
2: ครับ
1: รายได้ปีละ40,000กว่าบาทเท่านั้นเองแต่ของเราเนี่ยใช้รายได้แสนนึงแต่วิธีคิดของเราเป็นอย่างนี้คุณชัยวันนั้นผมถามโฆษกกระทรวงการคลังวิธีคิดคืออย่างนี้ผมก็ว่าเขาคิดดีว่ะเขาคิดว่าคนนึงอ่ะไปทำงานปีหนึ่งเนี่ยหยุด54วันเสาร์อาทิตย
2: ์ครับ
1: ทำที่เหลือเอาทำที่เหลือแล้วกันสัก210วันวันหนึ่งเนี่ยเอาค่าแรงขั้นต่ำ337บาทเฉลี่ยทั้งประเทศคำนวณออกมาแล้วเนี่ยมีรายได้ทั้งปีเนี่ย 99,000 บาท
0: อ๋อแสนนึงอ่ะ
1: เขาก็เลยแถมให้เป็นแสนนึงงั้นใครที่เกินมีรายได้เกินแสนเนี่ยถือว่าเหนือเส้น poverty line เส้นยากจนของเราที่เราเขียนไว
0: ้
1: มันจะไปจนอะไรก็ตั้ง20ล้านคนหนุ่ยชัยถ้าจน18ล้านคนนี่นะจะอยู่กันยังไงไอ้นี่มันไม่รู้ว่าผมยังว่าน่าจะต่ำกว่านี้ด้วยซ้ำไปจนจริงๆนะ
0: จนต่ำกว่า9ล้านอีก
1: น่าจะต่ำกว่า9ล้านถ้าถามผมนะถ้าถามผม
0: แต่ผมว่าแล้วแต่คุณจะใช้คำว่าความนิยามคำว่าคนจน
1: ไม่แล้วก็10ล้านก็โอเคนะ10ล้านก็โอเคพอทนกัน
2: แต่คนนี้ก็จะได้300บาทหลังนี้คือตอนนี้ได้ 1,000 ใช่ไหมฮะหลังนี้ก็ได้300บาทตามปกติ
1: ไม่ใช่ที่เป็นสตาร์ทวันที่1ตุลาไอ้คนที่เป็นคนเก่าที่ผ่านเนี่ยก็ได้พันหนึ่งเหมือนเดิมนะ
2: ใช
1: ่ไอ้คนใหม่ที่ได
2: ้
1: ต้องไปสตาร์ท1
2: ต
1: ุ
2: ลาง
1: บประมาณปี70
2: ครับ
1: แต่จะได้300หรืออะไรเนี่ยเดี๋ยวเขาจะไปออกแบบมันก็จะมีคนที่ไม่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นคนเดิม
2: เขาจะให้ใช้60
1: คุณก็ไปเข้าแถวขอ
0: ใหม
1: ่60 40
2: ครับ
1: เข้าแถว60คุณจะได้ 2,000
2: ครับ
1: ตอนนี้ผมใช้ไป200
0: นี่มีส
2: ิ
1: ไอ้ไทยช่วยไทยพัดเขาไม่ได้บอกจนรวยนี
2: ่
1: เขาบอกว่าใครอายุเกิดก็ไปเราไปลงทะเบียนก็ต้อง26ล้านคนหนุ่ยชัยหนุ่ยชัยไม่ไปเองผมไปแต่ผมอยากรู้มันทำยังไงไงจะได้หัดโอนเงินเป็นใช้ QR code เป็นเอาจริงนี่ผมพูดจริงๆอย่างน
0: ี้ไปซื้ออะไรวะ
1: เอาซื้อเลี้ยงข้าวเด็กสิเอาไปตอนเย็นทำงานเสร็จแล้วเด็กก็ไปซื้อ
2: เ
1: ขาแต่ผมขอร้านที่หน้าอสปทบอกร้านนั้นค
2: ุ
1: ณต
2: ้
1: องไทยช่วยไทยพัดนะเว้ยซื้
0: อ
1: กินคนเดียวไม่คุ้มก็เลี้ยงมันทั้งหมดเลย200นี่หมดเลยแล้วก็จ่ายของตัวเองอีกเพิ่มใช่ไหมก็เท่ากับจ่ายเพิ่ม
0: 200ก็เท่า200เองเลี้ยงทั้งหมด400เองเหร
1: อ420บาทโตโต้นะ
2: ไม่น้อยนะ
1: 200รัฐบาลออกให้ผมจ่ายเกินจริงกว่าผมจ่ายถ้าจะให้ครบสูตร60 40เนี่ยผมต้องจ่ายแค่167บาทเท่าน
0: ั้
1: นผมยังจ่ายตั้ง220บาท
0: อ๋อ420นะ
1: รัฐบาลออกให้200
0: ข้าวแกงจานนึง40ได้กี่จาน
2: 40
0: ข้าวแกงจานนึงเท่าไหร่
1: 10จาน
2: ข้าวแกง
0: ไม่ข้าวแกงจานนึงตกลงเท่าไหร่
1: ถ้าแกงแกงไม่ได้10จาน
2: ผมป้อ50บาท
1: เรามีพนักงานที่เป็นช่วยกันอยู่ 3-4 คน
0: คุณไปหาร้านที่30บาทสิคุณจะได้
2: จะหาได้
0: เลี้ยงได้คน
1: มันไม่จำเป็นเพราะว่าเรามีคนแค่นี
0: ้
1: ครับข้าวแกงจานละ80ผมยังให้กินได้เลย
2: แล้วตกลงข้าวแกงจานละ40บาทหาได้ไหมในกรุงเทพ
1: มีกาต่างจังหวัดมีต่างจังหวัด30 40มี
0: 40 30มี
1: กรุงเทพเนี่ย50
0: แต่ทำไมเขาเลิกล่ะเขาถอยล่ะแม
2: ่บอกมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เยอะก็รับฟังความเห็นก็เลยขออนุญาตถอนจากเรื่องจะเข้าคร
1: ม.ก็คุณทิชัยคุยกับคุณสุภจีอ
0: ่
1: ะ
0: เขาด้วยเขาด้วย
1: คุณเนี่ยเป็นไงอารมณ์แกเป็นไง
0: ดี
2: โอ้ยตอนนี้กำลังตั้งสมาธิได้มีสติแล้วเข้ามาลุยงานต่อครับ
1: ก็โอเคใช่ไหม
0: แล้วคงจะฟอไปบางเรื่องอะไรเรื่อง
1: ไม่คืออย่างนี้ผมพูดแบบนี้ดีกว่าแล้วถ้าเราเทียบกัน3คนดูใช่ไห
0: ม
1: ใช่ไห
0: ม
1: ทางรัฐมนตรีต่างประเทศเขาก็ทำงานเขาแล้วไม่มีเรื่องอะไรใช่ไหมก็คืบหน้านู่นคืบหน้าน
2: ี่
1: ใช่ไหม
2: เดี๋ยวนิติก็โอเคอยู่
1: เดี๋ยวนิติเขาก็ไปที่ตามนายกไปด้วยตามนายกไปด้วย
0: ใช่
1: ในคณะคุณสุภจิตน่าจะไปด้วยนะถ้าผมจำ
0: ไม่ติดต้องไปสิเพราะมีเขาคุยกันเรื่องพาณิชย์ด้วยนี
1: ่อย่างนี้
0: เรื่องช่างตรง
1: วัดแต่ว่างานของคุณสุภจิตเนี่ยเป็นงานไมโครแล้วมีข้อขัดแย้งของงานไมโครด้วยระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภค
0: ใช่
1: อันนี้เราไม่ได้พูดถึงเรื่องส่งออกเรื่องนำเข้าเลยนะมันขัดกันคือถ้าเน้นผู้บริโภคเน้นที่ผู้ผลิตกระทรวงเกษตรเราอยากให้ขายของได้สุดค่ะถ้ามันมาทางฝั่งผู้บริโภคของแพง
2: ต้องขาย
1: ไหมเพราะฉะนั้นตัวเองอยู่ตรงกลางเนี่ย
0: ยาก
1: นะมันเป็นงานไมโครแต่ของเอกนิติท่านรองเอกนิติเนี่ยมันเป็นงานแมโครเพราะฉะนั้นเนี่ยมันแสดงบทบาทต่างกันนี่อย่างเงี้ยบัตรคนจนเนี่ยอันนี้แมโคร
0: คือเรื่องที่ต่างประเทศของคุณเสียศักดิ์กับเรื่องคลังของคุณเอกนิติอ่ะคนที่จะรู้ พอที่จะซักเนี่ยก็มีน้อยกว่าคนที่จะมาพ
1: ู
0: ดราคาทุเรียนราคาข้าวแกงนี่ใช่ไหมแล้วบุคลิกของคุณสุภาชีด้วยแนวของแกเนี่ยแกจะออกมาปะทะชนแล้วก็จะมีลักษณะตอนหลังนี่แกเป็นนักการเมืองมากขึ้นนะ
2: ผมยืนยันฮะแกชนคุณสุทธิชัยนะ
0: ชน
1: ชนว่า
2: สวนกุล

0: มิน่าคนไม่ค่อยอยากมาออกรายการกับคุณสุทธิชัยกับผมอ่ะ
1: ทำไมอ่ะ
0: คือเราไปซักเขามากเกินไปป่ะ
1: ไม่เขาก็ถามอย่างที่ประชาชนอยากให้ถามเราไม่ได้ถามอะไรเกินเลยเราไม่ได้ไปเจาะเรื่องส่วนตัวเราไม่ได้ไปบิดเบือนไปเบี่ยงเบนอะไรนี
0: ่อย่างบางทีผมไปถามนักการเมืองเนาะ
2: ม
0: าออกรายการบอกใครเป็นคนตั้งท่านอะไรนี
1: ่ใครเป็นคนตั้ง
0: พูดไม่ได้ว่าอะไรประมาณนี้ใช่ไหมแล้วต้องคุณชัยออกทีวีอ
1: ่
0: ะ
1: ใช
0: ่ใช
1: ่
0: ไหม
1: แล้วถามว่าต้องไปเจอใครก่อนที่จะรับการแต่งตั้ง
0: เนี่ย
1: ก็ต้องไปจังหวัดไหนหรือเปล่าอย่างนี้เหรอ
0: ต้องถามยิ่งหนักเขาอี
1: ก
2: บางคนไม่ต้องไปเจอก็ได้ฮะเพราะอย่างคนบางคนเนี่ย
0: ใครอ่ะ
2: อย่างไรดร.วินใช่ไหม
1: ดร.วิน
2: ที่เป็นคนที่ตอนนี้ถูกดำเนินคดีเรื่องนี้ฮะ
1: เรื่อง
2: ของข้อสอบเนี่ย
1: กองข้อสอบท้องถิ่นเป็น
0: เขาเป็นคนที่ไหนอ่ะ
2: คนที่ไหนเหรอ
0: มันมีเขาไปจับแบบผู้หญิงคนนึง
2: ผู้หญิงกับน้องสาว
0: คนนึงใช่ไหม
2: ผู้หญิงกับน้องสาวครับ
0: ผู้หญิงเป็นน้องสาว
1: น้องสาวเขา
0: อันนี้คือคนแก้ละคะแนนข้อสอบใช่ไหม
2: ใช่คนไปรับไอ้ตํา
0: ได
2: มา
0: จากมสบ
2: เออแล้วก็ภาษา
0: สทอะไรเง
2: ี้
0: ย
2: นี่แหละ
0: แล้วเขาไปตรวจแล้วนี
2: ่ครับ
0: เอ็ดไม่รู้เนี่ยพอเราออกรายการแล้วเนี่ยคงจะมีคำสั่งแล้วมั้ง
2: คำสั่งว่า
0: วันนี้เขาบอกว่าเขาจะเอาออก 3,000 กว่าคนนะ
1: ใช่ครับ600
2: 3,621
1: เออ
0: บรรจุแล้วจะเอาออก
2: ใช่ครับ
0: โอ้โหแล้วมันมีคนมาบอกว่าเดี๋ยวเอาถอดออกจากบัญชีบรรจุจ่ายไม่300,000
2: เลยมันคิดจะทำจริงเหรอผมว่า
0: คนมัน
2: ชั่วร้ายทำจริงนะ
0: คือมันแสดงว่าการเป็นข้าราชการนี่นะมันคงจะมีผลตอบแทนที่มัน
1: มหาศาล
0: รีเทิร์นมันต้อง
2: แน่นอนคุ้มอยู่
1: มหาศาล
0: แต่พวกนี้เขาไม่รู้นะคุณชัย
1: ว่า
0: ชะตากรรมของคนที่เป็นข้าราชการข้าราชการนะผมไม่ได้พูดพนักงานลูกพนักงานของรัฐพนักงานลูกจ้างอะไรพวกนี
1: ้
0: ของข้าราชการนี่มัน end of the walkway แล้ว
1: น่าจะบอกสิ้นสุดละ
0: สิ้นสุดเพราะว่าอะไร
1: ด้วยงบประมาณ
0: ด้วยงบประมาณด้วยสวัสดิการนี่ตอนนี้ออกแนวนี้แล้วนะสวัสดิการเนี่ยพยาบาลนี่กำลังคิดอยู่สวัสดิการด้านรักษาพยาบาลกำลังคิดกันอยู่จะให้เลือกเป็นฟอร์แมตละ
1: เรื่องใหญ่
0: เพราะมันใส่ไม่ไหวแล้วบำเหน็จบำนาญข้าราชการเนี่ยก็จะต้องมีการจัดระบบแล้วน
1: ั้
0: นดีไม่ดีนะปีหน้าจะไม่มีการขึ้นเงินเดือนนะ
2: แล้วประกันจะเป็นประกันกลุ่มเนี่ยแทนที่จะ
0: ยังไม่รู้แหละแต่ว่าคือตอนนี้เขารู้แล้วว่าจ่ายแบบโอเพ่นเอ็นนี้ไม่ไหว
1: ใช่ไม่ไหว
0: คือหมายความว่าเบิกเท่าไหร่ก็จ่ายตามสิทธิ์อย่างเงี้ย
2: ครับ
0: มันก็โป่งจาก 300,000 400,000 500,000 ล้านอย่างงี
1: ้
0: ทำไปทำมาค่ารักษาแบบพุ่งๆๆๆอย่างเงี้ย
1: ไอ้นอตบอกเวจริงๆแล้วก็อย่าสะดุดนะไอ้วอล์กเวตรงนั้น
0: ไอ้คนเก่าอ่ะคนเก่าเนี่ยเพิ่งจะรู้ตัวกันจริงๆอ่ะปีนี้เพราะเขาตัดงบ
1: ใช
0: ่งบประมาณรายจ่ายลดลงอ่ะใช่มั้ยมันโดนตัดงบอ่ะ
1: แล้วคนใหม่ที่รับใหม่นี่จะต้องกติกาใหม
0: ่แน่นอนเลยชัวป้าชัวป้าชัวป้าชัวป้าชัวป้าเลย
1: ประเด็นนี้
2: เอาความคืบหน้าหน่
0: อ
2: ยวันนี้เนี่ยคิดว่าจะมีการเขาเลยเพิกถอนสิทธิ์ในการเป็นข้าราชการอ่ะ
0: ไล่ออก
2: ไล่ออกเขาเรียกไล่ออก
0: ก็เรียกว่าไล่ออกขุดไล่เพิกถอนเพิกเถินมึงเป็นไม่ให้มึงเป็นแล้วเนี่ยพูดง่ายๆแบบส
1: ั้นๆไม่ต่างกันไม่ต่างกันเพิกถอนกับคำว่าไล่ออกเพราะว่าไอ้ที่เพิกถอนคือผลการสอบอ่ะ
0: เอาว่าไม่ได้ทำไม่ได้รับราชการก็แล้วกันจะพูดอะไรก็พูดเถอะ
2: คือเขา
0: เดือนยังไม่ได้รับเลยเพิ่งไปทำได้สองวัน
2: เขาเจอคนที่แบบ
1: สองอาทิตย์
0: ยัง
1: วันนี้หนึ่งกรกฎาคมวันนี้วันที่เท่าไหร่
0: ยังถ่ายซีหลอกสมุดบัญชีสมุดเงินฝากให้เขาไม่ทันเลยนะ
2: ก็คือเจอคะแนนผิดปกติแล้วการสอบ
0: ขนาดที่เนี่ยต้องถ่ายสมุดเงินฝากนะ
1: ใช่สิ
0: กว่าจะโกนเงินมาตั้งนานนะเบิร์กจะบอกให
1: ้นี่อย่าเอาความ
2: คือวันนี้คงจะมีการประกาศอย่างนี้ฮะคะแนนผิดปกติเนี่ย 5,814 คน
0: เออ
2: แล้ววันนี้ที่เราจัดรายการอยู่อ่ะน่าจะมีการให้ออกอ่ะ3,621
0: ถอนชื
1: ่อ
2: ถอนชื่อออก
1: คือ
2: กลุ่มเนี้ยคือสอบไม่ผ่านคะแนนไม่ได้นะแต่คะแนนมันพุ่งไปจน
0: ผ่านก็มันไปแก้คะแนนไง
2: ไปแก้จนผ่าน
1: มันมี3กลุ่มนึงไม่ผ่านนะให้ผ่านกลุ่มนึงเนี่ย
2: ผ่านอยู่แล้ว
0: คะแนนไม่ถึงทำให้คะแนนถึง
1: ผ่านแต่ว่า
0: คะแนนต่ำ
1: ยกระดับขึ้นไปเพราะไม่พอจะได้เลือกตำแหน่งเลือกจังหวัดได้
2: 1,700คน1,700ส่วนมีอีก480คนนะฮะคะแนนมันถูกแก้แค่1คะแนนแหละคะแนนเท่ากัน
0: เพื่อจะไต่ขึ้นไปข้างบน
2: ก็เลยเนี่ยประมาณ 5,000 กว่าคนรอบแรกคงจะเล่นเรื่อง 3,600
0: ไม่คราวนี้ผมถามคุณวิสุทธิ์
2: ครับ
0: คือที่เขาไล่บี้อย่างเงี้ยจับคนผิดไปคนทำไอ้คนที่สอบเอาออกไล่แล้วก็อะไรเงี้ยมันจะหลุดวังวนทางการเมืองที่เขากล่าวหามั้ย
2: มันถูกคนการเมืองหรือไม
0: ่ไม่เพราะหมายความว่าไอ้ที่พูดเนี่ย

0: ข้าราชการประจำจำนวนหนึ่งถูกตั้งกรรมการสอบย้ายเย้ยอะไรใช
1: ่
0: ไหมถูกไหม
1: ใช
0: ่แล้วก็คนที่เป็นคนลงมือปฏิบัติการที่ไปจับตัวมาเนี่ย
1: จับตัวมาแล้ว
0: ครับเนี่ยเนี่ยมันจะถึงการเมืองไหมที่คุณวิจุดดู
1: ไม่ถึง
0: อ่ะทำไมอ
2: ่
0: ะ
2: ไม่นายกบอกว่าแอบซ่อนอยู่ที่ไหนก็จะกระชากออกมาไม่ว่าจะอยู่ระดับไหนก็ตามนายกรับปากนะ
0: ใช่แต่คือนายกอ่ะรับปากแต่ว่าผมถามคุณวิสุทธิ์ว่าคุณคิดว่าถึงไหม
2: หลักฐาน
1: ไม่ถึง
0: ไม่ถึง
1: คือตอนนี้ถ้าเอาที่ประกาศมาเนี้ยมีสูงสุดว่าอธิบดีอ่ะลงมา
2: ระดับกรมท่านให้กรม
1: ระดับกรมอธิบดีลงมา
0: ประหลัดคงไม่ใช่
1: เจ้าหน้าที่
0: ประหลัดคงไม่ใช่เน
1: า
0: ะ
1: ประหลัดคงไม่ใช่อ่ะ
0: ไม่ประหลัดคงไม่ใช่อยู่ในขบวนการปงปงชื่อ
1: ไม่ใช่ประหลัดมหาไทยนะ
0: ไม่ใช่ผมไม่ได้พูดอะไรทั้งนั้นผมบอกประหลัดอาจจะประหลัดอบต.ประหลัดเกี่ยวไหมผมว่าประหลัดอบต.
1: แต่ว่าผมยังตัวคนหลักผมคิดว่ามันตัดตอนมากกว่าเปล่าเอาแค่นี้จริงจริง
0: ไม่พอ
1: หลักฐานและรูปการ
0: เปิดอะไรเนี่ยอาจจะสบายใจขึ้นใช่ไหมคุณชัยใช่ไหมคนก็มีความรู้สึกเอ้ยเอาจริงเว้ยต้อง 3,500 คนน่ะ
2: ทีนี้มันมีประเด็นตรงนี้ว่าดร.วินอะไรเนี่ยดร.วินเนี่ยนะ
1: ดร.วิน
2: เขาเป็นหัวหน้าคณะทำงาน
1: โอ้ยตำแหน่งเขาเยอะ
2: ของรัฐมนตรีสาธารณสุข
1: เป็น
2: ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ใคร
1: เป็นหัวหน้าคณะทำงานของรัฐมนตรีสาธารณสุขคุณพัฒนาพร้อมพัฒน์ครับในปี2568ครับ
2: อืม
0: เฮ้ย
2: แล้ว
1: ยังไม่พอ
0: เฮ้ย
1: ยังไม่พอ
0: เดี๋ยวผมเจอพี่ที่เขาเป็นสสเพชรบูรณ์น่ะ
1: อ๋ออ๋อ
0: ข้างผม
2: ไปถาม
0: เดี๋ยวผมไปถามให้เฮ้ยมันจริง
1: ทุกคนแล้ว
2: อันไม่เจ้าตัวเขายอมรับ
1: แล้วกูบอกแล้วว่าไม่รู้จักส่วนตัว
0: ไม่ใช่เราไอ้คนให้สัมภาษณ
1: ์
0: พูดอย่างกระช่างมันนะ
1: โอเค
0: เราไปถามของจริงทีว่า
2: ใช่ใช่
1: นี่ตำแหน่งที่หนึ่งนะ
0: นี่ถ้าคุณเชื่อมันคุณก็บ้าแล้ว
1: ผมไม่เชื่อไง
2: แล้วยังไงแล้วยังไง
1: ยังมีตำแหน่งนะครับเป็นคณะทำงานของคุณพิพัฒน์รัฐกิจประการ
0: เ
1: ป็นผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันการบินพลเรือนสังกัดกระทรวงคมนาคมครับ
0: ว้าว
1: นี่เก่งกล้ามากนะฮะ
0: กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
1: ใช่ครับ
0: โอ้ยนี่ต้องโอ้โหนี่ไม่โอ้ยาก
1: นะการบินพลเรือนนะ
0: กรรมการผู้ทรงนี่ต้องผ่านการตรวจสอบบรรลัยไวจักเหมือนกันบอกก่อน
1: ยังไม่พอครับ
0: ครับมีอะไรครับ
1: เป็นกรรมการองค์การจัดการน้ำเสียภายใต้สังกัดกระทรวงมหาดไทยครับไอ้ไหม
0: อย่างนี้เดี๋ยวไอ้หมดไหนก็ไปล้วงมา
1: เป็นกรรมการกตร.สถานีตำรวจนครบาลเตาปูนฮะไม่ดูปอดแล้วไม่ธรรมดา
0: ไม่เดี๋ยว
2: นักข่าวถามรัฐมนตรีสาธารณสุขว่าตกลงใช่ไห
0: ม
2: เขาเป็นหัวหน้าคณะทำงานใช่ไห
0: ม
2: บอกว่ารู้ไม่รู้จักส่วนตัวไม่รู้จักส่วนตัวไม่เคยเจอกันหรือเจอกันครั้งเดียวเป็นที่มาแล้วก็เป็นที่มานักข่าวถามนายกว่าเนี่ยรัฐมนตรีตั้งคณะทำงาน 20-30 คนเนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่านายกยั่วเลย
0: ใช่ไหมไปตั้งมั่วซั่วไม่ได้นะ
2: บอกว่าไอ้ตั้งแบบนี้มันอะไรนะใช้ไม่ได้อะไร
1: ไม่ได้เป็นรัฐมนตรีนะตั้งคณะทำงานมากมายนะ
0: เดี๋ยว
1: ตั้งดีกว่า
0: คุณชัยประเด็นดี
1: ค
0: ือคณะทำงานที่มันมีประกาศคำสั่งแต่งตั้ง
1: ครับเข้าครม.
0: อันหนึ่งไม่เข้าครม.ไม่เข้าผมไม่รู้ผมไม่เคยรับราชการผมไม่เกี่ยวไก่อันที่เป็นคณะทำงานแบบ
2: ส่วนตัว
0: แบบ
2: ไม่เป็นทางการ
0: แบบนินจา
2: เออ
1: ไปทุกที
0: ่ถ้าแบบ
2: ไม่ต้องแต่งตั้ง
0: ไม่ต้องแต่งตั้งไงเป็นคณะทำงานรู้กันว่าเป็นคณะทำงานของท่านสุทธิชัย
2: เออ
0: ใช่ไหมพอสุทธิชัยคุณพอคุณท่านสุทธิชัยเดินลงจากรถปั๊บก็ไปเปิดประตูให้เอาน้ำมาให้ไปประสานงานให้เนี่ยเหมือนน้องลูกท้อเอออย่างนั้น
1: นะเป็นเลขาคุณสุทธิชัยนะ
0: เออใช่ไหม
2: ไม่นั่นไม่ใช่คณะทำงานด้วยอันนั้นเป็น
1: เจ้านาย
0: พนักงานลูกจ้างโอเคไม่ผม
2: แต่กรณีนี้เนี่ย
0: ไม่ที่สุทธิชัยนิดนึงนิดเดียวที่นายกพูดเนี่ยเขาหมายถึงอันไหน
2: นี่เลยใช่ไหม
0: คณะทำงานแบบนินจาหรือคณะทำงานแบบมีคำสั่งแต่งตั้ง
2: แกไม่ได้ระบุ
1: ผมว่าทุกอันอะ
2: แกไม่ระบุแต่นักข่าวถามกรณีนี้เลยว่าเนี่ยเป็นคณะหัวหน้าคณะทำงานของรัฐมนตรีสาธารณสุขนะดร.วินเนี่ยนะนายกก็เลยออกมาบอกว่าตั้งอะไรกันเยอะแยะ
0: ไม่แต่พวกนี้ไม่ได้ตังนะไม่ได้ตังนะไม่มีเงินเดือนไม่มีเงินเดือน
1: ไม่ได้ตังแต่ว่าผมมันรู้มีบางคนนะ
0: ได้บัตร
1: ไม่ได้ตังแต่ต้องหาตังอ่ะ
0: เดี๋ยวเถียงว่ะ
2: โอ้โห
0: ดูจังว่ะดูจังอ่ะเฮ้ยรายการเราอยู่ไม่ได้แล้วจะมีแบบนี้ผมไม่เอาด้วยแล้วโอ้ยตาย
2: นี่เขาพูดความจริง
0: โอ้รายการ
1: เรื่องจริงไหมล่ะ
0: มันมีคนโดนไล่ออกจากการทำทีวีวิทยุไปเยอะแล้วนะไม่มีใครไม่
2: เขาไม่ได้บอกว่าใครทำ
0: มันไม่ได้บอกครอบครองเรานะคุณดุริชัย
1: ก็บอกว่ามีคนประเภทนี้เยอะ
0: ตอนแก่นี่มันในความไม่โอ้โห
2: ความถูกต้องเท่านั้นที่จะคุ้มครองเราตกลงกรณีเนี่ยนายกเนี่ยออกมาบอกเลยว่าต่อไปนี้อย่าไปตั้งคณะทำงาน 20-30 คนมันไม่ใช่ควอต้าตอบแทนใช่ไหม
0: อย่างนี้แสดงว่ามีคำสั่งแต่งตั้ง
1: ใช่ครับ
0: แต่อย่างนี้ต้องมีคำสั่งแต่งต
1: ั้งนี่เป็นกรรมการทรงวุฒ
0: ิไม่ใช่
2: นี่สิตำแหน่งเขาหัวหน้าคณะทำงาน
0: ใช่ใช่มันต้องมีคำสั่งแต่งตั้ง
2: เ
0: พราะมันต้องมีการออกบัตรเข้าออกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอย่างคุณวิชัยอ
2: ่
0: ะโถอย่างเรานะเดินไปในสภานะผู้ชายเข้าไม่ได้นะไม่เอาบัตรประชาชนแรกเออจริง
2: ดูหน้าดูตาไม่สนใจ
0: ไม่สนใจเพราะเขา
1: เอาบัตรมา
0: เอาบัตรมา
1: หรือไม่ก็ส.ส.มารับ
0: ขนาดมึงเห็นกูในทีวีบ่อยๆมึงยังไม่ให้กูเข้าอีกเหรอ
2: ถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วแต่ว่าบางคนนักการเมืองจะไปเข้าไปได้นะ
0: เราก็ต้อง
2: มีบัตร
0: มีบัตรนี่ไม่อันเนี้ยแม้แต่อย่างเงี้ยในสภายังมีราคา
2: ราคาม
1: าไหมก็ขายได้
0: ขอมาเป็น
1: อ๋อเหรอ
0: คณะทำงานเป็นผู้ช่วยแล้วให้ออกบัตรได้อะไรได้
2: เข้าออก
0: นี่นะจบบนซาลามผมถึงได้ลุยตอนนี้ไง
2: ตกลงต่อไปก็คือว่ามันจะไปโยงถึง
0: ระดับสูง
1: ใช่ใช่ใช่
0: เขาลึก
2: เพราะว่าพอตั้งรักษาการอธิบดีสถ
1: อ่า
0: ไอ้นี่มาจากไหนวะ
1: สเบ้อดีตผู้ว่า
2: ภูเก็ตไง
1: อดีตผู้ว่าภูเก็ต
2: ที่ย้ายเข้ามาแล้วมาเป็นรอปลัดแล้วก็ที่นายกบอกมาใกล้ๆผมหน่อย
1: มาอย
2: ู่กับพี่ไง
0: ชื่ออะไรนะแซมเบ้
1: แซมเบ้
2: ไม่ใช่ชื่อเล่น
1: ชื่อฉายาฮะ
0: ผมดูจากมีแต่อะไรด็อกเตอร์สลัมอาลาเล่เนี่ยอะไรว่าแซมเบ้มันคืออะไรว่านักเตะ
1: ฉายาฉายาฮะ
2: ฉายา
0: แล้วอะไรเดี๋ยวก็มีซีฟู้ดอะไรเงี้ยมันอะไรวะ
1: รองปลัดนิรัต
2: อะ
1: ไรเลย
0: เขาเบิ้ลเขาเด้งอธิบดีกรม
1: รักษาการไป
0: แล้วให้คนนี้มารักษาการ
2: ใช่ก็มีคนบอกทันทีว่าโอ้รู้จักกับดร.วินด้วยนะ
0: แล้วแกว่าไง
1: ก็รู้จักกันแต่ว่าผมไม่เคยมอบเหมือนว่า
2: ไม่เคยให้งาน
1: เขาอะ
0: ตายหาแล้วอย่าง
1: น
0: ี
2: ้
1: แต่คนที่ต้องวินต้องสังเกตว่าผมคิดว่าตำแหน่งที่ตั้งเนี่ยนะ
0: อายุสักเท่าไหร่วะ
1: 50ไปไหม50กว่าเปล่า
0: จบอะไรมาวะ
1: ไม่รู้จริงแต่ว่ารู้ว่าเคยทำงาน
0: ถาม AI ดิ
1: ถาม AI นะ
2: ตกลงแกว่าอย่างนี้แปลว่ารู้จักแต่ไม่เคยให้งาน
1: ไม่เคยให้งาน
2: แสดงว่าไม่ว่าจะมาได้รัฐมนตรีหรือจะเป็นรองปลัดมหาดไทยหรือรักษาการอธิบดีก็รู้จัก
1: ใช
0: ่แสดงว่าพวกนี้ใช้กรรไกร
2: ใครตัดฮะ
0: ตัดความสัมพันธ
1: ์ตัดความสัมพันธ
2: ์ใช้กรรไกรตัดริบบิ้นเลย
0: ตัดริบบิ้นแล้วไม่เอาแล้วเว้ยไม่เกี่ยวกัน
1: แต่ว่าตำแหน่งที่ตั้งของเพื่อนหลายตำแหน่งต้องอนุมัติโดยรัฐมนตรีแล้วดูจากที่ได้เนี่ยมันไม่ธรรมดานะต้องมีหลายกระทรวงที่เขาม
0: ี
1: ส่วนมีกรรมการหรือผู้ทรง
0: คุณวุฒิใช่ใช่ใช่
1: มันจะบอกว่าไม่เกี่ยวข้อง
0: กับกรรมการที่อย่างว่านั้นนะมันกรรมการรัฐวิสาหกิจองค์กรมหาชนนี่มันไม่ใช่แบบ
1: ไม่ใช่ธรรมดา
0: อันนั้นได้ค่ามีประชุมนะคุณชัย
1: นั้น
0: อยู่ไหนนะองค์การมหาอะไรนะองค์การนั้นเรือกระจก
1: อะอะไรฮะ
0: เรือกระจกละองค์การเรือกระจกอะไรที่คุณ
1: บ้านองค์การจัดการน้ำเสียภายใต้กระทรวงมหาดไทย
0: อยู่กระทรวงมหาดไทยเดี๋ยวกระทรวงมหาดไทยเข้าทำให้
1: นี่สาธารณสุขก็อยู่
0: สามถูกด้วยเหรอ
1: ก็นี่ฮะคณะทำงานของรัฐมนตรีสาธารณสุข
0: ไอ้คุณส่งรายชื่อมาเดี๋ยวพอกระทรวงไหนเข้าผมจะถามไล่ไปเลย
2: คือประเด็นก็คือว่าในแวดวงการเมืองเนี่ยนะจะมีลักษณะนี้ที่จะเป็นคนที่คล่องมาก
1: ครับ
2: แล้วนักการเมืองจะใช้และบางทีก็ใช้ข้ามกระทรวงแต่ว่าเป็นคนคล่องสามารถ get things done ก็จะมาพูดปั๊บเดี๋ยวผมจัดการให้ครับ
1: จัดการให้
2: บ้างแล้วก็ทำได้เลย
0: โอ้ยผมเจอเยอะอย่างนี
2: ้ใช่
0: เจอเยอะ
2: ทำได้เลย
0: พี่ครับเลย
2: พี่ครับผมจัดการให้ปั๊บเดียวทำเสร็จฉะนั้นก็จะไปอยู่ในวงการต่างๆเพราะความคล่องแคล่วและมีทีมงานพร้อมพี่จะให้ทำอย่างงี้เดี๋ยวเสร็จ
0: แล้วส่วนใหญ่เนี่ยชื่อเล่นจะเป็นสัตว์หมด
2: เป็นสัตว์
0: จริง
1: เช่น
0: มดบ้างปลาบ้างอะไรพวกนี
2: ้กุ้งยังมีเลย
1: กุ้งอะ
2: ซีฟู้ดก็มี
1: กุ้งซีฟู้ด
0: นะจะเป็นชื่อสัตว์น้ำบ้างสัตว์บกบ้างประมาณนี้
2: คำถามตอนนี้คือสับสนมากว่าอำนาจที่แท้จริงเรื่องเพิกถอนเรื่องจะให้ตั้งใหม่เป็นอยู่ที่ใครกันแน่
0: ต้องอยู่กรรมการสทกรรมการกลางสท
2: ใช่แต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยมันซับซ้อนมากก็คือ กสท
0: กสทใช่
2: กสทกรรมการนะ
0: กรรมการกลางของ
2: สทนี่คือกรมนะ
0: กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น
2: ก็เอาอย่างนี้

0: ผมจะเล่าให้ฟังเพราะมันมี4ขั้นตอนกสทมีมติเพิกถอนรายชื่อ
1: โอเค
0: คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันเพิกถอนรายชื่อ
1: โอเค
0: นะ
1: ตั้งแต่ปี2
0: ออกจากบัญชีผู้สอบได
1: ้
0: ส่งเรื่องไปยัง3กกลาง3กกลางคือนำเข้าสู่กจกทและกอบตกจคือจังหวัดใช่ไหม
2: ครับ
0: แล้วก
1: ็กทคือละเอียด
0: เทศบาลเทศบาลนะแล้วก็กอบตเพื่อพิจารณาเพิกถอนการบรรจุไม่จบแค่นั้นมติจาก3กจังหวัดคณะกรรมการจังหวัดพิจารณาเพิกถอนคำสั่งตามมติส่วนกลางนายกอบต.
2: ครับ
0: นายกอบต.องค์กร
1: องค์กรปกครองท้องถิ่น
0: องค์กรท้องถิ่นออกคำสั่งรายบุคคลต้องมีรายบุคคลเองนะ
1: ก็ใช่ดิเพราะมันก็ไปข้าราชการท้องถิ่นในอบต.อบจ.ไง
0: ท้ายที่สุดเนี่ยนายกอบต.เป็นคนเซ็นถ้าจะให้ออกไม่ออกเป็นรายบุคคลผู้มีอำนาจแต่งตั้งในแต่ละท้องถิ่นออกคำสั่งเพิกถอนเป็นรายบุคคล
1: ก
0: ็ฉะนั้นขั้นตอนที่บอกจะวันนี้จะมีมติ3ภายในกับคน
1: ไล่
0: ลงไป
1: หมายความว่าสรุปแล้ว
0: ใช
1: ่ให้เอาออกก็สั่งมาเป็นทอด
0: ๆ
1: ที่จริงเนี่ย
0: ถ้าผมไม่เซ็นน่ะถ้าผมเป็นนายกอบต.อ่ะ
1: ผู้ชายครับจุดเริ่มต้นน่ะมันเริ่มที่นั่น
0: ใช่ใช
2: ่เริ่มที่อบต.
1: มันกลับแบ็ค to basic
0: ใช
1: ่ผมเป็นลูกบ้านผมสนิทกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลผมมีลูกอยากจะมาเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นเขาบอกเดี๋ยวเขาจัดการไปสอบก็ไปสอบแล้วก็จัดการ
2: ครับ
1: ตอนนี้เขาจะต้องเป็นคนเอาออกเนี่ยของจริงเป็นอย่างนี้เอาไอ้โลกที่นักการเมืองเขาพูดเป็นข่าวเนี่ยไม่ใช่จุดเริ่มต้นมันเริ่มต้นตรงนี้
0: ไม่คำถามของผมคือว่าพอลงไปตามลำดับสมมุติว่าคุณมีนายกอบต.ที่มีผลประโยชน์ร่วม
1: ก็นี่ไง
0: ผมก็ไม่เซ็นนะ
1: ต้องเซ็นครับเขาสั่งมาให้คุณเซ็นครับ
2: เซ็นได้ไงฮะ
1: คุณไม่เซ็นก็ซวยสิครับ
0: เซ็นนะไอ้คนออกมันเล่นผมอ่ะเพราะเขารู้ว่าผมเนี่ยเกี่ยวว่า
1: คุณชัยเราเตรียมทำข่าวเราเตรียมทำข่าว
2: อาชญากรรมเหรอ
1: ใช่คุณจริงคุณเตรียมทำคุณเวลาเขาเบี้ยวเขาทำไงกันต่อบ้านนอกเวลาเบี้ยวกันเขาทำไงกัน
2: อ
1: ่ะ
2: อุบัติเหตุ
1: เราอาจจะต้อง
2: ต
1: าย
2: คุณ
1: ดูจังหวัดกันแล้วกันดูแล้วนี่ผมพยากรณ์เลย
2: ครับ
1: ว่าเรื่องนี้หักกันไปหักกันมานะ
0: เรื่องใหญ่มากนะเนี่ย
1: ถึงตาย
2: ตาย
1: ถึงตายเอ้าพูดจริงแต่ว่าเขาอาจจะใจอ่อนกันนะถือว่าเจ้าไปกันแล้วกันอย่างเงี้ยเสียเงินฟรี
0: ไม่แต่มีคดีอาญาติดมันนะครับม
1: ันไม่ไอ้ไงไม่เป็นไรคือสิ่งที่ใหญ่คืออยากได้เงินคืน
2: ใช่ใช่ใช
1: ่เฮ้ยคุณชัยโทษ
2: เราไม่ใช่หามันง่ายๆ
1: จริงจริงอ่ะโทษคุณชัยเนี่ย
0: คุณคือนรู้แต่ว่ามัน
1: คุณชัยต้องไปอยู่ระดับหมู่บ้านตำบลแบบผมถึงจะเข้าใจเรื่องพวกนี้
0: ไม่รู้แต่ว่ามันมีแพ่งและอาญาไง
1: มันเขาไม่สนใจแพ่งอาญาหรอกจ่ายเงินไปแล้วไม่ได้ขอคืน
0: เปรี้ยงไม่คืน
1: ไม่คืนไม่คืนกูเปรี้ยงมึงอ่ะนี่
0: แต่ความน่ากลัวคือถ้าแหลงวันนั้นมีการบรรจุ3ชุด
2: ครับ
0: 15,000 คน
2: ใช่
0: ที่เจอว่าโกงเนี่ย 5,800 เท่าไหร่นะ
2: 5,814 คน
0: 5,814 เท่ากับ 40% นะแปลว่า100คนที่เข้าไปสอบมี40คนที่โกงเข้าไปนะคุณนี่คือบ้านเมืองมันได้ขนาดนี้แล้วเหรอ
1: มันสับสนว่ะคือตอนแรกที่เราทำข่าวอ่ะที่เราตามเรื่องนี้กันมัน 6,600 คนใช่ไหมคุณทิชัย
0: ตำแหน่งที่ว่างนั่นอันสุดท้าย
1: ไม่คือตำแหน่งที่นั่น 6,600 คนแล้วมีคนไปสมัคร 400,000 คน
2: 400,000 ใช่
1: แล้วตอนหลังมันกลายเป็นตัวเลข 15,000 คนเน
0: ี่
1: ย
0: ผมบรรจุแล้วชุดก่อนด้วยรวมถึงค่อยๆบรรจุ
1: หมายความว่านี่เขากำลังจะล้างท้องถ่ายพยาธิเป็นถึงจุดเริ่มต้นเลยเหรอ
0: ใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: มัน
2: ก็สยองเป็น
1: ถ้ากับคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยที่เป็นข้าราชการจะได้เป็นหรือเป็นไปแล้วหรือกำลังเป็นอยู่เนี่ย
2: โดนหมด
1: 15,000 คน
2: ใช่ 14,988 15,000 แหละ
1: จากผู้สมัคร 400,000 กว่าคนใช่ไหม
2: ใช่ฮะ
0: แล้วก็ที่จับได้ว่าโกงเนี่ยเบื้องต้นด้วยนะคะแนนไม่ตรงกันเนี่ยนะ
1: 40%
0: 5,800
2: ให้814ครับ
1: เป็นมนุษย์ที่จะต้องออกกี่คนน่ะ 3,000 กว่าคนประมาณนั้น
2: ล็อตแรก 3,000 ฮะ
0: ล็อตแรกเท่านั้นนะยังมี
2: 1,700กับ480
1: ไม่เป็นไรก็โอเค ถ้าเขาผิดจริงก็ต้องไปแล้วคนที่อาจจะใช้คนที่เป็นบัญชีสำรองที่มันโอเค

0: สำรองคุณรู้ได้ไงไม่โกงเข้ามา
1: ก็โกงก็เอาออกอีกคุณชัย
0: แล้วชาวบ้านอย่างผมเนี่ยไปเจอเจ้าหน้าที่อบต. อบจ.ผมจะเชื่อได้ไงว่าไอ้หมอนี่มันเข้ามาโกงไม่โกงมันบริสุทธิ์หรือไม
1: ่คนไม่เคยอยู
0: ่เออ
1: บ้านผมเนี่ยติดกับบ้านของนายกอบต.
0: แล้วยังไงแล้วยังไง
1: ไม่มีปัญหาใครโกงใครเกิงเราก็เจอหน้าคุยกันไม่มีปัญหา
0: ไม่มีปัญหา
1: ไม่มีจริงจริงนี่เราผมบอกคุณชัยไม่ได้ไปอยู่ไกลพื้นที่แบบนี
0: ้ทำไมผม
1: ไอคนที่เป็นข้าราชการในอบต.เรารู้จักหมด
0: ทำไมผมต้องยอมรับไอมาตรฐานต่ำอย่าง
1: น
0: ี้เล่า
1: ผมเป็นคนมาตรฐานต่ำไง ผมไม่มีปัญหาไง
2: ผมมีปัญหา
0: มีไหม
2: ผมมีปัญหาม
1: ีปัญหาอะ
2: ผมยังคาใจว่าช่วยเอาระดับที่มากกว่าอธิบดีให้ได
0: ้ใช่
2: ใช่
1: มาถ้ามันมีจริงเนี่ย
2: ผมเชื่อว่า
1: ไม่ถ้ามันมีจริงนะประเด็นก็คืออย่างที่คุณชัยพูดอะถ้ามันมีจริงเนี่ย
2: ค
1: ุณอนุทินถ้ารู้ต้องทำจะถามผมนี้เนี่ย
0: ก็อย่างที่ว่าแกจะรู้มากเกินไป
1: จนไม่ทำ
0: ก็จะต้อง move ยากขับเคลื่อนยากฉะนั้นต้องเล่นตัดตอนระดับนี้ก่อนส่วนจะไปถึงระดับนักการเมืองหรือไม่แกพูดนี่ถ้าเจอนักการเมืองก็ต้องจัดการ
1: ถามแกเลยถามแกเลย
2: เจอไหม
1: คุณชัยถามแกเลย
0: แกก็มีวิธีตอบที่คุณยังไม่ได้ก
1: ับไม่คุณชัยถามแกเลยนะในไลน์คุณชัยถามแกเลยถามแกเลยไม่ต้องไปกลัว
0: แกจะ
1: ระดับคุณชัยถามเลยนะแกต้องตอบผมเชื่อว่าแกต้องตอบ
0: ผมเขียนไปถามแกแกตอบว่าไปถามอาจารย์วีระ
1: โน้ตจริงไปกันใหญ
2: ่ผมถามอาจารย์วีระฮะ
1: ไม่จะถามอะไรที
2: ่ไม่ผมถามเรื่องเดียวตอบได้
1: ไม่เอาเว้ย
2: คุณโสภณ ศาลาเมื่อวานไปออกไปพบคุณอาจารย์วีระที่สภาแก่ใช่ไหม122วันของสภา
1: เออทำไม
2: ผมเลยบอกโอ้เป็นสภาที่แบบไม่มีการคือผ่านยติมากที่สุดคนต่อสู้มากที่สุดอะไรเงี้ยนะอาจารย์วีระคุยอาจารย์กุศลพลแกไปเล่าเรื่อง
1: คุยคนละอารมณ์กันผมไม่ได้สนใจเรื่องพวกนี
2: ้
1: ผมถามว่าความรู้สึกที่ไปนั่งบนบัลลังก์นี่เป็น
2: เออแล้วก็ตอบว่า
1: เออจะพี่คุณชัยเฮ้ยคุณชัย
0: รู้สึกสูงสูง
1: ไม่ไอ้ข้อมูลที่เราเห็นถ่ายทอดสดอ่ะ
2: ครับ
1: ส่วนใหญ่เราก็อยู่ข้างล่างกล้องมันจะแพนยังไงมันก็แพนไม่ได้หรอกแต่พอเราไปนั่งบนบัลลังก์เนี่ยสูงสุดนะเพราะแพนเนลที่นั่งของประธานกับรองประธานมันรองประธานยังต่ำกว่าเลยนะประธานสภาหรือประธานรัฐสภาหรือประธานวุฒิเนี่ยเขานั่งตรงกลางเน
0: ี่
1: ยมันสูงมากแล้วก็มันเห็นหมดเลย
0: ใช่สิ
1: มันร้อยผมว่า240องศาเนี่ยใช่ป่ะมันอย่าง
0: นี้ใช่ใช่ใช
1: ่แกก็บอกว่าไอ้ก็นั่งดูเว้ยเฮ้ยบางคนแม่งก็อะไรนะ
0: หลับๆตื่นๆ
1: หัวเราะบางคนมันก็โกรธมันก็เกรงพวกโสภณนี่เขาเป็นคนชอบนั่งสมาธิเออเขาดูเขาสาวตาเขาบอกเออมนุษย์นี่มันแปลกเออมนุษย์นี่มันแปลกเออเนี่ยนะแล้วแกก็พูดอะไรเนี่ยนะเออสนุกดีผมก็ฟังผมไปดูแล้วกัน
0: เออผมมองอย่างนี้ว่าไอ้กรณีโกงข้อสอบท้องถ
2: ิ่
0: นกับเรื่องหัวสว
2: มัน
0: มีอะไรคล้ายกันมากนี่ที่มีพยานที่ออกมาในเวทีต่างๆที่บอกว่าเขาไปเห็นเองมันน่าสนใจมากบอกว่ากลุ่มสสยังเติร์กเป็นคนจัดทำ business plan นี่นะเรื่องหัวสวยังเติร์กนะอย่าไปดูถูก
2: พักไหนนะ
0: ไม่รู้พักไหนอ่ะเออบอกว่าเป้าหมายคือ
1: ไม่จริง
0: เดี๋ยวกันฟังดู
1: นี่คือ
0: เ
1: ขาไม่จริง
0: แสดงว่ารู้จริงใช่ไหม
1: รู้จริง
2: ฟังคุณชาติหน่อย
0: เป้าหมายของ business plan อันนี้โดยยังเติร์ก1ครองเสียงข้างมากพรรคต้องเป็นแกนนำรัฐบาลมีส.ส.มากที่สุดในการเลือกตั้งคราวต่อไป
2: ครับ
0: ดูดกลุ่มบ้านใหญ่กวาดต้อนนักการเมืองกลุ่มบ้านใหญ่ทั่วประเทศเข้ามาในสังกัดเป้าหมายนะ3คุมเบ็ดเสร็จองค์กรอิสระเข้าไปคุมกกต.ปปช.ศาลรัฐธรรมนูญให้ครบทุกแห่งแล้วก็ยังอ้างเรื่องราวของ
1: ใครเขียน
0: อันนี้คือข้อมูล
1: ใครเขียน
0: จากสี่คนที่ไปออกในรัฐสภา
2: จำได้ไห
1: มเขาสรุปมา
0: เขาสรุปมา
2: 2ปีหัวสว.
0: แล้วก็ล็อกนี่เขาบอกล็อกที่นั่งสว.ไว้120ที่นั่ง
1: 4คนนั้นเขาคือใคร
0: อ้าวันนี้ไงคุณร้อยคุณ
2: คนที่เป็นพยานมีส่วนร่วม
1: เขาคือใครเขาเป็นนักการเมืองลงสมัครสวไหมหรืออะไรอย่าง
0: ใช่ใช่บางคนก็สมัคร
2: บางคนเป็นนักการเมืองบางคนถูกบางคนลงสมัครบางคนถูกว่าจ้างให้มีส่วนหัว
1: อยู่ในสำนวนไหม
2: ไม่รู
0: ้มีกรรมการกกต.คนนึงบอกว่าบางส่วนอยู่ในสำนวน
1: นั่นก็เป็นเรื่องของกกต.ที่ต้องจัดการ
0: ถูกต้องไง
1: แล้วกกต.มันจัดการหรือยัง
0: ก็ยังไม่ตัดสินใจยังต้องรอว่าจะส่งสารหรือไม่ส่งสาร
1: เขาเหลือเวลาเขาบอกเขามีเวลา
2: สิ้น
0: กันยามั้ง
2: กันยาใช่ไหม
1: ถ้าเกิดกกต.เขาไม่ส่งอ่ะ
2: ไม่ส่งก็จบ
0: ไหมไม่ส่งก็มีแนวโน้มเพราะว่าทางพรรคประชาชนก็ออกมาจี้ว่าอนุกรรมการชุด
1: อันนี้คือเรื่องหัวสวใช่ไหม
2: หัวสวครับ
0: อนุกรรมการชุดแรก
1: ต้องขอบโอเคโทษท่านผู้ฟัง
0: อนุกรรมการชุดแรกบอกมีผิด229คน
1: จำได้
0: อนุกรรมการชุดที่2บอกไม่มีใครผิดเลย
1: อนุกรรมการชุดที่3
0: ยังไม่มา
1: บอกว่ามีผิด9คน
2: 9
1: มี29คน
0: มี3ชุดเหร
1: อ
0: มาแล้วเหร
1: อ
0: DSI
1: ไม่รู้
0: DSI บอกมี8
1: ไม่รู้
0: อันนี้คือสิ่งที่รัฐมนตรียุติธรรมแถลงในสภา
1: คือเราไม่สามารถที่จะเทกระจาดนะคุณชัย
0: น่ะ
1: คือมันก็ต้องมีการลงโทษแต่ถ้าลงโทษอย่างนั้นเนี่ยมันไม่มีสมาชิกวุฒิสภาเลยนะหายไปเป็นร้อยเนี่ยนะคุณชัย
2: ก็ไม่เป็นไรนะถ้าทุจริตจริงถ
1: ้ามันเลื่อนขึ้นมาได้เว้ย
2: ก็อยากขึ้นมา
1: สิลืมไปว่าเลยเฮ้ยมันเลื่อนได้ตาม
2: ข้อสอบก็ยัง
1: ข้อสอบมันขยับได้มันก็มีแต่ละอ๋ออันถึงมีสวสำรองเขาถึงตามเลือกตลอด
0: เขาเผื่อไว้แล้วครับ
1: ผมก็ไม่ผมคือเราไม่ค่อยรู้เรื่องเราไม่ใช่นักการเมืองเราไม่รู้เรื่อง
0: ความน้ำไม้คล้ายกับเรื่องโกงข้อสอบก็คือมีการโพยเดียวเบอร์เดิมโมเดลบ้านใหญ่รับงาน2มีการกักตัวและก็จ่ายเงินมีหลักฐานคาหนังคาเขาวันนับคะแนนระดับประเทศมีความผิดปกติพบตัวเลขชุดในบัตรเลือกตั้งเหมือนกันทุกประการไม่สลับลำดับเลยผู้สมัครกลุ่ม3ได้0คะแนนถึง20กว่าคนอะไรเงี้ยนะหลักฐานพวกนี้เนี่ยมันจริงๆมันมีมาก่อนหน้านี้แต่ว่าพอกลุ่มนี้ออกมาวอลรูมที่โรงแรมกรุงศรี
1: ไอ้นี่เรารู้อยู่แล้ว
0: ใช่ไงกำลังจะเล่าว่าม
1: ันไม่มีคนมาพูดจะเป็นตัวตนแต่นี่มันมีตัวตนมาพูด
0: ใช่ก็กำลัง
1: ก็ดี
0: กำลังจะบอกว่าข้อมูลเหล่านี้มันยิ่งวันยิ่งยืนยันสิ่งที่เราได้ยิน
1: แฉแม่งให้หมด
0: แฉ
1: แฉให้หมด
2: แฉให้หมด
1: แฉให้หมดแฉมันเยอะๆแล้วแฉเยอะๆชอบ
0: ตัวเลข 500,000 บาทเมื่อที่คุณพูดถึง 500,000 ว่าเอาชื่อฉันกลับมาเนี่ยนะดีลรับ 500,000 นี่คือสว
1: เก็บไว้อาทิตย์หน้าเป็น
2: ไรแต่ว่าปิดท้ายจะส่งที่ศาลหรือไม่อยู่ที่กกต.เท่านั้นอ
1: าทิตย์หน้า
2: อาทิตย์หน้านะอาทิตย์หน้าเราจะตามต่อท่านกกต.
0: อาทิตย์หน้ามีงบกองทัพด้วยนะการบ้านการบ้าน
2: แล้วอาทิตย์หน้าเรื่องหัวสวเรื่องกกต.เรื่องกุศลสยามด้วยนะ
1: okay.
2: พบกันกับคุณคิดวันศุกร์หน้าครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

ื้นที่ผลิตยาเสพติดขนาดใหญ่ของโลกกระจัดกระจายในหลายประเทศสามเหลี่ยมทองคำคือแหล่งผลิตยาบ้าและยาไอซ์ทวีปอเมริกากลางและโคลอมเบียบริเวณที่เพาะปลูกต้นโคคามากที่สุดเป็นแหล่งผลิตโคเคนยาเสพติดร้ายแรงอีกอย่างคือเฮโรอีนในช่วงทศวรรษที่1980ถึง2000ฝิ่นซึ่งเป็นสารตั้งต้นของการผลิตเฮโรอีนมากกว่า90%ของโลกมาจากที่นี่อัฟกานิสถานยากจนและชอกช้ำจากสงครามส่งผลให้การปลูกฝิ่นกลายเป็นสิ่งเดียวที่ช่วยหล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนหลายล้านคนเข้าสู่ปี2022หรือเมื่อ4 ปีที่แล้วสถานการณ์ที่เป็นอยู่ก็เปลี่ยนไปเมื่อกลุ่มตอลิบานกลับมาปกครองประเทศ

0: การออกกฎหมายและการปราบปรามการปลูกฝิ่นอย่างกว้างขวางของรัฐบาลตอลิบานทำให้พื้นที่การปลูกฝิ่นของอัฟกานิสถานลดลงอย่างมีนัยสำคัญท่ามกลางแสงแดดแผดจ้าของต้นเดือนเมษายนปี2022ท้องทุ่งที่กว้างไกลสุดลูกหูลูกตาของกันดาฮาจังหวัดทางตอนใต้ของประเทศอัฟกานิสถานเต็มไปด้วยดอกฝิ่นสีขาวและชมพูแข่งขันชูช่อเบ่งบานรับแสงแดดเด็กและชายหนุ่มหลายคนในชุดพื้นเมืองเร่งมือใช้วัตถุมีคมขูดยางสีน้ำตาลเข้มออกจากกระเป๋าฝิ่นสีเขียวก่อนหย่อนลงในถังใบย่อมจนเต็มยางสีน้ำตาลเข้มเหล่านี้คือฝิ่นดิบสารตั้งต้นตามธรรมชาติในการผลิตยาแก้ปวดและหากนำไปแปรรูปผิดทางฝิ่นดิบจะคือสารตั้งต้นของยาเสพติดที่อันตรายที่สุดชนิดหนึ่งของโลกอย่างเฮโรอีนการเร่งมือเก็บผลผลิตเนื่องจากกฎเหล็กที่ออกมาจากผู้ปกครองใหม่ที่ขึ้นสู่อำนาจเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเป็นกฎเหล็กที่ระบุว่านับต่อจากนี้ไปพวกเขาจะไม่สามารถปลูกฝิ่นได้อีกต่อไปแล้ว
1: บาร์ชซาบร์ทวากิสเรกลาตเดริวาลันบาร์ชบันเซบาร์ชเอนจอรีเนเบียนเดจอรีเนคาลาคาจอรีเนรีฮานจอรีเนจบาริอุสเรจอรีเนนาร์จอรีเนบาร์ชจอรีอัคพลเดลัสฟาริลานดรจอรีบาร์ชอักมาสราปลาซากะชิตเดลัสฟาริวากะ
0: ผู้ปกครองใหม่ที่ออกกฎเหล็กที่ว่าคือตอลิบานกลุ่มที่มีบทบาทและอิทธิพลในแทบทุกอนูของอัฟกานิสถานตลอดกว่า4ทศวรรษที่ผ่านมาตั้งอยู่ในเอเชียกลางพรมแดนของอัฟกานิสถานติดกับ6ประเทศด้านตะวันตกเป็นอิหร่านตะวันออกและใต้เป็นปากีสถานด้านตะวันออกเฉียงเหนือติดกับจีนส่วนด้านเหนือเป็นเติร์กเมนิสถานอุซเบกิสถานทาจิกิสถานที่นี่เคยปกครองด้วยกษัตริย์ก่อนที่พรรคคอมมิวนิสต์อัฟกานิสถานหรือ PDPA ที่นำโดยนูมูฮัมหมัดตารากีจะยึดอำนาจเมื่อปี1978การขึ้นมาของพรรคคอมมิวนิสต์ผู้ปฏิเสธการมีอยู่ของพระเจ้าทำให้เกิดการต่อต้านอย่างหนักจากกลุ่มอนุรักษ์นิยมเคร่งศาสนาสองฝ่ายเปิดฉากสู้รบกันขณะที่พรรคคอมมิวนิสต์อัฟกานิสถานกำลังจะเพรียงพร้ำปลายปี1979รถถังและทหารสหภาพโซเวียตก็ถูกส่งเข้ามาช่วยรัฐบาลคอมมิวนิสต์อัฟกานิสถานกลุ่มอนุรักษ์นิยมเคร่งศาสนาประกาศจับมือกับผู้นำกองกำลังติดอาวุธท้องถิ่นหรือขุนศึกก่อตั้งกลุ่มมูจาฮิดีนเพื่อทำสงครามกองโจรกับสหภาพโซเวียตทันทีสหรัฐอเมริกาซึ่งกังวลกับการขยายอิทธิพลของสหภาพโซเวียตกระโดดเข้าร่วมวงด้วยการสั่งให้ CIA เข้าช่วยมูจาฮิดีนอาวุธจากสหรัฐและความชำนาญในพื้นที่ทำให้มูจาฮิดีนได้เปรียบในการรบต้นปี1989สหภาพโซเวียตตัดสินใจถอนทหารออกจากอัฟกานิสถานปิดฉากการทำสงครามที่ยาวนานกว่า10ปีแม้สหภาพโซเวียตจะถอนกำลังออกไปแต่ความสงบและสันติก็ยังไม่มาถึงอัฟกานิสถานเมื่อขุนศึก2คนที่มีกำลังเข้มแข็งที่สุดเปิดฉากสู้รบเพื่อแย่งชิงอำนาจกันคนแรกคือกันบุตรดินฮักมัตเทียจากชาติพันธุ์พัชตุนอีกคนคืออามัดชามาซุดจากชาติพันธุ์ทาจิกการสู้รบเป็นไปอย่างดุเดือดกรุงคาบูเมืองหลวงลุกเป็นไฟผู้คนนับล้านต้องหนีตายไปปากีสถานหรืออิหร่านนับแสนเสียชีวิตบาดเจ็บและพิการไปตลอดชีวิตมีดขนาดเล็กเฉือนเอาวัชพืชและต้นฝิ่นที่ขึ้นซ้อนกันออกเสร็จจากแปลงหนึ่งโอไบดุลลากระโดดข้ามไปอีกแปลงท่อนขาที่หายไปเพราะกับระเบิดในช่วงสงครามกลางเมืองส่งผลให้งานล่าช้าไปบ้างแต่นั่นไม่ใช่ปัญหาใหญ่ปัญหาที่แท้จริงยืนอยู่ข้างหลังนั่นก็คือลูกๆที่กำลังหิวโหยสงครามที่ยาวนานทำให้บ้านเมืองอัฟกานิสถานแตกแหลกสลายความยากจนแผ่ปกคลุมไปทั่วทุกตารางนิ้วโอไบดุลลาเคยเป็นเกษตรกรปลูกข้าวสาลีมาวันนี้ต้องหันมาปลูกฝิ่นเพราะได้ราคาสูงมากกว่ามากมายหลายร้อยเท
2: ่
0: าทุ พุงคาวสาลีไรฟ้ายทับทิมอัลมอนด์วอลนัทและพิสตาชิโอซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจหลักเดิมของเกษตรกรชาวอัฟกันถูกเปลี่ยนแทนที่ด้วยทุ่งฝิ่นหลากสีที่ชูช่ออยู่บนก้านยาวเหตุผลที่เกษตรกรหันหลังให้กับพืชดั้งเดิมเนื่องเพราะสงครามที่เปลี่ยนแปลงทุกอย่างช่วงปี1979ถึงปี1989ซึ่งเป็นช่วงที่สหภาพโซเวียตเข้ายึดครองอัฟกานิสถานทหารจากกองทัพแดงไม่เพียงเข้าทำลายเรือกสน

0: ไร่นาแต่ยังตัดเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนด้วยการทำลายระบบชลประทานเมื่อสหภาพโซเวียตถอนทัพออกไปเกษตรกรชาวอัฟกันจึงหมดหนทางในการกลับมาปลูกข้าวสาลีซึ่งเป็นพืชที่ต้องการน้ำมากและสม่ำเสมอส่วนทับทิมและพืชตระกูลถั่วซึ่งเคยเป็นสินค้าส่งออกหลักก็ไม่เป็นที่ต้องการเนื่องจากผู้ซื้ออย่างอินเดียและปากีสถานสามารถผลิตได้เองแล้วเมื่อถูกทิ้งให้เคว้งคว้างปิ่นจึงได้กลายมาเป็นทางเลือกใหม่ของเกษตรกรในอัฟกานิสถานเนื่องเพราะทนแล้งและใช้น้ำน้อยไร่ฝิ่นผุดขึ้นและกระจายขยายตัวไปอย่างรวดเร็วสถานการณ์ถูกซ้ำเติมให้หนักขึ้นเนื่องจากสงครามกลางเมืองหลังสหภาพโซเวียตถอนทหารออกไปขุนศึกมูจาฮิดีนซึ่งเคยร่วมมือกันต้านผู้รุกรานเปิดฉากสู้รบกันเองเพื่อชิงอำนาจบ้านเมืองที่ไร้กฎเกณฑ์ส่งผลให้ผู้คนปลูกฝิ่นได้อย่างเสรีเนื่องจากไม่มีเจ้าหน้าที่รัฐคนใดกล้าเข้าไปตรวจตราฝิ่นยังได้กลายมาเป็นเครื่องปั๊มเงินของบรรดาขุนศึกและกองกำลังติดอาวุธที่เรียกเก็บค่าคุ้มครองและค่าผ่านด่านจากบรรดาเกษตรกรการปลูกฝิ่นในอัฟกานิสถานจึงถูกยกให้เป็นระดับอุตสาหกรรมและกลายเป็นพืชเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนสงครามกลางเมือง
1: Lekin przyjęte datki, a wakser przyniesienie, kiedy mogę dzielić jangi żołnierzom, chamach siwiedy, mukawmat, że chamach siwiedy, mukhalipin, dla tarafna. Ta jest bęstra, ma wiadomo, że są wady, mukhader, ekstasy, manwiedy, turyzm da.
0: เงินจากฝิ่นยังถูกนำมาใช้เพื่อติดสินบนเจ้าหน้าที่รัฐส่งผลให้การปราบปรามเป็นไปได้ยากมากขึ้นไปอีกสภาวะเช่นนี้ทำให้อัฟกานิสถานขยับแซงหน้าสามเหลี่ยมทองคำพื้นที่รอยต่อระหว่างไทยลาวเมียนมาขึ้นมาเป็นผู้ผลิตฝิ่นรายใหญ่ที่สุดของโลกในช่วงทศวรรษ1990สงครามกลางเมืองระหว่างขุนศึกมูจาฮิดีนดำเนินอยู่กว่า4ปีคร่าชีวิตผู้คนไปหลายแสนก่อนที่จะยุติลงได้หลังการปรากฏตัวของกลุ่มที่เรียกตนเองว่าตอลิบานก่อตั้งโดยมุลลาโอมาหนึ่งในมูจาฮิดีนที่ต่อสู้กับกองทัพสหภาพโซเวียตท่ามกลางไฟสงครามกลางเมืองที่ลุกโชนมุลลาโอมารวบรวมสมัครพรรคพวกซึ่งเป็นนักเรียนศาสนาประกาศจัดตั้งกลุ่มที่ชื่อตอลิบานเป้าหมายคือเพื่อคืนความสงบและสันติให้กับอัฟกานิสถานกันยายนปี1996ตอลิบานเคลื่อนกำลังจากฐานที่มั่นในเมืองกันดาฮาทางตอนใต้ของประเทศเข้าจ่อประชิดกรุงคาบูเมืองหลวงสองขุนศึกอย่างฮักมัตเทียและมาซุดพาการประกาศยอมแพ้ล่าถอยกลับที่ตั้งหลังจากนั้นตอลิบานก็ยึดกุมอำนาจสำเร็จสถาปนาตนขึ้นเป็นผู้ปกครองใหม่ของประเทศก่อนบังคับใช้กฎหมายอิสลามหรือกฎหมายชารีอะห์อย่างเข้มงวด

ามกฎหมายชารีอะห์ฝิ่นและยาเสพติดทุกชนิดคือสิ่งต้องห้ามแต่ในช่วงเวลาดังกล่าวผู้ปกครองใหม่เลือกปล่อยให้ปัญหาเก่าดำเนินต่อไปฝิ่นยังได้รับอนุญาตให้ปลูกต่อไปได้ด้วยหลายเหตุผลหนึ่งในนั้นคือเนื่องเพราะฝิ่นเป็นเพียงพืชเศรษฐกิจชนิดเดียวที่สร้างรายได้ในสภาวะที่โครงสร้างพื้นฐานของประเทศถูกทำลายย่อยยับการสั่งห้ามปลูกทันทีจึงอาจนำไปสู่การต่อต้านอย่างหนักจากประชาชนและบรรดากองกำลังชนเผ่าในท้องถิ่นและที่สำคัญฝิ่นคือแหล่งภาษีและรายได้สำคัญของรัฐบาลตอลิบานซึ่งขณะนั้นถูกคว่ำบาตรอย่างหนักจากประชาคมโลกดอกฝิ่นจึงแบ่งบานทั่วแผ่นดินโดยเฉพาะที่เฮลมันและกันดาฮาสองจังหวัดทางตอนใต้ซึ่งเป็นฐานที่มั่นหลักของตอลิบานในปี1999หรือ3ปีหลังตอลิบานครองเมืองตัวเลขการผลิตฝิ่นในอัฟกานิสถานสูงที่สุดมากกว่าครั้งใดอุปทานที่มีอย่างล้นหลามทำให้ฝิ่นดิบและเฮโรอีนเกรดต่ำสามารถซื้อหาได้ตามท้องตลาดในราคาที่ถูกกว่าอาหารหรือยารักษาโรคเศรษฐกิจที่พังพินาศจากสงครามและการถูกคว่ำบาตรส่งผลให้อัตราการว่างงานสูงลิบลิ่ว

ผู้คนมองไม่เห็นอนาคตและสิ้นหวังในชีวิตทั้งหมดนี้ดึงให้คนจำนวนมากเข้าสู่วงจรการเสพยากรุงคาบูเมืองหลวงของอัฟกานิสถานคลาคล่ำไปด้วยผู้คนรถสำล้อสีเหลืองวิ่งขวักไขว่ร้านค้าเปิดให้บริการผู้ใหญ่เดินไปทำงานเด็กน้อยจับกลุ่มไปโรงเรียนไกลออกไป

0: จากถนนสายหลักมีมุมเร้นลับซ่อนอยู่ตามใต้สะพานในตรอกซอกซอยเล็กๆแคบๆคือสวรรค์ของผู้ใช้ยาเพื่อหาความเคลิบเคลิ้มชั่วคราวที่ส่งผลร้ายแรงต่อชีวิตเข้าสู่ปี2000ตอลิบานประกาศเปลี่ยนแปลงนโยบายครั้งใหญ่ด้วยการออกกฎหมายห้ามปลูกฝิ่นโดยเด็ดขาดทั่วประเทศเกษตรกรที่ฝ่าฝืนจะถูกจับกุมเคี่ยนตีหรือทำลายผลผลิตทันทีเหตุผลในการออกกฎหมายนี้เนื่องจากตอลิบานต้องการแสดงให้เห็นว่าพร้อมตัดวงจรผลิตยาเสพติดเพื่อแลกกับการยกเลิกคว่ำบาตรและการยอมรับจากประชาคมโลกในฐานะรัฐบาลที่ชอบธรรมของอัฟกานิสถานแม้พื้นที่การปลูกฝิ่นจะลดลงมากกว่าครึ่งหลังมีกฎหมายแบนการปลูกแต่สิ่งที่ตอลิบานคาดว่าจะได้รับกลับคืนมาก็ไม่เกิดขึ้นสหรัฐอเมริกาภายใต้การนำของประธานาธิบดีจอร์จ W. บุชยังคงมาตรการคว่ำบาตรอัฟกานิสถานภายใต้การปกครองของตอลิบานไว้เหมือนเดิมเนื่องจากยังมีอีกหลายประเด็นที่ค้างคาใจกันหนึ่งในนั้นคือการที่อัฟกานิสถานกลายเป็นรังกบดานของกลุ่มก่อการร้ายสิบเอ็ดกันยายนปี2001เครื่องบินโดยสาร2ลำพุ่งชนอาคาร World Trade Center ที่ตั้งอยู่ใจกลางมหานครนิวยอร์กของสหรัฐอเมริกาหลังจากนั้นไม่กี่นาทีเครื่องบินลำที่3ก็พุ่งชนอาคารเพนทากอนหรือกระทรวงกลาโหมสหรัฐในรัฐเวอร์จิเนียเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเกือบ 3,000 รายและถือเป็นการสูญเสียชีวิตของพลเรือนครั้งใหญ่ที่สุดในวันเดียวบนแผ่นดินสหรัฐอุซามา บิน ลาเดนผู้นำกลุ่มอัลกอยดะซึ่งขณะนั้นหลบซ่อนตัวอยู่ในอัฟกานิสถานประกาศว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังหลังเกิดเหตุวินาศกรรมสะเทือนโลกองค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ประกาศบังคับใช้มาตรา5ที่ระบุว่าการโจมตีสมาชิกประเทศใดประเทศหนึ่งถือเป็นการโจมตีสมาชิกทั้งหมดซึ่งถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่มีการประกาศใช้นับตั้งแต่องค์กรความมั่นคงแห่งนี้ตั้งขึ้นมาเมื่อเกือบ80ปีที่แล้วหลังจากนั้นประธานาธิบดีจอร์จ W. บุชผู้นำสหรัฐในขณะนั้นก็ประกาศบุกอัฟกานิสถานเพื่อตามล่าหาตัวโอซามา บิน ลาเดน
1: On my orders the United States military has begun strikes against al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan These carefully targeted actions are designed to disrupt the use of Afghanistan as a terrorist base of operationsand to attack the military capability of the Taliban regime.

0: 7ตุลาคมปี2001สหรัฐและชาตินาโต้เปิดฉากโจมตีทางอากาศต่ออัฟกานิสถานภายใต้ปฏิบัติการทางการทหารที่มีชื่อว่า Operation Enduring Freedom ส่วนการรบภาคพื้นดินสหรัฐได้อามัดชามาซุดขุนศึกชาติพันธ์ทาจิกผู้นำกองกำลังพันธมิตรฝ่ายเหนือหรือ Northern Alliance เข้าช่วยใช้เวลา3เดือนพันธมิตรฝ่ายเหนือก็สามารถประชิดกรุงคาบูได้สำเร็จตอลิบานกระจายตัวล่าถอยจากเมืองหลวงมุลลาโอมาผู้นำกลุ่มข้ามไปปากีสถานกบดานในพื้นที่แถบภูเขาแนวชายแดนที่เรียกว่าพื้นที่ชนเผ่าพื้นที่ที่เจ้าหน้าที่และกฎหมายของรัฐบาลปากีสถานเอื้อมเข้าไปไม่ถึงขณะที่นักรบระดับปฏิบัติการและผู้บัญชาการภาคสนามจำนวนมากถอยร่นกลับไปฐานที่มั่นเดิมที่อยู่ทางตอนใต้อย่างเฮลมันและกันดาฮานอกจากที่นั่นจะมีถ้ำและภูเขาสูงชันเพื่อใช้ในการซ่อนตัวจากเทคโนโลยีตรวจจับทางอากาศของสหรัฐแล้วเฮลมันและกันดาฮายังคือจุดที่ตอลิบานสามารถใช้หาเงินเพื่อเป็นทุนรอนในการทำสงครามยึดพื้นที่และเมืองหลวงคืนจากสหรัฐด้วยตั้งอยู่ทางตอนใต้ของอัฟกานิสถานนอกจากเทือกเขาสลับซับซ้อนทุรกันดารเฮลมันและกันดาฮายังมีพื้นที่ราบและระบบชลประทานขนาดใหญ่ที่ยังพอใช้การได้เพราะไม่ถูกทำลายอย่างสิ้นเชิงในช่วงสงครามเหมือนกับจุดอื่นๆของประเทศอากาศแล้งและแห้งทำให้ฝิ่นขึ้นได้ดีและสามารถเพาะปลูกได้ถึง 2-3 ครั้งต่อปีที่นี่จึงกลายเป็นแหล่งผลิตฝิ่นที่ใหญ่ที่สุดหรือที่หลายคนเรียกว่าอู่ข้าวอู่น้ำของการปลูกฝิ่นในอัฟกานิสถาน
1: I would like to go to the house.

0: څه دن کړه کېدل د خلکو دون در هلاکه نه ورسره زیاته دي دغه سر کوم وخت کې چې د دوی پیسې زیاتې سولې د خلکو هلاکه ورسره زیاته سولې د دې شانو سر
1: ในช่วงปี2000ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ตอลิบานออกกฎหมายแบนการปลูกปริมาณฝิ่นที่ผลิตจากที่นี่ลดลงเกือบร้อยละ90แต่เมื่อตอลิบานกลับมาหลังจากถูกสหรัฐขับไล่พื้นที่การปลูกฝิ่นในเฮลมันและกันดาฮาได้ทะยานขึ้นไปอีกครั้งฝิ่นได้กลายเป็นท่อน้ำเลี้ยงสำหรับตอลิบานในการช่วงชิงอำนาจคืนในพื้นที่ที่อยู่ใต้อิทธิพลของตอลิบานชาวบ้านกล้าปลูกฝิ่นเมื่อมีตอลิบานคุ้มครองพรมแดนธรรมชาติที่ยาวทุรกันดารและเป็นพื้นที่ที่กฎหมายเอื้อมไปไม่ถึงรอยต่อระหว่างอิหร่านปากีสถานและอัฟกานิสถานตอนใต้กลายเป็นจุดตั้งโรงงานแปรรูปฝิ่นดิบถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นมอร์ฟีนหรือเฮโรอีนก่อนที่แก๊งค้ายาเสพติดจะลักลอบส่งออกผ่านเส้นทางที่เรียกว่าเส้นทางสายใต้ไปขายยังตลาดโลกจากเฮลมันและกันดาฮายาเสพติดจะถูกนำข้ามแดนลงใต้เพื่อเข้าไปแคว้นบาโลจิสถานในประเทศปากีสถานหรือเข้าสู่อิหร่านด้านตะวันออกและทั้งหมดได้รับการคุ้มครองจากขุนศึกท้องถิ่นและกลุ่มตอลิบานรายได้จากธุรกิจยาเสพติดช่วยให้ตอลิบานมีทุนในการซื้อหาและสะสมอาวุธเพื่อรอวันเอาคืน
2: ว่าที่ลอที่กิมาดอริมลาดิมุตัยด์มีจุดตัยด์มีการคิดฟิลันมีมูดิริยะที่ก่อช่อกตราฟิกมาวัดมาขัดระดับคิชเตว่าการจัดมีคิชเตขุดระเบิดตอลิบานได้ชัด
1: การสะสมเงินและกำลังของตอลิบานเกิดขึ้นในวันที่สหรัฐและพันธมิตรกำลังไล่ล่าตามหาตัวศัตรูหมายเลขหนึ่งอย่างโอซามาบินลาเดนและที่ทำควบคู่กันไปคือความพยายามก่อร่างสร้างอัฟกานิสถานใหม่หลังจากขับไล่ตอลิบานให้หลุดจากอำนาจได้สำเร็จเป้าหมายการก่อร่างสร้างอัฟกานิสถานใหม่ของสหรัฐคือเพื่อไม่ให้อัฟกานิสถานกลายเป็นแหล่งฝึกฝนและกบดานของกลุ่มก่อการร้ายอีกต่อไปเพื่อเป็นหลักประกันว่าเหตุวินาศกรรมแบบ11กันยายนจะไม่เกิดขึ้นอีกบนแผ่นดินสหรัฐแผนฟื้นฟูประเทศถูกจัดทำและรัฐธรรมนูญใหม่ถูกร่างขึ้นก่อนที่การเลือกตั้งประธานาธิบดีตามแบบประชาธิปไตยจะเกิดขึ้นในปี2004โดยมีผู้ชนะคือฮามิดคาไซภายใต้การสนับสนุนของสหรัฐประธานาธิบดีฮามิดคาไซสั่งให้ทำลายแหล่งปลูกฝิ่นและจัดการกับปัญหายาเสพติดงบประมาณหลายหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐถูกทุ่มลงไปเพื่อทำลายไร่ฝิ่นที่กระจายทั่วประเทศแต่ภารกิจนี้ก็ต้องเจอกับความเป็นจริงที่น่าเจ็บปวดดินแดนที่กว้างใหญ่มากกว่าครึ่งของประเทศเป็นถิ่นทุรกันดารยากต่อการเข้าถึงยากที่จะปกครองพื้นที่จำนวนมากของอัฟกานิสถานอยู่ภายใต้การนำของขุนศึกหรือกองกำลังในท้องถิ่นที่ยึดโยงอยู่กับชาติพันธุ์และศาสนารัฐบาลกลางของประธานาธิบดีฮามิดคาไซต้องขับเคลื่อนประเทศด้วยการพึ่งพาบรรดาขุนศึกเหล่านี้ที่เกือบทั้งหมดเคยมีความเกี่ยวพันกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนสงครามกลางเมืองและการค้ายาเสพติดนี่คือเหตุผลที่การปราบปรามเข้าไปถึงบางพื้นที่ไม่ได้ส่วนจุดที่เข้าไปได้การทำลายไร่ฝิ่นของเจ้าหน้าที่ได้สร้างความโกรธเกรี้ยวให้กับผู้ปลูกเนื่องจากไม่มีมาตรการชดเชยที่น่าพอใจเกษตรกรจำนวนมากจึงต่อต้านด้วยการลักลอบปลูกต่อก่อนจ่ายเงินให้กลุ่มติดอาวุธคอยคุ้มครองไร่ฝิ่นในปกครองซึ่งบางครั้งก็เป็นตำรวจหรือทหารเองที่รับหน้าที่นั้นดอกฝิ่นผลิบานไปทั่วประเทศคือสัญลักษณ์ของการคอร์รัปชันอย่างกว้างขวางอีกข้อจำกัดที่ทำให้ความพยายามการปราบปรามฝิ่นของสหรัฐและรัฐบาลอัฟกานิสถานเจออุปสรรคใหญ่คือความลำบากในการเจาะเข้าไปในอู่ข้าวอู่น้ำของการปลูกฝิ่นอย่างเฮลมันและกันดาฮาซึ่งเป็นฐานที่มั่นของตอลิบานนอกจากนโยบายไม้แข็งอย่างการทำลายไร่ฝิ่นนโยบายไม้อ่อนอย่างการมอบทางเลือกใหม่ๆให้กับชาวบ้านจึงถูกนำมาใช้ผลไม้สีแดงลูกอวบถูกเก็บลงมาจากต้นสองมือของเกษตรกรเร่งคัดขนาดแยกเป็นกองๆ ก่อนบรรจุใส่ลังนี่คือทับทิมสายพันธุ์กันดาฮาหนึ่งในสายพันธุ์ที่อร่อยและมีคุณภาพที่ดีที่สุดในโลกสภาพอากาศที่แห้งแล้งมีดินปนทรายและมีแสงแดดจัดทำให้ทับทิมที่ปลูกในแถบนี้มีผลใหญ่มีรสชาติที่หวานฉ่ำเนื้อสีแดงเข้มเป็นสินค้าเกรดพรีเมียมที่หาคู่แข่งได้ยาก
3: तो अच्छी क्वालिटी का आ रहा है अनार ठीक है पाकिस्तान में बहुत अनार है वो मंडी में आप जाएं वहां पे ढेर लगे हुए अनार है कंदारी अनार के तो जिस तरह पिछले साल चल रहा था रूटीन पे 200 रुपए किलो अच्छा अनार अभी भी वही चल रहा है

นี่คือส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมเพื่อให้เกษตรกรในกันดาฮาหันมาปลูกทับทิมแทนฝิ่นเป็นหนึ่งในความพยายามขององค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศแห่งสหรัฐอเมริกาหรือ USAID ที่ทำร่วมกับรัฐบาลอัฟกานิสถานเพื่อตัดท่อน้ำเลี้ยงทางการเงินของกลุ่มติดอาวุธขุนศึกท้องถิ่นและที่สำคัญคือกลุ่มตาลิบันแต่โครงการนี้ก็ให้ผลได้ไม่เต็มที่เนื่องจากทับทิมเป็นผลไม้สดระบบขนส่งที่ล่าช้าจากการสู้รบและด่านตรวจพรมแดนทำให้ทับทิมเสียหายก่อนถึงมือผู้ซื้อยังไม่นับรวมถึงระยะเวลาอย่างน้อยกว่า5ปีที่ต้นทับทิมจะให้ผลได้เกษตรกรชาวอัฟกันส่วนใหญ่ที่มีฐานะยากจนและต้องการรายได้เดือนต่อเดือนจึงหันกลับมาปลูกฝิ่นที่ใช้เวลาปลูกและเก็บเกี่ยวได้ภายในเวลาไม่กี่เดือนดอกฝิ่นจึงเบ่งบานต่อเต็มท้องทุ่งอีกปัจจัยที่ส่งผลต่อการเบ่งบานของดอกฝิ่นคือระบบเงินกู้ล่วงหน้าของมาเฟียฝิ่นที่ทับทิมให้ไม่ได้เครือข่ายค้ายาเสพติดในอัฟกานิสถานสร้างระบบสินเชื่อท้องถิ่นที่ให้เงินสดเกษตรกรไปใช้จ่ายล่วงหน้าเพื่อทำการปลูกฝิ่นโดยมีข้อผูกมัดว่าต้องจ่ายคืนเป็นผลผลิตฝิ่นหลังเก็บเกี่ยวทั้งหมดนี้ทำให้พื้นที่การปลูกฝิ่นของอัฟกานิสถานเพิ่มขึ้นแทบจะทุกปีแม้รัฐบาลอัฟกานิสถานและสหรัฐจะพยายามทำทุกทางก็ตามและเงินจากการค้าฝิ่นและยาเสพติดคือเชื้อเพลิงชั้นดีที่เติมพลังให้ตอลิบานสามารถรุกกลับและยึดเมืองหลวงคืนจากสหรัฐและพันธมิตรได้หลังเวลาผ่านไป20ปีเต็มกลางเดือนสิงหาคมปี2021ฝูงชนจำนวนมากแออัดกันอยู่บริเวณทางเข้าและลานจอดเครื่องบินในสนามบินนานาชาติฮามิดคาไซของกรุงคาบูคนที่อยู่ด้านนอกเบียดเสียดกันเพื่อพยายามปีนข้ามกำแพงของสนามบินเข้าไปด้านในภาพของความโกลาหลอย่างถึงที่สุดนี้เกิดขึ้นหลังตอลิบานรุกยึดเมืองหลวงคืนได้สำเร็จผู้คนพยายามหนีตายเพราะยังจดจำได้ดีถึงช่วงเวลาที่ตอลิบานปกครองประเทศเสียงปืนดังขึ้นเป็นระยะสลับกับเสียงกรีดร้องของผู้คนที่กำลังหวาดกลัวสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโจไบเดนทำทุกทางเพื่อนำทหารทุกนายออกจากที่นั่นควบคู่ไปกับการอพยพพลเรือนที่เหลืออยู่ก่อนถึงเส้นตายในอีกไม่กี่วัน30สิงหาคมปี2021ทหารสหรัฐนายสุดท้ายก้าวขึ้นเครื่องบิน47ฝ่าความมืดของรันเวย์ก่อนทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าสมาชิกตอลิบานพร้อมอาวุธกรูเข้าไปที่รันเวย์ส่งเสียงโห่ร้องยิงปืนเฉลิมฉลองกับการจากไปของสหรัฐแต่เบื้องหลังการเฉลิมฉลองคือความท้าทายและปัญหามากมายที่รออยู่อัฟกานิสถานเป็นหนึ่งในประเทศที่ยากจนที่สุดในโลกเศรษฐกิจของที่นี่ถูกขับเคลื่อนด้วยเงินช่วยเหลือและเงินบริจาคจากโลกภายนอกร้อยละ75ของงบประมาณรายจ่ายของรัฐบาลมาจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศรวมถึงธนาคารโลกในช่วง20ปีที่สหรัฐประจำการในอัฟกานิสถานเศรษฐกิจอัฟกานิสถานพอไปได้เพราะมีงบประมาณกว่า2ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐจากรัฐบาลสหรัฐที่ทุ่มลงมาเพื่อสร้างประเทศแต่เมื่อสหรัฐออกไปเงินเหล่านี้ก็หายไปด้วยเศรษฐกิจของอัฟกานิสถานถดถอยและติดลมรัฐบาลตอลิบานพยายามทำทุกทางเพื่อดึงเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศกลับมาเมษายนปี2022ไฮบาตุลเลาะห์อักฮุนซาดาผู้นำสูงสุดของตอลิบานประกาศปิดฎีกาแบนการปลูกฝิ่นและการผลิตยาเสพติดทุกชนิดในประเทศเกษตรกรที่ฝ่าฝืนจะถูกจับกุมเคี่ยนตีหรือทำลายผลผลิตทันทีเหตุผลในการออกกฎหมายนี้เนื่องจากหวังให้ประชาคมโลกยอมรับสถานะรัฐบาลตอลิบานเพื่อเปิดทางไปสู่การได้รับความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมกองกำลังรักษาความมั่นคงและเจ้าหน้าที่

0: ท้องถิ่นเปิดปฏิบัติภารกิจทำลายไร่ฝิ่นทั่วประเทศตามคำสั่งของผู้นำสูงสุด
1: เอาดากัสคาราอุรุสเตดนาชีทูกูชีคัมอัมร์ดบันจิสซาอุดีอามิรุลมุมินชีคซาบรหมะตุลลอฮ์อะลัยฮิชกะละอัมร์วะคีดบันดาวูลูดดากะนาชีทูกูอากะกะบังกีดีอากะกะกอกนาร์ดีตักริบันดากะวะคตซะคะชีซมุจอามิรดมุคดะรัตูกูฮัมบายานวะคีลัสจิรบะชาคว้าคีตาริอักดาอะตัจริบะปะชาคว้าคีบังกีมาติซีบีดีเอามุจคัลมุจาฮิดีนทูลดาอัมร์คาร์ดีจปะฮาร์ซาคีปะลัตนวะคีอาวตับชิชปิคีจปะคัมซาคีนาชีทูคีคารัลซีบีดีดากะวะมะลูมาตมุชตะรากีเอาบียากะดาซีดีพลานดมคีซะคะมาตคัลซี
0: ที่ทุ่งฝิ่นอันกว้างใหญ่ไพศาลของกันดาฮาฐานที่มั่นเดิมของตอลิบานและหนึ่งในจุดที่มีการปลูกฝิ่นมากที่สุดของอัฟกานิสถานชายในชุดพื้นเมืองเร่งมือใช้วัตถุมีคมขูดยางสีน้ำตาลเข้มออกจากกระเป๋อฝิ่นการเร่งมือเก็บผลผลิตเนื่องเพราะกฎเหล็กที่ออกมาและพวกเขาต้องเก็บให้หมดก่อนที่เจ้าหน้าที่จะมาถึง

คำประกาศแบนการผลิตฝิ่นทั่วประเทศของตอลิบันทำให้ปริมาณการผลิตฝิ่นลดลงถึงร้อยละ95ซึ่งถือเป็นความสำเร็จในการลดการปลูกพืชเสพติดที่รวดเร็วและกว้างขวางที่สุดแต่สิ่งนี้ก็ต้องแลกมากับปัญหาใหม่เมื่อเกษตรกรจำนวนมากต้องเผชิญกับภาวะหนี้สินหนักพื้นดินที่แห้งแล้งและไร้ระบบชลประทานทำให้การปลูกพืชทางเลือกอย่างผลไม้ถั่วและเชฟรอนมีปัญหาการที่ยังถูกคว่ำบาตรจากนานาชาติทำให้รัฐบาลตอลิบันขาดงบประมาณในการเข้าช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างทั่วถึงและยั่งยืนอีกหนึ่งความท้าทายใหม่ที่เข้ามาคือการปรากฏตัวและการเติบโตของยาเสพติดประเภทสังเคราะห์

0: ความเป็นประชาธิปไตยที่ของฟิลิปปินส์เขามีความเข้มแข็งขนาด
1: สูงมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพราะว่าเทรนมาจากอเมริกา
0: ฝ่ายการเมืองของฟิลิปปินส์มีทั้งหมดกี่ฝักกี่ฝ่ายครับอาจารย์
1: คือมันมีพรรคร่วมฝ่ายค้านเหมือนเราพรรคร่วมฝ่ายค้านกับพรรคร่วมฝ่ายรัฐบาลสิ่งสำคัญคือเขาประนีประนอมฝ่ายค้านอาจจะไม่อยู่กับรัฐบาลก็ได้หรือการโหวตไม่ได้คำนึงว่าเป็นพรรคฝ่ายค้านพรรคฝ่ายรัฐบาลเราไม่ควรจะไปดูประเทศอื่นว่ามันแย่กว่าประเทศเราอย่างประเทศเราตอนนี้ก็แย่มากๆแล้วแต่ประเทศอื่นเขาไม่เห็นจะเบรมประเทศเราเลยเราไม่เคยลำบากแต่ประเทศอื่นก็ลำบากมามากมายความขมขื่นเป็นยังไงความรักชาติคืออะไรรักชาติมันไม่ใช่ลืมหูลืมตาไม่ขึ้นแต่มาถึงผลประโยชน์ของชาติคืออะไร
0: อาจารย์สีดาครับรบกวนอาจารย์เล่าครับอาจารย์พอสังเกตประวัติของเฟอร์ดินานด์มาร์กอสเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์หลายคนเด็กรุ่นใหม่คนไทยยังไม่ทราบ
1: ใช่ไหมคะเขาเป็นคนเก่งมากนะ
0: ครับ
1: เขาสอบบาร์ได้ที่หนึ่งของประเทศในจำนวนหลายหมื่นคนคือที่โน่นก่อนที่จะเป็นนักกฎหมายเนี่ยนะคะหนึ่งคุณจะต้องเรียนปริญญาตรีอย่างใดอย่างหนึ่งมาก่
0: อ
1: นแล้วไปเรียนปริญญาตรีกฎหมายอีก
0: ครับ
1: ก็เป็นสองอาจจะเป็น2ดีกรีแล้วหลังจากนั้นก็สอบบอหรือสอบบาร์พอสอบได้เสร็จนี่ก็เป็นเวลา10ปีนะกว่าจะจบกฎหมายได
0: ้ครับ
1: แล้วเขาสอบได้ที่1อ่ะเพราะนั้นเขาเป็นคนเก่งมากไงเขาจึงคิดที่จะปกครองแบบเผด็จการประกาศกฎอัยการศึกเพราะว่าเขาเก่งทางนี้นะคะเขาเป็นคนเก่งว่าจะใช้ช่องทางไหนนะคะในการประกาศกฎอัยการศึกนะแล้วเขาก็ได้รับเลือกประธานาธิบดีไปอย่างท่วมท้นเลยนะคะอย่างในปีแล้วเป็นคนเก่งในลักษณะที่ว่าเขามีวิชั่นนะว่าเขาจะสร้างประเทศใหม
0: ่
1: นะจะสร้างประเทศใหม่ New Society ฟิลิปปินส์ New Society จะสร้างฟิลิปปินส์ใหม
0: ่ครับ
1: เพราะฉะนั้นในช่วงครึ่งแรกของเขาเนี่ยเขาทำอะไรได้ดีมากนะคะสร้างโรงพยาบาลนะคะสร้างอะไรตึกอะไรหลายๆอย่างซึ่งใช้มาจนถึงปัจจุบันนะคะกี่ปีแล้วคุณลองคิดดูนะคะเพราะฉะนั้นก็ดีในช่วงนั้นแต่เป็นเพราะพรรคพวกบริวารระบบอุปถัมภ์หลังจากปี1978แล้วเนี่ยนะคะก็ทำให้เขาเนี่ยหมายถึงว่ามันคือมีการคอร์รัปชันใน

0: คะโครนี่ของมาคอส
1: ครับ
0: หรือว่าพรรคพวกบริวารของมาคอสคอร์รัปชันก็คอร์รัปชันทั้งตระกูลว่างั้นเถอะเป็นตระกูลของมาคอสคอร์รัปชันถ้าสมมติจะเทียบกับตระกูลของไทยก็ได้นะมันก็เหมือนกันนะคะ
2: เหตุผลอันใดครับที่ทำให้ฟอรินานเขาเลือกประกาศกฎอัยการศึกมาครับ
0: คือตอนนั้นเนี่ยนะคะเขาปกครองประเทศมาก็เกือบจะถึงวาระที่2แล้วนะคะแล้วเผอิญในปี1972เดี๋ยวนั้นก็อยู่ที่ UP นะฮะอย
1: ู่
0: ที่ UP เหตุผลของเขาก็เพราะ1เป็นการก่อการร้ายของพรรคคอมมิวนิสต์
2: อ๋ออ้างคอมมิวนิสต
0: ์อ้างคอมมิวนิสต์ท้องถิ่นนะไม่ใช่คอมมิวนิสต์จากต่างประเทศอันที่2ความรุนแรงทางภาคใต้นะฮะอันที่3มีการเผาหมายถึงว่าเผาตึกเผาอะไรกันเยอะแยะมากมายก็เขาบอกว่าตามรัฐธรรมนูญถ้ามีความไม่สงบเกิดขึ้นในประเทศก็สามารถที่จะประกาศกฎอัยการศึกได
1: ้
0: อันนี้คือเขาอ้างรัฐธรรมนูญไงคะในข้อนี้เขาอ้างเลยนะคะแล้วก็ออกทีวีด้วยเพราะฉะนั้นในเมื่อตามรัฐธรรมนูญถ้ามีเหตุไม่สงบแบบนี้เขาต้องประกาศได้ไงคะ
1: อ
0: ันนี้คือเขาอ้างรัฐธรรมนูญก็คือประกาศกฎอัยการศึกได้แต่สิ่งสำคัญคือเขาจับพวกที่ต่อต้านเขาก็เยอะเหมือนกันนะคะค
1: ่
0: ะ
2: ก็มีเหมือนอาจารย์เคยเล่าจากที่อื่นว่ามีการสังหารคนที่เห็นต่างจากเขาด้วยก็มีความโหดร้ายอะไรที่ทำให้ความคิดเขาเปลี่ยนนะครับจากที่เขาเป็นผู้นำที่เป็นเหมือนฮีโร่
0: อ
2: ๋
0: อเขาอยากจะอยู่อยากจะปกครองประเทศแบบระบบขึงประธานาธิบดีคือเป็นประธานาธิบดีด้วยแล้วก็เป็นรัฐมนตรีด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาอยากจะอยู่ในวาระที่3อีกวาระนึงถ้าสมมติเขาอยู่ในวาระที่3นี่เขาสามารถจะเปลี่ยนรัฐธรรมนูญได้ไงคะ
2: อ
0: ๋
2: ออาจารย์ครับอเมริกาเขาอยู่เบื้องหลังของฟิลิปปินส์มาตลอดตั้งแต่เขาก่อร่างสร้างประเทศเลยหรือเปล่าครับอาจารย์
0: จนถึงปัจจุบัน
2: ปัจจุบันด้วยเขามีบทบาทยังไงบ้างครับอาจารย์
0: เพราะเขาเป็นเมืองขึ้นของอเมริกาไงคะเป็นเมืองขึ้นของอเมริกาก็ประมาณ50ปีมันก็เยอะเหมือนกันและสิ่งสำคัญก็คือที่อเมริกาให้มันก็เป็นข้อดีนะก็คือ1สร้างรัฐธรรมนูญให้เด็กได้รับรู้รัฐธรรมนูญประชาชนรับรู้ความสำคัญของรัฐธรรมนูญอันที่สองให้มีส่วนร่วมของประชาชนนะคะให้มีส่วนร่วมของประชาชนแล้วให้มีการสร้างหลักสูตรที่เป็นภาษาอังกฤษหมายถึงว่าใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารอะไรอย่างเนี้ยนะคะอันนี้คือสิ่งที่ดีที่ทำให้ประชาชนชาวอเมริกามีประชาชนชาวฟิลิปปินส์มีส่วนร่วมนะจนถึงปัจจุบันนี
1: ้
0: นะคะอันนี้ความดีของอเมริกาส่วนหนึ่งแต่ถ้าพูดถึงการเอาเปรียบของอเมริกาก็มีนะคะเพราะว่าอเมริกาก็มาใช้สถานที่ของฟิลิปปินส์เป็นฐานทัพฐานทัพเขาก็มีประโยชน์ในทางด้านเศรษฐกิจใช่ไหมคะมาควบคุมเศรษฐกิจของฟิลิปปินส์ด้วย
2: ครับมีช่วงหนึ่งที่ฟิลิปปินส์มีความเจริญมากเจริญกว่าไทยอีกช่วงนั้น
0: เยอะมาก
2: ช่วงนั้นเป็นยังไงบ้างครับอาจารย
0: ์ตอนนั้นเดี๋ยวฉันไม่อยู่นะคะคือเดี๋ยวยังเรียนมหาลัยอยู่นะคะตอนนี้เจริญมากประมาณปีหนึ่งหลังสงครามโลกนะคะคนไทยมีท่านกกต.ท่านหนึ่งนะคะไปเรียนที่ยูพีนะคะไปเรียนที่ยูพีแล้วมีหลายคนไปศึกษายูพีเพราะว่าเราใช้ภาษาไทยเราไม่รู้ภาษาอังกฤษแต่ถ้าไปเรียนที่ฟิลิปปินส์ที่เขาใช้ภาษาอังกฤษใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคนไทยก็จะรู้ภาษาอังกฤษไปก็ดีกว่าไปอเมริกาเพราะว่าระบบการศึกษาของเขาเป็นอเมริกันซิสเต็
2: มอ๋อก็เหมือนเป็นอเมริกาย่อมๆ อยู่ในภูมิภาคเรา
0: ใช่ใช่เขาบอกว่าเป็นอเมริกาใช่ใช่ย่อมๆก็ดีกว่าไป
2: ไปอยู่ทางโน้นดีโดดเดินทางไกลๆไปอยู่อเมริกา
0: ก็ว่าอย่างนั้นนะฮะเพราะคนไทยเยอะแยะมากมายนะฮะไปเรียนที่โน
2: ้นนอกจากเรื่องการศึกษายุคที่เขาเจริญกว่าไทยเราครับพวกสาธารณูปโภคพวกอะไรอย่างนี้เป็นยังไงบ้างครับอาจารย์เทียบกับไทยในยุคนั้น
0: ตอนนั้นตอนที่เดินไปใหม่ๆว่าโอเคยุคที่เดินไปกันแล้วกันปี1972นะพอลงจากเครื่องบินโหสถานคือถ้าเทียบกับสนามบินไทยกับฟิลิปปินส์ช่วงนั้นนะฟิลิปปินส์เจริญกว่าเราเยอะนะคะเพราะว่าตอนนั้นไทยก็ยังในปี1972ยังไม่มีอะไรมากพอลงไปถึงมันก็ตกใจว่าแต่คนยืนคิวกันเป็นเมตรเลยเขาบอกว่าทำไมยืนคิวกันมากมายถึงขนาดนี้แล้วก็สงสัยแล้วก็มีซูเปอร์มาร์เก็ตซึ่งเรายังไม่มีนะคะตอนนั้นมีซูเปอร์มาร์เก็ตมีอะไรเยอะ

0: มากมายมีรถไฟ light rail ที่เขาเรียก light rail นะคะมีรถไฟฟ้าแล้วก็มีสาธารณูปโภคจากมหาลัยมาสู่เมืองเยอะแยะมากมายแล้วก็มีซูเปอร์มาร์เก็ตเยอะแยะมากมายไปหมดในขณะที่เรายังไม่มีนะ
1: ถ้าเฟอร์ดินานด์เขาไม่ประกาศกฎอัยการศึกจนประเทศเขาดาวน์ลงเขาน่าจะไปไกลกว่านี้มาก
0: ใช่ไปไกลกว่านี้มากตอนเฟอร์ดินานด์ประกาศกฎอัยการศึกแล้วก็มีคอร์รัปชันสูงสุดก็เรียกเป็นซิกแมนออฟเอเชีย
1: ครับซิกแมน
0: ออฟเอเชียอันนี้พอถึงคอราซอนอากิโนซึ่งเขาขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีเนี่ยเขาร่างกฎหมายนะฮะไม่ใช่เขาแก้ไขกฎหมาย
1: บ
0: างข้อหนึ่งที่เขาแก้คือประธานาธิบดีเป็นได้วาระเดียวเท่านั้นเอง6ปีไม่ต้อง2วาระเหมือนอเมริกา8ปีเพราะถ้า6ปีนี่มันจะไม่ทำให้ผู้นำมีอำนาจไม่ต้องแสวงอำนาจนะคะ
1: ฝ่ายการเมืองของฟิลิปปินส์มีทั้งหมดกี่ฝักกี่ฝ่ายครับอาจารย์
0: คือมันมีพรรคร่วมฝ่ายค้านเหมือนเราพรรคร่วมฝ่ายค้านกับพรรคร่วมฝ่ายรัฐบาลตอนนี้มีพรรคร่วมฝ่ายรัฐบาลเยอะกว่าฝ่ายค้านนะคะเพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้ที่ว่าจะเอาบองมาคอสออกเพราะว่ามันต้องเข้าสภา
1: ครับ
0: แล้วในสภานี้มีพรรคฝ่ายเขานี่ 4-5 พรรคด้วยกันนะพรรคร่วมฝ่ายรัฐบาล
1: บ
0: และอีกอย่างเขาก็ไม่ได้คอร์รัปชันแต่หมายถึงว่ามีเจ้าหน้าที่หรือมีส.ส.หรือมีข้าราชการเท่านั้นที่คอร์รัปชันนะคะ
1: แต่ละฝ่ายของการเมืองครับแต่ละบ้านแต่ผมใช้คำว่าแต่ละบ้านแล้วกันเอาเปรียบเทียบกับไทยเขามีการต่อสู้กันแบบว่าถึงพิกถึงขิงเอาเป็นเอาตายกันไหมครับทางการเมืองความคิดที่แตกต่างกันอะไรเงี้ยของซ้ายสุดขวาสุดอะไรอย่างเงี้ยครับอาจารย
0: ์คือของฟิลิปปินส์เนี่ยมีฝ่ายซ้ายฝ่ายขวาฝ่ายสังคมนิยมฝ่ายชาตินิยมเพราะว่าเขามี4ฝ่ายเนื่องจากเป็นประเทศประชาธิปไตยทุกประเทศที่อเมริกาก็เหมือนกันที่ยุโรปก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับแนวคิดของแต่ละฝ่ายนะคะแต่ไม่ใช่ตัดขาดจากกันเลยสิ่งสำคัญคือเขาประนีประนอมประนีประนอม
1: เขาไม่ได้เอาเป็นเอาตายในการฟาดฟันกันอะไรกัน
0: เขาประนีประนอมกันนะฮะบางทีฝ่ายค้านอาจจะไม่อยู่กับรัฐบาลก็ได้หรือการโหวตในช่วงคอร์ซอนอากิโนโหวตเรื่องฐานทัพเนี่ยนะฮะคอร์ซอนอากิโนเขาอยากจะได้ฐานทัพอยู่นะฮะเพราะมันเป็นเศรษฐกิจได้งบประมาณได้เงินได้อะไ
1: ร
0: สนับสนุนจากอเมริกาแต่วุฒิสมาชิกของฝ่ายอากิโนนี่แหละหมายถึงให้ฐานทัพออกไปโหวตให้ฐานทัพออกไปอันนี้คือผลประโยชน์ของประเทศชาติมันไม่ใช่เป็นถ้าเป็นฝ่ายถ้าเป็นฝ่ายคอร์ซอนอากิโนก็ต้องตามคอร์ซอนอากิโนไม่ค่ะถ้าเป็นผลประโยชน์ของชาติเนี่ยอันนี้คือสำคัญมากวุฒิสมาชิกจะโหวตให้กับกรณีใดก็ตามที่เป็นผลประโยชน์ของชาตินะคะไม่ได้คำนึงว่าเป็นพรรคฝ่ายค้านพรรคฝ่ายรัฐบาลนะคะ
1: ก็คือเอามองให้เห็นภาพก็ไม่เหมือนบ้านเราเลยนะถ้าจะโหวตกฎหมายแต่ละอย่างนึง
0: ก็ต้องตามพรรค
1: ตามพรรคนั้นถ้าเป็นบ้านเราไม่มีมติพรรคอะไรที่บ้านเขาก็คือถ้าเห็นว่าส.ส.คนไหนเห็นว่ามีประโยชน์ต่อประชาชนมากก็โหวตให้
0: ข้ามได้ค่ะโหวตข้ามได้ค่ะไม่ได้ถือเป็นสิ่งสำคัญหรือไม่ได้ถือเป็นซีเรียสอะไรขึ้นอยู่กับผลประโยชน์ของประเทศชาติแต่ที่สำคัญคือสว.มีความสำคัญมากนะคะ
1: ความเป็นประชาธิปไตยที่ของฟิลิปปินส์เขามีความเข้มแข็งขนาด
0: สูงมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต
1: ้
0: แต่ไม่ใช่อินโดนีเซียนะคะมีคนก็บอกอินโดนีเซียสูงสุดเพราะว่าประชากรเขาเยอะกว่าฟิลิปปินส์เยอะใช่ไหมคะ
1: เปอร์เซ็นต์เขาก็เลยสูงกว่า
0: เขาก็สูงกว่าเขานับถึงประชากรแต่ถ้านับถึงหมายถึงว่าแนวคิดประชาธิปไตยนะคะแต่พูดถึงแนวคิดนี่ฟิลิปปินส์สูงสุดเพราะว่าเทรนมาจากอเมริก
1: า
0: เขาเทรนมาอย่างเป็นระบบนะคะตั้งแต่รัฐธรรมนูญนะคะแล้วก็เทรนนักปกครองนะจนกระทั่งการปฏิบัติตั้งแต่นักศึกษานักเรียนนักศึกษามหาวิทยาลัยมหาลัยด้วยอะไรคือแนวคิดก็เป็นอย่างนั้นนะ
1: ครับความเสรีนิยมก็สูงตามด้วยเช่นกัน
0: สูงค่ะเขาเสรีนิยมสูงค่ะเยอะมาก
1: ครับ
0: นะคะ
1: มี
0: ด้วยเหตุนี้ถึงมีการมีอะไรแบบขัดรัฐธรรมนูญขัดกฎหมายเขาจะประท้วงบางทีก็เดินไปเดินมาประมาณ20คนให้รัฐบาลเห็นว่าเขาไม่พอใจก็แค่นั้นเองแต่ถ้าเราไปคนไทยจะคิดว่าเอ๊ะมันมีการประท้วงทำไมบ่อยนักบ่อยนักเลยแต่ถ้าอาจารย์ไปเป็นของธรรมดาเราก็เดินไปเดินมาน
1: ่
0: ะ
1: อ๋อถ้าผมจะเห็นภาพข่าวประท้วงกันบ่อยเหลือเกินในปีนึงนี่จะเป็น10ครั้งได้เห็นข่าวมันทำให้คนไทยก็ไม่กล้าไปประเทศเขาเพราะว่าประท้วงเยอะ
0: นั่นก็ไปบ่อยนะ

0: แต่ก็ไม่เห็นว่าจะน่ากลัวตรงไหน
1: ครับ
0: ก็ไม่ได้มาทำร้ายเรา
2: แต่มันแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าการประท้วงของแต่ละประเทศทำให้ภาพลักษณ์ประเทศเสีย
0: ใช่แต่นั่นคือความไม่เป็นประชาธิปไตยการประท้วงก็คือหมายถึงว่าต้องหนึ่งผู้นำรับผิดชอบ
2: ครับ
0: ในกรณีต่างๆก็ตามต้องรับผิดชอบผู้นำต้องรับผิดชอบต้องยุติธรรมต้องยึดถือกฎหมายอะไรอย่างเนี้ย
2: ครับ
0: เป็นสำคัญเพราะฉะนั้นเราจะต้องสร้างคนของเราเนี่ยให้รู้ตรงนี้ด้วยไม่ใช่เป็นประชาธิปไตยแค่ประท้วงประท้วงประท้วงเฉยๆแต่แนวคิดของประชาธิปไตยคืออะไรอันนี้เราก็ต้องทราบใช่ไหมคะแล้วต้องยึดถือกฎหมายยึดถือรัฐธรรมนูญเป็นสำคัญ
2: การชุมนุมประท้วงทุกครั้งที่มันเกิดขึ้นนะครับผลถัดมาก็คือว่าได้รับการแก้ไขจากรัฐบาลทุกครั้งเลยใช่ไหม
0: อาจจะไม่ทุกครั้งนะคะ
2: มัน
0: ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง
2: ครับ
0: แต่เป็นเรื่องใหญ่ๆนะ
2: ม
0: ันอาจจะช้าหน่อย
2: ครับเรื่องประมาณไหนที่จะสร้างแรงกระเพื่อมให้แบบทั้งประเทศการคอร์รัปชันอะไรอย่างเงี้ยครับอาจารย์ที่ฟิลิปปินส
0: ์ก็คือผู้นำคอร์รัปชันแล้วคอร์รัปชันในวงกว้าง
2: ครับ
0: แล้วเอาญาติพี่น้องทั้งหมดนี้เข้ามาคือคอร์รัปชันในวงกว้างนะฮะ
2: ครับ
0: หมายถึงว่ารวมทั้งธุรกิจรวมทั้งการเมืองทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยคือเผด็จการไงแบบฟอร์ดินานด์มาร์คอส
2: ครับ
0: ค่ะ
2: อ
0: ันนั้นแหละคือใหญ่มากแต่ณปัจจุบันเนี่ยดิฉันคิดว่ายังไม่เท่ากับตรงนั้น
2: ครับ
0: นะฮะแค่หมายถึงว่าให้จับตัวผู้ที่คอร์รัปชันมาให้ได้ให้ลงโทษให้ได้ทำนองนั้นนะคะ
2: อาจารย์เราคุยกันก่อนเข้ารายการอาจารย์บอกว่ามีช่วงเอสตาด้าเนาะที่เขาที่มีแบบว่าทีมเขาทำการคอร์รัปชันแต่ตัวเขาติดคุกเองอันนี้มันต้องเสียสละขนาดนั้นเลยเหรอครับอาจารย์ในการรับผิดชอบ
0: เอสตาด้านะคะเขาเป็นประธานาธิบดีนะฮะในปี2000เดี๋ยวฉันก็ไปที่บ้านเขานะคะโอ้บ้านก็ใหญ่คือเขารวยเป็นลูกครึ่งสเปนรวยมากๆเลยนะฮะเขารวยอยู่แล้วเขาเป็นนายกเทศมนตรีแล้วเขาก็มีนโยบาย for poor คือสนับสนุนคนยากจนเพราะฉะนั้นอนุมัติเงินไปให้กับคนจนโดยไม่ทันได้คิดว่าเงินมันอาจจะหมดไปแล้วของรัฐบาลตรงนี้และอีกอย่างนึงก็คือเรื่องหวยเถื่อนนะฮะเขามีพรรคพวกบริวารเยอะแยะที่ทำเรื่องนี้นะฮะแต่เขาโดนกรณีหวยเถื่อนหรือว่าหุยเต็งก็เรียกหุยเต็งหวยเถื่อนนะคะก็มีคนไปยื่นต่อรัฐบาลยื่นต่อสวหรือสสว่าเนี่ยมีการกรณีเรื่องหวยเถื่อนคอร์รัปชันอะไรเขาก็ต้องเข้าสภานะฮะต้องมีจำนวนประเด็นต้องมีประเด็นและต้องมีผู้ร้องจำนวนหนึ่งที่จะเข้าสภาพอเข้าสภาเขาบอกต้องเอาเข้าสภาแล้วมีกรณี impeachment มาแล้วก็มีคนคือเอาหลักฐานมาแสดงเลยทั้งบุ๊กแบงค์ทั้งอะไรต่างๆว่าไอ้นี่เขาทำจริงหน้าอะไรต่างๆจริงๆมันอาจจะเป็นลูกน้องหรือบริวารอะไรของเขาก็ได้แต่เขาผิดจริงเขาต้องยอมติดคุกเป็นเวลา5 ปี
2: ครับ
0: เขาก็ต้องยอมเพราะเขาต้องรับผิดชอบไม่ว่าใครทำก็ตามในรัฐบาลของเขาเขาทำหรือคนอื่นทำนี่เขาต้องรับผิดชอบในความผิดตรงนั้น
2: อ
0: ันนี้คือความรับผิดชอบ
2: ครับ
0: นะฮะความรับผิดชอบในธรรมาภิบาลไงฮะเขาต้องรับผิดชอบก็โดนขัง5 ปีพอเขาอายุถึง70นี่ตามกฎหมายโอเคตามกฎหมายก็ให้อภัยโทษได
2: ้
0: ก็ในช่วงอารุโยนะฮะเขาก็ให้อภัยโทษอันนี้ตามกฎหมายด้วยนะฮะไม่ใช่จะให้ไปโดยไม่มีกฎหมายเขาค่อยยอมติดคุกนะฮะอันนี้คือความรับผิดชอบของผู้นำต้องรับผิดไงคะแต่ความผิดนั้นอาจจะเกิดจากตัวเขาหรือว่าเกิดจากพรรคพวกบริวารก็ตามแต
2: ่
0: ก็ต้องยอมรับผิดค่ะ
2: ครับอันนี้ประเด็นนี้เพิ่งทราบว่าแบบว่าทีมงานของเขาทำผิดอะไรอย่างนี้ในรัฐบาลเขาสสของเขาทำผิดแต่เขารับผิดเองแต่ตัวที่ผู้กระทำผิดเองเขาก็ต้องรับโทษเหมือนกัน
0: ต้องรับค่ะต้องรับเพราะว่าเขาต้องรับผิดชอบนะฮะใช่ไห
2: ม
0: เหมือนที่ฉันเนี่ยต้องรับผิดชอบต่อลูกน้องค่ะถ้าลูกน้องทำอะไรเนี่ยนะคะ
2: พูดถึงบองเมื่อ3 ปีก่อนที่เขาชนะเลือกตั้งถล่มทลายคนรุ่นใหม่ที่ได้เลือกตั้งในครั้งนั้นนะครับเขาการศึกษาประวัติศาสตร์ของเขาขอบเขตการเรียนรู้เขาเป็นแบบไหนครับถึงไม่ทราบถึงว่าพ่อเขาทำอะไรมาการชัยชนะของบองในครั้งนั้นมันมีส่วนยังไงครับอาจารย์
0: คือช่วงนั้นเป็นยุคเจนแซดใช่ไหมคะ
2: ครับ
0: เป็นยุคประมาณเท่าไหร่

0: ยุคในมหาวิทยาลัยเด็กในรุ่นนั้นเพราะฉะนั้นเขาจะไม่เขาทราบประวัติศาสตร์ของมาร์กอสเนี่ยทราบแต่มันเขาอาจจะไม่เหมือนกับรุ่นของเบบี้บูมหรืออะไรทำนองนั้นนะคะแต่สิ่งสำคัญที่เขาชนะก็คือเขาใช้ TikTok
1: ใช้โซเชียลมีเดีย
0: โซเชียลมีเดียในการที่ว่าเขาจะทำอะไรให้กับประเทศบ้างแล้วก็เขาก็จะหมายถึงว่าล้างบาปให้กับคุณพ่อเขาอะไรทำนองนั้นเนี่ยไอ้ด้วยเหตุนี้เองเนี่ยนะฮะประชาชนส่วนหนึ่งก็คิดว่า
1: ก็คงจะ
0: ลองดู
1: ไม่เหมือนพ่อขนาดนั้นหรอกมั้งอะไรคิดขนาดนี้ใช่ไหม
0: เขาก็จะลองดูว่าจะได้หรือไม่ได้และอีกอย่างนึงด้วยการสนับสนุนของดูเตอร์เต้ด้วยในช่วงนั้นนะเพราะเป็นพวกเดียวกันนะคะก็ชนะมา
1: ครับคู่แข่งของบองณตอนนั้นเทียบกันแล้วมีความสูสีใช่ไหมฮะอาจารย
0: ์ไม่
1: สู้กันไม่ได้เลยบองดูแบบดูดีกว่าทั้งแบบเป็นอดีตลูกผู้นำทั้งแบบการศึกษาอะไรอย่างนี้ดูดีกว่าก็เลยชนะไปคำถามสุดท้ายครับอาจารย์ณปัจจุบันนี้ครับอาจารย
0: ์
1: เราจะเห็นหลายประเทศมีการประท้วงแต่ส่วนใหญ่มีการประท้วงก็เกิดมาจากวัยรุ่นเจนซีทั้งนั้นเลยครับอาจารย์มองอย่างนี้มองจุดนี้เป็นแบบสะท้อนอะไรได้บ้างในระเบียบโลกใหม่ครับมันจะเป็นการจุดไฟของเจนซีในประเทศอื่นๆหรือเปล่าที่ให้กับประท้วงแบบนี้ครับอาจารย
0: ์คือในช่วงนี้นะฮะมันเป็นช่วง globalization เพราะฉะนั้นประชาชนต้องมีความเป็นตัวของตัวเองต้องมีความเป็นประชาธิปไตยนะคะต้องมีความเป็นอิสระนะคะแล้วต้องมีการจัดการปกครองที่ดีของรัฐบาลนะคะและอีกอย่างที่สำคัญคือการเมืองในประเทศหนึ่งจะข้ามไปสู่การเมืองอีกประเทศหนึ่งเขาเรียก spill over อย่างเช่นอีกสมัยหนึ่งนะคะช่วงสมัยมาร์กอสใช่ไหมคะมีพลังประชาชน1986นะฮะมันก็ข้ามไปสู่อินโดนีเซียในปี1997ก็เอาอย่างมาจากมาร์กอสในช่วงมาร์กอสจากมาร์กอสก็มาไทยก็เขาเอาอย่างซึ่งกันและกันแต่การเอาอย่างเนี่ยแนวคิดต่างกันค่ะแนวคิดของอินโดนีเซียไม่เคยเป็นประชาธิปไตยเลยถูกไหมคะเป็นเผด็จการมาตลอดพอ1997เนื่องจากข่าวสารมันโซเชียลมีเดียมันมีพลังมากใช่ไหมคะก็เลยทำให้ประชาชนรู้ว่าอ้าวมีการคอร์รัปชันของซูฮาโต้ละเปิดโปงมาหมดลงในวารสารอะไรต่ออะไรหมดเพราะฉะนั้นประชาชนรับรู้ในเมื่อประชาชนรับรู้ก็ออกมาประท้วงแต่การประท้วงของอินโดนีเซียนี่โอ้โหโหดร้ายมากนะคะมีการฆ่ากันอะไรกันเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าจะทำให้จะมีการเจรจากันอย่างไรหรือจะทำให้มีพีซมีความสงบอย่างไรเพราะเขาไม่ได้ศึกษามาเหมือนอย่างฟิลิปปินส์เนี่ยนะฮะฟิลิปปินส์ได้รับการศึกษามาว่าจะพีซดิโกเชชันเนี่ยจะทำอย่างไรแต่อันนี้ไม่ฉันอยากได้ประชาธิปไตยเท่านั้นเองแต่แนวคิดนี่ยังไม่
1: ม
0: ีเขาเพิ่งสร้างแนวคิดมาจากประธานาธิบดีหลังๆแต่นี่อันนี้ก็ข้ามมาอย่างประเทศไทยประเทศไทยก็มีม็อ
1: บ
0: เยอะแยะมากมายไปหมดซึ่งมันไม่ใช่ค่ะเห็นไหมมันต่างกันในระดับที่แนวคิด
1: อ
0: ยากได้อิสระอยากได้ประชาธิปไตยรู้ว่าคนนั้นเป็นคนผิดก็ต่อต้านเพื่อจะให้ลงจากตำแหน่งหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะคะเราต้องสร้างแนวคิดให้กับประชาชนก่อน
1: ครับ
0: ค่ะว่าการจัดการปกครองที่ดีนี่เป็นอย่างไร ความรับผิดชอบเป็นอย่างไรแล้วที่แท้จริงมันคืออะไรนะคะความรับผิดชอบที่แท้จริง
1: ครับ
0: ผู้นำต้องรับผิดชอบไม่ว่าอย่างไรก็ตามอย่างเช่นที่ดิฉันบอกว่าส.ส.กับส.ว.ณปัจจุบันนี่ลาออกจากตำแหน่งเพราะเขาคิดว่าเขาต้องรับผิดชอบเขาไม่สามารถที่จะควบคุมส.ส.กับส.ว.ในการคอร์รัปชันครั้งนี้ได
1: ้ครับ
0: นะคะอีกอย่างนึงที่ในช่วงรามอสนะคะฟิเดลรามอสซึ่งเจริญมากนะฮะในช่วงนั้นเป็น development diplomacy คือการเจรจาต่างชาติเพื่อให้มาลงทุนในประเทศเยอะแยะมากมายในช่วงรามอสนะคะ development diplomacy ในช่วงนั้นเนี่ยนะก็มีเขาเรียกเป็นแม่บ้านนะฮะแม่บ้านไปทำงานที่สิงคโปร
1: ์ครับ
0: สิงคโปร์นะฮะแล้วก็ไปทำงานกับเจ้านายเป็นผู้ชายแล้วก็มีข่าวว่ามีการข่มขืนอะไรกันแบบนี
1: ้
0: แต่ทางสิงคโปร์ก็ปฏิเสธอะไรแบบนี้ทราบไหมคะ รามอสนี่ปิดสถานทูตสิงคโปร์6เดือน
1: โอ้
0: พอ6เดือนนี่คือในระหว่างประเทศไม่ต้องทำอะไรกันเลย
1: ครับ
0: ใช่ไหมฮะจนกระทั่งรัฐบาลไทยเนี่ยรู้สึกจะ

0: ุณชวนมั้ง
1: คะ
0: ได้ไปเจรจาจนกระทั่งมาสามารถที่จะติดต่อกันได
1: ้
0: อันนี้คือความรับผิดชอบของผู้นำไงฮะผู้นำรับผิดชอบต่อคนของเขาตายหนึ่งคนนะคะเขาต้องรับผิดชอบแล้วรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานลาออกจากตำแหน่งนะฮะตอนนั้นส่วนข้อประธานาธิบดีนี่มันตามวาระอยู่แล้วเขาก็ต้องดำเนินการทางการทูตถูกไหมคะ
1: คร
0: ับ รัฐมนตรีแรงงานลาออกเพราะฉะนั้นดิฉันคิดว่าผู้นำต้องรับผิดชอบไม่ใช่หนีปัญหาค่ะ
1: ครับ
0: ไม่ใช่หนีปัญหาฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดนี่ก็คือมันเป็นบทเรียนระหว่างประเทศด้วย
1: ครับ
0: ไม่ว่าเรื่องประชาธิปไตยไม่ว่าเรื่องการสร้างพลังประชาชนไม่ว่าเรื่องการเมืองการปกครองนะคะ เราไม่ควรจะไปดูประเทศอื่นว่ามันแย่กว่าประเทศเราเข้าใจไหมคะอย่างประเทศเราตอนนี้ก็แย่มากๆแล้วแต่ประเทศอื่นก็ไม่เห็นจะเบรมประเทศเราเลยมันเป็นเรื่องปกตินะคะแต่ส่วนใหญ่ประเทศไทยจะไปเบรมประเทศนู้นประเทศนี้ประเทศนั้นไม่ดีคนไทยดีที่สุดอะไรนี้มันไม่ใช่เพราะเราไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นเราก็ไม่รู้ความขมขื่นไงคะ
1: ไม่เคยตกคอยหลักเลย
0: ค่ะไม่รู้ว่าความ
1: เราไม่เคยลำบากมาก่อน
0: เราไม่เคยลำบากแต่ประเทศอื่นก็ลำบากมามากมาย
1: เขาต่อสู้มาเยอะแยะ
0: ความขมขื่นเป็นยังไงความรักชาติคืออะไรรักชาติมันไม่ใช่ลืมหูลืมตาไม่ขึ้นแต่มาถึงผลประโยชน์ของชาติคืออะไร
1: อ
0: ันนี้เขาตระหนักอยู่แล้วแต่นะคะแต่ละประเทศเราไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นนี่นะฮะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเราก็สบายสบายอะไรแบบนี้เราถึงไม่รู้ความขมขื่นนะอาจจะรู้นะช่วงปัจจุบันหรือเปล่าไม่ทราบ
1: ครับ
0: นะคะดิฉันคิดว่าเราควรจะเปรียบเทียบระหว่างประเทศแล้วก็ไม่ควรจะมองประเทศอื่นต่ำกว่าประเทศไทย
1: ครับอย่าไปบูลลี่ประเทศอื่นเขา
0: ใช่ไม่ควรทุกประเทศมีพรรคพวกบริวารเขาเรียกอะไรนะฮะพรรคพวกบริวารทุกประเทศก็เหมือนกันหมดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากหรือน้อยเท่านั้นเองนะฮะและทุกประเทศก็มีความยากจนเหมือนกันหมดมากหรือน้อยเท่านั้นเองหรือว่าประเทศสมมติฟิลิปปินส์ที่มีความโอเคมีความยากจนมีสลัมนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งแต่เขาสามารถที่จะให้บริการแต่คนพวกนั้นได้แต่เขาจะอยู่ในสลัมเขาอยู่ไปแต่เขาไม่สามารถจะขับสลัมออกไปได้ในเมื่อจัดตั้งแล้วอันนี้คือสำคัญนะมันก็จะมีการประท้วงกันอีกนะฮะต้องไม่ให้เขาเข้ามาแต่ต้นไงเพราะว่ามะนิลาเขาเจริญมากเพราะฉะนั้นคนจากต่างจังหวัดที่ยากจนก็จะเข้ามาในมะนิลาเพื่อจะมาทำงานหรือเพื่อจะอะไรอย่างนี
1: ้ประชาชนฟิลิปปินส์เขามีความทะเยอทะยานในการเอาตัวเองไปอยู่สู่จุดสูงได้ยังไง
0: มีค่ะมีค่ะอย่างคนในสลัมนะคนในสลัมนี่มีการศึกษานะคะเพราะว่าเขาทำงานกลางวันพอตอนเย็นก็ไปเรียนหนังสือเหมือนกับแม่บ้านแม่บ้านเนี่ยนะคะเขาทำงานปัจจุบันพอตอนเย็นก็ไปเรียนหนังสือเพื่อจะถีบตัวเองให้มันสูงขึ้นนะคะเพื่อจะไปทำงานในที่ดีกว่านะคะแล้วมีหลายคนที่อยู่ในสลัมเป็นผู้อำนวยการเยอะแยะมากมายในตำแหน่งสูงๆไปหมดเลยนะคะแต่เขาอยู่ในสลัมอ่ะมันก็ไม่ใช่เป็นคือ
1: มันไม่เหมือนสลัมบ้านเราใช่ไหมฮะ
0: สลัมบ้านเราไม่
1: ด้วยบรรยากาศด้วยความเป็นอยู่โอเคมันเรียกว่าสลัมแหละแต่แบบสลัมบ้านเขากับบ้านเรามันอาจจะคนละกลิ่นคนละความรู้สึกกันอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
0: ใช่การศึกษาค่ะคนฟิลิปปินส์จะหมายถึงจะมุ่งการศึกษา
1: การใช้ชีวิตของมนุษย์อ่ะ
0: การใช้ชีวิตไม่เหมือนกันเขาจะมุ่งในการศึกษาอาจจะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับอาชีพนะคะเขาก็มีการศึกษาเกี่ยวกับอาชีพเยอะแยะมากมายไปหมดเพราะคนพวกนี้จะไปเรียนตอนเย็นหรือว่าในมหาลัยอย่างมหาลัยบางแห่งนี่เขาจะไม่คิดค่าธรรมเนียมอย่างเนี้ยเขาก็จะไปเรียนกันถ้าคนเก่งๆเนี่ยเขาก็จะไปเรียนกันค่ะเขาก็จะได้ตำแหน่งสูง
1: ๆครับ
0: ค่ะมีค่ะเยอะแยะไปหมดเลยแต่เขาอยู่ในสลัมเท่านั้นเอง
1: ครับ
0: เขาไม่สามารถจะสร้างบ้านได้หรืออะไรอย่าง
1: เงี้ยเขามีวิธีปลูกฝังหลักคิดยังไงให้ประชาชนบ้านเขาอะครับอาจารย์แมวจะอยู่ในสลัมอยู่ในที่ที่มันแบบไม่น่าอยู่เลยอย่างเงี้ยคร
0: ับอ๋อมันจะมีเขาเรียกโซเชียลเวิร์กเกอร์นะเขาเรียกก็จะเข้าไปในสลัมก็จะไปให้ความรู
1: ้
0: ค่ะ
1: ไปให้มีหน่วยงานในการแบบว่าเขาเข้าไปอะไร
0: สังคมสงเคราะห
1: ์
0: ก็จะเข้าไปในหน่วยงานเข้าไปแนะนำเข้าไปช่วยเหลือมากช่วยเหลือน้อยก็แล้วแต่งบประมาณที่รัฐบาลให้ลงมาค่ะอย่างน
1: ั้นแต่ถามว่าทั่วถึงไหมก็ทั่วถึงครับเพราะว่าคนเขามีคุณภาพขึ้นทุกในทุกปีอย่างนี้ใช่ไหมครับ
0: แล้วก็คนฟิลิปปินส์ก็มาอยู่เมืองไทยเยอะแต่มาจาก

0: รัฐบาลนะคะ
1: ครับ
0: กว่าจะได้เข้ามานี่นานก็ทำ MOU กับครุสภาไงคะ
1: ครับ
0: ก็อาจจะมีลูกครึ่งฟิลิปปินส์ไทยเยอะแยะมากมาย
1: ครับขอบคุณอาจารย์ศิดาครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: ล้านน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
1: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

0: สวัสดีค่ะรับชมข่าวเด็กทั้งไทย PBS ค่ำคืนนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันอสินีอมรโมลีค่ะคุณผู้ชมครับมีข้อสังเกตจากการตรวจร่างของผู้เสียชีวิตจากเหตุไฟไหม้ร้านโรงเบียร์ในลาดพร้าวบางคนค่ะพบว่ามีสารไซยาไนด์ตำรวจยืนยันว่าสาเหตุมาจากการสูดดมควันพิษจากการเผาไหม้โฟมซึ่งใช้เป็นฉนวนกั้นความร้อนนะคะส่วนครอบครัวของคนที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสและยังรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU ก็เปิดเผยว่าจนถึงตอนนี้ยังไม่มีหน่วยงานไหนติดต่อมาเยียวยา
1: เบื้องต้นเขาก็ยังไม่ได้มีการตอบสนองอะไรคือตอบมีการให้ทางร้านหรือว่าให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับทางร้านเออติดต่อมาคือมีการชี้แนะให้เราติดต่อทางช่องทางของเขาไปเราก็ติดต่อไปจนถึงทุกวันนี้เขาก็ยังไม่ตอบอ่านแต่ก็ไม่ตอบ
0: สามีของนางสาวทัศนัยมั่นประพันธ์ซึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสจากเหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ในลาดพร้าวแสดงความกังวลเรื่องข้อกฎหมายรวมถึงค่าใช้จ่ายในการรักษาและสิทธิเยียวยาภรรยาซึ่งยังคงรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU โรงพยาบาลตากสินแม้ว่าเหตุการณ์ผ่านมา5วันแล้วแต่จนถึงตอนนี้ยังไม่ได้รับการติดต่อเยียวยาจากร้านที่เกิดเหตุเช่นเดียวกับแม่ของหญิงชาวลาวที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสและถูกเรียกเก็บเงินจากโรงพยาบาลเอกชนซึ่งเข้ารับการรักษาช่วงแรกสูงถึงกว่า 550,000 บาทซึ่งแม่ของหญิงชาวลาวคนนี้ใช้เงินที่มีทั้งหมด 40,000 บาทจ่ายเป็นบางส่วนแล้วครอบครัวของผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสมาพบกับนายธนกฤตจิตอารีรัตน์เพื่อประสานขอความช่วยเหลือโดยมีตัวแทนของกระทรวงสาธารณสุขร่วมหารือโดยย้ำว่า72ชั่วโมงแรกผู้บาดเจ็บไม่ว่าจะสัญชาติใดสามารถเข้ารับการรักษาตามสิทธิ์ยูเซฟได้ส่วนค่ารักษาอื่นๆทางกระทรวงสาธารณสุขจะประสานติดตามสิทธิคุ้มครองของแต่ละคนต่อไปซึ่งตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาผู้บาดเจ็บมีสิทธิ์ได้รับการเยียวยาจากการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจากกระทรวงยุติธรรม
2: สิ่งตัวนี้คือเงินที่จะต้องมาเยียวยาสูงสุดอย่างไรบ้างสูงสุดก็คือถ้าเกิดเป็นเรื่องของค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นมีใบเสร็จที่เราไปจ่ายแล้วเอาใบเสร็จเนี้ยนะไปขอโรงพยาบาลกลับมาแล้วเอาใบเสร็จนี้ไปเบิกเอาละจะได้เงินคืนส่วนนี้กลับมาเพราะว่ามันมีการเบิกค่าเสียหายได้แต่ว่าถ้าจำไม่ผิดสูงสุดไม่เกิน 40,000 บาทอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่ถ้าเสียชีวิตนะครับก็จะมีเรื่องของค่าตอบแทนตรงนี้สูงสุดไม่เกิน 110,000 บาทฝาก
0: ส่วนความคืบหน้าในประเด็นการสอบสวนพยานหลักฐานหลังจากที่มีผลชันสูตรผู้เสียชีวิตระบุว่าสาเหตุมาจากการขาดอากาศหายใจจากการสูดดมก๊าซพิษคาร์บอนมอนอกไซด์และสารไซยาไนด์โดยสารไซยาไนด์มาจากการเผาไหม้โฟมโพลียูริเทนซึ่งทางร้านที่เกิดเหตุใช้เป็นฉนวนกั้นความร้อนและกันเสียง
3: สารทั้งสองตัวนี้นะครับถ้ามาอยู่คู่กันมันทำให้เกิดการขาดออกซิเจนโดยเฉียบพลันซึ่งทางท่านผู้การนิติเวชได้แจ้ง

0: ว่าถ้าได้รับสารนี้เหมือนทั้งสองสารเนี่ยเป็นสารที่ไม่ให้ร่างกายได้รับออกซิเจนน่ะพอมาอยู่ด้วยกันทั้งสองตัวมันทำให้เพิ่มความรุนแรงทำให้เสียถ้าได้รับสารทั้งสองตัวพร้อมกันจะทำให้เสียชีวิตได้ภายในไม่เกิน4นาที
1: วันนี้ค่ะพยานและผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ไฟไหม้ร้านโรงเบียร์ในราชพร้าวทยอยเข้าพบกับพนักงานสอบสวนสน.พหลโยธินเพื่อติดต่อขอรับทรัพย์สินรวมถึงเข้าให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนหลายคนยังคงเห็นร่องรอยของการบาดเจ็บพันผ้าพันแผลตามร่างกายจากแผลไฟไหม้กลุ่มอาชีพที่รับหิ้วสินค้าไปต่างประเทศยังคงเป็นเป้าหมายของเครือข่ายกระบวนการส่งยาเสพติดข้ามชาตินะคะหลังจากที่ข่าวดึกนำเสนอเหตุการณ์ล่าสุดค่ะเป็นการพบการซุกซ่อนไอซ์กว่า2กิโลกรัมในกระปุกมะขามเปียกและอาหารโดยเป็นการจ้างผู้รับหิ้วนำไปที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะกระทั่งตำรวจสืบสวนขยายผลจนพบว่ากลุ่มผู้ค้ายาเสพติดชาวเวียดนามอยู่เบื้องหลังและมีการจับกุมเจ้าของบัญชีมาได้นายสมพงษ์เจ้าของบัญชีธนาคารที่พบข้อมูลการทำธุรกรรมจ่ายค่าจ้างให้กับพนักงานส่งของนำพัสดุที่บรรจุอาหารสำเร็จรูปและกระปุกมะขามเปียกซุกซ่อนไอซ์น้ำหนักรวม2กิโลกรัมถูกคุมตัวมาสอบสวนที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลเบื้องต้นนายสมพงษ์ให้การว่าใช้ชื่อบัญชีธนาคารของตัวเองโอนเงินค่าจ้างให้กับพนักงานส่งพัสดุตามคำสั่งของแฟนสาวชาวเวียดนามซึ่งขอใช้บัญชีทำธุรกรรมทางการเงินโดยอ้างว่าเพื่อความสะดวกเพราะว่าเป็นชาวต่างชาติซึ่งในทางสืบสวนตำรวจพบว่ากระบวนการนี้เป็นแก๊งอาชญากรรมขนยาเสพติดของชาวเวียดนามมีระดับผู้สั่งการอาศัยอยู่ในเมืองฮานอยประเทศเวียดนามและมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อให้ติดตามได้ยาก
0: เขาพยายามตัดตอนน่ะเพราะว่าดูแล้วก็มีคนสั่งเนี่ยก็คือพยายามหลายทอดมากสั่งผ่านไรเดอร์นะครับไปนำของมาส่งพยายามไม่ให้ถึงตัวนะครับพยายามไม่ให้ถึงตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยคนร้ายก็ใช้วิถีทางอะไรต่างๆที่ทำให้เจ้าที่ตำรวจสามารถตรวจสอบจับกุมได้ยากนะครับการขนเนี่ยก็ใช้เปลี่ยนกลยุทธ์เรื่อยๆแอบส่งนะครับอย่างเนี้ยก็ตอนนี้ก็ใช้ผลิตภัณฑ์แอบใส่ไปในผลิตภัณฑ์ที่ส่วนใหญ่ที่เวลาเรารับหิ้วกันก็จะเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเรื่องอาหารนะครับเขาก็มีการดัดแปลงนะครับเอาผลิตภัณฑ์อาหารออกแล้วก็ใส่เป็นยาเสพติดไปไม่ว่าจะเป็นไอซ์หรือเป็นเฮโรอีนอะไรเงี้ยแล้วก็ซีนใหม่
1: จากการตรวจสอบบัญชีที่ใช้โอนเงินค่าจ้างและค่าใช้จ่ายต่างๆซึ่งเป็นชื่อของนายสมพงษ์พบว่ามีชาวเวียดนามหมุนเวียนสลับกันถอนเงินสดครั้งละ20,000-50,000 บาทพอถอนเงินออกไปแล้วค่ะก็จะเดินทางกลับประเทศเวียดนามทันทีเพื่อหลีกเลี่ยงการจับกุมตำรวจเชื่อว่ามีผู้เกี่ยวข้องอย่างน้อย4คนก็คือนายสมพงษ์และชาวเวียดนามอีก3คนจึงได้ออกหมายจับในข้อหามีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติคุณผู้ชมคะการออกหมายจับในครั้งนี้เป็นการขยายผลจากผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งได้รับการติดต่อจากผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อชยามินปายจ้างให้หิ้วของไปประเทศญี่ปุ่นเป็นกระปุกน้ำมะขามเปียกแต่เมื่อพัสดุส่งถึงคอนโดมิเนียมหญิงคนดังกล่าวเห็นนะคะแล้วก็เอะใจว่ากระปุกมะขามเปียกมีน้ำหนักมากผิดปกติจึงแจ้งตำรวจให้ตรวจสอบกระทั่งพบไอซ์น้ำหนักกว่า2กิโลกรัมซุกซ่อนอยู่ล่าสุดตำรวจรู้ตัวผู้ใช้งาน Facebook ชื่อชยามินปายแล้วพบว่าเป็นคนไทยอยู่ในกรุงเทพขณะนี้กำลังเร่งติดตามตัวเพื่อมาสอบสวนดำเนินคดีความคืบหน้าในคดีทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นล่าสุดค่ะทางมศวได้ดำเนินการสอบวินัยบุคลากรของมหาวิทยาลัย1คนขณะที่การประชุมคณะกรรมการกศทวันนี้นะคะมีมติยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้สอบบรรจุ 5,924 คนหลังจากการประชุมของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันเข้ารับราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกศทปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าที่ประชุมมีมติยกเลิกบัญชีบรรจุข้าราชการเดิมทั้งหมด 5,924 คนจากผู้เข้าสอบ 2,079,000 คนทำให้ผู้ที่รับการบรรจุไปแล้วต้องพ้นจากตำแหน่งค่ะส่วนคนที่สอบได้โดยสุจริตจะเข้ามาบรรจุแต่งตั้งใหม่แทนโดยที่ไม่ต้องสอบใหม
2: ่นี่ก็ยังเป็นที่มาว่าคณะกรรมการก็มีมติว่าให้ยกเลิกประกาศการขึ้นบัญชี ข้าการท้องถิ่นที่ได้ขึ้นบัญชีไปแล้วทั้งหมดและประธานก็จะได้มีการลงนามในประกาศบัญชีใหม่ซึ่งได้ตรวจสอบคะแนนใหม่ที่ถูกต้องแล้วก็คือจะยกเลิกบัญชีเก่าทั้งหมดเลยและก็จะมีการขึ้นบัญชีใหม่ให้ทุกคนได้รับทราบต่อไปซึ่งตอนนี้เราก็อยู่ในระหว่างที่ตรวจสอบรายละเอียดให้มีความชัดเจนและรอบคอบที่สุดนะครับซึ่งเชื่อว่าก็น่าจะต้นอาทิตย์หน้าเนี่ยนะครับทางประธานกสทก็จะได้ลงนามยกเลิกประกาศอันเก่าแล้วก็ลงนามในการที่จะขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในประกาศใหม่
1: สำหรับบัญชีบรรจุข้าราชการ 5,924 คนที่จะถูกเพิกถอนทางกสทพบว่าบุคคลดังกล่าวมีคะแนนจริงไม่ตรงกับคะแนนที่ประกาศผลค่ะโดยเป็นการตรวจสอบคะแนนของผู้เข้าสอบข้าราชการท้องถิ่นจำนวน 279,000 คนปลัดกระทรวงมหาดไทยระบุว่าคนที่มีคะแนนผิดปกติส่วนใหญ่จะกระจุกตัวอยู่ในลำดับต้นของบัญชีทำให้เป็นกลุ่มที่ได้รับการเรียกบรรจุแต่งตั้งไปก่อนหน้านี้ส่วนการดำเนินคดีกับผู้ที่นำคะแนนอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบจะส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือว่าสอทอไปแจ้งความดำเนินคดีทั้งผู้รับจ้างหรือคนที่จัดทำข้อมูลโดยต้องรับผิดชอบด้วยขณะที่นายวันชัยจันพรประธานกสทบอกว่าหากมีผู้เสียหายไปร้องศาลปกครองก็ถือเป็นสิทธิตามกฎหมายส่วนศาลปกครองจะคุ้มครองชั่วคราวหรือไม่ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาลปกครอง
3: ในเรื่องนี้นะครับเราใช้กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเจ้าหน้าที่ที่ไปออกคำสั่งทางปกครองนะครับเมื่อเห็นว่าข้อมูลหรือคำสั่งที่ออกไปมันมีข้อบกพร่องมีข้อที่ไม่สมบูรณ์ต่างๆผู้ออกคำสั่งทางปกครองก็จะต้องมาดำเนินการแก้ไขคำสั่งทางปกครองนั้นนะ
1: หลังจากการเพิกถอนบัญชีเดิมค่ะทางกสทจะส่งมติไปยังทุกจังหวัดเพื่อแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเพิกถอนคำสั่งบรรจุบุคคลที่ได้รับผลกระทบตามขั้นตอนของกฎหมายขณะที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์หรือมสว.ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการจัดสอบแข่งขันได้ออกแถลงการฉบับที่3สรุปว่าหลังได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงผลปรากฏว่ามีพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงเบื้องต้นมีมูลเพียงพอในการดำเนินการทางวินัยกับบุคลากรของมสว.1คนส่วนความคืบหน้าทางคดีพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางระบุว่าสัปดาห์หน้าตำรวจจะออกหมายเรียกผู้ที่ร่วมแก้ไขกระดาษคำตอบ11คนมารับทราบข้อกล่าวหาอ้างยี่ซ่องโจรมีรายงานว่า11คนเป็นพนักงานข้าราชการ9คนและเป็นพนักงานบริษัท2คนประกาศออกมาแล้ว9ล้าน3แสนคนค่ะที่ถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ไม่ผ่านเกณฑ์คัดกรองนะคะผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังระบุว่าจะนำเสนอที่ประชุมครม.ให้คนกลุ่มนี้แหละค่ะได้รับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60/40เดือนละ 1,000 บาทเป็นเวลา2เดือนแต่ว่ายังมีชาวบ้านบางคนนะคะเลือกที่จะยื่นอุทธรณ์หวังว่าจะได้รับการทบทวนสิทธิ์ใหม่ค่ะหนึ่งในชาวบ้านที่มีความหวังอยู่ก็คือนายวิวัฒน์แก้วสิงห์อายุ67ปีชาวจังหวัดชัยนาทนำเอกสารสำเนาเล่มทะเบียนรถเพื่อมาเป็นหลักฐานในการยื่นอุทธรณ์ขอทบทวนสิทธิ์หลังจากถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยระบบแจ้งว่าเขามีทรัพย์สินเป็นรถยนต์แต่ว่าโอนลอยขายให้กับบุคคลอื่นไปเมื่อ10ปีก่อนเขายังหวังนะคะว่าจะได้คืนสิทธิ์เพราะว่าทุกวันนี้ไม่มีรายได้และอายุมากแล้ว
4: ในระบบมันแจ้งว่ายังไงฮะเราถูกตัดสิทธิ์
5: เขาแจ้งว่าม
4: ีรถยนต์ครับจริงๆแล้วเรามีไหม
5: ตอนนี้ไม่มีแล
4: ้
5: ว
4: ไม่มี
5: อะไรสักอย่างขายไปนานแล้ว10 กว่าปีแล้ว
4: แล้วขายลักษณะยังไงโอนไปเลยหรือว่าโอนลอยให้เขา
5: โอนลอยให้เขา
4: คือคุณลุงเนี่ยเซ็นโอนลอยไปเขาไม่ยอมไปโอน
1: เช่นเดียวกับนางอรุณีแก่นกสิกรรมอายุ65ปีชาวบ้านในอำเภอเมืองกำแพงเพชรผิดหวังที่ไม่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะเพราะว่ามีรถยนต์ทำให้ไม่เข้าเกณฑ์แต่เธอยืนยันว่าจะไม่ยื่นอุทธรณ์เพราะว่าขั้นตอนยุ่งยากจากนี้คงมีรายได้จากการรับจ้างรายวันและเงินจากเบี้ยผู้สูงอายุ
6: หมดหวังเลยหมดแรงเลยไอ้เราคนจนนะเนาะเราก็อยากได้เนาะเป็นอย่างนั้นเนี่ย
7: เราก็ไปหาต้องไปให้ยื่นอุทธรณ์อีกทีนึงคิดจะไปไหม
6: น่าเหนื่อยไหมถามหน่อยสิคิดจะให้ก็ต้องให้กันให้มันเหมือนกัน ม่ใช่ว่าโอ้โหอย่างนั้นอย่างนี้บางคนมีอ่ะยังได้จริงไหมเออ
7: แต่เรายืนยันว่าเราไม่มีรถแน่นอน
6: มาตรวจเลย
1: สำหรับการเปิดลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบปี2569ทางผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเปิดเผยว่ามีผู้ได้รับสิทธิ์ 9,506,531 คนค่ะไม่ผ่านเกณฑ์ 9,314,253 คนจากผู้ลงทะเบียนทั้งหมด 18,820,784 คนโดยคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์จะเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้ได้รับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60-40เดือนละ 1,000 บาทโดยกดยืนยันรับสิทธิ์ในแอปเป๋าตังตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงกันยายนปีนี
8: ้ให้ผู้ที่อยู่ในกลุ่มที่ได้รับบัตรสวัสดิการไว้ตั้งแต่ปี2565แล้วไม่ได้มาสมัครใหม่และไม่ได้รับสมัครแต่ไม่ผ่านสามารถได้รับสิทธิ์60-40ได้ทันทีนะครับโดยมีขั้นตอนทางเทคนิคแค่ยืนยันตัวตนขอรับสิทธิ์นะครับก็จะได้รับสิทธิ์นั้นทันทีส่วนกลุ่มที่2ที่3นะครับเดิมเนี่ยตั้งใจว่าจะเพิ่มสิทธิ์ตรงนี้ให้เช่นกันแต่ว่าเมื่อพิจารณาดูแล้วเนี่ยกลุ่ม2กลุ่ม3เนี่ยดูข้อมูลนะครับส่วนใหญ่ก็มีได้รับสิทธิ์60-40อยู่แล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนของผู้ได้สิทธิ์เก่าสิทธิ์ใหม่การเริ่มนับต่างๆนะครับก็จะมีการให้ทางกระทรวงพม.นะครับทางมหาดไทยช่วยลงไปสำรวจดูแลให้ได้สวัสดิการอื่นนะครับของกลุ่ม2กลุ่ม3
1: จะจนจริงจนไม่จริงเนี่ยต้องอุทธรณ์กันต่อนะคะด้านรองหัวหน้าพรรคประชาชนก็บอกว่าสาเหตุที่หลายคนถูกตัดสิทธิ์ก็เพราะว่ากระทรวงการคลังวางแผนที่จะลดจำนวนผู้ที่ได้รับสิทธิ์โดยขอให้สังเกตถึงงบประมาณในปีนี
9: ้สังเกตได้จากตัวงบประมาณนะคะที่ปีนี้เนี่ยตั้งไว้เพียงแค่ 42,000 ล้านบาทจากที่ปกติเนี่ยใช้อยู่ที่ประมาณ 50,000 กว่าล้านนะคะดังนั้นเนี่ยทางรัฐบาลเนี่ยคิดเอาไว้แล้วตั้งแต่ต้นว่าจำเป็นที่จะต้องลดจำนวนผู้รับบัตรสวัสดิการให้ได้นะให้เหลือประมาณ 9-10 ล้านคนดังนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าก็เลยต้องมีการปรับเกณฑ์ให้มันเข้มข้นเข้มงวดมากยิ่งขึ้นนะคะเพื่อที่จะลดจำนวนของคนที่จะได้บัตรนะคะแต่ว่าวิธีการลดจำนวนเนี่ยก็อาจจะทำให้มีหลายคนที่เป็นคนจนจริงเป็นคนที่เดือดร้อนจริงเนี่ยกลับกลายเป็นว่าจะต้องตกหล่น
1: เหตุอุกฉกรรจ์ซุ่มยิงนักธุรกิจชื่อดังในจังหวัดยะลาเสียชีวิตที่หน้าสำนักงานของตัวเองเมื่อ3วันก่อนค่ะล่าสุดผลการตรวจสอบหัวกระสุนในที่เกิดเหตุพบว่ามีความเชื่อมโยงกับปืนที่ใช้ก่อเหตุยิงอส.ชุดคุ้มครองในตำบลตลิ่งชันอำเภอบันนังสตาเสียชีวิตเมื่อช่วงกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา

ล้องวงจรปิดบันทึกเหตุการณ์ขณะที่นายชัชวาลบุรณะเลขหรือว่าเฮียชัดอายุ60ปีเป็นนักธุรกิจเจ้าของห้างหุ้นส่วนจำกัด3ดาวพาราวุธในอำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาถูกผู้ก่อเหตุซุ่มยิงที่บริเวณหน้าสำนักงานของตัวเองเสียชีวิตเมื่อวันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะเป็นช่วงระหว่างที่นายชัชวาลเดินทางมาถึงที่บริเวณหน้าสำนักงานก่อนที่จะก้มลงตรวจดูกล่องพัสดุซึ่งถูกนำมาวางไว้ที่ด้านหน้าขณะนั้นก็มีพนักงานเดินเข้ามาช่วยตรวจสอบกล่องดังกล่าวด้วยในจังหวะที่นายชัชวาลกำลังจะเดินเข้าสำนักงานผู้ก่อเหตุซึ่งซุ่มอยู่ที่บริเวณฝั่งตรงข้ามยิงปืนเข้ามา1นัดกระสุนพุ่งเจาะที่บริเวณหน้าอกด้านซ้ายทะลุลำตัวทำให้นายชัชวาลได้รับบาดเจ็บสา

0: น้อย
1: แล้วนี่เพิ่งมาเป็นเยอะ
0: ๆประมาณ5 ปี
1: ได้ปีหนึ่งประมาณกี่บาท
0: 3,000-3,500
1: เขาเหมาเหรอคะ
0: เหมา
1: แล้วของลุงมีกี่ต้น
0: มีต้นเดียว
1: ต้นเดียวนี่นะ
2: ทีมปีนและเก็บลูกหยีมีกันอยู่3คนนะครับปกติทำอาชีพรับจ้างทั่วไปแต่ว่าพอถึงหน้าลูกหยีครับทุกคนก็จะหยุดงานรับจ้างมารับจ้างปีนและเก็บลูกหยีกันแต่ละปีครับปีนได้ประมาณ80-100ต้นนะครับคนปีนคิดราคาปีนนะครับต้นละ 2,000-4,000 บาทขึ้นอยู่กับความสูงหรือว่าความเสี่ยงด้วยส่วนคนที่เขาเก็บลูกหยีอยู่ข้างล่างก็ได้ค่าจ้างรายวันคนละ300-500บาทนะครับขึ้นอยู่กับความดกของต้นแล้วก็ระยะทางในการขนลูกหยีไปขึ้นรถว่าใกล้หรือไกลนะครับส่วนลูกหยีสุกนะครับมีให้ปีนเก็บตั้งแต่เดือนมิถุนายนไปจนถึงปีหน้าเลยครับ
3: นะส่งน้ำมือนะครับ
1: คร
3: ับวันส่งน้ำมือครับบางปีครับ
1: ได้เยอะนะ
3: ครับ
1: ได้ดีนะน้องนะ
3: ครับ
1: เหมือนคนปีนนี่แสดงว่าก็คูณไป
3: คูณไปครับ
1: ต้นละ2,000-2,500
3: ครับผม
1: สูงสุดเท่าไหร่
3: ตอนลำบากจุดก็มันอยู่ตามหัวจำโจได้ก็ต้องจำปฏิพันธ์ครับ
1: ถ้ามันยากมากก
3: ็ครับอยู่ในห้วยนี่ในโจในโจในหรือในกลองด้วยไปกล้ามกลองมา
2: จังหวัดตรังมีกลุ่มแปรรูปลูกหยีเพียง2กลุ่มนะครับกลุ่มที่มาเก็บวันนี้คือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนลูกหยีแปรรูปบ้านหนองแสงตำบลนาพละอำเภอเมืองตรังปีนี้เก็บได้เพิ่มรวมประมาณ200ต้นนะครับคาดว่าจะได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นประมาณ 5-6 ตันนะครับแล้วเขามีผลผลิตให้เก็บแทบทุกปีเพราะว่ามีเทคนิคการตัดกิ่งนะครับที่ทำให้ต้นลูกหยีเนี่ยแตกกิ่งใหม่ได้เร็วด้วยครับ
0: เลือกแบบนี้ผลดีปีหน้ามันเป็นอีกแต่ว่าถ้าส่วนมากที่เขาขึ้นนะที่เราไม่ว่าจะว่าที่ไหนนะแต่ว่า5ปีต่อเป็น
1: ทำไมคะ
0: เพราะว่ามันตัดกิ่งใหญ่มาก
1: ตัดโค่นตัดกิ่งใหญ่เลย
0: ค่ะที่กิ่งใหญ่ๆมันแต่ว่านี่เราตัดแบบนี้ปีหน้ามันแตกกิ่งมัน4-5กิ่งมันต้องดกกว่านี้อีก
1: ดกกว่านี้อีก
0: อันของผมนี้เน้นการขึ้นการตัดมา
1: ตัดแบบนี้เลย
0: ใช่
1: แต่ว่าถ้าเป็นคนอื่นๆทั่วไปก็อาจจะแบบตัดโค่นกิ่ง
0: โค่นเนี่ยมันเร็วแต่ว่ามันไม่เป็นหน้าปีก็ไม่เป็นกว่าจะแตกกิ่งมาอีกนาน
1: กี่ปีได้คะกว่าจะเก็บได้อีกค่า
0: โอ้อันนู้นประมาณ5ปี
1: อันนี้ประมาณทุกปี
0: ทุกปี
1: อันนี้เป็นทุกปี
0: มันนี้ก็เว้น1ปีถ้าจุดๆแล้วแต่ว่าส่วนมากมันเป็นทุกปีเลยนี่ใช่จัดนี่นี่จัดแค่นี้มั้ยลูกผลขึ้นข้างบนนี่ก็จัดมาเล็กๆเน้นเลยลูกหยีตรังของดีตำบลนาปลาเนี่ยเน้นเล็กๆแบบนี้
2: หลังเก็บผลผลิตมาจากต้นแล้วนะครับก็นำมาที่กลุ่มซึ่งขั้นตอนนี้ครับสมาชิกของกลุ่มจะได้เริ่มมีส่วนร่วมแล้วก็มีรายได้กันตั้งแต่หน้าที่ตัดเมล็ดนะครับไปจนถึงการแปรรูปแล้วก็ขายด้วยอันดับแรกเนี่ยต้องช่วยการตัดเมล็ดลูกหยีออกจากกิ่งให้หมดเลยครับซึ่งมีเยอะมากๆก็เลยต้องจ้างสมาชิกหลายคนมาช่วยกันทำเขาได้ค่าจ้างกิโลกรัมละ8บาทครับ
1: ปีนึงได้เยอะไหมคะ
4: ปีนึงประมาณได้หมื่นกว่าบาทค่ะ
1: ได้หมื่นกว่าบาทได้ทำทุกวันไหมอ่ะ
4: ถ้าว่ามีฤดูกาลมันก็ได้ทำทุกวันค่ะประมาณ3 เดือน
1: 3 เดือน
4: ต่อปี
1: หมื่นกว่าบาทนี่น้อยไปไหมอ่ะหรือว่าได้มากกว่านั้นอ่ะ
4: มันแค่3 เดือนเองอ่ะ
1: สามเดือนเองซึ่งมันก็ไม่ได้มีทุกวันอ่ะนะวันไหน
4: ไม่ถ้าฝนตกก็ไม่ได้เพราะมันขึ้นไม่ได
1: ้
4: ต้นมันเปียก
1: แต่วันนี้ก็แล้วนี่มันนั่งตัดแบบนี้มากี่ปีแล้วคะมันช่วยทำแบบนี
4: ้กี่ปีเองเพิ่งมา
2: จากนั้นก็เอาเมล็ดไปตากในตู้พลังงานแสงอาทิตย์แบบมิดชิดเลยครับเพื่อความสะอาดจะได้ไม่เจอฝุ่นหรือว่าสิ่งสกปรกนะครับแล้วก็นำไปใส่ถุงฝัดกระเทาะเอาเปลือกนอกสีดำๆออกนะครับแล้วเขาจะคัดเอาแต่เมล็ดที่สมบูรณ์นะครับสีแดงๆส้มๆเอามาชั่งน้ำหนักคิดเงินให้อีกกิโลกรัมละ10 บาทนะครับจากนั้นก็จะเอาเมล็ดสีส้มสีแดงเหล่านี้ครับไปตากในตู้พลังงานแสงอาทิตย์อีกรอบหนึ่งเมื่อลูกหยีแห้งส่วนหนึ่งนะครับก็เอาออกมาให้สมาชิกช่วยกันแกะเอาเมล็ดข้างในออกอันนี้ก็จะจ้างอีกกิโลกรัมละ30 บาทนะครับจากนั้นถึงจะนำไปแปรรูปเป็นสินค้าหลากหลายเลยครับ
0: แนะนำก่อนนะอันนี้ลงอยู่3รสอยู่ดั้งเดิมอันนี้แบบมีเมล็ดนะครับอันนี้มีเมล็ดอันนี้ถุงละ40 บาทแล้วก็ลูกหยี3รสแก่เมล็ด

0: ทำรถเหมือนกันแต่ว่าแกะมาเล็ดแล้วเป็นกระปุกนะครับอันนี้150บาทแล้วก็ลูกหยีกวนนี่ลูกหยีกวนอันนี้ถูดั้งเดิมนะถูดั้งเดิมลูกหยีกวนไร้เมล็ดโอเคแล้วก็อันนี้อ่ะอันนี้ถุง40บาทเหมือนกันแล้วก็มีอีกแล้วนะอันนี้ลูกหยีกวนนี่ลูกหยีกวนผสมพริกไทยตรงนี้จะกวนผสมพริกไทยตรังปันเปลี่ยนนะตอนนี้ดังอยู่นะตอนนี้อันนี้50บาทโอเคครับแล้วก็มีน้ําลูกหยีด้วยน้ำลูกหยีคุกกี้ลูกหยีตอนนี้แต่ว่าผลผลิตยังออกไม่เยอะอยู่แต่ว่ายังขายตลอดนะ
1: ลูกหยีตรังนี้ปัจจุบันเป็นสินค้าโอท็อปขึ้นชื่อของจังหวัดเลยครับรายได้ต่อปีก็จะไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับปริมาณของผลผลิตที่เก็บมาได้แต่ส่วนใหญ่แล้วสินค้าก็แทบจะไม่พอเพราะว่าลูกค้าต้องการสูงจากทุกภาคเลยครับโดยเฉพาะภาคกลางแถวกรุงเทพเนี่ยสั่งมากันเยอะช่องทางขายมีทั้งไปออกบูธตามงานด้วยแต่ว่าส่วนใหญ่ก็เน้นขายออนไลน์ส่งไปทั่วครับส่วนต้นหยีถ้านับเฉพาะในพื้นที่บ้านนาปดเนี่ยเหลือแค่สัก 2-3 ต้นเองชาวบ้านบอกว่ามีคนมาจะขอซื้อทั้งต้นนะครับให้เงิน 50,000 เพื่อจะเอาต้นหยีเนี่ยไปทำเป็นไม้ต่อเรือเพราะเป็นไม้ที่แข็งแรงมากๆแต่ว่าชาวบ้านก็ไม่ขายเพราะว่าอยากจะอนุรักษ์เอาไว้ในพื้นที่ครับส่วนที่ฉะเชิงเทรานะครับช่วงนี้ทุเรียนสุกกันมากขายไม่ทันจนล้นตลาดนะครับเจ้าของร้านอาหารก็เลยคิดจะช่วยชาวสวนด้วยการเอามาแปรรูปนะครับทำเป็นเมนูบัวลอยทุเรียนลูกค้าชอบมากๆได้ระบายสินค้าอีกทางหนึ่งด้วยครับนำเนื้อทุเรียนสุกที่ลักษณะเนื้อมันยุ่ยเกินนะครับหรือว่าจะเละไปเนี่ยไม่สามารถขายเป็นผลสุกได้มาคลุกเคล้ากับแป้งมันนะครับแล้วก็พักไป10นาทีก่อนเอามานวดมาหั่นแล้วก็ปั้นให้เป็นก้อนกลมนะครับจากนั้นไปต้มในน้ำจนเดือดให้แป้งลอยตัวขึ้นมาแล้วก็ตักมาแช่น้ำให้เย็นให้เนื้อแป้งมันเหนียวมันนุ่มนะครับก่อนจะนำลงต้มในน้ำกะทิหอมใบเตยแล้วก็เติมด้วยเนื้อทุเรียนสดฉีกเป็นชิ้นตามลงไปครับนี่การกลายเป็นเมนูบัวลอยทุเรียนนะครับที่เขาแปรรูปขึ้นมากลิ่นหอมรสชาติหวานกลมกล่อมเลยครับเมนูจากใจที่อยากจะช่วยชาวสวนของบ้านสวนนันทวันพาร์คตำบลดอนฉิมพรีอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งกำลังได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเลยครับ
2: แต่ชาวสวนบอกว่าทุเรียนออกมาแล้วก็สุกกันแบบพร้อมๆกันสุกเยอะมากไม่รู้จะไปทำอะไรอะค่ะก็อยากช่วยชาวสวนทุเรียนด้วยมานั่งปรึกษากันก็คือเป็นบัวลอยทุเรียนค่ะซึ่งตอบโจทย์และลูกค้าก็ชอบเป็นขนมหวานนะคะที่เป็นเอกลักษณ์คือทุเรียนคือบัวลอยทุเรียนเนี่ยค่ะ
3: ถือว่าเป็นเมนูแปลกใหม่ของทางร้านด้วยใช
2: ่
3: ไหม
2: ใช่ค่ะเป็นเมนูแปลกแล้วคนก็ไม่เคยทานที่ไหนเลยแล้วลูกค้าก็มาทานกันนะคะ
3: ครับราคาถ้วยละเท่าไหร่ครับ
2: ถ้วยละ59บาทนะคะได้ทั้งเนื้อทุเรียนแล้วก็ลูกบัวลอยทุเรียนด้วยน้ำกะทิสดเลยนะคะ
3: ครับ
1: ยังมีเมนูเด่นอื่นๆอย่างพิซซ่าทุเรียนที่ก็ทำต่อเนื่องมาแล้ว 2-3 ฤดูกาลนะครับแล้วก็นอกจากมีอาหารแล้วยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนนะครับท่ามกลางธรรมชาติมีรถไฟขนาดเล็กพาเที่ยวชมวิวกลางทุ่งนามีสวนสัตว์ขนาดเล็กสนามเด็กเล่นแล้วก็มีสัตว์นานาชนิดนะครับเหมาะสำหรับครอบครัวมาทำกิจกรรมกันในวันหยุดได้ครับพื้นที่นี้อยู่ไม่ไกลจากเขตหนองจอกกรุงเทพนะครับแล้วก็ติดกับจังหวัดนครนายกกับปราจีนบุรีด้วยช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ก็เลยจะมีครอบครัวพาลูกหลานมาท่องเที่ยวกันค่อนข้างเยอะครับส่วนทุเรียนในพื้นที่เทือกเขาภูแลนคาจังหวัดชัยภูมิที่นี่มีไม่เยอะนะครับเน้นสวนที่อาจจะมีน้อยแต่ว่าปลูกต้องเน้นว่าคุณภาพจริงๆตอนนี้เปิดถนนสายทุเรียนนะครับมีให้ขายตลอด2ข้างทางกันเลยแล้วก็ไปดูเจ้าของสวนที่เขามีความตั้งใจมุ่งมั่นในการผลิตทุเรียนแม้ว่าร่างกายจะไม่เอื้ออำนวยก็ตามครับ
4: เราอาจจะทำได้ไม่เยอะนะครับแต่พอเราได้ทำมันก็มีคุณค่าหรือว่าคนอื่นก็อย่ามาพูดว่ามีแต่บอกคนอื่นหรือว่าสั่งคนอื่นเราต้องทำให้ดูบ้างเล็กๆน้อยๆก็ถือว่าได้ทำ
1: นี่แหละครับเจ้าของสวนทุเรียนที่เขาตั้งชื่อว่าสวนทุเรียนสี่ขาเพราะว่าเดินไม่ได้ต้องใช้ไม้เท้าค้ำยันอีก2ขาครับแม้ร่างกายจะเป็นอุปสรรคนะครับแต่ว่านายเดวิดหนองสะที่ตำบลท่าหินงมอำเภอเมืองชัยภูมิก็สามารถดูแลตั้งแต่โคนรากจนถึงขั้นตอนควบคุมดอกผลให้ผลผลิตปลอดสารเคมีครับเริ่มปลูกเป็นรายแรกของที่นี่เลยครับแล้วก็กลายเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจให้ชาวสวนรายใหม่ปลูกทุเรียนภูแลนคาทุเรียนบนเทือกเขาภูแลนคาเป็นทุเรียนที่มีอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นนะครับเนื้อเนียนละมุนหวานหอมแล้วก็ไม่ค่อยมีกลิ่นฉุนด้วยครับเน้นขายคุณภาพแบบพรีเมียมทุกสวนเลยโดยกลุ่มผู้ปลูกนะครับจะรวมกลุ่มกันอย่าง

0: เข้มแข็งไม่ได้ขายยกสวนให้กับลงนะครับเน้นขายหน้าสวนเท่านั้นพร้อมผู้ว่าราชการจังหวัดก็มาชิมทุเรียนแล้วก็เปิดถนนสายทุเรียนบนเทือกเขาภูแลนคา
1: ผมก็คือเป็นเกษตรกรที่ไม่เหมือนคนอื่นนะครับเพราะว่าเวลาทำงานผมก็ต้องมีไม้เท้านี่ครับก็เลยต้องตั้งชื่อว่าเกษตรกรสี่ขาเพื่อให้คนได้จำง่ายแล้วก็เป็นจุดเด่นนะครับเพื่อทำการตลาดอย่างนึงนะครับให้คนได้จำเราได้ง่ายขึ้นนะครับ
2: ครับเราปลูกมานานหรือยังครับ
1: ปลูกมา10ปีแล้วครับปลูกวันที่3ตุลาปี58ครบ3ตุลาปีนี้ก็จะครบ11ปีครับ
2: เก็บได้กี่รุ่นแล้ว
1: ปีนี้ปีที่6ครับที่ให้ผลผลิตครับ
2: 6รุ่นแล้ว
1: ครับผม
2: คุณภาพเป็นไงครับ
1: คุณภาพก็คือเราเป็นชาวสวนเราไม่ใช่พ่อค้านะครับเราก็เลยต้องรักษาคุณภาพเพราะว่าเราต้องอาศัยลูกค้าที่จะกลับมาในปีต่อๆไปครับดังนั้นเราก็จะเคลม 100% ถ้ามีปัญหาแต่ใหม่ๆครับแต่หลังๆมาก็ไม่มีปัญหาแล้วครับปีนี้น่าจะไม่มีเลยปีนี้ครับผม
2: ช่องทาง
3: ก็สิ่งที่สำคัญก็คือเรามีสวนทุเรียนไม่มากเรามีพื้นที่ปลูกทุเรียนไม่มากเรามีข้อจำกัดเรื่องแหล่งน้ำนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเน้นนะฮะร่วมกับเกษตรกรก็คือเราต้องพัฒนาทุเรียนคุณภาพนะเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องปลูกมากนะแต่ได้รายได้นะฮะที่เพียงพอกับการต้นทุนกับการดำรงชีพ
0: ถนนสายทุเรียนนะครับจะเริ่มต้นจากถนนสายชัยภูมิท่าหินโงมผ่านน้ำตกตาตนผ่านมอราชพัฒชัยภูมิสักประมาณ15กิโลเมตรนะครับพอเข้าพื้นที่ตำบลท่าหินโงมนะครับก็เป็นที่ตั้งบนภูเขาสูงยังปลูกผลไม้อื่นๆสับปะรดองุ่นอะโวคาโดลำไยเงาะทุเรียนนะครับส่วนถนนแม้ว่าจะชื่อถนนสายทุเรียนแต่ว่าไม่ได้มีแค่ทุเรียนนะครับผลไม้อื่นๆที่ชาวบ้านก็ปลูกเองจากสวนก็เอามาวางขายริมทางด้วยครับหนุ่มโคราชนะครับเขาหันมาเพาะพันธุ์ไก่ชนเป็นสายพันธุ์ญี่ปุ่นนะครับปล่อยให้หากินเองตามธรรมชาติแล้วก็มีอาหารบำรุงด้วยรวมถึงยังเพาะเลี้ยงนกเขานะครับสร้างรายได้สองทางสวนกระแสเศรษฐกิจซบเซาครับเลี้ยงไก่ชนแบบอิสระนะครับปล่อยให้ไก่คุ้ยเขี่ยเดินเล่นหาอาหารตามธรรมชาตินะครับแล้วก็มีข้าวโพดบดผสมหัวอาหารไว้บำรุงให้ด้วยอยู่ที่เพชรพวงทองฟาร์มนะครับหมู่บ้านหนองน้ำขุ่นอำเภอศรีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาที่นี่เป็นฟาร์มไก่ชนของนายสามารถฐานบุตรที่เปิดฟาร์มเพาะเลี้ยงไก่ชนสายพันธุ์ญี่ปุ่นนะครับเพราะว่าเขาชอบไก่ชนเป็นทุนเดิมอยู่แล้วแล้วฟาร์มก็มีรางวัลหลายรางวัลหลายสนามนะครับล่าสุดไปแข่งชนะมาที่อำเภอโคกกรวดนครราชสีมาพอเลี้ยงไก่ครับโตได้สัก2เดือนก็ขายเป็นคู่คู่ละ 1,500 ครับส่วนไก่ตัวหนุ่มจะขายตัวละ 3,000 บาทขึ้นไปตามเกรดไก่ส่วนพ่อพันธุ์ราคาอยู่ที่หลักหมื่นบาททำฟาร์มมาแล้ว9ปีรับลูกค้ามั่นใจได้ว่าได้ไก่สายพันธุ์ดีเป็นไก่นักสู้แน่นอนแล้วก็จะส่งทางรถขนส่งสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะครับ
4: ลูกค้าก็จะเป็นชลบุรีอย่างเงี้ยระยองอย่างเงี้ยก็มีลูกค้าประจำใช่ต่างจังหวัดเพราะส่วนมากก็ขายเป็นคู่อ่ะพี่ไก่ลูกเล็กอ่ะลูก2เดือนเนี่ยครับแล้วก็แบ่งกันอยู่ที่ว่าคู่ละ 1,500 กับคู่เมียถ้าไก่หนุ่มก็อยู่ประมาณ 2,500 3,000 ครับแล้วแต่ลูกค้าจะวัดดวงแล้วก็ไก่คัดผ่านก็ขึ้นอยู่กับสีตีนชิงชนไก่นะครับถ้าเป็นไก่หนุ่มก็อยู่ประมาณสัก 4,500 ครับคัดผ่านอันนี้เป็นไก่คัดผ่านนะ
5: ครับผม
4: ไก่คัดผ่านก็ 4,500 นะครับไก่วัดดวงก็อยู่ประมาณ 3,000 2,000
5: ครับ
4: เลี้ยงน้อยๆเน้นๆก็ไม่พอแบ่งนะครับลูกไก่เพราะว่ามันเป็นสายเลือดญี่ปุ่นครับพี่อันนี้พวกนี้จะเป็นเชิงตีเชิงตีมาก
0: แล้วก็ยังเลี้ยงนกเขาใหญ่พันเกร็ดแก้วสายกุกนะครับเป็นนกเขาใหญ่แฟนซีสายพันธุ์ที่ตลาดต้องการด้วยสีขนจะแปลกตากว่านกเขาป่าทั่วไปซึ่งคำว่าเกร็ดแก้วมาจากลักษณะขนนะครับเป็นประกายระยิบระยับไพรอัญมณีส่วนสายกุกคือเด่นเรื่องลีลาการขันที่มีจังหวะจากขนชัดเจนเป็นที่นิยมของนักเลงนกนะครับเพื่อใช้เป็นนกต่อแล้วก็นกฟังเสียงราคาขายตัวละ400บาท
4: นกเขาเพิ่มเติมนะครับ
5: อ
4: ันนี้ถ้าเราแบ่งเนาะอันนี้เป็นสายกุกกับริวตันราคาจะดีครับอันนี้ก็แบ่งอยู่คู่ละ800 900ครับคู่ละพันถ้าเป็นสีแบบขาวจั๊วตาไก
5: ่
4: อันนี้จะคู่ละพันอันนี้ได้ราคาดี
5: แล้วถ้าเขาขอซื้อเป็นตัวล่ะตัวละ
4: เป็นตัวนี้ก็จะตัว400 500ครับถ้าเป็นตาไก่ก็ถ้าตัวเดียวก็ประมาณ600แต่ต้องรุ่นนี้นะแต่ถ้ากินอาหารเป็นแล้วมันก็จะมี รุ่นคู่ละ1,000, 1,200, 1,300อย่างเงี้ยแตกต่างกันไปครับขึ้นอยู่กับสีอยู่กับพ่อนกเสียงเพาะเสียงอะไรอะไร
5: อันนี้คือเป็นสายพันธุ์ที่ตลาดต้องการใช่ไหมครับตอนนี้
4: ใช่ครับใช
5: ่เขาเรียกสายพันธุ์นะครับพันกุ
4: อันนี้สายกุกครับอันนี้จะเป็นขาวหลังเจ็ด
5: อ
4: ันนี้ก็จะเป็นสายด่างครับเนี่ยป่าเขาเรียกว่าสีป่าเนาะสีป่าหน้าด่างหางด่าง
5: อันนี้พร้อมขาย
0: หอใหญ่พันหลิวตันหรือว่าหลิวกลับนะครับเด่นที่จังหวะเสียงขันเอกลักษณ์คือเสียงขันลงท้ายด้วยจังหวะที่สูงขึ้นนะครับนักเลี้ยงนกก็เลยนิยมฟังเสียงอันเป็นเอกลักษณ์นี้ครับการพ่อเลี้ยงไก่ชนแล้วก็นกเขานี่มีตลาดรองรับที่ดีเป็นอาชีพที่ยังไปต่อได้ครับเดือนนึงเขาบอกว่ามีรายได้เฉลี่ยประมาณ 3-40,000 บาทเลยครับชวนคุณผู้ชมไปท่องเที่ยวชุมชนบาราหมนะครับที่อำเภอเมืองปัตตานีกันรองรับนักท่องเที่ยวพาไปร่องเรือชมป่าโกงกางแล้วก็ไปชมนกนานาชนิดนะครับไปดูวิถีชีวิตชาวประมงพื้นถิ่นกันแล้วก็พาไปเรียนรู้การทำผ้าบาติกลวดลายอัตลักษณ์ของจังหวัดปัตตานีด้วยครับติดตามกับคุณจุฑามาศผูกโพครับ
6: วันนี้พาคุณผู้ชมกลับมาที่จังหวัดปัตตานีอีกครั้งนึงค่ะจะพาคุณผู้ชมไปท่องเที่ยวชมธรรมชาตินะคะซึ่งวันนี้การที่เราจะไปท่องเที่ยวกันนะคะก็คือจะอยู่กันที่กลุ่มบาราโหมบาซ่าค่ะอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีค่ะนี่ค่ะพี่เขาจะพาเราไปท่องเที่ยวกันนะคะเหมาลำไปเลยค่ะวันนี้สวัสดีค่ะพี่คะ
7: สว
6: ั
7: สดีค่ะ
6: จุดที่เราจะไปนี่คือไปตรงไหนบ้างคะพี่
7: เดี๋ยวเราไปอ่าวปัตตานีค่ะแล้วก็ไปชมป่าโกงกางที่กว้างที่สุดในประเทศไทยค
6: ่ะค่ะแต่ว่าเราลงเรือมาเนี่ยสังเกตอย่างนึงนะคะเรือนี่โดดเด่นมากเลยค่ะพี่อันนี้เป็นลายอะไรคะ
7: อันนี้เป็นลวดลายจากเรือโกนและค่ะแต่ว่าอันนี้เป็นเรือไม่ใช่เรือโกนและค่ะเรือโกนและมันจะทรงโครงเคงอะค่ะแต่ว่าอันนี้เป็นเรือโดยเฉพาะค่ะการท่องเที่ยวแล้วก็เอาลวดลายจากเรือโกนและมาทำลายอะค่
6: ะ
7: ลายก็เป็นลายเอกลักษณ์ของปัตตานี
6: ค่ะไปท่องเที่ยวกันค่ะเราเหมาลำเลยนะคะวันนี้ปกตินั่งได้ประมาณสักกี่คนนะคะพี
7: ่ลำนี้นั่งได้ถึงสูงสุด12คนค่ะ
6: ค่ะ
8: สะดุดตาตั้งแต่แรกเห็นกับเรือท่องเที่ยวสีสันสดใสลวดลายเรือกอและที่เป็นเอกลักษณ์โดยทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบาราโหมบาซ่าตำบลบาราโหมอำเภอเมืองปัตตานีตั้งใจอนุรักษ์ไว้เพื่อต้อนรับผู้มาเยือนค่ะปัจจุบันได้รับความนิยมอย่างมากจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติโดยเฉพาะชาวมาเลเซียที่เดินทางมาสัมผัสธรรมชาติพร้อมเรียนรู้วิถีชีวิตที่มีเสน่ห์ของชาวประมงพื้นบ้านค่ะ
9: ก็ทำเรือให้มีมุมถ่ายรูปสวยๆให้ลูกค้าได้มีรูปกลับบ้านกันค่ะนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ 60% จะเป็นชาวมาเลเซียค่ะ 80% ก็คือทั่วเลยค่ะต่างชาติก็มีค่ะอินโดก็เยอะค่ะแต่ว่าคนไทยก็เยอะเหมือนกัน
6: ค่ะ
8: ระหว่างที่เรือกำลังมุ่งหน้าสู่อ่าวปัตตานีสายตาก็ไปสะดุดกับนาคตัวใหญ่ที่โผล่หน้ามามองและออกมาแหวกว่ายหากินปลาในน้ำสะท้อนให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศที่นี่ค่ะเมื่อล่องเรือมาถึงบริเวณอ่าวปัตตานีภาพความสวยงามตรงหน้าคือฝูงนกนานาชนิดที่บินโฉบไปมาพร้อมๆกับวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของชาวประมงพื้นบ้านออกมาหาปลาเลี้ยงชีพค่ะจากนั้นพี่คนขับเรือก็พาเราลัดเลาะเข้าสู่เส้นทางผจญภัยมุ่งหน้าเข้าสู่บริเวณป่าโกงกางค่ะ
6: หลังจากที่เราล่องเรือผ่านอ่าวปัตตานีมาแล้วค่ะตรงนี้ก็จะมาเจอกับป่าโกงกางใช่ไหมพี่
9: ใช่ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นป่าโกงกางที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทยค่ะก็จะเป็นบางคนก็เรียกป่าชายเลนก็มีค่ะแต่ว่าเป็นป่าที่ป่าสงวนนะคะชาวบ้านก็ส่วนมากหารายได้จากการหาปูดำปูแดงแถวๆรากโกงกางนี้อะค่ะ
6: คือชาวบ้านเขาก็มีวิถีชีวิตการหาอยู่หากินก็คือพึ่งป่าโกงกางนี่เหมือนกัน
9: ใช
6: ่ค่ะแล้วการที่เราพานักท่องเที่ยวมาที่นี่คือนักท่องเที่ยวเขาได้ชมอะไรบ้างนะพี
9: ่ก็ได้ชมนกนานาชนิดนะคะแล้วก็ได้เห็นวิถีชีวิตของชาวประมงแถวบ้านนี้อะค่ะ
8: และแล้วก็มาถึงไฮไลท์ของการเดินทางค่ะบริเวณนี้ถูกขนานนามว่าอุโมงค์ป่ากงกางที่ต้นกงกางขนาดใหญ่สองฝั่งคลองโน้มกิ่งเข้าหากันจนดูคล้ายอุโมงค์ธรรมชาติที่ร่มรื่นค่ะซึ่งจุดนี้ทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจะจัดเตรียมสำรับอาหารพื้นบ้านใ

0: ับนักท่องเที่ยวได้ลิ้มรสท่ามกลางธรรมชาติด้วยค่ะ
1: อันนี้ก็จะเป็นแกงเหลืองกะทินะคะแล้วแกงเหลืองกะทิปลาโอค่ะค่ะแล้วก็จะมีเมนูเป็นอันนี้เป็นยำโบราณนะคะเขาเรียกยำผักกูดผสมหัวปีค่ะโอเคอันนี้ก็จะเป็นผักลวกค่ะผักรวมเขาลวกแล้วก็มีน้ำพริกกะปินะคะแล้วก็มีน้ำบูดูปัตตานีค่ะโอเคอันนี้ก็จะเป็นขนมพื้นเมืองปัตตานีค่ะเขาเรียกว่าขนมอาเกาะค่ะก็จะมีไข่เจียวใบมะรุมค่ะแล้วก็จะมีปลาทูทอดค่ะ
2: อาหารของเราในวันนี้ค่ะพี่มีหลากหลายมากเลยค่ะเมื่อกี้เห็นบอกว่าก็คือเซตเนี้ยมันมีความหมายด้วยมีความหมายยังไงบ้างคะพี่
1: อันนี้เขาจะเรียกเซตนาซีอีแดกำปงค่ะนาซีแปลว่าข้าวอีแดก็คือสำหรับกำปงคือพื้นบ้านค่ะเป็นเซตนาซีอีแดกำปงจะเป็นเมนูโบราณนะคะสมัยก่อนนะคะก็สูตรดั้งเดิมค่ะก็คือฝีมือก็คือคนแก่เหมือนกันค่ะที่ทําเมนูของเขาจะไม่ใส่ผงชูรสและก็น้ําตาลค่ะจะใช้เกลือหวานปัตตานีค่ะ
2: ค่ะ
0: สำหรับการบริการเรือรองรับนักท่องเที่ยวเรือ1ลําสามารถนั่งได้ตั้งแต่6คนไปจนถึง12คนเลยทีเดียวค่ะโดยเปิดรอบการท่องเที่ยวแบ่งออกเป็น5รอบต่อวันใครที่ชอบแสงเช้าแสงบ่ายหรือชมพระอาทิตย์ตกดินก็สามารถเลือกได้ตามใจชอบค่ะ
1: 1วันทำได้สูงสุดถึง5รอบค่ะต่อรอบก็จะใช้เวลา2ชั่วโมงกว่าค
2: ่ะเริ่มตั้งแต่รอบแรกนี่คือกี่โมงคะพี่
1: ตั้งแต่รอบแรกก็คือชมพระอาทิตย์ขึ้นค่ะออกเรือประมาณ6โมงค่ะแล้วก็มีอาหารเช้าก็คือ2ช่วงค่ะมีรอบช่วงพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็8โมง9โมงก็รับลูกค้าได้ค่ะแต่ว่าถึง11โมงก็จะเปลี่ยนเมนูเป็นเซตอาหารพื้นบ้านค่ะ11โมงแล้วก็บ่ายโมงแล้วก็4โมงเย็นค่ะ
2: ค่ะอ๋อแต่ช่วงบ่ายนี้คือจะเป็นเซตนี้เลย
1: ใช่ค่ะ
2: ช่วงเย็นเราได้ชมอะไรบ้างนะพี
1: ่ช่วงเย็นไฮไลท์ก็จะคือชมพระอาทิตย์ตกค่ะกลางอ่าวปัตตานีค่ะ
0: อิ่มท้องและอิ่มเอมกับธรรมชาติกันแล้วเรือก็จะนำเรากลับเข้าฟังเพื่อไปเรียนรู้การทำผ้าบาติกค่ะ
3: หลังจากที่พาไปล่องเรือมาแล้วนะคะก็จะพามาดูเกี่ยวกับเรื่องของศิลปะบนผืนผ้ากันบ้างค่ะก้าคะอย่างศิลปะบนผืนผ้าที่ว่านี้อันนี้เราเรียกว่าเทคนิคอะไรคะ
4: เทคนิคอันนี้เป็นงานปาดสีค่ะเป็นลายลูกปลาค่ะก็คือเราอยู่ใกล้ทะเลใช่ไหมคะแล้วก็เลยเอาเหมือนกับว่าเขาเรียกอะไรคะ
3: นำสิ่งที่มีอยู่มาลงในผืนผ
4: ้
3: า
4: ใช่ค่ะ
3: ค่ะอันนี้ที่เราเห็นก็คือ
4: เป็นลายลูกปลาก็คือตั้งชื่อเองค่ะ
3: แล้วสีเขาจะต้องมีการแบบเข้ากันยังไงบ้างคะมีการเลือกใช้สียังไง
4: สีใช่ไหมคะก็อยู่ในโทนสีเดียวกันค่ะค่ะอยู่ในโทนสีเดียวกัน
3: แต่นอกจากนี้คือทางกลุ่มเราไม่ได้ทำแค่เกี่ยวกับเรื่องของการลงสีอย่างเดียวใช่ไหมคะมีการทำยังไงบ้างนะคะเทคนิคที่ทางกลุ่มเรา
4: หลายแบบค่ะอย่างบล็อกก็มีค่ะแล้วก็จันติ้งกับจันติ้งก็มีค่ะงานวาดมือก็มีค่ะ
3: งานวาดมือก็มี
4: ค่ะแล้วนี่ก็เป็นงานใหม่ของก็เรียกง่ายๆก็คือสาบุญโยบุญโยก็คือจากเปลือกมะพร้าวแล้วเอาสกัดเป็นสีธรรมชาติก็มีค่ะแล้วก็มาทำแทนบุกันก็มีค่ะก็เลยเรียกว่าเวรุ่นสาบุญโยก็คือของงานเวรุ่นค่ะ
3: ค่ะความนิยมเป็นยังไงบ้างคะกาคะ
4: ดีค่ะเหมือนกับว่าไปขายที่เมืองทองใช่ไหมอันนี้งานนี้ใช้ดีค่ะขายดีค่ะ
0: สำหรับสินค้าภายในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีให้เลือกซื้อหลากหลายรูปแบบทั้งผ้าพันคอเสื้อกางเกงหรือแม้แต่ร่มยังถูกแต่งแต้มด้วยการเพ้นลายที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเรียกได้ว่ามาเที่ยวที่นี่ได้ทั้งสูดอากาศที่บริสุทธิ์และยังช่วยอุดหนุนสินค้าชุมชนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนค่ะ

การไปเที่ยวที่บาราโฮมนะครับแนะนำว่าไปได้ทุกวันจริงๆแต่ว่าต้องติดต่อล่วงหน้าก่อนเพราะว่าถ้าเป็นวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยนักท่องเที่ยวมาเลเซียจะมากันเยอะมากเลยครับวันนี้ครับเราปิดท้ายกันด้วยบรรยากาศตลาดชุมชนห้วยเดือริมถนนสาย210หนองบัวลำพูดอนธานีที่อำเภอเมืองหนองบัวลำพูครับที่นี่เป็นแหล่งรวมของป่าอาหารพื้นบ้านนะครับบรรยากาศคึกคักตั้งแต่เช้ายันเย็นเลยเหมาะกับที่ผู้ชื่นชอบของป่าอาหารพื้นเมืองแท้ๆครับและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่อยู่ล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาเจอกันใหม่ทุกจันทร์ถึงศุกร์นะครับบ่าย 3:30 น. ถึง 4:00 น.วันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการกินอยู่คือรายการที่จะชวนคุณผู้ชมมากินเพื่อชีวิตที่ดีของเราและของโลกกันค่ะวันนี้ค่ะกินอยู่คือมีแขกรับเชิญคนพิเศษที่จะนำอาหารในประเพณีของชาวกะเหรี่ยงปูจังหวัดอุทัยธานีมาให้เราได้รู้จักกันค่ะสวัสดีค่ะคุณหน่อยนะคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะคุณหน่อยเป็นชาวกะเหรี่ยงโพ
1: ค่ะค่ะ
0: กะเหรี่ยงโพเนี่ยเป็นหนึ่งในชาติพันธุ์ที่คนพื้นราบอย่างเราเนี่ยไม่ค่อยได้ยินชื่อเพราะว่าปกติเราก็จะได้ยินชื่อแบบกะเหรี่ยงปากากะยอหรือว่าจะเป็นแบบอาขามูเซอร์อะไรไปเลยเงี้ยค่ะมาจากจังหวัดอุทัยธานีด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: จริงๆอุทัยเองก็มีที่ราบสูงใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะอยู่ที่ไหนของจังหวัดอุทัยธานีคะ
1: อยู่ชุมชนบ้านภูเหม็นตำบลทองหลางอำเภอห้วยคดจังหวัดอุทัยธานีค่ะ
0: อยู่ห้วยคดก็คือจากอุทัยไปประมาณ70กิโลแหละคุณผู้ชมเป็นภูเขาเหมือนกันเป็นที่ราบสูงเหมือนกันแล้วบ้านภูเหม็นเนี่ยชื่อนี้ก็มีที่มา
1: ใช่ค่ะ
0: มายังไงคะ
1: ค่ะชุมชนบ้านภูเหม็นเดิมชื่อเป็นภูไม่ใช่ค่ะ
0: ภูไม่แล้วก็เพี้ยนมาเป็นภูเหม็น
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ภูไม่เนี่ยมันเป็นชื่อของดอกไม
1: ้
0: ซึ่งมีเยอะหรอคะที่บ้านนี้
1: ใช่ค่ะก็จะมี2ฝั่งลำห้วยภูเหม็นค่ะเหลือนอลังการไปหมดค่ะแต่ว่าช่วงนี้ก็ยังมีอยู่ค่ะแต่ว่าน้อยลงค่ะ
0: ค่ะแล้วก็จะออกเยอะในช่วงเข้าพรรษา
1: ใช่ค่ะจะออกเฉพาะ
0: วันนี้นำอาหารในพิธีกรรมอะไรมาแนะนำให้คนทางบ้านรู้จักกันค่ะ
1: ค่ะวันนี้จะนำอาหารพิธีกรรมของพี่น้องคือพิธีกรรมกินข้าวใหม่จะเป็นแกงเผือกใส่มะเขือส้มแล้วก็ปลาย่างค่ะ
0: แกงเผือกใส่มะเขือส้ม
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ปลาย่าง
1: ค่ะ
0: แล้วก็กินกับข้าวใหม
1: ่ใช่ค่ะ
0: แปลว่าเป็นพิธีกรรมที่หลังเก็บเกี่ยวอย่างเงี้ยเหรอคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะได้ค่ะงั้นเราเริ่มกันเลยค่ะเริ่มจากอะไรดีคะ
1: เริ่มจากปอก
0: เผือกค่ะ
1: ค่ะ
0: ที่อุทัยธานีเองอะค่ะมีชุมชนของชาวกะเหรี่ยงปูหลายชุมชนไหมคะ
1: 3อำเภอค่ะ
0: ม
1: ีอยู่อำเภอห้วยคดอำเภอบ้านไร่อำเภอลังสักค่ะ
0: บ้านไร่นี่โบเคยได้ยินเขามีตลาดเคยไปตลาดบ้านไร่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะตลาดสาวให้ค่ะ
0: ตลาดสาวให้
1: จะเปิดเสาร์อาทิตย์ค่ะ
0: ทุกเสาร์อาทิตย์เลยไหม
1: ใช่ค่ะทุกเสาร์อาทิตย
0: ์แล้วพี่น้องกะเหรี่ยงก็เอาของลงมา
1: ใช่ค่ะ
0: ขายอันนี้เป็นอาหารในพิธีกรรมเนา
1: ะ
0: ข้าวใหม่เดือนธันวา
1: ค
0: ือทำกินกันทุกบ้าน
1: ทุกบ้านค่ะกินข้าวใหม่ค่ะ
0: มีชื่อภาษากะเหรี่ยงโปไหมคะ
1: มีค่ะ
0: ชื่อว่า
1: ชื่อแกงว่าเซอร์คุงที
0: เซอร์คุงที
1: ใช่ค่ะ
0: กะเหรี่ยงโปก็มีภาษาของตัวเองหรือว่าแบบว่าใช้ร่วมกับคนอื่นไหมคะ
1: ใช้ภาษาเฉพาะตัวเองค่ะในแต่ละพื้นที่ก็จะพิมพ์เพี้ยนกันค่ะคำพูดเช่นกินข้าวอย่างเงี้ยจังหวัดอื่นก็อ้องมีอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าทางเราอ้องมีอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะคล้ายๆกันแต่ว่าจะเพียงแค่
0: เดาได้เดาได
1: ้ค่ะใช่ค่ะ
0: นอกจากในจังหวัดอุทัยอะค่ะมีกะเหรี่ยงโพที่ไหนอีกไหมคะ
1: จังหวัดอื่นสุพรรณบุรีก็มีค่ะแล้วก็กาญจนบุรีก็มีลาบบุรีก็มีแล้วก็จังหวัดตากก็มีค่ะ
0: อ๋อก็คือมีการกระจายตัวกัน
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้พอไหมคะ
1: เราใช้แค่2 อันพอค่ะ
0: 2อันพอโอเคทุบเหรอคะ
1: ทุบค่ะ
0: ในนี้แค่นี
1: ้ค่ะ
0: ค่ะ
1: หัวนี้ฝั่งนี้พอค่ะ
0: แค่นี้นะคะ
1: ถ้าพี่น้องเราจะม้วนไว้อย่างนี้ค่ะจะม้วนไว้คือแล้วเวลาเราเนี่ยค่ะแล้วก็จะใส
0: ่โอ้ม้วนเหมือนเราม้วนใบเตยเลย
1: ใช่ค่ะเพราะว่าเราใส่เวลาเราใส่มันจะได้ไม่
0: เกะกะ
1: ใช่
0: ค่ะ
1: แล้วก็ใส่น้ำ
0: ใส่น้ำได้ค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ในนี้ก็มีขามีตะไคร้ค่ะ
1: ค่ะอันนี้ใส่ลงไปเลยค
0: ่
1: ะ
0: ใส่เผือก
1: ค่ะ
0: ค่ะถ้าไม่มีเผือกทำกับอย่างอื่นได้ไหมคะมันเทศอะไรคะ
1: มันเทศอะไรต่างๆได้ค่ะแล้วก็ส่วนมากเราจะใส่กัน
0: ในหม้อนะคะใส่ตะไคร้ใส่ข่าแล้วก็ใส่เผือกที่เราหั่นไว้แล้วคุณหน่อยก็บอกว่าเราจะต้องตำพริก
1: ใช่ค่ะตำพริกใส่เกลือเม็ดค่ะ
0: ใส่เกลือเม็ด
1: ค่ะ
0: เกลือนี่หาจากที่ไหนคะ
1: ตลาดทั่วไป
0: ตลาดทั่วไปโอ้คนกะเหลี่ยงภูกินเผ็ด
1: ใช่ค่ะ
0: กะเหลี่ยงนี่แบบยืนยันความเผ็ดอ่ะมีพริกกะเหลี่ยงเป็นสัญลักษณ์สำคัญค่ะ
1: อันนี้ก็พริกจากพริกกะเหรี่ยงค่ะพริกที่หนูกะเหรี่ยงเลยค่ะ
0: ปลูกเอง
1: ใช่ค่ะ
0: ปลูกในไร่ข้าว
1: ใช่ค่ะ
0: คือปลูกผสมกัน
1: ใช่ค่ะปลูกผสมกับข้าวแหละค่ะในไร่ข้าวค่ะไร่หมุนเวียนของเรานี่แหละค่ะ
0: ค่ะการทำไร่หมุนเวียนของชาวกะเหรี่ยงเนี่ยคือเขาจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะไร่หมุนเวียนไม่ใช่ไร่เลื่อนลอยอย่างที่เราเข้าใจกันค่ะเพราะว่าเราจะทิ้งไว้สัก4ถึง5 6ปีอย่างเงี้ยสัตว์เล็กสัตว์น้อยที่ออกลูกเล็กๆคือกินดอกหญ้าที่ขึ้นใหม่ๆกินได้อย่างเงี้ยคือมันสมดุลกันเนี่ยค่ะ
0: ค่ะได้ค่ะอันนี้ตำละเอียดเลยไหมคะ
1: ค่ะ
0: ประมาณนี้นะคะ
1: ค่ะ
0: พริกตำกับเกลือนะคะแล้วก็ใส่ลงไปเลยค่ะ
1: ค่ะแล้วก็ปลาค่ะ
0: ปลาร้าที่นี่เป็นปลาร้าแบบไหนคะ
1: อันนี้จะเป็นปลาร้ากะเหรี่ยงคือปลาร้าหมูป่าค่ะ
0: พริกโขลกกับเกลือใส่ลงไปหมดเลยเพราะว่าคนกะเหรี่ยงโปชอบกินเผ็ด
1: ใช
0: ่แล้วก็ตามด้วยปลาร้าแบบชาวกะเหรี่ยงโปเหมือนกัน
1: ใช่
0: ค่ะใส่เกลือนิดนึงเมื่อกี้
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วยังไงต่อคะ
1: แล้วก็เปิดไฟแล้วก็
0: เปิดไฟ
1: ใช่ค่ะ
0: พี่หน่อยบอกว่าต้องปิดไฟ

0: ด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ส่วนมะเขือส้มเราต้องทำยังไงกับมันคะ
1: ถ้าของเปรี้ยวถ้าเราใส่ตอนนี้ก็คือเผือกมันจะไม่มันจะไม่สุกค่ะ
0: เป็นเทคนิคของชาวกะเหรี่ยงโปนะคุณผู้ชมว่ามะเขือส้มหรือของเปรี้ยวเนี่ยเราจะต้องใส่ที่หลังไม่งั้นเดี๋ยวเผือกมันจะไม่นิ่มเผือกมันจะแข็งอยู่ค่ะอันนี้ทำยังไงคะ
1: ค่ะเอามาบีบไว้อย่างนี้
0: บีบอย่างนี้เลย
1: ค่ะบีบอย่างนี้เลยค่ะ
0: เด็กรุ่นใหม่อยู่บ้านไหมคะ
1: เด็กรุ่นใหม่อยู่บ้านค่ะส่วนมากจะอยู่บ้านค่ะไปเรียนข้างนอกก็มีค่ะ
0: แล้วก็กินมะเขือส้มเนาะ
1: ใช่ค่ะอันนี้มะเขือส้มมะเขือส้มถ้าเราพูดเป็นภาษาโผก็คือดาบองซ่าค่ะ
0: ดาบองซ่า
1: ค่ะก็คือในชุมชนบ้านภูเหม็นเนี่ยจะเป็นชุมชนที่มีพ่อเจ้าวัดผู้นำทางจิตวิญญาณ3องค์ค่ะในทุกๆปีพี่น้องก็จะมีงานทำบุญไหว้เจดีย์ประจำปี3ครั้งเดือน3เดือน5เดือน7ค่ะ
0: คือรสชาติมันก็จะเผ็ดเค็มเปรี้ยวแบบนี้
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะเราต้องรอเผือกสุกก่อนใช่ไหมคะระหว่างที่เรารอเผือกสุกเนี่ยค่ะคุณหน่อยมีอีกหนึ่งรายการอาหารที่เอามาฝากเราวันนี
1: ้ก็คือน้ำพริกผักต้มต่างๆค่ะอันนี้เป็นดอกข่า
0: ดอกข่า
1: ถ้าเป็นภาษาพื้นบ้านไอ้ใช่พ่ออันนี้จะเป็นน้ำเต้า
0: ค่ะ
1: ถ้าเป็นภาษาพื้นบ้านทะลึงซะ
0: หน่อขาอ่อน
1: หน่อขาอ่อน
0: ค่ะ
1: ไอ้ใช่ดง
0: ไอ้ใช่ดง
1: ใช่ค่ะอันนี
0: ้ค่ะ
1: กระทือยักษ
0: ์
1: ผู้ไผ่ดงแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นดอกกระทือยักษ์ค่ะ
0: กระทือ
1: ผู้ไผ่โพ
0: ผู้ไผ่โพ
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อบ้านนี้เขาก็กินกระทือปกติเวลาเห็นกระทือเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ทางใต
1: ้
0: เขาก็เอามายงมายำรู้จักชื่อผักเป็นภาษากะเหรี่ยงโปแล้วเราจะมาทำน้ำพริกเราทำน้ำพริกอะไรคะ
1: ทำน้ำพริกปลาหมูค่ะ
0: เป็นน้ำพริกปลาแบบกะเหรี่ยงโป
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะคุณหน่อยบอกว่าต้องคั่วพริก
1: ใช่ค่ะ
0: ใช้เท่าไหร่ดีคะ
1: พอประมาณค่ะพอค่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็เพื่อความหอมใส่กระเทียมนิดนึง
0: พริกกับกระเทียมเนี่ยถือว่าเป็นเครื่องปรุงพื้นฐานของชาวกะเหรี่ยงเลยเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: หอมไม่ใช้
1: ไม่ใช่ค่ะ
0: ใช้แต่พริกกะเหรี่ยงแบบนี้แล้วก็กระเทียมคั่วให้หอม
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ให้มันมีสีอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะมีสีนิดนึงให้มันหอม
0: แล้วเราค่อยเอาไปตำ
1: ใช่ค่ะตำแล้วก็ใส่ตำใส่เกลือ
0: ค่ะมีผักอย่างอื่นอีกไหมคะในชุมชนที่กินกันที่คนข้างนอกไม่ค่อยรู้จักเนี่ยค่ะ
1: เช่นกระทือนอกระทือเนี่ยคือบางท่านก็กินไม่เป็นอย่างเงี้ยในป่าชุมชนได้แล้วค่ะ
0: ได้แล้ว
1: ค่ะ
0: ใส่ในครกเลยค่ะ
1: ใส่ในครกเลยค
0: ่
1: ะ
0: ได้ค่ะ
1: ในป่าชุมชนก็จะขึ้นเป็นธรรมชาติอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พี่น้องก็จะคอยไปเก็บกินแต่ละฤดูกาล
0: ก็มีของไม่เหมือนกัน
1: ใช่ค่ะในแต่ละฤดูกาลใส่เกลือนิดนึงค่ะก็มาตำ
0: อันนี้คุณหน่อยบอกว่าเผ็ดน้อยส่วนหม้อนั้นจะเผ็ดมาก
1: ใช่ค่ะ
0: ใส่อะไรต่อดีคะ
1: ใส่ปลาค่ะ
0: ใส่ปลา
1: ค่ะ
0: ใส
1: ่ค่ะ
0: ใส่อีกนะคะ
1: ค่ะ
0: อีกนะคะ
1: ค่ะช้อนนึงค่ะ
0: โอเคช้อนนึง
1: ค่ะแล้วก็มาตำให้มันเข้ากันค่ะ
0: หน้าตาเนี่ยมันไม่เหมือนปลาที่โบเคยเห็นที่อื่นมันมีความพิเศษยังไงคะ
1: อันนี้นะคะ
0: อ
1: ันนี้จะเป็นปลาหมูป่าค่ะ
0: เป็นหมูป่าเป็นเนื้อมัน
1: ใช่ค่ะ
0: เอาไปสับ
1: แล้วก็หมักไว้ค่ะ
0: แล้วอันนี้ก็คือสุกแล้วด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: คือในนี้เรามีกระเทียมกับพริกที่เราไปคั่วใส่เกลือแล้วก็ปลาเท่านี้เลย
1: ค่ะ
0: มะนาวไม่ต้อง
1: ไม่ต้องค่ะเราใส่มะเขือส้มบีใส่มะเขือส้มค่ะบีใส่มะเขือส้มค่ะ
0: เอาแต่น้ำ
1: ใช่ค่ะเอาแต่น้ำเอาแต่น้ำก็ได้ใส่อันนี้ก็ได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่ค่ะแต่มันต้องใส่เยอะอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ถ้าเป็นภาษาโพก็คือชิเกซาทงแล้วก็เราก็จะมา
0: ต้องคน
1: ใช่ค่ะ
0: คน
1: ให้มันเท่ากันเนี่ยเข้ากันเนี่ยค่ะ
0: ขออนุญาตชิมค่ะ
1: ค่ะ
0: ชิมนี้เลยเนาะ
1: ใช่ค่ะน
0: ้
1: อย
0: ๆน้อยๆเพราะมันเผ็ดเยอะใช่ไหมคะแล้วก็กินกับข้าวเหรอคะ
1: ใช่ค่ะข้าวของใบตองดูทางนู้น
0: ความอร่อยของอาหารพี่น้องชาติพันธุ์นะคุณผู้ชมมันอยู่ตรงที่มันเรียบง่ายมีส่วนผสมไม่กี่อย่างมันอยู่กับธรรมชาติจริงๆอ่ะคุณผู้ชมแล้วก็เมื่อพริกอร่อยกระเทียมอร่อยผักอร่อยก็ไม่ต้องใส่เยอะไงใส่แค่นี้ก็อร่อยแล้วแล้วก็หอมมีกลิ่นเอกลักษณ์ของปลากะเหลี่ยงเนี่ยเป็นเอกลักษณ์มากเลยค่ะเผ็ดกำลังดีกำลังเจริญอาหารแล้วก็กินกับผักเหล่านี้แหละคุณผู้ชมเท่านี้เองค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับน้ำพริกปลากะเหลี่ยงค่ะ

0: ผือกก็น่าจะสุกแล้วไหมคะ
1: ค่ะ
0: เปิดเลย
2: ก็ใส่มะเขือส้มค่ะ
0: ค่ะ
2: พอเผือกสุกแล้วเราก็ใส่มะเขือส้มตามเพราะว่าถ้าเราใส่ก่อนถ้าเผือกไม่สุกมันก็ไม่สุกไม่นิ่มเลยค่ะก
0: ็
2: กินไม่ได้ค่ะ
0: ค่ะ
2: นี่ปล่อยไว้พักนึงค่ะ
0: ส่วนข้าวอันนี้ต้องกินกับข้าวใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: ข้าวอันนี
2: ้อันนี้คือจะเป็น
0: ค่ะ
2: ข้าวไร่เลยค่ะ
0: ข้าวไร่เลย
2: ห่อใบตอง
0: ชื่อข้าวอะไรคะ
2: อันนี้จะมีข้าวลายข้าวเหลืองเงินเหลืองทองคือจะผสมกันหมดแล้วอันนี้ค่ะในพันธุ์ข้าวในแต่ละปีพี่น้องก็จะเก็บไว
0: ้เมล็ดพันธุ์แปลว่าต้องเก็บแยกนะเพราะปีหน้าก็ต้องไล่ลายใหม่
2: ใช่ค่ะ
0: อ
2: ัน
0: นี้ใส่มะเขือแล้ว
2: ใส่มะเขือแล้วใส่ปลาย่าง
0: ใส่ปลาย่างนะคะ
2: ค่ะอันนี้หั่นเป็นชิ้นค่ะค่ะ
0: ถ้าอยู่บนที่บ้านนะคะใช้ปลาอะไรคะ
2: ส่วนมากจะใช้ปลาในลำห้วยปลาขาวต่างๆอะค่ะเรามาย่างไว้ก็เอาลงหม้อค่ะหม้อพร้อมกันนะคะ
0: แกงเผือกใส่มะเขือส้มนะคุณผู้ชม
2: เรียบร้อยแล้วค่ะสุกแล้วค่ะ
0: ดูเหมือนจะไม่มีอะไรนะคุณผู้ชมแต่ว่าจริงๆมันมีรสมันมีความหวานจากเผือกออกมามีความหอมอ่อนๆของตะไคร้
2: ใช่
0: เผ็ดเค็มที่มันเจอกันแล้วมันกลมพอดีไม่ต้องใส่น้ำตาลไม่ต้องใส่ผงปรุงรสมันมีความหวานจากมะเขือด้วย
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็เปรี้ยวนิดๆ
2: ใช่ค่ะ
0: รสมันเลยกลมนะคุณผู้ชมปัจจุบันเนี่ยเราไปติดรสชาติผงปรุงรสทำให้เรากินเค็มขึ้นหวานขึ้นกว่าปกติ
2: ค่ะ
0: และอันนี้ต้องกินกับข้าว
2: ใช่ค่ะ
0: กินอย่างนี้ห่อข้าวก็ต้องห่อใบตอง
2: ใช่ค่ะเราข้าวห่อใบตองถ้าเราไม่ได้ห่อใบตองเนี่ยหน้าร้อนเนี่ยคือบูดหมดเลยอย่างเงี้ยในหม้อข้าวและถ้าเราห่อใบตองคือไม่บูด
0: อีกหนึ่งรายการอาหารจากกะเหรี่ยงโป่งที่เป็นอาหารที่ใช้ในพิธีกรรมแกงเผือกมะเขือส้มแบบชาวกะเหรี่ยงโพค่ะ

0: และโบยังมีแขกรับเชิญอีกหนึ่งคนค่ะคุณป้าอารุณีสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ค่ะคุณป้าอารุณีนะคะก็เป็นกะเหรี่ยงปูเหมือนกัน
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่นะคะมาจากจังหวัดอุทัยธานีเช่นเดียวกันค่ะจะมาเปิดเผยความลับของปลาร้าก
1: ะเหร
0: ี่ยงของชาติพันธุ์กะเหรี่ยงโปเนี่ยไม่ได้ใช้ปลา
1: ไม่ได้ใช้ปลา
0: ใช้อะไรคะ
1: ใช้หมูค
0: ่ะใช้หมูแล้วก็ถ้าอยู่ในชุมชนห้วยคดเนี่ยค่ะเพราะว่ามีพ่อเจ้าวัดพ่อเจ้าวัดเนี่ยก็เขาก็จะไม่กินหมูที่เลี้ยง
1: แต่หมดไม่ให้เลี้ยงแต่กินนี่กินได้ไหมห้ามเลี้ยง
0: ห้ามเลี้ยงกินอยู่กับป่านะเขาก็กินหมูป่าแต่วันนี้ค่ะในกินอยู่คือเราเนี่ยไม่มีหมูป่าเพราะเราอยู่ในเมืองเนาะเราก็ใช้หมูที่เป็นหมูวิถีอินทรีย์ที่เราหาได้เนี่ยแหละคุณผู้ชมแล้วก็มีส่วนประกอบของ
1: ข้าวคั่ว
0: ข้าวคั่วแต่ของพี่น้องชาติพันธุ์กะเหรี่ยงปูเป็นข้าว
1: ข้าวโพดคั่วก็ได้ข้าวคั่วก็ได
0: ้ค่ะ
1: เอามาตำ
0: ใส
1: ่ข้าว
0: ข้าวโพดเอาไปคั่ว
1: แล้วก็ตามให้ละเอียด
0: ประมาณได้ไหมคะ
1: ได้เลยค่ะ
0: โอเคแล้วเราทำยังไงต่อคะ
1: แล้วเอาหน่อไม
0: ้แล้วก็หั่นอีกเหรอคะ
1: หั่นอีก
0: แปลว่าต้องมีหน้าที่มีหน่อไม้ถึงจะทำปลาร้าได้เหรอคะ
1: ค่ะถ้าไม่มีก็ไม่ได้ทำไม่ได้ใส
0: ่ต้องมีมันไหมคะ
1: ไม่ม
0: ีไม่ต้องมีมันเยอะใช้เนื้อเยอะกว่ามันค่ะ
1: เดี๋ยวเอาเกลือใส่ก่อน
0: ค่ะก็คือใส่ไม่น้อยนะคุณผู้ชมเพราะว่าเราจะทำให้มันเค
1: ็
0: ม
1: ไม่เค็มก็เอาไว้กินไม่ได้นานพอ
0: ค่ะ
1: เสมอแล้วก็เอานี่ใส่ต่อ
0: ค่ะหลังจากที่เอาเกลือกับหมูผสมกันแล้วเราก็ใส่หน่อไม้ที่เราหั่นเป็นชิ้นเล็กๆลงไปก็คือคลุกให้มันเข้ากันให้หมดเลย
1: เข้ากันให้หมดแล้วเอาข้าวคั่ว
0: เอาข้าวคั่วข้าวคั่วค
1: ่
0: ะ
1: ใส่เลยค่ะ
0: ข้าวโพดที่เราคั่วแต่ว่าไม่ต้องทำให้มันกลายเป็นป๊อปคอร์นนะคุณผู้ชมแค่คั่วแล้วก็เคล็ดลับอะคือตำตอนมันร้อนๆแล้วมันจะตำง่ายโอ้โหใส่ไปแล้วหอมเลยค่ะคุณป้าบอกว่าถ้าเกิดว่าไม่ใช้ข้าวโพดแบบนี้แต่ใช้ข้าวเปลือกคั่วแล้วก็โขลกทั้งข้าวทั้งเปลือกลงไปก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ
1: แล้วก็ใส่น้ำสักหน่อย
0: ใส่น้ำนะคะ
1: เพิ่มหน่อยก็ได้กูไปเข้ากันก็ใช้ได้แล้วเนี่ยเก็บใส่กระปุกก็ได้ในไฮก็ได
0: ้หมักแบบนี้นะคุณผู้ชมทิ้งไว้ข้างนอกประมาณ 4-5 วันเนี่ยมันก็จะเป็นละมันก็จะเริ่มมีกลิ่นความเป็นปลาร้าแล้วค่ะแต่ว่าสามารถเก็บได้เป็นปีเลยจะอยากกินเมื่อไหร่ก็เอาออกมารับประทานได้เดี๋ยวอันนี้จะเอาไปใส่ขวดโหลไว้นะคุณผู้ชมส่วนเสร็จแล้วเนี่ยหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้ละค่ะเมื่อได้ปลาร้ากะเหลี่ยงแบบนี้แล้วนะคะเราก็มาทำน้ำพริกปลาร้ากะเหลี่ยงค่ะแบบนี้เลยใส่พริกใส่กระเทียมนะคุณผู้ชมวิธีกินเนี่ยไม่กินละกับผักต้มเบื่อเราอยากจะกินผลไม้จากป่าเพราะว่ามันมีความหลากหลายทางชีวภาพค่ะต้องกินผลไม้หลากหลายเนาะวันนี้ป้าคุณป้ามีอะไรมาคะ
1: เอาผลไม้มาลิ้งจี่ปลาค่ะ
0: ค่ะที่บ้านเรียกว่าอะไรคะชื่อ
1: ผู่มีซา
0: ผู่มีซาภาษาอีสานเรียกมะแงวจิกลงไปตรงกลางเปิดออกมาค่ะบีบลงถ้วยอันนี้คือไปเก็บมาจากป่าชุมชนแอบชิมขอชิมเม็ด
1: ชิมดิหวานมันก็เปรี้ยวอ่ะ
0: เปรี้ยวมากกว่าหวานค่ะ
1: อันนี้เอาพริกหน่อยแล้วก็โค้งๆใส่ไม่เยอะเผ็ด
0: ใส่ไหม
1: ใส่น้ำปลาซะหน่อย
0: ใส่น้ำปลาซะหน่อยอย่างนี้พอไหมคะ
1: อย่างนี้ก็กินได้แล้วนะ
0: นี่คุณผู้ชมได้อีกหนึ่งรายการอาหาร

ยำมะแงวแล้วก็ใส่น้ำพริกปลาร้ากะเหรี่ยงใส่น้ำปลาเพิ่มอีกนิดนึงค่ะเพราะว่าผลไม้มันเปรี้ยวมากสาวออฟฟิศเห็นนี่น้ำลายไหลแน่นอนมันเปรี้ยวแล้วมันก็หอมปลาร้าหอมข้าวโพดคั่วที่เราตำใส่ลงไปในปลาร้ากะเหรี่ยงที่เราทำเนี่ยความหอมของข้าวโพดมันยังโดดเด่นอยู่ค่ะคุณผู้ชมแล้วก็เผ็ดนิดๆมีความเปรี้ยวสดชื่นมากจากผลไม้ป่าแล้วก็ได้ตัดความเค็มจากน้ำปลาเบื่อการกินยำผลไม้แบบที่เรารู้จักกันแล้วเนี่ยเราก็มากินยำผลไม้แบบชาวกะเหรี่ยงโป่งกันบ้างค่ะเท่านี้เองค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับยำผลไม้ป่าโดยใช้น้ำพริกปลาร้ากะเหรี่ยงค่ะ

นี่คือตัวอย่างความหลากหลายของอาหารในประเทศไทยจากพี่น้องชาติพันธุ์กะเหรี่ยงโปมีทั้งปลาร้ากะเหรี่ยงแกงเผือกมะเขือส้มน้ำพริกปลาร้ากะเหรี่ยงที่มีทั้งสีสันรสชาติเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากๆเลยค่ะวันนี้กินอยู่คือกินเพื่อชีวิตที่ดีของเราและของโลกโบต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ผลผลิตที่อยู่ตรงหน้านี้คือลูกจากครับซึ่งแน่นอนว่ามาจากต้นจากแต่สิ่งที่น่าสนใจไปกว่าลูกจากหรือน้ำตาลจากเนี่ยคือน้ำส้มสายชูหมักจากจากพาไปดูวิธีทำพาไปดูวิธีปรุงพาไปดูทั้งหมดในแดนกินดองพร้อมให้บริการคำบรรยายแทนเสียง close caption ทุกวันเสาร์10โมงเช้าทางไทย PBS
1: วิ่งเลย running day
2: สกลนคร
3: วิ่งเลยสัปดาห์นี้เตรียมตัวออกไปวิ่งกันที่จังหวัดสกลนครทริปนี้น้องซีจะพามาสัมผัสกับบรรยากาศเส้นทางวิ่งสุดร่มรื่นที่รอให้ทุกคนออกมาค้นพบ
1: มาที่นี่เล่นได้ทุกอย่างแอโรบิกก็ได้วิ่งก็ดีอย่าหอบค่ะ
4: อย่าหอบใช่ไหมครับ
3: ร่วมออกวิ่งไปพร้อมกันในวิ่งเลย Running Day เพราะทุกก้าววิ่งคือการเริ่มต้นที่ดีวิ่งกันวันเสาร์ที่18กรกฎาคมนี้เวลา 10:30 นทางไทย PBS ช่องหมายเลข3
5: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์

สมัยเรียนน่ะแค่ทรงผมแค่ยูนิฟอร์มพี่ก็ไม่ชอบแล้วมันเป็นการจำกัดความคิดของเราอะคือพี่ชอบความงามพี่ชอบแฟชั่นพี่ชอบความสวยงามทุกอย่างเลยที่มันดูสวยงามสวยแปลกอะไรเงี้ยดูตื่นเต้นอะพี่ว้าวหมดเลยจัดแต่งบ้านที่สวยคนนี้แต่งตัวสวยทำผมแบบนี้แต่งตัวใส่รองเท้าแบบนี้พี่ชอบหมดเลยพี่อยากจะปักธงตั้งเป้าไว้ว่าวันหนึ่งเราจะไปถึงตรงนั้นหรือไงพระเจ้าเขาให้ความมหัศจรรย์ในตัวเราอย่างหนึ่งอย่างน้อยคนหนึ่งจะมีหนึ่งอย่างที่พระเจ้าให้มาถ้าเราหามันเจอสิ่งนั้นมันจะทำให้เราใช้ชีวิตเติบโตได้รับความสุขจากสิ่งที่เราเจอได้พี่ต้องเป็นในสิ่งที่พี่เป็นจริงๆเราต้องยอมรับก่อนว่าเราชอบสิ่งนี้แล้วเราจะพัฒนาสิ่งนี้ไปข้างหน้า

0: ชื่อย่อนะครับพาสุเมนบุตรตอนนี้กลับมาเปิดร้านสตูดิโอเสริมสวยที่ตะกั่วป่าอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาพี่มีทุกอย่างเลยก็คือตัดผมผู้ชายตัดผมผู้หญิงทำสีผมดัดผมแต่งหน้าอะไรเงี้ยก็คือเกี่ยวกับความสวยงามทั้งหมดพร้อมหมดทั้งหญิงทั้งชายได้หมดก็คือถือโทรศัพท์มาเอาแบบนี้ทำให้เลยคือตอนสมัยเด็กอ่ะก็เมืองนี้มันยิ่งใหญ่เพราะว่ามันมีเหมืองแร่เศรษฐกิจมันบูมในตลาดเนี่ยทุกบ้านเปิดมีบิสเนสเยอะมากอะไรเงี้ยตื่นเช้ามาเนี่ยคนเต็มตลาดเลยอ่ะพอตอนเที่ยงอ่ะพวกร้านค้าไกลๆที่อยู่ในชนบทก็จะมาซื้อของที่เนี่ยที่เป็นศูนย์กลางของสินค้าเพื่อเอาไปขายที่ไกลๆอะไรเงี้ยกลางคืนก็มีแสงสีมีโรงน้ำชามีโรงหนังตั้งสองโรงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มาดูหนังกลางคืนกันอะไรอย่างเงี้ยมันไม่เงียบอ่ะอย่างน้อยคือถึงเที่ยงคืนมันก็ยังเห็นผู้คนอยู่อะไรอย่างเงี้ยชีวิตพี่วัยเด็กอ่ะพี่จะตามคุณแม่ไปร้านเสริมสวยและพี่ก็สามารถที่จะนั่งรอคุณแม่ในร้านเสริมสวยอ่ะได้สมมติว่าเขาทำผมใช่เขาดัดผมใช่ป่ะการดัดผมเนี่ยใช้เวลานานมากเกิน4ชั่วโมงพี่ก็สามารถนั่งอยู่ร้านเสริมสวยงั้นทั้งวันโดยที่ไม่เบื่อแม่นั่งโต๊ะเอาผ้าคลุมเริ่มซอยผมแล้วก็ม้วนผมสระผมจนผมเสร็จอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็ดูได้อ่ะก็คือรู้ว่าวิธีการทำผมแบบเนี้ยเขาเริ่มยังไงจบยังไงโดยที่ไม่รำคาญคือพี่เป็นเด็กนะพี่นั่งอยู่ตรงโซฟาแล้วพี่ก็มีหนังสือแมกกาซีนแบบยุคนั้นนะอ่านเห็นภาพตัวเองกำลังทำผมถ้าเกิดวันหนึ่งเราไปยืนตรงนั้นเราทำผมมันคงจะมีความสุขนะคือถ้าเราเป็นเด็กเราบอกที่บ้านว่าเราจะเรียนเสริมสวยอะนึกออกปะที่บ้านคงงงแล้วก็รู้สึกว่าอยากให้เราได้ใบปริญญามาแปะฝาบ้านอะไรเงี้ยซึ่งเรามองว่ามันไม่ใช่อะไรเงี้ยสำหรับเรานะแต่ถ้าพี่มองย้อนกลับไปนะครอบครัวพี่อบอุ่นหนึ่งอย่างพ่อแม่พี่ค่อนข้างทันสมัยนะที่จะถามความต้องการลูกว่าชอบอะไรทำอะไรแล้วก็จะฟังเรามากกว่าที่จะสั่งเราอะไรอย่างเงี้ยซึ่งยุคนั้นอ่ะพี่ก็เป็น LGBT แล้วนะแล้วพี่ก็ไม่ได้ปิดกับพ่อกับแม่พี่ว่าเขายอมรับตัวพี่แล้วที่บ้านเขาก็ไม่ได้แอนตี้เราอ่ะแต่เพียงแค่เขาก็แค่เป็นห่วงว่าเวลาเราออกจากบ้านไปอยู่ในสังคมอ่ะเราจะไหวไหมกับสังคมตอนนั้นที่เขายังไม่ได้รับเวลคัม 100% อะไรอย่างเงี้ยเขาแค่ขออย่างเดียวว่าให้ดูแลตัวเองอย่าให้ใครมารังแกแค่นั้นเองก็เลยเลือกที่จะเรียนแต่งหน้าก่อนพอเรียนแต่งหน้าเสร็จปุ๊บพอเราจบแล้วพี่ก็เริ่มเอาตัวเองไปสมัครในบริษัทเครื่องสำอางต่างๆแล้วก็พอเราไปที่ที่เป็นที่ของเราประตูมันเปิดเลยบริษัทรับเสร็จทำงานลูกค้าชอบเริ่มแบบมีคนรู้จักมากขึ้นแล้วก็พอทีนี้แบรนด์ใหญ่เขาเปิดอ่ะอินเตอร์เนชั่นแนลอ่ะเขาก็พาเราไปทำบันเทิงอ่ะก็คือเป็นสปอนเซอร์ของรายการนั้นรายการนี้เราก็ได้เข้าไปทำทีนี้พอเราขยับเข้าไปอีกก้าวแล้วอ่ะเราก็เริ่มรู้จักคนในวงการแล้วอ่ะ
1: คนที่ศิลปินดาราจะเลือกให้มาอยู่กับเราอ่ะคือต้องเป็นคนที่เราไว้ใจด้วยนะคะซึ่งพี่ยอดอ่ะคือเขาเป็นมากกว่าช่างแต่งหน้าสำหรับคริสใครที่อยู่ในทีมที่ทำงานกันมานานๆนะคะมันก็จะโฟลอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มันก็จะเป็นครอบคร
0: ั
1: ว
0: เราก็แค่อยากสุว่าเราอยากเป็นช่างแต่งหน้าให้ดาราให้ดารารู้สึกว่ายอมรับฝีมือเราแล้วเอาเราไปแต่งหน้าแล้วเราก็ฝันอีกว่าถ้าได้ไปแฟชั่นวีคเนาะได้ไปแบบอยู่บนเวทีที่มันเขาเดินโอ๊ตกูตูแล้วไปแบบโดนช่างภาพต่างประเทศลุมถ่ายเหมือนแบบ

มันฟินอ่ะแล้วมันก็จะเห็นภาพตอนเราเด็กๆว่าเราอ่ะอยากมาตรงนี้แล้วเราก็ได้มาอะไรเงี้ยมันเป็นเป้าของเราเองส่วนตัวที่เราตั้งไว้พอวันนึงเราไปแตะเป้าของเราได้แล้วอ่ะความรู้สึกอยากมันน้อยลงความกระหายความเฉยๆมันเกิดขึ้นเราก็แค่กลับมาตั้งคำถามว่าเออทำไมเรารู้สึกแบบนี้เป็นเพราะเราไม่ได้หิวกับสิ่งที่มันเป็นแบบนี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยได้ไปล้นเล่นได้แบบใช้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทีเนี้ยเป้าหนึ่งที่ยังไม่สำเร็จก็คือร้านเสริมสวยพี่ก็เลยคิดว่าอ่ะงั้นถ้ากลับมาเปิดที่บ้านเราจะโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เริ่มกลับมาบ้านบ่อยขึ้นแล้วเราก็เริ่มรีเสิร์ชว่าที่บ้านขาดอะไรขาดอะไรกับสิ่งที่เรากำลังจะเปิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเป็นไปได้ไหมถ้าเราจะทำแล้วมีช่องทางไหนที่เราจะเป็นมาร์เก็ตติ้งในการที่จะดึงลูกค้ามาหาเราหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มวางแผนอะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มทำเลย

0: เขาจะกลับมาก็คุยคุณพ่อว่าจะกลับมาเปิดร้านคุณพ่อเขาก็โอเคทีเนี้ยมาคุยกับคุณยายว่าเออขอพื้นที่ข้างหน้าเปิดร้านได้ไหมคุณยายก็โอเคคุณยายเขาเป็นช่างเสริมสวยอยู่แล้วเราก็แค่มาใช้พื้นที่ร้านของคุณยายเปิดร้านของเราแล้วก็ให้คุณยายทำงานเหมือนเดิมแค่นั้นเองแล้วก็ปรับร้านให้มันสวยขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็ทำงานร่วมกัน
1: ก็เขาจะมาให้อยู่ด้วยขออยู่ด้วยว่าเขาจะทำอาชีพเดียวกันก็ให้เขาทำมาอยู่เป็นห่วงเขาจะทำได้ไหมพอทำไปก็ไว้ใจได้เออโอเคแล้วใช้ได้ไม่ต้องเป็นห่วงแล้วนะแค่นั้นเอง
0: คุณยายเขาก็เป็นช่างเสริมสวยอยู่แล้วเราก็แค่มาใช้พื้นที่ร้านของคุณยายเปิดร้านของเราแล้วก็ให้คุณยายทำงานเหมือนเดิมแค่นั้นเองแล้วก็ปรับร้านให้มันสวยขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็ทำงานร่วมกัน
1: ร้านทำผมร้านเย็บผ้าอย่างนี้แหละเสื้อทั้งเสื้อนอกทั้งเสื้อในและกระดับผมของผู้สูงอายุนะแต่ป่าตอนนี้นะไม่มีแล้วมีน้อยเพราะไม่ค่าค่ะยอดก็ทำสวยงาม
0: พี่อ่ะเน้นความหรูหราแต่เป็นวินเทจไงพื้นที่ที่เนี่ยเมืองอ่ะมันจะเป็นแบบว่าวินเทจใช่ไหมแบบว่าเป็นเมืองเก่าเราก็แค่เอาของเก่าให้ดูเก๋แค่นั้นเองคนมาร้านแล้วก็มีมุมถ่ายรูปหรือคนที่เดินผ่านไปผ่านมาหันมามองเราให้มันตะโกนขึ้นอะไรเงี้ยคือตอนแรกอ่ะพี่ก็คิดว่าเอาแค่คนในพื้นที่อะไรเงี้ยพี่ก็น่าจะจัดการได้แต่การเป็นว่าคนที่มาหาพี่ก็คือเป็นมาจากกรุงเทพก็มีนะมาจากภูเก็ตมาจากสุราษฎร์มาจากจังหวัดรอบๆมาหมดเลยอ่ะคนเขาก็ต้องการอ่ะคนที่เป็นการแนะนำของคนที่เขาเชื่อว่าสามารถทำให้เขาอ่ะสวยหรือหล่อขึ้นได้เนี่ยพฤติกรรมของกรุงเทพเนี่ยเขาจะเข้าร้านเสริมสวยเป็นหลักถ้าเป็นที่กรุงเทพเนี่ยจะต้องทำเป็นทรงที่เขาเผื่อเซ็ตให้มีเนื้อผมเผื่อที่จะแบบว่าไปไทยใช้เท็กเจอร์ใช้โปรดักต์ให้มันเป็นทรงมากขึ้นพอกลับมาที่เนี่ยพฤติกรรมผู้คนเนี่ยเขาแค่ต้องการอาบน้ำสระผมแล้วก็เป่าแล้วก็ให้มันแบบเข้าทรงไปเลยเพราะฉะนั้นเราเซ็ตทรงเราตัดผมทรงที่เขาอยากได้ให้เขาเข้ากับหน้าเขาแล้วก็จัดทรงง่ายแต่เราก็จะใส่เพิ่มวอลลุ่มเพิ่มเข้าไปในเรื่องของการจัดแต่งแนะนำเขาว่าถ้าเขาอยากจะไปต่อกับทรงนี้นะเขาทำแบบนี้เขาก็จะหล่อมากขึ้นพี่ต้องให้ลูกค้ามากกว่าที่เขาคาดหวังแต่ว่าเขาคาดหวัง10พี่ให้11 12กลับไปบางคนก็ไม่คิดว่าเขาจะทำแบบนี้แล้วเขาหล่อหรือบางทีเขาอยากได้ทรงแบบนี้แหละแต่เขาก็ทำไม่เป็นเราก็แค่ทำให้เขาดูว่าแค่นี้เองพอเป็นคนทั่วไปอ่ะเราก็ต้องคำนึงถึงวิถีชีวิตเขาไลฟ์สไตล์เขาเป็นหลักแล้วเราก็ต้องทำงานให้ตอบโจทย์เขาอะเพราะว่าเขาไม่ได้ออนสเตจเขาแค่ใช้ชีวิตแล้วเขาอยากให้บุคลิกเขาดีขึ้นเราก็แค่ทำให้มันแบบเหมาะสมกับเขาอะโดยที่ไม่เวอร์ไปหรือไม่ขัดกับบุคลิกเขาไปอะเราก็แค่ทำให้เขาสวยขึ้นในแบบของเขาไม่ได้เปลี่ยนเขาให้เป็นอีกคนนึงที่เขาขัดเขินๆอะไรเงี้ยก็คือเป็นเขาแบบเดิมที่ในเวอร์ชั่นเขาที่ดีขึ้น

คือตอนที่อยู่กรุงเทพอ่ะไม่มีลูกน้องเพราะว่าไม่ชอบความพลุงพลังในการที่งานที่ทำอะครับมันไม่ได้สามารถที่จะพาผู้ติดตามอะไรไปในเนื้องานได้เยอะเพราะว่าคนที่เราทำด้วยค่อนข้างเป็นเซเลบริตี้มีความเป็นส่วนตัวสูงการที่จะต้องเข้าบ้านเขาคอนโดเขาหรือไปในสถานที่เฉพาะอะมันค่อนข้างต้องสกรีนคนคนที่เราจะไว้ใจก็คือตัวเราเองก็เลยไม่มีลูกน้องพอกลับมาบ้านเรามีร้านเป็นของเราเองแล้วอะความรับผิดชอบเรามากขึ้นเราก็รู้สึกว่าเราต้องมีทีมที่จะซัพพอร์ตช่วยกันทำให้ร้านมันเติบโตไปได้อะไรเงี้ยในแบบที่เราชอบแต่แบบที่เราเป็นอะไรเงี้ย

0: เหมือนเขาก็รู้จักเราผ่านว่าเราเป็นคนทำคอนเทนต์อยู่ที่นี่ค่ะ
1: หนูก็มีแบบถ่ายภาพอะไรอย่างเงี้ยที่ร้านของยอดแล้วส่วนมุกก็จะเป็นคนทำคอนเทนต์ทั้งหมด
0: ก็จะช่วยกันแบบว่าก็จะแบ่งให้ฝ่ายแบบว่าช่วยถ่ายภาพให้เราก็เป็นคนเอามารวมมาทำคอนเทนต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะหลักๆในร้าน
2: ก็ต้องการมีเพจเพื่อเป็นการโปรโมทเป็นหน้าร้านเราในโลกโซเชียลคือเรามีแค่สิ่งที่อยู่ในหัวแต่วิธีการทำให้มันเกิดขึ้นน่ะเราไม่ได้เก่งเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปใช้คนที่มีความสามารถอ่ะเอามาทำ
0: พี่ยอดก็จะบอกว่าอยากเล่าเรื่องว่ากลับมาทำไมเพราะว่ามีคนตั้งคำถามกับพี่ยอดเยอะพี่ยอดก็เลยให้เราเขียนเป็นเหมือนเป็นบทความอะไรเงี้ยเพราะคนที่เนี้ยเขาชอบอ่านพอเขียนปุ๊บก็คือยอดไลค์ยอดแชร์ปังมาก
1: จริงๆคือเรื่องของพี่ยอดมันดูแปลกใหม่ไงแปลกใหม่สำหรับคนที่นี่ก็เป็นคนที่แบบว่ามีชื่อเสียงแล้วก็มาอยู่ที่นี่ก็จะให้คนที่นี่สนใจแล้วก็อยากเข้ามาทำผมกับคนดังอะไรอย่างเงี้ยทำแล้วฉันจะเป็นดาราเหมือนกับพวกนั้นไหมอะไรอย่างเงี้ยคนที่นี่เขาน่าจะคิดอย่างนั้นหนูว่านะ
3: นั่นเขาเรียกอะไรอ่ะ
2: Facebook
4: ยายเคยเล่นไหม
3: ไม่เป็นมือแต่
2: ดูแต่ TikTokไม่ใช่ TikTok
3: ตอนนี้ TikTok ใช้ได้แล้ว First
2: you want to use heat protected ในโลกโซเชียลอ่ะสำหรับพี่อ่ะการมีตัวตนน่ะสำคัญการที่จะให้ลูกค้าหรือคนที่เข้ามาดูอ่ะรู้ว่าเราคืออะไรแล้วเราเป็นวัตถุดิบที่ตรงใจเขาไหมอ่ะสำคัญเราก็คือหนังสือเล่มนึงที่คนน่ะเข้ามาอ่านเราเล่าเรื่องได้ไม่เก่งแต่เรื่องเราน่าสนใจเราต้องให้ผู้เชี่ยวชาญอ่ะเขามาช่วยเราให้เรื่องเราอ่ะได้ไปตามรูปแบบนั้น
0: พี่ก็จะมีความที่แบบโปรเฟสชั่นแนลแล้วก็พิเศษไม่เหมือนใครตรงที่แบบเขาก็จะทำให้ทุกคนออกมาดูดีด้วยความที่อาจจะเป็นช่างแต่งหน้ามาก่อนดูแลดารามาก่อนก็จะแบบว่าเราตัดผมแล้วก็เซตให้เขาแบบว่าหล่อเลยเพราะออกงานต่อเลยดูดีสามารถแบบยกโทรศัพท์ถ่ายรูปได้เลยอ่ะพี่สามารถเปลี่ยนชุดแล้วไปงานต่อได้เลยอย่างนี้เลย
2: ก็จะมีความสวยความหล่อเป็นมาตรฐานก่อนว่าสวยหล่อในมุมมองของเราอ่ะคือแบบนี้แล้วทีเนี้ยพอเราเจอโจทย์ใช่มั้ยครับเราก็แค่ปรับโจทย์อ่ะให้มันใกล้กับมาตรฐานที่เราวางไว้แค่นั้นเองทีเนี้ยพอมันถึงเวลาที่เราจัดการเสร็จแล้วอ่ะแต่ละคนเค้าก็จะได้คาแรคเตอร์แตกต่างกันไปแต่ในการปรับเปลี่ยนของยอดเนี่ยยอดก็จะแค่คํานึงถึงว่าไลฟ์สไตล์เค้าชีวิตประจําวันเค้าตัวตนเค้าเป็นแบบไหนใส่ความเป็นตัวตนเค้าเหมือนเดิมนั่นแหละครับไม่ได้เปลี่ยนแต่เพียงแค่ให้เค้าดูดีขึ้นดูหน้ามองดูน่าสนใจขึ้นแล้วตัวเค้าก็จะรู้สึกว่าเค้ามั่นใจขึ้นกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เปลี่ยนจนเค้าเป็นอีกคนนึงที่เค้าไม่มั่นใจอ่ะนึกออกป่ะแต่เปลี่ยนให้เค้าดีขึ้นในแบบที่เค้าเป็นคือเราต้องเรียนรู้เพิ่มทุกวันน่ะหนังสือก็ต้องซื้ออ่านวิดีโอที่มันเป็นคลิปที่เขาส่งมาเราก็ต้องดูเทรนด์เราก็ต้องดูเติมแล้วก็เติมไปคืออย่าเป็นน้ำเต็มแก้วอ่ะชีวิตอ่ะพี่ยอดว่านะพอวันนึงที่เราเห็นหรือเราจำหรือมีสต็อกเยอะอ่ะวันนึงถ้าจะต้องใช้เราหยิบมาใช้ได้เลย
1: พี่ยอดก็ทำงานเยอะนะจริงๆทำงานเยอะมากค่ะแล้วก็เดี๋ยวก็ต้องมีเดินสายไปเป็นคณะกรรมการอะไรตัดสินอะไรเยอะแยะไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ย
0: พี่ยอดใช้ชีวิตสุด
1: เออใช้ชีวิตสุด
0: ยังสุดอยู่ยังแบบว่าไฟล้นเปี่ยมอะไรอย่างเงี้ยทำอะไรก็คือทำสุดมีงานที่กรุงเทพก็คือพี่ขับรถไปนะอะไรอย่างเงี้ย
2: คือพี่เป็นคนทำอะไรสุดไงก็ต้องไปแตะที่มันแบบสุดแล้วเราจะได้อิ่มพออิ่มเสร็จแล้วเราจะได้เลือกว่าเราจะ

0: ช้ช้อยไหนต่อแต่ถ้าเราแตะแบบแค่พอมีหรือแค่มีอ่ะมันไม่อิ่มสำหรับพี่อ่ะเราจะทำอะไรสักอย่างนึงอ่ะเราต้องมีความรอบคอบเราต้องมีแผน A B C รองรับในสิ่งที่เราจะทำดูความต้องการของผู้คนต้องการสิ่งที่เรากำลังจะนำเสนอไหมและมองว่าเมืองขาดอะไรทำซับซ้ำกับคนอื่นไหมขาดอะไรแล้วทีนี้เราจะมาร์เก็ตติ้งยังไงให้รู้สึกว่าคนอ่ะหันมามองเราแล้วก็เข้ามาใช้บริการกับเราอะไรเงี้ยพี่เปิดตอนกรกฎาคมปีที่แล้ววันที่27อันนี้ก็ประมาณแบบ11เดือนได้มั้งอะไรเงี้ยทุกอย่างมันลงตัวแล้วก็รู้สึกว่าพี่มีความสุข มากขึ้นไม่โหยหาอดีตพี่ว่ามันทำให้เรามีสติแล้วก็รอบคอบกับชีวิตได้มากขึ้นอ่ะคือในสมัยก่อนเราต้องเร่งทุกอย่างเลยอ่ะเร่งแม้แต่แบบว่าวันนี้ทำงานสวยงามแล้วพรุ่งนี้ต้องคิดงานใหม่เพื่อจะให้แบบว่าเป็นสำเร็จอีกรอบนึงซึ่งที่นี่ไม่ใช่ไงที่นี่ก็แค่ทำสิ่งที่ดีอยู่ให้ดีไปเรื่อยๆแล้วก็เป็นกราฟแบบเสมอๆอ่ะแค่เมนเทนอ่ะแค่เมนเทนให้มันดีขึ้นน่ะแค่นั้นเองแล้วพี่รู้สึกว่าเรามีเวลาคุ้นคิดแล้วก็ผลิตผลงานได้ดีกว่าเดิมอ่ะแล้วก็ไม่ต้องเอาตัวเองไปแข่งกับใครอ่ะเราแค่แข่งกับตัวเองแล้วก็ทรานสฟอร์มเวอร์ชั่นเราให้มันดีขึ้นน่ะคือการอยู่ต่างจังหวัดพี่มองว่ามันไม่ใช่แค่กลับมาทำนาทำไร่ทำการเกษตรทำสวนเพราะเราไม่ได้พี่ไม่ได้ถนัดที่บ้านพี่พ่อเลี้ยงควายประมาณ100ตัวเป็นฟาร์มควายขายแต่พี่ไม่ได้ถนัดที่จะเลี้ยงควายพี่ก็ไม่ทำเพราะพี่ถนัดด้านเสริมสวนพี่ทำด้านเสริมสวนมีน้องที่เนี่ยเขาถนัดเรื่องเซิร์ฟเขาชอบอยู่ทะเลเขาก็มาทำเซิร์ฟอะไรอย่างเงี้ยอย่างบางคนชอบเป็นบาริสต้ากาแฟก็เปิดร้านกาแฟพี่ว่าปัจจุบันมันใช้ชีวิตง่ายขึ้นอ่ะเราต้องไม่ถือของยึดติดกับสิ่งหนึ่งอ่ะเราวางมันลงแล้วเราจะได้ถือของใหม่เราจะได้ไปต่อในสิ่งที่เราอยากทำได้
1: พี่ยอดเป็นคนใส่ใจคนมากแค่เราพูดเปยๆขึ้นมาพี่ยอดก็อาจำแล้วแต่ว่าพี่ยอดไม่ได้แสดงออกนะ
2: ไม่แสดงออก
1: แต่ทำให้เห็นเลยหนูประทับใจตรงพี่ยอดซื้อปลาทองมาให้
2: เคยพูดว่าแบบเราเลี้ยงปลาทองนะ
1: แล้วปลาทองเราตายไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยขนปลาทองขับรถกลับมาจากกรุงเทพมาให้ที่หน้าบ้านซื้อปลาทองมาให้ตั้ง25ตัว
2: ไอ้เนี่ยหลังคารั่วแล้วน้ำอ่ะไหลลงมาเป็นน้ำตกเลยในบ้าน
1: ยายหลุยอ่ะแกแล้ว
2: แกก็แบบโวยวายว่าแบบหลังคารั่วฝนตก
1: รั่วแบบเยอะมากเลยนะพี
2: ่รีบวิ่งไปช่วยเลยอะไรอย่างเงี้ย
1: แล้วก็พี่ยอดเปียกหมดเลยทั้งรองเท้าอันแพงของพี่ยอดก็คือเปียกไปเลย
2: แล้วก็ตัดผมต่อแบบเปียกๆกันแหละ
0: กูอยากต้มยากินยังวันเนี้ย
2: กิน
0: แล้วหรอวันเนี้ย
2: วันนี้ไม่กินทีเรียนมันลืมไปแล้ว
0: เขาต้องจดเวลาเนี้ยเขาก็ต้องจดว่าเขาต้องทำอะไรบ้างเขามีเลคเชอร์ของเขาแล้วก็ไปทวนในสมุดอะไรอย่างเงี้ย
2: ใช่
0: แล้วก็ดูแลตัวเองดีเราไม่ต้องห่วงอะไรเขาเยอะอะไรอย่างเงี้ยเพราะเขาเป็นคนที่แบบค่อนข้างรักตัวเองอ่ะคือคนเรามันต้องรักตัวเองมากๆอ่ะมันถึงจะสามารถที่จะดูแลตัวเองและคนรอบข้างได้อะไรอย่างเงี้ยรักสวยรักงามนะคุณยายเนาะค
2: ุ
0: ณยายรักสวยรักงามคุณยายก็คือไม่ปล่อยตัวเองให้โซมอะไรอย่างเงี้ยก็คือต้องแต่งตัวเพราะเราต้องแบบเจอผู้ค้าอะไรอย่างเงี้ย
3: ก็มันสบายใจนี่ถ้าโซมมันก็ดูเป็นคนโบราณแก่อันนี้เราแก่แล้วแต่ไม่แก่ทีนะจิตใจเราสว่างสดใสอยู่ด้วยเรายังอยู่ยังทำอยู่กับความสวยความงามจิตใจเราก็ต้องสดใสอยู่ด้วย
0: คือการกลับบ้านครั้งนี้ของยอดเนี่ยนะมันก็คือฝันหนึ่งในชีวิตอะบางคนอาจจะมองว่ามันเร็วอะไรเงี้ยแต่สำหรับยอดมันก็ไม่เร็วหรอกเพราะว่ายอดให้คุณค่ากับเวลาอย่างที่เคยพูดเวลามันเป็นทรัพยากรที่มีจำกัดอะเราแค่รู้สึกว่าถ้าจังหวะของเวลามันสามารถที่จะทำทุกอย่างให้มันโอเคหรือฝันให้มันแบบเร็วขึ้นอะเราก็ควรจะต้องทำเราตอบไม่ได้ว่าถ้าเราช้ากว่านี้ไปอีกนิดนึงอะมันจะเป็นยังไงเราประสบความสำเร็จในระดับที่เราพอใจแล้วแล้วเราก็นำความภาคภูมิใจนั้นกลับมาบ้านสุดท้ายคนเราต่อให้ไปโลดแล่นหรือไปมีชีวิตอะไรก็ตามอ่ะวันนึงอ่ะต่อให้มีความสุขมากหรือว่า จ็บป่วยหรือว่าทุกข์มากอ่ะบ้านอ่ะมันก็คือสิ่งที่จะแบบโอบอุ้มเราให้รู้สึกว่าเราปลอดภัยแล้วเราก็มีพลังที่จะไปต่อได
1: ้ผมว่าบ้านคือความผูกพันของทุกคนในครอบครัวแล้วก็สถานที่ที่เราจะกลับไปเมื่อไหร่ก็ได
2: ้เซฟโซนอะค่ะมันเหมือนเป็นสถานที่ที่เราแบบกลับไปบ้านเราได้เติมความสุขอะเหมือนพี่ย้อยเป็นส่วนหนึ่งของบ้านที่เราอยู่อาศัยอะค่ะมันก็คือเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตแหละสร้างตัวตนเราขึ้นมา
4: สำหรับเควสอะไม่มีจังหวัดอื่นให้กลับเพราะฉะนั้นบ้านของเควสอะมันสำคัญมากที่พี่สิทธาพี่ยอดที่มีบ้านให้กลับไปเนี่ยกลับบ้านไปทำอะไรดีๆให้กับที่บ้านในความรู้ในประสบการณ์ที่เราอาจจะออกมาเราได้รับเอากลับไปสู่บ้านนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นพื้นที่ปลอดภัยของคุณ
0: การแต่งหน้าทำผมมันก็คือการปรุงแต่งชีวิตก็เหมือนกันเราก็แค่ปรุงแต่งจัดเรียงมันให้มันสมบูรณ์ให้มันสวยงามอ่ะมันก็จะทำให้ทุกอย่างดีออกไปให้คนเห็นน่ะคือดูใจตัวเองเยอะๆรักตัวเองให้มากแคร์ตัวเองเยอะๆว่าตัวเราต้องการอะไรมากกว่าอย่างอื่นน่ะแล้วเดี๋ยวทุกอย่างมันก็จะดีไปเองอ่ะรอบข้างอ่ะภูมิใจตัวเองที่เรารักตัวเองในแบบที่เราเป็นน่ะแล้วเราก็ไม่ทำร้ายตัวเราเลยขอบคุณที่ผ่านเรื่องราวทั้งดีและไม่ดีเจอเรื่องไม่ดีมาหรือเราก็หลงทางไปบ้างแต่เราก็สามารถที่จะวกกลับมาเพื่อรักษาใจเราเพื่อให้เรามีวันนี้ได้ไงคือขอบคุณทุกเรื่องเลยทั้งเรื่องแย่เรื่องดีมันก็คือบทเรียนนึงที่สอนให้เราเป็นเราที่ดีขึ้นในเวอร์ชันนี้

ดูสารคดีสุด Exclusive ดูดีดูฟรีที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

จริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปะอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลย

0: ต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทัตเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัชเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมมยังสุทัตระภะคะวะโตปุพพะภาคะนะมะคารังโรมะเส

ไทย PBS ยุติการแพร่ภาพออกอากาศเพื่อรณรงค์ประหยัดพลังงานและเริ่มแพร่ภาพอีกครั้งในเวลา 5:00 น.ราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: จริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทัตเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัตเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมมะมยังสุทัตราภะคะวะโตปุพพะภาคะนะมะคารังโรมะเส

ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์

0: ตอนนี้นะฮะวางอยู่กับพระครูปลัดจักรพงศ์สิริทะโรนะฮะผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์4ล้านช้างจังหวัดเลยนะครับผมกราบนมัสการนะครับ
1: เจริญพรอ
0: าจารย์ครับผมพระอาจารย์ฮะสมัยนี้พระอาจารย์ผมในฐานะเป็นปุถุชนปกตินะฮะพระอาจารย์ผมมีความรักความโลภความโกรธความหลงปกติซึ่งหลายๆคนที่ผมเจอก็มีทีนี้ผมอยากรู้ว่าในทางธรรมอ่ะพระอาจารย์ผมอยากจะไม่แน่จะแนะนําคฤหัสถ์ยังไงให้เขาสามารถแบบจัดการอารมณ์เหล่านี้ได้เพราะบางทีความรักเรารักมากเราก็เจ็บมาก
1: รักมากก็ทุกข์มาก
0: ใช่ครับ ความหลงบางทีเราก็หลงไปไหนก็ไม่รู้ความโกรธยิ่งแล้วใหญ่ก็เลยแบบในทางธรรมเราควรจะจัดการกับอารมณ์เหล่านี้ยังไงได้บ้างครับอาจารย
1: ์ถ้าเรามองย้อนในสังคมปัจจุบันในโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทั้งเทคโนโลยีสังคมวัฒนธรรมจึงทำให้คนเนี่ยมีความโกรธความโลภความหลงไปตามเขาเรียกว่าสังคม
0: บ้าน
1: เมืองรวดติดก็โกรธแล้ว
0: จริงครับ
1: แล้วก็ความรักไม่สมหวังก็ผิดหวังสุดท้ายก็ทำให้บุคคลนั้นเดินต่อไปไม่ได้จนขั้นถึงอาจจะจบชีวิตของตนเองความโกรธก็ทำให้ทำร้ายคนอื่นได้ทีนี้ในทางของพระพุทธศาสนานั้นก็เราจะเข้าใจว่า1ตัวตนของเราอารมณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนั้นเราโกรธใครเกลียดใครก็ให้มองถึงคุณงามความดีของบุคคลนั้นเสียก่อนคือเอาความดีมาลบล้างสิ่งที่เรากำลังทำอยู่2ผลที่เราโกรธไปมันมีผลอะไรบ้างเพราะความโกรธความโลภความหลงหรือความรักทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไฟเผาจิตเผาใจของตนเองเนี่ยอยู่เสมอทำให้ร้อนทำให้ไม่มีความสุขลดความสุขของเราลงไปโดยสิ้นเชิงเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้ว่ามันลดความสุขของเราลงไปแล้วเราจะโกรธทำไมเราจะเกลียดทำไมเราก็พยายามในทางพระพุทธศาสนาก็คือต้องมีสติต้องมีสมาธิคือความระลึกได้คือความรู้ตัวและก็พยายามที่จะนับลมหายใจอานาปานสติหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆสัก9ครั้งสัก10ครั้งจนกว่าที่จะเบาบางลงนี่เป็นวิธีที่ได้ผลด้วยสามารถนำไปใช้ได้อย่างเช่นโยมบางก็สามารถนำไปใช้ได้เลย
0: โอ้ช่วงนี้ผมอยากได้มากเลยครับโดยเฉพาะเรื่องความรักนะตอนเนี้ยบอกว่าทำยังไงให้เราแบบว่าควบคุมอารมณ์ของเราได้
1: ถูกต้องควบคุมอารมณ์ให้ได้
0: เพื่อที่จะได้แบบไม่เกินไปหรือว่ารู้สึกเกินไปจนเราไม่มีความสุข
1: ถูกต้อง
0: จริงๆอาจจะเป็นว่าถ้าสมมติเราเอาความเขาเรียกว่าเอาอารมณ์ความรักมาเป็นเหมือนกับพอมีมันก็พอมีความสุขความโลภพอมีนิดๆให้แบบมีพลังในการทำงานก็พอดีน่าจะดีกว่า
1: ถูกต้อง
0: ใช่ไหมครับอาจารย์พระอาจารย์ครับเมื่อกี้มีเรื่องหนึ่งที่อาจารย์พูดแล้วผมสนใจจริงๆอย่างยุคนี้พระอาจารย์เรื่องของหนี้สินเรื่องของหลายๆอย่างที่มันเป็น

0: างโลกครับที่ทำให้คนเครียดได้โมโหได้บางครั้งบางคนเลือกที่จะจบชีวิตตัวเองเพื่อหนีปัญหาพระอาจารย์มีคำแนะนำกับคนเหล่านั้นยังไงไหมฮะที่เขากำลังเผชิญปัญหาแบบนี้อยู่ครับอาจารย
1: ์บุคคลที่เผชิญปัญหาที่บอกว่าติดหนี้สินมีความทุกข์มากที่สุดคือมันแก้ไม่ได้
0: ครับอาจ
1: ารย์พอแก้ไม่ได้ก็คือต้องหนีคำว่าหนีในทางเดียวของเขาคือต้องเมื่อจบชีวิตทุกอย่างก็จะได้จบแต่ที่จริงแล้วนั้นในการแก้ปัญหาแบบนั้นในทางพระพุทธศาสนานั้นก็ถือว่ามันเป็นการทำร้ายตนเองมันก็เป็นฆ่าตนเองเป็นทางที่ผิดอย่างมหันต์เลย
0: ครับอาจารย์
1: เพราะว่ามันไม่ใช่แต่ตัวเราที่ประสบปัญหาถ้าเรามองย้อนดีๆเนี่ยถ้าเรามองย้อนการได้เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ยากที่สุดยากมากๆ
0: จริงครับ
1: เกิดมาแล้วเรามีอาการครบ32ประการก็ยิ่งยากเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นให้เรามองย้อนว่าชีวิตของเรามีคุณค่าเรายังมีดวงตาที่มองเห็นเรายังมีลมหายใจเรายังมองเห็นลูกมองเห็นครอบครัวยังมีคุณค่าต่อครอบครัวเรายังดีกว่าหลายคนที่ไม่มีอย่างเรา
0: จริงครับ
1: สิ่งเหล่านี้เมื่อเรามองคิดว่าเมื่อเราหมดกำลังใจที่จะเดินต่อขอให้เรามองคนที่ไม่มีขาจะเดินเขายังสู้ได้ไม่มีแขนที่จะจับสิ่งของเขายังสู้ได
0: ้
1: เขายังมีลมหายใจเดินต่อไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าให้ธรรมะเนี่ยเขาบอกว่าเหล็กที่มันจะแกร่งได้เนี่ยมันก็ผ่านไฟ
0: ครับอาจารย์
1: ใจคนจะแกร่งได้ต้องผ่านอุปสรรคเพราะฉะนั้นนี่คืออุปสรรคเมื่อเจออุปสรรคเราจงใช้ปัญญาค่อยๆแก้ค่อยๆเดินไปทีละก้าวมันก็จะเจอทางที่สว่างเองเนี่ยแต่คนที่อาจจะฆ่าตัวตายที่โยมวางว่าเมื่อกี้เขาอาจจะเดินไปไม่ได้จริงๆเรายังมีหนทางอีกเยอะเรายังมีพระพุทธศาสนาเรายังมีวัดวาอารามให้เรายังเป็นที่พึ่งเรายังมีนักปราชญ์ที่คอยชี้แนะให้พวกเราอย่างเช่นครูบาอาจารย์เราสามารถเข้าไปปรึกษาได้คือปรึกษาผู้รู้ปรึกษาบุคคลที่มีกำลังใจมากกว่าเราอย่างเช่นโยมวางในขณะนี้สมมติว่าโยมวางมีกำลังจิตใจที่เป็นไปไม่ได้มีความทุกข์มากๆแต่พอมาได้เจอนักปราชญ์พอได้มาเจอกับบุคคลที่ให้กำลังใจโยมวางมีชีวิตที่ต่อสู้ต่อไปเพราะฉะนั้นต้องเดินไปหากัลยาณมิต
0: ร
1: เดินไปหานักปราชญ์บุคคลที่จะให้เราแต่ถ้าเราไปหาบุคคลที่มีจิตใจแย่กว่าเราก็ไปคนละทางอย่างเช่นโยมวางบอกว่าตอนนี้ผมอกหักอยากจะฆ่าตัวตายเหลือเกินแต่ถ้าไปเจอกับบุคคลนั้นกำลังอกหักอยู่เหมือนกันใช่
0: ยิ่งจริงเลย
1: ฉันก็อกหักเหมือนกันอยากตายเหมือนกันป่ะเราไปตายด้วยกันเนี่ยแสดงว่ามันสถานะใจเหมือนกันเพราะฉะนั้นเขาถึงต้องบอกว่าต้องไปหาบุคคลที่มีสูงกว่าเราอย่างเช่นถ้ามองย้อนว่าทำไมในสังคมทุกวันนี้อย่างเช่นโรงเรียนยกโรงเรียนทำไมถึงต้องมีครูที่ปรึกษาทำไมต้องมีครูแนะแนวเพราะเอาไว้ช่วยปรึกษาให้เด็กเพราะเขาหาตนหนทางไม่ได้เมื่อเขาเจอปัญหานี่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราพยายามใช้ปัญญาปัญหาเกิดขึ้นก็เอาปัญญาช่วยเข้าไปแก้เมื่อเราไม่มีปัญญาไปหาผู้ที่มีปัญญาหาผู้รู้หานักปราชญ์มาช่วยนั่นเอง
0: เรื่องความเชื่อใช่ไหมครับอาจารย์ผมรู้สึกว่ามันมีเส้นบางๆอยู่ระหว่างความเชื่อแล้วก็ความงมงายพระอาจารย์ฮะอยากทราบว่ามันมีวิธีหรือว่าอาจารย์มีวิธีแยกแยะไหมครับว่าอันนี้คือความเชื่อนะอันนี้คือความงมงายแล้วนะเผื่อแบบเขาเผื่อคนที่ฟังอยู่ทางบ้านจะได้แบบเหมือนมาลองพิจารณาตัวเองดูครับว่าอันนี้คือเราอยู่ในเลเวลไหนอะไรเงี้ยครับ
1: ถ้าพูดให้เข้าใจแล้วก็แยกแยะได้ว่าอะไรคือความเชื่ออะไรคือความงมงายความเชื่อนี้มันจะกำกับด้วยเหตุและผลส่วนความงมงายมันจะเป็นความโง่เขลาความโง่เขลาอย่างนี้คือให้มองเห็นภาพว่า

0: ความเชื่อเฮ้ยฉันเชื่อแบบนี้เฮ้ยผลกระทำอย่างเช่นเราทำดีผลความดีต้องตามกลับมาอย่างแน่นอนนี่คือความเชื่อของเรา
1: คร
0: ับ นรกมีสวรรค์มีอย่างเนี้ยคือความเชื่อที่พระพุทธศาสนาได้บอกหรือได้สอนเอาไว้เราก็ทำไม่ดีกับพ่อแม่เดี๋ยวตกนรกนะได้รับผลกรรมนะนี่คือความเชื่อ
1: ครับ
0: มันก็จริงอย่างนั้นก็คือเหตุได้ผลเราทำไม่ดีสิ่งเหล่านั้นก็ตามมาทำมาอย่างไรเราทุกข์ใจก็แสดงว่าเราตกนรกแล้วตกนรกในขณะนั้นแล้วคือความทุกข์กายทุกข์ใจของเราแต่ทีนี้ความงมงายก็คือมันไม่มีเหตุไม่มีผลอะไรล่ะคือความโง่เขลาคนจะดึงขึ้นมาก็ไม่ได้อะไรประมาณนี้คือให้แยกแยะว่ากำกับด้วยปัญญาก
1: ับ
0: กำกับด้วยไม่ใช่ปัญญาความงมงายไม่มีปัญญากำกับแต่ความเชื่อเหตุผลแล้วก็ปัญญาคิดแยกแยะวิเคราะห์ให้เห็นภาพ
1: คำอินเทรนด์ซะด้วย คิดแยกแยะวิเคราะห์ชอบ
0: คิดแยกแยะวิเคราะห์
1: ครับผมพระอาจารย์ฮะอีกอันนึงที่เมื่อกี้ผมนึกขึ้นได้เหมือนกันคืออย่างทั่วนี้ฮะเราทำบุญเนี่ยพระอาจารย์มาวัดทำบุญตักบาตรเราอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับญาติผู้ใหญ่หรือบางท่านที่ล่วงลับไปแล้วบางทีผมก็สงสัยนะฮะว่าอาจารย์ว่าอย่างเวลาเรากวดน้ำก็ดีบุญกุศลที่เราทำมาครับแล้วอุทิศให้ญาติผู้ใหญ่ของเราที่อาจจะล่วงลับไปแล้วอย่างเงี้ยเขาได้รับจริงไหมฮะแล้วแบบเขาได้รับจริงไหมแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเขาได้รับหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับอาจารย
0: ์ในหลักของพระพุทธศาสนาเวลาเราไปทำบุญหรือโยมวางไปทำบุญเนี่ยก็พระก็รับพรกรวดน้ำนะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลอย่างที่บางคนเขาก็ไปทำบุญเพื่ออุทิศบุญกุศลทีนี้เราจะรู้ไหมว่าถึงหรือไม่ถึงก็เลยให้ทุกคนเข้าใจว่าคำว่าถึงในที่นี้คืออาศัยบุญบุญเป็นตัวส่งเราอาศัยบุญอย่างไรคือจากพระสงฆ์ผู้ที่มีศีลมีสมาธิมีปัญญาที่ท่านได้ทำบุญนั่นแหละท่านไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิเดินจงกรมคือบุญที่เกิดจากท่านแล้วเราอาศัยบุญจากท่านส่งไปถึงผู้ที่ล่วงลับไปแล้วโดยที่เราเขียนชื่อโดยที่เราเขาเรียกว่าเอ่ยนาม
1: บ
0: ุคคลนั้นทีนี้ถึงไม่ถึงก็เปรียบเสมือนกับเราส่งไปรษณีย์เราเขียนชื่อจ่าหน้าชื่อบุคคลนั้นที่อยู่อะไรถูกต้องของที่เราส่งก็จะถึงหน้าบ้านถึงบุคคลที่รับอย่างแน่นอนโดยเจาะจงว่าเป็นของฉันเป็นของฉันเหมือนกันการที่เราอุทิศบุญกุศลแล้วเจาะจงมันก็จะไปถึงบุคคลนั้นทันทีแต่ทีนี้จะถึงไม่ถึงอยู่ที่แรงกรรมของบุคคลนั้นว่าได้สร้างแรงกรรมเอาไว้มากน้อยเพียงใดหรือที่เราเรียกว่าเจ้ากรรมนายเวรเจ้ากรรมนายเวรในที่นี้อย่างเช่นยกตัวอย่างเห็นภาพว่าอย่างเช่นอาตมาฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมากทำร้ายสัตว์มากๆเวลาที่เขาอุทิศบุญกุศลเจ้ากรรมนายเวรที่เราไปภาคชีวิตของเขาเนี่ยจะตัดรอนก่อนจะเอาก่อนจนกว่าเขาจะพ้นแห่งกรรมจนแล้วก็ค่อยมาถึงเรามันจะมีระดับของมัน
1: ครับอาจารย์
0: แต่ทีนี้เมื่อบุคคลใดที่ลงไปสู่ความชั่วมากๆอย่างเช่นในทางพระพุทธศาสนาคือทำอนันตริยกรรมฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์ทำให้พระพุทธเจ้าห่อพระโลหิตทำให้พระสงฆ์แตกแยกบุคคลเนี้ยในทางพระพุทธศาสนาว่าต้องลงสู่ขุมนรกอเวจีคือคุ้มสุดท้ายเลยเมื่อเราจะอุทิศบุญกุศลมากน้อยเพียงใดไม่ถึงไม่ถึงเลยบุคคลเหล่านี้ไม่ได้รับ
1: ครับ
0: เพราะกรรม
1: กรรม
0: มันหนักไม่สามารถส่งถึงได้เนี่ย
1: โอเคผมเข้าใจแล้วมันก็คือเหมือนเป็นแรงกรรมของเขาด้วย
0: ถูกต้อง
1: ถ้าเกิดแรงกรรมของเขาม
0: ันมาก
1: เขาก็อาจจะไม่ได้รับส่วนบุญสุดกุศลที่เรา
0: ทิ้งให
1: ้
0: ใช่ถูกต้อง
1: ผมชอบที่พระอาจารย์พูดนะฮะว่าเหมือนส่งจดหมาย
0: ส่งไปรษณีย
1: ์ส่งไปรษณีย์ว่าแบบว่าเราส่งเหมือนเราทำบุญอุทิศส่วนบุญสุดกุศลให้เหมือนส่งไปรษณีย์ให้
0: ถูกต้อง
1: ผมกลับคิดกลับว่าถ้าผมอุทิศส่วนบุญสุดกุศลให้กงผมที่เสียแล้วถ้าเกิดผมมีจดหมายกลับมาจากอากงผมคงตกใจนิดนึงเหมือนกันว่า
0: ได้รับแล้ว
1: นะผมคงแบบคนลุกนิดนึงเหมือนกัน
0: แต่ทีนี้ก็คือถ้าไม่เจาะจงก็เปรียบเสมือนกับบุคคลใดอยู่ใกล้จะได้รับมากับเราขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายคือไม่เจาะจงละสรรพสัตว์ไหนที่อยู่ใกล้จะได้รับก่อนแต่ถ้าเราเจาะจง

0: ปุ๊บก็จะไปถึงบุคคลนั้นคนอื่นไม่ได้จะรับไม่ได้เลยเห็นไหมก็คือจะมีเรื่องเล่านี้ก็คือจะมีเขาเรียกว่าบุคคลที่ได้รับผลกรรมผลแห่งกรรมเนี่ยแกทำกรรมมากที่สุดเวลาจะรับประทานอาหารก็เวลาทานเข้าไปก็เป็นก้อนไฟก้อนไฟร้อนทีนี้ญาติก็เลยไปอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ปรากฏว่าอาหารที่กินลงไปไม่กลายเป็นก้อนไฟละจะกลายเป็นอาหารแทนอาหารตรงนั้นคือบุญเขาอิ่มแต่อิ่มไปชั่วขณะหนึ่งแล้วก็
1: กลับไปเป็นเหมือนเด
0: ิ
1: ม
0: กลับมาเป็นเหมือนเดิมเพราะบุญที่เราอุทิศหมดทีนี้ก็คือในครั้งพุทธกาลเนี่ยก็มีเรื่องราวแบบนี้คือมีเศรษฐีคนหนึ่งรักลูกมากมีลูกคนเดียวรักลูกมากพอลูกตายก็เลยไม่เอาลูกเนี่ยไปเผาคือเอาลูกเนี่ยเก็บไว้ในเหมือนกับสุสานแล้วก็ให้คนใช้เนี่ยเอาอาหารไปส่งลูกทุกวันไปส่งที่ข้างสุสานทุกวันให้ลูกได้กินข้าวเพราะคิดถึงลูกวันหนึ่งฝนตกพอฝนตกปุ๊บคนใช้คนนี้เอาข้าวไปส่งให้ไม่ได
1: ้
0: บังเอิญไปเจอพระบิณฑบาตพอดีก็เลยเอาข้าวที่จะไปให้ลูกชายเนี่ยสุสานเนี่ยใส่บาตรให้พระแล้วก็ขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปถึงลูกชายของเศรษฐีก็เอ่ยนามทีนี้คืนนั้นลูกชายก็เลยไปเข้าฝันพอไปเข้าฝันว่าพ่อผมเนี่ยจากพ่อมาเนี่ยนานผมเนี่ยได้ทานข้าวกับพ่อเนี่ยแค่วันเดียวเองทำไมพ่อไม่เอาข้าวมาส่งผมนี่คือเข้าฝันพ่อก็ได้ยินดังนั้นก็เลยมาว่าให้คนใช้ว่าเธอเอาข้าวไปไหนทำไมถึงไม่เอาข้าวไปให้ลูกฉันก็เลยสารภาพว่ามันมีวันหนึ่งที่ไม่ได้เอาไปให้เพราะเอาไปใส่บาตรให้พระเพราะฝนมันตกพ่อก็เลยเข้าใจโอ้ที่ลูกได้กินวันเดียวก็บุญกุศลนั่นเองเนี่ยที่อุทิศไปให้เนี่ยเป็นเรื่องเล่าจากธรรมบทให้เห็นภาพ
1: ครับเข้าใจครับพระอาจารย์พอพูดเรื่องนี้แล้วผมมีเรื่องนึงที่ผมสงสัยขึ้นมาเหมือนกันว่าอย่างยุคสมัยนี้จะชอบมีเรื่องเล่าเยอะมากเรื่องผีวิญญาณเรื่องอะไรแบบเนี้ยอันนี้ผมก็เลยแบบอยากรู้ว่าอาจารย์จริงๆผีมีจริงนะฮะแล้วเราควรจะต้องกลัวผีไหมครับเพราะว่าอย่างเดี๋ยวนี้เรื่องเล่าเยอะมาก
0: ผีในตรงเนี้ยถ้าคำว่าผีหรือถ้าพูดตามหลักของพระพุทธศาสนาก็คือดวงจิต
1: ดวงจิตครับ
0: ดวงจิตหรือที่เราเรียกว่าวิญญาณวิญญาณนั่นเองมันเป็นสภาพที่มองไม่เห็นด้วยตาเนื้อแต่ถามว่ามีจริงไหมถ้าพูดกับบุคคลที่ไม่เคยเห็นเอ๊ะมันจริงไหมก็มันเป็นเรื่องอจินไตยที่ทุกคนมันกับคิดแล้วมันไม่เห็นภาพมันกับที่เราว่าเธอไปดูศาลาดิเห็นศาลาจริงๆแต่ในเรื่องนี้ถามว่ามีจริงไหมก็ในทางพระพุทธศาสนาก็มีจริงตามนั้นคำว่ามีจริงในที่นี้คือถ้าเราพูดอีกอย่างหนึ่งว่าสัมภเวสีที่เขาไปรอวันที่จุติเพราะในภพภูมิเนี่ยมันแบ่งแยกไว้เยอะตามระดับขั้นตอนมนุษย์เดรัจฉานเปรตอสุรกายสิ่งเหล่านี้คือดวงจิตที่ออกจากร่างแล้วก็ไปจุติไม่ใช่ว่าเราจะเป็นมนุษย์อย่างเดียวแต่บางครั้งบางคนก็บอกว่าโดนผีหลอก
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: ใช่ครับโดนผีหลอกเรื่องเล่าเยอะมากพระอาจารย
0: ์บางคนโดนผีอำบ้าง
1: ครับ
0: อะไรประมาณนี้ก็จะพูดเรื่องเล่าแบบนี้บางคนก็บอกว่าผีจะไปเอาไปอยู่ด้วยแล้วบางคนก็นอนแล้วก็ตายไปเลยนอนไหลตายไปเลยบอกว่าอาจจะเป็นผีไม่ไหม้บ้างอะไรบ้างที่คนเขาพูดในสังคมปัจจุบันแต่ที่จริงแล้วนั้นสิ่งเหล่านี้ถ้าพูดตามหลักคือเราอยู่คนละภพละภูมิเขาต้องการอาศัยบุญแค่นั้นบางคนมองเห็นบางคนมองไม่เห็นเพราะเขาอยากจะสื่อให้เราได้เห็นว่าฉันนี่กำลังทุกข์หนักต้องการส่วนบุญส่วนกุศลก็จะมาเข้ากับข้อที่ว่าเราอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลถึงเขาไหมบางคนเมื่อเขาได้บุญได้กุศลที่เราเรียกว่าผีเรียกว่าจิตเป็นวิญญาณเขาก็จะไปจุดติบ้างไปเกิดบ้างแล้วเขาก็หายไปเลยแล้วก็ไม่เห็นเลยอะไรประมาณนี้ก็ถามว่ามันเป็นสภาพหนึ่งที่เรามองไม่เห็นนั่นเอง
1: ครับเพราะฉะนั้นเราก็ ไม่ต้องกลัว
0: ไม่ต้องกลัว
1: ไม่ต้องกลัวเพราะว่าบางทีเวลา

0: ไปโรงแรมใหม่ๆเราก็จะมีเรื่องเล่าเยอะว่าเราจะต้องเอานั่นเอาเหรียญไปวางไว้โอ้โห
1: ต้องไม่ต้อง
0: เพราะอยู่คนละภพ
1: อยู่คนละภพ
0: อยู่คนละภูมิกันแล้วพระอาจารย์อ่ะอีกเสริมนิดนึงแล้วถ้าในฐานะคฤหัสถ์อ่ะครับพระอาจารย์ถ้าเราอยากจะหลุดพ้นอย่างที่พระอาจารย์ว่าครับในฐานะคฤหัสถ์นะฮะ
1: คฤหัส
0: ถ์เรามีวิธีหรือพระอาจารย์มีวิธีสอนมั้ยฮะว่าเราควรจะปฏิบัติตัวยังไงในการใช้ชีวิตแต่ละวันเพื่อที่เราจะมุ่งหน้าสู่การหลุดพ้นอย่างที่พระอาจารย์ว่าไว้ครับ
1: ในการหลุดพ้นในทางพระพุทธศาสนาคือพอดีพอแล้วมันจะดีคือในปัจจุบันนี้ก็คือมนุษย์ไม่มีคำว่าพอเมื่อไม่มีคำว่าพอจึงขวนขวายหาสิ่งเหล่านั้นให้ตนเองมีคำว่าพอแต่ที่จริงเหล่านั้นมนุษย์ไม่มีคำว่าพอเมื่อมีหนึ่งก็ต้องอยากได้สองเมื่อมีสองอยากได้สามเมื่อมีสามอยากได้สี่มีล้านอยากได้สองล้านมี10ล้านอยากได้10ล้านไม่มีคำว่าสิ้นสุดของมนุษย์เพราะฉะนั้นคือให้รู้คือพอดีพอประมาณแล้วก็มีเหตุผลในทางมีภูมิคุ้มกันที่ดีถ้าย้อนไปก็คือองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระองค์จึงคำว่าพอเพียงเราจะได้ยินคำว่าพอเพียงของพระในหลวงคือดำเนินชีวิตด้วยความพอเพียงมันจะหลุดพ้นได้อย่างแน่นอนพอประมาณมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันที่ดีสิ่งเหล่านี้ที่ในหลวงของเราพยายามที่ว่าสุดท้ายคือพระองค์วางรากฐานเอาไว้คือเศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงก็ในทางพระพุทธศาสนาจึงเรียกว่ามัชฌิมปฏิปทาเดินทางสายกลางไม่หย่อนเกินไปไม่เคร่งตึงเกินไปแต่ขอให้เดินด้วยทางพอดีของมนุษย์หลุดพ้นได้อย่างแน่นอนอย่างเช่นโยมวาง
0: ครับ
1: คือพอดีละพออยู่พอกินแต่วันใดวันหนึ่งเฮ้ยฉันอยากได้มากไปกู้หนี้ยืมสินก็แสดงว่าเคร่งเกินไปแล้วไม่รู้จักประมาณในตนเองไม่รู้จักกำลังของตนเองจึงทำให้บุคคลนั้นทุกข์แต่ถ้าเดินพอดีประหยัดอดออมเดินทางสายกลางค่อยมีค่อยเป็นค่อยไปเดินไปเรื่อยๆก็จะไม่ทุกข์นั่นเองเนี่ยคือทางหลุดพ้นก็ทางทุกข์ก็คือมัชฌิมปฏิปทาเดินทางสายกลางตามพระพุทธเจ้านั่นเองและก็มรรคมีองค์8ที่พูดเมื่อกี้ให้ประกอบอาชีพที่สุจริตให้มีสัมมาอาชีพสัมมาสติสัมมาวายามะสัมมาอาชีวะทุกสิ่งทุกอย่างในพุทธเจ้าพระองค์ทรงได้วางหลักไปหมดแล้วแต่ขอให้เราศึกษาเข้าใจแก่นแท้ของหลักธรรม
0: พระอาจารย์ครับวันนี้ขออนุญาตพระอาจารย์ฝากคติให้กับเพื่อนๆที่รับชมอยู่ทางบ้านสำหรับวันนี้หน่อยได้ไหมครับ
1: คติธรรมก็คือวันนี้บางคนอาจจะเกิดความท้อแท้ในชีวิตในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมายไม่อยากจะมีชีวิตต่อไม่อยากจะเดินทางต่ออยากจะหยุดอยู่แค่นี้แก้ปัญหาอะไรไม่ได้ให้เราท่านทั้งหลายมองย้อนว่าอาตมาจะให้ข้อคิดให้ธรรมะเสมอว่าเราอยู่ตรงจุดไหนอย่างเช่นวันนี้เราขับรถเบนซ์เราอย่าไปมองคนที่เขาขับเครื่องบินแต่ขอให้เรามองคนที่เขาขี่หรือเขาขับมอเตอร์ไซค
0: ์
1: หากเราขับรถเบนซ์ให้มองคนที่เขาขับมอเตอร์ไซค์ว่าโอ้เราดีกว่าเขามากมายวันนี้เราขับมอเตอร์ไซค์อย่าไปมองคนเขาขับรถยนต์รถเบนซ์ให้เรามองคนที่เขาขับจักรยานปั่นจักรยานขับมอเตอร์ไซค์ดีกว่าคนที่ขับจักรยานวันนี้เราขับจักรยานขี่จักรยานปั่นจักรยานอย่าไปมองคนที่เขาขับมอเตอร์ไซค์แต่ให้เรามองคนที่เขาเดินวันนี้เราเดินอย่าไปมองคนที่เขาขับมอเตอร์ไซค์ปั่นจักรยานแต่ให้เรามองคนที่ไม่มีขาจะเดินวันนี้เราไม่มีขาจะเดินให้มองคนที่ไม่มีลมหายใจที่จะมีชีวิตต่อไปได้ท้อได้แต่อย่าถอยผิดหวังได้แต่อย่าสิ้นหวังสร้างแรงบันดาลใจให้กับตนเองเหล็กจะแกร่งได้เพราะมันผ่านไฟใจคนจะแกร่งได้ก็ผ่านอุปสรรคก้าวไปข้างหน้าดีกว่ายืนแต่ถ้าอยู่กับที่ก้าวแรกที่พลาดพลั้งคือก้าวหลังที่มั่นใจก้าวหนึ่งที่ล้มไปคือก้าวใหม่ที่มั่นคงเราไม่หยุดเดินทุกคนถึงจุดหมายอย่างแน่นอน เพราะฉะนั้นค่อยๆเดินไปทีละก้าวก้าวอย่างมั่นใจทุกคนให้วางจุดหมายและค่อยๆเดินถึงอย่างแน่นอน
0: โอ้วันนี้ขอบพระคุณพระอาจารย์มากๆนะครับผมวันนี้ได้อะไรเยอะมากๆตัวผมเองก็ได้อะไรเยอะมากเช่นกันเพราะฉะนั้นวันนี้ขอบพระคุณมากๆนะครับ
1: ขอเจริญพร
2: ไทย PBS ร่วมขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมสู่สังคมสูงวัยเติมแรงบันดาลใจและออกแบบชีวิตยืนยาวอย่างมีความสุขกับกิจกรรมรู้ใจวัยเก๋าตลอดทัวร์ครั้งที่2พบกับเวิร์กช็อปอาหารวัยเก๋าสร้างภูมิคุ้มกันในหน้าฝนเพิ่มพลังเสริมคุณค่าทางจิตใจโดยเชฟบุ๊กฟู้ดเวิร์กและรายการคนสู้โรคเดลี่ปิดท้ายด้วยไทย PBS พอดคาสต์มาแนะนำอีบุ๊กคู่มือโรงหมอมาเติมความเก๋าให้ชีวิตไปด้วยกันที่สว่างคณิเวศสภากาชาดไทยวันเสาร์ที่18กรกฎาคมนี้เวลา 8:00 นเป็นต้นไป
3: ผลผลิตที่อยู่ตรงหน้านี้คือลูกจากครับซึ่งแน่นอนว่ามาจากต้นจากแต่สิ่งที่น่าสนใจไปกว่าลูกจากหรือน้ำตาลจากเนี่ยคือน้ำส้มสายชูหมักจากจากพาไปดูวิธีทำพาไปดูวิธีปรุงพาไปดูทั้งหมดในแดนกินดองพร้อมให้บริการคำบรรยายแทนเสียง close caption ทุกวันเสาร์10โมงเช้าทางไทย PBS
4: วิ่งเลย running day
5: สวัสดีสวัสดี
6: วิ่งเลยสัปดาห์นี้เตรียมตัวออกไปวิ่งกันที่จังหวัดสกลนครทริปนี้น้องซีจะพามาสัมผัสกับบรรยากาศเส้นทางวิ่งสุดร่มรื่นที่รอให้ทุกคนออกมาค้นพบ
7: มาที่นี่เล่นได้ทุกอย่างแอโรบิกก็ได้วิ่งก็ดีอย่าหอบค่ะ
8: อย่าหอบใช่ไหมครับ
6: ร่วมออกวิ่งไปพร้อมกันในวิ่งเลย Running Day เพราะถูกก้าววิ่งคือการเริ่มต้นที่ดีวิ่งกันวันเสาร์ที่18กรกฎาคมนี้เวลา 10:30 นทางไทย PBS ช่องหมายเลข3
9: สิ่งหนึ่งที่ปันเริ่มสังเกตได้ตั้งแต่มาห่างตัวนะคะก็คือที่ห่างตัวจะมีร้านชาแทบทุกมุมเลยโดยชาที่มีชื่อเสียงที่สุดในห่างตัวนะคะจะเป็นชาหลงจิงไหนๆแล้วก็อยู่ที่เมืองกำเนิดของชาหลงจิงกันแล้วเดี๋ยวปันพาทุกคนไปดูกันดีกว่าค่ะว่าชาหลงจิงมีจุดเริ่มต้นเป็นยังไง
10: ดินแดนกว้างใหญ่ที่ทุกก้าวคือเรื่องราวแห่งศตวรรษใหม
11: ่แต่ว่าเขาเด็ดได้แบบไวมากจะเต็มแล้วอ่ะ
10: ทั่วทิศแดนมังกรชัยนาคอมแพสทุกวันเสาร์เวลา 11:00 นทางไทย PBS
9: กิโลละ 40,000 หยวน 200,000 เบา
10: ๆรายการนี้พร้อมบริการออดิโอเดสคริปชันเสียงบรรยายภาพและโคลสแคปชั่นคำบรรยายแทนเสียง
12: Made My Day วันนี้ดีที่สุดเทปพิเศษรวม4มุมมองจากตูนบอดี้แสลมเต๋อนวพลเปอร์สุวิกรมและนันเน็กร่วมค้นหาตัวตนความสุขความเข้าใจและการรับมือความเปลี่ยนแปลงใน Made My Day วันนี้ดีที่สุดวันเสาร์ที่18กรกฎาคมนี้ 11:30 นทางไทย PBS
13: วิภาชวนคุณเปิดโลกความบันเทิงผ่านซีรีส์และสารคดีคุณภาพรับชมได้ทุกที่ทุกเวลา
14: เมืองไทยมีอาหารอร่อยมีประเพณีดีงามเป็นเสน่ห์ที่ดึงดูดใครต่อใคร
13: ภาคภูมิไทยซีซั่น3ชุดเสน่ห์ไทยมิติใหม่แห่งความภูมิใจที่ซ่อนอยู่มากกว่าที่เห็น
15: ไปลงไป
13: ซีรีส์วิถีคนซีซั่นใหม่รำลึกวิถีเก่าปรับให้เข้ากับวิถีแห่งการเปลี่ยนแปลง
16: ซีรีส์วิถี
17: ทำยังไงก็ชนะการแข่งไม่ได้หรอก
13: ABU Children Drama ละครเด็กนานาชาติเรียนรู้ชีวิตผ่านสายตาเด็กๆจากหลากหลายวัฒนธรรม
18: อยากให้ฮูไมร่าตั้งใจเรียนมากกว่า
19: สามัญชนคนไทยออกเดินทางอีกครั้ง
13: สามัญชนคนไทยเรื่องจริงของคนธรรมดาที่สร้างคุณค่าให้สังคมไทย
8: ในเทือกเขาแรกกี้แดนเถื่อนสุดกันดารอันไพศาล
13: Base Documentary สารคดีต่างประเทศรับชมแบบ Exclusive ได้ทางวิภาเท่านั้น
8: คือเรื่องราวของเหล่าสัตว์ที่ต้องต่อสู้เพื่ออยู่รอด
13: สนุกครบรถกับรายการคุณภาพอีกมากมายทาง www.vipha.me วิภา Application และ Smart TV ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาวิภา Vision and Passion

0: เมื่อกี้เรากินข้าวร้านก๋วยเตี๋ยวที่ฟื้อหัว
1: เขาบอกว่าไม่มีสแกนจ่ายต้องจ่ายทานข้าว50บาทรับแต่เงินหยวนที่ประเทศไทยเสียภาษีด้วยนะครับ
2: เหตุการณ์ที่อินฟลูเอนเซอร์ชาวจีนโพสต์คลิปร้านอาหารย่านห้วยขวางไม่รับเงินบาทและบังคับให้สแกนจ่ายเป็นเงินหยวนทำให้สังคมตั้งคำถามอีกครั้งว่าย่านการค้าและแหล่งท่องเที่ยวของไทยมีธุรกิจต่างชาติที่แฝงตัวเข้ามาผ่านระบบที่เรียกว่านอมินีอยู่มากแค่ไหนเพราะธุรกิจหลายประเภทมีข้อจำกัดทางกฎหมายห้ามชาวต่างชาติเป็นเจ้าของนอมินีหรือการนำชื่อคนไทยมาถือหุ้นบังหน้าจึงเกิดขึ้นโดยใช้ช่องโหว่ทางกฎหมาย
3: เมื่อมองย้อนกลับไปถึงต้นทางการเติบโตของธุรกิจนอมินีปฏิเสธไม่ได้ว่าส่วนหนึ่งมาจากนโยบายที่มีเป้าหมายสนับสนุนการท่องเที่ยวและดึงดูดเม็ดเงินการลงทุนที่ขาดการคัดกรองอย่างรัดกุมเพราะกลุ่มทุนที่ไหลเข้ามาไม่ได้มีแค่ทุนสีขาวแต่ยังมีทุนสีเทาและสีดำปะปนมาด้วยช่องโหว่นี้กำลังเปลี่ยนไทยให้กลายเป็นสวรรค์ของอาชญากรข้ามชาติใช้เป็นฐานฟอกเงินและต่อยอดธุรกิจผิดกฎหมายจนคนไทยต้องเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจและภัยความมั่นคงรูปแบบใหม่นโยบายเปิดประเทศเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวและการลงทุนกลายเป็นการเปิดทางให้ทุนจากภายนอกเข้ามายึดพื้นที่เศรษฐกิจและหากทุนเทาแฝงตัวเข้ามาสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงกับการคอร์รัปชันในระบบราชการไทยได้สำเร็จถึงวันนั้นคนไทยจะต้องหวาดระแวงหรือถึงขั้นกลัวชาวต่างชาติมากกว่าที่จะเปิดประตูต้อนรับจริงหรือไม่ติดตามได้ใน Crosstalk คิดต่างคุยกัน

0: ในมุมมองเศรษฐศาสตร์แบบเสรีนิยมโลกของการทำธุรกิจไม่มีเส้นแบ่งประเทศและพรมแดนเป็นเพียงสิ่งสมมุติค่ะเพราะเมื่อเกิดการแข่งขันอย่างเต็มที่มีคนลงทุนเยอะนำเสนอเทคโนโลยีและสินค้าใหม่ๆมีการแข่งขันเรื่องราคาและคุณภาพทำให้ทั้งผู้ทำธุรกิจและผู้บริโภคต่างก็จะได้ประโยชน์สูงสุดร่วมกันค่ะแต่อีกทางหนึ่งหากเปิดให้ทุนเข้ามาอย่างเสรีย่อมทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำเพราะกลุ่มธุรกิจในประเทศสู้ไม่ได้จึงเกิดแนวคิดตรงกันข้ามว่าควรจะมีข้อกำหนดกฎเกณฑ์ไม่ให้ชาวต่างชาติทำธุรกิจบางประเภทสำหรับไทยแล้วมีมาตรการทางกฎหมายคือพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพ.ศ. 2542โดยอยู่ในส่วนที่เรียกว่าธุรกิจบัญชี3ที่ระบุเหตุผลการจำกัดเอาไว้ว่าต้องเป็นธุรกิจที่คนไทยอาจยังไม่พร้อมที่จะแข่งขันกับต่างชาติเช่นธุรกิจร้านอาหารการค้าปลีกค้าส่งธุรกิจนำเที่ยวและกิจการก่อสร้างเป็นต้นค่ะอย่างไรก็ตามทุกระบบเศรษฐกิจย่อมมีจุดด้อยค่ะระบบตลาดเสรีก็เช่นกันนนทฤทธิ์ พิศลยบุตรนักวิชาการอาวุโสสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือว่า TDRI นักเศรษฐศาสตร์ที่เชื่อเรื่องตลาดเสรีชี้ให้เห็นข้อจำกัดนะคะหากตลาดเสรีทำงานโดยไร้การควบคุม
1: งั้นมันก็จะมีข้อจำกัดนะที่มักจะยกขึ้นมาอ้างว่าถ้าเกิดเราเปิดเสรีให้ต่างชาติเข้ามาเลยท้ายที่สุดพอเข้ามาแล้วมันก็นำไปสู่การที่คนไทยเราเสียประโยชน์ก็คือจะมีแต่ธุรกิจต่างชาติที่เข้ามาบางคนก็บอกว่าเป็นเพราะว่าทุนของไทยมันแตกต่างกันนะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราอยากให้ต่างชาติเข้ามาเปิดโรงแรมแต่ว่าต่างชาติที่เขาเป็นเชนเนี่ยเขาเปิดที 20-30 ประเทศถ้าเข้ามาทีนึงเนี่ยแล้วเราเป็นแบบ SME

0: ทำลายเดียวเราจะได้สามารถแข่งขันกับเขาได้หรือเขาทุนหนาตัวนี้ก็จะเป็นเหตุผลโดยมากที่มันทำให้เกิดการปิด
1: จีนเป็นหนึ่งในชาติที่นิยมทำธุรกิจนอกประเทศค่ะเพราะว่าภายในประเทศนั้นมีการแข่งขันที่สูงมากนักลงทุนส่วนหนึ่งจึงเลือกที่จะออกนอกประเทศไปเปิดธุรกิจของตัวเองในต่างแดนนอกจากนี้ประเทศจีนเองก็มีขนาดใหญ่มากทั้งยังมีความสามารถทางการผลิตใน31มณฑลของจีนครอบคลุมแทบทุกด้านแล้วค่ะทั้งการเกษตรอุตสาหกรรมเบาเช่นเสื้อผ้าอุตสาหกรรมหนักเช่นอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีไฮเทคดังนั้นเมื่อเราเห็นกลุ่มทุนจีนเคลื่อนไปทำธุรกิจที่ไหนเราก็จะพบค่ะว่ากลุ่มธุรกิจนั้นจะใช้ทรัพยากรทุกอย่างที่เป็นของจีนหมดทั้งระบบแนวคิดการลงทุนจากกลุ่มทุนจีนแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับทุนญี่ปุ่นค่ะที่ขยายฐานการผลิตเข้ามาในไทยยุคหลังปี1985โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์หากเปรียบเทียบว่าทุนจีนมักใช้วิธีกินรวบตลอดทั้งสายพานการผลิตจนเกิดเป็นภาวะธุรกิจศูนย์เหรียญที่ไทยแทบไม่ได้ประโยชน์แต่โมเดลของญี่ปุ่นกลับเป็นรูปแบบกินแบ่งนั่นคือพยายามพัฒนาธุรกิจไทยให้เติบโตไปด้วยกันมีการใช้แรงงานท้องถิ่นถ่ายทอดทักษะความรู้และให้ค่าแรงที่สูงค่ะโจทย์สำคัญที่เราต้องคิดต่อจากนี้ก็คือรัฐบาลเองจะออกแบบมาตรการอย่างไรเพื่อรักษาสมดุลให้การแข่งขันยังเกิดขึ้นได้และคนไทยก็ยังอยู่รอดได้ในบ้านของตัวเองค่ะ
0: คุณก็ต้องตั้งเงื่อนไขของการลงทุนว่าถ้าคุณมาลงทุนแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ลงทุนแบบศูนย์เหรียญเราต้องไม่พยายามไปตั้งเกณฑ์แบบ BOI ที่จะไปมองอย่างเดียวว่ามีเม็ดเงินลงทุนเข้ามาเท่าไหร่แล้วถึงจะอนุมัติแต่เราต้องไปนั่งคำนวณด้วยว่าไอ้ที่เงินลงมาเนี่ยคุณใช้ของไทยมากน้อยแค่ไหนคุณใช้ซัพพลายเออร์ของไทยมากน้อยแค่ไหนและคุณจ้างงานนะฮะโดยเฉพาะยิ่งให้ค่าแรงที่เหมาะสมนะคือไม่ได้ไปนับจ้างรายวันไปนับยามอย่างนั้นซึ่งถ้าถูกเกินไปมันไม่ควรจะนับนะแล้วเอาตรงนี้มาเป็นเงื่อนไขในการอนุญาตให้เข้ามาผมคิดว่าตรงนี้ดีที่สุด
2: การประกอบกิจการในไทยของชาวต่างชาติไม่ใช่เป็นการทำผิดกฎหมายทั้งหมดแต่กับกิจการที่มีข้อจำกัดกลุ่มทุนต่างชาติมักจะใช้วิธีซิกแซกด้วยการใช้คนไทยเป็นโนมินีตามพ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพ.ศ.2542นิติบุคคลที่มีชาวต่างชาติถือหุ้นตั้งแต่ 50% ขึ้นไปจะถือเป็นนิติบุคคลต่างด้าวกลุ่มทุนจึงเลี่ยงด้วยการจ้างคนไทยซึ่งก็คือโนมินีมาถือหุ้นไว้ 51%เพื่อทำให้มีสถานะเป็นนิติบุคคลสัญชาติไทยประกอบกิจการธุรกิจได้เหมือนเป็นคนไทยตัวอย่างเช่นการซื้อบ้านพร้อมที่ดินที่กฎหมายห้ามชาวต่างชาติถือกรรมสิทธิ์ก็จะใช้วิธีตั้งบริษัทที่คนไทยถือหุ้น 51% มาซื้อในนามนิติบุคคลหรือไม่ก็หาทางจดทะเบียนสมรสกับคนไทยเพื่อให้คู่สมรสเป็นคนซื้อในนามส่วนตัวมกราคม2569กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยข้อมูลการปราบปรามโนมินีพบว่าอาจจะมีการถือครองอสังหาริมทรัพย์โดยใช้คนไทยเป็นโนมินีกว่า 21,000 รายและมีกลุ่มเสี่ยงโนมินีที่มีบัญชีม้ากว่า 4,500 รายซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงมากและในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาหลังเกิดกรณีร้านอาหารจีนไม่รับเงินบาทไทยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ร่วมมือกับอีกหลายหน่วยงานลงตรวจสอบพื้นที่ในเขตห้วยขวางและพบว่ามีนิติบุคคลกลุ่มเสี่ยงที่มีคนต่างด้าวร่วมถือหุ้นไม่ถึง 50% รวม 53 รายซึ่งอาจจะมีการใช้โนมินีแอบแฝงอยู่นอกจากการเข้ามาของร้านอาหารจีนที่ไม่รับเงินบาทไทยแล้วการเข้ามาของแพลตฟอร์มจีนที่ใช้ภาษาจีนเป็นหลักในการดำเนินการทั้งบริการสั่งอาหารสินค้าอุปโภคบริโภคและบริการร่วมอื่นๆก็กำลังถูกจับตาด้วยเช่นกันล่าสุดกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำลังดำเนินการตรวจสอบ3แพลตฟอร์ม Delivery สัญชาติจีนเพื่อดูว่ามีการใช้คนไทยเป็นโนมินีหรือไม่เบื้องต้นพบว่า2รายมีผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่เป็นคนไทยส่วนอีกหนึ่งรายคือผู้ให้บริการแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า eGet มีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลสัญชาติกัมพูชา 90% จึงมีสถานะเป็นนิติบุคคลต่างด้าวอย่างไรก็ตามบริษัทดังกล่าวได้รับบัตรส่งเสริมจาก BOI ในธุรกิจบริการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลและได้รับหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวแล้วบัตรส่งเสริม BOI คือเอกสารที่ออกโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันว่าธุรกิจหรือโครงการนั้นๆผ่านเกณฑ์และได้รับอนุมัติสิทธิประโยชน์พิเศษจากรัฐบาลไทย ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือการให้ธุรกิจถือหุ้นโดยต่างชาติได้เกิน 50% แบบถูกกฎหมายจึงไม่จำเป็นต้องใช้นอมินีคนไทยถือหุ้นแทนท่ามกลางความกังวล

0: การวิจัยภายใต้แนวคิด In Thailand for Thailand หรือในประเทศไทยเพื่อประเทศไทยนี่อาจจะเป็นอีกสัญญาณหนึ่งจากรัฐบาลจีนในการผลักดันทุนจีนคุณภาพเพื่อกู้ภาพลักษณ์ทุนจีนเทาที่เกิดขึ้นในเวลานี้
1: อย่างไรก็ตามปัญหานี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่กลุ่มทุนจากเอเชียนะคะหรือว่ากระจุกตัวอยู่แค่ในเมืองหลวงเท่านั้นเมื่อมองไปที่เมืองท่องเที่ยวหลักก็จะพบว่ามีการเติบโตของอาณาจักรทุนต่างชาติที่ใช้ช่องโหว่นอมินีเข้ามาเปิดกิจการหลายประเภทอย่างชัดเจนเลยค่ะตัวอย่างเช่นในภูเก็ตค่ะที่มีกลุ่มทุนยุโรปตะวันออกและรัสเซียที่เกาะพังงานมีกลุ่มทุนจากอิสราเอลที่มาเปิดกิจการเพื่อรองรับชาวยิวด้วยกันเช่นเดียวกับที่พัทยาที่กลายเป็นแหล่งรวมทุนหลากหลายสัญชาติปรากฏการณ์นี้สะท้อนให้เห็นว่าช่องโหว่นอมินีกำลังเปลี่ยนเมืองท่องเที่ยวของไทยให้กลายเป็นพื้นที่ศูนย์เหรียญเพราะเงินที่หมุนเวียนอยู่นั้นจำกัดวงอยู่แค่ในกลุ่มต่างชาติด้วยกันเองนอกจากนี้ผลกระทบของการใช้นอมินียังได้ลุกลามไปจนถึงภาคการเกษตรค่ะเมื่อกลุ่มทุนต่างชาติเข้ามาตั้งล้งหรือศูนย์รับซื้อและคัดบรรจุผลไม้เพื่อการส่งออกโดยเสนอราคาสูงในช่วงแรกเพื่อกำจัดพ่อค้าคนกลางชาวไทยและเมื่อผูกขาดตลาดได้สำเร็จก็จะร่วมกันกดราคาให้ต่ำลงจนเกษตรกรสูญเสียอำนาจต่อรองโดยสิ้นเชิงดังนั้นเมื่อเราประเมินความเสี่ยงจากปัญหาทุนต่างชาติที่รุกคืบผ่านเครือข่ายนอมินีสิ่งที่น่ากลัวที่สุดจึงไม่ใช่แค่การถูกกว้านซื้อที่ดินทำกินค่ะแต่คือการถูกนอมินีผูกขาดอำนาจตลาดซึ่งอาจลุกลามไปถึงอำนาจทางการเมืองในอนาคตด้วยอย่างไรก็ตามความกังวลเรื่องการถูกนอมินีฮุบแผ่นดินนนริศมองว่ารัฐสามารถสกัดกั้นและดัดหลังด้วยการใช้เครื่องมือทางภาษีค่ะ
2: ถ้าเราเก็บภาษีให้มันสูงขึ้นนะครับเขายังไงก็เอาอะไรไปไม่ได้ใช่ไหมฮะไอ้ตรงนี้แหละจะเป็นตัวที่ทำให้เขาไม่อยากถือเพราะว่าถ้าต้องถือเขาก็ต้องเสียทุนจมไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็ไม่สามารถถือครองไปได้งั้นทางออกของเรื่องที่ดินเนี่ยผมมองว่าต่อให้มีนอมินีเข้ามาทำอะไรก็ตามเนี่ยไม่ต้องกลัวเก็บภาษีให้มันเยอะๆเลยแล้วก็เอาภาษีตรงนั้นเนี่ยมาแบ่งให้เกษตรกรมาช่วยเหลือเกษตรกรเกษตรกรก็รอดได้อยากเอาที่ไปเถอะแต่ว่าคุณขนยังไงก็ขนไปไม่ได้อยู่แล้ว
1: ปี2546รัฐบาลทักษิณชินวัตรไทยได้เริ่มให้สิทธิพิเศษกับชาวต่างชาติค่ะเช่น Thailand Privilege Card หรือที่รู้จักกันในชื่อ Thailand Elite Visa ต่อมาในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามี Long Term Resident Visaซึ่งถูกออกแบบมาภายใต้วิธีคิดเดียวกันคือเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจดึงดูดชาวต่างชาติระดับสูงที่มีศักยภาพในการลงทุนให้เข้ามาพำนักระยะยาวได้พร้อมให้สิทธิพิเศษอีกหลายอย่างและในรัฐบาลเศรษฐาทวีสินไทยและจีนก็ได้ทำข้อตกลงฟรีวีซ่าหรือการเดินทางไปมาระหว่าง2ประเทศได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าล่วงหน้าค่ะนโยบายเหล่านี้ถูกวิจารณ์อย่างหนักนะคะว่ากลายเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มทุนสีเทาและอาชญากรข้ามชาติเข้ามาแฝงตัวซุกซ่อนอาวุธหรือตั้งฐานฟอกเงินในคราบของนักท่องเที่ยว VIP ได้ค่ะอย่างเช่นกรณีของหมิงเฉินซันชายชาวจีนขับรถคว่ำที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีเมื่อวันที่8พฤษภาคม2569อุบัติเหตุนั้นได้นำไปสู่การค้นบ้านพักและพบคลังอาวุธสงครามพร้อมชุดประกอบระเบิดพลีชีพจำนวนมากชายชาวจีนคนนี้เข้ามาประเทศไทยครั้งแรกในปี2563ด้วยวีซ่านักท่องเที่ยวต่อมาได้จดทะเบียนสมรสกับหญิงไทยเพื่อให้ได้บัตรสีชมพูหรือบัตรประจำตัวสำหรับบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยจากนั้นก็เปิดบริษัททำธุรกิจหลายอย่างและเดินทางไปต่างประเทศบ่อยครั้งรองศาสตราจารย์ทิติวุฒิบุญยวงศ์วิวัฒน์อาจารย์คณะรัฐศาสตร์และรัฐประสานศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้ทัศนะต่อเรื่องนี้นะคะว่าการเปิดประเทศรับชาวต่างชาติทั้งนักท่องเที่ยวและกลุ่มทุนอาจเป็นการเปิดช่องให้ไทยต้องเจอกับภัยความมั่นคงรูปแบบใหม่
3: มันเป็นองค์ประกอบของปัญหาที่หลากหลายส่วนด้วยกันกฎหมายไทยเองเนี่ยถามว่าเราขัดกฎหมายไหมเราไม่ได้ขัดกฎหมาย แต่ในแง่ของสิ่งที่เราเรียกว่าการ

0: มิเตอร์หรือว่าการตรวจจับปัญหาเนี่ยเราอาจจะช้ากว่าคนที่กระทำผิดอยู่ก้าวหนึ่งนะครับในทุกอาชญากรรม
1: แม้ประเทศไทยมีกฎหมายตรวจคนเข้าเมืองที่ค่อนข้างจะครอบคลุมอยู่แล้วนะคะแต่สิ่งสำคัญคือการติดตามตรวจสอบหลังจากอนุญาตให้เข้าประเทศมาแล้วค่ะที่อาจจะยังไม่รัดกุมเพียงพอเช่นการให้ฟรีวีซ่าทำให้ข้ามขั้นตอนการคัดกรองและตรวจสอบประวัติอย่างละเอียดจากสถานทูตก่อนที่จะเดินทางเข้ามาค่ะอาชญากรจึงแฝงตัวเข้ามาในคราบนักท่องเที่ยวได้ง่ายขึ้นคำถามที่เกิดขึ้นในเวลานี้คือนโยบายเปิดรับนักท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจกำลังแลกกับความปลอดภัยในชีวิตของคนไทยอย่างน่ากังวลและความกังวลนี้กำลังจะกลายเป็นภัยความมั่นคงที่นโยบายรัฐเปิดรับเข้ามาเอง
0: คือก่อนให้วีซ่าเราก็ต้องมีหลักฐานในการตรวจสอบและเมื่อให้วีซ่ามาแล้วก็ต้องติดตามสิ่งต่างๆเหล่านี้ว่าเขาไปประกอบธุรกิจมีพฤติกรรมแบบไหนและสมมติว่ามีพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายหรือว่าประกอบกิจกรรมด้านธุรกิจที่อาจจะเป็นภัยด้านความมั่นคงพูดง่ายๆเนี่ยเราเองก็ต้องยกเลิกวีซ่านี้และการยกเลิกวีซ่าต้องเป็นไปอย่างรวดเร็ว
2: แม้นโยบายฟรีวีซ่าจะมีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ผลกระทบคือการกลับมาของเครือข่ายทัวร์ศูนย์เหรียญและการเปิดช่องโหว่ให้อาชญากรข้ามชาติแฝงตัวเข้ามาได้ง่ายขึ้นปัญหาที่สะสมเหล่านี้ไม่ได้เพียงแต่ไม่ได้สร้างรายได้เข้าประเทศอย่างที่คาดหวังแต่ยังบั่นทอนความรู้สึกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของคนไทยจนนำไปสู่สภาวะที่สังคมเริ่มหวาดระแวงชาวต่างชาติมากกว่าที่จะยินดีต้อนรับเหมือนที่ผ่านมา
0: ผมคิดว่าในกรณีของจับชาวจีนเนี่ยมันไม่ใช่เป็นแรงกระแทกครั้งแรกแต่มันเป็นแรงกระแทกที่ทำให้เราเห็นทะลุอาชญากรรมข้ามชาติแล้วผ่านกังวลไปในเรื่องของการก่อการร้ายด้วยทั้งที่สองเรื่องนี้แตกต่างกันแต่ว่าความรู้สึกหนึ่งที่สองเรื่องนี้อาชญากรรมข้ามชาติและก่อการร้ายเนี่ยมาอยู่ตรงนี้ก็คือว่ามันกำลังจะสร้างความกังวลเรื่องความไม่ปลอดภัยในชีวิตในทรัพย์สินให้กับคนไทย
2: หากเรายังต้องการเป็นประเทศที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เป็นหนึ่งในเครื่องยนต์หลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจทั้งรัฐบาลและภาคธุรกิจต้องร่วมกันหาทางควบคุมปริมาณและคุณภาพของนักท่องเที่ยวเพื่อให้ประเทศไทยยังคงสามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวได้ดีขณะที่ชีวิตและทรัพย์สินของคนไทยต้องอยู่ได้อย่างปลอดภัยด้วยเช่นกันย้อนไปเมื่อ3ปีที่แล้วปัญหาสแกมเมอร์และแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่เชื่อมโยงกับทุนสีเทาแต่กลายเป็นวาระระดับชาติฐานที่มั่นของธุรกิจผิดกฎหมายเหล่านี้มักอยู่ตามแนวชายแดนประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะเมียนมาและกัมพูชาและเมื่อมีการปราบปรามอย่างหนักกลุ่มอาชญากรก็ขยับขยายหาพื้นที่ใหม่โดยมีกรุงเทพเป็นหนึ่งในหมุดหมายปลายทางเพราะเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจมีธุรกิจหลากหลายและบางพื้นที่ก็มีกลุ่มทุนต่างชาติเข้ามาเปิดช่องทางการทำธุรกิจบังหน้าไว้ก่อนหน้านั้นแล้ว
0: คือเอาก็จริงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทุนเทาทุนดำหรือทุนสะอาดเนี่ยเขาก็เหมือนกับธุรกิจประเภทหนึ่งครับก็คือว่าหนึ่งแหละเขาก็ต้องหาแหล่งในการต่อยอดทางด้านธุรกิจที่เราเรียกภาษาง่ายๆว่าเงินต่อเงินนะครับเงินทุนเหล่านี้มันเป็นเงินร้อนแต่ที่สำคัญก็คือว่าเงินทุนต่างๆเหล่านี้เขามาพร้อมกับอาชญากรรมข้ามชาติแต่ข้อได้เปรียบของเขาคือว่าด้วยทุนเทาหรือว่าทุนดำที่มีจำนวนมหาศาลเนี่ยมันก็เลยมีศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจ
2: เมื่อทุนเทาเข้าสู่เมืองไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพหรือเมืองท่องเที่ยวอื่นๆสิ่งที่ตามมาก็คือการต่อยอดไปทำธุรกิจประเภทอื่นๆเพื่อนำเงินจากธุรกิจผิดกฎหมายเข้าสู่กระบวนการฟอกเงินให้กลายเป็นเงินขาวในระบบเศรษฐกิจปกติแต่ปัจจัยสำคัญที่ดึงดูดทุนเหล่านี้เข้ามาไม่ใช่เรื่องของเศรษฐกิจแต่เพียงอย่างเดียวแต่คือจุดอ่อนของกลไกรัฐในการบังคับใช้กฎหมาย
0: ทุนเทาหรือว่าทุนดำเนี่ยก็ชอบอยู่สองเรื่องเลยหนึ่งนะชอบในพื้นที่ที่รัฐมีความอ่อนแออันที่สองเนี่ยเขาก็ชอบพื้นที่ที่รัฐนั้นมีปัญหาด้านคอร์รัปชันนั่นหมายความว่ามันสามารถปกป้องทั้งตัวอาชญากรนะครับแล้วก็ทุนที่ผิดกฎหมายได้
1: เมื่อกลุ่มทุนข้ามชาติเข้ามาแทรกแซงกลไกรัฐปิดเบือนโครงสร้างตลาดผิดเพี้ยนไปธนาคารโลกและนักวิชาการประเมินว่าเศรษฐกิจนอกระบบและเศรษฐกิจสีเทาของไทยนั้นมีขนาดใหญ่อันดับต้นๆของโลกค่ะมีการคาดการณ์ตัวเลขเม็ดเงินสีเทาที่หมุนเวียนแฝงอยู่ในประเทศว่าอาจจะสูงถึงร้อยละ50ของ GDP ไทยเงินจำนวนมหาศาลนี้มาจากธุรกิจที่อยู่นอกระบบภาษีเช่นพนันออนไลน์ วยใต้ดินเงินกู้

0: ้นอกระบบและทุนต่างชาติสีเทาค่ะ
1: ไอ้กลไกแบบนี้นะครับที่เรามองว่ามันจะนำไปสู่ภัยคุกคามความมั่นคงรูปแบบใหม่ซึ่งมันปรากฏได้ทั้งภัยคุกคามความมั่นคงด้านเศรษฐกิจและภัยคุกคามความมั่นคงที่มาจากอาชญากรรมข้ามชาติรวมทั้งในหลายเรื่องถ้าอาชญากรรมข้ามชาติเข้าไปเกี่ยวข้องกับกลุ่มก่อการร้ายมันจะทำให้ภัยคุกคามความมั่นคงรูปแบบใหม่กลายเป็นภัยคุกคามแบบองค์รวมเบ็ดเสร็จสำหรับประเทศไทย
2: หากเราปล่อยให้อำนาจทุนต่างชาติเข้ามาครอบงำกิจการในประเทศไทยผ่านระบบนอมินีธุรกิจไทยที่สายป่านสั้นกว่าย่อมแข่งขันไม่ได้และต้องล้มหายตายจากไปท้ายที่สุดไทยก็จะกลายเป็นเพียงอาณานิคมจำลองทางเศรษฐกิจที่เจ้าของกิจการตัวจริงคือคนต่างชาติส่วนคนไทยก็กลายเป็นเพียงลูกจ้างในบ้านตัวเองคำถามก็คือเราจะจัดการกับปัญหานี้อย่างไร
1: ถ้าเป็นในกรณีนอมินีเนี่ยปัญหาหนึ่งที่เรายังไม่ได้แตะนะครับก็คือว่าคนที่เคลื่อนย้ายทุนมาหรือว่าจะมาประกอบทุนเนี่ยในหลายประเทศในปัจจุบันเขากระตือร้นในเรื่องของคุณจะต้องเปิดเผยผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงหรือว่าคนสุดท้ายจากนั้นในกรณีของทุนนอมินีนั่นหมายความว่าอะไรคือเราไม่รู้ว่าใครคือคนที่รับผลประโยชน์เป็นคนสุดท้ายหรือรับผลประโยชน์ที่แท้จริง
2: การรับมือกับปัญหานอมินีและทุนเถ้าในหลายประเทศเริ่มตั้งแต่การบังคับเปิดเผยผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงก่อนการจดทะเบียนธุรกิจรวมถึงการมีคณะกรรมการและหน่วยข่าวกรองทางการเงินคอยติดตามการลงทุนอย่างใกล้ชิดแต่กฎหมายในไทยกลับมีช่องโหว่สำคัญที่ขาดการเฝ้าระวังเชิงรุกโดยกลไกของรัฐจะสามารถเข้าตรวจสอบหรือติดตามเส้นทางการเงินได้ก็ต่อเมื่อเกิดการกระทำความผิดขึ้นแล้วเท่านั้น
1: แต่ว่าทีเนี้ยในโลกยุคใหม่ต้องทำ3ระบบ1ละต้องเปิดเผยผู้รับผลประโยชน์แท้จริงอันที่2คณะกรรมการติดตามการลงทุนของเราเนี่ยเราจะคุ้นหูอย่างเดียวในประเทศไทยคือคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนใช่มั้ยยังไม่ได้มีการติดตามการลงทุนและอันกลไกที่จะต้องทำในปัจจุบันปกติเรารู้จักหน่วยข่าวกรองหลายรูปแบบแต่เรายังไม่ได้คุ้นชื่อหรือว่าคุ้นเคยกับการเพิ่มศักยภาพหน่วยข่าวกรองด้านการเงิน
2: ปัญหาทั้งหมดนี้คงไม่บานปลายหากปราศจากความอ่อนแอของภาครัฐหรือแย่ไปกว่านั้นคือมีเจ้าหน้าที่รัฐบางส่วนเข้าไปช่วยชี้ช่องทางและอำนวยความสะดวกเสียเอง
3: ผมคิดว่าวิธีการแก้นะครับ1ก็คือกฎต้องชัดอะไรที่ได้อะไรที่ไม่ได้2โทษต้องรุนแรง3นะฮะจดชัดแล้วเนี่ยต้องง่ายคำว่าง่ายหมายความว่า process ต้องง่ายถ้าคุณทำถูกกฎที่ชัดกฎมันชัดเลยว่าใครได้ใครไม่ได้นะคอนโดถือได้กี่เปอร์เซ็นต์ก็ว่าไปเนี่ยมันต้องทำให้ชัดและสองคือทำให้มันง่ายเพราะถ้าทำไม่ง่ายเนี่ยมันก็จะมีการเกิดนอมินีขึ้นมาแทน
2: บทเรียนจากปรากฏการณ์ทุนสีเทาและเครือข่ายนอมินีที่ผ่านมาชี้ให้เห็นว่าการป้องกันที่ดีที่สุดไม่ใช่แค่การสร้างกำแพงทางกฎหมายแต่คือการที่ภาคประชาชนภาคธุรกิจและสื่อมวลชนต้องรู้เท่าทันและช่วยกันเป็นหูเป็นตารัฐจำเป็นต้องสร้างระบบนิเวศทางเศรษฐกิจที่เข้มแข็งพอที่จะดึงดูดทุนสีขาวเข้ามาสร้างมูลค่าเพิ่มและสกัดกั้นทุนสีเทาที่เข้ามาสร้างความเสียหายให้กับสังคมและเศรษฐกิจของไทยนี่จึงไม่ใช่เรื่องของการกีดกันชาติใดชาติหนึ่งแต่เป็นการตั้งหลักว่าเราจะรับมือกับคลื่นความเปลี่ยนแปลงนี้อย่างไร
1: ณปัจจุบันเนี่ยเราเองจะต้องเรียนรู้และก็ปรับตัวกับด้านมืดของโลกาภิวัตน์และอาชญากรรมข้ามชาตินี่แหละทั้งทุนเทาทุนดำนี่แหละเป็นอีกบทเรียนหนึ่งที่คนไทยจะต้องปรับตัวให้เข้ากับโลกาภิวัตน์เราหนีมันไม่ได้อยู่แล้วล่ะครับยังไงมันก็มาแต่ว่าการปรับตัวของคนไทยในการสู้กับมันเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นจุดหนึ่งที่เราเองอาจจะไม่ต้องกลัวเสมอไปแต่การที่จะรู้เท่าทันแล้วก็สู้กับมันเนี่ยต้องอยู่กับมันให้ได้นะครับโดยที่ไม่ให้สิ่งที่ไม่ดีเหล่านี้มาทำลายสังคมไทย
0: ปรากฏการณ์ทัวร์ศูนย์เหรียญนอมินีหรือทุนสีเทาที่เกิดขึ้นสะท้อนให้เห็นนะคะว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจเสรีค่ะแต่อยู่ที่กลไกของรัฐของเราเองที่เต็มไปด้วยรูรั่วและการทุจริตเมื่อเจ้าหน้าที่รัฐเป็นผู้เปิดประตูและชี้ช่องให้อาชญากรกฎหมายที่เขียนไว้ดีแค่ไหนก็กลายเป็นแค่ตัวหนังสือที่ไม่มีใครสนใจบทเรียนครั้งนี้คือคำเตือนว่ารัฐบาลต้องตื่นตัวค่ะไม่ใช่แค่มองตัวเลข GDP ที่สวยหรูจากเม็ดเงินของการลงทุนแต่ต้องสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจที่โปร่งใสปกป้องผู้ประกอบการตัวเล็กๆภายในประเทศให้สามารถแข่งขันได้อย่างเป็นธรรมค่ะเพราะถ้าเรายังปล่อยให้เงินสีเทาและอำนาจมืดซื้อทุกอย่างได้สุดท้ายค คนไทยอาจกลายเป็นพลเมืองชั้น2ในประเทศของตัวเอง
2: ทุนเทาและนอมินีไม่ใช่อาชญากรรมทางเศรษฐกิจธรรมดาแต่มันคือภัยความมั่นคงรูปแบบใหม่ที่เข้ามาบิดเบือนเศรษฐกิจกว้านซื้อแผ่นดินและแทรกซึมไปถึงกลไกอำนาจรัฐในทุกระดับการเปิดประเทศรับการลงทุนเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับโลกในยุคนี้แต่เราต้องไม่ใช่ประเทศที่ยอมเอาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนไปแลกกับเม็ดเงินสีเทาหากรัฐไม่จริงจังกับการจัดการกับปัญหานี้คำว่าอาณานิคมจำลองก็คงไม่ใช่คำกล่าวที่เกินจริงสำหรับประเทศไทยในอนาคต

0: รายการอะไรนะสารคดี What the Dog สัปดาห์นี้พาเขาไปดูชีวิตในค่ายทหารท่ามกลางการฝึกการเดินแถวที่ดูไม่รู้จบและสายตาของชายหนุ่มวัย18ที่กำลังจะมอบเวลา17ปีในชีวิตข้างหน้าให้เครื่องแบบในวินาทีที่คนทั้งรุ่นของเขากำลังถูกชวนให้ครุ่นคิดถึงคำถามเดียวกัน
1: ผมสาบานเสียงดังขนาดนั้นไม่ได้แต่เพื่อนๆผมทำได
0: ้วันอาทิตย์บ่ายโมงตรงทางไทย PBS
2: พร้อมจะเรียนภาษาเยอรมันแบบสนุกสนุกกันหรือยังครูพี่แป้งและครูพี่ลินจะพาไปดูเบื้องหลังมันฝรั่งทอดกรอบผ่านสารคดีจากเยอรมนี
3: Die geschnittenen Scheiben fahren dann weiter und landen in so einem Metallbecken
2: เรียนรู้คำศัพท์ใกล้ตัว
4: Die Kartoffel
5: มันฝรั่ง
4: Der Pfeffer
5: พริกไทยดำ
2: และลองทอดมันฝรั่งด้วยตัวเองOne day, one Deutsch. German, วันละนิด ทุกวันอาทิตย์เวลา 13:30 น. ทางไทย PBS. ชื่อ

0: ประเทศทีมใดจะได้ตีตั๋วสู่รอบชิงถ้วยพระราชทานในสนามสุดท้ายหนูน้อยเจ้าเวหาไทย PBS โดรนมิชชั่นสนามที่3ถ่ายทอดสดจากโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปฐมอำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยโสธรในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมตั้งแต่เวลา 15:05 นเป็นต้นไปทางหน้าจอไทย PBS ช่องหมายเลข3รับชมออนไลน์ได้ทาง Facebook Live Thai PBS YouTube Live Thai PBS TikTok Live Thai PBS Sport รวมถึง www.vipa.me และ Vipa Application
1: เตรียมตัวให้พร้อมสู่การเป็นผู้ประกาศข่าวมืออาชีพไทย PBS เปิดอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์รุ่นที่8เรียนรู้ทักษะการพูดและการถ่ายทอดเรื่องราวจากผู้เชี่ยวชาญพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมืออาชีพเปิดหลักสูตรใน3ระดับต้นกลางและสูงสมัครได้แล้ววันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่www.thaipbs.or.th/thaipbsacademy มาทำฝันของคุณให้เป็นจริง

0: วัสดีค่ะติดตามทันข่าวเวลา6นาฬิกาค่ะตำรวจเร่งติดตามตัวคนร้ายก่อเหตุชิงทองในห้างกลางเมืองพัทยานะคะหลังจากที่ได้ขอสร้อยคอทองคำ2บาทไปกลับเดินออกไปอย่างหน้าตาเฉยโดยขอความร่วมมือประชาชนรู้เบาะแสช่วยแจ้งข้อมูลทันทีค่ะนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพผู้ชายรูปร่างผอมสูงผิวคล้ำสูงอายุประมาณ 30-40 ปีสวมเสื้อยืดสีดำกางเกงขายาวมีท่าทีนิ่งเฉยเหมือนกับคนเดินเข้ามาพูดคุยทักทายตามปกติก่อนที่จะสวมสร้อยคอทองคำแล้วเดินจากไปอย่างนิ่งเฉยโดยสร้อยคอทองคำที่ได้ไปเป็นน้ำหนัก2บาทมูลค่า 120,000 บาทเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นภายในร้านทองในห้างสรรพสินค้าในเมืองพัทยาพนักงานของร้านให้ข้อมูลว่าชายคนดังกล่าวพูดจาข่มขู่ว่าห้ามส่งเสียงดังโดยไม่อยากทำร้ายใครแต่ต้องการเงินไปใช้หนี้พนันฟุตบอลเท่านั้นจากนั้นจึงหลบหนีไปอย่างลอยนวลตำรวจสภ.เมืองพัทยาวางแผนและจัดทีมไล่ล่าโดยนำชื่อบุคคลตามบัตรประชาชนที่ถูกทิ้งไว้ตรวจสอบหาเบาะแสเพิ่มเติมพร้อมทั้งปูพรมตรวจสอบกล้องวงจรปิดทั้งก่อนและหลังก่อเหตุเพื่อติดตามตัวมาดำเนินคดีนอกจากนี้ยังฝากประชาสัมพันธ์ถึงประชาชนที่รู้เบาะแสสามารถแจ้งมาได้ที่สภ.เมืองพัทยารวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ที่อยู่ใกล้เคียงโดยแจ้งได้ตลอด24ชั่วโมงเกิดเหตุรถบรรทุกพ่วงพลิกคว่ำขณะที่ขับลงจากศาลปู่โทนจังหวัดปราจีนบุรีนะคะทำให้เกิดไฟลุกไหม้อย่างรุนแรงคนขับเสียชีวิตภายในรถค่ะเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยสัจจะพุทธธรรมกบิลบุรีเข้าช่วยเหลือเหตุรถบรรทุกพ่วงพลิกคว่ำบนถนนสาย304ขณะที่ขับลงจากเขาสารปู่โทนตำบลบุพรามอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีจนทำให้เกิดไฟลุกไหม้อย่างรุนแรงมีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุซึ่งรถกีดขวางการจราจรทำให้ขณะเกิดเหตุรถติดขัดอย่างหนักจุดเกิดเหตุพบรถบรรทุกพ่วงพลิกตะแคงกับแท่งปูนแบรีเออร์กลางถนนจนมีเพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรงเจ้าหน้าที่ต้องทำการฉีดน้ำดับเพลิงและบริเวณที่รถเกิดเพลิงไหม้พบร่างผู้เสียชีวิตเป็นคนขับรถ1คนเจ้าหน้าที่จึงนำร่างออกจากกองเพลิงเป็นการด่วนส่วนสถานการณ์ในต่างประเทศเกิดเหตุเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ทางตอนใต้ของนอร์เวย์ค่ะที่ต้องมีการประกาศสถานการณ์วิกฤตพร้อมสั่งอพยพประชาชนหลายร้อยคนออกจากพื้นที่อย่างเร่งด่วนเกิดไฟโหมลุกไหม้บ้านเรือนหลายร้อยหลังคาเรือนพร้อมส่งกลุ่มควันสีดำหนาทึบลอยสู่ท้องฟ้าปกคลุมไปทั่วบริเวณหลังเกิดเหตุไฟไหม้อย่างรุนแรงในเมืองดรัมเมนห่างจากกรุงออสโลไปทางตะวันตกราว50กิโลเมตรมีรายงานว่าไฟเริ่มลุกไหม้จากบ้านหลังหนึ่งก่อนที่กระแสลมจะพัดกระโชกแรงโหมกระพือเปลวไฟให้ลุกลามไปยังพื้นที่ข้างเคียงและขยายวงกว้างจนเผาทำลายบ้านเรือนไปแล้วมากกว่า100หลังคาเรือนเจ้าหน้าที่ดับเพลิงมากกว่า60นายพร้อมกำลังเสริมจากเทศบาลข้างเคียงระดมกำลังเข้าสกัดเพลิงอย่างเต็มที่พร้อมนำเฮลิคอปเตอร์ดับเพลิง6ลำตักน้ำจากทะเลสาบใกล้เคียงมาโปรยฉีดเพื่อสกัดเปลวไฟขณะที่ตำรวจสั่งอพยพประชาชนหลายร้อยคนออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยไปยังศูนย์พักพิงฉุกเฉินโดยเบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตหรือผู้สูญหายอย่างเป็นทางการมีเพียงเจ้าหน้าที่ดับเพลิง1นายที่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยและมีชาวบ้าน1คนสูดดมควันไฟเข้าไปศูนย์คนหายไทย PBS รับแจ้งนายสุนันท์โคตรแสงอายุ49ปีสูงประมาณ170เซนติเมตรรูปร่างท้วมผิวดำแดงผมสั้นเกรียนมีปัญหาสุขภาพจิตหายจากบ้านโคกลามหมู่ที่1ตำบลนากอกอำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำพูเมื่อวันที่29มิถุนายน2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรศรีบุญเรืองท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์027902111หมดเวลาของทันข่าวแล้วนะคะกลับมาติดตามข่าวอีกครั้งในรายการชั่วโมงข่าวเสาร์อาทิตย์เวลา 8:30 นช่วงนี้ดิฉันปวินาฟักทองสวัสดีค่ะ
1: 4ปีปลดล็อกพืชกระท่อมสะเทือนเพื่อนบ้าน4คูณร้อยระบาดประเทศลาว สารตั้งต้นใบกระท่อมยาแก้ไอต้นทางประเทศไทย
2: มีไปประเทศเพื่อนบ้านอย่างสปป.ลาวก็เห็นมีก็เชื่อว่ามีกลุ่มวัยรุ่นในประเทศเพื่อนบ้านเรามีการนิยมใช้คล้ายๆกับประเทศไทย
3: ที่สำคัญเรื่องของระบบอากงอาอึ้มมีคนส่งข้อมูลมาโดยตลอดครับ
4: คืออากงไม่มียืนยันนะถ้าความหมายเขาหมายถึงก็หมายถึงท่านต่อตัดมั้ย
1: ชัดชาติสมัย2กับข้อครหาระบบอากงโปร่งใสหรือไม
5: ่ระบบอากงเนี่ยมีจริงไหมฮะมีฝากกับคุณต่อศักดิ์ไหม
6: เยอะผมว่าเรื่องการฝากเป็นเรื่องปกติแต่จะได้หรือไม่ได้ไม่รู้ผมยืนยันแม้นกระทั่งวันสุดท้ายไม่มีการซื้อแม้นแต่คนเดียวแล้วเราไม่ทำเลย
7: ติดตามได้ในข่าวเจาะย่อโลกข่าวค่ำเสาร์นี้

0: ามคุณยายขี่ดาวดวงนี้อีกนะคุณยาย
1: ดาวของคุณยายยินดีต้อนรับ
2: มาร่วมติดตามชมรายการขบวนการฟันน้ำนมได้ทุกวันเสาร์เวลา 6:30 น. ทางช่องไทย PBS

The tunnel's all clear of dirt. Time to pour in the foundation.

really makes me want to kibble and wag.

0: เราเล่นหมดแล้วมาทางเนี่ย
1: ใครนะครับนี่นะกำลังจะออกมาเดี๋ยวเราช่วยเขาออกมานะเห็นไหมตาเขาออกมาแล้ว
2: เฮ้ยออกแล้ว
1: ออกแล้วออกแล้วออกแล้ว
3: เรื่องสนุกสนุกแบบนี้มีอยู่ในรายการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยทุกวันเสาร์หกโมงห้าสิบนาทีตื่นมาเจอกันนะ
4: คิดเรนเจอร์สปายคิดสัปดาห์นี้พาไปรู้จักกับการสร้างประติมากรรมจากเทียนยักษ์ที่ทำสืบต่อกันมาอย่างยาวนานการแห่เทียนพรรษาความลับที่สร้างประติมากรรมใหญ่ยักษ์นี้คืออะไรและเหล่าสปายเรนเจอร์จะพิชิตภารกิจสุดท้าทายได้หรือไม่ไปลุ้นเอาใจช่วยพวกเขากันได้ในคิดเรนเจอร์ปฏิบัติการเด็กช่างคิดเสาร์นี้7:10 น.กดหมายเลข 3 ช่องไทย PBS

0: การฟันน้ำนมขอเชิญเด็กๆพบกับกวนจอมตนแหลมคมว่องไวนุ่มนิ่มยินดีและเพื่อนๆที่น่ารักได้แล้วในบ้านจอมป่วนกวนจอมตนวันนี้เสนอตอนดวงดาวของคุณยาย
1: แล้วคุณยายก็ตัดสินใจอาศัยอยู่บนดาวดวงนั้นตลอดไป
2: เอ้าจบแบบนี้หรอพี่ว่องไว
3: นั่นสิทำไมถึงไม่จบแบบว่าอยู่อย่างมีความสุขล่ะ
1: ไม่รู้สินะว่าคุณยายจะมีความสุขไหม
4: น่าสงสารคุณยายน่าเห็นหัวใจคุณยายจัง
1: น้องยินดีหมายถึงเห็นใจคุณยายใช่ไหม
4: ใช่ๆน้องยินดีเห็นใจคุณยายอยู่คนเดียว
2: นั่นน่ะสิทำไมไม่มีคนอื่นเลยอ่ะ
3: ใช่ๆลูกหลานก็ไม่มีอย่างนี้ไม่ถูกต้องนะว่องไว
1: อ้าวกลายเป็นความผิดของว่องไวไปได้ยังไงอ่ะว่องไวก็แค่อ่านนิทานให้ฟังนะไม่มีใครเห็นใจว่องไวเลยเศร้าอ่ะ
4: ยินดีเห็นหัวใจพี่ว่องไวพี่ว่องไวอ่านนิทานเก่ง
1: ขอบใจน้องยินดีที่เห็นหัวใจพี่ว่องไวนะ
5: เด็กๆคะน่าเห็นใจว่องไวจริงๆเลยนะเอแล้วนิทานเรื่องนี้ทำไมถึงไม่จบอย่างมีความสุขล่ะกวนจอมสนของเราจะทำยังไงดีนะ
1: อ
5: ่
1: ะรู้แล้ว
3: รู้อะไรหรอว่องไวรู้แล้วก็รีบบอกมา
1: แหมใจเย็นๆหน่อยสิแหลมคมเรื่องนี้ต้องรอบคอบ
2: พี่ว่องไวยิ่งยื้อก็ยิ่งอยากรู้บอกมาเลยพี่ว่องไว
3: ใช่
4: ยินดีก็อยากรู้พี่ว่องไวคิดเก่งอ่ะ
1: แหมต้องพูดอย่างน้องยินดีสิคอยหน้าฟังหน่อยที่ว่องไวบอกว่ารู้แล้วแต่ต้องรอบคอบก็คือให้พวกเราเข้าไปช่วยคุณยายตั้งแต่ต้นเรื่องไงแล้วที่ต้องรอบคอบเพราะคุณยายแก่แล้วเดี๋ยวจะตกใจไง
2: เป็นความคิดที่ดีแล้วก็คิดรอบคอบด้วยนะพี่ว่องไว
3: เห็นด้วยกับความคิดของว่องไวนะ
4: ยินดีก็อยากช่วยคุณยาย
1: ถ้าอย่างนั้นก็ให้ห้องทำตามใจช่วยเปิดประตูนิทานเข้าไปที่เรื่องดวงดาวของคุณยาย
2: ใช่
5: เด็กๆคะเรามาตามกวนจอมซนเข้าไปป่วนเอ๊ะไม่ใช่สิเข้าไปช่วยคุณยายด้วยกันนะคะ
2: เอ๋เรื่องดวงดาวของคุณยายเป็นลายเส้นเหมือนที่พี่ว่องไวอ่านเลย
1: เอ้าก็ใช่นะสิแต่ว่องไวคิดว่านะที่เป็นลายเส้นขาวดำน่ะน่าจะมีความหมายบางอย่างซ่อนอยู่นะ
3: มีเหตุผลมีเหตุผล
4: นั่นไงคุณยาย
2: คุณยายกำลังเก็บขวดพลาสติกอยู่พอดีเลย
3: เราเข้าไปทักทายไปช่วยคุณยายกันเถอะ
1: เร็วพวกเรา
4: ไปช่วยคุณยายไปช่วยคุณยายไปช่วยคุณยาย
1: คุณยาย
3: คุณยายคุณยาย
6: สวัสดีครับคุณยาย
1: สงสัยคุณยายจะไม่ได้ยินมั้งพวกเราสวัสดีดังๆหน่อย
6: สวัสดีครับคุณยาย
3: อ้าวก็ทำไมคุณยายไม่พูดล่ะ
1: ก็ในนิทานคุณยายอยู่คนเดียวไงเลยไม่ต้องพูดกับใคร
2: นั่นน้องยินดีไปช่วยคุณยายเก็บขวดใส่ถุงแล้ว
1: โอ้น้องยินดีน่ารักจังอย่างนั้นพวกเราต้องรีบช่วยเก็บแล้วเดี๋ยวพายุก็จะมา
3: เนี่ยคุณยายเก็บขวดไปทำอีโคบริกแน่ๆว่าไหมนุ่มนิ่
2: มใช่หรือไม่
5: เอ๊ะหรือว่าจะเป็นอย่างที่แหลมคมพูดนะเด็กๆคุณยายเก็บขวดพลาสติกไปทำอีโคบริกแล้วเด็กๆรู้จักอีโคบริกหรือเปล่านะ
2: คุณยายเก่งจังนะ
1: นี่ไง
2: เก็บขวดนี้คนเดียว
5: ในขณะที่ทุกคนกำลังเก็บขวดพลาสติกอยู่นั้นพายุหมุนก็พัดมาแล้วหอบเอาทุกคนลอยสูงขึ้นไป
3: จังเลยทำไมคุณยายยังยิ้มได้นะ
1: ก็คุณยายตัวเบาไงเป็นลายเส้นอีกตั้งหาก
4: น้องยินดีพี่เจ็บก้นแต่เจ็บหางโอ้ย
2: ต่อไปล่ะเราต้องช่วยคุณยายสำรวจดวงดาวใช่ไหม
1: ใช่ใช่ไปสำรวจดวงดาวกัน
4: ให้น้องยินดีเดินนำทางคุณยายไปนะกับพี่ว่องไว
1: ดีมากน้องยินดีนำเลย
2: เอ๊ะ

0: ่มสังเกตว่าคุณยายหน้าตายิ้มกว้างไม่เหมือนที่ดูในหนังสือตอนที่พี่วังไวอ่านให้ฟังเลยเห็นไหมดูสิ
1: โอ้ใช่สิ่งด้วยนุ่มนิ่มช่างสังเกตเนาะ
2: ดาวดวงนี้สวยจัง
3: เจอต้นไม้แล้วหนึ่งต้นมีใบหนึ่งใบ
1: ว้าวต้นไม้หนึ่งต้นใบไม้หนึ่งใบว้าวว้าวว้าว
2: ดีมากน้องยินดีเดินต่อไปเลยไปให้ครบ6ต้นนะ
3: ได้เลยพี่วังไว
2: เดินซ้ายขวาซ้ายเอ้าซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายเอ้าน
3: ี่ไงต้นไม้ต้นที่สองมีใบหนึ่งใบ
1: ดีจริง
2: ๆซ้ายขวาซ้ายเอ้าซ้ายขวาซ้าย
3: ต้นไม้ต้นที่สามแล้วคุณยายมีใบหนึ่งใบ
2: ว้าวว้าว
1: ว้าว
4: น้องยินดีเดินนำทุกคนสำรวจดวงดาวพบต้นไม้สามต้นแล้วค่ะเด็กๆแล้วต่อไปจะเจออะไรอีกนะ
1: ต่อไปก็ต้องเดินไปอีกด้านหนึ่งของดาวนะน้องยินดี
3: ทุกคนตามน้องยินดีมาได้เลย
2: โอ้โหดาวดวงนี้ใหญ่มากๆเลย
1: เราก็เดินกันไกลมากๆตัวนั้นเนี่ย
0: พวกเราทั้งหมดเก่งจังนะเดินกันจากฝั่งนู้นมาฝั่งนี้ว้าวสุดยอด
2: เราเดินไกลมากเลยเนี่ย
5: เอาล่ะทุกคนตอนนี้ก็ต้องช่วยกันสร้างบ้านให้คุณยายแล้ว
1: เห็นไหมล่ะว่าคุณยายเก็บขวดมาทำอีโคบริกสร้างบ้านดิน
0: พวกเราช่วยกันสร้างบ้านให้คุณยายดีกว่าคุณยายจะได้ไม่ต้องเหนื่อย
3: น้องยินดีช่วยทำด้วยได้นะ
1: ได้เลยน้องยินดีเราเอาขยะพลาสติกชิ้นเล็กๆที่ย่อยสลายไม่ได้ตามธรรมชาติหรือเอาไปรีไซเคิลก็ไม่ได้ด้วย
2: เช่นซองขนมถุงพลาสติกหลอดมาใส่ในขวดพลาสติกแล้วก็อัดให้แน่นๆเอาไว้ใช้สร้างบ้านได้นะ
1: ว้าวนี่กดกดกดอัดอัดอัดเข้าไป
0: นี่ขวดพลาสติกของพวกเราจากนั้นเราก็เอาขวดเหล่านี้ไปวางเรียงกัน
2: แบบนี
0: ้นี่ขวดพลาสติกของลุงนิ่มแบบนี้มันแข็งแรงนะแต่ว่าเราก็ต้องมีดินเหนียวที่ผสมเรียบร้อยแล้ว
2: พร้อมจะช่วยกันยึดขวดเหล่านี้ให้ติดแน่นกัน
0: ตบตบตบ
2: ตบตบโปะโปะช่วยกันจะได้เสร็จเร็วๆเรียบร้อยเก่งมากเลยพวกเรา
1: ตบตบตบ
2: ตบอีกนิดนึงตบตบตบตบตบตบ
1: ตบตบตบว่องไวเดี๋ยวแหลมคมจะปลูกผักให้คุณยายนะ
2: ดีดีอย่าลืมปลูกให้ได้6แปลงนะ
1: โอเคขุดขุดขุดขุดอีกนิดนึงขุดขุดขุด
0: เรียงรดน้ำต้นไม้นุ่มนิ่มชอบที่สุดเลย
2: ฝุด
0: โตเร็วๆนะจ๊ะมานิดน้อย
2: หมุนหมุนหมุนหมุนหมุนหมุน
1: ช่วยๆกันจับหมุนน็อตหน่อยนะ
2: ตั้งให้ได้ชัยโยบ้านคุณยายเสร็จแล้ว
0: เอนุ่มนิ่มคิดว่ายังไม่เสร็จนะ
2: อ้าวก็ในนิทานสร้างบ้านเสร็จแบบนี้ไง
0: แหมพี่ว่องไวเราก็ทำให้สวยกว่าในนิทานได้ไง
3: ใช่ใช่เราทาสีให้สวยได
2: ้เออจริงทาสีได้ทำให้สวยกว่าในเรื่องได้อ่ะพูดถึงสีสีก็มาเลยแหมทันใจจริง
4: ๆโอ้โหทั้ง4คนช่วยกันสร้างบ้านปลูกผักทาสีบ้านให้คุณยายอย่างแข็งขันเลยนะคะเด็กๆ
0: น้องยินดีทาดีๆนะ
1: บ้านของคุณยายจะได้มีสีสวย
2: ๆว้าวว่องไวชอบสีเขียวที่สุด

0: คุณยายจะอยู่ที่ดาวดวงนี้คนเดียวจริงๆหรอครับ
1: เรื่องราวถูกกำหนดไว้แล้วจ้ะหลอนๆแล้วหลอนๆก็มาช่วยเติมความสุขให้ตอนจบของนิทานยังไงล่ะจ๊ะ
2: น้องยินดีได้มาเยี่ยมคุณยายที่ดาวดวงนี้อีกนะคุณยาย
1: ดาวของคุณยายยินดีต้อนรับเด็กๆจ้า
3: เย้
4: เด็กๆคะเรื่องราวในตอนนี้ที่เด็กๆได้ดูเกิดขึ้นจากจุดเล็กๆตอนที่น้องยินดีเกิดความเห็นใจคุณยายที่ต้องอยู่คนเดียวและตอนจบของเรื่องนี้ก็ต้องเปลี่ยนเป็นคุณยายตัดสินใจอยู่บนดาวดวงนั้นอย่างมีความสุขตลอดไป
5: สวัสดีค่ะหนูชื่อลินดาค่ะหอเอนอเห็นจอไอใจเห็นใจ

สวัสดีค่ะเด็กๆได้เวลามาสนุกกับพี่เอมและเสียงดนตรีมาสนุกด้วยกันค่ะ

0: ก็เห็นกูเห็นใจซักหูให้คุณก็เห็นคุณเศร้าแล้วก็เอาตัวลงพื้นก็เห็นคุณปวดคัดชะน้ำมูกไหลก็เห็นอุ่นใจเมื่อเกลียดฉันให้คุณ
1: พกผ้าเช็ดหน้าไว้คอยซับเหงื่อเช็ดน้ำตาเวลาปากเลอะปากเปรอะหน้าตาเลอะเทอะมอมแมมก็ใช้ผ้าเช็ดหน้าเช็ดได้ผ้าเช็ดหน้าเนี่ยคอยดูแลคนใช้อย่างดีเลยค่ะรับไปเลยรางวัลเข็มอกเข็มใจดีเด่นเด็กๆรู้วิธีที่จะทำให้เราเข้าใจหรือเห็นอกเห็นใจเพื่อนของเราไหมคะพี่เอ็มจะบอกให้ค่ะง่ายนิดเดียวเราต้องฝึกสังเกตดีๆสังเกตสีหน้าของเพื่อนของเราค่ะเช่นถ้าเพื่อนของเรายิ้มแย้มมีความสุขก็แสดงว่าเขาอารมณ์ดีแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ปากเขากลายเป็นแบบนี้แสดงว่าเริ่มจะไม่จอยไม่อารมณ์ดีแล้วเราก็ค่อยๆดูนะคะถ้าเขามีความสุขเราก็มีความสุขไปด้วยถ้าเขาเศร้าเราก็ปลอบใจถ้าเขาเหงาเราก็อยู่เป็นเพื่อนทำตัวเหมือนผ้าเช็ดหน้าเนี่ยแหละค่ะใครเคยเห็นอกเห็นใจเพื่อนๆก็เล่ามาให้พี่เอ็มฟังบ้างนะคะแล้วส่งมาทาง Facebook Page ขบวนการฉันน้ำนมค่ะใครเห็นอกเห็นใจดีเด่นรับไปเลยของที่ระลึกน่ารักน่ารักค่ะตอนนี้พี่เอมอยากจะชวนเด็กๆคิดถึงสิ่งกระจิ๊ดริดหรือสิ่งที่ใหญ่ๆสิ่งเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นอะไรคิดมุมไม่สนุกได้ไหมใหญ่ๆคิดคิดคิดและก็คิดคิด

0: ่คือสัตว์เลี้ยงที่ทำงานของพ่อเราเองเห็นแค่นี้จะรู้กันไหมนะว่าคือตัวอะไร
1: เฮ้ยเบลเฮ้ยจังเทนเอาก ินได้แล้วเบลเอาอีกเบลกินเลยเฮ้ยตัวใหญ่มากกินไหมอาปา
2: จะเอา
1: อ
2: า
1: ค
2: ิ
1: มอาคิมมาอาปา
2: อาปาก
1: กินไหมค่ะเราเล่นหมดแล้วมาทั้งเนี่ย
0: พี่จระเข้อยู่ทั้งแม่น้ำและบ้านบกนะนี่ไงบ้านบนบกของพี่จระเข้พ่อกำลังเก็บลูกจระเข้แต่ต้องไล่แม่ไปไกลๆก่อนเพราะว่ามันดุเพื่อคิดว่าจระเข้ออกลูกมาเป็นยังไงนะ
3: พ่อกำลังเก็บตัวลูกจระเข้
4: เอ้ยไข่จระเข้ลูกจระเข้นี่อ่ะ
5: นี่เจอไข่แล้ว
6: จระเข้ออกลูกเป็นไข
4: ่ไข่เยอะเกินจระเข้ไข่อีกไข่เยอะมาก
6: ทำไมเบ่งเยอะเกินอ่ะ
4: ไข
3: ่เบ่งเกิน
4: ตัวจระเข้มันคลอดกี่ฟองเนี่ยไข่ลูกมันอ่ะ
6: ยายเขาขีดไข่ทำไม
3: เขาจะได้รู้ไงว่าจระเข้เขาเกาะตรงไหน
4: มีประชัย
7: ตาตาหยิบมาห้ามพิกนะลูกจับไปดี
4: ๆเดี๋ยวพี่ตังให
3: ้ไม่เห็นอะไรเลย
7: ไข่ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับดูเลยแต่อย่าพิกไข่นะลูก
4: ยาไปที่นี่ไงเลือดนี่เจ็ดเส้นเลือดแล้วมีเลือด
7: ไข่อายุประมาณ 2-3 อาทิตย์นะเขาจะมีเส้นเลือดนะครับเด็กๆเห็นไหมเนี่ยนี่ไข่พร้อมฟักนะครับพร้อมฟักนะส่องดูเด็กๆเห็นอะไรไหม
3: ไม่เห็น
7: ไม่เห็นแล้วเนี่ยมันไม่เห็นแล้วนะเดี๋ยวๆลองฟังพี่ลูกได้ยินไหม
3: ได้ยิน
7: ใช่ไหมนะครับพร้อมที่จะออกแล้วไม่ได้ยินเสียงเจ้าเข้มันร้องยังไงลูก
8: ค่อยๆนะค่อยๆ
9: เงียบก่อนเงียบก่อนได้ยินอะไรไหม
10: โทษทีโทษทีเห็นทำลับๆล้อๆกันน่ะ
8: โอ้เล่นอะไรครับเนี่ย
9: พวกหนูนึกว่าน้องหลับอยู่ก็เลยย่องมาเงียบๆมาค่ะ
10: อ๋อมาหาน้องเหรองั้นรอแป๊บนึงนะ
9: น่ารักจังมามาขอพี่เอ๋หน่อยนะ
8: พวกเราทำเปลมาให้ด้วยนะครับ
11: ใช่ๆคุณน้าจะได้เอาน้องไกวเปลด้วยครับ
10: หยุดนะน้าแค่จะบอกว่าอย่าแกว่งน้องลูกเดี๋ยวน้องตุยนะ
8: หอยตุยเลยเหรอครับ
10: ตอนน้องอยู่ในไข่น้องจะอยู่ติดกับเปลือกด้านบนเลยเห็นไหม
8: แล้วถุงเหลืองๆส้มๆข้างล่างนั่นอะไรครับ
10: อันนั้นคือไข่แดงจ้ะเป็นอาหารของน้อง
11: แล้วเส้นอะไรเยอะแยะไปหมดเลยอะครับ
10: ก็มีถึงเส้นเลือดที่ให้อาหารแล้วใช้หายใจจ้ะที่อยู่ติดกับผนังเปลือกไข่นั่นไง
9: เอ๊น้องหายใจผ่านเส้นเลือดพวกนี้เหรอคะ
10: ก็ประมาณนั้นแหละจ้ะและเพราะแบบนี้ไงน้าถึงไม่ให้พวกเธอพริกไข่เพราะจะทำให้น้องหายใจไม่ออกเส้นเลือดอาจจะขาดแล้วก็ตุยได้พวกไข่สัตว์เลื้อยคลานอย่างเต่ากิ้งก่าก็เหมือนกันห้ามพิกไข่เด็ดขาดเลยนะ
9: เข้าใจแล้วค่ะ
8: ค่อยๆวางนะ
9: ดูแล้วดูแล้ว
12: แต่ถ้าเป็นไข่สัตว์ปีกอะไม่พลิกไม่ได้นะ
11: ใครล่ะครับนั่น
12: ฟังอยู่นานละไข่สัตว์ปีกตรงข้ามกันเลย
9: อ้าวทำไมล่ะคะ
12: เพราะว่าลูกนกในไข่มีสายสะดือก็เลยขยับไปมาและถ้าปล่อยไข่ไว้นิ่งนานๆก็จะตัวแห้งติดกับเปลือกได้แถมเวลาแม่นกกกไข่ความร้อนก็แผ่ไม่ทั่วถึงก็เลยต้องพลิกเพื่อไม่ให้ลูกนกตัวติดไข่และอบอุ่นทั่วถึงไงจ๊ะ
8: ไข่ของสัตว์เลื้อยคลานห้ามพลิกแล้วไข่ของสัตว์ปีกล่ะต้องพลิก
10: ปิ๊งปังเก่งมากจ้า
8: ได้ยินไรไหมเฮ้ยจะบอกนะว่า
7: ไข่นะครับนี่นะกำลังจะออกมาเดี๋ยวเราช่วยเขาออกมานะเห็นไหมปากเขาออกมาแล้ว
2: เฮ้ยออกแล้ว
7: ออกแล้วออกแล้วออกแล้วดูดีถือว่า
2: เลย
7: เออจับเลยจับเลยไม่ต้องกลัวหรอก
0: นิ่ม
7: จับไว้จับไว้อ้าวปล่อยเขาลงน้ำเลยอ่ะ
2: ปล่อย
7: ปล่อยลงน้ำ
2: แล้วจริงไง
7: กลัวป่ะเนี่ยคิน
2: เขาออกมาก็ต้องแผ่ยายเขาห
7: น่อยเห็นไหมท้องเขาที่ท้องเขาป่องเห็นไหมเนี่ยเขามีไข่แดงอยู่ในท้องนะรู้เปล่าไข่แดงเขาอยู่ในท้องเดี๋ยวเขาจะประมาณอาทิตย์นึงไข่แดงเขาจะหมด
0: ท้องมันใหญ่มากท้องมันโตใหญ่มันกินเลือดอยู่ยังไม่มีฟันมีแต่เขี้ยวเล็กๆเอ้ยนิ่ม
7: นิ่มไหม
0: ตรงนี้มันนิ่มอ่ะนิ่มไหม
13: นิ่มพี่บอกแล้วมันนิ่ม
0: ไปวัดแก้วมาวางดิวัดฟันยาว22
7: ไหน20เท่าไหร่เลขอะไร2กับ7ใช่ไหม
0: 27
7: 27เซนติเมตรทายที่น้ำหนักเท่าไหร
0: ่61กรัมไอตัวนี้มันแค่ตัวเล็กอะแต่ตัวนี้มันใหญ่ไงทำไมอย่างเราไปจะบอกนี่อ่ะเขียนให้ใกล้ๆให้
6: จับระวังจับระวังจับระวังค่อย
7: ๆทำโมเดลปล่อยครับปล่อยลงไปลงกินมากินมา
0: พี่จระเข้นี่สุดยอดไปเลยอยู่ในน้ำก็ได้อยู่บนบกก็ได้ด้วยถ้าเพื่อนๆอยากจับจระเข้แบบนี้ต้องอยู่กับผู้ใหญ่เท่านั้นนะ

0: ทย PBS Kids Club มาติดตามสกู๊ปกิจกรรมดีๆจากน้องนิชชากับงานเพื่อวัยผัดฟันมหัศจรรย์แห่งการเปลี่ยนผ่าน
1: มาเนื้อเมคชวนเด็กมาประดิษฐ์ผ้าห่ออาหารรักโลกทำง่ายใช้ได้กับอาหารในบ้าน
0: ปิดท้ายด้วยลีลาสุดมันจากน้องมินิจันเก้าเจ้าของเหรียญทองซีเกมในช่วงเด็กมหาซน
1: ติดตามชมได้วันเสาร์นี้เวลา 7:30 น
0: ทางไทย PBS กฎหมายเลข3มาเจอกันนะเด็กๆ
1: มาเจอกันนะครับ
2: ฟังทางนี้เด็กๆ ฮัลโหลหรือว่าเสียงไม่ออกลำโพงเหรอฉุกเฉินฉุกเฉินระบบปล่อยออกซิเจนเกิดขัดข้องระบบคุมอุณหภูมิของเดอะดาร์ทถูกปิดล็อกเดอะดาร์ทจะระเบิดในอีก3วินาที1 2 2ครึ่ง2เศษ3ส่วน4สามเฮ้ยไอศกรีมแดนปาร์ตี้ยูฮูเฮ้ย
3: โอ้โหแล้วไหนล่ะไอศกรีม
2: เป็นเรื่องที่ต้องหยิบมาโกหกข้อดีก็คือเรากำลังจะถึงดาวอารันซี่บ้านของเว็บเบอร์เพื่อไปร่วมงานปาร์ตี้อารักเนทัลของเชลลี่ในอีกไม่ช้า
3: เย้ปาร์ตี้วู้ฮู้ปาร์ตี้วู้ฮู้
4: แจมแล้วเตรียมอะไรมาในวันเกิดเขา
5: เธอต้องใช้คำว่าวันอลักเนเธอร
4: ์อ๋อใช่วันอลักเนเธอร์ฉันเอาความเครียดเวลาทำการบ้านไม่เสร็จกับความอุ่นใจเวลาได้กลิ่นคุณย่า
5: ฉันเอาความสงสัยอยากรู้มาจากคลาสซีนพากุบ
3: โอ้พวกเธอดีกว่าฉันเยอะเลยฉันมีแค่ความโล่งใจเวลากลับด้านหมอนหนุนและความลังเลเวลาต้องเลือกถุงเท้า
4: ก็ไม่ซ้ำกันดี
2: เรากำลังจะถึงดาวอนันตีแล้วขอให้สนุกนะเด็กๆ

0: ว้าว
1: สวยมากเลย
2: เธอจะบอกเชอร์รี่ไหมว่าพรุ่งนี้วันเกิดเธอ
1: บอกสิจะเชิญเชอร์รี่กับอาโทรด้วย
3: แม่เธอจะยอมให้แมงมุมยักษ์กินความรู้สึกเข้าไปในบ้านเธอเหรอ
1: แม้ถ้าแม่ยอมให้ชวนเธอได้คนอื่นก็ได้หมดแหละ
4: วู้มากันแล้ว
5: เชอร์รี่อา
1: โทแฮปปี้เบิร์ดเอ้ยแฮปปี้วันอารักเนเธอร์นะ
4: อู้ขอบคุณพอกินความสุขพวกเธอได้ไหม
2: เอาเลย
4: นี่แค่เรียกน้ำย่อยเดี๋ยวไปดูอีเวนต์หลัก
0: โห
1: ว้า
0: ว้าว
6: เพื่อนๆจากทั่วซุปเปอร์ครัสเตอร์